0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงเช้าค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุล
2: และผมต้นสุชาติชวังกูลครับผมในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงเจาะลึกอาเซียนเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิธานวัฒนายากรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและก็การต่างประเทศไปจับตาดูประเด็นซีเจนผิงเปิดเกมใหม่นำทัพนักธุรกิจบุกสหรัฐสัญญาณดีลใหญ่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ
1: ค่ะในช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังนะคะสดใสกันแต่เช้าเลยทีเดียวมีคุณยุทธพงศ์นะคะบอกว่าพะเยา24องศาคุณชวรีจากเชียงรายก็บอกว่า24องศาเช่นกันนะคะคุณพลิดาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ต้นคุณน้ำหวานฟังทุกวันที่ศรีราชาค่ะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยมีท่านหนึ่งที่ฟังจากออสเตรเลียด้วยนะคะที่เมืองหายไปไหนแล้วข้อความดาร์วินหรือเปล่าคะ
2: อ๋อใช่ใช่ฮะดาร์วินครับคุณซีซ่าใช่ไหมคุณซีซ่าหวัง
1: ค่ะค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
2: ครับผมส่วนทาง TikTok นี่เราก็เห็นหลายท่านเหมือนกันนะครับคุณอเล็กซ์นะครับคุณทักคุณหนุ่มใต้ใต้นครศรีนะครับคุณเอ็นดู928คุณวาซาบิคุณบิ๊ก1963แล้วก็คุณกู๊ดนะครับที่คุณทอมเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเราทาง TikTok ครับ
1: ขอบคุณทุกท่านนะคะในช่วงนี้เรามาดูข่าวประเด็นนี้กันดีกว่ามีคุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบทานกาแฟดำกาแฟดำที่สกัดออกมาก็จะเรียกว่าเอ็กเพรสโซใช่ไหมคะเข้ม
2: ๆ
1: ผสมน้ำจึงเรียกว่าอเมริกาโน่เพราะว่าจะได้เหมือนกับไม่ได้เข้มมากนะจางๆหน่อยแล้วก็กินได้ทั้งวันนะคะเดี๋ยววันนี้จะเล่าที่มาด้วยว่าทำไมถึงเรียกว่าอเมริกาโน่นะคะส่วนผสมนมผสมในรูปแบบอื่นเนี่ยก็จะทำให้เอสเพรสโซมันปรับเปลี่ยนไปเป็นกาแฟชื่อเรียกต่างๆนะคะสัปดาห์ที่แล้วจัดกับพี่ต้นนั่นแหละที่ทางแคนาดาเขามีการติดป้ายใหญ่มากประมาณครึ่งสนามเทนนิสนะคะว่านี่คือ Lake Ontario Now and Always นะคือเป็นประเด็นนะที่ทางคุณทรัมป์ได้ระบุให้ผู้ประกอบการที่เขาดูแลพวกแมป GPS เนี่ยเปลี่ยนชื่อเลคอันนี้ให้เป็นLake America นะสักอย่างนะที่มันเป็นชื่อบิดไปทางนั้นแทนนะคะก็เลยทำให้ทางแคนาดาเขาต้องออกมาติดป้ายอันใหญ่แบบนี้นะคะในช่วงเมื่อกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าเดินทางไปที่แคนาดานะคะพวกโลโก้ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยตั้งแต่เมืองแวนคูเวอร์ไปจนถึงมอนทรีออลเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ร้านกาแฟต่างๆเพราะว่าเมนูกาแฟอย่างอเมริกาโน่เนี่ยนะคะถูกขีดค่าชื่อออกไปบนกระดานแล้วก็แทนที่ด้วยคำว่าแคนาเดียโน่นะคะก็คือ กาแฟแบบแคนาเดียนนั่นแหละนี่ไม่ใช่กิมมิกทางการตลาดของบรรดาร้านกาแฟแถวนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านแบบอ่อนโยนแต่ว่าทรงพลังของคนแคนาเดียนนะท่ามกลางสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดาที่ปะทุและทวีความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะชนวนเหตุสำคัญเนี่ยก็มาตั้งแต่เรื่องนโยบายกีดกันทางการค้าของคุณทรัมป์นะคะซึ่งมีการประกาศใช้มาตรการกำแพงภาษีในอัตราสูงถึง 50% สำหรับสินค้านำเข้าหลายรายการจากแคนาดาค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรวมไปถึงวาทกรรมทางการเมืองต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการผนวกแคนาดาเข้าเป็นรัฐที่51ของสหรัฐการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทรีโอนะให้เป็นทะเลสาบอเมริกาเป็นต้นก็ยิ่งสุมไฟค่ะเติมเชื้อไฟความไม่พอใจให้กับคนแคนาดานะคะท่ามกลางความกังวลทั้งเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะประชาชนทั่ว

0: ไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมไปนั่งโต๊ะเจรจาเรื่องภาษีระดับประเทศแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็อยากจะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในชีวิตเพื่อจะต่อสู้กับเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วคำว่า Canadiano เนี่ยไม่ใช่ศัพท์ที่เพิ่งถูกคิดขึ้นมาใหม่ในร้านกาแฟก่อนหน้านี้เนี่ยมีร้านชื่อว่า Kicking Horse Coffee ชื่อตลกจังร้านกาแฟม้าดีด ไม่ใช่ม้าเตะแบบม้าดีด Kicking Horse นะคะซึ่งอยู่ที่รัฐ British Columbia นะเขาเริ่มใช้ชื่อนี้เรียกแทนอเมริกาโน่มาเมื่อตั้งแต่16ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าชื่อนี้มาถูกจุดติดกลายเป็นกระแสไวรัลเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเพราะว่าเริ่มมีบรรดาแบรนด์นะออกมาปลุกระดมผ่านโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ร้านกาแฟทั่วประเทศเปลี่ยนมาเรียกเมนูนี้เป็นชื่อนี้กันเถอะนะท่ามกลางกระแสตอบรับอย่างล้นหลามนะคะก็มีหลายๆเรื่องนะอย่างเช่นพวกเจ้าของร้านคาเฟ่ต่างๆเนี่ยเขาขยายผลไปสู่การงดการสั่งซื้อเมล็ดกาแฟซีรัปนะน้ำเชื่อมนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ผลิตในสหรัฐแล้วหันมาสนับสนุนโรงคั่วกาแฟท้องถิ่นแทนหรือแม้กระทั่งเสิร์ฟเครื่องดื่มพร้อมกับเมเปิลซีรัปนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนแทนนะคะถ้าหากว่าเรามองในมุมประวัติศาสตร์นะมีเกร็ดสาระที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะการนำเอาอาหารมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เพราะว่าย้อนไปในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสหรัฐเคยเปลี่ยนชื่อกะหล่ำปลีดองหรือว่า Sauerkraut นะคะที่เป็นภาษาเยอรมันแล้วเขาใช้ทานกับพวกไส้กรอกใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็น Liberty Cabbage กะหล่ำปลีแห่งสันติภาพนะคะก็ชื่อตรงกับ statue ด้วยรูปปั้นเทพีเสรีภาพนะคะเพื่อลบล้างกลิ่นอายของเยอรมนีหรือประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อ French Fries ให้กลายเป็นFreedom Fries ค่ะเพื่อตอบโต้ฝรั่งเศสนะคะส่วนชื่ออเมริกาโน่เองเนี่ยก็เป็นชื่อที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อทหารอเมริกันในอิตาลีค่ะเขาไปประจำการใช่ไหมคะแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปในเอสเปรสโซ่เพื่อให้ได้รสชาติที่มันเจือจางลงนะสำหรับกาแฟเข้มๆเนี่ยแต่ว่าการที่ทางประเทศแคนาดาเองนำประวัติศาสตร์นี้มาปรับเปลี่ยนเพื่อฟาดกลับสหรัฐในวันนี้ก็ถือเป็นการตอบโต้ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเป็นประเด็นที่ได้มาจากสิ้นหัวค่ะ Canadian Cafe renames Americano to Canadiano amid trade tensions สู้กลับทางสังคม
1: ผมเคยถามคนอเมริกันนะครับสมัยนู้นตอนที่เราไปตอนก่อนเราจะไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเรากินกาแฟที่ประเทศเราเนี่ยมันจะเข้มมากๆใช่ไหมครับอย่างโกปีหรืออะไรที่โอเลี้ยงมันจะเข้มดำมากฮะแต่พอไปกินของเขาเนี่ยมันใสมากเลยมันถ้าบ้านเราก็จะเรียกว่าเหมือนกับน้ำล้างถุงกาแฟเราก็ถามเขาทำไมมันเป็นแบบนี้เขาบอกว่าในยุคสมัยที่เขาไปเริ่มก่อตั้งประเทศกันใหม่ๆเนี่ยกาแฟมันเป็นของแพงเป็นของหายากเพราะฉะนั้นก็จะต้องค่อยๆเจียดดื่มก็ต้องใส่ลงไปทีละน้อยทีละน้อยมันก็เลยได้น้ำออกมาแบบนี้แหละคือได้ดื่มแค่กลิ่นแค่อะไรแบบนี้ไม่ได้เข้มข้นก็เลยกลายเป็นติดเป็นนิสัยของคนอเมริกันที่จะดื่มกาแฟแบบนั้นครับผม
0: อืมค่ะกาแฟถ้ากินที่ญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนกันสั่งกาแฟโดยทั่วไปเนี่ยจะได้สิ่งที่เหมือนอเมริกาโน่มานะคะก็คือเป็นกาแฟแบบเบาๆบางๆจางๆเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นค่ะพี่ต้นหรือพี่ต้นชอบทานกาแฟอะไรคะ
1: ผมชอบกาลาเต
0: ้ผสมนม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จะชอบกาลาเต้มันจะได้กลมกล่อมนิดนึงไม่เข้มจนเกินไปนะฮะ
0: ค่ะดิฉันก็อเมริกาโน่นะคะถ้าทานแบบยังไงดีต้องการคาเฟอีนนะอย่างยามเช้าแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเรื่องของรสชาติเนี่ยถ้ากินโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องน้ำตาลหรือไขมันอะไรต่างๆก็ชอบคาราเมลแมคคิอาโต้นะชอบความนวลๆนัวๆเจ้มจนแบบคาราเมล
1: นะคะอันนี้นานครั้งเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศไปดูกันว่าสีเจิ้นผิงจะเดินทางไปอเมริกาวันที่24กันยายนนี้จะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยว

0: ครู่กลับมาพบกับอาจารย์ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
4: เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะในประเด็นที่คุณสีจิ้นผิงเตรียมเปิดเกมใหม่นำทัพนักธุรกิจจีนบุกสหรัฐจะมีสัญญาณดีลใหญ่หรือไม่ไปฟังกันค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ปณิธาน
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณอิสรีครับคุณสุชาติครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
4: เช้านี้ทราบมาว่าอาจารย์เข้าสายได้ถึง 7:25 นาทีเพราะว่ามีภารกิจที่สำคัญมากๆต้องไปปฏิบัตินะคะ
0: ใช่ครับเป็นภารกิจครอบครัวครับก็คือจะต้องส่งเด็กๆไปโรงเรียนแล้วไปคุยกับผู้ปกครองนะครับก็เป็นภารกิจสำคัญที่สุดประจำวันครับตั้งแต่เช้า
4: ภารกิจหน้าที่คุณพ่อ
0: เช้าโรงเรียนเรียนพิเศษนี่เนี่ยท่านผู้ปกครองที่เคยทำก็คงจะคุ้นเคยดีว่าค่อนข้างวุ่นวายตอนเช้าครับแต่ก็ยินดีที่จะคุยนะครับกับคุณศรีกับคุณสุชาติครับ
4: ค่ะเป็นเกียรติอย่างมากนะคะวันนี้อาจารย์จะเล่าถึงประเด็นที่คุณสีจิ้นผิงเตรียมนำนักธุรกิจจีนรายใหญ่หลายรายเลยนะคะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาอันนี้ถือเป็นการเปลี่ยนเกมจากแนวปฏิบัติเดิมในแบบจีนอย่างไรคะ
0: ใช่ครับคุยกันมากเลยครับในครั้งนี้นะครับว่าจีนไม่ใช่จะใส่หน้ากากมหาเสน่ห์นะครับแต่จะสวมทั้งชุดมหาเสน่ห์นะครับแล้วก็ตะเวนเดินสายไปแล้วนะครับด้วยชุดนี
4: ้
0: ในเอเชียกลางนะครับที่ยูเรเชียที่ประชุมเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นนะครับก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงเส้นทางต่างๆนะครับกับสมาชิกหลายสิบประเทศอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวนะครับที่บริกก็จะคุยนะครับเรื่องนี้กับอินเดียกับอีกหลายฝ่ายนะครับแล้วก็ไปอียิปต์ไม่เคยไปมา10กว่าปีนะครับทั้งหมดเหล่านี้ทุกคนก็มองว่านอกจากจีนจะเป็นประเทศที่น่าสนใจที่สุดในช่วงนี้นะครับในขณะที่สหรัฐแปรปรวนเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่จะเชื่อมโยงเส้นทางต่างๆไปถึงยุโรปนะครับประเทศในยุโรปหลายประเทศก็เข้าคิวเข้ามาพูดคุยกับจีนนะครับแทบทั้งสิ้นอย่างที่เราเห็นนะครับอังกฤษเยอรมันนะครับก็เห็นว่าในสถานการณ์แปรปรวนเนี่ยจีนสามารถที่จะเชื่อมนะครับการค้าขายการเดินทางรักษาระบบไปได้และจีนเองก็สนใจเรื่องนี้มากนะครับว่าเห็นแล้วนะครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางที่ช่องแคบโฮมุสนะครับที่ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในไทยกับกัมพูชาหรือว่าในทะเลเหลืองของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยมันทำให้เส้นทางค้าขายของจีนกระทบกระเทือนไปหมดนะครับก็เลยยกเรื่องนี้มาพูดเป็นเรื่องแรกนะครับแต่ใช่ครับเรื่องที่จะเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ารอบนี้ที่จะไปสหรัฐตามคำเชื้อเชิญของทรัมป์ที่เชิญกันไว้ต้นปีนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับแล้วก็เรื่องนี้นักข่าวก็สนใจกันมากว่าจีนปกติก็นอกจากจะไม่ได้เดินสายแบบนี้ปีที่แล้วไม่ได้เดินสายแบบนี้ช่วงนี้เลยนะครับแต่ปีนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ช่วงนี้ที่จะเดินสายไปสหรัฐนะครับวันที่24นี้จะพานักธุรกิจไปด้วยนะครับนักธุรกิจที่ทางการจีนเคยจัดการปราบปราม จัดระเบียบเมื่อ 5-6 ปีก่อนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับหลายคนก็พยายามเข้าไปเจาะดูว่าจะพาใครไปบ้างก็ยังไม่เห็นรายชื่อออกมานะครับแต่เชื่อว่าก็คล้ายๆกับที่จีนพบกับสหรัฐตอนที่สหรัฐนำทีมนักธุรกิจนะครับเทคโนโลยีชั้นสูงมาจีนเมื่อต้นปีนะครับก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็เรื่อง AI คุณสุชาติครับเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องที่จีนพูดคุยกันมาโดยตลอดนะครับที่ SCO ที่ BRICS นะครับว่าจะจัดระเบียบยังไงและสหรัฐนะมีทำเพิ่งให้ข่าวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนะครับว่าเรื่อง AI จะเป็นเรื่องต้นๆ นะครับนอกจากเรื่องภาษีแล้วก็เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนออกกลางครับก็น่าสนใจที่สุดในช่วงนี้นะครับครับ
6: อาจารย์ครับเขาบอกไหมครับว่าการเดินทางครั้งนี้จะอยู่กี่วันแล้วก็ถ้าเกิดการเดินทางครั้งนี้มันจะทำให้ความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐเนี่ยถ้ามันดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับเพราะโดนัลด์ทรัมป์ท่านก็ดูเหมือนกับว่าแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดความสัมพันธ์มันดีเนี่ยตลาดหุ้นตลาดเงินแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานอื่นๆของการผลิตของโลกไปเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนครับอาจารย์ครับ
0: ครับเมื่อคงจะเดือนอย่างเป็นทางการไม่นานมากนะครับกำหนดการวันที่24หลังจากนั้นก็อาจจะมีนะครับการเลี้ยงในพิธีต้อนรับตอนกลางคืนนะครับที่จะเลี้ยงที่ทำเนียบขาวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะมีการนะครับเดินทางไปดูนะครับเรื่องของทางบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าบางอย่างที่ทางสหรัฐจัดไปให้ก็คงจะไม่นานนักนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับผลก็ที่จะได้ค่อนข้างจะน่าสนใจปกติการประชุมแบบนี้อย่างที่เราเห็นเมื่อต้นปีเนี่ยตื่นเต้นกันมากแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่ชัดว่าที่จับต้องได้เป็นยังไงเรื่องซื้อเครื่องบินคุณสุชาติจำได้ไหมครับหลายร้อยลำที่คุยกันเมื่อตอนปีนะครับก็ยังไม่เห็นผลอะไรมากมายนักนะครับเรื่องภาษีนะครับที่จะต้องต่อรองกันนะครับก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องถั่วเหลืองนะครับและเรื่องอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับที่ว่ากันว่าจะมีทางออกนะครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็สร้างบรรยากาศที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่อง AI เนี่ยคุยกันมันหลายรอบแล้วนะครับว่าขณะนี้ระบบอัตโนมัติต่างๆเนี่ยถ้าไม่ควบคุมเนี่ยดีไม่ดีในอนาคตอาจจะทำสงครามกันเองได้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายฝ่ายกังวลแต่ว่าลึกๆ กว่านั้นเนี่ยทางเทคโนโลยีของอเมริกันก็เป็นกังวลว่าถ้าไม่เชื่อมโยงกับจีนดีไม่ดีต่อไปจีนจะเก่งขึ้นกว่านี้นะครับถ้าไปปิดล้อมจีนมากเกินไปนะครับแล้วก็จีนก็มีทางออกอื่นๆกับยุโรปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางบริษัททั้งสองฝ่ายพยายามอยากจะร่วมมือกันมากกว่าปิดกั้นนะครับถ้าร่วมมือกันก็จะพัฒนาไปได้เร็วถ้าปิดกั้นก็จะต้องเผชิญหน้ากันจริงคำนวณประเมินแล้วว่าในที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อเร็วนี้ว่าถ้าจีนต้องทำเรื่อง AI ทั้งหมดเนี่ยอาจจะช้าลงด้วยซ้ำนะครับถ้าไม่รวมมือกับอเมริกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่เรื่องภาษีระยะสั้นถ้าเห็นผลตัวเลขต่ำบรรยากาศในการลงทุนก็จะดีนะครับแต่เรื่องสุดท้ายก็ได้ครับราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปสูงสุดในรอบ6สัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่กองกำลังกลางของสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินก็ต้องโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านนะครับคุณสุชาติคุณอิสรีครับก็คงจะคุยกันเรื่องอิหร่านนะครับเรื่องยูเครนและถ้าออกมาดีนะครับก็คงจะทำให้บรรยากาศในการค้าขายลดความแปรปรวนลงนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับประธานดีทรัมป์เนี่ยมีปัจจัยที่จะทำให้การประชุมแบบนี้แปรปรวนอยู่เสมอนะครับก็คงจะต้องดูนะครับว่าในที่สุดแล้วทางดีทรัมป์กำลังเข้าสู่นะครับฤดูการเลือกตั้งแล้วนะครับปากกลางเทอมนะครับการหาเสียงในสหรัฐก็เข้มข้นนะครับก็คงจะดูว่าจะใช้การเยือนทางของจีนเนี่ยมาเพิ่มคะแนนเสียงได้ยังไงเพราะคะแนนเสียงขนาดนี้ของด้านวิทยาก็ตกต่ำลงมากอย่างที่เราเห็นตัวเลขต่างๆที่ต้องออกมาครับ
4: แปรปรวนและผันผวนอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับผู้นำสหรัฐนะคะอาจารย์คะคราวนี้ถ้าหากว่าจีนและสหรัฐเขากลับมาคุยกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่เศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยไทยเราจะได้ประโยชน์หรือเสียโอกาสอะไรบ้างคะและเราควรจะวางตำแหน่งตัวเองอย่างไรบ้างท่ามกลางเรื่องนี
0: ้ครับถ้าดูหลายเรื่องที่กระทบเรานะครับเรื่องที่สหรัฐยกกำแพงภาษีเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของจีนก็ดีนะครับเรื่องโดรนเรื่องหุ่นยนต์อัตโนมัติที่เรากับจีนก็ร่วมมือกันเยอะนะครับก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่คนไทยก็ใช้เยอะเรื่อง TikTok ก็ดี

นะครับที่เป็นปัญหากันอยู่และจะต้องคุยกันในรอบนี้นะครับเรื่องเหล่านี้นะครับบริษัทจีนซึ่งบางส่วนก็อยู่ในไทยนะครับถูกขึ้นบัญชีดำไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วในรอบนี้ก็จะมีการเจรจาเพื่อปลดล็อกตรงนั้นลงมานะครับเราก็อาจจะได้ผลดีไปด้วยเพราะว่าคุณอิสรีคงจะจำได้นะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนสหรัฐก็ส่งจดหมายเตือนไทยบริษัทของไทยที่ค้าขายกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนเหล่านี้ซึ่งมีสาขาอยู่ในไทยนะครับหลายบริษัทว่า

0: ในหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะมีผลโดยตรงนะครับที่เราเห็นนะครับหลายฝ่ายมองว่าบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นอาลีบาบานะครับ BYD นะครับยูนิทรีนะครับแล้วก็โรโบเซนส์หรือว่า YMTC พวกนี้นะครับถ้าลดการเผชิญหน้าร่วมมือกับสหรัฐได้นะครับบริษัทลูกๆในหลายประเทศทั้งในไทยแม้แต่ในไต้หวันนะครับสิงคโปร์มาเลเซียก็จะรับผลประโยชน์ไปด้วยนะครับจากการลดการเผชิญหน้าแล้วก็ลดความตึงเครียดลงนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งบรรยากาศโดยรวมถ้าจีนซึ่งกำลังจัดระเบียบภูมิภาคก็กลายเป็นมหาอำนาจใหม่อีกขั้วหนึ่งที่มาทดแทนความแปรปรวนของสหรัฐไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นมาเป็นหมายเลขหนึ่งในปัจจุบันนะครับแต่ก็ลดความแปรปรวนลงได้เยอะนะครับจีนอาจจะมีทางออกอื่นๆให้กับไทยกับกัมพูชาเพิ่มเติมจากที่จีนเสนอด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าห่วงโซ่การผลิตตรงนี้กระทบกระเทือนมากด่านยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วโรงงานจีนโรงงานญี่ปุ่นขณะนี้ก็เริ่มลงไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรมใหม่ของกัมพูชาที่เพิ่งเปิดเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็จะเสริมทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นด้วยซ้ำนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นความจำเป็นเพราะว่าเราคงยังเปิดด่านไม่ได้นะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะมีผลดีกับไทยเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วนะครับความแปรปรวนเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการแก้ไขครับคุณสุรีครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะคะว่าผลการพูดคุยเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้แล้วก็มีหลายปัจจัยนะที่อาจจะส่งผลในเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทิศทางการเมืองของสหรัฐนะ
0: ใช่ครับใช่ครับทิศทางการเมืองสหรัฐตอนนี้ต้องถือว่าเป็นปัจจัยแรกเลยนะครับที่กำหนดพฤติกรรมของประธานาธิบดีนะครับอย่างเช่นพยายามไม่โจมตีอิหร่านจนนะครับทางทหารออกมาเตือนว่าอิหร่านมีความสามารถในการคุกคามกองเรือของสหรัฐมากเกินไปก็เลยเริ่มเปิดฉากโจมตีใหม่เมื่อปลายเดือนที่แล้วต้นเดือนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทิศทางที่มาจากเรื่องของการเมืองภายในโดยตรงนะครับการแต่งตั้งบุคคลสำคัญในกระทรวงกลาโหมอย่างที่เราเห็นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเชื้อสายเวียดนามก็มาจากทิศทางทางการเมืองที่เปลี่ยนไปนะครับเพื่อเอาใจฐานเสียงนะครับต่างๆอย่างเช่นของคนที่จริงๆก็เคยอยู่ในเอเชียนะครับมีบุตรบุญธรรมเป็นคนไทยด้วยนะครับขณะนี้ก็เป็นล่ำตรีทบวงฐานเรือนะครับเป็นคนเชื้อสายเวียดนามอพยพนะครับก็มีฐานเสียงที่ค่อนข้างเข้มข้นอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ว่ากำหนดโดยการเมืองภายในครับคุณสุรีครับคุณสุชาติครับ
1: ค่ะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย
0: ์ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะเดี๋ยวต้องดูกันว่าเจอกันแล้วคุยกันได้ตกลงกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจและมันจะส่งผลในเชิงบวกมากขึ้นไหมในด้านอื่นๆนะก็รอติดตามกันนะคะ
2: ใช่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าก็ก่อนหน้านี้ก็บอกปิดกั้นเขาไม่ให้ใช้ชิปของ Nvidia ชิปอะไรที่แบบมีคุณภาพมีอนุภาพสูงๆห้ามขายจะปิดกั้นเรื่องของ AI อะไรต่างๆนานาแต่เวลาผ่านไปไม่นานนะครับเรื่องเหล่านี้ก็หน้ามือเป็นหลังมือไปซะแล้วนะครับก็ต้องติดตามกันวันที่24กันยายนนี้นะครับก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ผมพาไปดูในพูดถึงจีนกับสหรัฐแล้วพาไปดูที่จีนบ้างนะครับไปที่รูมูชีนะครับซึ่งก็ไปอยู่ในแคว้นซินเกียงนะครับเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายซะเยอะแยะเลยปลูกอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมทำอะไรการเกษตรอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยเปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายให้เป็นโรงงานนะครับโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับเป็นโครงการโซลาร์เซลล์ขนาด 1.3 กิกะวัตต์ในเขตไฮเทคชางกูนะครับซึ่งก็ดำเนินการโดย Petro China Tarim Oil Field แล้วก็เป็นโรงงานไฟฟ้าระดับ 1 ล้านกิโลวัตต์แห่งแรกของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็บอกว่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 2,333 เฮกตาร์นะครับผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้มากกว่า 1.6 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่สามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบพลังงานสะอาดเพื่อช่วยใ จีนนั้นก้าวไปสู่

0: ระบบพลังงานสีเขียวได้อย่างสมบูรณ์แบบให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะปล่อยคาร์บอนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมาเป็นศูนย์นะครับซึ่งก็จะช่วยเหลือในเรื่องของสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกโครงการฉางกูเป็นหนึ่งในหลายโครงการทั่วซินเจียงนะครับตั้งแต่ศูนย์พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด1กิกะวัตต์ใกล้เมืองอุรุมุชีของภูมิภาคไปจนถึงฟาร์มโซลาร์เซลล์ขนาด4กิกะวัตต์เลยนะครับในเขตรั่วเฉียงแล้วก็ทางตอนใต้ของซินเจียงนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าจีนนั้นก็มุ่งมั่นพัฒนาไปสู่พลังงานสะอาดเพื่อที่จะมาใช้ทดแทนนะครับพลังงานที่มาจากฟอสซิลก็ตอนนี้เขาก็มีปัญหานะเพราะช่องแคบคอมมูสมันไม่สามารถจะเดินเรือส่งน้ำมันอะไรก็ได้ปกติเนี่ยก็ทำให้การผลิตของจีนเนี่ยค่อนข้างจะขรุขระนิดนึงเหมือนกันแต่เขาก็เตรียมการที่จะทำใหพลังงานของเขานั้นไปสู่ความเป็นเสถียรภาพแล้วก็เป็นพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนนี้ได้นำหน้าประเทศอื่นๆไปแล้วนะครับในเรื่องของการทำพลังงานสะอาดจีนครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังที่แสดงความเห็นมาหลายท่านเลยนะคะเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่เราเล่ากันไปเรื่องกาแฟอเมริกาโน่ใช่ไหมที่ว่าแคนาดาเขาเปลี่ยนเป็นแคนาเดียโน่ใช่ไหมคะคุณสุภศักดิ์บอกว่าเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่อ๋อแต่ว่ากลับมาติดกาแฟงอมเงียมเลยครับส่วนคุณสันทัศน์บอกของน่าจะแบรนด์พันธุ์ไทยหรือเปล่าคะมีไทริกาโน่อันนี้กาแฟรักชา
0: ติเราเปลี่ยนชื่อเราบ้างนะเปลี่ยนอเมริกาโน่เป็นไทยๆบ้าง
1: ค่ะสั้นๆอีกสักข่าวหนึ่งก่อนจบรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวเวลาที่เราใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTokYouTube นะคะมันจะมีอัลกอริทึมใช่ไหมคะก็คือเป็นระบบในการแนะนำเนื้อหานะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ AI ในการ track ตามดูว่าเราเนี่ยสนใจเรื่องอะไรอยู่ณขณะนั้นนะคะแล้วก็จะทำการฟีดค่ะเนื้อหานั้นๆเนี่ยให้เราขึ้นมาอ่านซ้ำๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะแล้วเราก็อาจจะกดว่าไม่สนใจแล้วได้นะคะล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลออสเตรเลียนะคะเขาเตรียมเสนอกฎหมายฉบับใหม่เพื่อกำกับดูแลบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกปิดอัลกอริทึมได้ค่ะโดยที่เขามองว่าถ้าหากว่ารับสารจากระบบแพลตฟอร์มที่มีอัลกอริทึมไปนานๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอคติหรือว่าทัศนคติทางใดทางหนึ่งนะโดยที่มาจากตัวอัลกอริทึมนี้นะคะคล้ายๆกับแนว Echo Chamber คือเราคิดยังไงก็คิดไปแล้วก็เกิดกระแสสะท้อนมาอย่างนั้นซ้ำๆจากตัวอัลกอริทึมบนโซเชียลมีเดียนะคะ BBC รายงานเรื่องนี้ไว้ได้น่าสนใจมากๆ Australians will be able to switch off social media algorithms under planned legislation ก็เดี๋ยวน่าจะมีการคุยแล้วก็สั่งให้ทำออกมาเร็วๆนี้ค่ะวันนี้ Good Morning ASEAN หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่8 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะคะประเด็นข่าวก็กระจัดกระจายแตกต่างกันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในส่วนที่ของการเมืองนะคะก็มีเรื่องของการเลือกสว.ค่ะโดยเมื่อวานนี้นายนครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญบรรยายพิเศษเรื่องการเมืองไทยและสังคมไทยสำหรับอนาคตว่าการใช้อำนาจของวุฒิสภามีความชอบธรรมในระดับต่ำสืบเนื่องจากระบบที่ให้สว.มาจากการเลือกกันเองซึ่งเป็นระบบที่เราคิดกันเองไม่เคยมีใครใช้มาก่อนแต่ปัญหาของเราก็คือรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองมีทั้งสองอย่างนี้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำโดยประชาชนมีความไว้วางใจต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งค่อนข้างต่ำแม้มติเสียงข้างมากเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ยังมีข้อติดขัดทั้งทางกฎหมายและทางการเมืองว่าจะมีผลนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญได้อย่างไรสำหรับอนาคตของการเมืองไทยยังมีความพร่ามัวไม่แน่นอนและคาดเดาได้ยากซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันในลักษณะหนึ่งลักษณะใดจากนั้นก็ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาวปอสอบถามค่ะโดยนายธนพรศรียากูลตั้งคำถามว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินเข้มนายนครินทร์กล่าวว่าประเทศเราจะแบ่งเป็นกี่สีนั้นไม่สำคัญแต่รัฐธรรมนูญต้องเป็นของคนทุกสีการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นที่ผ่านมามักให้ผู้เชี่ยวชาญมาร่างแต่บางครั้งผู้เชี่ยวชาญพารัฐธรรมนูญลงเหวได้เช่นกันผมรู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกรท.ฉบับปี2560ขอไม่เอ่ยชื่อท่านท่านบอกผมว่าท่านเสียใจมากที่สุดกับเรื่องหนึ่งที่ว่าท่านไม่รู้จะทำอย่างไรเป็นความผิดพลาดที่สุดของกรรมการยกร่างคือการยกร่างเรื่องระบบการเลือกสว.เราทำมาแบบนี้ก็ต้องรับชะตากรรมแบบนี้แต่ปัญหาคือเราจะยอมรับต่อไปหรือจะปรับปรุงแก้ไขแต่ขอตอบง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญไม่ควรเป็นสีใดสีหนึ่งเพราะรัฐธรรมนูญเป็นของทุกคนสำหรับประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกรท.ฉบับปี2560ก็คือนายมีชัยฤชุพันธ์ค่ะเดลินิวพาดหัวใหญ่ประเด็นนี้นะคะมีชัยเสียใจโมเดลพลาดสว.เลือกกันชี้รัฐธรรมนูญใหม่ไม่ใช่สีน้ำเงินนายกถกงบ70ไอซ์โวยโดนเบรกส่วนที่ประกาศเจอม็อบใหญ่10กันยายนอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญยอมรับอนาคตการเมืองไทยพร่ามัวเผยมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท .60 ยอมรับเสียใจทำพลาดที่สุดออกแบบระบบสว.เลือกกันเองย้ำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องเป็นของทุกคนไม่ใช่สีน้ำเงินค่ะทางด้านของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็พาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้เช่นกันค่ะปมร้อนที่มาสว.ผิดพลาดอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญชี้สภาถกงบ70ฝ่ายค้านรุมซัดจี้หั่นงบกลางรัฐมนตรีลุกแจงวุ่นหนูบินนอร์เวย์ยังอุบปรับครม.สภาถกงบปี70วาระ 2-3 วงเงิน 3.788 ล้านล้านเอกนิติยันปรับลดแล้ว 1.1 หมื่นล้านค่ะ
1: ครับในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรก็เดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับวาระ2และวาระ3วงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายระบุว่าจะอยู่ในสภาให้มากที่สุดก่อนจะเดินทางไปนอร์เวย์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์ในพระราชพิธีพระบรมราชาพระบรมศพของกษัตริย์นอร์เวย์นะครับโดยนายอนุทินระบุว่ากังวลถ้าหากต้องเดินทางระหว่างที่อยู่ไปสภายังอภิปรายงบประมาณเพราะว่าสามารถติดตามและประสานงานได้

0: ตลอดขณะที่นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการงบประมาณจะเป็นผู้ชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิกก่อนจะส่งร่างให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายเอกนิติระบุว่ากรรมธิการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทโดยพิจารณาจากความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าและผลการดำเนินงานของหน่วยงานพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงทั้งผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและภาระหนี้สาธารณะรวมถึงทบทวนหน่วยงานทั้งหมดที่จำเป็นหรือว่ามีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณแต่การอภิปรายของฝ่ายค้านมุ่งเน้นไปที่งบลงทุนและวินัยการเงินการคลังนายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิสสพรรคประชาชนก็มีการตั้งข้อสังเกตครับหากนับเฉพาะรายการที่เป็นงบลงทุนตามนิยามอย่างชัดเจนมีสัดส่วนเพียง 13% ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า 20% และลดลงจากปีก่อนประมาณ 13% พร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบจำนวนมากไปยังโครงการถนนและโครงการน้ำการจัดสรรงบประมาณบางรายการอาจเรียกชื่อรายจ่ายเพื่อให้ผ่านมีการเรียกชื่อรายจ่ายเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงความเสี่ยงเรื่องของการหัวประมูลและการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาบางกลุ่มโดยเฉพาะโครงการของกรมทางหลวงที่ได้รับงบประมาณระดับแสนล้านบาทขณะที่งบด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถูกปรับลดลงครับด้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีก็เสนอให้ปรับลดงบประมาณในภาพรวมลง 10% ครับโดยมองว่ามีความกังวลว่าการจัดงบประมาณอาจจะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันและได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในเล่มงบประมาณว่าอาจจะมีการตั้งราคาที่สูงกว่าต้นทุนจริงหลายเท่าพร้อมกับยกตัวอย่างว่าถ้าหากโครงการลงทุนอยู่ที่100บาทอาจจะมีการตั้งราคาไว้300ถึง400บาทและมีการกล่าวอ้างว่าต้องจ่ายเงินให้ส่วนราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 30% และในส่วนที่เหลือต้องมีการจ่ายต่อกันอย่างไรเป็นอีกประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสพรรคประชาชนนะครับในมีการเสนอให้ปรับลดงบกลางลง 50,000 ล้านบาทจากงบกลางที่ตั้งไว้เกือบ 700,000 ล้านบาทโดยเฉพาะงบรับมือกับวิกฤตพลังงาน 12,000 ล้านบาทเพราะกังวลว่าอาจจะซ้ำซ้อนกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลขณะที่นายกรจาติกวณิชพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้มีการลดงบโดยรวม 10% เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ใน5เรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือนประสิทธิภาพการผลิตและการปรับตัวด้านเทคโนโลยีส่วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอให้ลดงบประมาณลง 150,000 ล้านบาทโดยเห็นว่ารัฐบาลควรตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มพื้นที่ทางการคลังพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่างบลงทุนที่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วินัยการเงินการคลังและถ้าหากดำเนินการไม่ได้ก็ควรชี้แจงต่อสภาอย่างตรงไปตรงมาขณะที่นายอนุรักษ์จุริมาศรองประธานกรรมธิการงบประมาณก็ยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกฎหมายทุกๆประการนะครับจากนั้นที่ประชุมมีการลงมติมาตรา4ซึ่งเป็นภาพรวมของงบประมาณปี70โดยเห็นชอบ281เสียงไม่เห็นชอบ133เสียงงดออกเสียง46เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงก่อนจะเดินหน้าพิจารณางบประมาณเป็นรายมาตราต่อไปนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับแนวหน้านะครับงบ70ซ้ำซ้อนพรก.กู้เงินฝ่ายค้านสับโครงการเอื้อผู้รับเหมานายกร่วมถกพรบ.งบไม่ห่วงมีเอกนิติประจำการตอบข้อสงสัยด้านเอกนิติชี้ภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอนสูงหนุนทบทวนลดหน่วยงานซ้ำซ้อนรีดไขมันทิ้งปรับลด 1.1 หมื่นล้านบาทกรรมธิการให้ความสำคัญสนับสนุนเศรษฐกิจเติบโตรองรับผลกระทบจากภายในภายนอกขณะที่ปชน.รุมสับยับซัดจัดงบลงทุนไม่ถึง 20% จงใจเล่นคำบิดเบือนเลี่ยงกฎหมายแฉนักการเมืองข้าราชการปั้นโครงการสนองผู้รับเหมาเพื่อแบ่งหัวสิริกัญญาตัดงบกลาง 50,000 ล้านแฉโยกย้ายเงินไร้ตรวจสอบซ้ำซ้อนพรก.กู้เงินด้านหมอวรงค์จี้ตัดลดลง 10% ล้านประเทศนี้ยังโกงกินหักหัวคิวโครงการ 30% ครับ
1: นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยนายพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.และนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขาได้รวม

0: ถแถลงข่าวประกาศจุดยืนทวงคืนประเทศไทยโดยนายสนธิได้ตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามต่อสังคมว่าเหตุใดผู้ที่เคยร่วมการปฏิบัติการและต่อต้านระบอบทักษิณรวมถึงผู้ที่เคยร่วมต้านพรรคก้าวไกลกลับหันมาสนับสนุนและเห็นด้วยกับการกระทำของพรรคภูมิใจไทยทั้งที่ไม่ได้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากระบอบทักษิณอาจมีความร้ายแรงกว่าเครือข่ายนักการเมืองและกลุ่มทุนต่างๆล้วนมีความเกี่ยวข้องและรู้จักการเป็นเครือข่ายเดียวกันโดยพรรคภูมิใจไทยอาศัยความฉลาดและเจ้าเล่ห์ในการชูจุดยืนปกป้องสถาบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือดึงดูดคะแนนเสียงและสร้างความเข้าใจให้ประชาชนคิดว่าหากไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยแล้วสถาบันจะเป็นอันตรายก่อนจะอาศัยระบบบ้านใหญ่และใช้เงินทุนในการรวบรวมส.ส.เข้ามามีอำนาจบริหารประเทศไทยโพสต์พาดหัวข่าวใหญ่วันนี้นะคะภูมิใจไทยร้ายกว่าทักษิณสนธิลงถนน10กันยายนบุกสถานทูตอิสราเอลปลุกคนไทยร่วมสนธิและคปท.ปลุกม็อบเอาประเทศไทยของเราคืนมานัดรวมพล10กันยายนยื่นหนังสือสถานทูตอิสราเอลฟาดหนักระบอบสีน้ำเงินร้ายกว่าระบอบทักษิณชี้ประเทศไทยมีแต่ทรุดภายใต้พวกเครือข่ายเดียวกันเจ้าสัวหนูชินวัตรเปิดแผลรัฐบาลบริหารแผ่นดินล้มเหลวไอ้โมงเขมือบน้ำมันจับได้กี่โมงทุบชนักติดหลังเขากระโดงโกงสอบท้องถิ่นหัวสวดักทางหนูตีปิ๊บในประเทศต่างชาติแค่ลดกระแสกดดันจีนยิวรัสเซียเทาเกลื่อนเมืองไม่หวั่นโดนปรามาสม็อบน้ำหมากพร้อมปลุกประชาชนเข้าร่วมค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับแนวหน้านะครับปปอชงยาแรงรัฐบาลหรือที่มาสภาสูงจี้กลางปฏิทินแก้ไขรัฐธรรมนูญนครินทร์ชี้เลือกกันเองคือความผิดพลาดที่สุดสนธิเปิดแผนปลุกม็อบลั่นเอาคืนประเทศไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: นายกรัฐมนตรีในประเทศชาวฝรั่งเศสพ้นประเทศไทยเป็นต่างชาติรายที่2ตามระเบียบใหม่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนชาวฝรั่งเศสออกจากประเทศไทยหลังศาลจังหวัดสมุยนะครับมีคำพิพากษาคดีเกี่ยวกับการข่มขู่และพฤติกรรมที่เป็นปัญหาโดยกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพฤติการเข้าข่ายกระทบต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนคำสั่งดังกล่าวอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการเนรเทศพ.ศ. 2499และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569โดยนายอนุทินระบุว่าเป็นชาวต่างชาติรายที่2ที่ถูกเนรเทศตามระเบียบใหม่พร้อมกับย้ำนะครับว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก่อนหน้านี้มีคำสั่งเนรเทศนายยาคอบชาวอิสราเอลออกจากประเทศไทยหลังศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาคดีข่มขู่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตกใจกลัวในขณะที่นายอนุทินระบุว่าขณะนี้ยังไม่เห็นหนังสืออุทธรณ์จากผู้ถูกเนรเทศและถ้าหากมีชาวต่างชาติรายอื่นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าสถานที่ดังกล่าวเคยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อปี2564แต่ว่าใบอนุญาตหมดอายุไปปี2566และไม่ได้รับการต่ออายุเนื่องจากตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทั้งเรื่องของระยะห่างจากถนนและแม่น้ำผู้ประกอบการได้ยื่นอุทธรณ์และอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองดังนั้นณขณะนี้ยังถือว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเป็นสุสานนายพลพียังระบุด้วยนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยกำลังตรวจสอบปัญหาการกระทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีนิติบุคคลที่ถูก

0: รวจสอบพบว่าถือครองที่ดินผิดกฎหมายกว่า 1,500 บริษัทและยังมีบริษัทที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกประมาณ 14,000 บริษัทถือครองที่ดิน 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทครับสำหรับกลุ่มบริษัทที่พบการกระทำผิดแล้วเตรียมให้จังหวัดดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายที่ดินครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับเนรเทศฝรั่งเศสพ้นไทยตับเพิดคนที่2เป็นภัยต่อความสงบมหาไทยลุยสอบยิว8ริ้วนายกเนรเทศชาวฝรั่งเศสพบเป็นต่างชาติรายที่2พ้นประเทศไทยหลังจากศาลมีคำพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายชี้พฤติการเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยลั่นมีกฎหมายก็ต้องใช้ด้านพลพีเผยสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเทราไร้ใบอนุญาตเร่งตรวจสอบทั่วประเทศในทุกข้อกังวลครับ
1: สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานนะคะว่าเมื่อคืนก่อนค่ะเกิดฝนตกหนักและวัดปริมาณน้ำฝนได้ 76.2 มิลลิเมตรส่งผลให้เกิดน้ำป่าจำนวนมากไหลหลากเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็ฝนที่ตกหนักค่ะก็ยังทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนป๊อกชุ่มน้ำข้างสากรอมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนปริมาณน้ำที่ไหลล้นจากอ่างเก็บน้ำแม่ฮ่องสอนก็ไหลบ่าท่วมบ้านเรือนหย่อมบ้านป๊อกขุ่มน้ำบ้านใหม่หมู่ที่4ตำบลปางหมูก็ส่งผลให้มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนนะคะข่าวสดพาดหัวเรื่องนี้ค่ะเรนบอมเหนือจมรอบ2น้ำป่าซัดหลายจังหวัดถล่มแม่ฮ่องสอนพะเยาอพยพเตือนแม่สายปริ่มสะพานแล้วรัฐบาลโอนเยียวยาน่านล็อตแรกฝนถล่มเหนือวิกฤตหนักเชียงรายแม่น้ำสายแตะสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1น้ำสีขุ่นไหลเชี่ยวกรากปอพอส่งเซลบอร์ดแคสต์ค่ะขณะที่เดลินิวนะคะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวค่ะถึงมือชาวเนปาลสิ่งของพระราชทานทออจะส่งเครื่องบินบรรเทาทุกข์อุทกภัยเครื่องบินเชิญสิ่งของพระราชทานในหลวงและพระราชินีเดินทางไปถึงเนปาลแล้วค่ะ
0: ครับขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ด BOI เปิดเผยว่าแม้กระแสข่าวจะให้ความสนใจกับการลงทุน Data Center เป็นหลักแต่ว่าในความเป็นจริงครับกลุ่ม AI และ Smart Electronics มีมูลค่าการลงทุนสูงกว่าโดยเฉพาะเทคโนโลยีตัวรับส่งสัญญาณแสงความเร็วสูงซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของการทำงานเบื้องหลังโซเชียลมีเดียและไทยมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ติดอันดับ1ใน2ของโลกนายเอกนิติระบุว่าหลังจากเข้ามาดูแลนโยบาย Data Center ได้สั่งระงับการส่งเสริมการลงทุนเอาไว้ก่อนเพื่อทบทวนและเทคโนโลยีและเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยต้องพิจารณาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับมองว่าการต่อยอดให้เกิดระบบนิเวศทางเทคโนโลยีใหม่และสร้างงานสำหรับแรงงานทักษะสูงนอกจากนี้รัฐบาลต้องการการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงถ่ายทอดองค์ความรู้ลงสู่ผู้ประกอบการและแรงงานไทยผ่านโครงการ Thailand Skill Bridge นะครับซึ่งเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับทักษะและรายได้ของคนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ3คนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ได้แก่นายโชติราชูนายสุพจน์เตชวรศิลป์สกุลนายธีระเจียระศิรพงษ์กุลทำหน้าที่เป็นกรรมการมีจำนวนทั้งหมดรวม21คนคณะกรรมการชุดนี้ก็มีหน้าที่สำคัญตั้งแต่การวางนโยบายและมาตรฐานสำหรับ Data Center ไปจนถึงการติดตามและประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจพลังงานน้ำสิ่งแวดล้อมผังเมืองและชุมชนรวมถึงประเด็นความมั่นคงทางข้อมูลของประเทศด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหนังสือพิมพ์มติชนเอกนิติเบรก Data Center สั่งระงับการส่งเสริมการลงทุนนายกเซ็นตั้ง3ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบอร์ดครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะ
0: อร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตรา

0: ปลาฉลาดทอง
1: กลับมาติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะ
2: ครับก็มาดูกันที่เรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมประกาศแต่งตั้งนะครับ12
1: ศิลปินแห่งชาตินะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568นะคะก็มีผู้ได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติรวม12คนค่ะประกอบด้วย1สาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์2สาขาวรรณศิลป์ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูติและนายไมตรีลิมปิชาตินักเขียนชื่อดัง3สาขาศิลปะการแสดงได้แก่นายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณาสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันดนตรีไทยสากลนักร้องนำวงพินแพนเตอร์นายนัทยนตรักดนตรีสากลศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักภาพยนตร์และละครค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะวัดกระทรวงวัฒนธรรมประกาศ12ศิลปินชาติหมอลำเพลินต่อยนักร้องชูรับใช้สังคมกระทรวงวัฒนธรรมประกาศยกย่อง12ศิลปินแห่งชาติปี68คนดังมาทั้งต่อยพิงค์แพนเตอร์นัทยนตรักสุรพลวิรุณรักและไมตรีลิมปิชาติค่ะ
2: ครับขณะที่ BOI เผยภาพรวมการลงทุนญี่ปุ่นในไทยยังคงขยายตัวต่อเนื่องครับแม้ว่าบางอุตสาหกรรมจะมีข่าวย้ายฐานการผลิตโดยนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์ครับเลขาธิการ BOI ก็บอกว่าญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนผ่านการลงทุนจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมไปสู่การยกระดับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาสินค้ามูลค่าสูงในปี2568นักลงทุนญี่ปุ่นยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน302โครงการมูลค่ากว่า 113,700 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีก่อนในขณะที่กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนมีขอส่งเสริม 28,000 ล้านบาทครับโดยอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบ 19,400 ล้านบาทสะท้อนว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตสำคัญของญี่ปุ่นโดยเฉพาะค่ายรถยนต์รายใหญ่อีซูซุได้รับการอนุมัติลงทุน 15,000 ล้านบาทมาสด้าลงทุนกว่า 7,400 ล้านบาทเพื่อรองรับรถยนต์MHEV รุ่นใหม่ครับในขณะที่มิซูบิชิประกาศแผนการลงทุนเพิ่มเติม 16,000 ล้านบาทภายในปี2573และ Honda เตรียมลงทุนอีก 12,000 ล้านบาทในปี2572เพื่อผลิตรถยนต์รุ่นใหม่สะท้อนทิศทางการลงทุนที่ยังคงเดินหน้าต่อในประเทศไทยครับขณะที่การท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกระทรวงการคลังวันนี้เพื่อสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเตรียมเสนอใช้งบเงินกู้ 4,000ล้านบาทแจก1ล้านสิทธิ์เป็นส่วนลดค่าที่พักสูงสุด 3,000 ล้านขออภัยครับ 3,000 บาทต่อสิทธิ์และคูปองท่องเที่ยวอีก 1,000 บาทพร้อมขยายสิทธิ์ไปยังธุรกิจสปาและเวลเนสรัฐบาลก็เตรียมใช้ระบบร่วมจ่ายหรือว่าโคเพย์เมนต์นะครับหวังให้เกิดการหมุนเวียนของเงินจริงประมาณ 5-6,000 บาทต่อสิทธิ์คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีได้ในสัปดาห์หน้าและถ้าหากการผ่านพิจารณาครับเตรียมเปิดลงทะเบียนวันที่1ตุลาคม2569มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ใน BOIในมติชนเช่นเดียวกันนะครับ BOI โชว์ตัวเลขครึ่งปีญี่ปุ่นลงทุน 3.2 หมื่นล้านค่ายรถใหญ่จ่อทุ่มเพิ่มเงินเฟ้อสิงหาคมพุ่ง 2.53% พิษสงครามเศรษฐกิจโลกลุ้นไทยเที่ยวไทย1ตุลาคมนี้ครับ
1: พันตำรวจโทตีนผีนอนคุกวืดได้ประกันตัวเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐค่ะซิ่งรถขยี้ปวช.ดับแล้วหลบหนีญาติค้านต่อศาลชี้ไร้จิตสำนึกสารวัตรออ่างสีกาสารวัตรออ่างสีกากีตีนผีซิ่งฟอร์จูเนอร์ขยี้จักรยานยนต์น้องข้าวปั้นวัย16ปีจนเหยื่อสิ้นใจคาถนนกลางดึกย่องมอบตัวกับพนักงานสอบสวนค่ะและมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพพันตำรวจโทอานนท์ยิ้มประดิษฐ์อายุ53ปีสารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวบก.ส.ส. ภูธรภาค6ผู้ต้อง

0: คดีขับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์พุ่งชนรถจักรยานยนต์นายพีรณัฐหรือเข้าป้านระถวยอายุ16ปีเสียชีวิตแล้วหลบหนีมอบตัวกับตำรวจสภ.เมืองพิษณุโลกอ้างตกใจเลยเพ่นไปตั้งหลักต่อมาศาลไม่ให้ประกันตัวต้องเข้าเรือนจำทันทีค่ะ
1: ครับต่อกันที่ศาลฎีกาแผนกคดียาเสพติดนะครับพิพากษาประหารชีวิตจำเลยทั้ง5รายในคดีเครือข่ายยาเสพติดมินเต็งเอซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดในกรุงเทพและปริมณฑลหลังศาลรับฟังได้ว่าจำเลยร่วมการเกี่ยวข้องกับการครอบครองเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้า 5.2 ล้านเม็ดเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ปี2557คดีนี้จำเลยทั้ง5รายนะครับก็ได้แก่นางสาวปิยชัดวัชระดีโลกนายกฤตพงษ์อุเทนสดนายอัมพรหิมมันนายสมบูรณ์นิติอมรรัตน์และก็นายกรกฎกะทันใจนะครับโดยศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตทั้งหมดและศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดพิพากษายืนต่อมาจำเลยที่2ถึง5ก็ยื่นฎีกาในขณะที่จำเลยที่1ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยที่2และ3สมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจำเลยที่4ก็มีความผิดฐานฟอกเงินส่วนจำเลยที่5เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินจากการค้ายาเสพติดศาลฎีกาก็ยังเห็นว่าเป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่พยายามปกปิดเส้นทางการเงินโดยการนำเงินของการค้ายานะครับไปซื้อรถยนต์ในประเทศเมียนมาเพื่อซุกซ่อนแล้วก็เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดศาลระบุว่ายาบ้าจำนวน 5.2 ล้านเม็ดครับถ้าหากแพร่กระจายในชุมชนจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและก็สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพของประชาชนในวงกว้างก็ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของภาครัฐศาลฎีกาจึงพิพากษาให้จำเลยทั้ง5มีความผิดเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและมีบทลงโทษหนักที่สุดคือประหารชีวิตนะครับก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับประหาร5รายศาลพิพากษายืนแก๊งค้ายาบ้า5ล้านเม็ดครับ
0: และขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะจุฬาราชมนตรีชูจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขรวมพลังขับเคลื่อนกลุ่มปากัดก้าวดีสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมโดยมีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และพลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าให้การต้อนรับพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกสมาคมปเนาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้นำศาสนาและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังโดยจุฬาราชมนตรีได้อ่านประกาศคำฟัตวาฟาดอนีดารุสซาลามใจความสำคัญว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นดินแดนแห่งสันติสุขรวมพลังขับเคลื่อนกลุ่มปากัดหรือธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีและแนวทางของบรรดานบีเพื่อสันติสุขของทุกคนการประกาศฟัตวาครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างอนาคตที่ดีของลูกหลานอย่างมั่นคงและยั่งยืนมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาความสงบสุขสร้างความเข้าใจและส่งต่อสังคมที่ดีแก่คนรุ่นต่อไปสะท้อนถึงความร่วมมือของผู้นำศาสนาในการร่วมกันส่งเสริมแนวทางแห่งสันติสุขเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและนำไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของประชาชนในพื้นที่ต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าววันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าฉะเชิงเทราสั่งรื้อสุสานชาวยิวภายใน7วันหลังจากมีการตรวจสอบสุสานชาวยิวในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและนายอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออนุญาตอายุใบอนุญาตสุสานและชาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาจำกัดได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิทางศาลโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองซึ่งภายในสุสานมีหลุมฝังศพจำนวน4หลุมล่าสุดนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานให้ไปฝังหรือเก็บในสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องภายในกำหนด7วันและกำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะขณะที่นายกิตติพงษ์สีเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ออกคำสั่ง3ฉบับพร้อมนำไปติดตั้งที่ประตูสุสานมีป้ายไวนิลห้ามใช้อาคารตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งจะมีโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยวันนี้เวลา10นาฬิกานายอำเภอบางคล้าเชิญทุกหน่วยงานกำนันผู้ใหญ่บ้านประชุมด่วนธนยศภูมิใจไทยลูกหารือเวลาอภิปรายตั้งป้ายหัวใจน้ำเงินส้ม ANV ครบรอบ1ปี MOA ขณะที่การถกงบ70วาระ2วันแรกเป็นงบกระทรวงอวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อคืนที่ผ่านมาที่มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1ทำหน้าที่ประธานในการประชุมวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2โดยเวลา 23:24 น.ก่อนลงมติมาตรา12นายธนยศทิมสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลได้ลุกขึ้นหารือกับสมาชิกถึงระยะเวลาการอภิปรายโดยคาดการว่าการอภิปรายจะเสร็จสิ้นเวลา 24:00 น.ซึ่งนายธนยศได้นำป้ายข้อความขึ้นมาโชว์ขณะพูดเป็นข้อความว่า143โดยพื้นหลังสีส้มสื่อถึง143เสียงที่พรรคประชาชนโหวตให้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยมีข้อตกลง MOA ซึ่งครบ1ปีเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับโดยสุดท้ายที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน395เสียงและมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากด้วยคะแนน277เสียงก่อนที่ประธานได้สั่งปิดประชุมเวลา 24:39 น.
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: ใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอและโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: AI ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่คำตอบอาจไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนเสมอไปก่อนเชื่อหรือนำไปใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์คิดก่อนใช้ตรวจสอบก่อนเชื่อโดยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรวบชายวัย47อุ้มเด็ก3ขวบหนีอ้างเมาชอบเด็กตำรวจสน.ทุ่งครุร่วมกับเพจอาหมวยขนดื้อและทีมงานบ้านในวังเร่งไล่กล้องวงจรปิดติดตามตัวน้องเต๋านามสมมุติเด็กชายวัย3ขวบหลังถูกชายแปลกหน้าขี่รถจักรยานยนต์อุ้มหายไปจากบ้านพักในซอยประชาอุทิศ56เมื่อช่วงสายวันที่7กันยายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุนายสมโภชอายุ51ปีและนางสาวทานตะวันอายุ31ปีพ่อและแม่ของเด็กพยายามออกตามหาลูกชายก่อนเข้าแจ้งความที่สน.ทุ่งครุเมื่อเวลาประมาณ 17:36 นาทีกระทั่งเวลาประมาณ 20:30 นาทีทีมงานและพลเมืองดีสามารถติดตามจนพบตัวเด็กชายอยู่กับนายธนูอายุ47ปีบริเวณใต้ตึกเคหะสุขสวัสดิ์38ในสภาพปลอดภัยมีขนมและไอศกรีมอยู่ในมือก่อนนำตัวส่งคืนอ้อมอกพ่อแม่ที่สน.ทุ่งครุได้อย่างปลอดภัยนายสมโภชพ่อของเด็กเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนนอนพักอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงเด็กพูดคุยกันเข้าใจว่าเพื่อนบ้านเข้ามาหาเด็กจึงไม่ได้เอะใจกระทั่งเวลาผ่านไปนานผิดปกติจึงออกมาตามหาจนพบว่าลูกชายหายไปยืนยันว่าไม่เคยรู้จักนายธนูเป็นการส่วนตัวมาก่อนแม้จะเคยเห็นหน้ากันผ่านๆและในช่วงเกิดเหตุทั้งตนและภรรยากำลังนอนหลับอยู่ภายในบ้านขณะที่แม่ของเด็กกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายยังเล่นอยู่ภายในบ้านโดยภายในบ้านมีสมาชิกอยู่ประมาณ 7-8 คนส่วนชายที่พาเด็กออกไปนั้นเป็นญาติกับแฟนเก่าของตนซึ่งเลิกรากันไปแล้วและบิดาของเด็กไม่รู้จักชายคนดังกล่าวจากการสอบสวนนายธนูอ้างว่าตนเองมึนเมากินยาระงับประสาทเสพยาเสพติดและเข้าใจผิดคิดว่าเด็กเป็นลูกเพื่อนจึงพาออกมาเลี้ยงเพราะเป็นคนชอบเด็กเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดและพรากผู้เยาว์พร้อมส่งตัวเด็กตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประการตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11:00 ถึง 16:00 นบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
5: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build027213999
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร

0: 02-201-6373
1: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรและผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
4: ครับ
2: ก็พบกันเช้าวันอังคารนะครับวันที่8กันยายนเราไม่ได้คุยกันเรื่องน้ำมันมาหลายวันแต่ว่าเรียนว่าแม้ว่าเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐจะปิดทำการเนื่องในวันกรรมกรของเขานะฮะในวันจันทร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าดูความเคลื่อนไหวของน้ำมันแล้วขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ6สัปดาห์นะแต่เป็น UTI ที่ก็ซื้อขายกันนอกตลาดนี่ก็ขึ้นไปอยู่เหนือ92เหรียญส่วนเบรนท์ตลาดลอนดอนเมื่อคืนมีการซื้อขายก็ขึ้นมาเหรียญกว่าๆ yeah. ประมาณ 1.5% ก็ตอนนี้ราคาอยู่เหนือ97เหรียญ97เหรียญนี่ก
3: ็ไกลร้อยแล้ว
2: มาไกลพอสมควรเลยนะ
3: ใช่ครับราคาบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้ประกาศขึ้นนะครับแต่ว่ามีการปรับเรื่องของการชดเชยเงินเข้ากองทุนน้ำมันอีกแล้วประกาศเมื่อวานมีผลวันนี้นะครับเข้าไปดูเนี่ยน้ำมันเบนซินนะครับจากที่ต้องนำส่งเข้ากองทุน5.29 บาทก็ลดลงฮะเหลือ4.82 บาทลดไปประมาณสัก40สตางค์โดยประมาณ 30-40 สตางค์อันนี้คือเอาเงินเข้ากองทุนนะ
2: ครับ
3: แต่กรณีที่กองทุนไปชดเชยเนี่ยโซฮอล95กับ91จากที่เคยชดเชยให้1.77 บาทก็เพิ่มฮะเป็น2.19 บาทส่วนโซฮอล E20จากที่เคยชดเชย5.31 บาทเพิ่มเป็น5.69 บาทโซฮอล E85จากที่เคยชดเชย2.98 บาทก็เพิ่มเป็น3.10 บาทส่วนดีเซลธรรมดาจากที่เคยชดเชย5.66 บาทเพิ่มเป็น5.77 บาทส่วน B20จากที่เคยชดเชย9.99 บาทก็เป็น10.12 บาทก็แปลว่าลดภาระของทุกประเภทน้ำมันเลยจากที่เคยส่งเข้าเยอะก็ลดลงจากที่เคยชดเชยน้อยก็ชดเชยมากขึ้นเมื่อผมไปเห็นเงินกองทุนน้ำมันนะฮะเอาราคาณวันที่6ก็คือณวันอาทิตย์ที่เขาประกาศนะครับก็ติดลบอยู่ 83,000 ล้าน
2: อ
3: าทิตย์ที่แล้ว 80,000 อาทิตย์นี้เพิ่มมาอีก 3,000
2: 83,000 ละ
3: ใช่ครับ
2: รอบนี้ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันยังตึงเครียดได้ยาวแค่ไหนนะแต่ดูแล้วก็ยังไม่มีวี่แววที่จะมาลดความตึงเครียดลงในเรื่องสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
3: ครับ
2: นะฮะก็ถ้าลากยาวก็มีโอกาสที่จะใกล้แตะที่กองทุนจะต้องติดลบหลักแสนล้านได้นะในไม่ช้าแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ากองทุนแบกรับขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะต้องยอมให้มีการปรับขึ้นราคาได้บ้างเพราะตั้งแต่เย็นนี้ก็ต้องเตรียมดูนะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องให้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันสักระดับหนึ่งนะกองทุนรับไปพอสมควรละก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะต้องช่วยกันแบกเพิ่มเติมเพราะราคามันก็ขึ้นมามากจริงๆนะ
3: คร
2: ับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่านก็ดูแล้วยังไม่มีทางออกเลยนะท่านก็ทำอะไรที่แบบดูมันพิลึกพิลึกอย่างล่าสุดก็บอกว่าจะเสนอให้เปลี่ยนรัฐ
3: เ
2: มลนิวเม็กซิโกเป็นนิวอเมริกา
3: ครับเมื่อวานเนี้ยผมเพิ่งนำเสนอข่าวนี้นะในรายการทีวีที่ผมทำเนี่ย ก็ผมก็ไปเช็คผมไปหาข้อมูล

0: จริงๆไอ้รัฐนิวเม็กซิโกเนี่ยไม่ได้มาจากชื่อเม็กซิประเทศเม็กซิโกด้วยซ้ำนะ
1: ครับ
0: ผมเข้าไปอ่านเนี่ยบอกว่าช่วงประมาณสักปี1500เนี่ยช่วงที่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นประเทศอเมริกายังไม่ได้เป็นประเทศเม็กซิโกตอนนั้นเนี่ยเป็นสเปนที่เข้ามาในพื้นที่เม็กซิโกก่อนยังไม่ได้ตั้งชื
1: ่อ
0: ก็เข้ามาครอบครองมีคนสเปนเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ในพื้นที่เม็กซิโกแล้วมันก็มีหุบเขาที่ชื่อว่า Valley of Mexico นะหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นปุ๊บเขาก็ขยายพื้นที่เพราะรัฐนิวเม็กซิโกมันติดกันติดกับประเทศเม็กซิโกก็มาสำรวจแล้วเขาก็มองเฮ้ยภูมิประเทศมันคล้ายๆกับแถวๆ Valley of Mexico เลยดังนั้นเนี่ยเราตั้งชื่อตรงนี้ว่าแถวๆนิวเม็กซิโกแล้วกัน
1: ครับ
0: แล้วค่อยมาตั้งชื่อเป็นประเทศใหม่แต่กลายเป็นว่าทรัมป์ไม่รู้ว่าเข้าใจผิดหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ดันไปบอกในมุมชื่อประเทศทั้งที่ที่มาที่ไปของรัฐนิวเม็กซิโกไม่ได้มาจากชื่อประเทศเม็กซิโกแต่มาจากหุบเขานะโอ้เขาก็ขยันเปลี่ยนชื่อขยัน
1: คือเป็นความ
0: เปลี่ยนอะไรแบบนี้บ่อยมาก
1: ความคิดแบบพวกขวาตกขอบก็คือทำงานอะไรก็ไม่สำนึกผลก็เอาเรื่องภาพเข้าสู้พยายามสร้างกระแสอะไรที่มันเป็นกระแสรักชาติกระแสชาตินิยมกระแสคลั่งความเป็นอเมริกาเขา
0: ครับ
1: ไอทะเลสาบออนแทริโอก็เปลี่ยนชื่อเป็นทะเลสาบอเมริกามีบางคนเขาบอกแน่จริงก็เปลี่ยนทะเลสาบมิชิแกนไปเลย เพราะว่าทะเลสาบไอตรงนั้นมันมี5ทะเลสาบนะอิลีฮูรอนออนแทริโอมิชิแกนอะไรพวกนี้อีกอันนึงเนี่ย5อันเนี่ยมิชิแกนเท่านั้นนะที่อยู่ในอเมริกาล้วนๆแต่ที่เหลืออีก4ทะเลสาบเนี่ยมันเป็นทะเลสาบซึ่งเชื่อมเป็นในทะเลสาบที่แบ่งกันระหว่างสหรัฐกับแคนาดาเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนเป็นทะเลสาบอเมริกานะของจริงเลยที่อยู่ในดินแดนคุณล้วนๆคือมิชิแกนแต่ไม่เอาไปเปลี่ยนออนแทริโอซึ่งเป็นก็ถ้าฝั่งอเมริกาเขาจะเรียกทะเลสาบอเมริกาส่วนแคนาดาเขาก็เรียกทะเลสาบนี้ว่าออนแทริโอก็ต่อไป
0: ซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้เลคออนแทริโอเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกับนิวเม็กซิโกนะคือโอเคแม้ว่าออนแทริโอจะเป็นชื่อจังหวัดชื่อเมืองของแคนาดาแต่ที่มาของการตั้งชื่อเลคออนแทริโอเนี่ยมันก็คือเป็นชื่อบริเวณนั้น
1: น่าจะเป็นชื่อที่มันน่าจะเป็นภาษาอินโดนีเซียพวกคนพื้นเมือง
0: เป็นชื่อที่อยู่บริเวณนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ประเทศแคนาดาไปตั้งและเป็นชื่อเมืองมันเป็นที่ของภูมิประเทศที่อยู่บริเวณนั้นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ทรัมป์เขาก็โอ้เปลี่ยนหมดแล้วผมเห็นนะคนแคนาดาตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องกวนๆอะไรโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าตอนนี้ร้านกาแฟหลายๆร้านนะในแคนาดาเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเมนูกาแฟอเมริกาโน่ให้เป็นแคนาดิอาโน่แคนาดิอาโน
1: ่ก็แบบของเรามีไทยลิกาโน
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมกาแฟพันธุ์ไทยอะไรนะฉันก็มีไทยลิกาโน
0: ่น่าจะไม่ได้แบบโอ้ยเปลี่ยนจริงจังโดนทรัมป์แต่เป็นกวน
1: ๆเป็นการกวนกันตอบโต้กันในด้วยสงคราม
0: ครับ
1: สงครามไอ้สื่อข่าวสารเนี่ยนะก็ผมไปดูเนี่ยทรัมป์เนี่ยเขาเปลี่ยนมาแล้วนะนอกจากนิวเม็กซิโกเขาจะเสนอให้เปลี่ยนเป็นนิวอเมริกาเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหม Department of Defense ให้เป็น Department of War เป็นกระทรวงการสงครามไม่รู้จะไปตั้งกันทำไมเนี่ยแล้วก็เม็กซิโกอ่าวเม็กซิโกเนี่ยอ่าวเม็กซิโกก่อนหน้านี้ตั้งแต่มกราต้นปีเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นชื่ออ่าวอเมริกาอันนี้เห็นว่า Google นี่เปลี่ยนตามไปหมดละตามที่ทำเขาสั่งให้เปลี่ยนชื่อแล้วก็ออนแทริโอก็เป็นทะเลสาบอเมริกานิวเม็กซิโกก็จะเป็นนิวอเมริกาเดี๋ยวเห็นบอกว่าแกใส่ชื่อทั้มแกไปตามไปสถานที่อะไรต่างๆเยอะเลยนะ
0: อืมใช่ฮะมีถนนอะไรเนี่ย
1: แล้วมีสถาบัน
0: เปลี่ยนเป็นทาโก้อะไรนะ
1: สถาบันเลยจอห์นเอฟเคนเนดีแล้วแกก็ให้เติมต่อนะ
0: ใช่
1: โดนัลด์ทรัมป์อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ให้ลือป้ายนะจอเนี่ยบางทีเขียนไว้ตัวเล็กนิดเดียวชื่อเก่านะแล้วโดนทําตัวมันเริ่มเลยเสร็จแล้วรู้สึกเจ้ากรรมการของสถาบันหรือสถานที่นั้นน่ะเขาลงมติเลยไม่เอา

0: พอลงมติเสร็จลื้อเลยลื้อชื่อโดนัลด์ทรัมป์บอก
1: คืออย่างนี้ฮะตอนแรกผมพอดีผมตามข่าวนี้อยู่พอดีตอนแรกกรรมการนั่นแหละเป็นคนยื่นขอเปลี่ยนนะแต่สุดท้ายศาลน่ะเป็นคนสั่ง
0: อ๋อสั่งให้
1: ศาลสั่งให้เปลี่ยน
0: ได้ใช่ไหม
1: ให้เปลี่ยน
0: กรรมการ

0: โลกกลับสู่ภาวะที่มันไม่ตึงเครียดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นี่มันก็คงจะกดดันเรื่องของราคาพลังงานต่อไปนะแล้วก็สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็ค่าของชีพไปกับผู้คนรวมทั้งคนไทยด้วยนะส่วนบ้านเราวันนี้ก็จะมีประชุมครม.นะผมก็ทราบว่าไอ้เรื่องการแต่งตั้งโฆษกคนใหม่ก็คงจะเข้าในการประชุมอังคารนี้เพราะว่าเมื่อวานก็เห็นว่าคุณรัชดาก็ยื่นใบลาออกแล้วนะหมอเอกก็คงจะมารับหน้าที่
1: เป็นโฆษกวันนี
0: ้ก็จะเข้าครม.เพื่ออนุมัติอย่างเป็นทางการนะเห็นว่าจะมีภารกิจสำคัญก็คือจะมาออกรายการนะอะไรพบกับครม.อนุทินเนี่ยวันเสาร์ซึ่งเริ่มไปแล้วนะเริ่มไปแล้วเมื่อเสาร์ที่แล้วเอารองนายกประกรณ์นิมพันธ์มาสัมภาษณ์เป็นท่านแรกไปละจากนี้ไปก็จะมีการทำไอ้รายการนี้ทุกเสาร์นะช่วงเช้าก็คล้ายๆกับรัฐบาลที่ผ่านมามันจะมีรายการประเภทนี้นะ
1: นายกพบประชาชน
0: นายกพบประชาชนบ้างคราวนี้คุณอนุทินนี่เข้าครม.เลยเขาจะเวียนเอาไม่ใช่เฉพาะตัวเขาคนเดียวเวียนคณะรัฐมนตรีของเขาเลยนะมันก็เป็นการตั้งรับสถานการณ์ทางด้านการเมืองซึ่งกำลังจะร้อนแรงขึ้นเป็นลำดับนะโดยพอหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลและคณะก็ตั้งโต๊ะแถลงที่จะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ก็ทำให้การเมืองเนี่ยมันก็นอกจากการเมืองในสภาซึ่งวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีการอภิปรายงบประมาณหลังจากงบประมาณก็ต้องจับตาดูเรื่องการยื่นยติขอเปิดอภิปรายจะเป็นยติเปิดอภิปรายทั่วไปหรือจะเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเนี่ยนี่ก็ต้องดูวัน151 152นะแต่ว่าก็จะเป็นความเขม็งเกลียวของสถานการณ์การเมืองในสภาแต่พอคุณสุทธิเขาประกาศเคลื่อนนี่ก็เท่าหมายถึงว่ามันก็จะมีการเมืองนอกสภาผู้ขนานไปด้วยนับตั้งแต่จากนี้เป็นต้นไป
1: ครับคือแม้ว่าปากคุณสุทธิเนี่ยบอกว่าจะไม่ได้ต้องการมาขับไล่รัฐบาลแต่อยากจะให้อะไรนะทุกคนอยากเปิดแผลให้เห็นและให้สนิมมันกินโดยเนื้อในของมันเองอะไรเงี้ยแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยแม้ว่าปากบอกไม่ได้ต้องการจะให้ลาออกให้ขับไล่แต่ต้องการจะให้เห็นว่าจะทำอะไรบ้างเนี่ยคือในทางปฏิบัติก็คือกดดันอะไรมันคือกดดันเข้าไป
0: ครับ
1: เพราะแม้ว่าม็อบหรือการชุมนุมต่างๆในอดีตเนี่ยปากจะบอกว่าไล่รัฐบาลแต่มันก็ไล่ไม่ได้อยู่แล้วค่ามันมีเท่ากันมันก็คือการกดดันรัฐบาลให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะตอนหลายๆคนบอกว่าคุณสนธิประกาศไม่ได้ขับไล่รัฐบาลผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกจริงๆมันก็คือขับไล่ในอีกทางหนึ่งนั่นแหละ
0: นะคือประวัติศาสตร์ของการเมืองนอกสภาการชุมนุมถ้าเป็นระดับประเภทคนมากันมืดฟ้าบัวดินนะที่เรียกกันว่ามวลมหาประชาชนมารวมตัวกันจริงๆผลจริงๆก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้นะแม้เป้าประสงค์เนี่ยจะชัดเจนว่าขับไล่รัฐบาลให้ยุบสภาหรือลาออกอะไรก็แล้วแต่ก็ตามนะแต่ผลจริงๆของพลังของการรวมตัวของมวลชนอะไรต่างๆเนี่ยบนท้องถนนกดดันยังไงไม่ประสบความสำเร็จที่ประสบความสำเร็จทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนี่ก็คือการชุมนุมแล้วก็นำมาสู่การรัฐประหารหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยการชุมนุมทางการเมืองแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยกลไกขององค์กรอิสระอย่างเช่นการมีการร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั่นก็ทำให้นายกหลุดจากตำแหน่งก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นต้นแต่โดยลำพังของการเคลื่อนไหวมวลชนเนี่ยมันยังไม่มีครั้งใดที่สำเร็จตามวัตถุประสงค์นะท ที่สามารถขับไล่รัฐบาลหรือล้มรัฐบาล

0: ได
1: ้
0: ส่วนครั้งนี้จะเป็นอย่างไรก็ถ้าพูดตรงๆก็ผมก็เชื่อว่าพลังมวลชนก็น่าจะน้อยกว่าใช่ไหมน่าจะน้อยกว่าครั้งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่คุณสุทธิก็เคยนำได้ซ้ำไปอันนี้ไม่ได้ไปดูแคลนหรืออะไรนะประเมินจากสถานการณ์ว่าเพราะว่ากลุ่มคนที่เคยร่วมกับคุณสนธิจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็พูดตรงๆว่าก็ไปหนุนคุณอนุทินแล้วก็พรรคภูมิใจไทยอยู่นะ
1: ครับแล้วก็
0: ขออนุญาตไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันว่าใครบ้าง
1: ครับแล้วก็อย่างเมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็ถามคุณสนธิด้วยความอายุอานามกลุ่มสนับสนุนคุณสนธิก็เรียกอะไรนะม็อบน้ำหมากบอกม็อบน้ำหมาก
0: เออใครเรียกหรือว่าคุณสนธิก็พูดเองครับผมไม่ทราบ
1: นักข่าวถามนักข่าวถามว่ามีคนค่อนขอว่าเป็นม็อบน้ำหมากแกก็บอกว่าก็ไม่สนใจก็พิสูจน์มาแล้วหลายครั้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็ว่ากันไปแต่พวกแนวร่วมก็อย่างที่คุณไพศาลพูดผมก็เห็นด้วยฮะว่ามันก็แปลเปลี่ยนมาเป็นสีน้ำเงินเยอะจากสีเหลืองมาเป็นสีน้ำเงิน
0: จับครับอันนี้พูดถึงประเด็นคุณสนธิเขาก็พูดถึงเรื่องอันแรกเลยไอ้ภารกิจทวงคืนประเทศไทยเนี่ยก็ทวงคืนมาจากการที่รัฐไม่สามารถที่จะจัดการในพวกคนต่างชาติที่เป็นเทาๆทั้งหลายนะที่มาซื้อกิจการมาทำธุรกิจการค้าการลงทุนอะไรที่แบบหรือว่ามาอย่างล่าสุดเนี่ยก็เป็นพวกอิสราเอลอะไรเงี้ยมาซื้อที่ดินทำสุสานอะไรต่างก็มีเรื่องอะไรมีเรื่องเกี่ยวกับพวกต่างชาติเทามีเรื่องคดีเขากระโดงใช่ไห
1: ม
0: มีเรื่องหั
1: วสว
0: ม
1: ี
0: เร
1: ื่อง
0: ใส่ทุจริตโกงสอบท้องถิ่นก็เอาว่าประเด็นร้อนใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยซึ่งก็ถามว่าเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไหมก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นคนที่ต้องดูแลจัดการทุกอย่างให้มันเรียบร้อยใช่ไหมแต่ผมพิจารณาดูนะประเด็นที่ไอ้เรื่องไอ้เทาๆทั้งหลายเนี่ยก็ยังไม่ใช่จุดตายของรัฐบาลคุณอนุทินนะเพราะว่ารัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยเขาก็พยายามเทคแอคชั่นอยู่อย่างเนี้ยเขามีไอ้ระเบียบเรื่องเนรเทศมาเขารีบจัดการลงนามเนรเทศอิสราเอลที่ดูจะเป็นประเด็นที่ตกเป็นข่าวอยู่แล้วพร้อมกันทั้งคู่กรณีก็โดนด้วยเจ้าของสวนสัตว์ที่เป็นฝรั่งเศส
1: ครับ
0: เพราะว่าผมเข้าใจว่าแกก็จะโดนทางสารทูตอิสราเอลประท้วงนะเพราะว่าแกทะเลาะกับนั้นแล้วแกไปชูธงชูอะไรต่างๆแบบยั่วยุฝ่ายนักโทษอิสราเอลก
1: ็คือถ้ามองแค่แบบเหมือนคล้ายๆกับท้องเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะมองว่าเขาโดนขู่ฆ่านะทำไมเขาต้องโดนเนรเทศไปด้วยแต่ถ้าเราดูในรายละเอียดเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับแหละว่าผมว่าเป็นรัฐบาลก็ลำบากใจเพราะจริงๆเราคุยในรายการของเราเนี่ยตอนผมหยิบเรื่องนี้มาคุยเพราะว่าเรื่องนี้มันบานปลายเพราะว่ามันไปติดธงฟรีปาเลสไตน
0: ์
1: คือเอาล่ะแบบตอนแรกเนี่ยติดธงไม่เอาคนอิสราเอลเนี่ยมันยังพอเข้าใจได้ว่าแบบเฮ้ยเจอคนกลุ่มนี้นักท่องเที่ยวชาตินี้บ่อยๆขอไม่ต้อนรับแล้วกันนะเพราะคุยไม่รู้เรื่องคุยแล้วไม่ยอมทำตามแต่พอมันฟรีปาเลสไตน์ปุ๊บเนี่ยมันอีกเรื่องนึงละ
0: มันเป็นประเด็นเรื่องการเมือง
1: ใช่มันเป็นการเมืองแล้วซึ่งเหตุผลที่คุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยที่เซ็นเนรเทศไว้เนี่ยก็คือเป็นการแบบบ่อนทำลายทำให้เกิดความแตกแยกซึ่งด้วยเหตุผลว่าติดธงฟรีปาเลสไตน์เนี่ยผมว่ามันก็ฟังขึ้นจริงๆนะเพราะว่าก็ต้องพูดกันตามตรงว่าแบบมันยกระดับปัญหาขึ้นเนี่ยทีนี้มันกลายเป็นว่ามันแฟนใช่ไหมภรรยาของชาวฝรั่งเศสคนนี้ก
0: ็
1: รู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยแล้วเพราะว่ามันถูกจับจ้องแล้วก็ถูกขู่ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยถูกประนามต่อว่ากันอยู่หลายครั้งแล้วก็พอฝ่ายสามีไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็น
0: คือในรายละเอียดก็คงจะมีอะไรที่ต้องกล่าวถึงเยอะในเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานะเพราะมันมีเรื่องของรายละเอียดมากแต่ว่าที่ผมกำลังจะชี้ก็คือว่าไอ้ประเด็นอย่างเนี้ยผมว่ารัฐบาลเขาจะพังเพราะว่าลักษณะเนี้ยคงยาก

0: เพราะว่าถ้าเรายอมรับข้อจริงก็คือปัญหามันก็สะสมมานานแล้วรัฐบาลถามว่าเขาพยายามไปทำอะไรไหมเขาก็ทำระดับหนึ่งเอาเรื่องเขากระโดงเขากระโดงมันก็เป็นคดีที่มันก็มีกระบวนการมันนะคือทางคุณอนุทินและครอบครัวอะไรเนี้ยยังถูกโจมตีมันก็ถูกโจมตีอยู่แล้วโดยเฉพาะในทางการเมืองนะถูกจับจ้องแล้วถูกโจมตีอยู่แล้วแต่ว่าในทางกระบวนการกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็มีขั้นตอนมันไปจะเอาเรื่องนี้มาโจมตีรัฐบาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก็ไม่สรุปอ่ะเขาก็โดนมาหลายยุคแล้วตั้งแต่เพื่อไทยตอนที่เพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลเขาก็โดนหนักเขาก็ยังไม่ใช่จุดสรุปนะเรื่องคดีทุจริตสอบมันก็มีการเล่นงานไปก็อาจจะมีการวิจารณ์ว่าไม่ถึงการเมืองไม่ถึงนักการเมืองอะไรเงี้ยนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมว่าที่ยกมาเนี่ยไม่ยังไม่ใช่จุดสลบของรัฐบาลแต่จุดเดียวนะที่ผมถือว่าน่าจะเป็นจุดสลบเลยแล้วเลี่ยงไม่พ้นเลยเกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยเกี่ยวข้องภูมิใจไทยเกี่ยวข้องคุณทินโดยตรงเลยก็คือคดีหัวสว
1: ครับ
0: วันที่14เนี่ยที่กกต.ตัดสินเนี่ยจึงเป็นจุดที่สำคัญมากการเมืองในสภาและการเมืองนอกสภาจะร้อนแรงแล้วก็มีผลกระทบต่อรัฐบาลคุณอนุทินมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันต้องเริ่มดูกันตั้งแต่การตัดสินกกต.ในวันที่14เป็นต้นไปเรื่องนี้ผมว่าสำคัญที่สุดดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดมันไม่เหมือนเรื่องไอ้นักไอ้ต่างชาติสีเทาที่เข้ามาแล้วก็พูดง่ายๆว่าเหยียบหัวคนไทยอะไรเงี้ยนะที่เขากล่าวหากันหรือว่าประเด็นเรื่องทุจริตสอบประเด็นเรื่องคดีเขากระโดงเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่นะอันนี้ยังพอชี้แจงหลบเลี่ยงหนักเป็นเบาอะไรต่างๆได้นะแต่เรื่องนี้เต็ม
1: ๆใช่ครับเพราะว่าคือด้วยความที่สวเนี่ยมันก็เราพูดตามตรงแหละจะบอกว่าแหมมันไม่พบความเชื่อมโยงอะไรเลยกับรัฐบาลหรือสีน้ำเงินหรือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะบอกไม่พบเลยมันก็ไม่ใช่หรอก มันมีร่องรอยของมันอยู่เห็นเต็มไปหมดแต่ว่าไอ้สิ่งที่รัฐบาลพยายามปฏิเสธยิ่งคนก็ทำเป็นมีมกันนะที่นายกบอกอะไรนะสุขุมวิทไม่มีวันบรรจบกับพระรามสี่นะผมเมื่อทำงานอยู่แถวนั้นโอ้โห
0: ท่านก็สอบตกแผนที่หรือว่าไงไม่รู้นะ
1: คือผมบอกเลยเป็นสิบซอยนะเป็น
0: สิบซอยแล้วจริงๆก็ถ้าเมนใหญ่ก็บรรจบกันที่พักที
1: ่เมนใหญ่ก็บรรจบใช่ครับ
0: ผมก็เคยนั่งขับรถไปบรรจบตรงนั้นติดไฟรถตรงเลี้ยวบางนาเลี้ยว
1: แล้วพอเปรียบเทียบว่าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวกับสวเหมือนกับพระรามสี่ไม่บรรจบสุขุมวิทเนี่ยพอเปรียบเทียบอย่างเงี้ยมันก็แปลว่าอ้าวบรรจบเพียบเลยล่ะเส้นเมนก็บรรจบเส้นย่อยก็บรรจบหลายเส้นด้วย
0: ใช่พลาดอ้าวเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: นะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
7: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
6: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
7: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
8: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
9: โอ้ย
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: 8นาฬิกา37นาทีนะครับมาคุยกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
3: ครับ
2: คือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่ไปจับจ้องกันวันที่14วันจันทร์ที่14ก็วันจันทร์สัปดาห์หน้านี้ใช่ไหม
3: ครับ
2: คือมันก็เดายากนะว่ามันจะออกมาแบบไหนนะคุณเอกพรพูดตรงๆนะมีบางคนก็บอกถึงขั้นว่าเผลอๆจะเลื่อนอีกนะเพราะว่าอย่าไปคิดว่าเขานัดว่า14แล้วมันก็คือยังไงก็ต้องลงมติให้ได้เพราะสถานการณ์มันดูแล้วมันก็ชวนหวาดเสียวอยู่เหมือนก
3: ัน
2: ไม่ว่าจะออกหน้าไหนนะ
3: ครับคือตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างเชื่อทฤษฎีหนึ่งคือก่อนหน้านี้ผมส่วนตัวผมนะผมยังรู้สึกว่ามันต้องสั่งฟ้องบ้างแหละแต่คงไม่หมดหรอกแล้วตัวคีย์หลักเนี่ยไม่น่าโดนแต่พอดีผมไปฟังทฤษฎีหนึ่งมาเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ถ้ามันโดนคนหนึ่งเนี่ยด้วยหลักการนะด้วยหลักการว่า
2: ไอ้คนนั้นจะ
3: โดนเพราะเหตุผลเนี่ยด้วยโดนสมมติโดนเพราะเหตุผล A แล้วส่วนใหญ่เนี่ย A เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่มันใช้ด้วยกันหมดเพราะเส้นเงินเพราะมีการเชื่อมโยงมือถือมาเจอกันอะไรเนี่ยคือถ้าโดนเนี่ยมันโอกาสโดนมันต้องโดนหมดถ้าใช้เหตุผลหลักเหตุผลนะแต่ถ้าไม่โดนเนี่ยก็ต้องไม่โดนหมดหลายคนก็เลยแบบวางทฤษฎีนี้ไว้ว่าโอกาสสูงนะที่ไม่รอดหมดก็โดนหมดแต่ส่วนใหญ่เอ็มน่าจะเป็นทางรอดหมดหรือเปล่าครับ
2: คือถ้ากลุ่มสว130กว่าคนโดนเนี่ยถ้าโดนเยอะมันก็จะมีผลกระทบต่อการคุมเสียงข้างมากภายในสภาของสีน้ำเงินเขาใช่ไหมมันก็มีจุดที่จะต้องเสียหายติดตามมานะฮะเพราะว่าถ้าส่งฟ้องแล้วก็ดูว่าศาลท่านจะสั่งให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรยังไงนะก็ต้องดูว่า อะไรจะตามมาแต่ว่ามันยังไม่ถึงเลือกตั้งใหม่เพราะว่าถ้าหลุดเฉพาะคนไปคนที่หลุดเนี่ยอันดับที่มันตามรองลงมาก็ต้องมาเป็นแทนซึ่งก็ต้องไปดูว่าถ้าสมมุติว่ามีการส่งฟ้องอะไรจริงเนี่ยก็ต้องไล่ดูว่าใครจะแทนใครจะแทนใครสายไหนอะไรเงี้ยบ้างแล้วก็ลองมาจับดูกันใหม่ว่าตกลงไอ้ที่มาแทนเนี่ยมันสีไหนใช่ไหมฮะมันอาจต้องมองข้ามช็อปไปตรงนั้นอันนี้กลุ่มประเภทสวนะถ้าโดนเนี่ยโดนกี่คนถ้าโดนเยอะเนี่ยมันก็อาจจะมีผลต่อการความเป็นเสียงข้างมากในวุฒิสภาอันต่อมาเนี่ยไอ้กลุ่มกลางๆที่เป็นอดีตผู้สมัครหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีปัญหานะเพียงแต่ว่าคุณเอกพรบอกว่าเอ๊ะถ้าพวกนี้มันโดนแล้วคนอื่นไม่โดนเนี่ยมันคงไปกลับมาเป็นพยานในแหลกเลยนะ
3: ใช่ฮะด้วยหลักการ
2: คงไม่ยอมตายเดียวอ่ะนี่มันก็จะมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่กันกับอันที่สามนี่ก็คือพวกบรรดาแกนนำพรรคภูมิใจไทยโอ้ถ้าโดนด้วยเขาเนี่ยมันจะมีผลเชื่อมโยงมาถึงขั้นยุบพรรคเลยนะตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นกลุ่มใหญ่เลยคุณอนุทินไม่รู้จะโดนด้วยหรือเปล่าถ้าโดนไปด้วยก็คราวนี้ยุ่งเลยนะมันก็จะมีผลกระทบทางการเมืองอย่างรุนแรงต่อสีน้ำเงินก็เลยอันนี้คือถ้าโดนนะถ้าโดนเนี่ยมันเสียหายทางการเมืองเลยแล้วคราวนี้ก็ต้องถามว่า

0: สมมุติว่าตัดสินใจถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้คุณอนุทินอาจจะตัดสินใจใช้อำนาจนายกที่ยุบสภาเลยให้มีการเลือกตั้งใหม่ล้างไพ่ใหม่ผมถามว่าแล้วอนุรักษ์นิยมจะชูใครภาษีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยต้องย่อยยับไปเพราะว่าไอ้คดีนี
1: ้
0: ยังมีตัวเลือกทันแย้งขึ้นมาหรือว่าแดงกับส้มคุณดาวแดงกับส้มอ่ะไอ้สายปีกอนุรักษ์นิยมพ
1: ร
0: รคเล็กพรรคน้อยอะไรพอจะเติบโตมาแทนภูมิใจไทยได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าสำหรับคนที่ต้องดูสถานการณ์การเมืองในภาพรวมนะไอ้ความกังวลว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยต้องโดนเรื่องนี้แล้วมันติดกับดักในเรื่องในการยุบพรรคหรือว่าการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองของบิ๊กเนมทั้งหลายของพรรคเขาเนี่ยสถานการณ์มันจะย่ำแย่ขนาดไหนสำหรับซีกฝ่ายอนุรักษ์นิยมคือมันยังมีพรรคอะไรต่างๆของฝั่งอนุรักษ์นิยมเยอะละแต่ว่ามันยังไม่มีประเภทที่รู้ว่าคุณจะต้องไปดึงถึงขั้นเอาประชาธิปัตย์ขึ้นมาไหมไหวไหมพร้อมไหม
1: คือถ้าคนมองในแง่ของภาพรวมเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าจะดูทรงแล้วไม่น่าจะสั่งฟ้องหรอกไม่งั้นมันทำให้หลายๆคนใช้คำว่าทำให้ระบบมันเสีย
0: กระทบเสียหายหนัก
1: ระบบมันเสียอะไรเงี้ยมันทำให้โครงสร้างมันสั่นคลอนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองแบบทฤษฎีว่ามันมีโอเคดีฟสเตทหรือว่าอะไรเงี้ยก็คงมองว่าก็คงต้องผ่านพ้นไปแหละแต่ว่าถ้าเกิดมันเราคิดกันด้วยหลักฐานด้วยอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยอย่างที่บอกว่าในข้อกฎหมายก็เขียนเอาไว้ว่าควรเชื่อได้ว่าก็ให้สั่งฟ้องไปแล้วให้ศาลไปจัดการให้ศาลเป็นคนตัดสินเนี่ยมันก็น่าคิดนะที่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงไม่มีการจัดการหรือว่าสั่งฟ้องมันก็ตอนนี้มันก็มองแบบมองได้สองขามันมองได้สองขาว่าเอ๊ะแล้วมันจะออกยังไงซึ่งมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะแต่ทิศทางที่ว่าไม่สั่งฟ้องมันอาจจะเยอะหน่อย
0: ตอนผมจึงเชื่อนะว่าที่จะลามมาถึงบรรดาพวกแกนนำของพรรคภูมิใจไทยโยงเข้าไปในความผิดเรื่องคดีทุจริตการเลือกสว.หรือคดีหัวสว.เนี่ยผมว่าน่าจะตัดไปได้เลยไม่มีแต่ว่าบรรดาพวกสว.จะโดนไหมโดนกี่คนที่ไม่ใช่เป็นสว.ในขณะนี้แล้วมีส่วนร่วมที่ถูกฟ้องแล้วก็ไม่ได้เป็นแกนนำของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะโดนไหมอันนี้ก็ยังมีผมก็เชื่อว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดกลุ่มนี
1: ้
0: กลุ่มนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดเห็นว่ามีประมาณสัก50กว่าคนนะ50 60คนกลุ่มนี
1: ้
0: แล้วของสว.ก็130กว่าคนจะโดนสักกี่คนกลุ่ม50กว่าคนเนี่ยมีสิทธิ์สูงสุดที่จะโดนส่วนอีกประมาณ30 40ที่เป็นแกนนำของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมคิดว่ารอดหมดตัดประเด็นเรื่องผลกระทบที่จะมาถึงการเมืองในส่วนของซีพรรคการเมืองอย่างพรรคภูมิใจไทยแล้วนะมันก็จะมีส่วนนี้ที่ก็ไปว่ากันมีโอกาสสูงนะฮะกับแนวที่สองเลยก็คือว่ารอดทั้งหมดนะรอดทั้งหมดเนี่ยผมก็ยังให้น้ำหนักอยู่ว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ยืนหลังพิงตามคณะกรรมการชุดที่3อนุวินิจฉัยชุดที่36เท่านั้นน่ะ
1: ใช่
0: เขาว่ายังไงก็ว่าไปตามที่เขาว่านั่นแหละยกหมดเลย
1: คือมันก็น่าสนใจว่าถ้าเกิดสมมติมันยกหมดเนี่ยแล้วกกต.จะชี้แจงสังคมยังไงเพราะว่าโอเคแม้ว่าคุณจะพิงชุด36อ่ะตอนนี้ก็เริ่มมีการเปิดรายละเอียดของคณะอะไรนะ
0: ชุด3
1: สอบ
0: คณะวินิจฉัย
1: อนุวินิจฉัย
0: อนุวินิจฉัยชุดที่36อ่ะ
1: ก็เริ่มมีข้อมูลเปิดเผยมาแล้วว่าเออมันในการประชุมของท่านเนี่ยมันก็มีอะไรที่ไอ้อย่างอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยก็มองว่าเหมือนมันไม่ค่อยยึดโยงอ่ะชุด26เท่าไหร่เพราะชุด36เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองสิ่งที่26ได้ชงข้อมูลมาถูกมั้ยฮะ
0: แ
1: ต่อาจารย์สมชัยเนี่ยบอกว่าโอเคตั้งแต่ตั้งเป็นชุดพิเศษแล้วมันก็แปลกๆท่านตั้งชุด36ขึ้นมาเพราะว่าชุด35เนี่ยงานเยอะเดี๋ยวโอเคจะทำไม่ทันอะไรก็ว่ากันไว้ก็เลยตั้งชุดพิเศษขึ้นมาแต่พอเอาเข้าจริงๆอ้าวก็ดันเอาคน

0: คณะกรรมการจากชุด3ห้อง
1: มาอยู่ในชุด3ชุดนี้แหละดึงมาถ้าบอกว่า1ถึง3 5งานเยอะอ้าวแล้วไปดึงคนเข้ามา
0: คือจริงๆหลักการจะให้อยู่ชุด3 5ไงฮะแต่ว่าคือท่านให้เหตุผลว่าไม่ให้อยู่ชุด3 5เพราะ3 5งานเยอะแต่พอตั้งชุดพิเศษ3 6ก็ดันไปดึงคนเอาชุด3 5มา
1: อ
0: ะไรแนวนี้มันก็บอกว่าเอ๊ะเหตุผลมันก็แปลกๆแล้วจริงๆถ้าเกิดท่านจะกลั่นกรองรายละเอียดของชุด26ก็ควรจะเชิญอนุของชุด26มาชี้แจงหน่อยว่าเฮ้ยทำไมท่านสั่งฟ้องหมดด้วยเหตุผลอะไรเห็นว่าเชิญมาอยู่ไม่กี่นัดอ่ะและหลังจากนั้นก็เงียบหายและความถี่ในการประชุมก็ต่ำเห็นว่าชุด26ชุดแรกเนี่ยเขากรอบการทำงานประมาณ5เดือน 4-5 เดือนโหประชุมกัน200นัดนะประชุมกัน200นัดแต่เห็นว่าชุด36เนี่ยประชุมกันอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยก็เนี่ย ก็เริ่มมีการมองตั้งคำถามถึงถ้าเกิดโอเคคุณจะพิงชุด36เนี่ยกกต.จะตอบสังคมยังไงนั่นจะตอบสังคมยังไง
1: ครับ
0: เพราะเหมือนกับอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราเลือกคนกลุ่มนึงมาตรวจเช็คการทำงานของคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยมันก็ต้องเชิญไอ้กลุ่มที่ถูกตรวจสอบก็คือชุด26เนี่ยเอามาชี้แจงหน่อยทำไมคุณทำอย่างนั้นเหตุผลคุณคืออะไรมันก็ต้องให้ชี้แจงแต่นี่มันเงินกลับไม่มีเลย
1: ครับ
0: หรือว่ามีน้อยครับ
1: เนี่ยคือโจทย์ยากในสถานการณ์ปัจจุบันของคณะกรรมการกกต.ทั้ง7คนคือถ้ามันไม่มีสาการเรื่องว่ามันมีสำนวนรั่วนะแล้วมันก็เห็นกันหมดอะว่าอะไรเป็นอะไรทั้งชุดของอนุ26ก็รั่วใช่ไหมปรากฏว่าเอานึกว่าอนุ26รั่วมาจาก DSI กกต.ไม่เกี่ยวปรากฏว่าอนุวินิจฉัยชุดที่36ก็รั่วอีกอันนี้ไม่เกี่ยวกับ DSI นะกกต.ล้วนก็แสดงมันก็ต้องรั่วจากคนในกกต.นั่นแหละ
0: อ
1: ันนี้มันบ่งบอกว่าอย่างไรมันบ่งบอกว่าก็แสดงว่าข้างในมันก็เขาคงจะมีความหวาดหวั่นอะไรของเขาอยู่กลัวว่าออกมาแล้วแบบไปออกมาแล้วทุกอย่างมันจะมาลงที่กกต.
0: แล้วก็อย่าลืมนะครับว่ากกต.ชุดนี้เนี่ยเครดิตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเครดิตในที่นี้หมายถึงเครดิตในการตรวจสอบสว.เพราะอย่าลืมว่ากกต.รู้สึกจะ3หรือ4คนเนี่ยจาก7เนี่ยท่านถูกตั้ง
1: 4คน
0: 4คนถูกรับรองมาโดยสว.ชุดนี
1: ้ใช
0: ่แล้วท่านเนี่ยกำลังจะตรวจสอบว่าสว.ชุดเนี้ยประมาณสัก3ใน4คน3ใน4เนี่ยทุจริตเข้ามาโกงการเลือกสว.เข้ามา
1: ครับ
0: เนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์ที่เราก็ต้องพูดกันตามตรงว่ามันทับซ้อนมาตั้งแต่ตอนกลั่นกรองเลือกรับรองกกต.บางคนในชุดนี้มาแล้ว
1: ครับ
0: เนี่ยจริงยิ่งถ้าสมมุติท่านมีคำวินิจฉัยวันที่14ออกมาขัดแย้งกับสังคมเนี่ยท่านยังไงคนก็ตาหน้าท่านว่าอ๋อก็เลือกท่านเขาเลือกท่านมาไงท่านก็เลย
1: ทั้ง4ท่านเนี่ยก็จะดูเลยว่าท่านมติของท่านว่าไงบ้าง
0: เนี่ยผมมาเปิดชื่อนะฮะท่านณรงค์กันวาลินเนี่ยประธานกรรมการเริ่มดำรงตำแหน่ง7ธันว
1: า
0: พร้อมกับคุณอนันต์สุวรรณรัตน์แล้วก็คุณณรงค์รักร้อยส่วนท่านล่าสุดก็คือคุณจิรุธวิสารจิตเติมรงตำแหน่งเนี่ยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
1: ครับนี่ละไม่ได้ว่าไปกล่าวหาอะไรท่านนะแต่หมายถึงว่าหลายคนเขาก็ต้องจับตามองแล้วก็จะดูว่ามติเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นการลงมติรายบุคคลไปเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ใน200กว่าคนเนี่ยก็จะไล่ไปเลยคนที่1คนที่2คนที่3มติไล่เป็นคนๆกันมั้ย
0: ครับเพราะเราไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดเองนะก็ตั้งแต่ที่ท่านรับรองกกต.ชุดเนี้ยสว.เขาอภิปรายกันในสภาสูงอยู่แล้วอย่างอาจารย์นันทนาเป็นต้นอย่างเนี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นการกล่าวหาแบบเลื่อนลอยอ่ะมันก็ดูผลประโยชน์ทับซ้อนจริงๆจะตั้งคนให้มาเป็นกรรมการตัดสินชะตาตัวเองมันควรหรือเปล่าม ันก็ถูกตั้งคำถามตั้งแต่ตอนเลือกตอนรับรองกกต.ชุดนี้เข้ามาแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ก็ดันกันมาจนเรียบร้อยไปหมดแล้วก็คือผมคิดว่าจุดที่มันมีความเป็นไปได้สูงก็คือว่าออกจะมากระแสขนาดนี้ผมคิดว่าคงจะต้องมีการสั่งส่งศาลฎีกาจำนวนหนึ่งแต่ทั้ง

0: ที่ดังนั้นก็ค่อนข้างเชื่อว่าจะไม่มีชื่อของกรรมการบริหารพรรคหรือว่าสสหรือรัฐมนตรีในส่วนที่สังกัด
1: ภูมิใจไทย
0: สังกัดพรรคภูมิใจไทยคิดว่าคงรอดหมดเพราะฉะนั้นถ้าออกมาหน้านี้นะออกมาหน้านี้ที่คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่สุดเนี่ยสถานการณ์การเมืองหลังจากวินิจฉัยแล้วผมว่าก็ยังไงก็ยังโกลาหลอยู่ดีเพราะว่าเป้าเขาก็จะอยู่ที่บรรดาพวกรัฐมนตรีหรือว่าสสของพรรคภูมิใจไทยที่หลุดรอดขึ้นมาตอนนี้ก็จะต้องมีเรื่องของการเตรียมที่จะเปิดอภิปรายทั่วไปหรือเปิดอภิปรายไม่วางใจอันนี้ก็ส่วนในสภานะส่วนนอกสภาที่เปิดตัวมาโดยคุณสนธิแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวก็จะอาจจะมีกลุ่มอื่นตามมาด้วยนะ
1: ครับ
0: ส่วนว่าเขาจะร่วมเวทีเดียวกันหรือจะแยกเวทีกันก็ต้องดูอีกทีนึงแต่ผมคิดว่าถ้าออกมาอย่างนี้แล้วถ้ามีแนวอุดมการณ์ที่ใกล้เคียงกันเป็นสายนักนิยมด้วยกันก็น่าจะมาด้วยกัน
1: ครับ
0: พูดตรงๆก็อย่างกลุ่มของตู่จตุพรอย่างเงี้ยนะถ้าเขาดูวันที่14ตัดสินออกมาแล้วเขาต้องออกเนี่ยผมว่าเขาออกร่วมกับการคุณสนธิได้อยู่แล้ว
1: ครับเพราะเห็นคุณจตุพรเนี่ยเขาก็ไปพูดในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนที่แกจัดเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนะเขาก็บอกว่าไอการแถลงข่าวคุณสนธิเนี่ยแม้จะรู้จักกันแต่ว่า
0: ไม่ได้ชวน
1: ไม่เคยคุยกันไม่ได้คุยกันประเด็นนี
0: ้
1: ก็เลยไม่ได้ไปร่วมแถลงข่าวด้วยแต่ว่าไอในรายละเอียดของคุณจตุพรเนี่ยก็พูดในลักษณะที่ว่าโอเคในภาคที่ประชาชนมาชุมนุมเนี่ยส่วนตัวก็คิดว่ามันก็คงจะต้องดูกระแสของวันที่14กันยายนจริงๆเพราะพายุมันจะโหมจริงๆในห้วงนั้นพอกรณีเนี้ยมันออกสู่สาธารณะแล้วเนี่ยมันก็จะต้องประเมินอารมณ์สังคมนะก็บอกว่าในสถานการณ์เนี่ยมันก็ต้องดูต่ออีกเพราะมันก็ต้องมันตอนปลายเดือนมันจะมีศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีเรื่องบาร์โค้ดสัตว์เลือกตั้งอีกซึ่งมันห่างกัน2อาทิตย์เอง14กับ28คือคุณจตุพรเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าจะออกมาหรือไม่ออกมานะแต่ว่าถ้อยคำพูดเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นในลักษณะกดดันรัฐบาลพอสมควรดังนั้นถ้ากระแสได้เนี่ยผมก็เชื่อของคุณไพศาลว่าน่าจะมีออกมาร่วมเพิ่มเติมอีก
0: โอกาสเป็นไม่ได้สูงมากเพราะว่าผมดูแล้วการวินิจฉัยของกกต.เนี่ยจู่ๆจะให้ส่ง200กว่าคนทั้งหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ยากมาก หรือว่าเอาเป็นว่าไม่หมดแต่ว่ามีที่เป็นรัฐมนตรีกับกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยด้วยอันนี้ก็ยากยิ่งเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองโจมตีไปที่รัฐบาลในประเด็นนี้หลังวันที่14เนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นแน่นอนในส่วนของฝ่ายพรรคประชาชนแล้วก็รวมทั้งประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็คงจะใช้เรื่องของเวทีรัฐสภาเป็นที่เคลื่อนไหวก
1: ็
0: อาจจะมีไอลอเขาก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวนอกสภาแต่ว่ากระบวนการของไอลอเขาก็เป็นลักษณะสาย NGO สายวิชาการนะเขาก็คงไม่เน้นเรื่องการไปทำม็อบอะไรต่าง
1: ๆแ
0: ต่เน้นเอาข้อมูลมาเปิดเผยในรูปแบบอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวนอกสภาว่าเหมือนกันแต่ว่าที่จะออกเป็นลักษณะที่จะเป็นการชุมนุมอะไรต่างๆก็คงจะมาทางกลุ่มของทางคุณสนธิแล้วก็อาจจะมีคนอื่นๆมาร่วมคุณสนธิก็ด้วยนะก็เป็นทางสายปีกว่าที่เราจะเคลื่อนไหว
1: ครับ
0: คราวนี้มันก็จะเป็นสาการที่น่าสนใจว่าคุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยก็จะถูกขนาบทั้งฝ่ายขวาแล้วก
1: ็ฝ่ายซ้าย
0: ในประเด็นที่เห็นตรงกันด้วยที่ทางฝั่งอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวาแล้วก็ฝ่ายซ้ายฝ่ายก้าวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยโจมตีก็คือเรื่องของหัวสวเป็นประเด็นเรื่องเดียวกัน
1: นานๆจะเห็นตรงและออกมาเคลื่อนไหวพร้อมกัน
0: ก็มีบางคนก็พูดอยู่เหมือนกันนะว่าอันหนึ่งที่น่าจะเป็นเหตุผลของการต้องออกมาของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะ

0: มันก็เป็นว่าขวาก็ต้องชนกับขวาด้วยกันเนี่ยฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ไม่เอาภูมิใจไทยต้องออกมาแล้วก็พุ่งเป้าโจมตีไปที่อนุรักษ์นิยมอย่างภูมิใจไทยที่สีน้ำเงินนะก็เพราะว่าสถานการณ์เรื่องนี้ถูกประเมินหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสามารถที่จะนำไปสู่กระแสใหญ่ทางการเมืองได้ถ้าปล่อยให้ทุกอย่างมันไหลไปรวมที่การเคลื่อนไหวของฝ่ายซ้ายหรือว่าฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยกระแสทิศทางการเมืองมันอาจจะเกิดการเบี่ยงเบนได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการออกมาของอนุรักษ์นิยมเพื่อสกัดอนุรักษ์นิยมที่มีพฤติกรรมกินรวบอย่างสีน้ำเงินเนี่ยมันเท่ากับอย่างน้อยเป็นการถ่วงดุลไว้ว่าไม่ให้มันเอียงกระเทเล่ไปอีกข้างหนึ่งก็มีใครมีข้ออยู่เหมือนกันว่ามันน่าจะมีที่มาแล้วก็น่าจะมีแรงหนุนจากในฝ่ายเนี่ยว่าเฮ้ยคานไว้บ้างเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากแล้วมันเกิดการรวมพลังกันเข้ามาเพื่อที่จะปะทะกันทางฝ่ายพรรคน้ำเงินเข้ามาเนี่ยนะ
1: มันอาจจะเสีย
0: มันอาจจะ
1: เปลี่ยนสังคมเห็นคล้อยเนี่ยมันจะเทไป
0: มันจะเปลี่ยนทิศทางในการเมืองได้แล้วซึ่งอันนั้นมันจะขดเกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออะไรต่างๆมากมายรัฐพันลึกก็อาจจะเกิดความวิตกกังวลถึงขั้นว่าจะไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องถ่วงด้วยขบวนของทางฝั่งของทางนิยมก็คือคล้ายๆกับว่ามันมีการตรวจสอบภายในของฝ่ายนิยมเหมือนกันว่าถ้าจะทำอย่างนี้ไปเนี่ยคุณก็มันก็จะไม่ยอมกันนะ
1: มันไม่ใช่ว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะเห็นด้วยกับวันนี้หมดนะโอเคเราก็
0: ไม่ใช่ว่าม
1: ีแนวคิดที่ถูกต้อง
0: อะไรที่มันดูแล้วมันโอ้โหมันโจงครึ่มขนาดนี้มันยังไปร่วมหัวโจมท้ายกันได้ยังไงมันไม่ได้มันโจงครึ่มขนาดนี้มันน่าเกลียดขนาดนี้มันต้องเอาออกไป
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: คือที่น่าสนใจเนี่ยก็คือตั้งแต่มีรัฐบาลภูมิใจไทยมาเนี่ยนะฝ่ายกลุ่มคุณสนธิเนี่ยก็ประกาศมาอยู่ฝั่งตรงข้ามมาตลอดนะมันไม่ใช่เพิ่งจะมาเป็นนะมันนานแล้วสักพักใหญ่แล้วกับเนี่ยไม่ว่าจะซัดคุณเนวินซัดคุณอนุทินซัดชัยชนกไล่มาตั้งแต่ช่วงรัฐบาลปลายปีที่แล้วอนุทิน1ก็เริ่มเห็นเขาลามแต่พอมาอนุทิน2เนี่ยโอ้โหกลุ่มคุณสนธินี่ซัดเต็มข้อเลย
0: เดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาคร
1: ับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุชาติชมกลิ่นสั่งคพ.ตรวจสอบน้ำมันรั่วคลองเตยเตือนเสียงไฟไหม้ระเบิดฉีดโฟมลดความเข้มข้นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.สนับสนุนกรุงเทพมหานครติดตามตรวจสอบและร่วมแก้ไขเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำริมถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยพร้อมให้คำปรึกษาด้านวิชาการและสนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาคพ.ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำจำนวน10จุดครอบคลุมระยะทางประมาณ85เมตรผลการตรวจสอบพบว่าบางจุดมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดหรือ VOC สูงถึง350

0: 10 ppm และพบความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อที่มีน้ำมันหกรั่วไหลจึงได้แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังพร้อมร่วมวางแผนการเข้าจัดการสถานการณ์กับสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครจากการประเมินสถานการณ์พบว่าการลดความเข้มข้นของไอระเหยสารไวไฟเป็นปัจจัยสำคัญต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเบื้องต้นการฉีดโฟมบริเวณจุดที่มีน้ำมันรั่วไหลสามารถลดความเข้มข้นของไอระเหยภายในท่อระบายน้ำลงจนอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการสูบและขนย้ายน้ำมันตกค้างต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและตรวจประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยเป็นระยะคอพอเช็คกลิ่นหลังเคลียร์น้ำมัน Data Center พระราม9หารือกรมอนามัยประเมินผลสุขภาพนายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอเปิดเผยว่าวันนี้คอพอจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ห้วยขวางเพื่อติดตามสถานการณ์ภายหลังการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9โดยจะสอบถามประชาชนในพื้นที่ว่ายังได้รับกลิ่นหรือได้รับผลกระทบจากกลิ่นหยุ่นหรือไม่หลังการกำจัดสิ่งปนเปื้อนแล้วเสร็จสำหรับการดำเนินการวานนี้คอพอร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลและท่อระบายน้ำด้านนอกโดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกมีน้ำและตะกอนปนเปื้อนน้ำมันถูกสูบออกไปกำจัดประมาณ32ลูกบาศก์เมตรภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ยังตรวจติดตามพื้นที่ต่อเนื่องจนถึงเวลาประมาณ24นาฬิกาและตรวจซ้ำหลายรอบพบว่าทุกจุดมีค่าสารระเหยง่ายหรือ VOC ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเป็นศูนย์นายสุรินทร์กล่าวว่าแม้ผลตรวจล่าสุดไม่พบ VOC และค่าที่ตรวจวัดได้ทุกจุดเป็นศูนย์แต่คอพอจะลงพื้นที่สอบถามประชาชนว่ามีข้อกังวลหรือไม่พร้อมนำข้อมูลการตรวจวัดก่อนหน้านี้หารือกับกรมอนามัยเพื่อให้มีข้อมูลด้านสุขภาพที่ชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะวัชรพลย้ำยังไม่ยุบอตก.เร่งฟื้นองค์กรหลังขาดทุน 1,033 ล้านบาทนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จากการที่อตก.เป็นหนึ่งใน8รัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างทบทวนบทบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนและพิจารณาทางเลือกทางการปรับบทบาทควบรวมหรือยุบว่าเบื้องต้นยังไม่มีแนวคิดยุบอตก.เนื่องจากยังมีภารกิจโดยตรงในการช่วยเหลือเกษตรกรหากยุบอาจทำให้เกษตรกรเสียโอกาสจากกลไกที่ใช้รองรับและช่วยกระจายผลผลิตนายวัชรพลยอมรับว่าอตก.มีปัญหาผลประกอบการและสภาพคล่องสะสมมาระยะหนึ่งแต่การพิจารณาผลการดำเนินงานต้องดูควบคู่กับภารกิจในการช่วยเหลือเกษตรกรขณะเดียวกันอตก.ต้องใช้ศักยภาพของพื้นที่

0: ยังใช้ศักยภาพของพื้นที่ไม่เต็มที่โดยบางส่วนใช้ประโยชน์เพียงประมาณ 30-40% จึงต้องเร่งเพิ่มการใช้พื้นที่และทรัพย์สินให้เกิดรายได้มากขึ้นหากสามารถเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ถึงประมาณ 80% จะช่วยสร้างรายได้และลดภาระทางการเงินขององค์กรได้อีกทางหนึ่งพร้อมกันนี้ต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ทันสมัยขึ้นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบที่เหมาะสมรวมถึงพิจารณาว่าจุดแข็งเดิมของตลาดอตก.ในฐานะตลาดสินค้าคุณภาพและสินค้าพรีเมียมส่วนใดควรรักษาไว้และส่วนใดควรปรับใหม่เพื่อดึงศักยภาพขององค์กรกลับมาใช้ให้เต็มที่สำหรับปัญหาสภาพคล่องอตก.ต้องเร่งหาทางออกแต่การกู้เงินเพิ่มในสถานการณ์ปัจจุบันทำได้ยากเนื่องจากผลประกอบการที่ผ่านมาขาดทุนต่อเนื่องจึงต้องปรับรูปแบบธุรกิจและสร้างรายได้ให้เห็นถึงศักยภาพในการฟื้นตัวพร้อมยืนยันว่าเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการยุบอตก.โดยจะเร่งฟื้นองค์กรให้สามารถดำเนินภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.-18:00 น. MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
4: 9:09 น.ครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
5: ครับ
4: ก็เมื่อวานนี้มีเห็นสื่อหลายสำนักก็รายงานเนื้อหาที่อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ไปบรรยายพิเศษนะใช้ชื่อว่าการเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตเป็นการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68ก็คือรุ่นนี้รุ่นที่กำลังเรียนกันอยู่เนี่ยนะฮะโดยอาจารย์นครินทร์บอกว่านับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475กระทั่งปี2540ซึ่งการเมืองไทยเปลี่ยนทิศทางด้วยความหวังที่จะปฏิรูปการเมืองให้การเมืองมีฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งมีการปฏิรูประบบรัฐสภาปฏิรูปการเลือกตั้งมีการตั้งองค์กรอิสระมีศาลรัฐธรรมนูญมีกกต.มีปปช.เนี่ยนะมีผู้ตรวจการแผ่นดินนี่เป็นต้นนะแล้วก็มีการกระจายอำนาจเต็มพื้นที่แต่ปัญหาตั้งแต่ปี2540คือเรามีการออกแบบการเมืองใหม่ตลอดเวลาเห็นได้จากรัฐธรรมนูญปี4049

50 57และ60รวมถึงร่างรัฐธรรมนูญ58ด้วยที่ตนก็มีส่วนร่วมแต่ไม่มีการบังคับใช้ซึ่งปรากฏการทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องกติกาการปกครองประเทศเหมือนสร้างบ้านแล้วตกลงปรงใจว่าจะใช้โครงสร้างนี้กันไปโดยตลอดมีการรีโนเวทหรือต่อเติมบ้านกันโดยตามอำเภอใจนะตลอดระยะเวลาช่วงรัฐสมัยปัจจุบันเรามีการเลือกตั้งส.ส.แล้ว3ครั้งนะก็คือในรัฐสมัยของในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยนะเรามีการเลือกตั้งส.ส.แล้ว3ครั้งมีการสรรหาส.ว.มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมต่างๆแต่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและการได้มาและพ้นตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นต้นมาเป็นอย่างไรเราอธิบายกับคนไทยทุกคนพอเข้าใจได้แต่จะอธิบายให้กับชาวต่างชาตินักวิชาการหรือประธานศาลต่างประเทศนั้นยากกว่ามากยากมากกว่านะฮะเหนื่อยมากกว่าเราตั้งและล้มรัฐบาลกันอย่างไรต้องอธิบายด้วยความซ้ำซ้อนแล้วตนก็ต้องอธิบายแบบกำปั้นทุบดินอย่างทำไมต้องยุบพรรคก็เป็นเพราะกฎหมายของเรากำหนดไว้แบบนี้ไม่มีทางเลือกอื่นเลยไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจหลักวิชาหรือการเมืองหรือการเมืองการดำเนินการทางการเมืองของประเทศอื่นแต่เมื่ออยู่ในสภาวะแบบนี้ก็ต้องดำเนินการเช่นนี้อาจารย์นครินทร์บอกว่าการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระมีการเปลี่ยนแปลงทุกห่วงเวลาแต่รัฐธรรมนูญก็ไม่เหมือนกันนี่จึงทำให้เกิดความเคลือบแคลงไม่แน่นอนและเกิดปัญหาทางกฎหมายหลายประการดูกรณีประธานกสทช.ก็ได้มีปัญหาขณะเดียวกันการใช้อำนาจของสว.มีความชอบธรรมทางการเมืองในระดับต่ำเนื่องจากระบบที่มาคือการเลือกกันเองที่เราคิดกันเองใช้กันเองโดยไม่เคยมีใครใช้ขณะที่รัฐบาลส่วนกลางมีปัญหาเนื่องจากมีกรมมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีอำนาจของตนเองทำให้เกิดความซ้ำซ้อนแก้ไม่ง่ายและไม่มีทางยกเลิกได้ถ้าไม่มีอำนาจทางการเมืองไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนหรือนักกฎหมายชั้นสูงเราก็ต้องอยู่กันแบบนี้ต่อไปเพราะกรมทุกกรมจะมีอำนาจเป็นของตัวเองแล้วเวลาลงพื้นที่ก็จะซ้ำซ้อนกันไปหมดต้องอาศัยอำนาจพิเศษในการบูรณาการไม่ว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยพิบัติปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้ทั้งหมดจะเป็นปัญหาที่จะเห็นได้ชัดเมื่อมันมีปัญหาและมีวิกฤตในพื้นที่ต่างๆขณะที่การปกครองส่วนภูมิภาคก็มีความคลุมเครือในจังหวัดก็มีส่วนราชการส่วนกลางเต็มไปหมดจึงมีปัญหาว่าอำนาจหน้าที่ควรจะเป็นของใครขณะที่ท้องถิ่นมีหน่วยงานจำนวนมากเกินไปส่วนใหญ่ก็ขนาดเล็กและประสิทธิภาพต่ำไม่มีศักยภาพรับการให้บริการสาธารณะขนาดใหญ่หรือบริการประเภทใหม่ๆได้เลยอาจารย์นครินทร์บอกว่าวันนี้ความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยสูงมากในชนบทเจริญมากแต่มาจากการขับเคลื่อนของภาคเศรษฐกิจบริษัทเอกชนสังคมไทยเวลานี้มีความคาดหวังสูงและข้อเรียกร้องสูงมากในทุกเรื่องแต่ขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งที่เกิดจากหลากหลายมิติจากเรื่องชนชั้นการทำงานรสนิยมการศึกษาและทัศนคติจึงนำมาสู่การไม่ยอมรับอำนาจการปกครองในหลายลักษณะเช่นปัญหาสาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตนเชื่อว่าไม่น่าจะจบลงในช่วงชีวิตของตนจะอยู่กันอีกยาวแล้วก็บอกว่าตนเองนั้นก็มีบางอาจที่จะเป็นวิศวกรทางการเมืองวาดภาพสังคมการเมืองในอนาคตได้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ขอให้ความเห็นว่ารัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองและสถาบันสังคมต่างๆต้องมีความชอบธรรมคนต้องให้การยอมรับและไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งสิ่งนี้เป็นคุณค่าสูงยิ่งในทางการเมืองแต่ปัญหาของเราคือรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองมีทั้งสองประการอยู่ในที่ทั้งสองประการอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเช่นความไว้วางใจต่อการจัดการเลือกตั้งของกกต.ที่ค่อนข้างต่ำเรามีประชามติ3ครั้ง2ครั้งแรกเพื่อทำให้ประชาชนยอมรับรัฐธรรมนูญ2550กับ2560
แต่การทำประชา

0: มติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่ารัฐบาลถูกบีบบังคับให้ทำประชามติหรือไม่แม้ประชาชนจะมีลงมติเสียงข้างมาก21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่เห็นชอบ10ล้านกว่าเสียงไม่ออกเสียงก็มีถามว่า21ล้านเสียงควรมีความหมายหรือไม่ปัญหาคือเมื่อลงประชามติไปแล้วเราจะทำหรือเดินหน้าอย่างไรเพราะยังมีข้อติดขัดทั้งในทางกฎหมายและทางการเมืองว่าจะนำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้อย่างไรครับปัญหานี้คาราคาซังไปเรื่อยๆอนาคตอาจไม่มีการทำประชามติอีกทั้งที่ประชามติมีความหมายมากเพราะไปบังคับข้อร้องให้คนไปลงคะแนนกันถึงขนาดนี้นะสำหรับทิศทางการเมืองในอนาคตยังไม่แจ่มชัดแม้จะพอจะตอบได้แต่มีความพร่ามัวไม่แน่นอนคาดเดาได้ยากซึ่งการคาดเดาได้ยากอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้แต่สะสมความคับข้องใจความอึดอัดความอิหลักอีเหลือเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้เช่นในปัจจุบันและความคาดหวังคนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงก็จะยกระดับขึ้นแต่ปัญหาการยกระดับนั้นจะไม่มีทิศทางกระจัดกระจายพูดง่ายๆคือคนไทยมีความหวังไม่ตรงกันหากเรากระจัดกระจายแบบไม่มีทิศทางจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงปรารถนาสำหรับการพัฒนาการเมืองในอนาคตเลยนะอาจารย์บอกว่าผมคิดว่าพวกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสังคมการเมืองไทยวิวัฒนาการไปตามนิสัยใจคอของคนไทยหรือพูดแบบหยาบๆก็คือสันดานของเราเองถ้าเราไม่จริงจังกับการทำประชามติก็ไม่ต้องลงประชามติอาจารย์นครินทร์บอกด้วยว่าต้องยอมรับว่าสังคมการเมืองยึดโยงกันไว้ด้วยอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจเงินอำนาจราชการอำนาจกฎหมายอำนาจรัฐธรรมนูญอำนาจข้อมูลข่าวสารอำนาจประเพณีอำนาจศาสนาสังคมการเมืองจะมั่นคงสถาพรมีความไว้วางใจกันยอมรับกันได้อำนาจหลักหรืออำนาจชี้นำสังคมนั้นๆต้องมีความชอบธรรมทั้งเนื้อหากระบวนการและเป้าหมายจะทำให้สังคมไทยอยู่กันได้อย่างสันติสุขแต่ปฏิรูปการเมืองก็จะปฏิรูปกันได้โดยไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งอย่างไรก็ตามตนหวังว่าการเปลี่ยนผ่านของสังคมจะมีความสันติสุขเรียบร้อยและเป็นที่พึงพอใจกันแต่หากเปลี่ยนแล้วไม่เรียบร้อยเช่นหากเปลี่ยนอธิบดีใหม่แล้วเรียบร้อยดีแต่หากเปลี่ยนแล้วไม่เรียบร้อยองค์กรนั้นจะเละแน่นอนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที
1: ่จ
0: ิบยกขึ้นมาพูดกัน
2: มันมีช่วงหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่คนแชร์กันเยอะหนึ่งนะครับมีช่วงหนึ่งเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยการทำประชามติเนี่ยที่บอกว่าประชาชน21ล้านเสียงเห็นชอบมีข้อกังวลว่าผลลัพธ์เป็นรัฐธรรมนูญของสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินเข้มว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้เป็นของสีใดสีหนึ่งนะครับแต่ปัญหาเนี่ยก็คือยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะทำกันจริงๆหรือเปล่าทั้งที่มันก็มีประชามติอยู่แล้วแต่จะทำโดยใครบอกว่าเราน่าจะเข็ดกันแล้วนะครับอาจารย์บอกช่วงหนึ่งบอกให้ผู้เชี่ยวชาญมาเขียนบางครั้งผู้เชี่ยวชาญก็พารัฐธรรมนูญลงเหวได้เหมือนกันผมเผอิญรู้จักกับท่านประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี60ก็คุณมี
0: ชัยจันมิชัย
2: ถูกไหมครับท่านบอกกับผมว่าสิ่งที่ท่านเสียใจมากที่สุดไม่รู้จะทำยังไงเป็นความผิดพลาดที่สุดของกรรมการยกร่างก็คือการร่างระบบสวเมื่อเราทำกันแบบนี้ก็ต้องยอมรับชะตากรรมแบบนี้แต่ปัญหาคือเราจะยอมรับกันต่อไปหรือจะปรับปรุงแก้ไขนี่ก็โอ้เป็นท่อนที่แม้ว่าท่านไม่พูดชื่อแม้แต่พูดว่าประธานกรรมการยกร่าง60มันมีอยู่คนเดียวไงมีอยู่คนเดียวแปลว่าอาจารย์มีชัยก็ยอมรับ
0: ของ
2: ความผิดพลาดเรื่องระบบการเลือกสวเข้ามา
0: ครับคือไอ้เรื่องคดีหัวสวเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตนะว่าถ้าเราเห็นว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านในสภาแล้วก็ไอลอซึ่งเขาก็เป็นลักษณะของการตรวจสอบไอ้สิ่งที่มันเป็นการตรวจสอบในเรื่องประเด็นร้อนทางการเมืองอยู่แล้วแต่ว่านอกเหนือจากถ้าเราไปมองไว้มันก็เป็นประเด็นทางการเมืองอย่างหนึ่งนะเพราะว่าฝ่ายค้านเขาก็เคลื่อน

เคลื่อนไหวการเมืองนอกสภาเขาก็หยิบยกมาเป็นประเด็นร้อนแต่ผมฟังนะในฝั่งที่เป็นหัวโจกนักวิชาการของฝั่งนักนิยมเองนะก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เสียหายร้ายแรงมากแล้วถ้าไม่ดำเนินการอะไรที่

0: ผมเลือกผมเลือกคุณไพศาลคุณไพศาลเลือกผมนะมันไม่ใช่การแบบอันนี้มันคือเป็นระดับบุคคลนะแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติอะฮะถูกไหมพี่เลือกผมนะผม
1: แอบคุยกันอย่าไปส่งลงส่งไลน์คุยนะส่งไลน์คุยที่ศาลตัดสินไปแล้วนะ
0: คือมันพอเข้าใจได้ไงว่าถ้ามันสมัครทั้งคู่แล้วมันเลือกกันเองเนี่ย มันก็มีความเป็นไปได้ว่าโอเคมันจะไปคุยกันบ้างแต่อันนี้มันเป็นโครงสร้างที่โอ้โหมันมีโพยมันทำกันเป็นระบบ
1: มันมันมีการจ้างกันมาเพื่อลงแล้วมาลงกระดานอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านเอาเงินกลับไปใช้เอา
0: คือแม้ผมจะพยายามอ้างว่าศาลให้เอากระดาษเข้าไปให้เอาโพยเข้าไปเราก็คุยกันมาหลายครั้งแล้วแหละจุดประสงค์ของศาลก็คือให้จดกันลื
1: ม
0: ให้จดกันลืมแต่ไม่ให้จดไม่ได้หมายความว่าให้คุณโกงกันได้ถูกไหมฮะเนี่ยดังนั้นพอมันเห็นโครงสร้างแบบนี้พอมันชัดเจนเนี่ยก็ต้องแก้คือหนึ่งคือแก้นะสองคือก็แก้ไขด้วยแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดไปเนี่ยเราจะแก้ยังไงหรือปล่อยไปต้องรอสว5ปีใช่ไหมมาละ5ปี
1: ไอ้5ปีหรือ7ปี
0: เนี่ยผมไอ้ชุดแรกเนี่ย5ปีแน่ๆแต่ผมไม่แน่ใจน่าจะ5นะตามมนู60 5ปี5ปีครับนี่ก็ผ่านมาเท่าไหร่ละ2ปี
1: ครับ
0: 2ปีต้องรอหมดว่าละล้างใหม่หรือยังไง
1: ก็ถ้าเป็นยังเป็นกติกาเดิมตอนนี้ก็โอ้โหผมว่ามันไม่มีใครยอมใครกันแล้วนี่นะ
0: รอบหน้านี่โอ้เดี๋ยวเห็น
1: ประเภทนักคณิตศาสตร์คงไม่มีคนเดียวบ้างในประเทศไทยอ่ะ
0: ครับ
1: ที่มันจะทำสูตรก้อยให้ดู
0: แล้วมันมีรูปแบบมาให้ดูแล้ว
1: ก็เลือกขอมาเลือกงออะไรใช่ไหม
0: เดี๋ยวจะหนาแน่นกันในหลายจังหวัดเลยตามจังหวัดหัวคะแนนอ่ะ
1: คือก็ต้องยอมรับว่ากติกามันก็ไปเปิดช่องให้มีการทุจริตนะแล้วก็คนที่ตีโจทย์แตกแล้วก็ทำเป็นกระบวนการใหญ่ได้เขาก็ทำจะเป็นกระบวนการใหญ่เลยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ด้วย
0: ครับคือมันก็น่าสนใจนะว่าโอเคถ้าระบบเนี้ยโอเคมันถูกพิสูจน์แล้วล่ะว่าไม่เวิร์กแล้วเราจะไประบบไหนดีเพราะก่อนหน้านี้ระบบเลือกตั้งก็จะพาผัวเมียอีกก่อนหน้านี้ที่เธอคลอดกอดกันผัวเป็นสส.เมียเป็นสว.อะไรเงี้ย
1: แต่งตั้งแล้วหาว่าเป็นสภาทาส
0: แล้วให้เลือกกันเองก็อย่างนี
1: ้
0: ให้เลือกได้ยังไง
1: นี่ยังไงก็หนีมาเอาแบบกลางๆก็เลือกกันเองก็เอาไปอาจารย์นักเรียนบอกอาจารย์มีชัยสารภาพเลยโอ้ยผิดพลาดหนีไปหนีมาหนีปะจระเข้เลย
0: นี่เผลอๆเจอเสือหนีเสือเจอยิ่งกว่าจระเข้อีกนะแต่อาจจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานเหมือนกัน
1: ต้องไปอัญเชิญมาจากสวนลุมหน้านะมันมีคดีที่ถูกจับตามองมากนะที่ว่าตำรวจยศพันตำรวจโทขับรถแล้วก็ไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์เป็นเหตุให้เด็กชายอายุ16ปีเสียชีวิตเรียกน้องเข้าปั้นอะไรเงี้ยนะแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2รายเหตุเกิดกลางดึกตั้งแต่เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาก่อนรถยนต์คันดังกล่าวจะขับหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุด้วยนะแล้วก็ภายหลังเนี่ยตำรวจสืบสวนติดตามจนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนายตำรวจระดับสารวัตรยศพันตำรวจโทซึ่งต่อมาก็ได้เดินทางเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนแต่จริงๆจำนนได้หลักฐานนะเขารู้ตัวรู้รถรู้อะไรหมดแล้วก็กล่าวขอโทษแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งแสดงความประสงค์จะชดใช้และเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้ง2ข้อกล่าวหาได้แก่ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือก่อนนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนี่ผมฟังว่าทะเบียนก็เป็นทะเบียนสวมทะเบียนยังไม่มีข้อหานี้นะ
0: รถตำรวจสวมทะเบียนนะ
1: เห็นเขาบอกว่ารถคันที่ขับชนนะเป็นรถที่สวมทะเบียนข้อมูลที่ได้มานะแต่คดียังไม่มีข้อกล่าวหาก็แสดงว่าอาจจะยังไม่ข้อมูลอาจจะยังไม่ใช่หรือว่าอย่างไรก็ไม่ทราบ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทาง

0: ทางตำรวจเนี่ยได้นำผู้ต้องหาขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลจังหวัดพิษณุโลกนะคัดค้านการประกันตัวนะโดยที่ตำรวจรายเนี้ยสังกัดกองกำกับวิเคราะห์ข่าวกองบังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค6ได้ยื่นขอประกันตัวนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนและญาติผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาคัดค้านการประกันตัวที่ชั้นศาลก็ปรากฏว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะศาลไม่ให้ประกันตัวแล้วก็ส่งศาลฝากขังไปไอ้ส่งเรือนจำฝากขังไปแล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: เพราะผมเข้ามาดูเรื่องทะเบียนนะปรากฏว่าอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่ารถคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีทะเบียนตกอยู่ในที่เกิดเหตุพบว่าเป็นป้ายทะเบียนรถยนต์6098พิษณุโลกจากการตรวจสอบเป็นป้ายทะเบียนของรถ Honda Jazz นะครับแต่รถยนต์ที่ขับหนีเป็น Fortuner โอ้ยตายแล้วงามหน้าจริงๆตำรวจ
0: เนี่ยแต่ไม่มีข้อหานี้ไงเขาจะรอสอบก่อนใช่ไหมว่าป้ายทะเบียนที่หล่นนี่เป็นป้ายของคุณหรือว่ามันเป็นป้ายอื่นอะไรยังไง
1: แต่มันคงไม่บังเอิญว่าแบบโอ้มันเพราะมันเห็นตามกล้องอะไรกันหมดเลยเนี่ย
0: ก็พฤติกรรมก็แปลกๆนะถ้าสวมทะเบียนนี่มันก็แปลกๆอยู่นะ
1: ใช่คนดีๆไม่ทำนะคนดีๆไม่สวมทะเบียน
0: เป็นนายตำรวจแต่ว่าเอาทะเบียนรถ Honda Jazz มาใส่รถ Fortuner
1: ครับสวมทะเบียนหรือทะเบียนปลอมเนี่ยผม
0: ครับ
1: เคยเห็นเหตุผลก็มีพวกหน้าใหญ่อย่างเดียวส่วนใหญ่ก็จะแบบเอาพวกทะเบียน
0: สวย
1: ทะเบียนประมูลมาใส่แต่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยแต่อันนี้มัน6098นะ
0: ไม่ใช่เลขสวย
1: มันไม่ใช่เลขสวยแน่นอน
0: ครับแล้วหนีด้วยนะชนแล้วหนีเนี่ยในทางวินัยน่าจะต้องขยับเขยื้อนอะไรหน่อยนะตำรวจเพราะพฤติกรรมนี่มันเป็นพฤติกรรมที่ถือว่าเร็วซามากขับชนแล้วหนี
1: แล้วชนเนี่ยชนตั้งแต่คืนวันที่สองมามอบตัววันที่6ใช่ไหมมอบตัวนี่ก็4 วันนะ
0: ครับ
1: 4 วันกว่าจะมอบตัว
0: คือเป็นข่าวอ่ะเป็นข่าวมาแล้วก็เขาไล่จนกระทั่งเขาเจอเขารู้หมดว่าใครอะไรยังไงก็เลยมามอบตัว
1: ใช่
0: วันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณเอกพรครับ
1: ผมเดี๋ยวขออนุญาตเจออีกทีพฤหัสเลยพอดีผมต้องไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยพอดีมีคนเชิญไปก็นะไปแชร์ประสบการณ์กับน้องๆสักหน่อย
0: ครับครับโอเคครับขอบพระคุณวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัย

0: และเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mpod News FM 100.5 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 6:00 น.ถึง 2:00 น. Mpod News FM 100.5ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. Mcord News FM 100.5ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5 เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์ 2:00 น.ถึง 4:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: ก้านรายการ34นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้พบกันเช้าวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมาและพี่พรวันดีวรรณเมธังกูลนะคะสวัสดีค่ะพี่พร
2: ค่ะสวัสดีน้องนงสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะก็มาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจและโลกการลงทุนกันนะคะก็ถ้าไปดูในต่างประเทศเองนะคะสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางซึ่งก็ส่งผลในเรื่องของราคาพลังงานนะคะตอนนี้อเมริกากับอิหร่านก็กลับมาตอบโต้โจมตีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งรายงานล่าสุดนะคะก็ปรากฏว่าอิหร่านนี่เปิดเผยว่าการเจรจากับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซนั้นเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นการกำหนดเส้นทางชั่วคราวสำหรับการเดินเรืออย่างปลอดภัยค่ะก็มีแนวโน้มนะคะว่าความเข้าใจร่วมกันระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับเส้นทางดังกล่าวนั้นจะได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือว่า IMO นะคะในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะแล้วก็ทางเอสเมอิลบาเกอีซึ่งเป็นโฆษกของอิหร่านนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนั้นบอกว่าความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซนั้นเป็นผลมาจากการรุกรานทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านค่ะแล้วบอกว่าเรือจะไม่สามารถผ่านเส้นทางนี้ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยตราบเท่าที่สถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้นะคะในขณะที่ก็มีรายงานข่าวนะคะว่าโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดิอารามโกนั้นถูกโจมตีนะคะโดยกลุ่มฮูติค่ะเป็นโรงกลั่นนะคะที่อยู่ในเมืองจีซานนะคะซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมของซาอุดิอาระเบียที่อยู่ใกล้กับชายแดนเยเมนแล้วก็เคยถูกกลุ่มฮูติโจมตีมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะและเมืองนี้ก็เป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันขนาด400,000 บาร์เรลต่อวันถือว่าเป็นหนึ่งในโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดของซาอุดิอาระเบียนะคะอีกครั้งก็เป็นที่ตั้งของโรงงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอีกด้วยนะคะก็เป็นประเด็นในเรื่องของสงคราม

0: ามนะคะในตะวันออกกลางนะคะซึ่งก็ส่งผลกับเรื่องของราคาพลังงานเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตราคากันอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดอเมริกาปิดนะทั้งตลาดน้ำมันตลาดทองนะคะแล้วก็หุ้นปิดเนื่องจากว่าเป็นวันแรงงานเดี๋ยวเราจะรายงานราคาในช่วงเช้าวันนี้นะคะเพิ่มเติมประเด็นในต่างประเทศก็คือว่านอกเหนือจากสถานการณ์สงครามแล้วเนี่ยอเมริกากับแคนาดาเองก็ยังมีความตึงเครียดทางการค้าระหว่างกันข้อพิพาททางการค้านะคะกับสหรัฐกับแคนาดานะคะโดยล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ก็โพสต์บนโซเชียลทรูทโซเชียลนะคะว่าห้ามขายเครื่องบินบอมบาร์เดียของแคนาดาในสหรัฐอีกต่อไปค่ะก็เป็นการตอบโต้นะคะที่แคนาดาปิดกั้นไม่ให้ธนาคารและบริษัทของสหรัฐเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศในขณะที่ตลาดก็รอนะคะเดือนนี้มีการประชุมสำคัญก็คือเฟดนะคะ 15-16 กันยายนนี้ซึ่งสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาประกาศออกมานะคะแล้วก็ในมุมนึงในเรื่องของตลาดเงินเนี่ยเดี๋ยว BOJ จะประชุมนะคะปรากฏว่าประเด็นเรื่องเงินเยนซึ่งเมื่อวานเราคุยกันไปนิดหนึ่งแล้วก็คือเงินเยนเนี่ยมาเคลื่อนไหวอยู่ที่แถว154เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เป็นการแข็งค่านอกจากจะหลุด160เยนต่อดอลลาร์มาแล้วก็ยังผ่านลงมาจากระดับก่อนหน้านี้ที่อเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยจับมือกันแทรกแซงพยุงค่าเงินเยนแล้วก็แข็งค่าเกินกว่าที่ก่อนหน้านี้สกอตต์เบสเซนบอกว่าจะเอาเงินเก็บของอเมริกาเนี่ยจำนวนแบบเกือบล้านเหรียญเนี่ยพร้อมที่จะมาแทรกแซงนะคะตลาดอัตราแลกเปลี่ยนรวมไปถึงเพื่อเป็นการกดบอนด์ยิลด์ของสหรัฐอเมริกาให้ปรับตัวลดลงอีกด้วยก็คือตอนนั้นเนี่ยค่าเงินเยนอยู่ที่157เยนต่อดอลลาร์แต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็คือ154เยนต่อดอลลาร์แถวๆนี้มีการคาดการณ์ว่า BOJ อาจจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นภาพของในต่างประเทศกันก่อนนะคะ
1: ค่ะในส่วนของค่าเงินเยนแข็งค่าที่สุดในรอบ7เดือนด้วยนะคะมีสถิติด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าคนมองว่าสงครามแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้โยงมาถึงจีนแต่ว่าไม่แน่เหมือนกันสงครามครั้งต่อไปว่ากันว่าอาจจะมีหุ่นยนต์ไปด้วยไปรบนะคะเพราะว่าตอนนี้จีนเองกำลังศึกษาฮิวแมนนอยด์สำหรับภารกิจทางทหารด้วยค่ะต่อกองทัพของจีนนะคะศึกษาแล้วก็ทดสอบการนำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มาใช้ในภารกิจทางทหารค่ะโดยเฉพาะสถานการณ์รบในเมืองนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นการรบที่ไหนอย่างไรนะคะจีนน่ะมีความเป็นไปได้คือเขาได้เปรียบในเรื่องของการผลิตหุ่นยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกทำให้กองทัพสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็นำมาต่อยอดได้อย่างรวดเร็วค่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างการวิจัยมีข้อจำกัดทางเทคนิคแต่ว่าในส่วนของเป้าหมายคือการพัฒนาหุ่นยนต์จากบทบาทสนับสนุนไปสู่ภารกิจหลักเป็นกำลังรบหลักเลยทีเดียวนะคะส่วนเศรษฐกิจในบ้านเราวันนี้เนี่ยเดือนกันยายนก็จะเป็นเดือนที่จับตาการยกย้ายใหญ่ของข้าราชการระดับสูงนะคะโดยเฉพาะในกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญอย่างใกล้ชิดอย่างวันนี้เองก็จะมีเสนอการปรับเปลี่ยนนะคะข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งก็น่าจะมีหลายตำแหน่งเลยทีเดียวนะคะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันนี้ค่ะส่วนในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการเสนอโผแต่งตั้งยกย้ายเข้าสู่ที่ประชุมในสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกกันอยู่ตอนนี้มีหน่วยงานใหญ่3หน่วยงานเป็นผู้บริหารระดับสูงที่จะว่างลงนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมสัมภากรนะคะแล้วก็ในส่วนของทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแล้วก็กรมธนารักษ์ด้วยนะคะที่จะว่างลง3ตำแหน่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็มีการจับตายกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงนะคะอย่างอาจจะมีการแต่งตั้งในส่วนของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นปลัดกระทรวงการปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็ในส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์เนี่ยก็จะเป็นตัวเต็งที่จะไปนั่งตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนใหม่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายนะคะกระทรวงการคลังยังก่อนวันนี้นะคะแต่ก็วันนี้เรื่องของเที่ยว plus วันนี้นะคะเห็นว่าทางท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็จะพูดคุยหารือกันกับทางกระทรวงการคลังนะคะก็เพื่อที่จะขับเคลื่อนนะคะเพื่อให้น่าจะออกมาได้

0: ายในเร็ววันนี้อาจจะเข้าครม.ภายในเดือนนี้นะคะเรื่องของเป็นอีกหนึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศท่ามกลางนะคะเรื่องของการเมืองเองนะคะทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาก็ทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเพราะว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการบริหารนโยบายแล้วก็การบริหารงานของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะทีนี้มาดูภาพของตลาดเงินตลาดทุนกันนะคะก็ถ้าไปดูฟิวเจอร์สกันก่อนนะคะเช้าวันนี้เนี่ยดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นร่วงลง300กว่าจุดนะคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็คือถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นมาหลังจากมีรายงานว่าโรงกลั่นของซาอุดีอารามโกในซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มฮูตินั้นโจมตีค่ะทำให้ราคาน้ำมัน WTI นั้นขยับขึ้นไป1เหรียญกว่าๆเลยนะคะมาแตะคือทะลุ90เหรียญขึ้นมาตอนนี้มาอยู่ 92.62 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนถ้ามาดูราคาน้ำมันที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้เกิดความกังวลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งก็โอกาสและความเป็นไปได้ในการที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้เนี่ยตอนนี้เพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ไปดู TI อยู่ที่92ล่าสุดนะ 92.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์นะคะก็บวกขึ้นไปอีก21เซนต์นะคะมาอยู่ที่ 97.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์สก็เคลื่อนไหวในแดนลบค่ะลบไป330จุดหรือว่า 0.6% นะคะส่วน S&P ก็เช่นเดียวกันปรับลดลงไป 0.05% ค่ะ
1: ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะเมื่อวานนี้ปิดทรงตัวท่ามกลางราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เพิ่มความกังวลใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อแม้ว่าจะมีข้อมูลเศรษฐกิจในยูโรโซนที่ออกมาดีกว่าคาดแต่ว่าปัจจัยลบก็ปิดบังบดบังปัจจัยบวกไปเลยนะคะดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600เนี่ยปิดที่649จุดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,306 จุดบวกมา27จุด DAX เยอรมนีปิดที่ 26,006 จุดค่ะลบไป39จุดนะคะแล้วก็ฟูซี่100ลอนดอนปิดที่ 10,822 จุดลดลงเกือบ9จุดค่ะดัชนี DAXของเยอรมนีเนี่ยลดลง 0.2% หลังจากที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรค AFD ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดของเยอรมนีคว้าชัยในการเลือกตั้งระดับรัฐที่แซกซอนีอันเฮาค่ะก็ด้วยคะแนนเสียงเนี่ย 44% ซึ่งกระทบผลกระทบครั้งใหญ่ต่อตำแหน่งอาจจะดูภาพของท่านนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นเพียงคะแนนเสียงของรัฐนะคะแต่ว่านโยบายของพรรค AFD เนี่ยดูจะตรงข้ามกับนโยบายของเยอรมนีปัจจุบันชัดเจนค่ะมีนโยบายสนับสนุนการควบคุมคนเข้าเมืองที่เข้มงวดขึ้นแล้วก็จะมีการกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียลดการสนับสนุนยูเครนนะคะแล้วก็มีนโยบายที่จะถอนตัวออกจากยูโรโซนด้วยนะคะส่วนตลาดหุ้นฝรั่งเศสเนี่ยปิดปรับตัวแตะระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่านักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสถานะการคลังของประเทศก่อนการเลือกตั้งในปีหน้าการเมืองของหลายประเทศในยูโรโซนตอนนี้อาจจะกำลังวัดทิศทางของประเทศเหมือนกันก็นำมาเล่าให้ฟังเผื่อว่ามันก็นำไปสู่ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้นะคะข้อมูลเศรษฐกิจที่ช่วยสนับสนุนแนวโน้มเศรษฐกิจของภูมิภาคเนี่ยโดยความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยูโรโซนเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า4ปีในเดือนกันยายนค่ะขณะที่ GDP ไตรมาส2ขยายตัวขึ้น 0.6% จากไตรมาสก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 1.2% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งทั้ง2ตัวเลขเนี่ยสูงกว่าที่ตลาดคาดการค่ะแต่ว่าปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางเนื่องจากว่าตลาดสหรัฐปิดทำการนะคะเนื่องในวันแรงงานแล้วก็มีการคาดการณ์ว่า ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันพฤหัสบดีนี้นะคะแม้ว่าเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายจะส่งสัญญาณว่าไม่ต้องการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมมากนักแต่ว่าบรรดานักลงทุนก็ยังคงคาดการณ์ว่า ECB จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งภายในสิ้นปีนี้แล้วก็จะปรับอีก1ครั้งในปีหน้าค่ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้มาดูภาพของตลาดเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างว่าเป็นอย่างไรค่ะสำหรับดัชนีนิกเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้น บวกได้อ่อนๆค่ะไม่ถึง 0.

0: 1% เลยนะคะเพียงแค่45จุดแค่นั้นเองค่ะส่วนดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปรับตัวลดลงไป 0.6% และเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนั้นก็บวกไป 0.3% ส่วนคอสปีอินเด็กซ์ของเกาหลีใต้วันนี้บวกได้ 2% นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าได้แรงหนุนของการปรับเพิ่มขึ้นของหุ้นเดลต้านะซึ่งก็มีสัดส่วนทำให้เซ็นอินเด็กซ์นั้นบวกไปถึงกว่า20จุดจนปิดตลาดนะคะภาพรวมเนี่ยเซ็นอินเด็กซ์ปิดบวกไป23จุด อยู่ที่1,618จุดนะคะก็มีแรงซื้อของหุ้นจากหุ้นเดลต้านั่นเองหลังจากที่เดลต้าเนี่ยราคาปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณแนวรับที่สำคัญประกอบกับนักลงทุนก็ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อกระแสการลงทุนในกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับ AI และเทคโนโลยีนะคะเมื่อวานนี้เซ็นอินเด็กซ์เราปิดก็คือทะลุผ่าน 1,600 จุดขึ้นมานะคะ 1,618 จุดมูลค่าซื้อขาย 60,000 ล้านค่ะและต่างชาติเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิ 2,700 กว่าล้านบาทนะคะซึ่งแนวโน้มวันนี้เนี่ยทางบลทิสโก้นะคะก็คาดว่าหุ้นไทยมีโอกาสขยับปรับเพิ่มขึ้นได้นะคะก็จะได้แรงหนุนอย่างต่อเนื่องจากแรงซื้อหุ้นเดลต้านะคะนอกจากนี้เนี่ยเม็ดเงินต่างชาติเมื่อวานนี้ซื้อไป 2,700 กว่าล้านนะคะก็จะทำให้เชื่อว่ากระจายแรงซื้อไปยังหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพลังงานที่ตอนนี้ราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นจากตะวันออกกลางนะคะในขณะที่ปัจจัยในประเทศก็คืออยู่ที่สภาค่ะการพิจารณาร่างพรบ งบปี70นะคะในช่วงสัปดาห์นี้ก่อนที่จะส่งต่อให้วุฒิสภาในปลายสัปดาห์ด้วยวันนี้ให้แนวรับ 1,610 จุดค่ะและถ้าหลุดลงไปก็จะมีแนวจิตวิทยาคือ 1,600 จุดส่วนแนวต้านค่ะก็มองไว้ 1,630 จุดค่ะ
1: ค่ะเป็นการปิด1618เป็นการปิดเหนือ1610ที่คุณจินนะว่าไว้เมื่อวานนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ดูราคาทองคำกันบ้างค่ะเนื่องจากว่าตลาดทองคำตลาดนิวยอร์กเนี่ยปิดทำการเมื่อวานนี้เดี๋ยวดูเราก็จะไม่ทราบตัวเลขของ Gold Future นะคะเราจะมาดู Gold Spot กันค่ะเช้าวันนี้ณขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 4,423 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะส่วนราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้นะคะประกาศปรับเปลี่ยน2รอบค่ะรอบแรกเนี่ยบวกมา350บาทต่อบาททองคำนะคะรอบ2ลงมา100บาทค่ะโดยรวมแล้วเช้าวันนี้ทองคำบวกมา250บาทต่อบาททองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 68,600 บาทค่ะขายออก 68,800 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,429 ดอลลาร์แล้วก็โค้ดเงินบาทที่32บาท83สตางค์นะคะวันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้นะคะราคาทองคำเมื่อวานนี้เนี่ยปรับเปลี่ยน28รอบโดยรวมลงไป600บาทต่อบาททองคำค่ะ
0: ใช่ค่ะทีนี้มาเพิ่มเติมกันกับเรื่องของตัวเลขค่าการตลาดราคาน้ำมันในประเทศนะคะก็สัปดาห์นี้ก็ต้องค่อนข้างจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนใช้น้ำมันเนี่ยนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันในต่างประเทศก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บ้านเราเองเนี่ยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ค่อนข้างจะป่วมมากๆนะคะคือกระทุทะลุ 80,000 ล้านขึ้นไปในติดหนี้เป็นติดลบอยู่เนี่ยนะคะแล้วกองทุนเองก็ภาระหนักอึ้งเลยนะคะนี่ขออนุญาตดูโครงสร้างราคาน้ำมันนะคะสำหรับการอุ้มราคาน้ำมันดีเซล B7 เนี่ยใช้เงินกองทุนอยู่สำหรับอุดหนุนนะคะลิตรละ5บาท77สตางค์และตัว B20 10บาท12สตางค์นะคะและในหมวดของเบนซินโซฮอลทุกตัวก็ต้องใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่2บาทกว่าๆนะคะไปจนถึงเกือบ6บาทเลยทีเดียวนะคะยกเว้นตัวเดียวคือเบนซิน95นะคะที่เป็นน้ำมันชนิดเดียวที่คืนเข้ากระปุกกองทุนนะฮะที่ลิตรละ4บาท82สตางค์นะคะและค่าการตลาดตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่3บาทกว่าๆ3บาท60 3บาท59นะคะแม้กระทั่งตัวดีเซลเองค่าการตลาดก็อยู่ที่2บาทต่อลิตรค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์
0: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนงวดีคุณวันดีทั้งสองครับ
0: ค่ะอาจารย์ครับวันนี้ขออนุญาตอาจารย์นะคะชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องของกรณีของอิสรา

0: เอวนิดนึงนะอาจารย์คะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเราก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างนะคะนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราก็เวลคัมเขาเข้ามาในประเทศรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากอิสราเอลอีกด้วยนะคะแต่ว่าก็เริ่มมีประเด็นที่ต่อเนื่องขึ้นมาตั้งแต่พฤติการของนักท่องเที่ยวนะต่อคนในพื้นที่นะคะมาจนถึงการมาตั้งชาบัดในประเทศไทยแล้วคนไทยเข้าไปไม่ได้นะคะแม้กระทั่งท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ยังเข้าไปไม่ได้นะคะมาจนถึงเรื่องว่าสุสานมีเตรียมพื้นที่ไว้เตรียมฝังร่างไว้ถึง6ไร่ด้วยกันนะคะแต่ก็ไม่ได้รับใบอนุญาตนะคะแต่ก็ไปดูแล้วก็พบมีร่างอยู่จริงๆนะคะตลอดจนก็จะระดมทุนนะมีการระดมทุนนะคะมาสร้างชาบัดในประเทศไทยและก็ระดมชวนอิสราเอลจากหลายประเทศเนี่ยมาฉลองปีใหม่ที่ภูเก็ตในบ้านเราในสัปดาห์นี้ด้วยนะอาจารย์มันก็เป็นภาพที่ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับด้านความมั่นคงอาจารย์เป็นอีกจุดหนึ่งนะอาจารย์จะให้น้ำหนักกันยังไงดีอะคะกับเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความมั่นคงอะค่ะอาจารย์ค่ะ
1: คือแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับ
0: ค่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมว่าความเป็นชาติหรือความมั่นคงเนี่ยต้องมาก่อนทุกเรื่องนะครับ
0: อืมค่ะ
1: บางครั้งเศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถฟื้นฟูได้เนาะ
0: อืม
1: แต่ว่าในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยคือความมั่นคงคือการที่มันอยู่นิ่งไม่ไหวติงหรือถ้าไหวติงแล้วเนี่ยมันไหวติงระยะสั้นและกลับมาสู่เสถียรภาพหรือสู่จุดสมดุล นะครับอย่างรวดเร็ว และจุดสมดุลนั้นจะต้องยืนอยู่อย่างถาวร ยาวนานแบบนี้ คือมันจะเป็นมั่นคงและยั่งยืนนะครับ เพราะว่าทุกประเทศเนี่ยเขาเน้นความมั่นคงเป็นตัวตั้งทั้งนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายประเทศเนี่ยไม่เคยขายที่ดินขาดโดยเฉพาะในเอเชียส่วนใหญ่ให้เช่า99ปีก็เป็นความมั่นคงของทั้งสองฝั่งความมั่นคงประเทศคือไม่เสียดินแดนความมั่นคงของคนที่มาลงทุนก็คือได้มีสิทธิ์ในการทำกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยมันชื่อว่าเราทำถูกต้องตามกฎหมายไหมถูกไหมฮะมันก็กลับมาที่กฎหมายฮะเพราะฉะนั้นการเคารพกฎหมายของบ้านใครก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือคำถามคือเราไปที่ไหนอ่ะเราไม่รู้กฎหมายเข้าไม่ได
0: ้
1: เราต้องถูกลงโทษและติดคุกตามกฎหมายอันนี้ผมพูดถึงเรื่องบังคับกฎหมายหลักทั่วไปยิ่งมีอยู่ชนเลยนะภาษากฎหมายเพราะเนี่ยถ้าถามผมเลือกความมั่นคงก่อนเศรษฐกิจครับแต่ว่าแน่นอนว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันสามารถผสมผสานได้เพราะว่าเราพูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าการเที่ยวตอนนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องจักรไม่กี่ตัวที่จะหนุนนำเศรษฐกิจพื้นที่และเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะการที่เรามีวีซ่าค่อนข้างจะฟรีเขาเข้ามาง่ายและหลายคนก็แซวกันว่าประเทศไทยเนี่ยเราควบคุมไม่มากมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นแหล่งซ่องสุมอาชญากรรมได้ง่ายเพราะว่าเรื่องแบบนี้ฝ่ายความมั่นคงกับฝ่ายเศรษฐกิจต้องนั่งคุยกันผมยังกลับมาเหมือนเดิมแม้ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมยึดความมั่นคง
2: ค่ะแม้ว่าโดยรวมการเข้ามาอยู่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวต่างชาติไทยเราจะได้ประโยชน์ในมิติเศรษฐกิจแต่ว่าในสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือเรื่องของความมั่นคงเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะต้องมาตรการข่าวกรองความเฝ้าระวังหรือว่ามาตรการด้านความมั่นคงการป้องกันความปลอดภัยนี้อาจารย์อยากจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมกับรัฐบาลบ้างคะ
1: ผมคิดว่าการใช้กฎหมายนานาชาตินะครับกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ทำการเผยแพร่ข้อมูลในเชิงรุก
2: ค
1: ือก่อนลงมือแล้วก็มีการข่าวแบบนี้แหละที่ปล่อยข่าวให้ข่าวการชี้แจงความเข้าใจการตักเตือนไอ้นี่เป็นหลักของทั่วไปนะฮะอันนี้ถ้าฟ้องศาลปกครองก็ไม่มีอะไรผิดแต่เพราะว่าเราแจ้งก่อนนะมีการสอบสวนให้ข้อเท็จจริงให้มีการร้องเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ครบตามกฎหมายนะครับแล้วก็บอกกับสารทูตต่างๆทั่วไปว่าเราเนี่ยดำเนินการหมายเคร่งครัดเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยในระยะยาวแต่อยู่อย่างมีความสงบในระหว่างกันเนี่ยผมเชื่อมันก็ต้องบังคับใช้กฎหมายครับถ้าถือว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเกินพื้นที่คือเราต้องบอกว่าเรามีกฎหมายที่ประชาพิจารณ์เพราะอะไรเพราะถ้าเราไปลงทุนที่ไหนก็ตามคนในพื้นที่จะต้องไม่เดือดร้อนนี่คือกฎหมายหลักของไทยเลยนะเพราะการทำได้ก็ตามเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยจะต้องไม่เดือดร้อนจะต้องรับได้ดังนั้นก็เหมือนกันครับในเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยระดับประเทศก็ต้องเข้าไปดูแลคือเราผมว่าเราต้อนรับคนทุกคนนะ
0: ค
1: ือว่าจุดที่สมดุลซึ่งต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าไม่ใช่ว่าดำเนินการแล้วเนี่ยจะไม่ได้ฟังเสียงของคนรอบข้างหรือว่าฟังกฎหมายเนาะมันก็ต้องบังคับใช้กฎหมายครับ
0: อืมค่ะอาจารย์แต่เราอาจจะต้องเข้มมีมาตรการเข้มเป็นพิเศษกับชาติดังกล่าวไหม อย่างที่เราเห็นกรณีนะคือชาติอื่นก็มาเที่ยวบ้านเราแต่เราก็อาจจะไม่ค่อยเห็นข่าวลักษณะแบบนี้
1: คือผมคิดอย่างนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เอาเป็นกรณีเปรียบเทียบเนา
0: ะ
1: เวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศอื่นเวลาเข้าตม.เอ๊ะทำไมเขาชอบเล็งประเทศเราเป็นพิเศษ
0: เออใช
1: ่เช่นเราเป็นผีน้อยบ้างล่ะ
0: ค่ะ
1: แต่เนี่ยคือมันมีสิทธิ์เล็งได้แต่ตอนขาเข้าฮะแต่ถ้ามาทำผิดกฎหมายมันก็จัดการได้

0: ภายใต้กฎหมายไทยซึ่งมีมาตรฐานนานาชาติแต่คำถามนึงเนี่ยนักการทูตนะครับของประเทศถึงเขาบอกว่าอย่าไปเฉพาะเจาะจงประเทศเขาได้ไห
1: ม
0: มันมีเหมือนกันทุกประเทศนั่นแหละถ้าใช้กฎหมายครอบคลุมทุกชาติทุกภาษาเขาเชื่อว่านี่คือหลักยุติธรรมเพราะฉะนั้นการที่ไปเฉพาะเจาะจงเป็นเคสหรือกรณีเนี่ยผมว่ามันเป็นเคสไปกรณีกฎหมายที่ละเมิดนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มของประเทศหรือกลุ่มของเชื้อชาติผมคิดอย่างนั้นนะครับคือเราต้องอิงกฎหมายไทยและต้องอิงกฎหมายระหว่างประเทศด้วยแล้วก็แน่นอนถ้ามันต้องใช้ทางรัฐศาสตร์เข้ามาเจือด้วยเพราะบางทีเนี่ยน้ำพึ่งหยดเดียวอะแล้วมันมองหน้ากันไม่ได้อีกเลยอะครับ
2: อาจจะทำแต่ไม่ต้องประกาศอะไรเงี้ยไหมอาจารย
1: ์รู้เป็นการภายใน
0: เป็นผมประกาศ
2: ประกาศเลยอะ
0: คือไม่รู้แต่ภายในไม่ทราบฮ
1: ะ
0: วันนี้ที่คุยในเรื่องที่ไม่ใช่เศรษฐกิจนะ
2: ไม่เศรษฐกิจเลยอาจารย์บอกความมั่นคงมาก่อน
1: ความมั่นคงมาก่อน
0: แต่จริงๆนะผมคิดว่ามันก็คือฝ่ายความมั่นคงนะวันนี้คือถ้าถามผมในฐานะประชาชนเงี้ยนะฝ่ายนักวิชาการต่างออกเนี่ยผมว่าในฐานะประชาชนเนี่ยเราต้องการสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องอ่ะแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเราก็จะพูดว่าเอ๊ะทำไมเราเดินทางเข้าไปในพื้นที่ไหนไม่ได้เชียวหรือแต่ว่าเราสังเกตครับมันไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเคสแรกนะในอดีตที่ผ่านมาก็มีนักลงทุนแล้วเข้ามาปั๊บแล้วเขาสงวนสิทธิ์เฉพาะเมมเบอร์ที่เป็นชาวประเทศนั้นๆมันก็เป็นสิ่งที่ทำกันเหมือนกันถ้าเขาได้เอกสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและเปิดถูกต้องตามกฎหมายประมาณเนี้ยเพราะผมว่ามันต้องอิงกฎหมายครับแล้วก็อิงการสร้างความเข้าใจก่อนเนี่ยครับ
1: อาจจะต้องไปดูกฎหมายวีซ่าระยะยาวแล้วก็เรื่องของการยกระดับการคัดกรองอย่างที่อาจารย์บอกตรวจสอบประวัติตั้งแต่ตอนขาเข้ากันเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็อาจจะแต่ถ้าถามผมอ่ะคือคนที่สมมติได้เคสในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะไม่เจอประวัติอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมว่าการตรวจประวัติขาเข้าเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วครับการข่าวต้องมีแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยในเรื่องของการดูแลในพื้นที
2: ่
0: ผมก็คงตั้งประโยชน์ง่ายๆคำเดียวนะคำถามคือข้าราชการในพื้นที่รู้เรื่องไหมและละเลยหรือไม
1: ่
0: 1-5-7หรือเปล่าล่
1: ะ
0: ประมาณนี้ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับวันนี้
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีไฟเขียวเด้งณัฐพลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ากรุทำเนียบรอปลดเกล้าตำแหน่งใหม่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอโยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมออกจากกระทรวงแต่จะยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ส่วนจะโยกย้ายนายณัฐพลไปที่หน่วยงานใดขอให้รอดูมติครม.เพราะยังไม่มีมติออกมาส่วนย้ายไปกระทรวงอื่นหรือมาประจำทำเนียบรัฐบาลนายวราวุฒิยอมรับว่าย้ายมาทำเนียบรัฐบาลและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายในการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตำแหน่งใหม่ของนายณัฐพลและประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรียบร้อยทางนี้คาดว่านายณัฐพลจะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ส่งคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูงเทียบเท่าปลัดกระทรวงซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เป็นตำแหน่งรองรับข้าราชการระดับสูงหรือปลัดกระทรวงที่โยกย้ายมาจากกระทรวงอื่นยุทธพรชี้ตั้งม็อบไล่รัฐบาลไม่ง่ายเปรียบเสมือนยาหมดอายุการเมืองเปลี่ยนสภาพการชุมนุมย้ายสู่โลกออนไลน์รองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายของอดีตแกนนำและบุคคลในกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ออกมาจัดชุมนุมในรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลว่ายังไม่น่าจะมีพลังเพียงพอที่จะสั่นคลอนเสถียร

0: รภาพรัฐบาลเนื่องจากบริบทการเมืองและรูปแบบการเคลื่อนไหวของประชาชนเปลี่ยนไปจากเมื่อ 10-20 ปีก่อนอย่างมากบุคคลหลายคนที่กลับมาเคลื่อนไหวในเวลานี้เคยมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านรัฐบาลทักษิณชินวัตรตั้งแต่ช่วงปี 2548 ถึง 2549 และต่อเนื่องถึงการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในช่วงปี 2556 ถึง 2557แต่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งตัวบุคคลฐานมวลชนและบริบททางการเมืองล้วนเปลี่ยนแปลงจนเปรียบกลุ่มการเมืองรุ่นเก่าบางส่วนว่าเป็นยาหมดอายุที่ไม่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้เหมือนในอดีตปัจจัยสำคัญคือการเมืองภาคประชาชนได้เปลี่ยนจากรูปแบบการรวมมวลชนจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ชุมนุมไปสู่การใช้เครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงผู้คนด้วยเหตุนี้รูปแบบการจัดเวทีการลงชื่อเรียกร้องหรือการนัดมวลชนลงถนนจึงไม่ได้มีอิทธิพลต่อสังคมเท่าเดิมและเป็นพื้นที่ที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมรุ่นเก่าไม่ได้มีความได้เปรียบเหมือนในอดีตประเมินว่าการนัดหมายเคลื่อนไหวในวันที่7กันยายนยังไม่น่าจะสามารถสร้างแรงกดดันถึงขั้นเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้จังหวัดน่านพบผู้ป่วยโรคฉี่หนู3รายในพื้นที่อำเภอปัว1รายและอำเภอท่าวังผา2รายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 หลายรายและรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้เปิดเผยข้อมูลรายงานพบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูจำนวน3รายในพื้นที่อำเภอปัว1รายและอำเภอท่าวังผา2รายซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมสอบสวนโรคมีประวัติการลุยน้ำและดินโคลนโดยขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง3รายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาษวานอนอีกจำนวน3รายและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยสะสมรวม22รายซึ่งขณะนี้สาธารณสุขจังหวัดน่านได้เฝ้าระวังติดตามค้นหาและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาดในพื้นที่ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลดซึ่งพบว่าพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านขณะนี้มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารและตำรวจผู้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในทางระบาดวิทยาโดยขณะนี้ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคทีมภาคสนามร่วมกับทีมเฝ้าระวังสอบส่วนควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่อำเภอปัวและโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้ทำการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดรลินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเตือนภาคอีสานระวังฝนตกหนักถึงวันที่13กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง

0: บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอันหนึ่งช่วงวันที่11ถึง13กันยายนยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าปรากฏการณ์เอนโซที่อยู่ในสภาวะเอลนินโยในปัจจุบันจะคงสภาวะนี้ต่อไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2570โดยมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเป็นเอลนินโยกำลังแรงมากในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2569ด้วยความน่าจะเป็นมากกว่า90%ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยคาดว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนประเทศไทยจะมีปริมาณฝนรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าค่าปกติส่วนอุณหภูมิมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าค่าปกติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: 10:10 นค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะช่วงนี้มาดูภาพของตลาดหุ้นไทยกันนะคะหลังจากนี้คุณเดลต้านะคะคุณพี่เดลต้าเขาพาเซ็นดีเอ็กซ์ปิดบวกไป20กว่าจุดนะคะเช้าวันนี้เปิดทำการมาเซ็นดีเอ็กซ์ก็บวกได้อีกบวกอีกนิดหน่อยนะคะคือถ้าเดลต้าพักเซ็ตก็พักไปด้วยนะวัน2วันนี้นะคะบวก 1.57 จุดค่ะ 0.1% เซ็ตอยู่ 1,620 จุดค่ะแต่ถ้ามาดูหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับแรกวันนี้เป็นเดลต้านั่นแหละนะคะเดลต้าเช้านี้เปิดมาปรับลงมา1บาทนะคะหรือว่า 0.3% อยู่ที่275บาทค่ะอันดับที่2คือ SCC ปูนใหญ่วันนี้บวกถึง6บาททีเดียวนะคะ 2.3% ราคาล่าสุด267บาทค่ะอันดับที่3คือไทยออยนะคะ TOP Top Thai Oil นะคะวันนี้บวก 3.5% 2บาท25สตางค์ล่าสุด 66.25 บาทต่อหุ้นค่ะ True ราคายังไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่13บาท10สตางค์ Advance นะคะวันนี้มีแรงขายเปิดมาลบมา3บาทค่ะ 0.8% ราคาล่าสุด354บาทBH นะคะก็เป็นหนึ่งตัวที่โดดเด่นในกลุ่มโรงพยาบาลที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนนะคะ BH วันนี้บวกถึง4บาท50สตางค์ 2.3% นะคะเช้านี้อยู่ที่198บาทค่ะอีกตัวหนึ่งในกลุ่มโรงพยาบาลคือ BDMS ซึ่งวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะปรับลงมา20สตางค์เกือบ 1% ค่ะ BDMS เช้านี้ราคาอยู่ที่ 20.20 IRPC ค่ะปรับเพิ่มขึ้น6สตางค์ 2% 3บาท6สตางค์เป็นราคาล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้นะคะอันดับที่9คือ SCB ซึ่งติดเครื่องหมาย XD เช่นเดียวกันนะคะราคาหุ้น SCB เช้านี้เปิดมา

0: ปรับลดลง1.50 บาท 1% นะคะอยู่ที่150.50 บาทและปิดท้ายตารางคือปตท.สผ.ราคายังไม่เปลี่ยนแปลงที่150 บาทค่ะ
1: ค่ะกลยุทธ์การลงทุนวันนี้เป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันกับคุณชัยยศจิวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณชัยยศค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีค่ะ
0: ประเมินทิศทางหุ้นไทยวันนี้เป็นอย่างไรนะวันนี้เดลต้าไม่ไปต่อหรือเปล่านะหลังจากเมื่อวานนี้ก็บวกแมลงเลยทีเดียวนะคะค่ะ
2: ก็ต้องบอกว่าเดลต้าเนี่ยมันคงเป็นภาพของการรีบาวด์มานะเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคาหุ้นเนี่ยว่าดรอปลงมาค่อนข้างแรงนะฮะจากบริเวณสัก350นะครับลงมาที่250เนี่ยโหเรียกว่าลงมา100บาทก็เยอะมากๆนะเพราะนั้นภาพของการรีบาวด์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะประกอบกับเมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของพวกกลุ่มเทครอบบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันนะหรือว่าแม้กระทั่งเกาหลีใต้เมื่อวานนี้นะขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะในส่วนของโซแม่เขานะฮะเดลต้าไต้หวันเนี่ยขึ้นค่อนข้างดีก็เลยทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีภาพของการดีตัวขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของมองภาพในเรื่องของมาร์จิ้นที่อาจจะดรอปลงในไตรมาส3ไตรมาส4นะไปมองปีหน้าเลยนะที่จะมีเรื่องของการปรับราคาขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะก็เลยทำให้เดลต้าเนี่ยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเอาเปรียบตลาดเลยนะทีนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยจะมองไงโอ้โหต้องบอกว่ามันขึ้นมาหลายวันแล้วนะเมื่อวานนี้มี 7% 8% นะครับเพราะนั้นภาพของการพักตัวมันมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเดลต้าพักตัวผมว่าดัชนีก็น่าจะมีความผันผวนพอสมควรนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยมีตัว market cap ค่อนข้างใหญ่นะ1บาทของเขาเนี่ยก็ประมาณ 1.2 บาทเรานะครับก็แน่นอนครับทิศทางของตลาดเนี่ยคือเรื่องนี
0: ้
2: ทิศทางตลาดโดยรวมเนี่ยไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยกลุ่มหลักๆใหญ่ๆเนี่ยยืนได
0: ้
2: นะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์ก็มาเดนิมิตคืออาจจะมีแรงขายตาม SD ตามปัจจัยเข้ามาเฉพาะรายวันแต่ว่าต้องบอกว่าโดยรวมยืนได้ในกลุ่มแบงก์นะส่วนกลุ่มพลังงานเนี่ยต้องบอกว่าเอาเปอร์ฟอร์มมากๆในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มันไม่จบสักทีนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เริ่มมีการปะทะอะไรกันมาแล้วนะเพราะนั้น2กลุ่มหลักนะคือแบงก์กับพลังงานยืนได้นะแต่ว่าต้องยอมรับว่าดัชนีมันจะมีความผันผวนขึ้นลงๆอาจจะแบบเมื่อวานนี้โอ้โหขึ้นที่20จุดวันนี้ลงมาบ้างนิดน้อยอันนี้น่าจะเป็นความผันผวนของหุ้นหลายตัวก็คือเดลต้ามากกว่านะครับ
0: อืมค่ะอย่างพลังงานวันนี้มีข่าวที่บลูมเบิร์กเขารายงานบอกว่าสื่อยักษ์ใหญ่ของยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของ UAE เจรจาซื้อหุ้นโรงกลั่นปตท.อันนี้คุณชัยยศมีข้อมูลไหมคะหรือว่าเอ๊ะมันจะส่งผลกับตัวราคาหุ้นของทั้งปตท.
2: ต้องเรียนอย่างนี้นะว่าเราประเมินไม่ได้นะฮะว่าเขาจะเข้ามาซื้ออะไรยังไงขดตัวไหนหรืออะไรยังไงนะครับเพียงแต่ว่าทางนักวิเคราะห์ทางกรุงศรีเราเนี่ยให้มุมมองอย่างนี้นะครับว่าสมมตินะอันนี้สมมติว่าทางบริษัทที่ UAE เนี่ยเขามาซื้อจริงๆนะสมมตินะแล้วบอกว่าเฮ้ยปตท.คุณถือหุ้นสมมตินะฮะไทยออยปตท. GC หรือ IRPC หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวบริษัทลูกของปตท.เนี่ยนะฮะเราไม่รู้ว่าบริษัทไหนนะอันนี้แค่สมมติว่าเข้ามาถามอะไรก็แล้วแต
0: ่
2: นะแล้วบอกว่าเฮ้ยปตท.คุณต้องลดสัดส่วนลงสิที่ท่าบอกไหมสมมติมี1,000 ล้านหุ้นผมขอแบ่งสัก200 ล้านหุ้นอย่างเงี้ยนะฮะคุณต้องลดสัดส่วนลงไป 20%คิดว่าปตท.ยอมไหม
0: เออไม่น่าจะยอมนะ
2: ถูกต้องครับแล้วเพราะเราของนางกรุงศรีมองภาพแบบนั้นเลยครับคือไม่ยอมนะไม่ยอมคือถ้าคุณอยู่ดีๆคุณจะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วผมจะต้องมาลดสัดส่วนการถือหุ้นโรงกลั่นของฉันเองเนี่ยลงเนี่ยฉันไม่เอาด้วยน
0: ะ
2: เออนะเพราะว่ามันเป็นการเสียดุลอำนาจเนาะในการบริหารจัดการนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ทางนักเพราะเรามีมุมมองว่าถ้าจะเกิดขึ้นจริงนะสมมติว่าข่าวนี้ออกมาเป็นจริงน่าจะเป็นลักษณะการเพิ่มทุนมากกว่านะฮะคืออาจจะเพิ่มทุนล็อตใหม่นะเพื่อให้เขาเนี่ยเข้ามาถือสัดส่วนหุ้นตามที่เราคุยกันอาจจะกี่เปอร์เซ็นต์5% 10%หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อันนั้นอีกเรื่องนึง นะแต่ภาพน่าจะออกมาแบบนี้มากกว่ามากกว่าที่ทาง

0: ตท.จะปักหุ้นหรือว่าเขาจะเข้ามาซื้อในกระดานไหลราคาขึ้นไปคงไม่น่าจะเป็นภาพนั้นเกิดขึ้นนะครับ
1: แต่ถ้าเขามาขออำนาจในการบริหารจัดการว่าพอผลิตกลั่นน้ำมันเสร็จแล้วจะแบ่งขายให้ใครก็ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมัน
0: คืออย่างนี้นะครับคือผมเรียกอย่างนี้คือถ้าจะบอกมาแบ่งอำนาจเนี่ยผมว่า question mark ลงมาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยผมว่าต้องเรียกอย่างนี้เลยนะเนาะเม็ดมันคือโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากในเคสนี้นะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะว่าบริษัทพวกนี้มันตึงๆจะเป็นรัฐวิสาหกิจนะเพราะว่ามันอยู่ในการถือหุ้นของกระทรวงการคลังอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นการที่จะบอกว่าให้ต่างชาติเข้ามาแล้วมาดูแลควบคุมในเรื่องของระบบระเบียบการจัดการผมว่า
2: อันนี้จะเป็นเรื่องใช่คือเรื่องพลังงานน่ะมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องน้ำมันอย่างเดียวมันคือความมั่นคงทางพลังงานเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ
0: ผมเชื่อว่าถ้าเป็นเคสเข้ามาบริหารควบคุมอะไรเนี่ยผมว่าโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆแล้วแหละ
1: ดีลนี้ไม่น่าเกิดขึ้นแน่นอน
0: คิดว่าไม่น่าใช่มุมมองนี้ก็แล้วกันนะฮะแต่ถ้าจะเข้ามาอย่างที่จีนี่เรียนไปคืออ่ะฉันขอถือหุ้นนะคุณเพิ่มทุนเข้ามาแล้วอาจจะตั้งกรรมการเข้ามาคืออาจจะเป็นกรรมการอิสระหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เข้ามาดูแลเรื่องนโยบายอะไรบ้างอย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะเป็นไปได้นะครับ
2: ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ว่าจะพ้นต่อการถูกตั้งคำถามอีกเช่นเดียวกันหมายถึงถ้าจะเป็นในลักษณะที่คุณชยศบอกว่าถ้าจะเป็นไปได้จริงๆก็อาจจะมาในลักษณะเพิ่มทุนแล้วก็อาจจะมีกรรมการอิสระอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็อาจจะยังไม่ได้พ้นจากการถูกตั้งคำถามหมายถึงปตท.อาจจะถูกตั้งคำถามว่าคุณมีเหตุผลอะไรถึงจะต้องมีการ
1: เพิ่มทุน
2: ให้บริษัทต่างชาติเข้ามาในธุรกิจของปตท.ซึ่งก็ใช่ไหม
0: โอเคถ้าเกิดคำถามนะคือต้องเรียนอย่างนี้นะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันวินทั้งคู่ครับคือเรื่องคณะกรรมการอะไรรู้เนี่ยขอให้เป็นอีกพาร์ทนึงเนาะแต่ว่าโดยเบื้องต้นผมคิดว่าโอกาสจะเกิดขึ้นมันน้อยมากๆแล้วแต่เพราะเป็นต่างชาติด้วยอยู่ดีๆจะนั่งบอร์ดนั่งอะไรโอ้โหมันเดี๋ยวมันจะมีคำถามทางสังคมเยอะมากเออนะซึ่งผมเยอะไม่น่าจะเป็นประเด็นนั้นคือเข้ามาถือหุ้นลักษณะคล้ายๆซีมาเต็กอย่างเงี้ยเข้ามาถือหุ้นแต่ฉันไม่ได้มายุ่งก้าวก่ายเรื่องการบริหารเนี่ยโอกาสแบบเนี้ยโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าอันนี้ตอบคำถามประเด็นไปแล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ทีนี้ถามว่าทำไมมองว่ามันวินวินนะต้องบอกว่าตอนเนี้ยเราเนี่ยนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะ UAE กาซาอะไรพวกเนี้ยเรานำเข้าจากเขามาเยอะอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์จากต้นน้ำเลยน้ำแหล่งวัตถุดิบเลยโอ้โหต้องบอกว่าวินสิครับเพราะว่าสมมติเกิดปัญหานู่นนี่นั่นอะไรยังไงเรามีคล้ายๆกับมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นแหล่งน้ำมันนะซึ่งเราใช้ของเขาอยู่แล้วนะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันมองแล้วเรื่องของการควบคุมเรื่องปริมาณตัวน้ำมันที่เข้ามากลั่นอันนี้เราถือว่าเราได้เปรียบนะฮะเพราะเราไม่ต้องไปวุ่นอะไรอะไรขึ้นลงตามสถานการณ์อะไรต่างๆเนาะมันเป็นพาร์ทเนอร์กันมันคุยง่ายกว่า
2: ค่ะ
0: นะครับส่วนของเขาก็เหมือนกันครับเขาก็เหมือนกับว่าเขาเป็นอัพสตรีมนะครับเขาต้องการที่จะลงมาในเรื่องของตัวกลางน้ำนิดนึงนะก็คือในเรื่องของตัวลงกลั่นพวกนี้เพิ่ม value ให้กับในส่วนของตัวการลงทุนของเขานะฮะเพราะนั้นดีลตัวนี้ต้องบอกว่าระยะยาวเนี่ยดูแล้ววินทั้งคู่นะวินทั้งคู่แต่ question mark คือจะเข้ามาในรูปแบบไหน
2: รูปแบบไหน
0: นะแต่ว่าอย่างที่เรียนไปครับว่าเรื่องของการจะเข้ามาอยู่ดีๆมาเก็บหุ้นในกระดานโอ้โหผมว่ายากมากๆนะเพราะว่าการเขาคงเข้ามาในสัดส่วนที่ระดับหนึ่งเนาะการที่มันไล่ราคาเก็บในกระดานผมว่าโอกาสเป็นไปได้น้อยน่าจะเป็นลักษณะของตรงนี้มากกว่าเป็นเพื่อเพิ่มทุนนะเริ่มทุนให้เขาเข้ามาถือส่วนเพิ่มอย่างเงี้ยมากกว่านะครับมากกว่าที่จะบอกว่าเอาปตท.ฉันตัดส่วนหุ้นของฉันถือแล้วไปให้โอ้โหผมมันเดี๋ยวมี
1: ทางตัดผม
0: ไปเรียบเลยนะฮะเชื่อว่าทางดิวพวกเนี้ยเขาก็ต้องคิดเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ
2: ทีนี้หุ้นถ้าดูวันนี้ในหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นส่วนนี้วันนี้มีหุ้นตัวไหนที่รับกับข่าวนี้บ้างไ

0: ค่ะอย่างเช่นพวกโรงกลั่นหรืออะไรแบบนี้หรือตัวปตท.เองอะค่ะคุณชยศค่ะ
1: ครับผมแน่นอนครับมันข่าวออกมาแบบนี้ก็โรงกลั่นวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเนาะไม่ว่าจะเป็นปตท.ไทยออยล์นะหรือปตท.ที่

0: ขึ้นลงๆตามดีมานด์ซัพพลายในตลาดนะครับแต่ว่าอย่างที่เนี่ยที่ผมบอกไปเพราะว่าการจะมาไล่ราคาในกระดานสมมุติเขาจะเข้ามาถืออยู่ดีๆมาไล่มาซื้อในกระดานโอ้โหโอกาสขึ้นได้น้อยมากๆนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสมมุตินะถ้ามีการเพิ่มทุนอย่างที่ผมที่ทางน้องเขาเรามองเอาไว้เนี่ยน
1: ะ
0: มันจะมีเรื่องของตัวราคาในการตกลงในการเพิ่มทุนถูกไหมฮะซึ่งการเพิ่มทุนตรงนั้นมันจะอ้างอิงจากราคาในกระดานส่วนหนึ่งนะฮะเพราะนั้นมันก็จะล้อกันไปแหละ
1: เพราะฉะนั้นแนะนำกับการลงทุนหุ้นปตท.ยังไงบ้างคะ
0: ปตท.ถ้ามองระยะยาวคือต้องบอกว่าปีนี้หรือว่าตลอดในส่วนของตะวันออกกลางถ้าเขายังมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่เนี่ยต้องบอกว่ายังมีมุมมองเชิงบวกค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับหลายๆประเทศมันก็ชัดเทรดในเรื่องของตัวอุปทานนะครับเรื่องของพอชัดเทรดอุปทานลงมาลงกลั่นก็มีปัญหาครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวมาอิหร่านยิงลงกลั่นของซาอุนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีกระทบกระทั่งเรื่องของค่าการกลั่นในพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ต่อลงมาครับเป็นดาวซีนก็คือตัวปิโตเคมีชัดเจนตั้งแต่ด้านบนแน่นอนครับด้านล่างตัวสเปซก็ควรที่จะทรงตัวในระดับสูงเพราะนั้นปตท.ซึ่งถือหุ้นพวกนี้อยู่ตั้งแต่ต้นทางเลยสอขอลงมาลงกันลงมาปิโตตรงนี้ต้องบอกมันได้ประโยชน
1: ์
0: นะครับเพราะนั้นถ้ายังเป็นสถานการณ์แบบนี้ต้องบอกว่ายังค่อนข้างเป็นบวกนะกับกลุ่มเลยนะทั้งกลุ่มของปตท.เลย
2: ค่ะค่ะทีนี้ขออนุญาตขยับมาในกลุ่มอื่นๆบ้างนะคะอยากให้คุณชยศมีมุมมองอย่างกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยได้ไหมคะวันนี้ก็จะเห็นอย่าง BH เองนะคะหรือว่า BDMS เองเนี่ยก็เริ่มที่จะมีแรงซื้อเข้ามาอยู่เหมือนกันนะคะเราประเมินกลุ่มโรงพยาบาลอย่างไรบ้างนะคะค่ะ
0: จริงๆโรงพยาบาลเนี่ยทางกรุงศรีเราค่อนข้างให้น้ำหนักอยู่แล้วในไตรมาส3นะครับมี3เรื่องสำคัญนะสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลนะครับหนึ่งเลยไฮซีซั่นนะครับหน้าฝนครับป่วยเยอะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับแล้วช่วงนี้ก็มีกระแสโควิดมาด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้ผู้ป่วยนอกนะของกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเยอะขึ้นนะฮะผู้ป่วยอันนี้เป็นหนึ่งประเด็นนะครับสองคือในเรื่องของตัวผู้ป่วยต่างชาติตะวันออกกลางนะครับซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางมันไม่ดีเขาไม่น่าจะเข้ามาเที่ยวหรือว่าเข้ามาประเทศอื่นจริงๆผมก็มองแบบนั้นแต่ว่าพอตัวเลขที่ออกมามันตรงกันข้ามเลยครับตัวเลขนักเที่ยวตะวันออกกลางนี้พุ่งขึ้นมาดีกว่าจีนดีกว่าเกาหลีใต้ที่เป็นประเทศหลักๆด้วยซ้ำมันค่อนข้างสวนทางนะฮะแต่ว่าตัวเลขมันออกมาเราก็ต้องมองต่างกันเพราะนั้นตรงนี้แน่นอนครับกลุ่มโรงพยาบาลที่มีพวกผู้ป่วยต่างชาติตะวันออกกลางหลักๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยวันนี้ BH ขึ้นมาดีๆนะ BDMS PR ได้พวกเนี้ยนะก็จะได้ประโยชน์ในจุดนี้เลยนะครับ3นะครับประเด็นที่3คือในส่วนของตัว earning นะในไตรมาสก่อนที่มันอยู่ระดับต่ำเพราะว่ามันเป็น low season ด้วยแล้วก็ตัวเลขผู้ป่วยที่มันยังตลอลงนะมันเลยทำให้ฐานมันต่ำนะเพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องของตัว growth ที่เพิ่มขึ้นมาในใจมากขึ้นด้วยนะครับหลักๆเลยนะในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลนะสมมติทั้งคุณฟังแล้วโอ้สนใจแล้วนะตัวท็อปพิกนะของกลุ่มนี้เนี่ยทางกรุงศรีเราเนี่ยให้เป็น BDMS นะแล้วก็ PR9 นะครับส่วน BS เนี่ยนะฮะวันนี้ที่ขึ้นมาดีๆเนี่ยครับจะเป็นมองเป็นภาพของการเก็งกำไรมากกว่า
2: ค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณชยศจิวางกูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนค่ะ
1: ค่ะก็มองในเรื่องของการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานก็ยังเป็นบวกอยู่กลุ่มโรงพยาบาลนะคะก็ยังเป็นบวกอยู่ถ้าพูดถึง BDMS ก็มีความน่าสนใจในการลงทุน PR9 พระราม9ก็น่าสนใจนะคะ
2: ใช่ค่ะเพิ่มเติมข้อมูลนะคะมาสักครู่ประเด็นที่เราคุยกับคุณชยศนะคะ Bloomberg เขารายงานโดยยังอ้างแหล่งข่าวอยู่นะคะว่าบริษัทอบูดาบีเนชั่นแนลออยล์โคหรือว่าแอดน็อกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของอบูดาบีตั้งอยู่ใน UAE วงเล็บให้นิดนึงว่าในรอบนี้สงครามที่อ่าวใน UAE นี่เขาอยู่ฝั่งอเมริกานะ บริษัทนี้กำลังเจรจากับบริษัทกลั่นน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและแอฟริกาเพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจของบริษัทดังกล่าว

0: ะคะในขณะที่แอดน็อกกำลังมองหาแนวทางสร้างหลักประกันว่าจะมีลูกค้ารับซื้อน้ำมันดิบของทางบริษัทรวมไปถึงการขยายธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วยซึ่งในรายงานของ Bloomberg เขาระบุว่าแอดน็อกกำลังพิจารณาจะเข้าถือหุ้นโรงกลั่นของเครือปตท.นะคะซึ่งข้อตกลงจะรวมถึงสัญญาการจัดหาน้ำมันดิบแล้วก็เปิดทางให้แอดน็อกสามารถเข้าถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตจากโรงกลั่นดังกล่าวเอาไปขายต่อให้กับผู้ซื้อรายอื่นอีกด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นการรายงานของ Bloombergนะคะแต่ว่าในส่วนของปตท.เองก็ยังไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นต่อรายงานที่เปิดเผยในรอบนี้ค่ะ
1: ค่ะไปดูเรื่องของการลงทุนทองคำกันบ้างนะคะวันนี้พูดคุยกันกับคุณหมอกิจชรัตน์ หิรัญญสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS โกแม่ทองสุขสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีคุณหมอค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคร
0: ับ ค่ะตอนนี้ทองนี่คือยังทรงสวยอยู่ไหมคะคุณหมอแล้วก็ดูแล้วอยู่แนวโน้มเนี่ยน่าจะไปต่อไหมคะค่ะ
2: ลักษณะของทองเนี่ยคงยังรอข่าวหลักๆที่สำคัญก็คือเรื่อง CPI ในคืนวันศุกร์นี้นะครับคือถ้าตัว CPI ออกมามันอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงเดิมหรือบวกลบไม่มากแค่จุดหนึ่งเชื่อว่าอันนี้ก็ต้องไปรอดูไฟแนลอีกทีหนึ่งแต่ถ้า CPI ออกมาสูงเช่นโดดขึ้นไปที่ 3.6 3.7 3.8พวกนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะขึ้นดอกเบี้ยซ
0: ึ่
2: งแนวโน้มตอนนี้เครื่องมือเฟดวอทคิดว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ย 60%
0: อ
2: าจจะนะก็อันที่สองถ้าเกิดมันเตี้ยลงมานะฮ
0: ะ
2: เตี้ยลงมาต่ำกว่าที่คาดแล้วก็ต่ำกว่าของเดิมไปเหลือ 3.2 หรือ3ทุ่นๆเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะเกือบจะยืนยันได้ว่าเฟดคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเรื่องหลักๆเนี่ยทั้งทรัมป์เองรวมทั้ง เรียกว่าผู้ว่าการเฟดหลายคนที่เป็นพวกเดียวกับทรัมป์เนี่ยก็จะพยายามไม่ขึ้นก็จะออกมาความเห็นในเชิงนั้นดังนั้นในช่วงนี้ผมเชื่อว่าราคาจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแค่ระหว่างเนี้ยครับ 68,600 จนถึง 69,500
0: ค่ะ
2: นะฮะก็คงจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงในระดับแถวๆนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีความชัดเจนของเนื้อข่าวมากกว่านี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าสังเกตก็คือการซื้อของจีนซึ่งรีพอร์ตจาก World Gold Council เนี่ยเราเห็นได้ว่าซื้อจีนเนี่ยซื้อทองคำเข้าสต็อกตัวเองเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมากๆเดิมทีเนี่ยจะซื้อเดือนละประมาณ5-7 ตันเมื่อประมาณ1 ปีที่ผ่านมานะครับในช่วง3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยซื้อเพิ่มเป็นประมาณ10-20 ตันเมื่อเดือนที่แล้วซื้อ20 ตันทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยจีนซื้อเกือบจะทุกเดือนเลย22 เดือนแล้วนะครับก็รวมแล้วตอนนี้จีนก็ถือประมาณ2,400 ตันซึ่งอันนี้มันเห็นความเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหมายความว่าเป็นการซื้อในลักษณะ DCA แล้วก็เป็นการซื้อในช่วงที่ทองคำย่อซ
0: ื
2: ้อเยอะนั่นหมายความว่ามันสร้างฐานที่ดีให้กับราคาทองคำบริเวณ 3,800 ถึง 4,200 เหรียญในช่วงที่ผ่านมาที่มันตกเราจะเห็นได้ว่าหลายครั้งพอตกลึกๆ ก็มีคนซื้อกลับแต่เนี้ยก็ไม่รู้ว่าใครซื้อตอนไหนแต่ว่ารู้ว่าเรกูลารี่เนี่ยจีนซื้อทุกเดือนนะฮะ22 เดือนละเป็น DCA ในลักษณะของ long term investor ครับ
1: นอกจากสัญญาณจีนซื้อทองคำแล้วเรายังเห็นธนาคารกลางอื่นๆซื้อบ้างไหมคะ
2: ธนาคารอื่นก็ซื้อนะครับโดยเฉพาะโปแลนด์เนี่ยซื้อมากกว่าจีนอีกนะครับก็หมายความว่าธนาคารกลางกว่า30 แห่งทั่วโลกตอนนี้ซื้อทองเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นเราก็จะเห็นเทรนด์ของโลกที่พยายามมูฟทองมาที่ลอนดอนมากกว่าที่จะเก็บที่นิวยอร์กนะครับเทรนด์ตรงนี้มันค่อนข้างมาเรื่อยๆกว่า3 ปีแล้วนะเพราะอย่าลืมว่าเรื่องพวกนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันหมายความว่าโลกก็กำลังเปลี่ยน

0: ลักษณะของความเชื่อมั่นของดอลลาร์ลดลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปดังนั้นภาพรวมของทองคำระยะยาวธนาคารทั่วส่วนใหญ่ในระดับโลกก็ยังมองว่าเป็นขาขึ้นแล้วก็น่าจะเห็นทองคำได้ทะลุเกิน 5,000 ด้วยซ้ำไปครับต่อ100ออนซ์นะ
1: ภายในเมื่อไหร่นะ
0: ประมาณปลายปีจนถึงต้นปีหน้าส่วนใหญ่ก็จะคาดการณ์ว่าน่าจะเห็นปลายปีนี้ที่ 5,000 เหรียญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้เราอยู่ที่ 4,430 บวกลบ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะถ้าฉะนั้นตอนนี้ถ้าเป็นแนวรับต้านถ้าเป็นโกลด์สปอตนี่อยู่ตรงไหนบ้างนะคุณนะคะ
0: ถ้าโกลด์สปอตตอนนี้แนวตรงนี้คือ 4,400 เหรียญเนี่ยมันเป็นจุดรับของนักลงทุนจุดการระยะกลางทั่วๆไปนะครับแต่นักลงทุนระยะสั้นตรงนี้แนะนำให้รอความชัดเจนของตัวเลขที่จะออกวันศุกร์ CPI กับการ decision ของ Fed ซึ่งแน่นอนถ้ามันออกจริงเนี่ยมันอาจจะทั้งขึ้นแรงและตกแรงขึ้นกับตัวเลขที่จะออกนะครับกับการตัดสินใจของเฟดซึ่งบางคนก็บอกอาจจะขึ้นไม่ทันนะฮะบางคนก็จะขึ้นตรงนี้ก่อนซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวมากๆที่ทยอยซื้อเก็บแบบ DCA นั่นเองครับ
2: ค่ะค่ะ
1: ตัวเลขเงินเฟ้อที่จะออกมาในวันศุกร์ก็คงพอจะบอกได้ในระดับ
0: พอบอกได้ถ้ามันคงที่เท่าเดิมนะตอนนี้ยังคาดการณ์ว่าย
1: ัง
0: อาจจะใกล้เคียงเดิมเนี่ยมันก็เลยทำให้อาจจะต้องรอต่อแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นเยอะหรือลงเยอะอันนี้จะพอบอกทิศทางของเฟดได้แต่ถ้ามันบวกลบแค่จุดหนึ่งอันนี้ก็คงต้องไปลุ้นเงินวันที่17
2: ค่ะคุณหมอค่ะขออนุญาตอัปเดตล่าสุดนิดนึงได้ไหมคะสั้นๆเกี่ยวกับบ้านเราที่เกี่ยวกับเรื่องภาษีทองคำนะคะตกลงแล้วคือไม่เก็บแล้วหรือว่ายังแค่ยังไม่เก็บ
0: ไม่เก็บแล้ว
2: ไม่เก็บแล้วใช่ไหม
0: ก็พูดง่ายๆว่าอยู่ในระหว่างศึกษาแต่ว่าทางคลังเองก็คิดว่าไม่ได้รับเรื่องของผลประโยชน์จากการเก็บเท่าไหร่นะเนื่องจากมาร์จิ้นของทองมันต่ำมากมันเหมือนกับเคอร์เรนซีดังนั้นท่านก็บอกว่าโดยภาพรวมก็พอชั่วคราวหรือสต็อกยังไม่ได้คิดจะทำอะไรแต่ว่าสิ่งที่คลังย้ำก็คืออยากที่จะเห็นการจัดการกับภาวะทุนเทาที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับระบบค้าทองคำให้มากขึ้นหรือให้เข้มงวดขึ้นไปถึงระดับร้านค้าทองขนาดเล็กทั่วไปเพื่อให้คอนเซิร์นในการตรวจจับทุนเทาพวกรับจ้างขนทองหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ปราบไปให้หมด
1: ค่ะจริงๆหน้าร้านเราเนี่ยมันมีคนที่เอ๊ะดูเหมือนไม่ได้จะซื้อทองเยอะขนาดนี้แล้วมาซื้อหน้าร้านเยอะเหมือนเป็นตัวแทนพอจะเห็นภาพได้ไหม
0: การซื้อบ้านเราอ่ะมันก้ำกึ่งนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะซื้อขายเร็วเข้าเร็วออกเร็วดังนั้นถ้าเรามองด้วยภาพของตัวเราเองเนี่ยเราจะไม่เห็นความผิดปกติเลยนะครับหมายความว่าเราก็มีการตรวจจับโดย KYC CDD ตามแนวของปปง.แล้วก็ถูกต้องทุกประการนะฮะเราก็จะไม่เห็นเพียงแต่ว่าพวกทุนเทาพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยพวกที่ทำทุจริตเองเนี่ยก็ไม่ได้มาด้วยตัวเองโดยส่วนใหญ่ก็จะจ้างวานหรือจะมีตัวแทนที่ไม่รู้ไม่ชี้ก็ไปรับแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปรับทองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเขาเป็นบัญชีม้า
2: ค่ะ
0: ซึ่งบัญชีตัวจริงๆเนี่ยมันอาจจะผ่านหลายทอดนะไอ้ตรงนี้คือที่เราเรียกว่าเป็นการที่จะ connect the dot connect the dot ก็หมายความว่าแต่ละดอทเนี่ยเป็นเรื่องร้านทองปปง.ธนาคารรวมทั้งตำรวจไซเบอร์เนี่ยมันต้องคอนเน็กกันเห็นทั้งลูกก็จะเห็นความผิดปกติแต่ถ้าดูดอทใดดอทหนึ่งจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คริมินอลหรือครามพวกนี้ก็มันทำด้วยความสลับซับซ้อนไม่ตรงไปตรงมา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ดังนั้นถ้าเราดูจุดเดียวเนี่ยเราไม่เห็นละฮะหมายความว่าคนฟอกเงินเนี่ยมันก็จะเป็นแบบลักษณะอ้อมโลกกว่าจะออกมาให้เห็นนะฉะนั้นต้อง connect the dot ให้ได้ครบทั้งวงจร
2: อ
0: ันนี้ก็กำลังพิจารณาที่จะแก้หรือทำกันอยู่ครับ
2: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ยินดีครับ
2: สวัสดีค่ะก็อยู่ระหว่างการศึกษานะแต่ก็อันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะก็ยังเนาะเราก็อาจจะไม่ก็ได้นะคะเอาละค่ะก็

0: ไปต่อกันใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินนะคะอ่ะดร.กัญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะคุณหญิงคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหญิงคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณหญิงเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้โหเย็นแข็งแบบวันนี้ยังเป็นยังต่อเนื่องไหมคะคุณหญิงคะ
1: ค่ะ
2: ก็เป็นภาพที่เห็นระดับแข็งค่าสุดของเย็นในรอบประมาณน่าจะ7 เดือนได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งที่แข็งมากๆคือเมื่อวานผ่านหลายแนวเลย
0: ค่ะ
2: ทั้งแนว155เยนต่อดอลลาร์154เยนต่อดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเลขที่เห็นก็คือแบบใช้153นำหน้าซึ่งบอกว่าตัวเลขเนี้ยค่ะมันเป็นทริกเกอร์ของอะไรบางอย่างคือมันอาจจะเกิดการอันวายโพซิชันที่เหมือนเคยช็อตเยนในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยค่ะเพราะว่ามันแข็งมาค่อนข้างลึกเหมือนกันค่ะสำหรับเงินเยนในช่วงวัน2วันนี้มันน่าจะทำให้เหมือนแบบมีแรงซื้อขึ้นเงินเยนกับในช่วงต่อเนื่องอะค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นระดับที่น่าจะเป็นต้นทุนของหลายๆคนแหละคือถ้าถอนตัวช้ากว่านี้มันอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้ค่ะหมายถึงในตัวไทยเรียค่
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมก็คือเย็นแข็งแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องให้ตัวรีเจียนกลมบาทด้วยแข็งค่ะตอนนี้บาทน่าจะเทรดกันอยู่แถวๆ 32.85 บาทต่อดอลลาร์
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ซึ่ง 32.85 ตรงนี้ก็ใกล้ๆระดับปิดเมื่อวานแต่ประเด็นคือมันเป็นภาพที่บาทแข็งต่อเนื่องแต่ไม่ใช่ด้วยแฟกเตอร์ของตัวเองนะคะ มันเป็นแฟกเตอร์ของแบบรีเจียนแล้วก็ตามเยนไปส่วนตัวดอลลาร์เนี่ยมันหลังจากที่เขาแบบดิดกลับในช่วงมังซานเทโรดีออกมาค่อนข้างดีใช่ไหมคะ แต่มันก็ไม่ซัสเทนแล้วเมื่อวานนี้ดันเป็นวันปิดทำการของตลาดฝั่งสหรัฐเนื่องในวันรายงานด้วยซัพพอร์ตเขาก็เลยไม่ค่อยมีแล้วกลายเป็นทางการญี่ปุ่นอินเทอร์วีนอีกมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นโทนดอลลาร์คือตอนนี้คือรอซัพพอร์ตจากเรื่องอื่นๆใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้เช่นตัวเลข PPI ตัวเลข CPI อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่วันนี้วันนี้เป็นวันดอลลาร์อ่อนส่วนบาทเนี่ยถ้าไม่นับเยนที่พาภูมิภาคไปเนี่ยเรามีเรื่องทองคำที่เหมือนฟื้นตัวกลับมาแล้วก็เหมือนมีไซด์เอฟเฟกต์ในด้านที่ทำให้บาทแข็งด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: รวมๆกันก็เลยเป็นวันนี้เป็นฝั่งบาทแข็งต่อจากเมื่อวานแต่ระดับการแข่งก็ค่อยๆนะคะเราไม่ได้มูฟแรงเหมือนแบบค้างเงินเยนขนาดนั้นค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นแบบเหมือนเป็นไปด้วยแฟกเตอร์ของคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่แฟกเตอร์ของเราฟันดาเมนทัลของเราคือเครดิตเขาติดลบเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าไม่ต่อเนื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เรื่องนี้เลยค่ะที่มีผลต่อค้างเงินบาทมันกลายเป็นเรื่องแบบมาค้างเงินเยนแข็งเป็นเรื่องของแบบดอลลาร์ที่ยังไม่ได้มีซัพพอร์ตในช่วงนี
0: ้
2: ค่ะวันนี้กรอบด้านล่างมอง 32.75 บาทต่อดอลลาร์นะคะก็ด้านบนให้ไว้แถวๆ 32.95 บาทต่อดอลลาร์ในระยะนี้ก็อาจจะยังไปไม่ถึงเลข33
0: อยู
2: ่ค่ะน่าจะเทรดอยู่ในฝั่งแข็งกว่าแนว33อยู่
1: ค
2: ่
1: ะทิศทางก็ดูแข็งทั้งสัปดาห์ไหมคะสัปดาห์นี
0: ้จะรอ CPI อีก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แต่ต้องรอนิดนึงเพราะว่า PPI พฤหัส CPI วันศุกร
0: ์
2: เพราะฉะนั้นในช่วงแบบต้นสัปดาห์ค่ะจันอังคารพุธเนี่ยอาจจะยังนะสำหรับดอลลาร
0: ์
2: เพราะว่าตัวเลขที่มันแบบจับต้องได้แล้วก็แบบเขาเรียกค่ะมีพลังในการที่จะพลิกดอลลาร์กลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่ออกช่วงต้นอาทิตย์ค่ะมันจะเป็นพฤหัสบดีมากกว่าแล้วก็ตลาดก็มองไปถึงตัวเลขที่แบบมันมีการเปิดเผยออกมาในช่วงนี้ค่ะว่าแบบแบงก์ชาติญี่ปุ่นทางการญี่ปุ่นรวมๆมีการแบบขายตัวสินทรัพย์ต่างประเทศซึ่งมันน่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกมาซึ่งจริงๆตัวเลขนี้ก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มสิ่งที่ผ่านมาใช่ไหมคะว่าแบบมันมีการขายเพราะว่าจะต้องเอาแบบ liquidity ของ FX ไปอินเทอร์วีนเพื่อทำให้เยนไม่อ่อนค่าเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วก็เมื่อวานนี้ก็อินเทอร์วิวให้เห็นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดมอง
0: รอบนี้ทำเอง
1: ขายเดียว
0: ขายเองทำเอง
2: ทำแต่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างนี้ไม่ได้เป็นโคออร์ดิเนตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือถือว่าทำให้ตลาดรู้สึกว่ามันก็เขาเฝ้าอยู่แหละเพราะมันแตะใกล้ๆ860ก็มาแต่สักรอบนึงแล้วทีนี้เอากลับลงลึกเลยเป็น153อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ค่ะ
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: คุณหญิง
3: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องไปพักกันสักครู่แล้วค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
0: แล้วค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะวันนี้โอ้มีหลายเรื่องเลยที่อาจารย์เตรียมไว้ให้จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีของเพื่อนบ้านเรานะคะอย่างมาเลเซียนะคะที่ตอนนี้กำลังแหมอาจจะดีลกันจบหรือเปล่านะกับทางหัวเว่ยด้วยนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องของญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยนะคะอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์พร้อมแล้วนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
7: สวัสดีค่ะเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของเอเชียก็คือประเทศจีนตอนนี้ก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะอัดฉีดอันนี้ก็ต่อเนื่องจากแรงส่งของปีที่แล้วตอนนี้เขาใส่เข้าไปในปีนี้นี่มันเข้าไปดูไตรมาส3แล้วก็เป็นก้อนยักษ์ทีเดียวคือ300,000 ล้านหยวนเมื่อปี25นี่อัดฉีดเข้าไป500,000 ล้านหยวนถ้าสำหรับ300,000 ล้านหยวนนี่ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทก็จะใส่เข้าไปในธนาคารพาณิชย์แล้วก็บริษัทประกันใหญ่ทั้งหมด8แห่งเพื่อจะเสริมความแข็งแกร่งของระบบการเงินนะฮะแล้วก็ในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะเพราะปี25เป็นไงฮะตั้งแต่24แล้วก็มันมีไอ้เรื่องเอาของเก่ามาแลกของใหม่ไอเปลี่ยนแปลงไอ้คอนโดบิลดิ้งที่มันล้างอะไรทั้งหลายเนี่ยจะเป็นออฟฟิศหรืออะไรก็ให้ปล่อยในราคาถูกนะอย่างไรก็ตามอันนี้ก็เป็นตัวที่จะต้องมีการระดมทุนผ่านธนาคารเหล่านี้ก็ออกเป็นพันธบัตรแล้วก็เอาเงินมาปล่อยกู้เช่น ICBC Bank คือ Industrial Bank of China เนี่ยนะฮะแล้วก็มี Agricultural Bank แล้วก็มีบริษัทประกันทั้งหลายเนี่ยก็เป็นข่าวดีสำหรับเศรษฐกิจใหญ่เพราะว่าตอนนี้เขายังเติบโตยังไม่รู้จะถึง5หรือเปล่านะในไตรมาสที่ผ่านไปนี่ก็เป็น4กว่าๆเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็เป็นการกระตุ้นใหญ่ที่เขาไม่ได้แจกเป็นเฮลิคอปเตอร์มันนี่แต่ว่าจะเป็นผ่านทางธนาคารซึ่งก็เสริมระบบการเงินนั่นเองนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อกี้ที่คุณอะไรอ่ะคุณโนดีเกิร์นอ่ะมาเลเซียนี่เขาก็ใช้ Sovereign AI นะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์มูลค่าก็เยอะมากนะ2,000 ล้านไอ้ริงกิตนะคะเห็นว่าเป็นเงินไทย 16.28 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งปรากฏว่าอันนี้เนี่ยเพราะว่าคุณอะไรว่าอิบราฮิมเนี่ยเขาก็มองว่าเขาติดกับไอ้ Cloud Act หรือกฎหมายว่าด้วย Cloud ซึ่งออกมาสมัยคุณทรัมป์หนึ่งที่บอกว่าบริษัทไอทีของอเมริกันเนี่ยคุณทำนอกประเทศข้อมูลเนี่ยศาลสามารถสั่งบังคับให้ข้อมูลของบริษัทเอกชนอเมริกันเนี่ยนะคะให้กับรัฐบาลได้โอ้อันนี้มันเป็นกฎหมายมาเลยนะเพราะนั้นเขาก็เลยมองว่าเขาจะเปิดโอกาสให้หัวเว่ยเข้ามาแต่ว่าเขาจะเปิดประมูลอีกเพื่อจะถ่วงดุลแต่อันนี้เนี่ยมันก็มีข้อระวังเพราะอเมริกาเขาประกาศว่าเอ้ยถ้าใครจะใช้หัวเว่ยนี่เขากลัวมากเลยนะข้อมูลของเขาอย่ามาใช้ของเขานะแล้วยังเผลอๆก็จะเป็น secondary sanction มันมีอยู่ในกฎหมายเลยนะแต่ว่านี่เขาไม่กลัวน้ำร้อนอ่ะสำหรับคุณอันวัยอิบราฮิมเพราะประเทศเขาไม่มีความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะคะทางการทูตเพราะนั้นจริงๆแล้วเขามองว่าเขาจะเปลี่ยนไปทางจีนเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนเพราะมันไอ้คลาวด์แอปอันเนี้ยมันเป็นตัวที่ก็ทำให้เขาก็ไม่ไว้วางใจแต่ขณะเดียวกัน

0: มาเลเซียตอนนี้ก็เป็นศูนย์ใหญ่ของ Data Center ก็แข่งกับประเทศไทยด้วยเราก็ต้องติดตามนะเรื่องที่3ครบรอบเท่าไหร่นะคะ2วาระครึ่งของนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกของโตเกียวนะเธอชื่อยูริโกะโคอิเกะนะสมัครนี่เป็นรอบ3แล้วล่ะครบรอบ10ปีก็ให้สัมภาษณ์ด้วยความภาคภูมิใจมากว่าเธอประสบผลสำเร็จว่าด้วยการทำให้มีการเกิดเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีมันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะแม้ว่าตัวเลขมันจะไม่มากปี25เด็กเกิดใหม่เพียง 1.02% เพิ่มขึ้นแค่857คนอย่างน้อยมันเป็นเลขบวกอ่ะไม่งั้นมันลบอ่ะนะฮะแล้วก็ขึ้นปีแรกของปีนี้นะก็เพิ่มขึ้นถึง 2,278 ปีที่แล้วก็ขึ้น800คนขึ้นปีขึ้นมา 2,000 กว่าคนแล้วนะก็ทำไงก็คือแบบครบวงจรเลยสนับสนุนการส่งเสริมก่อนและก่อนอื่นคือการเดทและการสั่งงานเขาก็เปิดแอปให้ AI ช่วยหาคู่เลยอ่ะไอ้บริษัทเอกชนที่มันทำเนี่ยมันยังอาจจะไม่ได้ใช้ AI แต่นี่แอปรัฐบาลจ่ายไปเลยนะคะมันเป็นต้นทุนทางด้านแอปใช่ไหมคะก็ช่วยให้เกิดการแต่งงานเพิ่มมากขึ้นปี25จดทะเบียนสมรส เพิ่มขึ้นนะคะเป็นปีที่2ติดต่อกันไม่งั้นแล้วก็ไม่ค่อยจะมีการสมรสเพิ่มนะแล้วก็อีกอันคือเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอันนี้ตั้งแต่การแช่แข็งไข่5ปีรัฐบาลช่วยนะการตรวจอะไรนะไอ้เรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะไอ้นะฮะการตรวจแบบบล็อกหลังอ๋อการคลอดบุตรแบบบล็อกหลังนะคือมันไม่เจ็บปวดใช่ไหมแม่อ้วนไม่ไหวแล้วแล้วฉันก็ยังทำงานอยู่อ่ะรัฐบาลซัพพอร์ตนะคลาวด์เซ็นเตอร์รัฐบาลซัพพอร์ตบางแห่งฟรีลดค่าใช้จ่ายและอีกอันคือวัฒนธรรมผู้ชายในที่ทำงานสามารถจะไปเลี้ยงลูกได้อันนี้ในยุโรปเนี่ยเขาใช้นะฮะนี่ก็เป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งก็ปรากฏว่าเธอก็ประสบผลสำเร็จแล้วก็ภูมิใจมากเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันร่อยหรอลงไปทุกทีเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่สิงคโปร์ก็จะต้องดูแบบอย่างด้วยว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะอัดฉีดเข้าไปเลยและนี่ก็เป็นตัวอย่างของญี่ปุ่นเริ่มจากโตเกียวก่อนไม่ใช่ไปเริ่มจากจุดเล็กๆอะไรทั้งหลายแล้วก็ขยายไปทั่วประเทศค่ะก็สองพัน
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวนุ่งมาเพิ่มเติมนะคะข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกันอันนี้หลายท่านอาจจะรอฟังข้อมูลอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเรื่องของการถือครองที่ดินของต่างชาติในเมืองไทยกันนะคะก็ที่บอกนะคะว่าวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะก็วันนี้น่าจะมีความชัดเจนค่ะท่านบอกว่าวันนี้น่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศผ่านไทยเที่ยวไทย plus หลังจากหารือกับท่านรองนายกเอกนิติทันประภาสนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีข้อที่จะต้องเคาะกันนะคะก็คือรูปแบบของการหนุนน่ะจะเป็นยังไงเพราะกระทรวงการคลังเนี่ยกำลังพิจารณาแนวทาง flat rate หรือว่าอัตราคงที่จริงๆน่าจะเป็นคำว่า flat rate มากกว่านะ นักข่าวต้องไปถามนะ เพื่อป้องกันไม่ให้โรงแรมฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วง high season แต่ว่าในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวอยากจะให้เป็นลักษณะ co-pay ก็คือสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์เพราะเชื่อว่าอันนี้น่าจะกระตุ้นให้ประชาชนจะได้สมทบเงินของตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็เงินของรัฐส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นเงินที่กู้มาอ๋อแต่อันนี้จะใช้งบกลางนะคะก็จะได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะเสนอครม.ในสัปดาห์หน้าค่ะก็ตั้งเป้าให้ประชาชนและผู้ประกอบการลงทะเบียนร่วมโครงการได้จะตั้งเป้าว่าต้อง1ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็จะใช้งานจริงก่อนจะใช้งานจริงต้องทดสอบระบบกับธนาคารกรุงไทยซึ่งจะใช้เวลาสัก 2-3 วีคก่อนนะคะเป็นการทดสอบความพร้อมของระบบการลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ด้วยโดยงบที่จะใช้ก็คือจะเป็นงบภายใต้พรก.กู้เนี่ยแหละค่ะสำหรับโครงการนี้ 4,000 ล้านบาทนะคะทั้งหมด1ล้านสิทธิ์นะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนของที่พัก 3,000 บาทต่อสิทธิ์ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์อันนี้ใช้ 3,000 ล้านบาทอีกส่วนหนึ่งเป็นวอลเชอร์ท่องเที่ยว 1,000 บาทต่อสิทธิ์ก็จะใช้อีก 1,000 ล้านบาทนะคะก็จะไม่จำกัดเฉพาะใช้คูปองกับร้านอาหารแล้วก็คือจะขยายไปธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดพวกสปาเวลเนสอะไรก็จะใช้ได้ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะซึ่งก็จะมีความชัดเจนในเร็วนี้นะคะส่วนผู้ว่าททค่ะคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์นะคะก็บอกว่าพูดถึง

0: การท่องเที่ยวในปีหน้านะคะยืนยันว่าจะไม่ต่ำกว่าปีนี้คือจำนวนตัวเลขเนี่ยจะไม่ต่ำกว่าปีนี้ซึ่งตอนนี้จำนวนและรายได้ก็สูงกว่าเป้าหมายพื้นฐานที่วางไว้แล้วนะคะโดยเป้าหมายรายได้ตั้งไว้ที่ 2.7 ล้านบาทเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ7เมื่อเทียบกับปี68ซึ่งอยู่ที่ 2.6 ล้านของไทยจะชูเรื่อง wellness เป็นหลักแล้วนะคะเราจะไม่เอาเรื่องแบบท่องเที่ยวราคาถูก อะไรแบบนี้ละเราก็จะไปเรื่องของ wellness ด้วยนะอันนี้เป็นมุมการท่องเที่ยวค่ะ
1: ค่ะทีนี้มาอัปเดตข้อมูลการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติกันบ้างนะคะที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในไทยเนี่ยที่ผ่านมามีการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมการปกครองกรมที่ดินมาอัปเดตในปัจจุบันกันนิดนึงเพื่อที่จะหามาตรการดูแลเข้มงวดกับการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติอันนี้เป็นตัวเลขที่รายงานออกมาโดยที่ไม่นับรวมกับตัวเลขที่ทางชาวต่างชาติอาจจะใช้นอมินีในการถือครองอย่างเช่นมาแต่งงานกับคนไทยนะคะอันนี้เป็นภาคธุรกิจเนี่ยถ้ามาดูในส่วนของการถือครองอสังหาริมทรัพย์อาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินอันนี้เป็นตัวเลขจากกรมที่ดินนะคะการถือครองโดยนิติบุคคลอันนี้ในส่วนของคนไทย 100% เนี่ยก็ถือครองประมาณซักประมาณ 3,440,000
0: ค่ะ
1: 3ขออภัยค่ะ3,440,000 ไร่อันนี้เป็นของคนไทยแต่ถ้ามาดูนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนถือครองโฉนดเนี่ยรวมทั้งสิ้นนะคะเนื้อที่รวมเนี่ยกว่า1 ล้านไร่คิดเป็น 23.62% ของโฉนดที่ถือครองโดยนิติบุคคลทั้งหมดนะคะก็รวมแล้วเนี่ยประมาณ 350,000 300,000 กับอีก 5,000 แปลงนะคะแล้วมาดูแบ่งเป็นนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติร่วมถือลงทุนเนี่ยตั้งแต่ 0.01% จนถึง 49% เนี่ยจะมีการถือครองโฉนดที่ดินเนื้อที่รวมประมาณสัก 900,000 ไร่นะคะแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติถือครองหุ้นเนี่ยตั้งแต่ 49.01% จนถึง 99.99% จะถือครองเนื้อที่ที่ดินอยู่ประมาณ 59,000 ไร่นะคะถามว่ามีจังหวัดไหนมากที่สุดอันดับ1ก็ยังคงเป็นที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ตามด้วยชลบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนะคะแล้วก็นนทบุรีสำหรับการถือครองในส่วนของที่ดินของชาวต่างชาตินะคะและถ้ามาดูกฎหมายบ้านเราเนี่ยให้กฎหมายกันมากน้อยแค่ไหนสำหรับการถือครองที่ดินนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเขาเป็นบุคคลธรรมดาแล้วมาซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยจะต้องมีเงินลงทุนโดยตรงก็คือเอาเม็ดเงินเข้ามาไม่น้อยกว่า40ล้านบาทนะคะถึงจะสามารถซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน1ไร่อันนี้ขนาด1ไร่อันนี้ตามกฎหมายของกรมที่ดินเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะมีการถือครองที่ดินเพื่อการลงทุนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยอันเนี้ยคนที่อนุมัติก็จะเป็นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดูเม็ดเงินเข้ามาเท่าไหร่พื้นที่เขาต้องการใช้เท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วก็การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็จะเป็นผู้พิจารณาอุตสาหกรรมก็จะได้ไม่เกิน10ไร่พาณิชยกรรมได้ไม่เกิน1ไร่เกษตรกรรมได้ครอบครัวละไม่เกิน10ไร่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามาอยู่อาศัยแบบซื้อคอนโดมิเนียมอาคารชุดทั้งหลายเนี่ยชาวต่างชาติหรือว่านิติบุคคลต่างชาติก็จะถือครองรวมแล้วทั้งตึกเนี่ยไม่เกิน 49% ของทั้งหลังของทั้งตึกทั้งอาคารคอนโดมิเนียมนั้นค่ะ
0: อืมค่ะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเอาแค่ว่าข้อมูลที่ว่าการถือครองที่ดินและคอนโดของนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมลงทุน
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดมีตั้ง 36,000 กว่ารายเป็นขนาดพื้นที่นะคะล้านไร่ 300,000 กว่าแปลง
1: ค่ะ
0: นี่แหละนะอ่ะก็คือบ้านเราอ่ะประตูหลายๆประตูเราเปิดนะคะด้วยเหตุผลต่างๆเนาะเหตุผลเรื่องการส่งเสริมลงทุนบ้างเหตุผลเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างนะคะก็อย่างการลงทุนอ่ะแน่นอนมันเป็นเครื่องจักรหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใช่นะคะแล้วก็แต่ถามว่ามันท้ายที่สุดก็คือต้องตอบให้ได้ว่ามันได้จริงๆหรือเปล่ากับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะ

0: ีนี้มีข้อมูลจาก BOI นิดนึงนะคะท่านเลขา BOI ค่ะคุณนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทยนะคะก็มีโชว์ตัวเลขนะว่าในปี68ที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนญี่ปุ่นได้ขอยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด302โครงการมูลค่ากว่า 1.1 แสนล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีก่อนและเป็นหนึ่งในปีที่มียอดการลงทุนสูงสุดของญี่ปุ่นโดยอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมหลักของนักลงทุนญี่ปุ่นนะคะและมีมูลค่าขอรับการส่งเสริมเนี่ย 28,000 กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 57%จากปีก่อนนะคะก็เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณเกือบ 20,000 ล้านและเกษตรกรรมและอาหารอีก 4,000 กว่าล้านบาทนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ย้อนไปนะคะในปี68นะคะก็มาขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบ้านเราแต่ว่าเราจริงที่เราอยากจะทราบก็คือครึ่งแรกของปี69ก็ยังคงส่งเสริมขอส่งเสริมกันต่ออีก120กว่าโครงการมูลค่า 32,000 ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะก็ภาพรวมการลงทุนก็จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่ว่าการลงทุนจากต่างชาติก็ต้องระมัดระวังดูผลดีผลเสียที่เราได้อย่างแท้จริงด้วยนะคะ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะอีกคันนิวซับเดตเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มซีฮศักดิ์หาหรือทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยถกแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตเอกอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าเป็นการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งประเด็นที่พูดคุยเป็นเรื่องที่อยู่ในความกังวลและความห่วงใยของคนไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยหลายคนเป็นนักท่องเที่ยวและบางส่วนเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยกรณีชาวอิสราเอลเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอยู่ระยะยาวและละเมิดกฎหมายไทยได้ชี้แจงกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวมีพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตที่มีการรวมตัวกันของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนได้แจ้งว่าเป็นเรื่องที่ไทยนิ่งนอนใจไม่ได้ยศชนันนัดสงบศึกอุเทนถวายปทุมวัน9กันยายนชูใช้กฎหมายนำย้ายพื้นที่เลี่ยงปะทะต้องจับข่าวคุยหัวโจก2สถาบันนายยศชนันวงสวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าเป็นเรื่องที่เกิดความรุนแรงพอสมควรในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่เข้ามาดำรงตำแหน่งได้เข้าไปพูดคุยกับอธิการบดีทั้ง2มหาวิทยาลัยโดยขั้นแรกคือการเหลื่อมเวลาการเรียนการสอนพยายามไม่ให้สองฝั่งปะทะกันซึ่งทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนอกจากนี้ยังตั้งคณะกรรมการยุติข้อพิพาทระหว่างสองสถาบันพยายามให้สองสถาบันมีการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะอุเทนถวายไปที่จุดอื่นและได้พูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าวันพรุ่งนี้เวลา 11 นาฬิกาจะประชุมร่วมระหว่างตนปลัดและรองปลัดอว.รวมถึงอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอธิการบดี

0: ดีและคณบดีของสองสถาบันวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วพยายามทำให้จบครม.ตั้งเอกภพนั่งโฆษกรัฐบาลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน1ตำแหน่งได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษตำแหน่งดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปคพ.แจ้งความกากของเสียกบิลบุรีหลังพบโลหะหนักเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบกล่องวัสดุต้องสงสัยบริเวณรอยต่อตำบลลาดตะเคียนและตำบลเขาไม้แก้วจังหวัดปราจีนบุรีพบกากของเสียที่มีองค์ประกอบเข้าข่ายวัตถุอันตรายหลายชนิดกำชับผู้ครอบครองพื้นที่ให้จัดทำคันกั้นบริเวณกองของเสียและใช้วัสดุปิดคลุมเพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างกากของเสียและสารปนเปื้อนออกสู่พื้นที่โดยรอบโดยวันนี้จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกบิลบุรีเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องขณะที่อีกจุดในอำเภอศรีมหาโพธิ์พบกองเศษยางเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์และมีการแจ้งความดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเงินเยียวยาน้ำท่วมน่าน 9,000 บาทเข้าบัญชีวันนี้ว่ารอบแรกวันนี้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวละ 9,000 บาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาที่เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีในช่วงเวลา2นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันที่8กันยายนที่บ้านเลขที่188บ้านสวนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนายวิทยาลิขิตจันเปงหนึ่งในผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเปิดเผยว่าครอบครัวมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้แม้อาจไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ถือเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนท่านนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับความช่วยเหลือต่อไปอินโดนีเซียเปิดสนามบิน4ใน8แห่งอีกครั้งทางการอินโดนีเซียได้เปิดสนามบินหลักในกรุงจาการ์ตาและสนามบินอีก4แห่งอีกครั้งแล้วหลังจากที่ปิดทำการไปชั่วคราว2วันเนื่องจากเท่าภูเขาไฟอานักกรากาตูที่ปะทุอีกครั้งในตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาภาพจากเว็บไซต์ flyradar24.com พบว่าการจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้นตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้เท่าภูเขาไฟซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตราได้ปกคลุมกรุงจาการ์ตาและพื้นที่โดยรอบทำให้สนามบินทั้งหมด8แห่งต้องปิดทำการด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและมีผู้โดยสารได้รับผลกระทบมากกว่า 340,000 คนกระทรวงคมนาคมระบุว่าที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเนื่องจากลมได้พัดเท่าภูเขาไฟออกจากบริเวณโดยรอบแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ

0: ถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะ 11:09 น.ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะวันนี้อยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
4: ค่ะและพรวันดีวรรณเมธังกูลค่ะวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะช่วงที่2เนี่ยเราจะคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารถึงการที่ประเทศจีนจะตั้งรับอย่างไรเมื่อที่ประชุมรัฐมนตรีครั้ง G20 19ประเทศเนี่ยเขาผนึกกำลังกันสกัดสินค้าราคาถูกจากจีนแล้วทำไม19ประเทศก็มีจีนนี่แหละที่ไม่เห็นด้วยนะคะในกลุ่ม G20 แต่ว่าจีนเนี่ยเขาจะตั้งรับอย่างไรเมื่อท่าทีของประเทศส่วนใหญ่ใน G20ไม่อยากเห็นสินค้าราคาถูกจากจีนเนี่ยเข้าไปตีตลาดในประเทศเหล่านั้นแล้วนะคะ
3: แหมคุยกันถึงเรื่องของช้อปปิ้งสินค้าจากจีนนี่แหมก็ใกล้แล้วนะคะ8เดือน9เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คง
4: 9เดือน9
3: ช้อปสะพัดเลขสวยด้วยนะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็ช้อปได้แบบเรื่อยๆตลอดอยู่แล้วนะคะไม่แค่วันเลขเบิ้ลอย่างเดียวเดี๋ยวฟังเรื่องนี้จากดร.ไพจิตรในช่วงที่2กันแต่ว่าช่วงแรกนี่ค่ะคุยเรื่องของหลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะชวนคุณผู้ฟังดีกว่าติดตามกับเราวันนี้นะคะมีแผนเที่ยวยังไงกันแล้วบ้างนี่กันยาแล้วกำลังจะเข้าสู่บรรยากาศการท่องเที่ยวอีกแล้วตุลาทีไรนี่ก็คือช่วงเที่ยวแล้วอ่ะเพราะว่ามีวันหยุดแล้วก็เป็นช่วงที่ถ้าตามปกติแล้วต้องเข้าหนาวนิดนึงเย็นดีกว่าไม่กล้าใช้หนาวเลยเย็นนิดนึงนะคะก็วางแผนไปเที่ยวไหนอย่างไรกันบ้างหรือรอไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่หรือเปล่าพูดคุยกันมาได้นะคะผ่านทาง Facebook แล้วก็ LINE ของคลื่นข่าว News Network กับเราค่ะ
4: เดี๋ยวฟังเรา2คนวันนี้นะเขามี2แนวทางถ้าผู้ฟังเลือกแนวทางไหนเดี๋ยวพูดคุยกันยังไม่
3: ขอ
4: แต่ว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่านะค่ะ
3: เออนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุยกันในรายละเอียดนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะใครที่กำลังบอกว่าโอ้โหนั่งทำงานนี่ครึ่งวันแล้วเนาะปวดคอบ่าไหล่กันหรือเปล่าคะนี่เราก็อาจจะนั่งขยับไปขยับมาให้เส้นมันคลายกันหน่อยมีตัวช่วยค่ะถ้าปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณได้ค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรได้ที่021143990 021143990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
4: ค่ะวันนี้นะคะที่จะมีการเคาะว่าไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจะเอาแนวทาง

0: ไหนดีเขามี2แนวทางให้เลือกนะคะสำหรับแนวทางที่1ก็คือ co-payment เนี่ยก็จะให้รัฐสนับสนุนค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทแล้วก็ยังมี e-coupon เพิ่มอีก 1,000 บาทนะคะก็จะรวมเป็น 4,000 บาทต่อ1สิทธิ
1: ์
0: วงเงินรวมก็จะ 4,000 ล้านบาทเพราะว่าเขาวางเป้าหมายไว้1ล้านสิทธิ์นะคะท่านผู้ฟังว่าแนวทางนี้ดีหรือเปล่าเพราะว่าสมมติว่าเราไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยแล้วมีที่พักราคาสัก 7,000 บาทถ้า 7,000 บาทเนี่ยก็จะได้ค่าสนับสนุนค่าที่พัก 50% แต่มันไม่เกิน 3,000 บาทก็จะได้ 3,000 บาทนะคะ
1: เราจ่าย 4,000
0: เราจ่าย 4,000 แต่ถ้าเกิดว่า 6,000 เนี่ยก็เท่ากับคนละครึ่งก็คือรัฐ 3,000
1: ค่ะ
0: เรา 3,000
1: ถ้าอยากได้แบบเต็มแม็กซ์ใช้ของรัฐให้เต็มเพดานและเราก็สมทบแบบไม่มากเกินก็ต้องบริหารแบบเนี้ยคือต้องคำนวณให้พอดีเป๊ะๆนะคะ
0: ใช่
1: อันนี้น่าจะคุ้นกันเพราะว่าปีก่อนๆ ก็เป็นแนวนี
0: ้แนวนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้า 4,000 ก็คือคนละ 2,000 รัฐ 2,000 เรา 2,000 แต่อีกหนึ่งแนวทางนึงที่เรียกกันว่าแฟทเรทเนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนค่าโรงแรมอัตราคงที
1: ่ค่ะ
0: อันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวมองว่าควรจะสนับสนุนค่าโรงแรมอยู่ที่ 2,000 บาท 2,000 บาทเนี่ยแล้วก็ไม่รวมกับ e-coupon อีก 1,000 บาทนะไอ้ 2,000 บาทเนี่ยสมมตินะว่าเราไปนอนโรงแรมคืนละ 3,000 บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็คงที่เลยไม่ว่าราคาเท่าไหร่คุณได้ 2,000 บาทนั่นเท่ากับว่าเราออกอีกแค่ 1,000 นึง
1: ค่ะ
0: ในทางกลับกันถ้าเกิดคุณไปนอน 5,000 คุณก็ได้แค่ 2,000 บาทคุณก็ออกเพิ่มอีก 3,000
1: พี่พรคิดยังไงเป็นเอาส่วนตัวพี่พรชอบแบบไหน
0: พี่พรชอบแบบที่2เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องนอนแพงมากไงสมมติเรานอนสมมติเราเต็มที่เรานอน 4,000 แล้วก็ได้4เราก็คนละครึ่ง 2,000 ใช่มั้ย
1: หนุยก็คิดแบบนั้นคือส่วนใหญ่โรงแรมเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวกันโดยมาตรฐานอย่างที่บ้านเนี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณเนี้ยห้องคืนละ 3,000 กว่าบาท 4,000 ก็ได้อาหารเช้าแล้วโรงแรมก็ในระดับที่เราพอใจแล้วมาตรฐานแล้วถ้าเกิดว่าห้อง 3,500 หรือ 4,000 บาทถ้าเป็นแบบ 50% เนี่ยเราก็ออก 2,000 รัฐออก 2,000 แต่ความรู้สึกเราเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ไม่เต็มสิทธิ์รัฐนิดนึงนะนุ้ยเป็น
0: อาจจะต้องเฮ้ยนอนสัก 6,000 ดีไหมเพื่อให้ได้เถอะให้ได้ถ้าสมมติว่าในแนวทางแรกใช่มั้ยก
1: ็
0: คือคนละ 3,000 3,000 อันนี้มันก็อาจจะกระตุ้นสำหรับคนที่กระตุ้นการใช้จ่ายของคนให้เพิ่มขึ้นได้ถ้าออกแนวทาง
1: เหมือนไปเลือกเกรดห้องที่แพงขึ้นหน่อยทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ย
0: ปกติเราอาจจะนอนแค่ 3,000 4,000 เอานอนสัก 6,000 น่ะเอาให้คุ้ม
1: เพราะเราอยากจะใช้ให้เต็ม 3,000 เพดานแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองว่าเขาให้คงที่ 2,000 บาทเราก็บริหารจัดการง่ายอยู่นะ
0: คือ
1: ต
0: ั
1: วเราใช่ตัวเราก็จะคิดว่า
0: ถูกหน่อย
1: ใช่เนี่ยขนาดเรายังคิดเหมือนกันใช่ไหมพี่พรเพราะฉะนั้นใครที่จะได้ประโยชน์ผู้ประกอบการรายเล็กไง
0: คะ
1: ห้องพักที่ราคา 2,000 กว่าบาทเนี่ยก็มีโอกาสที่จากเดิมเราบอกฉันจะไปพัก 6,000 ถ้าเกิดเป็นฟิกซ์แฟลตเรท 2,000 เราก็จะรู้สึกว่าพักแค่ 2,500 ก็ได้เราจะได้จ่ายแค่500ความคิดเราเปลี่ยนทันทีแล้วแต่มาตรการเห็นไหม
0: ใช่ค่ะก็ท่านผู้ฟังว่าแนวทางไหนเนี่ยดีกว่ากันเราพูดคุยกับเราสองคนได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าอย่างสมมติว่าเป็นแนวทางที่สองเนี่ยจะประหยัดเงินของรัฐด้วยเพราะว่าก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาทใน1ล้านสิทธิ์ที่วางเป้าหมายไว้เพราะว่าจะเป็นในส่วนของค่าโรงแรมที่เขากำหนดไว้คงที่ 2,000 บาทกับ e-coupon อีก 1,000 บาทแต่ว่ารอบนี้ e-coupon เนี่ยมันจะใช้อะไรก็ได้นะมันไม่ได้แค่แบบว่าร้านอาหารอะไรอย่างเดียว
1: กินได้หมด
0: หลายหรือว่าแบบนวดสปาผ่อนคลายอะไรที่คุณใช้บริการเพิ่มในโรงแรมเนี่ยเราก็ใช้ e-coupon จ่ายได
1: ้คือนุ้ยมองว่าถ้าอย่างในมุมคนเที่ยวนะ
0: ค่ะ
1: สองกลุ่มเนี้ยอาจจะต่างที่กลุ่มเป้าหมายถ้าเป็นวัยที่ทำงานเริ่มต้นถ้าเขามองงบเป็นหลักเนี่ยแบบแฟลตเรทอาจจะเหมาะกับเขาว่าตัดสินใจง่ายเลยโอ้หาห้องพักถ้าหาห้องพัก 2,000 บาทหรือนะ 2,100 บาทที่สบายเลยนอนฟรี
0: ใช่ไหมแต่ว่ามันก็กระตุ้นคนไปเที่ยวได้เหมือนกันแล้วก็รัฐใช้งบน้อยกว่าแล้วก็ข้อดีก็คืออย่างที่น้องนุ้ยบอกก็คือว่าส่งเสริมพวกโรงแรมที่ราคาไม่แพงก็เขาอาจจะไม่ได้สี่ห้าดาวไม่ใช่ขนาดใหญ่เป็นโรงแรมขนาดกลางขนาดเล็กอะไรก็ว่าไป
1: ไม่มีถูกผิดนะแต่อยา

0: ฟังคอมเมนต์คุณผู้ฟังว่าสนใจแบบไหนมากกว่าแบบไหนจะกระตุ้นให้เรารู้สึกว่ารีบจองไปเที่ยวเลยดีกว่านะคะมากกว่ากันอ่ะก็คุยกันเข้ามาได้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็จะน่าจะสรุปผลวันนี้นะว่าเขาจะเป็นแนวทางไหนแล้วก็เปิดให้พวกเราเนี่ยได้ลงทะเบียน1ตุลาคม
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ก็พูดถึงเรื่องท่องเที่ยวเพราะว่าเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าลงทะเบียน1ตุลาเดี๋ยวช่วงใช้มันก็น่าจะถัดไปช่วงพีคพอดีเลยมันอาจจะยิ่งหนุนมากขึ้นนะแม้ว่าจะมองเป็นไฮซีซั่นแต่ไม่ว่ามาตรการอะไรออกมาแล้วกระตุ้นให้คึกคักมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าดูแผนของทท.ที่เขาบอกว่ากระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงรุกเลยเพราะว่า4เดือนสุดท้ายแล้วขออัดแคมเปญเต็มที
1: ่
0: งานใหญ่ๆจะเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะอย่างกลางเดือนนี้จะมีแกสเท
1: ค
0: กลางเดือนหน้ามี IMF World Bank และเดี๋ยวจะมีมหกรรมพืชสวนโลกมีลอยกระทงนะคริสต์มาสคือเรามีทุกเทศกาล Tomorrowland เชียงใหม่แบบยาวต่อเนื่องไปเลยค่ะหลายพื้นที่ทั่วไทย
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นการปูพรมเมกะอีเวนต์ทั้งหลายนะคะเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวปลายปีนี
0: ้
1: ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยแล้วก็ไทยเที่ยวไทยเราด้วยนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้แบบเติมเสน่ห์ไทยให้ใจได้ฮิลก็มีงานหลากหลายงานเลยนะคะก็ลอยกระทงก็ใกล้เข้ามานะคะหรือว่าเทศกาลวิจิตรเจ้าพยา Amazing Thailand Marathon Bangkok นะคะคือมีหลายเทศกาลมากๆที่รอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็เป้าหมายเนี่ยประเทศไทยมีเป้าหมายในการดึงนักท่องเที่ยวปีนี้33-34 ล้านคนตั้งเป้าสร้างรายได้รวม 2.7-2.8 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งจะโตจากปีก่อนเนี่ย 7% ด้วยกันและปีหน้าเขาตั้งเป้าหมายเชิงรุกนะคะเพื่อที่จะสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยวเนี่ยก้าวขึ้นไปแตะ3 ล้านล้านบาทอย่างยั่งยืนก็คือว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปอ่
0: ะ
1: เลข2ไม่ต้องมาคุยแล้วนะรายได้จากการท่องเที่ยวเน
0: ี่
1: ย3 ล้านล้านบาทเลย
0: เพราะว่าก็ในเมื่อปีนี้ก็2 ล้านปลายแล้ว2 ล้านล้านปลายแล้วนะคะปีหน้าก็ต้องขยับเป้าไปอีกให้แต่3 ล้านล้านบาทค่ะการที่จะขยับเป้าหมายของการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆก็ต้องดูกลุ่มเป้าหมายด้วยเนาะที่ผ่านมาเราอาจจะดูแต่ละภูมิภาคด้วยใช่ไหมคะว
1: ่
0: าเราจะดึงลูกค้าในส่วนของเอเชียแปซิฟิกในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือว่ายุโรปหรือจะเป็นประเทศไหนที่เราเจาะเป้าหมายเป็นพิเศษเนี่ยก็เห็นทท.เขามีแคมเปญออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเราดูกันหน่อยว่าแต่ละเดือนเนี่ยจะมีอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นบ้างนะอย
1: ่
0: างเดือนนี้กันยายนค่ะก็จะมีเขาบอกว่าทำเป็นโครงการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโสดแล้วไงไปด้วยกันจับกลุ่มโสดเนาะ เป็นโครงการ Life Looks Better at South อันนี้คือเหมือนกับไอ้เรื่องโสดเนี่ยมาคู่ไปกับโครงการนี้นะคะแนวคิด Workation and Wellness คนโสดก็คงเน้นทำงานเป็นหลักเนา
1: ะ
0: ทำงานแล้วก็ฮีลตัวเองใช้จ่ายเงินไปกับ Wellness ต่างๆนะคะบางคนก็ไปทำงานเขาเรียกอะไรนะทำงานไปด้วยแต่ไม่ใช่ในที่ออฟฟิศอะไปนอนตามโรงแรมต่างจังหวัดทำงานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยก็ในพื้นที่ภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีก็จะเป็นแนวคิดในโซนนี้ที่จะดึงกลุ่มเป้าหมายนี้นะคะ
1: ค่ะส่วนในเดือนพฤศจิกายนนะคะเขาก็จะมีพวกบิ๊กอีเวนต์ปลุกกระแสการเดินทางเนี่ยกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในประเทศโดยเฉพาะเลยนะคะท
0: ั้
1: งโครงการที่ทุกคนรอคอยก็คือโครงการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยไปไหมน้องนุ้ย
0: ไปตรงไหนกำลังคิดว่าร้อยเดียวนี่เราไปตรงไหนนะ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีโครงการในส่วนของมิวสิกมาร์เก็ตนะคะที่จะดนตรีพาสัมผัสไทยก็จะมีเทศกาลเรียกได้ว่าอย่าง6พฤศจิกายนยกตัวอย่างนะคะก็จะมีขบวนพยุหยาตราทางชลมาศงานเทศกาลแสงสีต่างๆมีกิจกรรมเนรมิต5ภาคเนรมิตอัมพวานะคะประเพณีลอยกระทงทั่วประเทศเนี่ยมหาลอยกระทงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยแล้วก็จะมีงานวิ่งมาราธอนระดับโลก Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026ที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายนด้วยก็ถือว่าก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ๆที่จะดึงดูดทั้ง

0: ทั้งไทยเที่ยวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยให้มาเที่ยวไทยด้วย
1: ขอขยายความร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยกันนิดนึงคือก็จะเป็นเหมือนกับว่าเขาให้วอลเชอร์เราซื้อวอลเชอร์ในราคา100เนี่ยก็เอาไปใช้กับสินค้าบริการท่องเที่ยว

0: ถ้าwork from home หรือว่าเป็น work from cafe เนาะในกรุงเทพอันนี้ก็เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนที่ไปเลยนะไปตามจังหวัดต่างๆอันนั้นพฤศจิกาใช่ไหม
1: คะ
0: ส่วนธันวาจริงๆที่เราเล่ามามันมีอีกเยอะมากนะเราแค่ยกตัวอย่างบางอีเวนต์นะคะธันวาเนี่ยมหกรรมดนตรีกีฬาเขาดาวระดับโลกก็มาเต็มเลยนะคะ Tomorrowland Thailand นี่จะเกิดขึ้น 11-13 ธันวาคมไว้ช่วงหยุดยาวด้วยเนา
1: ะ
0: นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็น Big Event Tomorrowland ปกติต้องบินไปใช่ไหมฝั่งยุโรปนะคราวนี้ไม่ต้องเลยมีที่บ้านเรานะคะ Tomorrowland Thailand นะคะติดตามกันค่ะโครงการเยอะอ่านไม่หมดเดี๋ยวถ้าช่วงไหนถึงโครงการไหนเนี่ยเป็นไฮไลท์เดี๋ยวก็จะได้มาคุยกันใน Marketing News Update อีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: มาดูหนึ่งประเด็นการท่องเที่ยวนะจากที่ต้องบอกว่าฟาร์มจระเข้สวนสัตว์สมุทรปราการเนี่ยเดิมทีเลยนะก็โอ้โหเราเที่ยวกันเด็กๆนะน้องนุ้ยเรายังคุยกันเลยว่านี่กี่ปีแล้วที่เราไม่ได้ไป
0: เดี๋ยวขอนุ้ยนึกย้อนก่อนนะคะแต่นุ้ยยังพอจำได้ว่าคือเป็นวัยทำงานแล้ว
1: ค่ะ
0: นุ้ยไปตอน20ปลายๆอุ
1: ้
0: ย
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่คุณเอ่ยตัวเลขเพราะเดี๋ยวบอกว่าคุณหายแล้วเอาเป็นว่าเกิน10ปีทั้งที่สารภาพกับพี่พลเมื่อกี้เนาะว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใกล้บ้านไม่ได้ไกลเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ได้ไป
1: แล้วคือเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าจากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนตอนสมัยที่อาจจะหลายสิบปีก่อนโอ้โหทั้งฟาร์มจระเข้สวนสัตว์สมุทรปราการเนี่ยต้องบอกว่าแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวแต่พอมีเรื่องของโควิดเข้ามานะคะเรื่องของกระแสเงินสดของธุรกิจทำให้เขาต้องปิดกิจการชั่วคราวแล้วกลับมาเปิดใหม่มันไม่ปังเหมือนเดิมแล้วก่อนที่จะมาเป็นกระแสที่ตอนนี้เรียกได้ว่าโอ้โหคนแน่นอัศจรรย์เลยเนี่ยอัศจรรย์เลยเนี่ยก็คือว่าในส่วนของคนดูที่มีอินฟูท่านหนึ่งไปถ่ายแม้ว่าจะมีคนดูบนอัศจรรย์หนึ่งคนดูหนึ่งคนเดียวเท่านั้นเนี่ยการแสดงก็ยังคงต้องดำเนินไปต่อ
0: มันน่าเศร้าเนาะ
1: มันน่าเศร้าเขากำลังใจของเราครูฝึกช้างหรือว่าสัตว์ที่ต้องมาแสดงโชว์เนี่ยเขาก็ต้องยังต้องแสดงต่อไปแม้ว่าคนดูจะเหลือเพียงหนึ่งคนบนอัฒจันทร์ในรูปถ่ายที่เขาถ่ายมาบน TikTok ที่ชื่อว่าอะตอมนะคะเจ้าของบัญชีแอดอะตอม
0: Is Atom
1: นะคะ
0: อะตอมก็คืออะตอมอ่ะก็คือเวลาชื่อบัญชีพวกนี้ก็จะหลากหลายฟรีสไตล์ตามความสร้างสรรค์ของเจ้าของ
1: เขาโพสคลิปแสดงช้างภายในฟาร์มจระเข้แล้วปรากฏว่าโอ้โหกระแสคนดูแล้วแบบมันรู้สึกว่าใจ
0: นะ
1: ใช่ใจหายเห็นแล้วแบบว่ามันทัดใจคนดูมากสุดท้ายคนแห่กันไปดูไปให้กำลังใจแล้วตอนนี้แน่นอัศจรรย์เลยจ้ะ
0: นะก็เรียกว่าของพวกนี้เนาะเวลาเราเห็นอะไรในโซเชียลอ่ะเราจะรู้สึกว่าเออมันเหมือนภาพเดียวแต่มันบอกเล่าเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถ่ายทอดออกมาแล้วมันสะเทือนใจอ่ะเนาะมันสะเทือนใจในแง่ที่ว่าเราเห็นมันมีหลายชีวิตเกี่ยวข้องมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยคนทำกิจการแล้วมีอุปสรรคทางเศรษฐกิจธุรกิจอะไรก็ตามแล้วไปต่อไม่ได้แต่เรานึกถึงคนอย่างที่พี่พรบอกคนฝึกช้างคนฝึกจระเข้อะไรที่เป็นแบบอยู่ในนั้นน่ะเขาก็กระทบกันไปหมดนะ
1: คะ
0: แต่พอมีโซเชียลแบบนี้ออกไปแล้วโพสต์ออกไปโอ้โหคนก็ช่วยด้วยการไปดูแล้วถามว่าทำไมมันถึงได้ผลอย่างเราอะทุกคนด้วยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตโตมาป่านนี้คงมีโอกาสไปมาบ้างแล้วอาจจะไปทัศนศึกษาไปกับเพื่อนไปเดทโอ้ยอะไรมันต้องมีเวียนไปถอนนั้นบ้าง
1: อ
0: ะ
1: น้องนุ้ยตอน20กว่าน้องนุ้ยต้องไปเดทแน่เลย
0: ไม่คืออยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องเป็นเพื่อนแนวเดียวกันมาแบบเธอชวนไปดูสวนสัตว์อย่างเงี้ยมันต้องเป็นคนที่ชอบแนวเดียวกันใช่ไหมแล้วก็ได้ถ่ายรูปอันมันจะมีเฉพาะถ้าคนที่เรียนถ่ายภาพเหมือนไปฝึก
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเฉพาะทางไม่ใช่แค่ว่าทุกคนแต่นึกถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็คงไปเดทแบบเนี้ยเนาะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้พอเป็นไวรัลออกไปปุ๊บคนไปเต็มเลยจ้าเมื่อก่อนเราจะคิดว่ามันไม่น่าจะดรอปลงนะเพราะว่าทัวร์ก็น่าจะไปอยู่เรื่อยๆ
1: ใช่แต่ว่ามันเริ่มดรอปจากทัวร์นี้ก่อนนะคะก็คือคนดูมีข้อความภาพ ที่มันทัดใจคนดูอย่างมากสงสารอยากช่วยคือคนแชร์กันเยอะมากๆแล้วก็

0: ชวนกันไปเที่ยวแล้วจนไม่ถึง10วันน่ะหลังจากที่คลิปนี้ภาพนี้กลายเป็นไวรัลเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปฟาร์มจระเข้เพิ่มขึ้นอย่างที่บอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย6กันยายนเนี่ยโอ้โหพอมีภาพใหม่เนี่ยคนเยอะเลยบนอัฒจันทร์นะคะและสิ่งที่บางทีเขาช่วยกันเนี่ยนอกจากคนที่แชร์กันแล้วพวกเพจใหญ
1: ่
0: ๆอย่างเพจเมืองสมุทรปราการนะคะเขาก็ช่วยกันแชร์ด้วยไงและคนที่บางทีคนที่อยู่ในระแวกนี้ในย่านนี้ก็เฮ้ยไปสักหน่อยเคยไปจำได้อย่างที่น้องนุ้ยบอกความรู้สึกนั้น
1: บางทีคนเราก็ลืมด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
0: ค
1: นเปลี่ยนไปการท่องเที่ยวคนก็มาเที่ยวห้างเที่ยวคาเฟ่อาจจะฮิตไปวิ่งในสวนอะไรแบบนี้
0: ค
1: ่ะสวนสัตว์เป็นที่เที่ยวที่อาจจะนึกถึงว่าต้องมีลูกเล็กต
0: ้
1: องไปแบบครอบครัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีการพัฒนาปรับปรุงทำอะไรได้อีกหลากหลายเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นะมันแต่ว่ามันก็ต้องปรับตัวใช่ไหมคะแล้วอย่างคุณที่ไปถ่ายรูปเนี่ยคุณอะตอมเนี่ยเขาเป็น
0: ค
1: อนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วด้วยพลังของสื่อที่เขาใช้ในมือเนี่ยมันก็เลยมีผลทำให้เออเสียงมันดังอ่ะนี่ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะเขาจะได้เที่ยวฟรีตลอดชีพเหมือนเป็นแบบ
0: เป็นพี่ให้เลยนะถ้าพี่เป็นเจ้าของฟาร์ม
1: เป็น PR เฉพาะตอนแรกนุ้ยก็พยายามหาว่าหรือเขามีความเกี่ยวข้องกับทางฟาร์มไหมแบบอาจจะคนในครอบครัวก็ต้องช่วยกันโปรโมทหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าไม่ใช่ก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวด้วยนะคะก็ดีนะเหมือนกับทุกวันนี้อย่าว่าแต่ฟาร์มจระเข้เลยนึกถึงสถานที่ที่เราไปตอนเด็กอะค่ะพี่พรท้องฟ้าจำลองเนี่ยมันก็ไม่เคยได้ไปอีกเลยเขายังอยู่นะ
0: ยังอยู
1: ่
0: แล้วก็อาจจะมีแค่ทัศนศึกษาจากนักเรียนบางกลุ่มแต่ว่าจริงๆแล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าคนที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนก็สามารถพาไปศึกษาไปเรียนรู้ได
1: ้ส่วนใหญ่จะกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งเมื่อจะปิดอ่ะเหมือนอย่างตอนพาต้าจำได้มั้ยพอจะปิดปุ๊บเนี่ยโอ้ไปกันแบบ
0: คนแห่กันไป
1: แต่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคืออยากให้ยังอยู่อันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการขยับอะไรของทางฟาร์มจระเข้ว่าอ่ะตอนนี้เขาเริ่มมีถ้ามีกระแสเงินเข้ามาแล้วนะอาจจะเพิ่มเติมตรงไหนเพื่อให้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของครอบครัวแบบนี้เพื่อทุกวัยอยู่ได้ต่อไปนะคะ
0: แต่ในมุมหนึ่งถ้าเกิดว่ามองในมุมของอินฟูเนี่ยก็เป็นอีกทางหนึ่งนะถ้าเกิดว่าอาจจะให้เขาช่วยส่งเสริมธุรกิจที่กำลังแย่
1: ค่ะ
0: เออ
1: ได้
0: ถ้าเป็นพี่พรเป็นอินฟูนะก็โอ้มันเป็นกระแสได้แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยธุรกิจที่บางทีไปไม่รอดไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารธุรกิจอะไรก็ตามที่คนเข้าน้อยมาก
1: ๆ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้อินฟูเหล่านี้มาช่วยส่งเสริมอ่
1: ะ
0: เ
1: ราภูมิใจนะ
0: ได้บุญด้วยนะ
1: เราภูมิใจอ่ะแล้วก็มันก็หายากอ่
0: ะ
1: ที่เที่ยวสถานที่สำหรับครอบครัวในเมืองจริงๆสมุทรปราการนี่มันก็ใกล้มากก็ถือว่าเป็นเมืองเนี่ยแหละนะคะก็ถือว่าช่วยกันส่งเสริมแล้วก็หวังว่าอันนี้ถ้าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้กลับมาบูมอีกครั้งอย่างเงี้ยก็ต่อยอดไปแล้วกันเนาะแล้วก็ไม่ได้แพงนะคะเที่ยวผู้ใหญ่100เด็ก50บาทอันนี้สำหรับคนไทยนะคะเราพอมีเวลาไหมสงสัยจะไม่มีเวลาแล้วนะคะยังเก็บอีกเรื่องนึงไว้ละกันเดี๋ยวไว้เล่าคราวหน้านะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ตอนนี้มีปัญหาเสียวฟันบ้างไหมคะเวลาทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเย็นๆขอแนะนำค่ะยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่มีโพแทสเซียมไนเตรตช่วยลดการเสียวฟันได้ดีและด้วยส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดของยาสีฟันเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีขึ้นป้องกันฟันผุดูแลสุขภาพเหงือกลดคราบฟันลดกลิ่นปากลมหายใจสดชื่นทำให้ปากสะอาดค่ะนอกจากช่วยลดอาการเสียวฟันแล้วความคุ้มค่าก็ไม่แพ้กันหลอดหนึ่งใช้ได้นานมากเพราะว่าใช้ปริมาณยาสีฟันเท่าเมล็ดถั่วเขียวอย่างหลอดขนาด70กรัมราคา120บาทแต่ใช้ได้นานเกือบ6เดือนค่ะดังนั้นจึงเป็นยาสีฟันที่ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีในราคาไม่แพงคุ้มจริงๆค่ะสำหรับใครที่อยากลองใช้ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านยาแล้วก็ร้านค้าทั่วไปค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามว่าจีนเมื่อเขาถูกโดดเดี่ยวบนเวทีประชุมรัฐมนตรีครั้ง20อ่
1: ะ
0: จะทำอย่างไรดีนะคะช่วงหน้าพูดคุยกันกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ่วง Marketing News Update
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update
4: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของ Marketing News Update ค่ะก็อยู่กับพี่พรนะคะแล้วก็นุ้ยค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงที่2เราจะได้พบกับอาจารย์ทางดร.ภัยจิตกันนะคะเมื่อกี้นอกรอบนะคุยเรื่องของกินกันชุลมุนมากเลยนะมีหลายเรื่องอยากเล่าเดี๋ยวขอเก็บไว้โอกาสหน้าละกันแต่วันนี้อย่างที่พี่พรบอกนะคะว่าเราจะคุยกันถึงว่าจีนเขาตั้งรับอย่างไรนะคะเมื่อการประชุม G20 เนี่ยเจอสกัดเรื่องของสินค้าราคาถูกใช่ไหมคะเดี๋ยวฟังข้อมูลที่น่าสนใจนี้กับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีนค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะดร.ภัยจิตค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีพี่พรแล้วก็คุณนุ้ยนะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: รวมทั้งแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้บอกว่าเอ่ยชื่อสมาคมอาจจะไม่คุ้นหูตาเพรา
4: ะ
6: ว่าต้องค่อยๆอ่านสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทยจีน
4: ค่ะ
6: นะครับก่อตั้งมาสัก40ปีนะครับมีสมาชิกประมาณ200รายก็ช่วยเรื่องของเนี่ยการเชื่อมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างไทยจีน
4: ค่ะ
6: นะครับนะก็จะเป็นมือไม้แขนขาของผู้ประกอบการเรานะครับต่อไปนั่นนะอันนี้ต่อประเด็นเรื่องของการประชุม G20 อันนี้เป็นการประชุมของรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าการแบงค์ชาตินะครับของ20ประเทศนะครับเผอิญปีนี้เนี่ยสหรัฐเขาเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่นะครับก็เลยในการประชุมในส่วนของรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการสายการเงินเนี่ยการเงินการคลังเนี่ยแล้วก็เลยไปจัดที่สหรัฐเหมือนกันแต่ไปจัดที่ Asheville North Carolina เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเองครับมา1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็การประชุมเนี้ยก็อย่างที่คุณนุ้ยเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ว่าประเด็นสาระสำคัญเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเราจะเรียกว่า Industrial Overcapacity หรือว่าเรื่องของกำลังการผลิตส่วนเกินนะซึ่งเป็นประเด็นที่สหรัฐเนี่ยนะโยนหินถามทางมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็รัฐมนตรีเพรสเซนต์ก็เอาเรื่องนี้ใส่เข้ามาเป็นวาระการประชุมแล้วก็ล็อบบี้นะที่ประชุมนะครับส่งผลทำให้มีถึง19ประเทศนะครับจาก20ประเทศนะที่ลงว่าง่ายให้ความคิดเห็นสอดคล้องนะกับไปทิศทางเดียวกันว่าเรื่องของ over capacity หรือกำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันแต่เนื่องจากว่าจีนเนี่ยว่ายง่ายเป็นจำเลยจีนก็เลยกลายเป็นประเทศที่ไม่เห็นด้วยนะคัดค้านประเด็นดังกล่าวเรื่องในการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าไม่มีแถลงการร่วมเพราะปกติแถลงการร่วมเนี่ยจะต้องเซ็นแล้วก็แพ็คนะทั้ง20ประเทศที่ต้องเห็นชอบตรงกันแต่ในครั้งนี้พอจีนตกเป็นจำเลยจีนก็บอกเฮ้ยอันนี้ไม่อะไรนะไม่น่าจะมีเหตุผลเหมาะสมเพียงพอนะที่จะชี้นิ้วไปที่จีนนะครับว่าเป็นคนสร้างปัญหานะนั้นก็เลยไม่มีแถลงการร่วมในคราวที่ผ่านมาแต่เรื่องสำคัญก็คือว่าแล้วจีนนะตั้งรับยังไง

0: นะต่อประเด็นอันนี
1: ้
0: แน่นอนในมิติทางการทูตนะในแง่ของจุดยืนเนี่ยจีนก็อย่างที่บอกคัดค้านไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนนะครับจีนก็เปิดประเด็นทำนองว่าอย่าบอกว่าเรื่องปัญหาการขาดดุลเพราะไอ้นี่มันนำไปสู่ปัญหาการขาดดุลการค้าของเกือบทุกประเทศเลยที่ค้าขายกับจีนนะครับแต่จีนพยายามสะท้อนว่าในด้านหนึ่งโลกในทุกวันนี้เนี่ยพอมันเป็นการค้าเสรีเนี่ยมันไปอยู่ในเรื่องของหัวใจสำคัญมันไปอยู่เรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับซึ่งเพลินอุตสาหกรรมที่เมืองจีนมันดีเก่งก็ผลิตได้ทั้งถูกและดีทำนองนั้นในทางกลับกันจีนก็พยายามบอกว่าประเด็นปัญหาเนี่ยนะครับควรได้รับการแก้ไขถ้าจะแก้ไขนะครับจากฝั่งของประเทศผู้นำเข้าคือคู่ค้าของจีนด้วยนะครับที่จะต้องไปดูเรื่องของการขัดดุลเรื่องการคลังนะไปดูนะกลับไปดูจัดระเบียบอะไรต่างๆดูเรื่องการออมของคนในท้องถิ่นนะครับและประเด็นสำคัญเนี่ยที่จีนหยิบยกโดยเฉพาะยิ่งกับสหรัฐเนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องของการขาดดุลการค้าสินค้าเพียงอย่างเดียวนะที่จะมาชี้นิ้วบอกจีนยังไม่เคยพูดเลยว่าจีนเนี่ยขาดดุลบริการนะปีหนึ่งมหาศาลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีแง่มุมของการต่อสู้กันแต่อย่างนั้นก็ดีนะครับจีนก็บอกว่าเอางั้นจีนจะเดินหน้ายุทธศาสตร์นะ6ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อจะวายง่ายรับมือนะกับการตกเป็นจำเลยในครั้งนี้โดยพยายามที่จะอยากจะวายง่ายปรับโครงสร้างนั้นตลาดและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์6ยุทธศาสตร์ที่ผมเรียนไปอันแรกเลยจีนจะเร่งสร้างตลาดภายในประเทศนะครับซึ่งจริงแล้วคุณนุ้ยก็อาจจะคุยกับผมในหลายรอบนะเกี่ยวกับแผน15นะครับว่าหัวใจของแผน15ของจีนตั้งแต่ปี2026ไปถึงปีปัจจุบันเนี่ยไปถึง2030เนี่ยสิ่งที่จีนให้ความสำคัญมากที่สุดณขณะนี้ก็คือเรื่องของการกระตุ้นภาคการบริโภคภายในประเทศเพราะฉะนั้นจีนก็จะทำทั้งกระตุ้นภาคการบริโภคสินค้าการบริโภคบริการและการบริโภคใหม่นะเราเคยได้ยินแคมเปญอย่างไอ้เรื่องของสินค้านี่นะแคมเปญเก่าแลกใหม
1: ่
0: เทรดอินสกรีนนะที่จีนทำมา 2-3 ปีแล้วนะแล้วปีนี้จีนก็มีแนวโน้มจะขยายเงินอนุมัติเงินอุดหนุนนะอนุมัติเงินอุดหนุนที่จะกระตุ้นให้คนจีนจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นซะได้3ไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์แรกยุทธศาสตร์ที่2ที่จีนกำลังเดินหน้าไปจะสังเกตได้ว่าสมัยก่อนเวลานึกถึงสินค้าจีนเนี่ยเราจะนึกถึงของถูกแต่ปรากฏว่าช่วงหลังเนี่ยจีนพยายามจะยกระดับเพราะว่านอกจากไอ้แผน15ที่พูดถึงภาคการบริโภคแล้วเนี่ยลำดับที่2ที่จีนให้ความสำคัญคือเรื่องนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีว่าง่ายเพราะฉะนั้นจีนตอนนี้เนี่ยเขากำลังขยับจากการขายของถูกไปขายเทคไปขายเทคโนโลยีและเป็นเทคโนโลยีที่โลกต้องบอกว่าเสมือนขาดไม่ได้อะเพราะว่าจีนทำออกมาอะไรอ่ะ AI หุ่นยนต์ที่เราเคยพูดกันในรายการใช่ไหมนะครับไล่ไปถึงเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆตอนหลังมันกลายเป็นทั้งถูกและดีนะครับมันก็เป็นทางเลือกของโลกธุรกิจปัจจุบันนะที่ทำให้ผมคิดว่าทำไมเราเห็นหลายๆประเทศขาดดุลการค้าเพราะยิ่งจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศในช่วงหลายปีหลังเนี่ยนักลงทุนของจีนเนี่ยก็จะสั่งซื้อเครื่องจักรเครื่องมือวัตถุดิบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆจากประเทศจีนเห็นไหมมันก็เสมือนจีนได้ส่งออกสินค้าเหล่านั้นไปด้วยนะเพราะมันไปพร้อมกับการลงทุนง่ายต่อเนื่องกันยุทธศาสตร์ที่3ที่จีนทำก็คือจีนกำลังลดระดับการผลิตในประเทศจีนแม้ว่าจะไม่เร็วทันใจของประเทศคู่ค้านะครับแล้วว่าลดแล้วทำยังไงอ่ะใครจะไปป้อนตลาดนะที่รออยู
1: ่
0: จีนก็จะออกไปลงทุนในต่างประเทศครับมาเหมือนที่บอกอาเซียนเหรอเอามาลงทุนที่เมืองไทยไปลงทุนที่อินโดที่มาเลเซียที่เวียดนามอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ออกมาลงทุนนะแล้วก็พยายามเชื่อมซัพพลายเชนกับประเทศจีนนะครับแต่สิ่งนี้ผมคิดว่า

0: ในท้ายที่สุดจีนอยากสร้างระบบนิเวศในแต่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในพื้นที่ในท้องถิ่นนะครับเพื่อจะยกระดับความสามารถในการแข่งขันเปลี่ยนจาก Made in China ไปเป็น China Supply Chain นะอันนี้ก็เป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งในภูมิภาคเราจีนเอาอาเซียนเป็นหัวใจครับนะครับเพราะว่าใกล้เขาการเชื่อมซัพพลายเชนทำได้ง่ายมันเลยทำให้อาเซียนกลายเป็นเหมือนพื้นที่ระบายแรงกดดันที่รวดเร็วที่สุดนะทำให้หลายๆคนน่ะว่าง่ายรู้สึกไม่สบายใจโดยเฉพาะยิ่งกิจการ SME ที่ได้รับผลกระทบก่อนนะครับเพราะว่าพอมันเคลื่อนย้ายมาง่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับยิ่งมาทั้งฐานการผลิตมาเอาเราเป็นตลาดนะตอนนี้สิ่งที่ประเทศเราหรือประเทศในกลุ่มอาเซียนควรทำคือทำยังไงจะผลักดันให้ฐานการผลิตที่จีนจะมาลงทุนเนี่ยนะครับต่อยอดด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ดีแล้วทำให้อาเซียนเราเองหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเราเองเป็นศูนย์กลางการส่งออกนะไปนอกภูมิภาคให้เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่อยู่เฉพาะภายในภูมิภาคหรือภายในประเทศเพียงอย่างเดียวนะครับยุทธศาสตร์ที่5นะที่จีนจะทำจีนจะไม่หยุดแค่ภูมิภาคนี้ครับจีนจะไปยังประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆไว้ง่ายเราได้ยินคำว่าไอ้ใต้หรือคำว่า global south ใช่ไหมมันก็โลกใต้เพราะว่าประเทศต่างๆเหล่านั้นวันนี้พอรวมตัวทางด้านเศรษฐกิจกลายเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่ากลุ่ม G7 ไปหลายปีก่อนแล้วก็แสดงว่าจีนไม่ต้องพึ่งพากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเหมือนในอดีตหันมาให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแล้วโดยจริตของสินค้าจีนน่ะว่ายง่ายมันถูกและดีมันก็ยิ่งทำให้ไปตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคนะในประเทศกำลังพัฒนาได้ดีสุดท้ายอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่เราเห็นภาพชัดเจนในช่วงหลังก็คือจีนจะเร่งเปิดตลาดภายในนะครับเราเคยคุยกันในรายการว่าจีนตอนนี้เมื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับทำแคมเปญ Export to China นี่ผมเพิ่งออกมาจากที่ประชุมเหมือนกันนะกำลังจะพาคณะนะไปที่หนานหนิงนะไปร่วมงานนะฮะ China Asian Expo หนึ่งในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่นั่นนะคือการเข้าร่วมกิจกรรม Export to China ที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนให้การสนับสนุนนะเราไม่ค่อยเห็นนะประเทศไหนนะส่งเสริมนะให้เกิดการนำเข้าสู่ประเทศตนเองหรือเราได้ยินผ่านงาน CIIE China International Import Expo ที่จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้นะทุกวันที่5ถึง10พฤศจิกายนของทุกปีอันนั้นก็เป็นงานแสดงสินค้านำเข้าที่ใหญ่สุดในโลกนะอันนี้คือ6ยุทธศาสตร์ใหญ่ที่อยากให้แฟนๆรายการได้เห็นภาพว่าวันนี้จีนตั้งรับอย่างไรหรือแม้กระทั่งในบางส่วนเนี่ยสำหรับผมนะมันเป็นเหมือนเกมรุกที่จีนกำลังโต้กลับซะด้วยซ้ำไปนะครับเพื่อที่จะลดแรงกดดันนะครับจากกลุ่มสมาชิก G20
1: ค่ะแต่หนึ่งในยุทธศาสตร์ของการย้ายฐานการผลิตมาในอาเซียนก็ดีไปประเทศไหนๆก็ดีอย่างถ้าสมมติมาไทยเนี่ยบางทีจีนเขามาลงทุนแล้วเขาอาจจะมีห่วงโซ่อุปทานที่เขามาพร้อมเลยแล้วมันอาจจะไม่ได้ใช้ห่วงโซ่อุปทานในไทยเท่าไหร่ไทยเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการลงทุนเท่าไหร่แบบนี้ค่ะมันเขาอาจจะอย่างที่บ้านเราอาจจะใช้คำว่าสวมสิทธิ์แล้วส่งออกไปก็เหมือนว่าเขาก็จะขัดดุลจีนน้อยลงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าไทยเราจะถูกเป็นเป้าด้วยไหมคะกรณีที่บางทีสหรัฐเนี่ยใช้เก็บภาษีแล้วอ้างว่าขัดดุลการค้าเราเยอะๆถ้าเกิดว่ากลุ่มประเทศอื่นๆใน G20 ขัดดุลการค้ากับไทยเพิ่มมากขึ้นแล้วเราจะถูกเป็นเป้าหมายไหมคะดร.คะ
0: ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอะถ้าเรานึกถึงตัวเรานะเราจะไปลงทุนที่ไหนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้ามีห่วงโซ่อุปทานที่เหมาะสมกับเรานะ
1: ค่ะ
0: เราไม่เลือกหรอกว่าจะเป็นของไทยหรือของท้องถิ่นจริงๆแล้วโดยปกติของท้องถิ่นเนี่ยมันควรจะดีกว่าเพราะมันถูกผลิตขึ้นในท้องถิ่นแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์กับอะไรต่างๆได้หลากหลายมากขึ้นแต่ในห่วงหลายปีหลังเนี่ยจะสังเกตนะอุตสาหกรรมของจีนเนี่ยนะระบบนิเวศภายในเขาเนี่ยค่อนข้างพร้อมสับ เวลาเขาไปที่

0: ไหนเนี่ยสมมติว่าผมเป็นซัพพลายเออร์น
1: ะ
0: ไอ้ตัวหัวขบวนเทียร์โทษนะโรงงานประกอบไปไหนผมอยากตามไป
1: อ
0: ันนี้โดยธรรมชาติของธุรกิจแต่เขาไม่ได้ห้ามในการพัฒนานะตัวซัพพลายเชนที่เกิดขึ้นภายในประเทศแล้วเขาอยากได้ด้วยเพียงแต่ว่าอุตสาหกรรมของจีนในยุคหลังเนี่ยมันอาจจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้จะเรียกว่าความสามารถในการปรับตัวของซัพพลายเออร์เราแล้วกันนะไม่ค่อยแมทช์เช่นเขามาเรื่องของชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขาก็ไฮเทคเราก็ไม่ค่อยเทคไม่ค่อยไฮเทคกับเขานะหรือเขาเปลี่ยนรูปแบบมันก็อาจจะทำให้จำนวนชิ้นส่วนความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์ลดน้อยลงยกตัวอย่างเช่นรถ EV น
1: ะ
0: จากระบบสันดาปนะรถอาจจะบอกมันมี 5,000 ชิ้นนะครับวันนี้คุณเหลือแค่โทษนะ50ชิ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นการพึ่งพาเรื่องซัพพลายเออร์มันก็อาจจะลดน้อยลงนะซึ่งอาจจะกระทบกับท้องถิ่นแต่ประเด็นของคุณพรเนี่ยมีประเด็นลึกลงไปกว่านั้นตรงที่ว่าเฮ้ยถ้าเรายอมให้เขามาสวมสิทธิ์โดยไม่ได้เกิด local content แก่แรงงานแก่ชิ้นส่วนอุปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศไอ้เนี้ยใดด้านหนึ่งคือเราทิ้งโอกาสในการที่จะว่าเอาประโยชน์จากตัวมิติของการลงทุนของต่างชาติในประเทศเราต่อเศรษฐกิจภายในประเทศเท่านั้นไม่พอเราอาจจะโดนหางเลขนะเหมือนที่ว่าเรื่อง transshipment เพราะสหรัฐก็จับตามองอยู่บอกเฮ้ยคุณมาแล้วคุณบอกว่าคุณมาประกอบที่เมืองไทยแล้วคุณส่งไปหรือคุณมาผลิตที่เมืองไทยแล้วส่งไปปรากฏว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์และทุกอย่างนะสวมเผลอๆส่งสินค้าเกือบสำเร็จรูปมาแล้วมาต่อยอดเพียงนิดเดียวไอ้นี่ถ้าเราปล่อยให้มันกลายเป็น made in Thailand ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเราต้องชี้นิ้วเข้าหาตัวเราเองด้วยว่าเฮ้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำยังไงเราจะกำกับควบคุมเรื่องพวกนี้นะครับเราไม่สามารถปล่อยให้ต่างชาติมาเอาประโยชน์อย่างนี้ในบ้านเราได
1: ้
0: นะเราก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับจริงๆเราต้องพยายามกระตุ้นนะเชื้อเชิญจูงใจให้เขามาสร้างโลโก้คอนเทนต์ในบ้านเราที่เพิ่มมากขึ้นถูกไหมฮะเพราะเราจะได้รับประโยชน์นะคุณยิ่งมาวัตถุดิบ คุณมาแปรรูปคุณมาประกอบหรือถ้าคุณย้อนกลับไปคุณมาลงทุนแม้กระทั่งเรื่อง R&D ในประเทศไทยโอ้โหมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเนี่ยมันก็จะเกิดโดยรวมที่เพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ผมเห็นด้วยเลยว่าเป็นสิ่งที่เราควรกระทำนะครับแล้วก็ถ้าเราให้ความสนใจดีๆเนี่ยประโยชน์ที่มันจะตกอยู่กับบ้านเราการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็ดีการใช้ประโยชน์หรือแม้กระทั่งการสร้างความแข็งแกร่งของซัพพลายเออร์ของเราในระยะยาวก็จะเกิดขึ้นนะแทนที่จะเป็นแรงต่อต้านต่อการลงทุนของต่างชาติที่จะเข้ามาก็จะกลายเป็นว่าง่ายเราโอบอ้าแขนต้อนรับแล้วก็เป็นโทษนะสวมกอดที่มันแน่นแฟนนะทำให้ทุกภาคส่วนมันดีขึ้นครับ
1: ค่ะดร.คะและอย่างเรื่องของวิกฤตกำลังการผลิตส่วนเกินถ้าเกิดว่าเขาส่งออกไปที่ G20 ไม่ได
2: ้
1: สินค้าราคาถูกแบบนี้มันโอกาสที่จะมาทะลักบ้านเราเยอะไหมคะถ้าเกิดว่าเขาส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเขาเพื่อจะนำสินค้าเหล่านี้ขายในประเทศแล้วอาจจะยังมีกำลังการผลิตส่วนเกินเหลืออยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ตลาดอาเซียนเป็นตลาดหนึ่งที่ว่ายง่ายสำหรับจีนในการเจาะตลาดเพราะอะไรเพราะมันใกล
1: ้
0: เพราะมันใกล้ในเชิงของการค้าระหว่างประเทศนะใครที่ใกล้เนี่ยก็เท่ากับว่าตัวนะต้นทุนด้านโลจิสติกส์ด้านการขนส่งมันต่ำถูกไหมฮะดังนั้นสินค้าถูกผลิตขึ้นในจีนส่งมาขายแถบอาเซียนโอ้โหยังบวกต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งด้านโลจิสติกส์อีกนิดเดียวเอง
1: ก
0: ็ทำให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาที่บ้านเราดียิ่งในยุคหลังเนี่ยไอ้กรอบไชน่าอาเซียนเนี่ยเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างมันหายไปเกือบหมดแล้วนะมันก็ยิ่งทำให้สินค้าจีนมีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของอาเซียนในภาพรวมเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ที่ผมกังวลใจเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะประเด็นเรื่องของการตอบโต้เรื่องภาษีนะครับจากประเทศพัฒนาแล้วที่อยู่ในกลุ่ม G20 นะครับเพราะว่าจากสหรัฐเนี่ยก็อาจจะขยับไปยังอะไรอะยุโรปไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปอะไรอินเดียสมมตินะการขยายกรอบเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีมิติในเชิงเศรษฐกิจ

0: ท่านั้นแต่มันกำลังขยายกรอบในแนวของก็เรียกว่ายุทธศาสตร์ในด้านในมิติด้านอื่นด้วยนะครับไอ้ตรงเนี้ยน่าต้องบอกว่าน่ากังวลใจนะมากยิ่งกว่าเรื่องของอากรนำเข้าที่จะเรียกเก็บกันเพราะอากรนำเข้าเดี๋ยวต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาจีนก็อาจจะงั้นผมฟ้อง WTO คุณทำไม่ถูกหลักไม่ถูกเกณฑ์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อแท้ลึกๆเนี่ยนะครับคนที่ตัดสินใจแล้วมองว่าเรื่องของ over capacity นะครับเป็นประเด็นที่ต้องโจมตีจีนเนี่ยก็คือสหรัฐนะสหรัฐเนี่ยเป็นหัวหอกเพราะว่าถ้าเราดูติดตามข่าว 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐโยนประเด็นเนี้ยมาระยะหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ในเวทีการประชุมแต่เผอิญว่าประเทศอื่นๆนะหรือแม้กระทั่งหัวขบวนของประเทศอื่นๆเช่นในสหภาพยุโรปก็มีแนวคิดหรือเป็นพันธมิตรกับสหรัฐนะที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ก็เลยต้องร่วมหอลงโลไปในทิศทางเดียวกันไอ้นี่ก็อาจจะทำให้ภาพของการค้าระหว่างประเทศมันชะลอตัวได้เพราะว่าถ้าสหรัฐและชาติพันธมิตรนะกำหนดหลักเกณฑ์ตอบโต้ผูกเรียกว่าผูกขาดทางการค้าหรือปกป้องทางการค้ามากๆแน่นอนจีนเขาก็จะไม่อยู่เฉยถูกไหมฮะจีนเขาก็จะตอบโต้มันก็จะทำให้ภาพของการค้าระหว่างประเทศมันชะลอตัวลงแล้วก็อาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในภาพใหญ่แทนที่ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ทุกคนก็จะต้องจ่ายเงินนะบนต้นทุนที่แพงขึ้นอันเนื่องจากอากรนำเข้าหรือการมาตรการกีดกันการค้าที่รัฐบาลตัวเองกำหนดขึ้นมันก็ยิ่งไปกดดันเรื่องเงินเฟ้อทุกวันนี้เรื่องของตัวนะสงครามในตอนออกกลางมันก็ทำให้ราคาน้ำมันราคาพลังงานแพงแล้วนะครับกดดันเงินเฟ้อออกไปทั่วโลกแล้วนะพวกเราทุกคนเนี่ยเรา3คนนี้ก็โทษรวมทั้งแฟนรายการก็โทษนะเติมน้ำมันแพงมาหลายปีแล้วเป็นปีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่าครองชีพของเรานะมาตรฐานการครองชีพของเราเนี่ยลดลงโดยไม่รู้ตัวเพราะมันหมดไปกับค่าพลังงานนะเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยมันก็เป็นสิ่งแล้วมันเป็นหางเลขนะมันไม่ใช่เราใช้รถอย่างเดียวไอ้คนที่มาขนของอ่ะมันก็ต้องเติมน้ำมันถูกไหมฮะค่าขนส่งก็ยิ่งแพงขึ้นกลายเป็นว่าเราก็หมดกันไปกับไอ้เรื่องของต้นทุนโลจิสติกมากขึ้นทั้งที่โลกเนี่ยหรือจีนเนี่ยเขาพยายามจะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกลงเพื่อทำให้สินค้ามันถูกมาตรฐานการครองชีพนะของผู้คนจะได้ดีขึ้นนี่เนี่ยมันเป็นหลักคิดมุมมองที่แตกต่างกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเหมือนกันครับ
1: ทางมีคุณผู้ฟังคุยถึงเรื่องว่าอย่างจีนเนี่ยก็อาจจะไปลงทุนนะคะไปทำโรงงานที่หลายๆประเทศเนี่ยเขาเข้าไปดูเหมือนกับคุมว่าอาจต้องได้มาตรฐานหรือว่ามีเรื่องของทำถูกต้องตามกฎหมายไหมมากน้อยแค่ไหนเขาเข้ามาดูตรงนี้ด้วยไหมคะ
0: สังเกตไหมฮะที่อื่นๆนะเราไม่ค่อยเจอประเด็นจีนเทาทำนองนั้นหรือประเด็นข้อขัดแย้งมากเท่าไหร่เลยแต่ประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้นะเกิดมากในบ้านเรานะเพราะนั้นเราต้องถามตัวเราเองเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะผู้ประกอบการจีนฝ่ายเดียวไหมหรือเกิดเพราะโทษนะผู้ที่มีอำนาจของบ้านเราคนของบ้านเราผู้ประกอบการบ้านเราที่ไปร่วมหอลงโรงกับเขาผสมโรงกับเขาทำให้ปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะผมก็อยากเห็นรัฐบาลนะเอาจริงเอาจังเรื่องพวกนี้ผมว่าจะได้เสียงตอบรับเป็นบวกนะจากคนท้องถิ่นจากผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นรายเล็กรายกลางที่ได้ผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับก็เราคิดกลับกันนะเราลองคิดอยากจะไปลงทุนที่เมืองจีนเราจะทำผิดกฎระเบียบเขาสักอย่างอ่ะเขายังไม่ยอมเลย
2: ค่ะ
0: นะแสดงว่าการบังคับใช้กฎหมายเขาดีมากแต่ของเรานี่นะทำอะไรก็ได้นะแล้วยิ่งไอ้พวกเนี้ยนะลักษณะแบบนี้ที่ว่ายง่ายเงินซื้อได้นะหลบหลีกได้มันถูกจริตผู้ประกอบการจีนเพราะจีนเนี่ยเขามีมุมมองความคิดอะไรก็ตามที่เป็นปัญหานะถ้าหลบได้หลบหลีกปัญหาได้อันนั้นคือหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาแต่คนไทยชอบปัญหามีไว้พุ่งชนไงนะไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนไม่ได้แก้ปัญหาแต่เขาบอกว่าการหลบหลีกปัญหาคือหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหานะมันก็เลยทำให้ปัญหามันสลับซ้อนมากขึ้น ครับ

0: ค่ะก็ถือว่าความสามารถในการแข่งขันของจีนเนี่ยในการผลิตสินค้าแต่ละอย่างจีนมีความสามารถเหนือกว่านะคะแล้วก็ต้นทุนการผลิตถูกกว่าแล้วก็ส่งไปขายในประเทศต่างๆในราคาที่ถูกกว่าได้แต่ก็ถูกประเทศเหล่านี้ก็อย่างเราก็มีปัญหามานานเหมือนกันนะคะสินค้าราคาถูกจากจีนเข้ามาตีบ้านเราจน SME ของเราก็อยู่ไม่ได้ต้องปิดกิจการไปเป็นจำนวนมากพอสมควรเหมือนกันนะคะดร.ค่ะ
1: คุณตอนพูดถึงประเด็นนี้นะผมแตกนิดเดียวเลยสิ่งสำคัญของบ้านเราหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ SME ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี
0: ้
1: นะอย่างจริงจังอย่างเป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องนะเพราะนี่คือหัวใจสำคัญ
0: ค่ะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดร.ค่ะ
2: เดี๋ยวไว้มาคุยกันเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้านะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะวันนี้น้องนุ้ยสุตาและพรวันดีลาไปพร้อมดร.ไพจิตรเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ปมร้อนจัดฉลองปีใหม่ชาวยิวป่าตองมวลชนรวมตัวคัดค้านวันเกิดเหตุอุนแรงขึ้นในพื้นที่จากผลพวงสงครามชาวน่านยิ้มออกเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเข้าบัญชีวันนี้รอบแรก 15,000 ครัวเรือนรวมกว่า136ล้านบาทคพ.กำจัดน้ำมันตกค้างคลองเตยเก็บตัวอย่างตรวจชนิดเร่งหาต้นตอด้านผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สั่งเร่งสูบออกจำกัดวงการไหลสะเทือนขวานกลางวัดดังอยุธยาอดีตสามีบุกยิงอดีตภรรยาพร้อมชายใหม่ดับ2ศพก่อนหนีข้ามจังหวัดสุดท้ายให้ญาติพามอบตัวอ้างปมเหตุชู้สาวอินโดนีเซียเปิดสนามบินหลัก5แห่งอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดไป2วันจากเหตุภูเขาไฟปะทุกระทบผู้โดยสารกว่า 250,000 คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อังคารที่8กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของปัญหาชาวยิวแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนไทยกันก่อนเลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้เข้าหารือกับทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายหวั่นกระทบความสัมพันธ์สองประเทศลั่นไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวครับทุกคนต้องเคารพในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของไทยด้วยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าได้ชี้แจงกรณีชาวอิสราเอลเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยและก็อยู่ระยะยาวและมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายไทยดังที่ปรากฏเป็นข่าวเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ไม่ได้เป็นการละเมิดหรือว่าเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลเพราะไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติหากทำผิดกฎหมายไทยก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจะเห็นได้จากที่มีการออกคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอล1คนและชาวฝรั่งเศส1คนครับส่วนกรณีชาวอิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวมีพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตที่มีการรวมตัวกันของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนได้แจ้งว่าเป็นเรื่องที่เรานิ่งนอนใจไม่ได้ครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ว่า

0: การต้อนรับก็ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยก็ได้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยซึ่งเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้รับทราบปัญหาและไม่ได้นิ่งนอนใจมีการลงพื้นที่ชี้แจงตนมองว่าต้องร่วมมือกันและก็ยกระดับทำให้เข้มข้นขึ้นครับหากไม่ทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเพราะยังมีความร่วมมือกันหลายด้านทั้งการเกษตรแรงงานที่ไทยส่งแรงงานอิสราเอลกว่า 60,000 คนดังนั้นเราต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างทันท่วงทีและในการหารือกันเอกอัครราชทูตอิสราเอลบอกว่าควรมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำสำหรับชาวอิสราเอลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเอกสารเหล่านี้จะมีการแจกจ่ายผ่านสถานทูตอิสราเอลสถานกงสุลที่เมืองหลวงบริษัททัวร์รวมถึงสายการบินก็จะมีการไปแจกที่นั่นด้วยครับ
1: กระแสข่าวเรื่องการจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวยิวที่ป่าตองนะคะก็คาดว่าจะมีทหารอิสราเอลแล้วก็ชาวยิวจากทั่วโลกมาหลายพันคนทำให้วันนี้กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตรวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าภูเก็ตค่ะคัดค้านเรื่องของการจัดกิจกรรมนี้นะคะโดยเหตุผลสำคัญที่กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตบอกว่ามีความจำเป็นต้องคัดค้านไม่ให้มีการจัดงานปีใหม่ชาวยิวที่ชาบัดแล้วก็โรงแรมในป่าตองวันที่11กันยายนนี้เพราะกังวลว่างานปีใหม่ของชาวยิวจะมีพิธีชำระล้างบาปพ่วงด้วยนั้นเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบกับความรู้สึกค่ะอาจจะกระทบให้เกิดเหตุรุนแรงแล้วก็ความไม่ปลอดภัยขึ้นในภูเก็ตเพราะว่าสถานการณ์โลกจากการสู้รบในตะวันออกกลางก็รู้ดีว่าคู่ขัดแย้งหลักก็คืออิสราเอลและอิหร่านนั้นอย่างรุนแรงจึงอยากจะให้ภาครัฐระงับการจัดงานปีนี้ออกไปก่อนนะคะโดยในชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนมารับหนังสือเมื่อสักครู่นี้ค่ะโดยกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตซึ่งวันนี้นำโดยนายสยามพงษ์คงราชผู้ใหญ่บ้านตำบลกำมาลาและนายสายชนหนูเซตอดีตรองประธานชุมชนโคกมะขามซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของชาบาดป่าตองนำสมาชิกมายื่นหนังสือคัดค้านการจัดกิจกรรมปีใหม่ชาวยิวนะคะนายศิวัฒน์บอกว่าสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวในทางจังหวัดไม่ได้มีอำนาจในการให้อนุญาตเนื่องจากเป็นการจัดในพื้นที่ส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้หารือแล้วแล้วก็นอกรอบอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้พอได้รับความกังวลของประชาชนในพื้นที่ก็รับว่าจะรีบนำเรื่องนี้กลับไปหารือกับทางผู้ว่าแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างรอบด้านอีกครั้งภายในวันนี้ค่ะก็รับปากนะคะว่าจะพิจารณาโดยคำนึงถึงความรู้สึกและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แต่ก็จะต้องยึดหลักกฎหมายควบคู่ไปด้วยค่ะส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจังหวัดภูเก็ตตัดสินใจปล่อยให้มีการจัดงานไปแล้วก่อนหน้านี้เพราะว่ามีข่าวการเตรียมกำลังตำรวจ50นายไปอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มชาวยิวและอิสราเอลที่เดินทางมานั้นนายศิวัฒน์ระวังกุลรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็บอกว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการดูแลความสงบเรียบร้อยของจังหวัดตามปกติทั่วไปค่ะด้านกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตบอกว่าแม้ว่าทางกลุ่มจะเข้าใจว่าจังหวัดไม่ได้มีอำนาจในการให้อนุญาตการจัดงานแต่ว่าอยากจะขอให้จังหวัดคำนึงถึงความรู้สึกและความปลอดภัยของคนไทยเป็นที่ตั้งด้วยค่ะ
0: นายอำเภอบางคล้าครับก็เรียกทุกฝ่ายหารือแนวทางดูแลสุสานยิวสั่งอบต.เสม็ดใต้เร่งตั้งงบติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังการเข้าออกพื้นที่ด้วยครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราช่วงสายที่ผ่านมาครับนายอำเภอบางคล้าเป็นประธานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันครับแล้วก็มีคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ตั้งงบเร่งด่วนเพื่อจัดตั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดและขอความร่วมมือองค์กรส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลพื้นที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะการก็ออกสุสานดังกล่าวส่วนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีคำสั่งให้มีการรื้อถอนสุสานภายใน7วันถ้าบริษัทเอกชนได้ทำตามคำสั่งภายใน7วันการเคลื่อนย้ายศพออกจากสุสานก็ถือว่าคำสั่งนี้เป็นการยุติแต่ถ้าหลัง7วันถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆครับก็ต้องมาดูว่าทางบริษัทเอกชนจะมีการอุทธรณ์ต่อภายใน15วันหรือไม่ถ้ามีการอุทธรณ์ต่อก็ต้องส่งให้คนที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนพิจารณาเรื่องของการอุทธรณ์ครับ12 นาฬิกา 8 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามาดูบรรยากาศการประชุมสภาพิจารณางบปี70วันที่2ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง

0: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
1: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
0: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
4: มาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายตั้งคำถามเป็นการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรค่ะได้บอกว่างบประมาณที่จัดทำขึ้นยังคงเป็นการจัดสรรรูปแบบเดิมแล้วก็มีการปรับลดลงทางนี้ภาคเกษตรคือหัวใจสำคัญที่สุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในกรบอกว่าจุดแข็งของภาคการเกษตรไทยคือความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรมีฝีมือและผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแต่บรรทัดสุดท้ายของเกษตรกรไทยกลับยังคงประสบภาวะความยากจนนะคะเนื่องจากขายสินค้าไม่ได้ราคาสาเหตุหลักเกิดจากโครงสร้างเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยค่ะโดยเฉพาะชาวนาในพื้นที่อีสานทำเกษตรแบบปัจเจกและมีที่ดินแปลงเล็กส่งผลให้ขาดอำนาจต่อรองไม่สามารถสร้างประหยัดต่อขนาดเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากขาดงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาไม่สามารถสร้างแบรนด์และขาดช่องทางเข้าถึงตลาดโลกได้อย่างแท้จริงค่ะเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะในกรจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปฏิรูประบบสหกรณ์โดยถอดบทเรียนจากความสำเร็จของประเทศนิวซีแลนด์ที่เคยปฏิรูปสหกรณ์โคนมย่อยนับร้อยแห่งมารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ปรับโครงสร้างบริหารจัดการในรูปแบบองค์กรธุรกิจภายใต้ชื่อฟอนเทร่าโมเดลนี้เปลี่ยนให้เกษตรกรรายย่อยมาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทค่ะโดยเกษตรกรจะได้รับประโยชน์2ชั้นก็คือสิทธิ์ในการขายผลผลิตดิบในราคาที่เป็นธรรมและ2ก็คือส่วนแบ่งปันผลจากกำไรของบริษัทซึ่งบริษัททำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการอย่างมืออาชีพทั้งการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์การลดต้นทุนและการเจรจาการค้าระดับโลกกับองค์กรใหญ่ๆอย่างแมคโดนัลด์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองนะคะในกรได้เสนอภาพจิ๊กซอว์ทางยุทธศาสตร์สำหรับประเทศไทยเรายกตัวอย่างข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI คุณภาพอันดับหนึ่งของโลกที่ผลิตได้เพียง5จังหวัดในอีสานโดยเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ทั้ง5จังหวัดมาถือหุ้นร่วมกันในบริษัทข้าวหอมมะลิแห่งชาติบริษัทนี้จะทำหน้าที่ผูกขาดการบริหารจัดการการทำข้าวถุงการค้าการสร้างแบรนด์ระดับสากลการวิจัยพัฒนาและการทำการตลาดส่งออกทั่วโลกซึ่งก็จะช่วยตัดกลไกพ่อค้าคนกลางเพิ่มอำนาจการต่อรองและนำกำไรส่งออกกลับมาปันผลให้กับเกษตรกรผู้ถือหุ้นโดยตรงค่ะ
5: พิพัฒน์เป็นประธานประชุมครม.แทนนายกรัฐมนตรีอนุทินครับหลังได้รับโปรดเกล้าบินร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์จับตาวาระครม.ครับจ่อโยกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพ้นตำแหน่งเหตุครบวาระ4ปีพร้อมมีมติแต่งตั้งหมอเอกนั่งโฆษกรัฐบาลแทนรัชดาธนาดิเรกครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับโปรดเกล้าเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยพระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่9กันยายนเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์สำหรับการประชุมครม.วันนี้ครับเปลี่ยนสถานที่ประชุมมายังอาคารรัฐสภาเนื่องจากตรงกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่2ของการพิจารณาจากนั้นเวลา 10:15 นาทีครับนายพิพัฒน์กล่าวช่วงต้นของการประชุมว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ซึ่งมอบไปให้ตนทำหน้าที่ประธานการประชุมครม.วันนี้และได้มีบัญชาให้ย้ายสถานที่ประชุมครม.มายังอาคารรัฐสภาเนื่องจากมีการพิจารณาพ.ร.บ.งบ 70

0: ลจึงต้องการให้รัฐมนตรีอยู่เพื่อชี้แจงหากส.ส.มีข้อสงสัยระหว่างการพิจารณาส่วนวาระที่น่าสนใจครับคาดว่าจะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.สัปดาห์นี้ก็อย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะเสนอมาตรการดำเนินการกรณีการทุจริตในการสอบข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างประจำปี68ขณะที่กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศครับเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางโดยกระทรวงต่างประเทศนะครับนอกจากนี้ครับกระทรวงการคลังเสนอให้มีสัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนรวมถึงมีรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของวุฒิสภากรณีร่างกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่งของคสช.รวมถึงรายงานหน่วยงานรัฐที่ยังปฏิบัติหน้าที่ตามหมวด5หน้าที่ของรัฐไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะการบริหารจัดการทางเท้าสาธารณะในพื้นที่กทม.แบบบูรณาการส่วนวาระแต่งตั้งที่น่าสนใจครับจะมีการเสนอชื่อนายเอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับที่ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอโยกนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาทำเนียบรัฐบาลในตำแหน่งเทียบเท่าหลังจากดำรงตำแหน่งครบ4ปีนอกจากนี้ต้องติดตามว่ากระทรวงพาณิชย์จะเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ40ในหลายตำแหน่งหรือไม่เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะว่างหลังจากวันที่30กันยายนนี้ครับ
1: มาดูฝากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินประธานกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสมศักดิ์บอกว่าการประชุมครั้งนี้ติดตามกรอบการทำงานและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรทั่วประเทศสำหรับสินค้าเกษตรราคาตกต่ำมองว่าต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางนะคะทั้งต้นทุนการผลิตการเสริมธาตุอาหารการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และการยกระดับคุณภาพสินค้าเพิ่มมูลค่าโดยใช้ต้นทุนต่ำลงแต่ว่าได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างเช่นปลูกข้าวน้ำตาลต่ำซึ่งสามารถนำคุณสมบัติด้านสุขภาพมาเป็นจุดเด่นทำตลาดกับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและมีโอกาสขายได้ราคาสูงกว่าข้าวทั่วไปค่ะนอกจากนี้มีแนวคิดที่จะผลักดันเรื่องสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เป็นทรัพย์สินอย่างเช่นวัวนะคะโดยให้มีการจัดทำระบบขึ้นทะเบียนที่ชัดเจนรับรองสถานะการเป็นทรัพย์สินหลักทรัพย์ได้เชื่อว่าจะช่วยให้เกษตรกรสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐลักษณะคล้ายกับการนำรถไปเข้าสินเชื่อนั่นเองค่ะรวมถึงเรื่องของการฟื้นฟูบทบาทของสหกรณ์นะคะโดยต้องการให้สหกรณ์กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งการรวบรวมผลผลิตการเพิ่มอำนาจต่อรองและการเชื่อมโยงกับตลาดเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาบทบาทของสหกรณ์ถูกลดทอนลงค่ะจึงต้องกลับมาดูว่าจะทำยังไงให้เกษตรกรสหกรณ์สามารถเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตไปจนถึงตลาดและผู้บริโภคเพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายที่มั่นคงและไม่ต้องเผชิญปัญหาการกดราคาจากตลาดในเดียวกันที่ประชุมยังติดตามการทำงานของคณะอนุกรรมการ4คณะนะคะซึ่งก็จะนำผลการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหามารายงานเพื่อให้สามารถนำข้อมูลจากพื้นที่จริงมาปรับใช้กับนโยบายและแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรได้ค่ะ
0: ชาวน่านพอยิ้มออกแล้วนะครับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเข้าบัญชีวันนี้ครับรอบแรก 15,215 ครัวเรือนรวมกว่า136ล้านบาทในวันนี้ครับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านพอยิ้มออกหลังเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทวงเงินกว่า136ล้านบาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรก 15,215 ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับนายวิทยาลิขิตปันจันเป็ง ชาวตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านหนึ่งในผู้ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยบอกว่าครอบครัวมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็ประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับครั้งนี้แม้จะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อน

0: ขณะที่นายประทีปวงสังอายุ60ปีชาวบ้านบ้านสวนตาลบอกว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจครับจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้านโดยเฉพาะบริเวณประตูบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเป็นลำดับแรกทางนี้การช่วยเหลือดังกล่าวไปตามมติครม.เมื่อ25สิงหาคมโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีในช่วงเวลาตี2ถึง6โมงเช้าที่ผ่านมาครับผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือว่าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับการขอความช่วยเหลือนะครับก็สามารถมาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นเอกสารผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับความช่วยเหลือต่อไปครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะคะคอพอส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คลองเตยอีกครั้งค่ะกำจับน้ำมันตกค้างในท่อระบายน้ำนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าวันนี้คอพอได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยอีกครั้งนะคะเพื่อติดตามการกำจัดน้ำมันที่ยังตกค้างในระบบท่อระบายน้ำพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำมันมาตรวจพิสูจน์แล้วก็ประสานสำนักการระบายน้ำกทม.ร่วมตรวจสอบระบบท่อระบายน้ำเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แหล่งที่มาของน้ำมันดังกล่าวค่ะหลังจากเมื่อวานนี้ได้ร่วมกับกทม.ไปตรวจท่อระบายน้ำ10จุดครอบคลุมระยะทางประมาณ85เมตรพบว่าบางจุดมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดสูงสุด350 ppm และตรวจพบค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารไวไฟบริเวณที่มีน้ำมันตกค้างจากนั้นได้ฉีดโฟมบริเวณที่พบน้ำมันเพื่อลดความเข้มข้นของไอระเหยภายในท่อระบายน้ำส่งผลการตรวจหลังดำเนินการความเข้มข้นลดลงในระดับที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ก่อนดำเนินการสูบและขนย้ายน้ำมันตกค้างออกจากระบบค่ะผู้ว่ากทม.นายชัชชาติก็ลงพื้นที่ถนนเชื้อเพลิงเหมือนกันนะคะไปติดตามการแก้ปัญหาน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำหลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูดน้ำมันออกจากระบบตั้งแต่ช่วงกลางคืนค่ะเบื้องต้นสามารถนำของเหลวออกไปได้ประมาณ 5,000 ลิตรและยังมีบริษัทเชลเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินการแต่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์นี้นะคะทางนี้ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยต้องไปตรวจว่าเกิดจากการลักลอบทิ้งน้ำมันลงระบบท่อระบายน้ำหรือว่าเกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันจากท่อหรือระบบอื่นที่เชื่อมต่อเข้าระบบระบายน้ำค่ะผู้ว่าชัชชาติระบุว่าบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีอาคารที่เกี่ยวข้องกับ Data Center จึงต้องตรวจสอบหาสาเหตุจากประเด็นอื่นโดยพื้นที่ดังกล่าวในอดีตเคยเป็นบริเวณคลังน้ำมันแต่ว่าตอนนี้คลังน้ำมันได้ย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะกทม.อยู่ระหว่างจำกัดวงน้ำมันที่ตกค้างในระบบระบายน้ำพร้อมตรวจสอบเส้นทางท่อและหาต้นตอของน้ำมันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลเข้าสู่ระบบระบายน้ำส่วนอื่นค่ะ
0: สนพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง PDP 2026แผนไฟฟ้าระยะยาว25ปีสู่ระบบพลังงานสีเขียวและเป้าหมายเน็ตซีโร่ปี2193ครับกระทรวงพลังงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพ.เปิดเผยทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี2569ถึง2593หรือว่า PDP 2026ที่วางกรอบยาว25ปีมุ่งเปลี่ยนผ่านระบบไฟฟ้าสู่พลังงานสีเขียวที่ยืดหยุ่นแล้วก็เป้าหมายเน็ตซีโร่ภายในปี2193นายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดงานพร้อมบอกว่าแผนนี้ครับให้ความสำคัญกับพลังงานสีเขียวแต่เราไม่สามารถใช้พลังงานทดแทนได้ 100% จึงต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยรวมถึง SMR หรือว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดจิ๋วโดยโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก300เมกะวัตต์โรงแรกจะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสร้างขณะนี้ครับมีกลุ่ม Data Center ยื่นขอใช้บริการไฟฟ้าคิดเป็นกำลังผลิตเกือบ 30,000 เมกะวัตต์กลุ่ม Data Center นะครับยื่นขอแล้วถ้ากลุ่มนี้เข้ามาลงทุนจริงๆก็จะเป็นโอกาสที่เราต้องเข้าไปดูแลทางนี้คาดว่าค่า

ไฟฟ้าตลอดแผน25ปีจะอยู่ที่3บาท88สตางค์ต่อหน่วยขณะที่ผู้อำนวยการสนพ.นายวัฒนพงษ์คุโรวาทบอกว่าร่างแผนนี้ประชุมมา22ครั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยมาแล้วก่อนนำความคิดเห็นมาปรับปรุงค่า

0: ชนการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าและกติกาการค้าโลกใหม่ที่ต้องการพลังงานสีเขียวครับ
1: อดีตแฟนถึงโหดตามยิงภรรยาและแฟนใหม่กลางวัดไซงามจังหวัดอยุธยาเสียชีวิตทั้งคู่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดไซงามหมู่ที่8ตำบลเสนาอำเภออุทัยอยุธยาค่ะตำรวจรับแจ้งเหตุมีการยิงกันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซูจอดอยู่นะคะบริเวณฝากระโปรงด้านขวามีร่องรอยกระสุน2นัดแล้วก็ประตูด้านคนขับอีก1นัดภายในรถบริเวณเบาะนั่งคนขับพบร่างนายอเนกอายุ44ปีถูกยิงบริเวณขมับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อนางสาวสุภาวินีอายุ44ปีถูกยิงที่ใบหน้าและลำตัวบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่บริเวณข้างประตูรถด้านซ้ายเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลอุทัยแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบปลอกกระสุนปืนขนาด .357 5ปลอกตกอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เก็บเป็นหลักฐานจากการตรวจสอบคนขับรถบัสรับส่งพนักงานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถบัสรับพนักงานมาจากพื้นที่อำเภอวังน้อยและนางสาวสุภวินีก็เป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายค่ะก่อนรถจะเข้ามาจอดภายในวัดไซงามจากนั้นหญิงสาวก็เดินลงจากรถและกำลังจะเดินขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่ที่ศาลาขณะนั้นเองนะคะมีกระบะอีกคันหนึ่งขับเข้ามาจอดขวางหน้าก่อนชายคนหนึ่งจะลงจากรถพร้อมอาวุธปืนแล้วก็ยิงใส่นางสาวสุภวินีหลายนัดและล้มลงบริเวณข้างประตูรถคนขับยังหันไปยิงนายอเนกซึ่งนั่งอยู่ภายในรถจนเสียชีวิตก่อนจะขับรถหลบหนีไปค่ะทางผู้กำกับสภ.อุทัยบอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบที่เกิดเหตุสอบปากคำพยานเบื้องต้นทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะเป็นอดีตแฟนของนางสาวสุภวินีค่ะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุขับรถติดตามฝ่ายหญิงมาตั้งแต่โรงงานก่อนตามมาถึงวัดแล้วก็ลงมือก่อเหตุที่น่าสะเทือนใจหลังจากใช้อาวุธปืนยิงนางสาวสุภวินีและนายอเนกแล้วผู้ก่อเหตุยังถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งภาพไปให้ญาติของฝ่ายหญิงดูด้วยนะคะจากนั้นก็ขับรถหลบหนีไปต่อมาในณัฐวุฒิหรือว่าเอ็กซ์อายุ40ปีผู้ก่อเหตุได้ให้ญาติพาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.เสาไห้สระบุรีค่ะก่อนที่ตำรวจสภ.อุทัยจะเดินทางไปรับตัวกลับมาคุมขังนะคะน้าของนายณัฐวุฒิบอกว่าหลานชายได้คบหากับนางสาวสุภวินีมานานกว่า10ปีมีลูกด้วยกัน2คนก่อนทั้งคู่จะแยกทางกันได้ไม่นานตนเองตกใจมากค่ะหลังๆชายมาบอกว่ายิงอดีตภรรยาและชายอีกคนจึงพาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับอินโดนีเซียเปิดสนามบินหลัก5แห่งอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดไป2วันจากเหตุภูเขาไฟปะทุกระทบผู้โดยสารกว่า 250,000 คนครับสนามบินนานาชาติโซเอกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาครับเป็น1ใน5สนามบินที่ปิดชั่วคราวแล้วก็ระงับเที่ยวบินตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์จนกระทั่งเปิดทำการใหม่เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกับสนามบินอีก4แห่งที่เปิดทำการโดยที่เหลืออีก3แห่งยังปิดอยู่ในช่วง2วันที่ผ่านมามีเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวถูกยกเลิกผู้โดยสารกว่า 340,000 คนต้องตกค้างบางคนค้างแรมกันในห้องโถงผู้โดยสารหลายคนต้องประสบปัญหาในการขอรับเงินคืนและก็หาช่องทางเดินทางอื่นทดแทนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาภูเขาไฟอานักกากลาตู้ได้ประทุขึ้นมาอีก3ครั้งแต่ว่าไม่รุนแรงโดยตั้งแต่เริ่มประทุขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ได้พ่นลาวาแล้วก็เท่าภูเขาไฟกระจายเป็นบริเวณกว้างรวมถึงกรุงจาการ์ตาแล้วก็จังหวัดลำปุงเมื่อวานนี้ครับสำนักงานธรณีวิทยาของอินโดนีเซียยังเตือนว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดการประทุเพิ่มเติมอีกจากภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนช่องแคบสุนดากึ่งกลางระหว่างเกาะชวาและก็เกาะสุมาตราทางการยังคงออกคำสั่งห้ามเข้าใกล้หรือว่าทำกิจกรรมใดๆในรัศมี3กิโลเมตรจากปล่องภูเขาไฟที่ยังคงปะทุอยู่ครับ
1: เนปาลที่ประสบหายนะภัยครั้งใหญ่จากผลของโลกร้อนได้เรียกร้องค่าชดเชย20ล้านดอลลาร์สหรัฐจากประเทศที่ก่อมลพิษมากที่สุดที่ต้องรับผิดชอบค่ะนายชิซีคานารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลบอกว่าบอกกล่าวกับหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนนะคะเรียกร้องถึงความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศที่ประเทศร่ำรวยจำเป็นต้องช่วยเหลือเนปาลในการฟื้นฟูและสร้างใหม่หลังจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงเขาย้ำว่าภัยพิบัติครั้งนี้รุนแรงกว่าน้ำท่วมตามฤดูกาลความเสียหายเทียบเท่ากับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2015ที่ทำให้หลายพื้นที่ของประเทศพังพินาศดังนั้นเนปาลได้ส่งจดหมายถึงกองทุนของสหประชาชาติเพื่อตอบสนองต่อความสูญเสียและความเสียหายที่จัดสร้างขึ้นที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี2022ตามความตกลงปารีสว่าได้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ20ล้านดอลลาร์สหรัฐ

0: าคารนานกล่าวด้วยนะคะว่าจำนวนเงินชดเชยที่เรียกร้องไม่เพียงพอต่อความเสียหายเขาเชื่อว่ายังสูงกว่าการประมาณการที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำแต่อย่างน้อยค่าชดเชยนี้ก็เป็นเครื่องเตือนสติสำหรับประชาคมโลกให้จัดตั้งกลไกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประเทศที่มีเศรษฐกิจเปราะบางและขนาดเล็กเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 0.1% ของปริมาณทั่วโลกแต่เป็นประเทศในเทือกเขาหิมาลัยที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกเกือบ 50% ตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 1,380 คนและยังสูญหายอยู่ 5,500 คนนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าภาวะโลกร้อนทำให้ธารน้ำแข็งละลายและพังทลายลงทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงในเนปาลและทิเบตค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
0: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 นถึง 10:00 นทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานาวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebookทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
6: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้เรามาพบกันวันอังคารที่8กันยายน2569ครับ
5: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะก็ในช่วงนี้นี่ก็ต้องถือว่าคณะรัฐมนตรีของเราโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินสายไปต่างประเทศเรียกว่าตลอดนะคะด้วยภารกิจที่สำคัญหลายๆครั้งก็จะเป็นเรื่องของงานต่างประเทศที่เรา

0: เรียกว่าไปเชื่อมสัมพันธไมตรีแล้วก็เป็นเรื่องของการทำงานของภาครัฐนะแต่ในครั้งนี้ก็เป็นวาระพิเศษนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์นายกรัฐมนตรีได้มอบคณะรัฐมนตรีให้ปฏิบัติภารกิจในประเทศโดยชี้แจงพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ต่อสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นที่สำคัญให้ครบถ้วนนะคะซึ่งนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์เมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569โดยพระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลและจากภารกิจในครั้งนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2และวาระ3ได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับร่างงบประมาณปี2570และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาผู้แทนราษฎรอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนค่ะ
1: ครับก็เรื่องนี้ก็ต้องขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับได้รับสำเนาหนังสือจากกรมราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ระบุว่าได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นะครับตามที่ได้ประสานงานเป็นการภายในกับทางสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับจึงเรียงมาเพื่อโปรดพิจารณาซึ่งผู้ลงนามในหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศก็คือปลัดกระทรวงการต่างประเทศครับนางเอกสิริปินทะรุจินะครับที่ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรก็ยังคงเรียกว่าดำเนินการพิจารณางบประมาณปี2570อย่างเรียกว่าเข้มข้นทีเดียวโดยประเทศไทยและนอร์เวย์
1: วันที่2
0: ค่ะขอตั้งแต่เมื่อวานค่ะโดยประเทศไทยและนอร์เวย์นะคะมีความสัมพันธ์ทางการทูตยาวนานครบรอบ121ปีโดยได้เริ่มสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2448นะคะโดยในปี2448นั้นนอร์เวย์ได้รับเอกราชและแยกตัวออกจากสวีเดนประเทศไทยในขณะนั้นยังใช้ชื่อว่าประเทศสยามนะครับได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับนอร์เวย์ในปีเดียวกันในปีพุทธศักราช2450นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ของสองราชวงศ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในความร่วมมือปัจจุบันนะคะการค้าและเศรษฐกิจนั้นไทยและนอร์เวย์มีการค้าขายร่วมกันมาอย่างยาวนานโดยประเทศนอร์เวย์นั้นมีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเลเช่นปลาแซลมอนที่นิยมส่งมาอย่างประเทศไทยและนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนระดับประเทศนะคะมีการเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอมีชุมชนชาวไทยในนอร์เวย์รวมถึงชาวนอร์เวย์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมค่ะ
1: วันนี้แม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลจะไม่อยู่ประเทศไทยนะครับเดินทางไป

0: เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพที่ประเทศนอร์เวย์แต่วันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับซึ่งปรากฏว่าวันนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะครับแต่งตั้งให้นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนคุณรัชดาธนาดิเรกตั้งแต่วันนี้มีผลบันทึก8กันยายนเป็นต้นไปครับ
1: ค่ะนะคะก็จากนี้นี่คุณรัชดาก็อาจารย์รัชดาเนาะก็โยกไปทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีพระดอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับพูดถึงคุณรัชดาผมเพิ่งอ่านข่าวเธอเกี่ยวกับเรื่องปรับลดข้าราชการผมตามข่าวนี้อยู่ครับตามมาทั้งอาทิตย์เลยว่าตกลงงบข้าราชการที่เขาจะมีการปรับลดกันคือรัฐบาลบอกว่าไม่ได้ถังแตกนะแต่ต้องมีการปรับลดงบประมาณลงแล้วดร.รัชดาก็ออกมาพูดนะผมเข้าใจอยู
1: ่
2: เหมือนจะพูดว่าการปรับลดตัวนี้เป็นการปรับลดในระยะ8ปี 30,000 ตำแหน่งมั้งถ้าจำไม่ผิด
1: ค่ะ
2: 8ปี 30,000 ตำแหน่งนี่หมายถึงว่าจะเป็นแผนกตำแหน่งธุรการ
1: กับ
2: ตำแหน่งมันจะมีตำแหน่งธุรการกับโสดทัศนะ
1: โสด
2: ผมไม่แน่ใจมันคือตำแหน่งอะไรคุณศิวพร
1: โสดนี่ก็คือทำงานเกี่ยวกับพวกเครื่องต่างๆเช่นพวกเครื่องเสียงอะไรแบบนี้ห้องเพราะว่าบางสถานที่ทำงานจะต้องมีเครื่องเสียงประเภทที่ในเขาเรียกว่าพวกเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการได้ยินไงโสดได้ยินแล้วก็การมองเห็นการถ่ายทอดข้อมูลเนื้อหาสาระเวลาที่เราไปในสถานที่ทำงานบางทีก็จะมีห้องที่สมมติห้องประชุมใช่ไหมก็จะต้องมีเจ้าหน้าที
0: ่
1: ถูกไหมก็จะมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์ซึ่งพวกนี้มันต้องมีวิชาชีพเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นช่างอ่ะที่เขาเรียกกันนะคะอุปกรณ์ด้านภาพพวกเครื่องใช้พวกโปรเจคเตอร์อธิบายนี่พอโอเคไหมมีไมโครโฟนอ่ะเครื่องเสียงมีชุดประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คงไม่ให้คุณรณรงค์วิ่งไปหยิบมาเองก็จะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะประมาณนั้นไม่ออกยัง
2: ที่เราก็เราก็มีเงินจ้างเขาทำงานหลายอย่างเหมือนกันนะ
1: ดิฉันเข้าใจนะว่ามันอย่างนี้มันเป็นไม่ใช่ว่าให้หายไปเลยแต่อาจจะมีการรวมหน่วยงานหรือว่าถ้ามันเกินความจำเป็นก็จะเป็นรวมก็อยู่ในแผนกอื่นคือไม่ได้แยกออกมาเป็นแผนกโดยตรงเพราะว่าถ้าเป็นแผนกโดยตรงในลักษณะของราชการเนี้ยมันต้องมีงบมีผู้บริหารมีกรมกองอะไรต่างมีขั้นตอนการทำงานเยอะแยะแต่เนี้ยอาจจะสมมติว่าถ้าไปผนวกอยู่ในกลุ่มการทำงานประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะมีหลายๆหน่วยที่มารวมกันแล้วโสดก็อาจจะอยู่ในกลุ่มนี้คือเนื้องานอาจจะยังมีอยู่แล้วก็บางทีก็จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยแทนที่จะต้องมีคนวิ่งไปวิ่งมาเยอะแยะใช่ไหมฮะเราก็อาจจะมีการตั้งระบบแล้วบางอย่างก็ใช้ AI แล้วก็คืออาจจะไม่ได้มีงานทุกวันแต่ว่าก็คือจะเป็นส่วนที่ยังมีความสำคัญอยู่ยังต้องทำงานอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นผนวกไม่ใช่แบบไล่ออกหมดอะไรแบบนี้แต่เป็นลักษณะการผนวก
0: ปรับโครงสร้างบางส่วน
1: น
0: ะงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนมันใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยได
1: ้ก็อา
0: จจะไปปรับเปลี่ยนตรงนั้นแทนซึ่งเมื่อวานเนี่ยครับผมติดตามดูข่าวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่เขามีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับก็มีท่านหนึ่งที่เป็นคณะกรรมการคือคุณวีระธีรพัฒนานนท์นะครับก็ได้อภิปรายถึงเรื่องนี้ในฐานะกรรมการแล้วก็บอกว่าเห็นว่ารัฐบาลกำลังประสบปัญหาค่อนข้างจะวิกฤตในขณะนี้คนที่จะอยู่ในหน่วยราชการจำเป็นต้องเสียสละเพราะว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี2527ปี2540อย่างที่เราทราบกันนะครับต้มยำกุ้งอะไรเนี่ยครับหน่วยราชการโดยเฉพาะข้าราชการนั้นยังรับเงินเดือนจากงบประมาณไม่เคยได้รับผลกระทบนะครับบอกแต่ต่อไปนี้คิดว่าหน่วยราชการหรือโดยเฉพาะข้าราชการควรจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนบ้างในปีหน้านะครับคุณมีระบอกว่าถ้าเป็นไปได้ขอเสนอให้ฟรีซการขึ้นเงินเดือนสัก 1-2 ปีเพื่อให้เหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินที่มีน้อยอยู่แล้วเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับท่านก็เลยบอกว่าได้เสนอขอตัดงบประมาณในส่วนของเงินเลื่อนขั้นและก็เงินปรับ

0: วุฒิข้าราชการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกันเอาไว้นะครับแม้ว่าเรื่องนี้นะครับท่านก็ทราบว่างบประมาณโดยสำนักงบประมาณและก็กรมบัญชีกลางเนี่ยจะตั้งงบสำรองไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแต่ก็คิดว่าถ้าหากมีการตัดงบในส่วนนี้ไปบ้างก็จะสามารถประหยัดงบประมาณไปได้ถึง 25,000 ล้านในงบกลางครับ
1: คืออันนี้เข้าใจอย่างจากโสดเนี่ยคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการดาวไซส
2: ์
1: การลดขนาดขององค์กรเพื่อให้เกิด
2: ผมนั่งอ่านเงื่อนไขการดาวไซส์การ early retire ก็จะมีอยู่2เงื่อนไขคนที่อายุ40แต่ไม่ถึง50ทำงานเกิน10ปีได้ไป12เดือนแล้วห้ามกลับมาทำงานใหม
1: ่ค่ะ
2: อันนี้คือเงื่อนไขส่วนคน50เกินอายุ50แล้วก็ทำงานเกิน25ปีอายุงานราชการ25ปีก็ได้อีก12เดือนเหมือนกัน
1: แต
2: ่ห้ามกลับมาทำงานราชการใหม
1: ่ค่ะ
2: อันนี้เป็นเงื่อนไข
1: ค่ะก็มัน
2: ก็เลยย้อนกลับไปก็เลยย้อนกลับมาว่าอ้าวแล้วงบประมาณที่ทำให้หลวงเนี่ยแบกเอาไว้ค่อนข้างเยอะเป็นรายจ่ายประจำฟิกคอสเนี่ยมันคืออะไรเขาก็เลยไล่ไปไล่มาว่าอ๋อข้าราชการคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีการจัดวงเสวนาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณข้าราชการที่มีการบริหารกันอยู่ก็ปรากฏว่ามีการทำเสวนาที่มันเป็นแรงกระเพื่อมก็คือต้นทุนของข้าราชการทั่วเฉลี่ยทั้งระบบเนี่ย40ล้านได้ยังไง
1: ค่ะ
2: วิธีการคิดของบางเดี๋ยวข้าราชการบางคนที่เงินเดือน15,000ฟังปุ๊บเดี๋ยวมาด่าผมอีกเดี๋ยวฟังให้จบก่อนคือเขาเฉลี่ยจากผู้พิพากษาตำรวจทหารอัยการองค์กรที่มีเงินเดือนสูงมาทั่วเฉลี่ยกับเงินเดือน15,000มันก็เลยกลายเป็น40 ล้านปรากฏว่าเบี้ยสวัสดิการของหลวงที่รับผิดชอบเนี่ยมากกว่า1คนมีคู่สมรส1พ่อแม่2เป็น3แล้วลูกอีกไม่เกิน3คนเป็น6เจ้าตัวเป็น7ข้าราชการ1คนมีสิทธิ์เบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลถึง7คน
1: 1ต่อ7
2: คนนี่คือ1ต่อ7แล้วตอนนี้มีข้าราชการในระบบเมืองไทยอยู่ 1.7 ล้านคนคุณจักรพันธ
1: ์ก็คูณเข้าไป1.7เข้าไ
0: ปว่า1.7 เท่าไหร่ใช้งบเท่าไหร่
2: 1.7และ 1.7
0: ครับ
2: เท่ากับว่ามีคนที่รัฐบาลไทยต้องดูแลอยู่อีกประมาณ 8-9 ล้านคนที่สามารถเบิกจ่ายสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการได้อย่างเต็มที่อันนี้ไม่นับบัตร30บาทนะ
1: ค่ะ
2: มันเลยกลายเป็นการคำนวณขึ้นมาถึง40ล้านแต่เฉลี่ยจริงๆเขาว่าไม่ถึงหรอกน่าจะประมาณ20ปลายๆก็เยอะอยู่ดีทีนี้พออาจารย์วีระก็พูดว่าการขึ้นเงินเดือนคุณขึ้นเงินเดือนแต่คุณเลิกจ้างเพราะคุณไม่มีเงินจ่ายข้าราชการคนใหม่มันก็ผิดหลักเกณฑ์บริษัทเอกชนที่ไม่มีผลกำไรเขาก็อาจจะไม่ขึ้นเงินเดือนอาจจะไม่เลิกจ้างแต่ถ้าบริษัทเอกชนที่ไม่มีผลกำไรต้องเลิกจ้างเขาก็ไม่น่าขึ้นเงินเดือนอาจารย์วีระก็พูดถูกนะในสภา
0: ใช่ครับว่าไม่เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนอะไรเงี้ยไม่ต้องมีการปรับเงินเดือนกันทุกปีอะไรเงี้ยก็ถ้าหากประเทศเราวิกฤตขนาดนี้ควรจะเว้นระยะสักฟรีชเงินเดือนเนี่ยไว้สัก 1-2 ปีก็เชื่อว่าข้าราชการก็คงจะอยู่ได้ในการที่จะต้องไม่มีการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนปรับผู้ที่ข้าราชการตามหลักเกณฑ์นะครับ
2: ทีนี้ในการปรับลดหลักเกณฑ์เงินเดือนส่วนนี้ที่เรากำลังพูดกันเนี่ยนะครับเป็นคำสั่งทางปกครองอย่างหนึ่งนะเป็นระเบียบที่ออกประกาศมาให้สามารถทำตามขั้นตอนทางกฎหมายได้เพราะว่าผ่านมติครม.มาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ใช่
2: ผ่านมา
0: คือผ่านครม.คือเหมือนลักษณะเป็นแนวทางการปฏิรูประบบราชการการจัดกำลังพลของภาครัฐเท่านั้นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เมื่อวันก่อนเราก็ได้คุยกันบ้างแล้วว่าสำนักงานกพ.เขาก็ชี้แจงนะว่าเป็นมาตรการที่มุ่งชะลอกรณีที่มีส่วนราชการจะเป็นการกำหนดปรับโครงสร้างตำแหน่งเดิมเท่านั้นเองนะครับเป็นมาตรการที่เรียกว่าเป็นการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่การชะลอหรือว่าการเลื่อนขั้นแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเท่านั้นนะครับก็ยังเพียงแนวทาง
2: กระทรวงนึงจักรพันธ์ไอ
0: จีครับ
2: มีกระทรวงนึงเขาโวยมาเลยเพราะเขาเห็นนโยบายภาครัฐปรับ early retire ลด พนักงานลดค่าราชการ

0: ค่ะ
1: ผมไม่ทายว่ากระทรวงไหน
0: ไม่ต้องทายบอกมาเถอะขี้เกียจเปิดดู
1: สาธารณสุข
2: อ๋อครับ
0: เข้าใจอ๋อ
1: กระทรวงสาธารณสุขโวยมาเลยว่าทุกวันนี้ก็ไม่คนก็ไม่พออยู่แล้ว
2: อยู่แล้ว
1: ยังจะมาลดเจ้าหน้าที่กูสาเอาธุรการมาช่วยรับ
0: เข้าใจ
1: คนไข
0: ้คืออย่างนี้การฟรีดเงินเนี่ยคือถือเป็นหลักการทั่วไปแต่หากว่ามีประเด็นที่เป็นพิเศษหรือว่าอาชีพพิเศษอาชีพเฉพาะที่เป็นอาชีพที่ขาดแคลนหรือว่าคิดว่ามีความจำเป็นที่จะไม่ได้อยู่ในวงนี้เขาก็ต้องออกมาให้ข้อมูลจะเรียกว่ามารักษามาปกป้องแล้วก็รักษาผลประโยชน์ก็ได้ก็คือเอาเหตุผลนะเอาเหตุผลนะแล้วก็ข้อเท็จจริงมากลางมันก็ได้นะเดี๋ยวยังคิดว่าก็คือโดยหลักการมันเป็นอย่างนั้นที่คุณบิระพูดเนี่ยบางท่านอาจจะบอกโหเหมือนไปเสียบไปแหกพรบงบประมาณเช่นบางก้อนเนี่ยก็ให้ตัดไปเลยทั้งก้อนอะไรแบบเนี้ยไปซ้ําพรกกู้เงินใช่มั้ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยได้ให้เข้าใจว่าคือคุณวีระเนี่ยเค้าพูดด้วยความซื่อสัตย์อ่ะคือ
2: ใช่
0: ให้ข้อมูลที่มันเป็นชีวิตจริงมันฟังดูเจ็บปวดนะเพราะว่าคุณอยู่ดีๆไปแนะนํา
2: ข้าราชการ
0: จับเงินน่ะบางคนเค้าบอกว่าโหเค้าก็หวังเงินเดือนขึ้นทุกปีก็คือ
2: เค้าอยากขึ้นเงินเดือน
0: แต่เราต้องเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันส่วนจะชนะไม่ชนะหรือผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องนะก็คือเราต้องดูว่างบพัฒนาในประเทศอ่ะมันต่ำกว่ากฎหมายแล้วนะต่ำกว่า 20% คือมันต้องมีแต่รายจ่ายประจำแล้วโครงการอะไรต่างๆที่รัฐต้องจ่ายโดยที่ประเภทพอเอาคืนก็ถูกด่าแล้วอ่ะอย่างอะไรนะโครงการบัตรคนจนอ่ะเราเห็นเลยว่าบางอันที่ให้แล้วเนี่ยจริงๆมันซ้ำซ้อนกันหลายอย่างมากนะแต่ตอนมันเกิดมาจากช่วงภาวะวิกฤตใช่ไหมเช่นโควิดอะไรต่างๆแต่ว่าพอจ่ายโดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดเนี่ยพอเอาคืนนี่รัฐบาลแทบจะถูกตบหันซ้ายหันขวาซึ่งบางอันเนี่ยมันเป็นอันที่ควรต้องเปลี่ยนแปลงบ้างแต่อันนี้ก็คือเป็นหลักการนะเป็นหลักการคิดส่วนถ้ามันเป็นข้อยกเว้นอะไรต่างๆก็คงจะต้องมาคุยหรือว่าเสนอแหละดิฉันว่านะเพราะว่าบางวิชาชีพมันขาดแคลนคือถ้าเกิดว่าฟรีซหรือว่าโดนลดเนี่ยคนอาจจะสมองไหลออกหมดเลยมันก็ทำงานต่อไม่ได้อยู่ดีถูกไหม
2: ครับแต่จริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าจริงๆรัฐบาลก็ยังไม่ได้กำหนดออกมาชัดเจนนะครับว่าจะมีการลดตำแหน่งข้าราชการเพียงเป็นแนวคิดที่เขาเสนอมาก็คงจะต้องนำไปพิจารณาเพราะว่าอย่างที่กฟบอกว่าเป็นเพียงแก่การชะลอการกำหนดตำแหน่งในระดับสูงขึ้นเนี่ยว่าอาจจะมีการปรับโครงสร้างยังไงให้มันเหมาะสมหรือว่าบางตำแหน่งที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือแล้วเนี่ยมันจะสามารถทำให้กำลังพลทั้งส่วนนี้โยกย้ายไปทำในตำแหน่งอื่นได้แต่ว่ายังไม่ได้ออกมาตรการชัดเจนว่าให้ปรับลดข้าราชการลงอย่างที่เป็นข่าวออกมา
0: คือเป็นแนวคิดแหละเป็นแนวคิดบางอันก็อาจจะทำได้เลยบางอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรือบางอันต้องปรับเพื่อให้ไม่บาดเจ็บกันมากนะแต่ไม่เปลี่ยนแปลงคงไม่ได้คืออย่างเราเองนะเราอยู่ในภาคเอกชนเนี่ยเราจะเคยชินกับความเปลี่ยนแปลงแล้วก
2: ็
0: บางท่านก็โดนมาหลายดาบ
2: โดนมาหลายคนเราก็โดนบ้างแล้วเหมือนกันบางทีเขาเสนอขอปรับลดค่าจัดรายการอะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับนะเพราะว่า
0: เราเ
2: ลย
0: ค่ารถ
2: ในช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ขอพูดถึงตัวเองนิดนึง
0: บางท่านอาจจะ
2: นี่ก
0: ็บอกถูกกว่า
2: เขายังไม่ปรับเพิ่มเข้ามาเท่าเดิมนะจากสถานการณ์เศรษฐกิจโควิดมันหายไปแล้วก็ยังลดแล้วก็ลดเลยไอ้สมองเนี่ยนะครับ
0: คือบางคือในแต่ละองค์กรเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวถ้าเกิดว่าพอปรับได้คือถ้าไม่ปรับแล้วจะโดนบังคับให้ปรับโดยสภาพความเป็นจริงเช่นภาวะถ้าเป็นชาวบ้านเขาเรียกเจ๊งอ่ะ
2: ใช่
0: มันจะเป็นในลักษณะนั้น
2: อย่างที่เขายกตัวอย่างอย่างที่คุณรงพูดผมก็เห็นด้วยนะอย่างบางบริษัทเนี่ยถ้าบริษัทเขาประสบภาวะขาดทุนหรือว่าเงินไม่เพียงพอเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาว่าจะต้องพนักงานในบริษัทจะต้องลดเป็นเดือนลงบ้างไหมหรือว่าไม่ลดแต่ว่าไม่มีการปรับขึ้นในปีที่ต้องมีการพิจารณาทุกปีโบนัสอาจจะต้องไม่ต้องจ่ายก็เช่นเดียวกันข้าราชการซึ่งมีในประเทศไทยข้าราชการหน่วยราชการเยอะใช่ไหมก็มีการบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจมันวิกฤตจริงๆเนี่ยก็คงต้องกลับมาพิจารณากันว่าเรายังจะต้องขึ้นเงินเดือนให้กับราชการทุกปีอย่างนี้เสมอไปหรือปรับค่าวุฒิการศึกษาอย่างนี้ตลอด

0: ไปหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์มีแล้วเสนอนะครับ
1: ก็อาจจะต้องกลับไ
2: ปแต่มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับคืออย่างอาชีพที่ขาดแคลนก่อน
1: อาชีพขาดแคลนมันก็เป็นบางอันก็ต้องเพิ่มนะคุณไม่ใช่ว่ามันจะลดแบบด่าไปหมดบางอันต้องเพิ่ม
2: คุณศิวพรทราบไหมว่ากระทรวงพัฒนาสังคมที่เราใช้ในการเป็นโครงข่ายรองรับผู้ด้อยโอกาสหรือคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางทั้งประเทศมีข้าราชการบรรจุอยู่ 4,000 กว่าคนเท่านั้นเองกระทรวงพมเนี่ยครับ
1: ที่ที่คุณเคยพูด
2: กระทรวงพม
0: ที่คุณ
1: เคยพูด
0: ใช่ไหม
1: ท่านกิ
2: จใช่ไหมท่านกิจใช่ไหม
0: ทั้งประเทศมีอยู่7คนที่เป็นข้าราชการ
1: หรือมันจะต้องไปสมัคร
2: ด้านชาปนกิจแต่อันเนี้ยภาพรวมโครงใหญ่เลยคุณจักรพันธ์
1: คือก่อนหน้านี้ที่เข้าใจว่าคนมองไม่เห็นภาพชัดเจนว่าพัฒนาสังคมนี่มันทำอะไรบ้างตั้งแต่คนเกิดยันคนตายอ่ะถูกไหมแต่ว่ามันไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนแต่ว่าพอมันมีเนื้องานเยอะๆเนี่ยที่คิดว่ามันอาจจะต้องมาเช่นใช้ภาษาไม่ถูกนะก็เลยใช้เป็นภาษาไทยแบบเอามาสมาร์ทกันหรือมา
2: เอาอยู่นี่ผมอ่ะผมด้วยความอยากรู้ว่าทำไมกระทรวงนี้มันดูแลกองเงินชาปนกิจเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นแสนล้าน
1: แต่คนมันน้อย
2: ทำไมเขาถึงบอกกระทรวงนี้มันไม่ใช่กระทรวงเกียรติเองผมเลยนั่งคิดอ๋อเขาดูอย่างนี้เขาดูปริมาณของข้าราชการกับงบประมาณ
1: อ๋อเหรอ
2: ทีนี้เราก็มานั่งดูหน้างานโอ้โหหน้างานของกระทรวงพม.ทุกวันเนี้ยที่พม.สามารถบริหารงานได้เนี่ยเป็นเพราะว่าพม.เนี่ยไปอาศัยอิง
1: ใช่
2: ข้าราชการของกระทรวงมหาดไท
1: ยก็ถึงบอกต้องบอกมาสมัครกับไอ้ตำแหน่งอื่นของกระทรวงอื่นไงส่วนใหญ่ก็จะสมัครกับ
2: คุณสมัครคุณศิวพรคุณจักรพันธ์คุณศิวพรลองนึกนะผมเนี่ยผมตอนแรกนั้นประมาณสัก3ปีก่อนโควิดเนี่ยผมถามพม.นนทบุรีมีกี่คน
1: เขาว่า
0: ไง
2: มีคนเดียว
0: ตอบว่ามีคน
2: มีคนเดียว
0: ทั้งจังหวัดเลยนะทั้งจังหวัดเลย
1: ฟังเหี่ยวแห้งเลย
2: คือที่เราเห็นว่าเขาลงไปช่วยตรงนั้นตรงนี้ได้นั่นคือหน่วยอื่นไปช่วยด้วย
1: เขาใช้ประสานเอาใช่ไหม
2: ผมก็ได้
1: งานฝ่าย
2: หรือพม.เนี่ยงานมันหนักแต่ทำไมมันดูแบบมันเป็นตำแหน่งไปขอความช่วยเหลืออ
1: ันนี้ไงนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนอาจจะสงสัยไงว่ามันจะต้องลดหมดไหมบางงานก็อาจจะต้องเพิ่มบางงานอาจต้องลดคืองานอะไรก็ตามถ้าบริบทในขณะนั้นเนี่ยมันเพิ่มงานขึ้นเนื้องานเยอะมีคนต้องนั่นเยอะเขาอาจจะมีการเหมือนปรับย้ายมาจากทั้งโน้นทั้งนี้ก็เหมือนเวลาปรับลดกระทรวงหรือว่าเปลี่ยนแปลงควบรวมกระทรวงอ่ะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการอันนี้เพราะฉะน
2: ั้
1: น
2: อ๋อนี่กระทรวงพม.ฝากพูดแล้วใช่ไหมกระทรวงยุติธรรมขอฝากมาพูดหน่อย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เป็นยุติธรรมเขาโฟกัสเลยยุติธรรมจังหวัดกับผอ.ศูนย์ยุติธรรมเนี่ยมีไม่ทุกจังหวัดนะครับงบประมาณไม่มีทุกวันเนี้ยพวกเราทำงานกันตามที่งบประมาณจัดสรรแล้วก็อาศัยการ
1: ฝาก
2: การบริหารจัดการอยากได้ตำแหน่งเพิ่มมากเลยตอนนี้ขาดแคลนตำแหน่งยุติธรรมจังหวัดขาดแคลนผอ.ยุติธรรมที่มีงบประมาณ
1: คล้าย
2: แล้วนะ
1: คล้ายสถานทูตนะคิดยังไงเหมือนแค่กงสุลต้องดูแลหลายประเทศ
0: นี่แล้วยังมันเขาบอกนี่เป็นอย่างนี้ป่ะคุณ
2: ผอ.ศูนย์เนี่ยคุณจะทำผมเพิ่งรู้ว่าตำแหน่งผอ.ยุติธรรมระดับศูนย์เนี่ยมีไม่ถึง10คนหรือยังไงทั้งประเทศเน
1: ี่
2: ย
1: ถ้าถามความเห็นดิฉันนะคือมันสมมติว่ามีจำนวนไม่มากในจังหวัดที่มีขนาดย่อยอาจจะมีการรวมแล้วก็เหมือนกงสุลกับเอกอัครราชทูตนั่นแหละสถานทูตอ่ะบางแห่งเนี่ยอาจจะรวมเป็นพื้นที่อาจจะดูจากประชากรหรือพื้นที่เนื้องานนะหรือว่าจำนวนเนื้องานชุกอะไรเงี้ยงานเกิดบ่อยก็จะมาจัดสรรเป็นเหมือนภาคอ่ะ10ท่านอาจจะดูแลได้ทั้งประเทศแล้วก็
2: ทำไมข้าราชการระบบจะเก่งก็เก่งขึ้นมา
1: อะไร คือก็ใช้อย่างอื่นแทนเช่นอาจจะใช้ AI เข้ามาช่วย
2: เดี๋ยวนั่นมันคือเพิ่มไปถึงในอนาคตณวันนี้เนี่ยยังใช้เปเปอร์ส่งกันไปถึงหน่วยนั้นหน่วยนี้เพื่อขอกำลังพลอยู่เลย
1: เปเปอร์อยู่เลย
0: ใช่ใช่ใช่
2: ของไทยครับกระทรวงมหาดไทยก็ปรับเป็นลายละลายไป
1: ก็งั้นทุกอันทุกตำแหน่งทุกกระทรวงมันต้องเพิ่มหมดไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ต้องขอเพิ่มหมด
2: เดี๋ยว
0: ผมเชื่อว่าว
2: ิ
0: ธีการปัจจุบันเนี้ย
1: ต้องใช้อย่างนี้แหละปวดหัว
0: ใช้เรียกกลับมาคุยตรงนี้มาจริงเขาใช้อัตราจ้าง
1: แต่
0: ข้าราชการประจำก็ได้
1: หยุดค่ะ

0: ละชั่วโมงค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ริกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันมหาไทยแจงกรณีในประเทศเควินดิมิโนเหตุมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายชาวตุรกีใช้ช่องทางโซเชียลโพสต์ต่อต้านเหยียดหยามเชื้อชาติกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรว่านายเควินมีพฤติกรรมคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บและนำมีดพกข่มขู่มีพฤติกรรมถมถุยเออะโวยวายและใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ได้โพสต์เชิญชวนผู้คนที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่งใช้พื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ของประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองจึงเห็นได้ว่าพฤติกรรมของนายเควินขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนจึงต้องสั่งในประเทศนายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรหมอเอกโคศกรัฐบาลคนใหม่แถลงเปิดตัวลั่นสื่อสารเร็วเน้นข้อมูลจริงไม่โต้วาทีหรือเติมไฟการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก่อนที่จะแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทีมโฆษกรัฐบาลมีมิติใหม่จะมีความเข้มข้นในทางการเมืองมีการตอบโต้ทางการเมืองมากขึ้นหรือไม่สิ่งที่ตนและทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยากที่จะสื่อสารว่าจะเข้มข้นในข้อมูลและความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ไม่เน้นการโต้วาทีการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นตอบโต้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยข้อมูลจริงทั้งนี้นายกทั้งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนทำงานกันอย่างตั้งใจและทำงานอย่างหนักเต็มที่ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเลือกพรรคใดหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามดังนั้นทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่ในการใส่ไฟหรือเติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือออกเป็นคณะใดๆทีมโฆษกจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และต้องเป็นข้อมูลที่จริงและเชื่อถือได้สุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปด้วยดีมั่นใจอีกหนึ่งสัปดาห์ชัดเจนเชื่อได้ตามดีลเดิมนายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาคาดว่าจะจบได้ภายในเร็ววันนี้ทั้งนี้ขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมมือกันเป็นทีมประเทศไทยทำให้สามารถเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นนโยบายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการไปเจรจาคิดว่าไม่น่าติดปัญหาใดจบในสาระสำคัญทุกประเด็นส่วนหลังพูดคุยกับผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะจบเมื่อใดนางสุภจีกล่าวว่าคาดว่าภายใน1 สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์

0: ุลและจากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อส่งให้แก่ประธานาธิบดีสหรัฐนางสุภจีเปิดเผยว่าเมื่อขั้นตอนการเจรจาลงตัวเรียบร้อยจะนัดหมายให้นายอนุทินชาญวีรกูลพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อปิดการเจรจา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะครม.ไฟเขียวรับประกัน5ร่างพ.ร.บ.สำคัญนายนพดลเพริเริกเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากล่าวถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ5ฉบับอาทิร่างพระราชบัญญัติทุจริตการสอบข้าราชการร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนโดยวันนี้รับทราบในหลักการโดยจะส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปรับฟังความคิดเห็นกรอบระยะเวลา30วันจากนั้นต้องจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติเสนอให้กฤษฎีกาพิจารณาก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งทั้งนี้หลักการในเบื้องต้นร่างพระราชบัญญัติทั้ง5ร่างจะเป็นการแก้ไขให้สอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการนายประกรณ์ นิมประภารองนายกรัฐมนตรีก็กำลังศึกษาหาแนวทางอยู่เพราะกฎหมายปัจจุบันอาจจะยังไม่ครอบคลุมส่วนที่จะลงโทษจะไม่ให้คนที่ทุจริตสอบเข้าสอบในทุกหน่วยงานเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพูดในรายละเอียดเพียงแต่ให้ไปดูว่าเรื่องของการทุจริตสอบต้องยอมรับกฎหมายยังไม่ครอบคลุมจึงต้องไปดูว่าเงื่อนไขอะไรอีกหรือไม่ในขณะที่ร่างพรบ.อาวุธปืนอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นเช่นเดียวกันและทั้งหมดนี้มีกรอบเวลาเท่ากันคือให้เสนอกลับมาภายใน90วันเปิดสะพานแห่งแรกเชื่อมรัสเซียเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือและรัสเซียได้ทำพิธีเปิดสะพานเชื่อมระหว่างสองประเทศแห่งแรกเมื่อวานนี้แสดงถึงความใกล้ชิดของประเทศที่กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ภาพถ่ายดาวเทียมที่เพิ่งเปิดเผยมาเป็นภาพของสะพานขนาด2ช่องจราจรยาว1กิโลเมตรทอดข้ามแม่น้ำทูเมนโดยมีรถบรรทุกที่ประดับด้วยธงชาติคันแรกแล่นข้ามสะพานนายมิคาอิลมิชูสตินนายกรัฐมนตรีรัสเซียและนายปักแทซองนายกรัฐมนตรีของเกาหลีเหนือได้เข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอลิงก์และกล่าวปราศัยต่อคนงานและเจ้าหน้าที่รัฐบาลจากทั้งสองประเทศด้วยการก่อสร้างสะพานใหม่นี้เริ่มขึ้นในเดือนเมษายนปีที่แล้วหลังจากการหารือมานานหลายปีในเวลาที่สองประเทศกระชับความสัมพันธ์นับตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มต้นขึ้นโดยเกาหลีเหนือส่งทหารหลายพันนายไปช่วยรัสเซียรบทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ

0: ่านข่าวทางกฎหมายกันครับ
1: ก็คุณรณรงค์เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะช่วงนี้ก็นินทาคุณจักรพันธ์ไปก่อน
0: นินทารณรงค์สิผมอยู่ในสาย
1: ใช่ใช่ลืมไป
0: นินทาคุณรณรงค์ที่ไม่เข้าสายทัน
1: เข้าไม่ทันก็โดนนินทาไปก่อนเมื่อครู่ตอนที่ฟังข่าวฉันก็นินทาคนนั้นคนนี้ไปเหมือนกันก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ว่าก็อย่างที่เราคุยตั้งแต่ท้ายชั่วโมงที่แล้วไงใช่ไหมฮะคุณจักรพันธ์ว่ามันมีความไม่พึงพอใจแน่นอนเพราะว่าในเวลาการปรับโครงสร้างหรือว่าลดขนาดเองเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบทั้งในแต่ละตำแหน่งงานแล้วก็ในภาพขององค์กรอีกด้วยนะคะถึงแม้เราจะรู้ว่าเป็นภาพนามธรรมนะคุณรณรงค์ว่าเศรษฐกิจมีปัญหางบประมาณมีปัญหาต้องการลดแต่ว่าพอถึงหน่วยงานตัวเองแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าใจมันแป้วนะทุกคนไม่มีความรู้สึกว่างานเราเกินมีแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเพิ่มงานอีกหน่อยต้องมีคนเพิ่มมันจะเป็นแบบนั้นแต่บางอย่างเนี่ยที่คิดว่าโดยภาพรวมคือถ้ามันมีความอุ้ยอ้ายมากนะมันจะเกิดภาวะนี้นอกจากการบริหารในองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเนื้องานโดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานเพิ่มให้ได้ก่อนก็คือค่อยแต่ว่าคือโดยธรรมชาติพอมันมีภาวะแบบเนี้ยมันจะทำไปทั้งสองอย่างพร้อมกันคือไม่งั้นไม่มีตังค์สำคัญคือมันไม่มีตังค์
0: ผมเลยถามคุณสุวพรและถามคุณณรงค์ด้วยว่าไอ้การที่ผ่านมา
1: จะได้ไม่นินทาคุณณรงค
0: ์สิบปีเนี่ยถามคุณณรงค์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะควบคุมกำลังคนลดกำลังคนเพื่อจะประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีอยู่อย่างเช่นจากที่ผ่านมานะฮะก็จะบอกว่าจะไม่มีข้าราชการประจำแล้วจะมีลักษณะเป็นการจ้างเหมาบริการทำเป็นพนักงานลูกจ้างบ้างอะไรทำนองนี้ทำให้รัฐเนี่ยไม่ต้องเสียสวัสดิการต่างๆไม่ต้องจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการเหมือนข้าราชการประจำที่วิธีการแบบนี้ถือว่าเป็นการประหยัดงบประมาณที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่การนำคนเข้ามารับราชการหรือมาทำงานหรือเปล่า
2: อยากฟังเด็กรุ่นใหม่โวยฟังไหมมีอยู่กระทรวงนึงเขาอยากโวยมาก
1: ค่ะ
0: เขาว่าไงครับ
1: ทำตัวเป็นเด็ก
2: กระทรวงศึกษาธิการข้าราชการครูอัตราจ้าง
0: ใช่ครูอัตราจ้างเต็มไปหมดเลยนะทั้งประเทศเนี่ย
2: ครูอัตราผมตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะคุณจักรพันธ์คุณสุรพรว่าทำไมครูอัตราจ้างกับข้าราชการประจำเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยเข้าใจ
1: เงินเดือนไม่เท่ากัน
2: มารู้ตอนหลังอ๋อสวัสดิการอัตราจ้างนี่ใช้ประกันสังคมใช่ไหม
1: ใช่
0: ต้องจ่ายเองด้วย
1: ก็คือสมทบตัวเอง
2: โอ้โห
1: ไม่แฮปปี้
0: จ่ายเองต้องไปเข้ามาตรา39รัฐบาลไม่จ่ายให้
2: จ่ายเองหน่อย
0: เข้ามาตรา39
1: นะเชิญเอาว่าไปเมาส์ได้อีกเยอะเลยอันเนี้ยคุณจักรพันธ์เชิญคุณก่อน
0: ก็คือที่บอกว่าครูอัตราจ้างเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเองคือไม่สามารถที่จะเข้าประกันสังคมมาตรา33เพราะว่าไม่มีนายจ้างอันนี้ก็ต้องประกันสังคมตัวเองใช้มาตรา39ดูแลตัวเองจ่ายเงินเอง
2: ไม่มีนายจ้าง
1: ไม่ถือเป็นนายจ้างใช่ไหม
0: ไม่ถือเป็นนายจ้างใช่
1: เพราะนั้นจะไม่มีรับสมทบให้หนึ่งในสามไงนึกออกไหมเพราะนั้นตัวเขาเองต้องจ่ายตัวเอง
0: แต่ตัวเองเพื่อแค่ดูแลรักษาเวลาเจ็บป่วยเท่านั้น
1: เขาก็ได้แค่ระดับหนึ่ง
0: ประกันสังคม
1: ซึ่งจริงๆอันนี้
2: แต่ครูอัตราจ้างนี่คือคนที่มาสอนลูกๆของเราในชั้นประถม
1: ค่ะ
2: แต่อนุบาลเพราะว่าข้าราชการเพราะว่าบุคลากรไม่พอ
0: โอ้ยมัธยมก็มีเดี๋ยวนี้มัธยมโรงเรียนมัธยมถามเป็นครูอ๋อเป็นครูอัตราจ้างค่ะสอนม.3 ม.4ก็มีเพราะว่าใช้ในลักษณะเหมือนจ้างต่อทีละ4ปีทีละ3ปีอะไรทำนองนี้เท่าที่
1: เป็นสัญญาใช่เป็นสัญญาเป็นระยะเวลา
0: แล้วก็ยังเป็นครูอัตราจ้างไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีสิทธิพิเศษไม่มีเงินบำเหน็จบำนาญไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความเมื่อหยุดงานก็ไม่ได้ตังอะไรทำนองนี้นะครับเห็นเขาบ่นกันนะครับ
1: ก็คือเหมือนจ้างรายวันกับประจำอะไรแบบนี้แต่อันนี้มันสวนทางกับความเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนกับจำนวนบุคลากรที่จะหรือว่าเด็กๆที่จะเข้ามาในระบบโรงเรียนใช่ไหมคุณรณรงค์คุณจักรพันธ
0: ์
1: เพราะว่าเราจะเห็นอยู่เสมอเลยว่าหลายโรงเนี่ยถึงขั้นต้องไป have หรือว่าไม่เรียกผู้สาววัยรุ่นนะวัยรุ่นโบราณไปเอาเด็กที่เป็นต่างด้าวหรือว่าใช้คอบเอาเข้ามาเยอะแยะไปหมดเพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์เพราะว่าไม่งั้นโรงเรียนหรือสถานศึกษาอาจจะถูกยุบ

0: ็ไม่มีเด็กเรียนเพราะว่าจำนวนคนเกิดมันน้อยลงมากแต่มันสวนทางไหมสวนไหมดูมีความรู้สึกว่ามันขัดแย้งกันไหมคะทำไม
1: แต่ว่านะครับในโครงสร้างประเทศเนี่ยเวลาเราจะวางระบบการทำงานในระยะยาวเราไม่ได้วางกันปี2ปีเราจะให้คนไปเรียนคุรุศาสตร์ไปเรียนศึกษาศาสตร์เพื่อมาสอนนักเรียนแล้ววันหนึ่งเราจะบอกว่าไม่ต้องมาสอนแล้วนะไม่มีเด็กเรียนหนังสือแล้วเราได้บอกคนไปเรียนคุรุศาสตร์หรือครูก่อนหน้านี้ไหมเพราะตอนนี้คนเรียนครูเยอะมาก
0: คุณรู้ไหมว่าคนมาเรียนครูเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรบ้างอยากเป็นครูหรือไม่ใช่อ
1: ยากได้สวัสดิการ
0: ไม่ใช่หนึ่งยากจน2จบง่ายเขาเชื่อนะเขาเชื่อขออภัยราชภัฏทุกแห่งกับสถานที่ที่ผลิตครูทุกแห่ง
1: ตอนนี้เปิดทัวร์นะครับทัวร์คอมเมนต์มาได้นะรถทัวร
0: ์เขาเชื่อเป็นเช่นนั้นไงว่า1จบได้ง่าย2ยากจนจ่ายสตางค์น้อยกว่าในระดับอื่นหรือว่าสถาบันประเภทอื่นทั้งที่ไปเรียนอาชีวะก็ได้แต่ไม่เรียนมาเรียนในนี้มันจบง่ายเพราะนั้น
1: ผมจะบอกนิติศาสตร์ก็จบง่ายนะไม่ต้องมีฝึกงานด้วยไม่ต้องมีทดลองสอนด้วย
0: สถาบันบางแห่งเนี่ยจะเป็นแบบนั้นคืออันไหนที่หรือว่าวิชาชีพไหนที่ฮิตสถาบันการศึกษาหลายแห่งก็พยายามจะเปิดในสาขานั้นทั้งที่ดิฉันไม่มีไม่อยากจะพูดเลยก็ไม่มี QC นะในระบบศึกษาเนี่ยคือเปิดมันน่ะแข่งกันน่ะไอ้คณะที่ไม
2: ่
0: ทำเรารู้เลยว่าคุณจบมาคุณต้องตกงานอย่างรัฐศาสตร์เนี่ยส่วนหนึ่งแต่ว่ามันยังเปิดกว้างที่ยังสอบวิชาการได้หลายส่วนนะแต่หมายถึงว่านิเทศศาสตร์ซึ่งมันมากมายละหรือครูซึ่งมันเยอะขึ้นมากแทบจะเปิดทุกแห่งแต่ว่าสถาบันที่ผลิตครูแทบจะทุกแห่งในขณะนี้ไม่ได้เน้นเรื่องการผลิตครูเป็นหลักมีคณะอื่นๆเต็มไปหมดจนถึงขั้นที่บอกเขาจะเปิดอะไรนะจะเปิดหมอใช่ไหม
2: ใช่
0: ในราชภัฏ
2: อะแพทยศาสตร์แล้วในราชภัฏ
0: เพราะว่าเห็นว่า
1: เดี๋ยวก่อนจะเปิดหมอด้วยเหรอ
0: หลาย
2: สถาบันพยายามเสนอ
0: เขาพยายามจะเปิดเพราะว่ามี
2: แพทยศาสตร
0: ์รายได้มันสูงแล้วก็คนอยากเรียนเยอะซึ่งในแวดวงวิชาการเขาก็บอกว่าคุณภาพมันน่าจะลดลงแต่จบง่ายอะไรประมาณนี้ก็ว่า
2: ผมเรียนถามคุณอรุณกรณีอย่างเงี้ยคือเหมือน
0: ที่
2: ค
0: ุณว่ากันซึ่งหน้าก
2: ระทรวงอะไรนะที่บอกขาดแคลนยุติธรรมกระทรวงศึกษาเขาก็ขาดแคลนอย่างครูเนี่ยเราก็จะพูดกันเสมอว่าขาดแคลนครูนะบางโรงเรียนมีนักเรียนตั้งเกือบ 2,000 คนมีครูไม่ถึง100คนอะไรเงี้ยครูห้องนึงต้องดูแล 3-4 ห้องอะไรทำนองเนี้ยบางคนต้องวิ่งสอน
0: ม
2: .1 ม .2 ม .3 อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ตอบโจทย์ครับที่เราขาดแคลนครู
0: แต่
2: ว่าเราไม่สามารถที่จะบรรจุครูที่มีความรู้ความสามารถเป็นข้าราชการครูได้คร
0: ับและไอ้บางโรงนี่ไม่มีเด็กมาสมัครต้องไปเอาเด็กอะไรหรือว่าที่ไหนไม่รู้มาเข้าให้มีจำนวนหัวเพราะไม่งั้นรายได้จะลดถูกไหมค่าอุดหนุนอะไรต่างๆ
1: อันนี้พอพูดถึงเรื่องการเรียนหนังสือกยศที่บอกทุนสำรองเดี๋ยวเห็นมีคนถามอยู่ว่ากยศถังแตกหรือเปล่าทำไม
0: เขา
1: ไปยื่นแล้วไม่ค่อยได้
0: รู้สึกว่าตอนนี้เขาไม่เพิ่มงบไม่ใช่ตัดงบนะเขาไม่เพิ่มงบถูกไหม
2: เพราะว่ารุ่นเก่ายังใช้คืนไม่หมด
0: ยังไม่หมดนะ
2: เนี่ยเพราะรุ่นพี่ไม่คืนมาเนี่ยกยศก็เลยไม่มีเงินที่จะปล่อยให้
0: รุ่นใหม
2: ่ได้กู้เพราะฉะนั้นต้องไปทวงรุ่นเก่ากลับมาคืนให้ครบขนาดนี้ผ่อนผันกันมาหลายอย่างแก้กฎหมายลดดอกเบี้ยให้แล้วบางคนก็ยังทำเพิกเฉยเพราะอ้างว่ายังไม่มีงานทำ
0: หรือไม่ก็
2: สามารถที่จะมาเดือนได
0: ้ถึงมีงานทำแต่ยังต้องตั้งตัวไอ้นี่จะเป็นอันสุดท้ายที่เขาจะจ่ายก็มีบางท่านก็เป็นแบบนั้น
1: คือกฎหมายปวิแพ่งนะการยึดอายัดทรัพย์ลูกหนี้เนี่ยถ้าลูกหนี้มีรายได้ไม่ถึง 20,000 เงินเดือนไม่ถึง 20,000 ก็จะไปหักไม่ได้
0: คุณฮุยเลฮุย
1: คุณเรียนจบมาคุณได้เงินเดือนถึง 20,000 มั้ยเป็นอัตราจ้างเนี่ย
0: ส่วนใหญ่ไม่ถึงส่วนใหญ่นะแต่มีบางกลุ่มที่ได้อยู่ที่ตำแหน่งงานมากกว่าว่าเป็นยังไง
2: ใช่และแต่ละปีที่คนจบปริญญาตรีเอาแค่ปริญญาตรีเนี่ยออกมาเตะฝุ่นกันเยอะแยะบางคนก็มาเปิดร้านขายของทางออนไลน์มันก็ยังไม่เป็นข้าราชการหรือไม่เป็นพนักงานประจำที่จะมีเงินเดือนประจำใช่ไหมส่วนนี้เขาก็ยังไม่สามารถที่จะไปส่งเงินให้กับกยศได้

0: เขามาทำงานส่วนตัวอะไรทำนองนี้กยศ.ก็ไม่สามารถที่จะไปเอาเงินจากรุ่นพี่เหล่านี้ที่จบปริญญาตรีมาตั้งหลายแสนคนเนี่ยแต่ยังทำงานไม่มีเงินเดือนประจำอัน
1: นี้ต้องมันจะแก้ปัญหาไงต้องชำแหละในเรื่องของเงินกองทุนว่าขาดทุนไหมเจ๊งไหม
2: ผมเคยนั่งคุยกับผู้จัดการนะ
1: ผู้จัดการกองทุน
2: ผมเคยนั่งคุยนั้นประมาณสัก 3-4 ปีก่อนผมเคยนั่งคุยตอนนั้นเนี่ยผู้จัดการกองทุนกยศ.เนี่ยมาที่ไทย PBS
1: ค่ะ
2: เขาก็มาพูดเรื่องกยศ.ให้ทุกคนช่วยกันผ่อนจ่ายนะฮะมาจ่ายคืนเนี่ย
1: ขอร้อง
2: บ้าเสร็จปุ๊บขอเช็คหน่อยซิว่าระบบหลังบ้านกยศ.ดีไหม
0: ครับ
2: คือข้อมูลตัวเลขที่ลูกหนี้เป็นหนี้จริงกับข้อมูลหลังบ้านข้อมูลธนาคารบางครั้งมันก็ไม่ตรงมันบางทีมันก็ไม่ตรงกันคุณจักรพันธ์ใช่ใช่
1: ก็ดูจากความรู้สึกนะอันนี้ซึ่งมันจริงไม่ควรจะใช้เรารู้สึกว่ามีปัญหาและขาดทุนแต่ในข้อเท็จจริงเวลาเขามีการแถลงก็ยังได้อยู่นะคือเด็กที่จ่ายนะมีมากกว่าเด็กที่ไม่จ่ายแต่อย่างไรก็ตามมันก็หน่วงกันอยู่แทบจะลดแลกแจกแถมอันนั้นไม่คิดอันนี้ไม่แทบจะไม่ถึงกับกราบนะแต่จะขอร้องนะชักชวนเชิญชวนให้จ่ายตังค์อะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเป็นหน้าที่นะเหมือนขอร้องซึ่งอันเนี้ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คือในแต่ละองค์กรเขามีปัญหาอยู่
2: คือหลักการอันนี้มันคือการกู้ยืมเมื่อเป็นการกู้ยืมก็คือเป็นการยืมทางแพ่ง
1: เ
2: ป็นยืมทางแพ่งเมื่อมีครบกำหนดต้องชำระเมื่อไม่ชำระก็จะต้องไปใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องต่อมามีการออกกฎหมายฉบับใหม่ไม่ต้องไปฟ้องร้องให้ขาดเงินได้เลยเพื่อลดต้นทุนคือมันกระบวนการทวงหนี้เนี่ยมันเกิดต้นทุนขึ้นแล้วถ้าทวงหนี้มันถูกผลักภาระไปให้ผู้กู
1: ้
2: แทนที่เงินเนี่ยมันจะได้เอาเข้าไปใช้ในกองทุนครบทุกบาททุกสตางค์มันถูกกลับเอาไปหักค่าใช้จ่าย
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็มีการต่อสู้กันมาระหว่างลูกหนี้ที่เป็นผู้ให้กู้ถึงแม้ว่าคนจะบอกว่ากู้มาก็ต้องจ่ายแต่ว่ามันเขาก็ถามหาวิธีการจ่ายที่มันตรวจสอบได้ชัดเจนโปร่งใสยิ่งขึ้นโทรไปแล้วมันโทรติดง่ายบาเสร็จปุ๊บอ่านไปมาวันนี้บอกไม่มีเงินบอกไม่มีเงินคือเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเจตนาของเขาก็คือเพื่อเอามาพัฒนาบุคลากรในประเทศเอาไปแล้วเราก็ต้องเอามาใช้เพื่อการศึกษาแต่ทีนี้พอมันถึงจุดหนึ่งเงินกองทุนมันมีน้อยลงหลวงก็ต้องเอาเงินมาเติมให้อย่าใช้คำว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเงินไม่พอก็เอาเงินภาษีมาเติมเพื่อจะได้หมุนเข้าไปต่อได้เหมือนกับสถาบันการเงินหลายๆแห่งผมยังเชื่อว่าเงินมันมหาศาลมันน่าจะมีวิธีการบริหารจัดการที่ดีกว่านี
1: ้
2: ยังมองอย่างนั้นนะไม่ได้มองว่าล้มนะแค่มองว่าวิธีการจัดการยังไม่โปรเฟชชั่นแนลพอยังเป็นข้าราชการเกินไป
1: ดิฉันไม่รู้นะดูในข้อมูลกลางๆนะวิกิพีเดียหรือมันถูกป่ะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ไม่ได้ดำเนินกิจการในลักษณะบริษัทที่แสวงหากำไรหรือขาดทุนแบบธุรกิจแต่กำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องทางการเงินและปัญหาหนี้เสียรุนแรงอันนี้อัปเดตความเป็นสถานะ2569งบประมาณไม่พอกยศ.มีงบประมาณสนับสนุน 5,100 ล้านบาทแต่มีความต้องการกู้ยืมสูงถึง 37,000 ล้านบาทเนาะทำให้เสี่ยงขาดแคลนงบที่เด็กต้องการโอกาสทางการศึกษาปัญหาก็คือเรื่องภาระหนี้สะสมและหนี้เสียเดี๋ยวยังไม่รวมนะที่ท่านรัฐมนตรีหรือเปล่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเดี๋ยวไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวถูกด่าเด็กต่างด้าวก็จะได้สิทธิ
0: ์ได้สิทธิ์เรียนฟรีอยู่ฟรีตำนองเนี้ยครูไปเลยไม่ต้องเกรงใจ
1: นั่นไม่ใช่กยศ.แต่อ
0: ันนี้ผมถามคุณรณรงค์นี้เนี่ยว่าไอ้มาตรการที่เราจะไปทวงคืนเงินเหล่านี้ซึ่งบางคนก็ไม่ค่อยมีจิตสำนึกนะจบไปตั้งนานแล้วก็ไปส่งทุกอย่างเพราะว่าถือว่าไม่ได้ทำงานได้รับอัตราเงินเดือนบางคนใช้ชีวิตฟู่ฟ้าหรูหราแต่ว่าเขาก็ทำหากินของเขาเองนะขายของออนไลน์อะไรแบบนี้เราจะวางมาตรการยังไงให้คนเหล่านี้สามารถที่จะมาใช้หนี้ให้กับกองทุนกยศ.ได้เพราะบางคนก็ทำเพิกเฉยไม่สนใจเพราะรู้ว่ายังไงก็ไม่ได้มาจับติดคุกอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือว่าเลทได้หรือว่าขอเป็นก้อนสุดท้ายที่จะจ่ายเพราะว่าคือคนกำลังสร้างอนาคตนะเขาก็คำนึงถึงอย่างอื่นมากกว่าเช่นอยากจะมีบ้านมีรถมีความสะดวกสบายอย่างอื่น

แล้วก็อันนี้ก็ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆแทนที่มันคนอาจจะนึกว่าทำไมไม่แบบผ่อนทีเดียวหมดเลยรีบๆผ่อนรีบๆผ่อนบางคนก็บอกเฮ้ยสมมติว่าหลวงอันนี้เด็กดีแล้วนะก็คือให้เขาผ่อนได้ทีละเดือนทีละเดือนใช่ไหมเงินมันน้อยไงเพราะนั้นเอาเงินไปสร้างอย่าง

0: ลงนะคะอันนี้จริงป่ะไม่ทราบนะไม่ทราบ
1: คือกองทุนกองทุนกยศ.เป็นกองทุนที่ตั้งมาเพื่อให้ขาดทุนอยู่แล้วคือกองทุนใดๆก็ตามที่ตั้งมาแล้วเป็นเรื่องของการบริหารจัดการผลประโยชน์สาธารณ
0: ะ
1: ผลประโยชน์สาธารณะสวัสดิการสาธารณะสวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนที่เปิดมาเพื่อเจ๊งอยู่แล้ว
0: ไม่ใช่เจ๊งเพื่อให้ไม่ได้ให้กำไร
1: เพื่อให้เป็นกองทุนคือ
0: พี่มีแต่ให้
1: ชื่อนิยามตามกฎหมายก็คือไม่แสวงหาผลกำไร
0: แต่ไม่ได้แสวงหาความขาดทุนนี
1: ่
0: ไม่ขาดทุนก็ได้นะ
1: ขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการไม่แสวงหาผลกำไร
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นการที่กองทุนขาดทุนเนี่ยเป็นเรื่องปกติอย่าตื่นตระหนกเพียงแต่ว่าหลวงเนี่ยต้องหาเงินมาเติมให้ คือมันไม่ใช่เป็นกองทุนเพื่อแสวงหาผลกำไรถ้าเป็นกองทุนเพื่อแสวงหาผลกำไรแล้วมันขาดทุนคุณค่อยตื่นตระหนกมันเป็นกองทุนเพื่อไม่แสวงหาผลกำไรชื่อก็บอกอยู่แต่คนเนี่ยพยายามจะไปมองกฎหมายแพ่งไงว่ายืมมาก็ต้องคืนแต่โดยหลักการคือไม่แสวงหาผลกำไรการผ่อนจ่ายลูกหนี้ก็บอกว่าค่าปรับค่าอะไรเนี่ยช่วยราคาถูกได้ไหมจนนำมาสู่การออกกฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเรื่องการหักไงคือพอไปตีคืออันนี้เป็นเรื่องกฎหมายเพียวๆเลยนะคือพอไปตีเรื่องว่าเป็นกฎหมายแพ่งพาณิชย์เสร็จปุ๊บมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการฟ้องอะไรพวกนี้บลาบลาบลาบลาเพิ่มขึ้นมาเป็นมูลค่าและเป็นต้นทุนที่ทำให้ผู้กู้เนี่ยต้องไปชำระเพิ่ม
0: ค่ะ
1: มันก็เลยกลายเป็นว่าปรับวิธีคิดใหม่แล้วก็ให้ไปหักได้เลยทีนี้คนก็จะไปมองว่าโอ้โหกองทุนที่ไม่แสวงหาผลกำไรทำไมแสวงหาการหักเงินของลูกหนี้เยอะจังเลยพอกองทุนไม่แสวงผลกำไรมันไม่ได้แปลว่าไม่ต้องคืนไงคุณจักรพันธ
2: ์อืมครับ
1: คือไม่ใช่ว่าไม่ต้องคืนคือเขาไม่แสวงหาผลกำไรแต่คุณก็ต้องเอามาคืนนี่คือจิตสำนึกนี่คือจิตสำนึก
2: อันนี้สำคัญคำว่าจิตสำนึกเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าเขาไม่มียังไงก็ไม่อยากคืนอะไรคำนองนี้หรือเปล่ามีอัตราค่าคงค่าปรับมีการฟ้องศาลแล้วบางคนก็ยังเพิกเฉยบางคนโหจบไปจนเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก
0: ็ยังไม่ได้ชำระหนี้วันนี้ฉันพูดแบบชวนตบไหมก็เราไม่ได้มีการสอนหน้าที่ศีลธรรมแล้วใช่ไหม
2: ด้วย
0: ทำให้
1: คือเรื่องปัญหานี่ศีลเนี่ยมัน
0: คือเรื่องปัญหาไม่มีใช่ไหม
1: คือตอนที่เราไปเรียนหนังสือนะตอนที่มีการสอนตอนที่มีการกู้เนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะต้องเอามาใช้จ่ายแต่ทีนี้ความรับผิดชอบแล้วก็สิทธิหน้าที่ตอนที่เราอายุน้อยๆเราทำนิติกรรมสัญญาเราเข้าใจไหมว่าเรายังไม่เคยรู้เลยว่าการผ่อนหนี
0: ้
1: คือเด็กไม่เข้าใจหรอว่าการมานั่งผ่อนหนี้ทุกเดือนเป็นยังไง
0: เขายังไม่มีความรู้แต่รู้แต่ว่าตอนได้ไงอันนั้นส่วนหนึ่ง
1: เพราะฉะนั้นพอหลักการที่มาว่าจิตสำนึกจิตสำนึกสาธารณะด้วยนะเพราะว่านี่เป็นกองทุนสาธารณ
0: ะ
1: คำถามต่อไปครับคือกองทุนกยศ.เนี่ยได้มีการทำแคมเปญหรือทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องจิตสำนึกสาธารณะมากพอให้เราเห็นไหมคือผมไม่ได้เห็นโฆษณากยศ.มาหลายปีแล้ว
0: น่าจะอยู่ในระบบนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นคุณครูแนวอะไรแบบนี้ที่พอเด็กๆเรียนก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เลยนะของรัฐที่ต้องให้เขาว่าเขากู้ได้กู้ไม่ได้นี่ด่านะ
1: ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการทำภาพลักษณ์องค์กรอ่ะคุณศิวพรคุณจักรพันธ์คือถ้าผู้จัดการกองทุนเขานำคือแบบเราต้องดูแล้วน้ำตาไหลดิ
0: ต้องซาบซึ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ดูแล้วด่ากลับไป
2: กยศ.อะไรเงี
0: ้ยเฮ้ยเป็นหน้าที่รัฐต้องให้ไม่ให้นี่คุณด่า
2: ทำไมให
0: ้ตกลงนี่เรา
2: ฉันจนจริงทำไมไม่ให้
0: ช่วงนี้ผมรายการไม่ค่อยปลอดภัย
2: ไออายุการชำระหนี้เนี่ยเขากำหนดเวลาไหมครับว่าสูงสุดคุณไม่ชำระหนี้หลังจากจบมาแล้วในกี่ปีคุณต้องอย่างน้อยต้องติดต่อมาชำระหนี้มากหรือเขาควรจะอ้างบอกว่าฉันจบมาแต่ฉันไม่มีงานทำอ่ะ
0: ไม่แต่บางคนต้องตกงานจริง
2: ๆกาแฟของฉันอยู่ที่ขายข้าวแกงก็ถือว่าเป็นรายได้แค่รายวันไม่ใช่รายเดือนก็ไม่มีเงินจะไปจ่ายชำระหนี้กยศ.มันมีกำหนดไหมครับอายุของการที่จะไปทวง
1: กำหนดโอเคอายุความของสัญญากู้ยืมเงินก็คือ10ปีคุณจักรพันธ์ศิวพรเมื่อครบกำหนดนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้บวกไปเลย10ปี
0: โอ้10ปีเหรอไม่ดูน้อยนะ
1: ก็
0: ไม่ได้เยอะ
1: ก็จ่ายกันจริงๆประมาณ9ปีกว่า
0: เหรอ
1: 9ปีกว่า
0: เอาเดี๋ยวถามก่อนคุณรณรงค์ทันรุ่นที่ต้องใช้แบบกู้ยืมเงินไหมทัน

0: ในช่วงนั้นไหมต้องถาม
1: เขาตอนนั้นเป็นไงผมได้กู้มาตั้งแต่ม .5
0: โอ้ถ้างั้นเนี่ยเข้าใจแล้วตอน
1: เด็กวัดไงสกิลแล้ว
0: ตอนนั้นมีแล้ว
1: ผ่านหมด
0: คุณสมบัติได้หมด
1: เป็นเด็กวัดไงคือไม่มีใครมาแข่งด้วยจบเลย
0: แล้วตอนนั้นนี่คือดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงต้นๆของกยศหรือเปล่าเป็นช่วงกำลังเฟื่องฟูเงินเยอะอะไรแบบเนี้ยเขาเวลาที่ให้กู้ยืมเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงคือเป็นหน้าที่ไหมหรือว่ามันได้มาโดยอัตโนมัติหรือเปล่าหรือว่ายังไงต้องไปทำเรื่องเหมือนสมัยก่อนที่ขอทุนการศึกษาแบบนั้นนะปะ
1: เราก็เห็นทุกคนในห้องก็ไปทำเรื่องกู้ขอกยศคือถ้าไม่มีตังค์เพราะพอมาอยู่ในตัวเมืองถ้าอยู่บ้านนอกอ่ะเมื่อก่อนตอนอยู่บุรีรัมย์เนี่ยทุกคนในห้องกู้กยศหมดแหละ
0: ก็คือแทบจะได้ทั้งหมดพูดง่าย
1: คือเวลาเราไปเรียนในโรงเรียนขยายคืออันนี้ต้องขอพูดในต่างจังหวัดนะคือโตมาจากต่างจังหวัดเวลาอยู่ในต่างจังหวัดซึ่งปริมาณเด็กต่างจังหวัดเยอะกว่าในกรุงเทพคือพอไปอยู่ในต่างจังหวัดเสร็จปุ๊บเพื่อนๆเขาคือคุณครูเนี่ยในโรงเรียนขยายโอกาสอ่ะก็จะเอามาให้กู้เลยแบบฟอร์ม
0: ค่ะ
1: เพราะเขารู้ว่าไม่มีตังเรียน
0: โอเคเข้าใจ
1: หลักการนะหลักการนะคุณจักรพันธ์คือขยายโอกาสที่กยศเนี่ยทำให้เด็กอย่างพวกผมได้เรียนหนังสือต่ออันนี้อันนี้คือข้อดีนะเด็กต่างจังหวัดที่ไม่มีเงินคือคำว่าไม่มีเงินหมายถึงว่าเงินไปกินโรงเรียนก็ไม่มี
0: เข้าใจคือคนที่อยู่ต่างจังหวัดจะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์มากกว่าคนในกรุงพูดง่าย
1: ถูกก็เลยสามารถเรียนจบปริญญาคือในรุ่นผมมาจากเดิมที่ต้องจบแค่ม.3กันแล้วก็จะมีเงินเรียนไม่ต้องป.ตรีหรอกเอาแค่ม.6เนี่ยห้องทั้งห้องเนี่ยน่าจะได้เรียนป.ม.ปลายเนี่ยแค่ประมาณ2คนมั้งสองคน
0: น้อย
1: คือไม่มีเงิน
0: ไม่มี
1: เงินใช่คือต่างจังหวัดที่อยู่ในกันดารคือบุรีรัมย์มันไม่ได้เจริญ
0: คือที่ไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆ
1: ถูกนี่อยู่ที่หนองหงไม่ได้อยู่ตัวเมืองที่มีสนามแข่งรถ
2: ครับ
0: มันอยู่สตึกไง
1: เวลาจะเรียนต้องไปเรียนที่อำเภอนางรองอำเภอนางรองเขาจะเจริญ
0: สมัยก่อน
1: อำเภอนางรองบ้านของท่านนอเนี่ยแหละจะเจริญมากมีทุกอย่าง
0: เข
1: าก็จะมาแนะแนวเลยว่าเนี่ยแนะแนวมาตรงเนี้ยนะคุณจักรพัน
2: ธ์
1: แนะแนวมาตอนหาลูกค้า
2: เข
1: าจะมาตอนหาลูกค้าว่าอยากมอต้นเนี่ยอยากจะไปเรียนมอปลายต่อไหมอยากเรียนสายอาชีพไหมใครไม่มีเงินเรามีกองทุนกยศให้คือทำให้เด็กมีทางเลือกในชีวิตแทนที่จะต้องทำนาอย่างเดียว
0: ซึ่งจริงๆอันนี้ได้ประโยชน์มากนะ
1: แล้วรุ่นผมเนี่ยนะจากเดิมเนี่ยแทนที่จะได้เรียนไม่กี่คนเนี่ยปรากฏว่าพอจบมาเนี่ยเป็นทนายความเป็นครูเป็นวิศวกรจากเงินกยศ
0: คุณเขียวชลดานะเล่าให้ฟังนี้น้องที่ออฟฟิศก็กู้กยศเรียนพอได้งานทำเขาก็ผ่อนอย่างซื่อตรงทีนี้เวลาไปเจอเพื่อนมันชักดาบไงมันได้ทั้งส่วนลดได้ทั้งเงื่อนไขพิเศษต่างๆมากมายไอ้พวกชักดาบเนี่ยน้องที่เขาจ่ายตรงเขาก็นอยเหมือนกันเพราะว่าคนที่ทำดีมีจิตสำนึกกลายเป็นเหมือนคนที่เสียเปรียบโดนเพื่อนเย้ยอีกว่าโง่เนี่ย
2: ไปจ่ายตรงเวลาทำไม
0: โง่อะไรเงี้ยเพราะว่าร
2: ัฐบาลก็แก้เอง
0: แทบจะทั้งให้ส่วนลดทั้งให้เงื่อนไขพิเศษแทบจะขอร้องอะไรแบบเนี้ยเออไอ้บ้านเราก็นะมันก็มีอะไร
1: คือทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งอ่ะมันจะมีนโยบายของพรรคการเมืองใหญ
0: ่ๆ
1: บอกว่าจะยกหนี้กยศให้
0: ไม่ใช่แล้วไม่พอใจจริง
1: ฟังดีๆนะนโยบายของฝ่ายการเมืองบอกจะยกหนี้กยศให้แล้วผมต้องจ่ายไหม
0: เสมอเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วสมมติผมกำลังผ่อนกยศอยู่เฮ้ยผมเห็นนโยบายนี้มาผมจะจ่ายไห
0: ม
1: ผมก็ไม่จ่ายเลย
0: ไม
1: ่ผมกลับมาถามต่อเรื่องจิตสำนึกใครเป็นคนทำให้จิตสำนึกเป็นอย่าง
2: น
1: ี
0: ้นักการเมืองเหรอ
2: นักการเมือง
1: ก็มันมีคนเสนอมาบอกมาเป็นนโยบายแบบนี
2: ้
1: แต่เขาเสนอนโยบายมาแบบนี
2: ้จนกระทั่งจะ
1: พักไหน
2: กฎหมายใหม่นี
1: ่
2: เขาไม่ไปเอาผิดกับผู้ค้ำประกันเลยนะตอนนี
0: ้
2: สม
0: ั
2: ยก่อนโอ้ยใครไปค้ำประกันกยศนี่เครียดเลยถ้าเด็กไม่ไปจ่ายเงินแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่ไม่เยอะนะนี่กสมันผ่อนเป็นเดือนๆนะ
1: ผมจำได้ว่าผมเคยทำข่าวคุณครูนี่แหละครับมาขอความช่วยเหลือไปค้ำประกันให้ลูกศิษย
0: ์
1: คือก็น่าจะเข้าใจว่าเป็นเจนรุ่นผมนี่แหละ
2: ครับ
1: คือเจนรุ่นผมเนี่ยคุณครูจะค้ำประกันให้ผมก็ต้องเดินไปหาคุณครูที่โรงเรียนให้ค้ำให้เซ็นให
2: ้ครับจะมาช่วยที่ข่าวก่อนหน้านี
0: ้คุณเอกสาวสวยถามว่าเนี่ยดูจะแต่งงานเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่รัฐไหมคะจะต้องจัดงานแต่งงานให้หนู

0: หรือต้องสนับสนุนเงินทุนในการแต่งงานซื้อบ้านและอื่นๆไหมคะนอกเหนือจากต้องมาจ่ายค่าเลี้ยงลูกให้หนูด้วยเป็นหน้าที่ของรัฐนะคะโอเคโอเค
1: อันนี้ที่หนูพูดมาเนี่ยอันนี้เป็นนโยบายที่เขาหาลือกันอย่างจริงจังเลยนะเพราะว่าเป็นนโยบายผลิตลูก
0: ผลิตลูกอยากได้ประชากรเพิ่ม
1: เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่ทำงานดีๆมักจะไม่ค่อยมีบุตรกัน
0: ใช่เพราะว่าพวกคิดมากไงพวกคิดมากเรื่องมากเรียนมากเรียนนานกลัว
1: เพื่อนผมเรียนจบด็อกเตอร์ก็สาวสวยอยู่ทุกวันนี้ครับ
0: ขาดทุนเหมือนกันอันนั้นคือถือว่ากลุ่มขาดทุนใช่ไหม
1: ไม่ขาดทุนแล้วครับแค่บอกให้รู้ว่านโยบายคือแสดงว่าคุณผู้ฟังส่งเข้ามาอยากได้นโยบายนี้ใช่ไหมสนับสนุนการมีบุตร
0: เขาแซวเขาอายุเกินแล้ว
1: เอ้ยอย่าว่าอย่างนั้นนะที่จีนเขามีนโยบายตัวนี้นะ
0: ใช
1: ่นโยบายการมีบุตรนี่เราไปเจอนโยบายในรัฐสวัสดิการเลยนะเพราะงั้นสิ่งที่คุณผู้ฟังคิดเนี่ยคือนโยบายที่ประเทศที่เขามีรัฐสวัสดิการเขาจัดให้เราโดยเราไม่ต้องถามเลยแต่อย่าไปถามว่าเขาเสียภาษีเท่าไหร่นะ
0: ก็เหมือนสิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์ก็สนับสนุนมากเพราะว่าคู่แต่งงานที่ไม่มีบุตรเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่แต่งงานใช่ไหมคะอยู่ในภาวะที่ประเทศไทยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันก็คือประชากรลดลงอย่างมากจีนก็อยู่ในข่ายนี้เหมือนกันแต่วิของเราคนที่สัญชาติไทยส่วนใหญ่ลูกน้อยใช่ไหมเราได้สัญชาติอื่นมาช่วย
1: คืออันนี้นี่แหละสัญชาติอื่นเราตอนนี้เรามีเด็กต่างด้าวที่อยู่ในเมืองไทยทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเยอะ
0: ค่ะ
1: รัฐธรรมนูญเขาบอกว่าเด็กสัญชาติไหนต้องได้เรียนหนังสือคุณจักรพันธ
0: ์
2: ใช่
0: เพราะนั้นคนที่มาหรือว่าอยู่แนวชายขอบไม่มีใครอยากคุมกำเนิดหรอกไม่มีใครกังวลเพราะว่าสวัสดิการที่เรารู้สึกว่ามันกระจอกงอกง่อยน้อยนิดอะไรเนี่ยสำหรับคนอื่นที่เขาไม่มีเลยเนี่ยเขารู้สึกว่ามันดีเลิศประเสริฐสีเพราะฉะนั้นก็พยายามมีลูกเยอะๆไม่อยากมีลูกน้อยเพราะว่าอยากจะได้มาเป็นประชากรใช่ไหมอยากจะเพิ่มบุคลากรแล้วก็ได้สวัสดิการเยอะๆเพราะว่าโอ้โหค่านมคือตอนคลอดก็มีเงินลูกหลายขวบก็มีเงินคือถ้าเป็นธรรมดาถ้าอยู่บ้านเขามันไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้บ้านเรามีความรู้สึกว่ามันยากลำบากได้ไม่กี่เดือนใช่ไหมอย่างดร.กีฟเงี้ยลูกได้กี่ร้อยบาทอะ
2: 600 บาท 500 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600 บาท 600
0: พราะลูก อยากจะต้องเรียนนู่นนี่นั่นมากคือคนที่เขามีบุตรเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังในการที่จะพัฒนาบุตรเนี่ยให้ดีที่สุดที่มีได้เพราะนั้นเขาก็จะมีลูกน้อยๆหรือไม่บางท่านก็ไม่มีเพราะว่าเกรงว่าจะดูแลได้ไม่ดีแต่คนที่เขาไม่มีโอกาสเลยแล้วก็ไม่เห็นอันนี้มันเป็นโอกาสเนี่ยแล้วคุณให้เขา
1: เวลาเราพูดเรื่องสวัสดิการนะคุณศิวพรผมเนี่ยอยากจะแสดงความเห็นตัวหนึ่งหน่อยเมื่อ2ปีที่แล้วไม่ใช่2ปีเมื่อปีที่แล้วเรามีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการให้ข้าราชการใช้สิทธิ์ในการลาคลอดบุตรได้ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิง
0: เกือบปีใช่ไหมเท่าไหร่นะกี่เดือนนะ8เดือน9เดือนใช่ป่ะ6เดือน
1: ได้เท่าผู้หญิงอ่ะลาได้เท่าผู้หญิง
0: ให้ลาไปช่วยเลี้ยงลูกเดี๋ยวดูนิดนึง
1: ให้ลาไปช่วยเลี้ยงลูกได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปเจอระเบียบสำนักนายกให้ผู้หญิงลาไปปฏิบัติธรรมได้อีก3เดือนโดยยังได้เงินเดือนอยู
0: ่ก็พอก็ลาบวช
2: เราไปลาบวช
0: แต่
1: จะแล้วผู้หญิงนะคุณจักรพันธ
0: ์ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเกิน15
2: ให้เท่าเทียมอ่ะให้เท่าเทียม
0: ลูกชายไม่ใช่ลูกจ้างชายมีสิทธิ์ลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสที่คลอดบุตรได้ไม่เกิน15วันต่อการคลอด1ครั้งนะแล้วได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนต้องลาภายใน90วันตั้งแต่คลอดบุตรไม่ใช่รอจนลูกโต
1: คือเราจะเห็นได้ว่ารัฐเนี่ยที่เป็นข้าราชการด้วยกันเนี่ยพยายามออกสวัสดิการให้หน่วยงานตัวเองโดยให้ได้สวัสดิการแต่ในขณะเดียวกันก็ปรับลดงบประมาณลงเพราะว่าไม่สามารถจ่ายสวัสดิการอย่างที่อยากได้ไว
0: ้
1: เห็นความย้อนแย้งไหมครับเห็นความย้อนแย้งไหม
0: ค่ะ
2: ครับ
0: แต่ถ้าบุคลากรไม่มากก็มีโอกาสที่เงินจะไปเพิ่มสวัสดิการในส่วนนั้นได้ถูกไหม
1: คือหลักการของการให้สวัสดิการในการลาคือคุณไม่ต้องไปทำงานแต่หลวงยังจ่ายเงินให้
0: ต้องเล
1: ี้
0: ยงก็คือจ่าย
1: คำถามคือคำถามคือสวัสดิการที่ไม่ต้องมาทำงานแล้วยังได้เงินเนี่ยมันต้องใช้กับบริษัทที่ผลกำไรเยอะๆไหม
2: ครับ
1: เพราะถ้าเกิดบริษัทที่ผลกำไรน้อยแล้วพนักงานมีสวัสดิการที่เป็นรายจ่ายของบริษัทเยอะบริษัทก็ต้องขาดทุนขาดสภาพคล่องหรือขยายการขยายกิจการไม่ได้ประเทศไทยเหมือนที่อาจารย์วีระพูดก็ถูกเลยนะครับ
2: ครับ
1: คือพอประเทศขยายใหญ่ออกไปแล้วมีการวางโครงสร้างระบบกฎหมายเรื่องของบริหารระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในลักษณะแบบให้สวัสดิการแต่พอถึงเวลาต้องหาเงินมาจ่ายสวัสดิการกับพบว่าสวัสดิการมันเริ่มเกินกว่างบประมาณ
0: คือ
1: มันเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว
0: ้คือพูดตรงๆนะหลายครั้งเราก็จะเห็นว่ามีความพยายามในการที่จะเพิ่มสวัสดิการเหมือนอยากเป็นรัฐสวัสดิการแล้วเราก็จะดูประเทศที่มันดีที่สุดเอามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์โดยเฉพาะกลุ่มการเมืองใส่เข้ามาเยอะแยะไปหมดไอ้คนที่อยากได้มันก็อยากได้แน่นอนเนาะแต่ว่ากระเป๋ามันขาดอยู่แล้วมันจะทำยังไงคนอยากได้
1: ก็ออกกฎหมายก็ออกกฎหมายเก็บภาษีเพิ่มในขณะเดียวกันเราก็ยกเว้นภาษีรถ EV ที่มีปัญหากับรถญี่ปุ่นเห็นไหมเราจะจัดเก็บภาษีเราก็ยังไปยกเว้นภาษีให้กับหลายกิจการพอเราไม่หารายได้คือการหารายได้จากการเก็บภาษีเนี่ยเป็นดุลพินิจของกระทรวงการคลังของรัฐบาลแต่ในการเก็บเงินเนี่ยหรือการตัดลดงบประมาณก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันเพราะมีโอกาสโดนประท้วงได้ง่าย
0: ๆค่ะคือบางท่านอาจจะดูว่าม
2: ัน
0: เป็นผลประโยชน์ทางการเมือง
2: เรายังไม่
0: พักใช่ไหม
2: ฟังสิ่งที่น่าสนใจใช่เบรกที่3แล้ว
0: ไป
2: ฟังสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ครับคอนโทรลนั่งฟังเพลินมั้ยสงสัย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: คุยเรื่องของงบประมาณเรื่องการเมืองโอ้ปวดหัวนะแล้วก็มันจะมีคนที่ทั้งได้แล้วก็เสียหายเนี่ยแล้วก็ทำให้เราจะถูกด่าได้ง่ายๆเนาะคุณรณรงค์อัศญาณมาแล้วนะ
1: คร
0: ับ เขา
2: จริงจริงอยากให้คุณรณรงค์คุยเรื่องทนายตั้มเพื่อนคุณลงให้ฟัง
0: ว่าก็ตลอดเรื่อง
2: ช่วงนี้
0: เรื่องอะไร
2: แอคชั่นมากมายกับคุณการจอมพลังพอจะมีข้อมูลลึกๆมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันบ้างไหมครับคุณ
0: เงิน
2: ร
0: วมที่มันก็น่าด่าแล้ว
1: กล
0: ุ่
1: ม12ใช
0: ่ไหม
1: ใช่กลุ่ม12กลุ่ม12
2: ใช่ใช
1: ่ปีตอน
2: เรื่องราว
1: ปี65ปี65เลยช่วงกำลังพีคเรื่องคดีของคุณแตงโมนิดาแล้วก็เป็น Talk of the Time แล้วก็ ทุกคนสนใจกันหมดแล้วก็ชวนตั้งเขาก็ชวนไปลงการเมืองนั่นแหละกลุ่ม12ก็อินฟูที่นั่งกันในรายการทอล์กนั่นแหละชวนผมก็บอกผมเขาก็มาชวนไปทำการเมืองที่ทนายดังๆก็อยากจะชวนแล้วก็เป็นแพ็กเกจไงไปพักนั้นพักนี้กันหมดแล้วก็มาชวนแต่สุดท้ายก็ดิวล่มจากที่เขาบอกกันแหละดิวล่มแต่ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่ม12นะ
0: แล้วดิวล่มแล้วมีปัญหาอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ดิวล่มไงคือเดิมคือณตอนนั้นน่ะกลุ่มที่อยู่มันก็ไม่ได้อยากจะได้เงินชื่อเสียงก็มีแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าอยากมีอิสระละมั้งคือนั่นคือคนเขาอยากทำแต่ผมเนี่ยไม่ได้อยากทำการเมืองไงผมก็เลยนั่งฟังเฉยๆก็ดีลองดู
2: ครับ
1: แต่คนที่อยากทำการเมืองเขาก็ไปรวมกันคือทนายตั้มเข้าใจว่าเคยลงสมัครเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมาก่อนสวก็ได้ลงแบบนั้น
2: แต่ไม่
0: ได
2: ้สว
0: ไหมคุณ
2: ส
1: วก็เคยลงแล้วก็การเมืองในจังหวัดสมุทรสาครก็ได้เคยลงเคยลงมาทีนี้ผมไม่คนละแนว
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็เลยไปรวมกลุ่มคนที่อยากจะทำจำไม่ได้แล้วว่ามีใครบ้างเดี๋ยวก็อยู่ในหน้าสื่อนั่นแหละอยู่ในหน้าสื่อนั่นแหละแล้วก็นั่งเขาก็นั่งทำบาจนกระทั่งกันจอมพลังมามันตะหลิงแตกนั่นแหละท่านใช่ไหมครับ
0: ตะหลิงแตก
1: มาพูดถึงเรื่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยพอเราก็นั่งฟังนั่งดูแล้วก็อยากจะคอมเมนต์อยากจะโพสเหมือนกันนะคุณจักรพันธ์สิวพร
0: เดี๋ยวได้เรื่องจะได้เรื่อง
1: แต่เวลาผมโพสหรือคอมเมนต์ไปนะผมอยากอยู่เงียบๆไง
0: ถ้าโพส
1: ผมไม่อยากอยู่เงียบ
0: ๆคงจะไม่ได้อยู่เป็นสุขถ้าโพสปุ๊บก็คงไม่ได้อยู่เป็นสุขหรือไม่ก็
1: ถ้าผมโพสเนี่ยนะผมเลยจะบอกเลยตั้งแต่วันที่เข้ามานั่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างไอ้พวกทวงบุญคุณสื่อสารมวลชนเนี่ยแ
2: หมเขาบอกตั้ม
1: แซ่บเดี๋ยวลงเดี๋ยวแซ่บกว่าจะบอกให้ตั้งแต่นั่งในรายการตั้งแต่วันแรกเลยว่าเวลามาขอให้สื่อนำเสนอตอนที่ยังไม่มีใครรู้จักเนี่ยขอร้องเขายังไงก็สื่อมาทำให้ดังแล้วเนี่ยมาทำอย่างนี้กับเรานี่ไม่ตีนี่เป็นคนไม่ค่อยพูดนี่รายการแรกที่ผมพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ย
0: ไซเดอร
2: ์แล้วยังไงมันปัญหามันไปบานปลายกลายเป็นศึกระหว่างคุณตั้มกับคุณกันจอมพลัง
0: กันตั้ม
2: มันจุดมันเกิดจะตรงไหนครับพอจะเล่าให้ฟังได้มั้ยครับ
0: รอบหลัง
1: รอบล่าสุดเลยก็คือไปทวงบุญคุณ
0: อ๋อ
1: พิธีกรดังนี่แหละ
0: พิธีกร
1: พอไปทวงบุญคุณพิธีกรดังเนี่ยคนที่เขาชอบพิธีกรเขาก็เลยเขาก็เลยเอาทัวร์มาลงสู้บ้าง
2: อ๋อ
1: ทีนี้ไอ้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยด้วยความที่ว่าไปฟ้องคนเห็นต่างเป็นประจำตั้งแต่ตัวเองเริ่มดังมันก็เลยไม่มีคนเห็นแย้งเลยก็ปรากฏว่าในการไปฟ้องเนี่ยก็มีบางอันที่ไปฟ้องสื่อมวลชนด้วยกันด้วยเป็นโปรดิวเซอร์
0: เ
1: ขาก็เลยไปชอบ
2: โอ้ยครับ
1: อย่าให้เหลาเลยคุณจักรพัน
0: ธ์แล้วน้อย
2: อยากรู้อยาก
1: รู้ตอนตัวเองมานั่งในรายการเนี่ยเอาสคริปต์มานั่งท่องจะได้พูดออกทีวีสดเนี่ยไม่บ่นสักคำกว่าจะมาเป็น
0: นี
1: ่แบรนด์คนตามเป็น10ล้านเนี่ยไอ้วันมันนั่งเนี่ยมันนั่งหาคำคมจะไปพูดในทีวีบอกเวลามีเรื่องเนี่ย
0: ท่องมา
1: ต่อสายบอกพี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยพอเขาไม่ช่วยเนี่ยก็ไปโกรธเขา
0: โกรธมันดังแล้วมันลงมันเวลามันลงไม่ได้แลนดิ้งไม่ได้
1: แล้วเวลาสำนึกบุญคุณเนี่ยไปบอกหมอปาเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของสื่อนะไปบอกหมอปาเนี่ยจริงๆอ่ะหมอปาทำเนี่ยทำพากันไปน่ะจะไปโดนจับล่อเอาตอนหลวงปู่แสงอ่ะใครช่วยไว้จำได้เปล่า
2: ใช่อ
1: ย่าให้ทวงอย่าให้ทวง
0: เฮ้ยนี่รายการเจาะลึก
1: อย่าให้ทวงเจาะลึกเขาไม่ได้สัมภาษณ์ผมไงผมมุสาอยู่เงียบๆเลยผมก็เลยบอกเนี่ยอย่าให้ทวงไปซื้อบริจาคเนี่ยไอตอนที่ไปทำชายแดนเนี่ยทุกคนเขาก็เห็นด้วยทุกคนเขารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาไม่อยากให้เสียแผ่นดินเขาก็เชียร์แต่ในการเชียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเชียร์เพราะตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนกับไปอยู่แนวหน้าเขาก็เลยเชียร์สถานะณตอนนั้นแต่สถานะณตอนนี้คือเขา เขาไม่ได้เคลียร์ทุกเรื่องเขาสงสัยเรื่องเงินบริจาคเขาสงสัยเรื่องการอิงแอบการเมืองว่า

0: ทำเนี่ยแนะนำพรรคการเมืองไหมทำเพื่อผลประโยชน์พรรคการเมืองไหมนี่คือสิ่งที่มีการตั้งคำถามกัน
1: แล้ว
0: พอม
1: ี
0: การตั้งคำถามท
1: ุ
0: กอันนี้มันตั้งคำถามทุกรอบเพราะว่าอินฟูดังต้องถูกตรวจสอบ
1: ต้องถูกตรวจสอบเรื่อง
2: ถูกตรวจสอบได้ครับ
1: ยกมาเมื่อไหร่เป็นเรื่องเมื่อนั้น
0: อะแล้วเงินบริจาค200ล้านเขาก็ต้องให้มีการชี้แจงเป็นธรรมดาแต่ถ้าถามผมนะจากการที่ดูมวยชกเรื่องเงินบริจาคมาตลอดผมยังไม่เห็นกันจอมพลังเพียงทำนะ
1: ยังข้อมูล
0: ย
1: ัง
0: ไม่เห
1: ็
0: นหลักฐานนะ
1: แต่ยังไม่เคยเพียงพล้ำใช่ไหมคะ
0: คือถ้าถามการชกกันระหว่างตั้มจอมพลังกับกันจอมพลังเนี
1: ่
0: ย
1: หนวดตั้งคู่เลยอ่ะน่ารักมากนะแต่เป๊ะ
0: ผมยังไม่เห็นจุดเพียงพล้ำที่สามารถเป็นหมัดน็อกได้แต่เห็นอยู่ว่าพยายามที่จะต่อยไปหาข้างหลังกันจอมพลัง
2: ใช่ใช่จะต่อยแบ็คไปต่อยข้างหลัง
1: ดูว่าเงินมันไหล
0: พยายามจะชกข้ามรุ่นไปอย่างเดียวเลยพยายามจะชกข้ามรุ่นไปอย่างเดียวชกไปในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลซ
1: ึ่
0: งม
1: ัน
0: ยังไม่มีความเชื่อมโยงนะที่พูดมาเนี่ย
1: เขาพูดให้เชื่อมโยง
2: พูดแต่คนก็สงสัยว่าจริงหรือเปล่าว่าไอ้โอต้าคนพิการเนี่ยปรากฏว่าที่ได้มาเนี่ยได้มายังไงใครเป็นคนให้มาน
1: ั่
2: นคือไม่ไปไหนไม่ถึงคนพิการเขามาร้องเรียนว่าเขาไม่เคยได้เลยหรือได้ก็ราคาแพงไม่ใช่ราคาถูกราคาต้นทุนอะไรเงี้ยครับ
0: คืออย่างแรกเลยมีการหักโควต้าจริงแต่คนที่หักโควต้าเป็นใครเกี่ยวข้องจริงหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเขาเอาให้กระจ่างเขาเอาให้กระจ่างคือเรื่องโควต้าลอตเตอรี่เนี่ยมีการไปร้องดีเอชไออยู่ทุกปีอยู่แล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับ
0: อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่มันเกี่ยวข้องไหมอันนี้เราก็ต้องมารอดูว่าหลักฐานเด็ดจะมันเด็ดจริงไหม
1: ค่ะก็แทรกนิดได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: เพื่อนผู้ฟังอยากให้เพิ่มเติมอันนี้นิดหนึ่งดิฉันก็อ่านให้นะคุณสุรเดชบอกอยากให้ผู้ดำเนินรายการอ่านออกอากาศให้ด้วยครับในการแก้ไขยุติความขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งสองฝ่ายผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับให้ตัดเสื้อชุดนักศึกษาเป็นสีเดียวกันเอาโลโก้ทั้งสองสถาบันมาอยู่ด้วยกันตรงกลางเป็นรูปหัวใจครอบและจับมือเช็คแฮนด์กันข้างล่างเขียนคำว่าเราเป็นเพื่อนเราเพื่อนกันความคิดผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายจะเลิกลากันต่อไปโดยปริยายอ๋อไม่สำเร็จแล้วเนี่ย
2: จังกลจะตีกันนะ
0: คุณผู้ฟังผมให้เอาไปผมให้ลองไปเสิร์ช Google หาภาพหนึ่งนะตอนสมัยที่ผบ.ตร.กำลังฟิงกัน2คนเขาก็กอดกันอย่างนี้แหละ
1: เขาก็กอดกัน
0: สุดท้ายตายคู่เลย
2: ตายคู
0: ่คุณอย่าตายคู่เลย
1: คุณอย่าเปรียบเทียบ
2: โอ้ได้ชัดเจนมากเลยเห็นภาพเลย
1: คุณอย่าเปรียบเทียบคนละรุ่นกันคุยก็คุยที่เป็นทางการสักนิดสิคะเรื่องสุสานหน่อยได้ไหมสงสัยอะ
0: สุสานชาวยิวเนี่ยวันนี้ผู้ว่าฉะเชิงเทราสั่งรื้อและเพิ่งตื่น
1: โอ้บางคนเขาบอกว่าตอนรื้อเนี่ยดูมันโหดร้ายไหมแล้วก
0: ็ผม
1: คุณรุ่นทีม
0: จำได้ไหมผมบอกอาทิตย์ที่แล้วว่าดูนะคุณศิรพรตอนรื้อเนี่ย
1: มันโหดร้ายในความรู้สึกเหมือนกันนะคนเสียชีวิตไปแล้วแล้วขุดขึ้นมาเป็นศพแบบเนี้ย
0: คุณมองเขาเป็นอากาศภาพเดี๋ยวคุณจะได้ไม่คิดเขาเป็นศพ
1: โอ้โหมันบาดใจคนที่ยังมีชีวิตอยู่กับคนเห็นไง
0: ผม
1: คนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่มีปัญหา
0: ที่อยู่ข้างๆกันน่ะ
1: เออ
2: ใช่ใช่ใช่
0: คุณจะไปสงสารเจ้าของบ่อกุ้งข้างๆสุสานยิวอ่ะ
1: เออสงสารหมดเลย
2: อย่างนี้การที่เอาร่างไปฝังอย่างเงี้ยแล้วฝังแบบไม่ถูกกฎหมายเพราะว่าตอนหลังไม่มีใบอนุญาตแล้วเนี่ยอย่างที่ข้าวขายลักษณะเหมือนความผิดเกี่ยวกับว่าซ่อนเร้นอำพรางศพหรือเปล่า
0: คือศพเนี่ยมีการชนะสูตรพลิกศพแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอามาประกอบพิธีทางความเชื่อทางศาสนา
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่การปิดบังซ่อนเร้นที่มีเจตนาทางคดีอาญาแต่เป็นการทำพิธีชาปนกิจแบบศาสนาของเขาเพียงแต่ว่าสถานที่ที่ใช้ทำนั่นน่ะขออนุญาตไม่ถูกต้องและหนึ่งก็เหมือนกับทำเมนเผาศพแล้วยังไม่ได้ขออนุญาตจากเทศบาล
1: ใช่ทำไปก่อนแล้วฝ่ายปกครองก็บอกเขาไม่มีหน้าที่ขุดศพนะคะส่วนผู้ว่าบอกให้รื้อภายในหรือให้ขุดให้ย้ายไปใน7วัน
2: ใน7วัน
1: โอ้
0: ผู้ว่านี่ก็พูดซะง่ายทำเป็นสวนสัตว์สมุยไปได
1: ้เอ้ยอันนั้นโอ้น่าแปลกใจท่านนายกอ่ะเซ็นอันเนรเทศหมดเลย
2: ใช่ไหม
1: หนุ่มหนุ่มฝรั่งเศสนี่ก็จะเป็นเจ้าของสวนสัตว์
2: ฝรั่งเศสด้วย
1: ที่แต่งงาน
2: กันที่ไทยอันนี้ก็บอกมีความผิดนี่ศาลตัดสินว่ามีพฤติกรรมข่มขู่อะไรลักษณะนี้คือในเควินเนี่ยก็มีความผิดตามพระราช

0: บัญญัติจราจรทางบกด้วยมีโทษปรับโทษอะไรแล้วก็เคยสร้างความแตกแยกในกลุ่มเชื้อชาติม
1: ี
0: การคุกคามมีการทำร้ายร่างกาย
1: พอกันอย่างเงี้ยเหรอ
0: ต้องพอกันเขาว่าอย่างลักษณะอย่าง
1: นั้นเควินดิมิโนแต่คนนี้อ่ะเขาแต่งงานกับผู้หญิงไทยเขาอยู่
0: ใน
1: ประเทศไทย
0: เจ้าของ
1: เป็นเจ้าของคาเฟ่สัตว์เลี้ยงแล้วก็สวนสัตว์ในประเทศได้เลยเหรอ
2: หลักการตามโดยหลักการมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเนรเทศต่างชาติที่มาอยู่ในพำนักอยู่ในเมืองไทยทีนี้ในสมัยก่อนเข้าใจว่าระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสามารถให้เนรเทศได้เลยแล้วก็ให้สามีที
1: ่
2: เป
1: ็
2: นชาวต่างชาติก็เมียก็ไปอุทธรณ์ใน7วัน
1: เพราะว่า
2: คือถ้าเขาจะเนรเทศเนี่ยคุณก็ต้องไปฟ้องไปฟ้องศาลไปอุทธรณ์ต่อทางตม.ให้ตม.เขาพิจารณาครับตม.เขายังไม่พิจารณาคุณก็ต้องสู้กันต่อในศาลปกครองว่าเหตุผลคืออะไร1 2 3 4แต่ถ้าเกิดมันมีเหตุผลว่าคุณทำลักษณะนิสัยแบบนี
1: ้ค่ะ
0: แ
2: ล้วมีเหตุให้ศาลรอลงอาญาคือคุณผู้ฟังครับต่างด้าวกับคนไทยในสถานะไม่เท่ากันนะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันหมิ่นประมาทฉันด่ากันฉันตบกันเต็มที่ศาลก็รอลงอาญา
1: ปรับ500อ่ะแต่เนี้ย
2: ต่างด้าวเนี่ยแต่ต่างด้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าไปทำความผิดแล้วศาลรอลงอาญาเป็นเหตุเพิกถอนวีซ่าแล้วก็มีประเทศด้วยนะแต่เราไม่รู้ไงหรือเราไม่ค่อยได้ใช้บังคับกฎหมายมาตรานี
1: ้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหานี้แบบนี้ใช่ไหมที่ไปตีกับคนนู้นคนนี้อะไรแบบ
2: เฮ้ย
1: มีเหรอ
2: ฝรั่งอยู่ในหมู่บ้านหรูแค่มีเรื่องด่า
1: ทอ
2: กันริมรั้วเนี่ย
1: ที่กระโดดเตะ
2: ในประเทศกับประเทศเลยนะ
1: ที่กระโดดเตะใช่ไหมต้องจำได้ไหมกระโดดเตะ
2: คุณ
1: หมอภูเก็ตเหมือนกัน
0: ภูเก็ต
1: แล้วอันนี้สมุยอ๋อจะคล้ายๆกัน
2: คือคนที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะครับคุณต้องฟังไว้ดีๆนะไม่ใช่ว่าคุณสามารถจะทำอะไรอย่างไรก็ได้ถ้าเกิดสมมติมีคดีความขึ้นมาสามีต่างชาติเนี่ยแหละครับจะโดนเพิกถอนสัญชาติหรือโดนอาเปหีออกจากเมืองไทยได้
1: แล้วทรัพย์สินธุรกิจอะไรต่างๆของเขาทำไง
2: ความผิดเราหูโทษที่เราคิดว่าปรับ500อ่ะคุณจักรพัน
1: ธ
2: ์มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับต่างชาติไงต่างชาติจะมามีประวัติรอลงอาญาประวัติทำร้ายร่างกายประวัติข่มขู่ไม่ได้เลยนะมันอยู่ในเหตุในการต่อวีซ่าเพื่อถอนวีซ่าหรือในประเทศไปด้วยในตัวแต่สมมติคุณมีเรื่องเนี่ยผมเนี่ยเคยมีเรื่องกับต่างชาติเวลาลูกความเข้ามาจ้างเนี่ยฝรั่งเนี่ยพอรู้ว่าเราจะเพิกถอนวีซ่าเนี่ยกลัวมากแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมชาวยิวเนี่ยเขาถึงไม่กลัวการเพิกถอนวีซ่า
1: ก็บางท่านก็ได้สัญชาตินี่ค่ะ
2: การได้สัญชาติก็ต้องไปดูว่าจะเพิกถอนสัญชาติด้วยเหตุผลอะไร1 2 3 4อย่างไรบ้างแต่ถ้าให้มาแล้วเนี่ยถอนยากครับ
1: นั่นสิ
0: ครับ
1: หลายคนอาจจะ
2: แต่เราต้องแปลกใจไหมถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีเงินเราก็มีนโยบายไงบอกใครมีเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วจะให้สัญชาติ
1: สัญชาติ
2: เขาก็มาเปิดสวนสัตว์เลยคราวนี
1: ้หลายท่านสงสัยมันก็มีประเด็นเนาะอย่างที่เราคุยกันหลายๆครั้งกรณีที่คนที่ได้สัญชาติเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูเวลานะปรากฏว่าพอได้สัญชาติแล้วก็เท่ากับเป็นคนไทยคนหนึ่งถูกไหมเวลาที่เปิดบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆแล้วก็ใช้มีคนต่างชาติที่อยากจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็ใช้สิทธิ์ในส่วนของการเหมือนกับร่วมมือกันทำงานมันก็เลยเปิดกิจการได้มากมายบางท่านบอกว่าตั้งตัวเป็นนายหน้าก็ยังได้สมมติว่ามีคนชาติดิฉันเนี่ยเข้ามาก็บอกว่าเอ้ยดิฉันมีสัญชาติไทยสามารถจะเข้ามาดีลกับดิฉันได้ก็ทำเป็นธุรกิจน่ะทำมาหากินได้รับจ้างเป็นคนไทยให้
2: ถ้าคุณได้สัญชาติไทยคุณก็สามารถทำได้แต่การขอสัญชาติไทยไม่ใช่เรื่องง่าย
1: เห็นได้เยอะ
2: ทำไมผมขอไปไม่เคยได้ทำไมคนนั้นคนนี้ได้ง่ายจัง
1: ดูโค้ชอะไรต่างๆโอ้ยี่สิบปีสามสิบปีทำชื่อเสียงประเทศชาติมากมาย
2: โค้ชเชผมก็ขอมานานกว่าจะได้เหมือนกัน
1: ท่านพี
2: ่
1: แบบทำแบบปกติเนี่ยโอ้ยากยากแต่ทำไมในข่าวมันดูง่ายง่าย
2: คุณจักรพันธ์ไปสภาบ่อยคงรู้ใช่ไหมครับว่าดุลพินิจคนให้สัญชาติคือใครใครเป็นคนเซ็น
1: ดิฉันศิวพรยานะวิทยาตุลค่ะ
0: อ๋อผมจักรพันธ์กมุตโยธินครับ
2: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายเ 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: นี้เวลา14 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ถามผู้บริหารอุเทนถวายพร้อมแค่ไหนพื้นที่ให้จุฬาตามคำสั่งศาลเชื่อหากย้ายออกไปพื้นที่ห่างไกลปัญหาศึกสองสถาบันจะลดลงรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬากล่าวถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าการแก้ปัญหามีทั้งมิติทางกายภาพและมิติทางด้านการศึกษาโดยเชิงกายภาพพบว่าทั้งสองสถาบันมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันค่อนข้างมากและหากมองไปตามแผนการแก้ปัญหาที่เคยมีอุเทนถวายต้องคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการย้ายไปอยู่พื้นที่อื่นที่ห่างไกลออกไปมีโอกาสที่ลดการปะทะกันได้หรือให้เหตุรุนแรงลดน้อยลงถือเป็นทางออกหนึ่งของการแก้ปัญหาส่วนมิติเรื่องการศึกษาปกตินักศึกษาทั่วไปตั้งใจมาเรียนหนังสือแต่พบว่าทำไมนักศึกษาบางส่วนมีเวลาว่างเป็นเพราะมีกิจกรรมหรือการเรียนไม่เพียงพอหรือไม่จึงมีเวลามาก่อเหตุทะเลาะวิวาทสำหรับแผนการย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาในฐานะอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าศาลมีคำสั่งให้อุเทนถวายย้ายออกและคืนพื้นที่ให้จุฬาและให้ทางกฎหมายทุกอย่างดำเนินการเสร็จสิ้นหมดแล้วแต่ทางอุเทนยังไม่ย้ายออกจากพื้นที่จึงต้องถามว่าผู้บริหารอุเทนถวายมีความพร้อมแค่ไหนเพราะเชื่อว่าหากมีการย้ายมหาวิทยาลัยออกไปจริงปัญหาการทะเลาะวิวาทของสองสถาบันนี้จะลดลง
1: ปกติคนทั่วไปเขาก็เรียนหนังสือกันต้องมีการเข้มงวดกดขันในเรื่องการเรียนใช่ไหมทำไมนักศึกษาถึงมีเวลาว่างม
2: ี
1: กิจกรรมต่างๆที่ไม่เพียงพอหรือถึงได้มาใช้เวลาในการที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าเห็นว่าหลังๆเนี่ยข่าวเรื่องนะช่างกลช่างอุตสาหกรรมต่างๆทะเลาะกันตามที่ต่างๆที่เป็นคู่ๆเนี่ยก็ลดน้อยลงไปมากก็ยังเหลือแค่คู่เนี่ยที่ค่อนข้างเป็นข่าวบ่อยครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปพูดถึงเรื่องการศึกษาด้วยว่าทางด้านหลักสูตรเองเนี่ยเขามีความเข้มข้นมีความตั้งใจในการศึกษากันแค่ไหนครับแต่ทางด้านของกฎหมายก็บอกว่าให้มีการย้ายออกไปตามที่ทางด้านของคณะกรรมการร่วมที่เคยมีกันแต่ก่อนหน้านี้เขาตกลงกันไปแล้วครับก็
0: รองศาสตราจารย์ดร.เจษฎากล่าวว่าหากอุเทนถวายย้ายออกจากพื้นที่จุฬาก็จะไม่นำพื้นที่ไปใช้เชิงพาณิชย์แต่ต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ใหม่ยืนยันว่าแผนที่จะจัดทำขึ้นจะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาต่างๆไม่ใช่เรื่องของการสร้างรายได้รัสเซียโจมตีกรุงเคฟเสียชีวิต2 คนรัสเซียโจมตีกรุงเคฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนกลางดึกทำให้มีผู้เสียชีวิต2 คนและได้รับบาดเจ็บ6 คนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเข้าไปควบคุมไฟไหม้ที่เกิดจากการโจมตีหลายจุดโดยมีบางแห่งพังถล่มลงมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากเศษซากอาคารที่เสียหายรัสเซียโจมตียูเครนครั้งนี้หลังจากนายเจเรตคูชเนอร์และนายสตีฟวิสคอฟผู้แทนของสหรัฐเพิ่งเดินทางออกจากกรุงเคียฟเมื่อเสร็จสิ้นการหารือกับนายวลาดิมีร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนในขณะที่รัฐบาลสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์พยายามผลักดันอีกครั้งเพื่อให้เจรจายุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานถึง4 ปีครึ่ง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคา

0: ที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะแจ้ง6ข้อหาทานายทหารขี่บิ๊กไบค์ชนจักรยานยนต์ผบ.หมู่จราจรสน.บางซื่อเจ้าตัวยอมรับทุกข้อกล่าวหาพร้อมชดใช้ค่าเสียหายพันตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับการสน.บางซื่อเปิดเผยภายหลังสอบปากคำนายทหารผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ว่านายทหารคนดังกล่าวขี่รถออกมาจากบ้านย่านพระราม5เพื่อเดินทางไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตโดยผ่านบริเวณแยกอตก.ระหว่างทางพบกับตำรวจจราจรสน.บางซื่อซึ่งสังเกตเห็นว่ารถบิ๊กไบค์มีการปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนจึงเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบแต่ผู้ขับขี่ไม่ยอมหยุดและหลบจนเกิดเหตุเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของตำรวจจราจรส่วนสาเหตุที่ผู้ขับขี่ตัดสินใจขับรถหลบหนีเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตขับขี่วันนี้ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา6ข้อกล่าวหาได้แก่ขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นขอไปค่ะประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและได้รับบาดเจ็บขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือขับรถจักรยานยนต์โดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีใบขับขี่และรถพรบ.ขาดเบื้องต้นผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและยินยอมให้ดำเนินการตามกฎหมายพร้อมยินยอมชดใช้ค่าเสียหายค่าซ่อมรถให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางนี้ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และตรวจหาสารเสพติดแล้วซึ่งไม่พบแต่อย่างใดสุชาติเตือนสติสนธิเบรกลงถนนชี้กระทบภาพรวมบรรยากาศการลงทุนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกาศเตรียมนำมวลชนลงถนนโดยระบุว่าทราบเรื่องดังกล่าวจากสื่อมวลชนแต่ไม่อยากให้ประเทศย้อนกลับไปสู่จุดเดิมเมื่อเกือบ20ปีก่อนที่เคยมีการชุมนุมของทุกสีทุกกลุ่มเพราะเพิ่งผ่านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมและปล่อยตัวผู้ชุมนุมบางส่วนออกมาทางนี้ขอให้ประชาชนร่วมกันตัดสินใจและตั้งสติคิดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงพร้อมย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลชุดนี้เข้ามาตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยที่ต้องเคารพเสียงข้างมากแม้พรรคภูมิใจไทยได้คะแนนโหวตเตอร์มา 5.2 ล้านเสียงและเข้าใจดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทุกคนรักแต่การออกมากดดันเคลื่อนไหวเรื่อยๆทำให้ต้องจัดเลือกตั้งใหม่ทุก6เดือนหรือ1ปีเลยหรือไม่ซึ่งรัฐบาลเพิ่งทำงานได้ไม่กี่เดือนและทำงานหนักทุกวันจึงอยากให้โอกาสกันทำงานด้วยนายสุชาติยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับนายสนธิซึ่งเป็นสื่อมวลชนผู้ใหญ่แต่ห่วงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบรรยากาศการลงทุนของประเทศมากกว่าการกระทบต่อตัวรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลไม่ได้มีการทุจริตหรือบริหารราชการผิดพลาดร้ายแรงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
4: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
6: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
5: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศ

0: ้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่8กันยายน2569นะครับอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
2: ค่ะคุยกันอยู่ว่าวันนี้มีเรื่องราวให้คึกคักครึ่งหัวใจก็คือเรื่องของจริงๆก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วก็วอลเลย์บอลหญิงแล้วพี่บอล
1: ใช่
2: ไปโอลิมปิกได้เหมือนจะมันสามารถส่งต่อกันได้นะทีมหญิงทีมชายอ่ะ
1: เออมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรแรงฮึดเหรอฮะหรือว่าเรียกว่าอะไรหรือว่าก
2: ำลังใจมันมาแล้วไง
1: ใจมันมาแล้วก็ทะเลทำให้บรรยากาศของนักตบลูกยางของเราทั้งหญิงทั้งชายนี่แบบทำเอาคนไทยหัวใจฟู
2: สนุก
1: มากมากนะฮะซึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับเลยว่าฟุตไม่ใช่ฟุตบอลสิวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะฮะที่แข่งอยู่ในรายการล่าสุดนี่ก็คือแบบโอ้โหทำผลงานได้น่าประทับใจมากๆตั้งแต่นัดประเดิมสนามรอบแรกของกลุ่มแล้วที่ชนะกาตาร์มาแล้วก็และนั่นก็คือเป็นครั้งในประวัติศาสตร์นะที่ชนะกาตาร์
2: ม
1: าอันดับก็ขึ้นมาครั้งนั้นก็10อันดับแล้วอ่ะแล้วพอขึ้นมาปั๊บทีนี้พอมาชนะเกาหลีใต้เมื่อวานนี้อีกใช่ไหม3-2เซตกลายเป็นว่าอันดับก็ขยับทำแต้คะแนนขึ้นมาแรงกิ้งขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่48ของโลกแต่ว่าผลของอินเดียเขาไปชนะนิวซีแลนด์มันก็เลยทำให้คะแนนของเขาเนี่ยมันขยับแซงเบียดเราก็เลยลงปุ๊บลงมาที่49แต่ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะฮะ
2: ค
1: ือติด1ใน50อันดับของโลกนะตอนนี
2: ้ก็ค่อยๆขยับแล้วก็เป็นการขยับแบบดีขยับแบบใจฟู
1: เดี๋ยวผลงานอันนี้ก็ติดตามกันต่อเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีโปรแกรมแข่งขันวันที่9ก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะที่จะจำไม่ได้ว่าจะต้องพบกับทีมชาติอะไรเนาะโอ้นะฮะแต่รู้สึกว่าพรุ่งนี้แหละอ๋อใช่อ่ะไชนีสไทเปไทเปก็คือไต้หวันนั่นเองนะครับวันที่9วันพรุ่งนี้ช่วงก่อนเที่ยง 11:30 นเวลาในไทยอ่ะตามเชียร์กันต่อ
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ดูการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลไทยหรือเปล่าคะจริงๆแล้วสำหรับสาวๆเองเนี่ยเดี๋ยวก็มีความเคลื่อนไหวนะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าวันนี้ต้องปูเรื่องค่อนข้างเยอะพอสมควรคือต้องบอกก่อนว่าวันนี้เรากำลังจะได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ธนพรศรีกูลแล้วก็เวทีที่เดือดมากๆคือเวทีเมื่อวานนี้7กันยายน2569ก็เป็นเวทีที่เกิดขึ้นกับวปอ.นั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วเราเองก็ได้รับเกียรติเหมือนกันเนาะแต่ว่าบุญมีแต่กำบังนะคะเมื่อวานนี้ตัวอุ้มเองก็อยากจะแยกร่างเหมือนกันในความเป็นจริงก็เกือบจะได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศนั้นละว่าการแถลงเป็นยังไงไม่ใช่การแถลงหมายถึงว่าบรรยากาศของการพูดคุยเป็นยังไงแล้วก็จริงๆแล้วค่อนข้างเป็นประเด็นที่เข้มข้นพอสมควรเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์ท่านเป็นศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไตรรัตน์ท่านเป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านขึ้นบรรยายพิเศษหัวข้อการเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตก็คนที่ฟังก็คือนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอรุ่นที่68นี่แหละค่ะซึ่งมันเป็นกิจกรรมเสวนาวิชาการแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจนทำให้ทุกๆสำนักข่าวต้องมาพาดหัวเลยเพราะว่าท่านพูดถึงภาพใหญ่ของการเมืองไทยในลักษณะที่เรียกว่าจุก คือท่านได้เรียงปฏิบัติเขาเรียกอะไรพัฒนาการของทางการเมืองไทยช่วงปี2540เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปฏิรูปการเมืองทำให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วการปฏิรูประบบรัฐสภาก็เกิดขึ้นการปฏิรูประบบการเลือกตั้งก็เกิดขึ้นประเทศไทยก็พยายามจะออกแบบการเมืองใหม่อยู่ตลอดเวลามีทั้งรัฐธรรมนูญปี2540 2549 2550
1: ใช่
2: รวมไปถึงกระบวนการหลังจากปี2557จนมาถึงรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งท่านนครินทร์เนี่ยท่านเปรียบเทียบว่าประเทศไทยเป็นเหมือนสร้างบ้านแล้วแต่ยังตกลงปลงใจไม่ได้ว่าจะใช้

0: โครงสร้างเดิมไปตลอดหรือเปล่าก็เลยเกิดการรีโนเวทแล้วก็แต่งเติมบ้านอยู่เรื่อย
1: ๆ
0: คือมันสะท้อนว่าประเทศไทยยังมีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างหรือว่าระบอบการปกครองของประเทศอะค่ะ
2: สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจุดที่ท่านได้พูดขึ้นมาแล้วก็มีการยอมรับพูดง่ายๆก็ถ้าเป็นสรุปจากสิ่งที่ท่านพูดก็เหมือนกับว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญมันมีความผิดพลาดอยู่ในหลายจุดนะฮะโดยเฉพาะเมื่อท่านได้รับทราบมาจากหนึ่งในผู้ที่มีส่วนในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญมาถูกไหมครับและโดยเฉพาะเรื่องของระบบโครงสร้างเกี่ยวกับอย่างเนี้ยระบบการเลือกสว.แบบเลือกกันเองตามรัฐธรรมนูญปี2560อย่างเนี้ยที่ทำให้มันทำให้ระบบนี้และก็ตัววุฒิสมาชิกเนี่ยเกิดความรู้สึกเหมือนไม่ชอบธรรมที่อยู่ในระบบ
0: ประเด็นเรื่องวุฒิสภาเนี่ยแหละค่ะ มีการบอกว่าการใช้อำนาจของวุฒิสภามีความชอบธรรมทางการเมืองในระดับต่ำ
2: นั่นแหละนี่คือคำพูดเลยที่ถอดมาเลยเนาะ
0: คือท่านบอกว่าอาจจะเป็นคำพูดที่แรงนะแต่ถ้าไม่ปิดหูปิดตาก็จะเห็นว่าความชอบธรรมของวุฒิสภาไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากเหตุผลสำคัญก็คือระบบที่มาของสว.ที่เป็นการเลือกกันเองเนี่ยแหละค่ะ
2: ครับ
0: ท่านอธิบายเลยว่าเป็นระบบที่เราคิดกันเองใช้กันเองโดยไม่มีใครใช้ไม่เคยมีใครเอามาใช้แบบนี้ด้วย จริงๆมีคำถามจากอาจารย์จ๊ะธนพรศรียากูลด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังแล้วกัน
2: ใช่
0: มันเป็นเรื่องของการคุมเชิงตอนเนี้ยเนาะมันเป็นการคุมเชิงกันไปกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีคำถามใหญ่อีกหนึ่งคำถามคือเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นสีน้ำเงินหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ธนพรเป็นคนตั้งคำถามนะพูดถึงกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์จ๊ะก็พูดกับเราอยู่เรื่อยๆนะพี่บอลพอคุยถึงประเด็นอะไรต่างๆนานาไปเนี่ยคนจะชอบบอกว่าแหนอาจารย์เตรียมปี๊ไว้กี่ใบล่ะอาจารย์หรือไม่ก็แบบหัวอาจารย์เอียงเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนได้มีการวิเคราะห์แล้วอะว่าในสถานการณ์จริงมันเป็นแบบนี้แล้วที่ต้องแก้มันคือโครงสร้างหลักคือรัฐธรรมนูญนั่นแหละ
2: คือด้วยความที่ใช่จะบอกว่าด้วยความที่กฎหมายเนาะมันออกมามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายที่จำเป็นจะต้องยึดตามกฎหมายที่เป็นกฎหมายแม่ของประเทศเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเดินไปตามคันลองนั้นแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสรุปแล้วเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นโดยใครใช่ไหม
0: อาจารย์ถามว่าผลสุดท้ายอ่ะมันจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินเข้มอาจารย์นครินทร์ก็บอกว่ารัฐธรรมนูญมันต้องเป็นทุกสีสิ
2: โดยหลักการมันต้องเป็นแบบนั้น
0: ประเทศไทยจะแบ่งออกเป็นกี่สีมันไม่สำคัญหรอกแต่ว่าที่สำคัญคือรัฐธรรมนูญต้องเป็นของคนทุกสีทุกสีต้องมีพื้นที่ในการแสดงออกต้องมีช่องทางส่งเสียงหรือร้องเรียนอย่างถูกต้องต้องมีตัวแทนต้องสามารถร้องต่อศาลหรือองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้และสิทธิเสรีภาพของทุกสีก็จะต้องได้รับการคุ้มครองด้วยเพราะรัฐธรรมนูญคือกฎกติกาของการปกครองบ้านเมืองไม่ควรเป็นรัฐธรรมนูญของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ทีนี้ปัญหามันคือใครเป็นคนร่างไงพี่บอล
2: ใช่
0: ถูกปะ
2: เพราะว่านี่เราประชามติก็ผ่านกันมา
0: ก็เนี่ย
2: นะ
0: ก้าวเดินหน้าถอยกันอยู่อย่างเงี้ยก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันสักที
2: จริงๆแล้วก็คือด้วยเวทีวปอในรอบนี้เนี่ยของรุ่น68เนี่ยก็จริงๆน้องอุ้งกับผมเนี่ยก็เกือบจะได้ไปรับฟังกันเหมือนกันเน
0: า
2: ะ
0: ใช่คือได้รับเกียรติแล้วอะไรอย่างที่บอกไงว่าบุญมีแต่กำบังคือเมื่อวานนุ้งก็ภารกิจ
2: เราก็ภารกิจจริงๆใช่วันนี้ก็ต้องมานั่งอยู่ ประจำมาพบกับคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับก
0: ็คือเนี่ยเมื่อกี้พี่บอลพูดถึงเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมอาจารย์นครินทร์เนี่ยมีท่านพูดประโยคนึงน่าสนใจพี่วันท่านบอกว่าท่านรู้จักกับประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2560ไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ก็รู้กันดีว่าหมายถึงใคร
2: ครับ
0: ท่านบอกว่าประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเคยพูดกับท่านว่าสิ่งที่เสียใจมากที่สุดและเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นความผิดพลาดมากที่สุดของกรรมการยกร่างคือการร่างระบบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยแหละค่ะ
2: ครับ
0: ใช้คำว่าผิดพลาดที่สุดอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดดูต่อเนื่องกันเอานะคะ
2: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็ยังคงเดินหน้าต่อนะพี่บอลเพราะว่าคุณสมชัยศรีสุทธิยากรหรือว่าจะเป็นคณะของไอลอหรือว่าจะเป็นพรรคประชาชนเองเนี่ยก็ยังคงเดินเกมกันต่อแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันก็อย่างที่บอกไปแล้วล่ะค่ะว่าอาจารย์นครินทร์น่ะท่านบอกว่าเวลาท่านไปบรรยายที่ต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยในบรรทัดสุดท้ายท่านก็ต้องใช้คำว่ากฎหมายกำหนดมาแบบนี้มันก็ชนอยู่ได้เท่านี้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องแก้ก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญ
2: ใช่แล้ว

0: โอ้โหก็อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ารอคุยกับอาจารย์ธนพรอีกทีให้อาจารย์ได้สรุปให้ได้ฟังเพราะว่ามันจริงๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องว่าระบบโครงสร้างของเรามันจะเดินหน้าไปทางทิศทางไหนแบบไหนนะครับหรือแม้กระทั่งข้อเสนอของทางวปรุ่น68ซึ่งนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในรุ่น61ใช่ไหมท่านก็ไปพูดในเวทีนี้ด้วยแล้วก็ยังอยากจะให้อาจารย์ธนพรได้พูดถึงความเคลื่อนไหวของคุณอาสนธิ
1: ใช่จริงๆแล้วเรื่องของคุณสนธิเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับอีกหนึ่งท่านที่เรานัดหมายกันวันนี
0: ้
1: นั่นก็คือคุณพลพี
0: ใช่
1: เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยคือการแถลงของคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยท่านแถลงที่บ้านพระอาทิตย์นะคะแล้วก็บอกว่าออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์เดียวแต่เกิดจากปัญหาที่มันสะสมมานานนะคะท่านย้อนอดีตท่านบอกว่าท่านเคยออกมาต่อต้านระบอบทักษิณเพราะมองว่ามันมีปัญหาเรื่องของการทุจริตการใช้อำนาจและการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมวันนี้ถ้าปัญหาแบบเดียวกันมันเกิดขึ้นกับฝ่ายการเมืองที่ตัวเองเคยสนับสนุนก็จะตรวจสอบเหมือนกันไม่ได้เลือกปฏิบัติอะไรหรอกแกนกลางของการเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ที่ท่านออกมาเนี่ยคือท่านใช้คำว่าเอาประเทศไทยของเราคืนมาคือท่านอธิบายอะค่ะว่าประเทศไทยมันควรจะเป็นของประชาชนไม่ใช่ของกลุ่มทุนของบ้านใหญ่หรือว่าของเครือข่ายอำนาจทางการเมืองกว้างมากเลยเนาะ
0: ใช่
1: กว้างกว้างในทุกๆข่าวเลยอ่ะแล้วก็แต่ก็ต้องยอมรับว่าใจความที่คุณสนธิพูดเนี่ยก็พุ่งตรงไปที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแหละท่านวิจารณ์เลยพี่บอลว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็สะท้อนวิธีการบริหารของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยแหละพื้นฐานครอบครัวของคุณอนุทินที่ทำธุรกิจก่อสร้างโยงถึงบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั
0: ่
1: นในบริบทการตั้งคำถามเรื่องเครือข่ายธุรกิจกับอำนาจทางการเมืองแล้วคุณสนธิก็ยังตั้งคำถามในเชิงประชดอีกด้วยนะคะว่าประเทศไทยมันเป็นของคนไทยทุกคนก็จริงเพราะคุณอนุทินเคยพูดไงแล้วทำไมประชาชนจำนวนมากถึงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าๆกันล่ะซึ่งก็มันก็จะหมายรวมไปถึงเรื่องของการกักตุนน้ำมันเรื่องของราคาพลังงานก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่จัดการปัญหาราคาพลังงานกำไรของโรงกลั่นอย่างจริงจังสักทีล่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมหัดใหญ่พูดถึงเรื่องเงินเยียวยาพูดถึงเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนี่จริงๆอุ้มตีวงกว้างไว้แต่ว่าจริงๆคอนเทนต์ที่ท่านพูดเนี่ยค่อนข้างจะลึกแล้วก็โดนมากๆเลยนะ
0: อ
1: ย่างเขากระโดงอีกอะพี่บอล
0: ครับ
1: แล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องของคดีหัวสวเห็นไหมคะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกันไปซะหมดเลยแล้วก็มีเรื่องของ Data Center มีเรื่องของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทุนสีเทาต่างชาติเนี่ยแหละท่านพูดถึงมีจีนเทาอิสราเอลยูเทาอินเดียเทารัสเซียเทารวมไปถึงไทยเทา
0: ไทยเทา
1: ใช่เพราะว่านี่ไงเดี๋ยวมันมีประเด็นที่เกิดขึ้นวันนี้พี่บอลที่เขาไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของหลุมฝังศพอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ที่ฉะเชิงเทราอะค่ะ
0: แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของการเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวยิวที่ป่าตองด้วยที่ก็เป็นประเด็นเพราะว่ามีกลุ่มที่เขาออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยก็คือกลุ่มปกป้องแผ่นดินภูเก็ตเนี่ยนะฮะคือจริงๆเนี่ยงานของอย่างนั้นเราขยายเรื่องนี้กันต่อไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่างานการเฉลิมฉลองของชาวยิวลักษณะแบบเนี้ยคือจริงๆมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในก่อนหน้าปีอื่นๆเพียงแต่ว่าเหตุผลของกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยในรอบปีนี้เนื่องจากว่าบรรยากาศของสถานการณ์โลกอ่ะมันค่อนข้างตึงเครียดแล้วมันถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการระดมชาวยิวมาจากหลากหลายที่ในโลกมาอยู่ในพื้นที่กับบรรยากาศของสถานการณ์โลกที่มันเป็นแบบนี้มีความขัดแย้งแล้วเราก็จะเห็นมีกลุ่มที่สนับสนุนชาตินั้นชาตินี้เกิดขึ้นถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดมันกลายเป็นว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ล่ะคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในพื้นที่อย่างที่ในที่จัดงานเนี่ยเขาอาจจะได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของความปลอดภัยต่างๆก็เลยอยากจะให้พิจารณาในเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้คงจะต้องรอดูข้อสรุปจากทางจังหวัดนะว่าตกลงแล้วแนวทางที่หนึ่งก็คือว่าจะให้ยกเลิกของปีนี้ไปเลยไหมหรือว่าสองให้จัดต่อแต่ว่าไปจัดเปลี่ยนที่ไหนแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนที่เนี่ยมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดแต่ว่ากลุ่มที่เขาต่อต้านอย่างที่บอกว่ากลุ่มปกป้องแผ่นดินภูเก็ตเขาบอกว่าจริงๆเขาเนี่ยต้องการที่จะให้ยกเลิกของปีนี้ไปก่อนเลยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้อยากให้เป็นการจำกัดสิทธิ์หรือว่ามันเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวยิวหรืออะไรแต่ว่าขอปีเนี้ยความปลอดภัยเนี่ยอยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยของคนในพื้นที่ก่อนแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้ยกเลิกนะแต่ว่าเปลี่ยนที่จัดเขาจะพิ

0: จารณาในการเคลื่อนไหวหรือยกระดับการเคลื่อนไหวต่อวันนี้เดี๋ยวคงจะต้องดูความเคลื่อนไหวในช่วงบ่ายนี่แหละ
1: ค่ะแต่ว่าภาพใหญ่ถ้าเป็นในระดับของท่านทูตที
0: ่
1: เขาคุยกันวันนี้ก็มีการเคลื่อนที่ของท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรี

0: ปียศักดิ์ท่านก็บอกแหละว่ามันมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันมีผลกับคนในประเทศอะค่ะแล้วท่านก็บอกว่าคนที่เดินทางเข้าประเทศทุกคนอะไม่ว่าจะถือสัญชาติใดอะคุณต้องเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด
1: ใช่
0: ซึ่งท่านแสดงความกังวลต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางส่วนที่เดินทางหรือว่ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยอะค่ะแล้วก็เลยเอาไปหารือกับท่านทูตเอกอัครราชทูตอิสราเอลเลยบอกว่าเนี่ยคนที่เข้ามาในไทยคุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเหมือนกันนะถ้าคุณกระทำความผิดเจ้าหน้าที่ไทยจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะไม่มีข้อยกเว้นนะคือไทยยังมีจุดยืนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศแหละไม่ได้ปิดกั้นอะไรหรอกแต่เงื่อนไขสำคัญคือเมื่อคุณเข้ามาแล้วอ่ะคุณต้องเคารพกฎหมายไทยทีนี้จริงๆแล้วท่านทูตของอิสราเอลเองเนี่ยท่านก็คือท่านบอกว่าท่านจะออกเป็นหนังสือใช่ป่ะ
1: คือท่านบอกว่าจะออกเป็นเอกสาร
0: เป็นเอกสารเพื่อเตือนไปที่นักท่องเที่ยวอ่ะ
1: ไปที่ชาวอิสราเอลว่าอะไรจะกระทําได้บ้างกระทําไม่ได้บ้างในประเทศไทยไปทําช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นกงสุลในเมืองต่างๆสถานทูตก็แล้วก็บริษัททัวร์ด้วยสายการบินด้วยทีเนี้ยคําถามอันนี้ในเว็บแรกที่เรารู้สึกว่าโอเคถ้ามันเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่คือเราเปิดรับทุกวัฒนธรรมอยู่แล้วถูกไหมฮะมันก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้ามันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยมันจะต้อง
0: มันคือการบังคับใช้กฎหมายเอาจริงลองนึกย้อนกลับไปอ่ะปีที่แล้วเดือนกุมภาตอนช่วงปลายเดือนอุ้มจำได้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านไปลงพื้นที่มาแล้วไงที่ปายจำได้ปะคะ
1: ใช่
0: แล้วไปกับท่านทูตด้วยนี่ใช่ไหม
1: ก็ถูก
0: ก็เป็นตัวแทนของชาวยิวด้วยอ่ะ
1: คือเราจะว่ามันเป็นเหมือนกับชนวนแรกจากปลายก็ได้นะที่มันเริ่มมีกระแสเกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยหลากหลายพื้นที่จนต่อเนื่องมาม
0: ีพื้นที่ปิดมีอะไรต่างๆนานา
1: เยอะมากมาย
0: อันนั้นอ่ะเรื่องนึงนั่นขนาดคุณอนุทินไปเองนะแล้วหลังจากนั้นที่มีข่าวมาเมื่อปีเนี้ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยคุณพลพีลงพื้นที่เองก็เป็นชาวยิวเดินมาพูดกับท่านเองเลยด้วยซ้ำว่านี่มันพื้นที่ของเขาน
1: ั่นน่ะสินี่ไง
0: พูดต่อหน้ารัฐมนตรีอ่ะ
1: แล้วท่านต้องบอกว่าจะต้องทำเอกสารชี้แจงกับชาวอิสราเอลที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อว่าทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างคือถ้ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอพฤติกรรมบางอย่างมันเป็นจะบอกว่าสาบันสำนึกก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ผลไหมนะแต่ว่าเวลาที่เราไปในประเทศต่างประเทศอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะชาติใดไม่ต้องเป็นคนไทยไปประเทศอื่นหรอกชาติไหนไปเยือนประเทศไหนอะไรที่มันดูเป็นความรุนแรงหรือเป็นความผิดที่มันเป็นเรื่องกฎหมายปกติที่ทั่วโลกควรจะใช้อยู่แล้วอ่ะจะต้องมีเอกสารมาบอกเลยว่าไอ้นี่ทำได้ไอ้นี่ทำไม่ได
0: ้เอาง่ายๆเวลาที่ชาติไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งคนไทยไปสักประเทศหนึ่งไม่เอ่ยชื่อประเทศแล้วกันที่มันมีความแข็งแรงทางการเมืองที่กฎหมายเขาเข้มแข็งน่ะแม้ว่าจะเล็กกว่าเรามากๆน่ะกล้าไห
1: ม
0: เพราะกฎหมายแรงเขาก็เลยไม่กล้าไงพี่บอล ส่วนใครที่กล้าก็คือไปแกร่งอยู่ในกรงไปแกร่งอยู่ในคุกไปโดนจับจริงจังเขาจับจริง
1: ใช่
0: เขาทำจริงอันเนี้ยมันก็เลยต้องกลับมาว่าวิธีการหรือวิธีปฏิบัติที่มันต้องแก้
1: ครับ
0: เพราะวิธีคิดเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึง
1: มันเข้าไปถึงใช้คำนี้ก็ได
0: ้แต่พอบอกว่าวิธีสื่อสารสื่อสารเหมือนเดิมเนี่ยถ้าเกิดปิดตาปุ๊บรู้เลยว่าประโยคต่อไปจะพูดว่าอะไร
1: และประเด็นที่เหมือนมันกังวลต่อมาอีกมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรุนแรงแล้วก็เรื่องของการทำผิดกฎหมายหรือการรบกวนเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องใหญ่ที่หลายคนมองการไกลก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริษัทเรื่องนอมินีเรื่องใดๆเนี่ยมันจะไปซ้ำรอยในพื้นที่อื่นของโลกไหมที่ชาวยิวในบางกลุ่มเข้าไปแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ของเขาโดยปริยาย
0: แต่จริงๆอุ้มก็ยังคงอ่านข่าวนี้พอมันเราเป็นชาวบ้านเนาะเราก็อ่านข่าวแล้วก็ทำการบ้านศึกษาข้อมูลอะไรเงี้ยมันจะกลับไปที่เรื่องเดิมทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังพี่บอลว่าการบังคับใช้กฎหมายไม่ต้องไปเพิ่มโทษเอาโทษเดิมก่อน
1: กฎหมายที่เข้มงวดที่สุดเท่าที่จะทำได้
0: การบังคับใช้เนี่ยบางทีโทษมันสูงสุดไปประหารชีวิตละการบังคับใช้กฎหมาย
1: คือพอท่านเสียศักดิ์ได้พูดคุยกับทางท่านทูตอิสราเอลแล้วเนี่ยท่านทูตอิสราเอลก็บอกนะว่ารับทราบปัญหาไม่ได้นิ่งนอนใจได้ลงพื้นที่แต่ว่าท่านเสียศักดิ์ก็ย้ำว่ามันจะต้องยกระดับให้เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ต้องร่วมมือกันก็ต้องติดตามยาวๆซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็คุยเรื่องนี้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ

0: คือสำหรับเรื่องนี้ท่านศรีหศักดิ์เองถ้าพูดถึงในมุมในบทบาทของท่านเองเนี่ยแต่ละครั้งที่มันเกิดเรื่องอ่ะก็ท่านก็แสดงจุดยืนในฐานะของนักการทูตอย่างของจีนพี่บอล
1: ครับ
0: ท่านก็ได้พูดในสิ่งที่หลายคนรู้สึกว่าท่านพูดไปเถอะแล้วโอ้ขอบคุณมากค่ะที่ท่านพูดแทนใจว่าให้ช่วยเคารพกฎหมายในบ้านในเมืองของเราหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่
0: เนี่ยละค่ะทั้งหมดที่เราคุยกันเดี๋ยววันนี้มันจะเป็นเรื่องเดียวกันหมดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ช่วงหน้าเนี่ยขอใหตั้งตารอดูเลยเวทีวปอเดือดจริง
1: ๆครับ
0: มันคือเป็นคำพูดที่หลายคนบอกว่ากำลังหาทิศทางว่ามันจะไปยังไงดีแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีคนพูดแทนและว่ามันคือจุดที่อ่อนที่สุดบอบบางที่สุดแล้วก็ควรที่จะแก้ไขให้มากที่สุดขนาดคนที่อยู่ในกระบวนการยังรู้สึกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตที่ทำ
1: ใช่เสียใจที่ได้ทำให้มันเกิดสิ่งนี
0: ้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องที่คุณสนธิแถลงว่าจะลงถนนด้วย
1: ครับ
0: นะคะ
1: สักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพักกันก่อนนะครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงนี้แชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงที่2นะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยถึงเวทีวปอ68หน่อยว่าโอ้โหมันเดือดมาจริงๆแล้วมันก็เป็นจุดที่พอได้มีการพูดคุยกันในเวทีเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ประเทศไทยและคนไทยเนี่ยเห็นจุดนี้แต่หลายๆกระบวนการหลายๆอย่างมันทำไม่ได้จะใช้แบบนี้ดีไหมมันรู้สึกเหมือนอึดอัดไปหมดเลยว่าไอ้นี่ก็เดินไม่ได้ไอ้นั่นก็มาเป็นแบบนี้สุดท้ายถูกยอมรับออกมาว่ามันคือความผิดพลาด
0: ก็จริงๆแล้วมีท่านหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์วปอ68แล้วก็เป็นคนที่มีการตั้งคำถามเรื่องของการเมืองแบบคุมเชิง
1: ครับ
0: แล้วก็รวมไปถึงรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินกับศาสตราจารย์ดร.นครินทร์ด้วยตัวเองแล้วจริงๆแล้วมีการมีการพูดถึงข้อเสนอที่จะไปไกลถึงการแก้มาตรา107ให้สวมาจากการเลือกตั้งโดยตรงด้วยเอาแบบนี้ดีกว่าเราที่ไม่มีโอกาสได้ไปอย่างที่บอกไปแล้วว่าบุญมีแต่กรรมบัง
1: จริงด้วย
0: ต้องถามจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆแล้วก็น่าจะให้ความกระจ่างกับทุกๆคนได้นะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์จ้าค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ธนพรนะครับอาจารย์
5: ครับสวัสดีครับคุณอุ้ม
1: ขอบคุณมากมากแล้วก็ต้องขออภัยด้วย
5: คุณไม่มาคุณเลยพลาดการ
1: ใช่ใช่โอ้โหปิด
5: เห็นไหม
1: ภารกิจที่แบบไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงขออภัยอาจารย
0: ์อาจารย์อุ้มกับพี่บอลพลาดอะไรไปบ้างรบกวนอาจารย์บอกพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
5: คือผมต้องเรียนก่อนนะครับโดยสิ่งที่สังคมรับรู้มาโดยตลอดเนี่ยนะครับวปอเนี่ยก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นหลักสูตรคอนเนคชั่นนะครับแล้วผมเองเนี่ยนะครับก็เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ก่อนหน้านี้ก็มีแต่คนก็มาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้แหละอาจารย์จ๊ะแบกน้ำเงินอาจารย์จ๊ะกลายเป็นอีลีทอะไรครับคอนเนคชั่นโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไป
1: ครับ
5: นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยวปอเนี่ยมันจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะเราเป็นนักเรียนเนี่ยนะครับเราก็ต้องเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเพราะเราเป็นผู้เรียนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาคิดกันว่าเอเราจะมีข้อเสนออะไรที่ผ่านกระบวนการการรับฟังกันมาหลายๆรอบนะครับแล้วก็ให้มันเป็นข้อเสนอที่สังคมนะครับบอกว่าเอออย่างนี้สิมีวปอไว้ทำ

0: ไม
1: ่
0: นะครับไม่ใช่ให้สังคมคิดว่าวปอปิดมันไปเถอะเอามันไว้ก็ไม่มีประโยชน
2: ์
0: นะครับเราต้องการให้เห็นว่าคำถามที่เราต้องหาคำตอบเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์วปอกันมาตลอดนะครับและรุ่น68ก็เราก็น้อมรับนะครับแล้วเราก็เอามานำเสนอในสิ่งที่หลายคนก็บอกว่าโอ้โหไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับ
2: ค่ะ
0: ทีนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยวปอเขาก็จะไม่มีธรรมเนียมในการมาพูดเรื่องนี้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเอาแค่ว่างบประมาณของวปอเนี่ยมันก็มาจากสภามาจากภาษีประชาชนมันก็เป็นการเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็เอาความคิดนี้นะครับเอามาปรับกันใหม่ซะนะครับแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนไปพูดคุยกับหลายๆฝ่ายนะครับแล้วก็ทำเป็นข้อเสนอออกมาครับคุณอุ้มครับ
2: ประเด็นที่ร้อนแรงที่ถูกพูดถึงอาจารย์ทุกสำนักข่าวเลยอ่ะพูดถึงเรื่องของความผิดพลาดที่สุดของระบบเลือกสว.เมื่อวานอาจารย์นั่งฟังอยู่ตรงนั้นเลยตอนที่อาจารย์นครินทร์พูดถึงระดับประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี60ยอมรับเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าประโยคนี้มันแรงแค่ไหนในเชิงการเมืองณปัจจุบันนี้คะอาจารย
0: ์มันเป็นข้อเท็จจริงที่เราต้องยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้บอกกับคุณบอลกับคุณอุ้มว่าถ้าจำได้นะเราคุยกันเรื่องหัวสว.จำได้ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็บอกเองว่าวันนี้เนี่ยมันมาจากกติกาคือรัฐธรรมนูญ
2: ค่ะ
0: นะครับผมบอกว่าไอ้คุณจะไปคิดหวังว่าคุณจะไปสอยสว203อะไร20กว่าคนที่เล่นตัวเลขกันเมื่อคืนน่ะผมก็บอกไอ้นั่นน่ะเด็กเล่นขายของ มันได้ข่าวแต่มันไม่ได้ผล
1: ครับ
0: ผมก็บอกว่าวิธีที่มันได้ผลที่สุดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญให้ได้ถูกไหมฮะแล้วข้อเสนอของวปอเนี่ยนะครับก็สอดรับกับสิ่งที่อาจารย์นครินทร์พูดเพราะว่าผมคิดว่าเราน่าจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ออกมาบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา107เนี่ยนะครับต้องทำโดยทันทีเพราะเป็นการแก้รายมาตรานะครับมันถึงจะเรียกความเชื่อมั่นนะครับต่อวุฒิสภากลับมาได
2: ้ค่ะ
0: นะฮะผมไม่ได้บอกว่าสว.ชุดนี้นะครับเป็นคนที่มาไม่เป็นไปตามกติกานะครับเขาก็มาตามกติกาเพียงแต่กติกานั้นเนี่ยนะครับเราก็เห็นแล้วว่าพอใช้จริงแล้วเนี่ยมันต้องยอมรับครับมันทำให้เกิดวิกฤตกระบวนการและความชอบธรรมทางการเมืองสูงมาก
2: ค่ะ
0: นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจะสังเกตว่าข้อเสนอของอาจารย์นครินทร์ที่ท่านบอกว่าเฮ้ยเนี่ย อดีตใครนะประธานกรรมการยกล่างก
1: ็
0: คุยกับท่านเองใช่ไหมฮะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ท่านยืนยันส่วนข้อเสนอของวปอก็ไปตอบโจทย์สิ่งที่สังคมก็มีความสงสัยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันเป็นสิ่งที่นักศึกษาวปอนำเสนอซึ่งคุณบอลกับคุณอุ้มก็ทราบดีว่านักศึกษาวปอเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นคนซึ่งจะเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ต่อไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตอบสนองต่อความสงสัยของสังคมในช่วงเวลานี้พอดีครับ
2: ทีนี้ความเป็นไปได้ของการที่จะมีการเขาเรียกอะไรอ่ะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา107อันนี้ที่อาจารย์บอกเนี่ยค่ะแล้วเราไทม์ไลน์ระยะเวลาในความเป็นไปได้มันเป็นยังไงล่ะคะอาจารย์ขออนุญาตขอความรู้ค่ะอาจารย์
0: ตอนนี้สภาเปิดแล้วครับคุณอุ้มคุณบอล
2: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือแม้กระทั่งสมาชิกวุฒิสภาในปัจจุบันเห็นว่านะครับสิ่งที่เราได้เสนอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา107
1: ครับ
0: ซึ่งทำได้เลยทันทีมันจะทำให้ระบบการเมืองของเราเนี่ยนะครับมีความเชื่อมั่นกลับคืนมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้เลยนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่สภาเปิดสมัยประชุ
2: ม
0: ส่วนการจัดทำรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามประชามตินะครับก็ทำไปการแก้รายมาตราในส่วนที่เราเสนอไปนอกจากเรื่องแก้107แล้วเรื่องกระจายอำนาจนะครับเรื่องการตรวจสอบถอดถอนองค์กรอิสระใดต่างๆมันทำได้เลยฮะเพราะเรื่องนี้มันแก้รายมาตราก็ทำขนานกันไปนะครับมันก็สามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ขณะเดียวกันเนี่ยสว.ที่ เราเสนอให้แก้รัฐ

0: มูลมาตรา107แล้วให้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ไม่ได้กระทบกับสวปัจจุบันนะครับก็อาจจะหลังจากท่านหมดวาระก็ได้หรือถ้าท่านเจตนาดีต่อบ้านเมืองท่านจะเอาว่าหลังจากเขียนก็ได้ว่าให้มารับหน้าที่แทนท่านหลังจากนี้2ปี1ปีก็ว่ากันไปนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ระบบการเมืองของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นผลดีกับทุกคนนั่นแหละ
1: แล้วถ้าเลือกตั้งสวโดยตรงจริงๆเราจะป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นสภาที่2ของพรรคการเมืองได้จริงๆใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เราเคยเชื่อว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะต้องอุดมไปด้วยการซื้อเสียงอุดมไปด้วยอิทธิพลอะไรต่าง
2: ๆ
0: คำถามคือถ้าวันนี้เราเชื่ออย่างนั้นเนี่ยแล้วเราจะอธิบายเรื่องพรรคสีส้มได้สสเป็นร้อยคนได้ยังไงนะครับเพราะนั้นเราต้องเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยนะครับไม่ใช่คนไทยที่คิดแบบเดิ
2: ม
0: นะครับแต่มันจะมากพอหรือไม่มากพอเนี่ยเราต้องเชื่อตรงนี้ก่อนว่าวันนี้สังคมไทยเนี่ยนะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับและการที่เราจะทำให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมให้กระบวนการการเปลี่ยนแปลงนี้ที่เป็นไปตามกติกาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้บ่อย
2: ๆ
0: นะฮะอย่างเราเชื่อว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันคือวิธีที่เป็นประชาธิปไตยใครแข่งขันกันได้อย่างเสรีเพราะนั้นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมืองถ้ามาจากการเลือกตั้งอย่างนี้ครับเลือกบ่อยๆเนี่ยผมพูดตรงๆนะคุณบอลคุณอุ้ม
2: ครับ
0: คนมีตังค์เนี่ยนะครับเจอเลือกตั้งบ่อยๆเดี๋ยวเลือกท้องถิ่นเลือกสว.เลือกสส.ต่อให้วัยรุ่นสร้างตัวเนี่ยก็หมุนเงินไม่ทันเอาผมพูดตรง
3: ๆจริงอาจารย์เพราะไม่งั้นมันก็เท่ากับว่าเลือกกันเองก็ไม่ชอบทำพอเลือกตั้งโดยตรงก็ไม่เชื่อใจมันก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่าง
0: คือผมจะบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือการเคารพเสียงประชาชนอยู่แล้วแน่นอนครับชัยชนะเราอาจจะได้สว.เลือกตั้งจำนวนหนึ่งบางคนบอกเฮ้ยอาจจะได้ขอโทษนะเป็นสภาผัวเมียหรือพ่อผัวลูกสะใภ้อะไรก็สุดแท้แต่ผมก็มั่นใจว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรอกนะครับเพราะว่าเราเห็นสภาล่างใช่ไหมฮะเราบอกว่าเฮ้ยเห็นไหมบ้านใหญ่เต็มไปหมดเลยแต่เราก็อย่าลืมว่าเฮ้ยมันมีสสที่ไม่ใช่บ้านใหญ่ต้อง120กว่าคนนะครับแล้วเราจะบอกว่าเฮ้ยไอ้สังคมไทยมันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้ไม่จริงนะครับเรามีแต่จะต้องสร้างกระบวนการที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันสู่เป้าหมายเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับประชาธิปไตยอย่าใจร้อนนะครับแต่ต้องต่อเนื่องนะครับ
1: มันมีอยู่เรื่องนึงเมื่อวานที่อาจารย์ถามอาจารย์นครินทร์ตรงๆเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญใหม่จะกลายเป็นรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินหรือน้ำเงินเข้มอันนี้มันมีนัยยะอะไรหรือจริงๆอาจารย์มีธงอะไรในการถามในครั้งนี้คะ
0: ไม่มีฮะคือวันนี้เนี่ยเราต้องพูดตรงๆนะในสภาวะที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเนี่ยก็พูดกันตรงๆว่ามีรสนิยมทางการเมืองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในทางการเมืองมันก็จะเกิดขึ้นได้ก็มีอยู่เงื่อนไขเดียวที่จะผ่านก็คือว่าแก้แล้วเนี่ยมันก็ต้องทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่งั้นพวกสสกับสวจะมาโหวตให้ทำไมอ่ะใช่ไหมฮะเพราะเราประชาชนเราไม่มีสิทธิ์โหวตเนี่ยใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันถ้าสมมติการแก้ไขมันไม่สำเร็จก็มันก็อยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับปี60ต่อไปนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนถามท่านอาจารย์เมื่อวานนะครับเพราะว่าผมเราต้องเรียนเลยว่าถ้าโดยเงื่อนไขการเมืองปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นรัฐธรรมนูญแบบปี40เนี่ยคุณบอลจำได้ไหมโอ้ยก้าวหน้าดูแล้วแหมจะทำให้อะไรล่ะอำนาจประชาชนมีเยอะแยะนั่นแ
2: หละ
0: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ตั้งโจทย์กันตั้งแต่บัดนี้เนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่ามองโลกสวยนะครับเพราะเราก็คิดว่าการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังไงก็ต้องก้าวหน้ากว่าเดิมซึ่งผมก็บอกว่ายังก่อนคุณพี่ไปดูด้วยว่าในสภาล่างและในสว.น่ะดูรสนิยมของสมาชิกเขาด้วยนะครับนอกจากว่าจะแก้60ให้มันยิ่งกว่า60เนี่ยนะครับแก้ไม่สำเร็จก็อยู่กับ60ต่อไปแล้วมันใช่โจทย์ที่ต้องการไหมล่ะผมถึงได้เสนอว่าโทษนะครับนักศึกษาวบ.68ถึงได้เสนอว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญมาตรา107ไปรายมาตราไปด้วยนะครับทำคู่ขนานกันครับผม
1: มันจะออกแบ

0: ไปยังไงเนาะที
1: น
0: ่
1: ั่
0: จะ
1: น
0: ให
1: ส
0: ้
1: ิ
0: คนที่เป็นคน
1: คร
0: ช
1: ับ
0: นะในวันนี้อาจารย์แล้วไปเขียนกติกาที่ตัวเองอาจจะเป็นคนแพ้ในวันหน้า
1: เพราะมันมีอีกแบบหนึ่งที่พอประชาชนได้ฟังว่ามันมีการออกมายอมรับว่ามีความเสียใจและมีความผิดพลาดจากรัฐธรรมนูญเนี่ยมันกลายเป็นว่าแล้วอนาคตที่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเมื่อไหร่ไม่แน่ใจเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกได้อีกหรือเปล่ามันก็เป็นคําถามที่สะดิกขึ้นมา
2: ไม่หรอกฮะแต่เราต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของการต่อรองกันอยู่แล้วผมจะบอกให้เลยจริงๆผมก็เคยพูดกับคุณบอลกับคุณอุ้มแล้ว
1: ครับ
2: สว.ชุดปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการที่สุดเนี่ยนะฮะคือการปลดล็อกวาระการดำรงตำแหน่งคือรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยบอกว่าเป็นสว.เนี่ยเป็นได้ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนวิธีการเลือกสว.จากที่เราบอกว่าเนี่ยเลือกแบบนี้มันคืออนุญาตให้หัวกันนะครับเอามาให้ประชาชนเลือกนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆแหละฮะบอกว่าแต่สิ่งที่สว.ปัจจุบันจะได้ก็คือว่าท่านก็ลงเลือกตั้งได้เรื่อยๆนะครับก็อยู่ที่ประชาชนจะเลือกท่านหรือว่าไม่เลือกท่านนะฮะซึ่งผมพูดตรงๆนะพวกสว.น้ำเงินเนี่ยเขาไม่กลัวการเลือกตั้งหรอกนะครับก็ดูพรรคการเมืองอย่างพรรคภูมิใจไทยเนี่ยยุบสภาเมื่อไหร่เขาก็พร้อมเลือกตั้งนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะชนะจะแพ้จะได้เป้าที่ต้องการหรือไม่ได้เป้าที่ต้องการนั้นมันอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ที่อยากได้แน่ๆเนี่ยคือปลดล็อกวาระดำรงตำแหน่งสว.แล้วถ้าคุณบอลกับคุณอุ้มสังเกตนะครับสีน้ำเงินเขาก็โยนหินถามทางมาแล้วในการแก้ไขโทษในการแก้กฎหมายท้องถิ่นจำได้ไหมครับปกตินายกอบจนายกเทศมนตรีนายกอบตเนี่ยเขาห้ามดำรงตำแหน่งเกิน8ปีถูกไหมฮะสองวาระตอนนี้มีการแก้ไขกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เห็นสังคมอะไรล่ะไปบอกเลยว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ผูกขาดกันเป็นนายกเทศมนตรีกันตลอดชาติสินะครับเพราะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าพวกบ้านใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้กลัวการเลือกตั้งแต่สิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยมันคือการเป็นได้เรื่อยๆโดยประชาชนเป็นคนตัดสินอันนี้เขารับได้ไม่เลือกเขาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เขามีโอกาสสู้ต่อนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเงื่อนไขในการเจรจาได
1: ้
2: นะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าพรรคการเมืองหรือใครต่อใครจะขอโทษนะจะมี จะมีความกระตือรือร้นจะทำเรื่องนี้กันมากน้อยแค่ไหนนะครับ
1: เอ๊ะนี่ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่วบ68ชงยุบเรื่องอบจด้วยป่ะอาจารย์ใช่ไหม
2: ใช่ครับคืออบจเนี่ยผมพูดตรงๆนะคุณบอล
1: ครับ
2: อุ้ม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เราลองนึกสิว่าอบจเนี่ยนะครับพื้นที่ที่รับผิดชอบจริงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีทั้งเทศบาลทั้งอบตเนี่ยเต็มไปหมดนะครับ สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือทำองค์กรปกครองท้องถิ่นแบบที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยให้เข้มแข็งขึ้นนะครับจะกระจายอำนาจทางการคลังเพิ่มขึ้นจะควบรวมให้มีสารภาพทางการคลังบริการพวกเราได้เยอะขึ้นก็ทำนะครับแต่อบจเนี่ยต้องบอกว่าในทางพื้นที่เนี่ยนะครับมันกลายเป็นไส้ติ่งนะครับคือมีไว้เนี่ยมันก็มีแต่จะรอวันเป็นไส้ติ่งอักเสบเราก็ต้องผ่าตัดนะครับอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาแล้วในทางการเมืองจริงๆนะคุณอุ้ม
0: ค
2: ุณบอลเราอย่าไปฝันเลยฮะว่าเอ้ยผู้ว่าต้องมาจากการเลือกตั้งนายกแบบนายกอบจจะเป็นผู้ว่าผมบอกว่าผมพูดเอาหล่อก็ได้นะครับแต่ในข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์เนี่ยคิดว่าตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยใครยกเลิกมันได้บ้างไม่มีฮะมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของประเพณีทางการเมืองมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ทางการเมืองและมันเป็นเรื่องของความไว้วางใจทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าเรากลับมาสู่ความเป็นจริงเถอะว่าไอ้การไปเพ้อฝันว่าจะเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดโดยแบบอะไรนะยกระดับนายกอบจเป็นผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันพูดได้ในตำราแต่ในความเป็นจริงเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาไม่ทำหรอกแต่ถ้ายุบอบจแต่ไปทำอบตกับเทศบาลให้มันเจ๋งขึ้นอันนี้กระทรวงมหาดไทยเอาแน่นะครับผมถึงบอกการเมืองมันต้องคิดในเชิงแลกเปลี่ยนกันแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถ้าไม่เอาอย่างที่ฉันเสนอฉันจะต้านมันทุกเรื่อง
0: มันไม่ได
2: ้คือคุณอาจจะ ป็นนักรณรงค์เป็นนักกิจกรรมได้นะครับแต่คุณไม่สามารถมาทำการเมืองในพื้นที่แห่งความเป็นจริงได
0: ้อยู่ในโลกความเป็นจริงไม่ได้อาจารย์มันมีอีกหนึ่งคำที่อาจารย์

0: ูดเมื่อวานนี้กับอาจารย์นครินทร์นะคะคือเรื่องของการเมืองไทยคือการคุมเชิงอาจารย์อธิบายเป็นภาษาแบบชาวบ้านอย่างอุ้มและพี่บอลเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะอาจารย์
1: ก็ไม่มีอะไรฮะการคุมเชิงพันก็คือว่าไม่มีใครที่จะได้อะไรทั้งหมดและไม่มีใครที่จะเสียอะไรทั้งหมดถูกไหมครับเราดูพื้นที่เลือกตั้งหลายๆจังหวัดก็ได้คุณบอลกับคุณอุ้มก็จะเห็นบางจังหวัดใช่ไหมฮะเราจะพบว่าอุ้ยบ้านใหญ่หลังเดียวคุมทั้งจังหวัดเลยถูกไหมฮะแต่บางจังหวัดเนี่ยคุณบอลกับคุณอุ้มก็จะแปลกใจว่าเออเฮ้ยเขาอยู่กันได้ยังไงวะเช่นเอามีอยู่7เขตเลือกตั้งไอ้2เขตเลือกตั้งนี้นะเอาเป็นบ้านใหญ่บอลอ่าไอ้2อำเภอนี้เป็นบ้านใหญ่อุ้มอ้าวอีก3อำเภอเป็นบ้านใหญ่จ๊ะนะครับแล้วทั้งบ้านใหญ่ทั้ง3หลังเนี่ยก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกัน
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าจะรู้กันว่าจะไม่ส่งคู่แข่งกันคุณบอลก็จะไม่ส่งลูกหลานไปลงในพื้นที่คุณอุ้มคุณอุ้มก็ไม่ส่งลูกหลานไปลงในพื้นที่ผมก็ไม่ส่งลูกหลานไปแข่งกับคุณบอลนะครับ
0: คุมเชิง
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรา3คนเนี่ยก็คือคุมเชิงกันนะครับไม่ให้ใครใหญ่กว่าใครนะครับเอาอย่างที่เห็นง่ายที่สุดจังหวัดนนทบุรีเนี่ยที่จะมีการเลือกนายกอบจเนี่ยนะฮะนี่คือการเมืองแบบคุมเชิงเลยบ้านหลังนึงเจ๋งแถวปากเกร็ดอีกหลังนึงเจ๋งแถวบางบัวทองอีกหลังนึงแถวบางใหญ่อีกหลังนึงแถวเมืองเราไปดูได้ครับพวกนี้อยู่กันแบบสุขสบายนะครับไม่มีทะเลาะเบาะแว้งแต่ไม่มีใครใหญ่กว่าใคร
0: ไม่ทับลายกันไม่ทับลาย
1: ถูกต้องก็ขนาดกระแสต้มนะครับสอสอได้ตั้ง8คนน่ะโพลออกมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวแทนบ้านใหญ่คะแนนยังนำเลยนายกอบจเมืองนนท์น่ะ ผมถึงได้บอกพวกด้อมส้มไงบอกอย่าเก่งแต่ปากอย่าเฮาแต่ในเฟซอย่าเฮาแต่ในโซเชียลวันนี้คิดจะออกไปใช้สิทธิ์สร้างความเปลี่ยนแปลงที่นนทบุรีหรือเปล่า คือถ้าสีส้มเนี่ยนะครับคิดจะไปล้มคุณอนุทินเนี่ยผมว่านะไปพิสูจน์ตัวเองด้วยการดันเดชรัฐให้เป็นนายกอบจนนท์ให้ได้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะไอ้นี่แหละโอ้โหต้องบอกว่านี่แหละมันคือสนามของจริงนะครับถ้ายังยึดนายกอบจนนท์ไม่ได้ทั้งมีสอสอที่8ตั้ง8คนอย่าคิดไปฝันจะไปล้มอะไรเลยฮะไปล้มหนูหนังเหนียวไปล้มระบอบสีน้ำเงินเพ้อเจ้อ
0: ก็เลยกลายเป็นคำถามต่อมาว่าเออฟังแล้วประชาชนอยู่ตรงไหนของสมการนี้เนาะมันเลยเชื่อไม่ถึงเรื่องของคุณสนธิอะค่ะอาจารย์ที่แถลงว่าเดี๋ยวจะลงถนนและอาจารย์มองการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของคุณสนธิยังไงบ้างคะ
1: คุณสนธิท่านมีอาชีพเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าไม่ต้องไปทวงคืนประเทศไทยแล้วฮะตอนนี้ผมก็ต้องบอกว่ากรมราชทัณฑ์เมื่อไหร่จะทวงคืนคุณสนธินะครับเพราะว่าช่วงที่คุณสนธิไปอาศัยอยู่ที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยข้างในกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะฮะก็บ้านเมืองก็สงบดีนะครับคือผมจะบอกว่ารูปแบบการเมืองแบบบนท้องถนนในยุคนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดเงื่อนไขแบบเดิมอีกแล้วเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าพอคุณสนธิจะลงถนนก็เอาแล้วเดี๋ยวก็ปิดสนามบินนะครับเดี๋ยวก็ปิดนู่นปิดนี่สุดท้ายก็ทุกคนก็อดอยากอดตายกันหมดเศรษฐกิจก็เจ๊งนะครับซึ่งเรามีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วนะฮะประเด็นต่อมาที่ผมอยากจะบอกว่าพูดตรงๆนะครับการจะทำม็อบทำอะไรให้มันล้มรัฐบาลได้เนี่ยมันต้องมีท่อน้ำเลี้ยงนะครับวันนี้ท่อน้ำเลี้ยงซึ่งเคยใช้ได้ผลเมื่อหลายสิบปีก่อนวันนี้มันเหือดแห้งหมดแล้วนะครับมันม็อบมันไม่มีท่อน้ำเลี้ยงอ่ะคุณบอลคุณอุ้มมันไปไม่ได้หรอก
2: ครับ
1: นี่ยังไม่รวมว่าคนไทยเนี่ยนะครับยังฝันร้ายแล้วก็ยังรังเกียจกับม็อบติดสนามบินอยู่เลย
0: อาจารย์แต่ถ้าเกิดตัดคำว่าม็อบออกไปแล้วมองในเรื่องของการที่มันคนในสังคมมันไม่เชื่อกับอะไรที่มันอยู่ในระบบแล้วอ่ะอาจารย์มันเหมือนกับโอเคมันเหมือนอีกหนึ่งทางเลือกว่าอ้าวถ้าในระบบไม่ได้เราเลือกแบบนี้เพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแม้ว่าจะเรียกว่านอกระบบก็ตามอะไรเงี้ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์
1: ก็เราก็ต้องตอบว่าระหว่างเราอยู่ในระบบที่เราด่ามันได้เราปลดมันได้ทุก4ปีกับคุณไปจัดม็อบกันใหม่แล้วก็เกิดเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีก5ปีบวกอีก4ปีก็เป็น9ปีก็เลือกเอานะครับคือผมก็ต้องพูดตรงๆอย่างเงี้ยคือเรายังติดหล่มอยู่กับว่าเฮ้ยนักการเมืองมันเลวมันชั่ว

0: ไปไล่มันไปม็อบมันถามว่าม็อบเนี่ยไม่มีทางยึดอำนาจได้หรอกคุณบอลคุณอุ้ม
1: ครับครับ
0: ยึดอำนาจได้มีแต่ทหารเอาผมพูดตรง
1: ๆ
0: นะครับแล้ววันนี้เนี่ยถ้าทหารยึดอย่างนั้นต่อเนี่ยก็คิดเอาแล้วกันว่าตกลงเนี่ยเราไล่รัฐบาลเก่าเพื่อที่จะนะครับเห็นแต่ซากบ้านเมืองหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยก็เราจะไปทางไหนล่ะ
1: นะไหน
0: แล้วสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดมา2ครั้งแล้วตั้งแต่ปี49กับ57เรายังไม่เห็นกันอีกเหรอนะครับ
1: แล้วถ้าเกิดสมมุติเรามองในมิติว่าเรื่องของเดินถนนก็มิตินึงแต่ถ้ามันเป็นเหมือนกับการสร้างหรือปลุกพลังความรู้สึกของคนขึ้นมาเฉยๆอาจารย์ว่าพี่ไงเห็นไหมสิ่งที่คิดสิ่งที่เขาว่ากันว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มันก็มาอะไรอย่างเงี้ย
2: มันเหมือนเป็นสิ่งที่คนอัดอั้นแล้วก็อยากจะแสดงออกว่าเนี่ยประชาชนอยู่ตรงนี้ของสมการนะ
1: อันนี้มันจะมีผลกับรัฐบาลได้ไหมถ้าสมมติไม่ได้นับเรื่องว่าไปเดินบนถนนเลย
0: คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยยังไงเสียเนี่ยนะครับมันก็ต้องสำเนียกต่อเสียงของสังคมนะครับจะมากจะน้อยเนี่ยนะครับเขาก็ต้องแสดงออกว่าเฮ้ยเขาก็ต้องตอบสนองบ้างไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับแต่ถ้ารัฐบาลถ้ามาจากการยึดอำนาจแล้วก็ไอ้นั่นประชาชนยิ่งไม่มีเสียงใหญ่เลยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ต้องเรียนนะครับว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองอันนี้มันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องปกติถ้ามันไม่ไปอะไรล่ะล้ำเส้นกฎกติกาซึ่งผมก็ต้องเรียนว่าใครอยากจะออกมาเดินเนี่ยก็ไปดูให้ดีนะครับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยต้องขีดเส้น48ถึง68นะครับใครออกมาในรอบนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าสังคมไทยจะออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอย่างนี้อีกกี่ปีนะครับก็ประเมินกันให้ดีนะครับผมไม่ได้มีประเด็นเรื่องห้ามการชุมนุมใครอยากชุมนุมก็ชุมนุมไปการเคลื่อนไหวก็เป็นเรื่องปกติแต่แค่บอกว่านะครับอยากจะบอกว่าวันนี้เรามาตั้งหลักกันให้ดีโจทย์เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้มันตรงจุดที่สุดแล้วนะครับแล้วเร่งๆเนี่ยเรารีบทำเรื่องสว.ก่อนนะครับไอ้อย่างเงี้ยตรงจุดและทำได้เลยและเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมาเป็นอะไรนะมานั่งผิดหวังกันว่าเอ้ยแกนนำเราสุดท้ายก็อะไรนะครับเคลียร์เงินบริจาคไม่ได้นะครับไม่โปร่งใสเรื่องการใช้จ่ายอะไรต่างๆก็มาด่าทอกันอีกนะครับเราผ่านบทเรียนเรื่องนี้มาเยอะแล้วฮะนะฮะผมถึงบอกว่าสนธิเป็นมีอาชีพเรื่องนี้นะครับก็ไปคิดกันเอาเองว่าผมใช้คำว่าสนธิมีอาชีพปลุกม็อบแปลว่าอะไรก็ไปคิดกันเอาเองนะครับ
2: โอเคสุดท้ายอาจารย์ค่ะหลังจากที่อาจารย์ได้มีความตั้งใจแล้วว่าวปอรุ่นที่68เนี่ยอยากจะขับเคลื่อนอะไรบางอย่างอ่ะ30วินาทีสุดท้ายอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศบ้างคะ
0: ก็ฝากช่วยพี่นาข้อเสนอหรือถกเถียงกันผมคิดว่าเราก็ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นคนไทยนะครับที่กระตือรือร้นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในบ้านเมืองเรา
2: ได้
0: นะครับและถ้าจะดีที่สุดเนี่ยก็ช่วยกันส่งเสียงให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญมาตรา107โดยด่วน
2: ได
0: ้นะครับเพราะว่านี่แหละนะครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างกระบวนการความเชื่อมั่นให้กลับมาสู่ระบบการเมืองของเราครับ
1: ครับ
2: ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: เดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันวราวุฒิเผยคณะรัฐมนตรีอนุมัติรับโอนณัฐพลรังสิพลนั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รับโอนนายณัฐพลรังสิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำว่าขณะนี้ได้มีการพิจารณาตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วแต่ต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อนจึงจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถผ่านงานด้านอุตสาหกรรมพอสมควรอยากได้คนไหนจะได้รู้จักกันดีรู้ทั้งจุดอ่อนและจุดที่ต้องแก้ไขสานต่องานกันได้อย่างไม่มีรอยต่อส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงในสมัยรัฐบาลนายอนุทินส่วนใหญ่มักมีการวางผู้ที่มีอายุราชการที่ยาวกระทรวงอุตสาหกรรมก็มองถึงความต่อเนื่องในการทำงานขณะที่วันนี้ได้นำชื่อของปลัดกระทรวงคนใหม่ขึ้นหารือกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นนายวราวุฒิปฏิเสธโดยระบุว่าเป็นการหารือแค่เรื่องวันนี้เท่านั้นสำหรับเรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาก่อนนักวิชาการเชื่อเรียกสองสถาบันคู่ขัดแย้งพูดคุยแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทแก้เฉพาะหน้าหนุนตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาแก้ปัญหาโดยเฉพาะเหมาะสมกว่าศาสตราจารย์พลตำรวจตรีพงษ์สันคงตรีแก้วนักวิชาการอิสระอดีตอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจเจ้าของผลงานวิจัยเรื่องมาตรการควบคุมการก่อความรุนแรงในสถาบันอาชีวศึกษากล่าวถึงเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันล่าสุดว่าการเรียกผู้บริหารสองสถาบันมาพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นแต่รากของปัญหาที่สะสมมานับร้อยปียังไม่ได้รับการแก้ไขการแก้ปัญหาต้องพิจารณาไปถึงอดีตที่ยังมีรุ่นพี่ถ่ายทอดความเกลียดชังบ่มเพาะความรุนแรงสู่รุ่นน้องอยู่ส่วนการเลื่อมเวลาเรียนเชื่อว่าจะได้ผลเพียง 3-4 เดือนเพราะการแก้ปัญหาเพียงแค่นี้ยังไม่พอเพราะหากต้องการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลจำเป็นต้องมีการตั้งทีมคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอาทิย้ายสถานศึกษาออกนอกเมืองซึ่งจะได้ผลแต่ลงทุนสูงแต่หากการตั้งหน่วยคิดไปปรับวิธีคิดของรุ่นพี่ให้ยุติการถ่ายทอดความเกลียดชังสู่รุ่นน้องได้ปัญหาจะจบได้โดยอาจไม่จำเป็นต้องย้ายสถาบัน
1: มันถูกระยะสั้นครับระยะสั้น
2: ระ
1: ยะสั้นคือเด็กที่เรียนอยู่ในห้องนี้รู้ว่าทางการจับตาแล้วผู้มีอำนาจจับตาดูแล้วแต่ไม่ได้แก้อะไรเลยคือมันลึกไปถึงมันต้องไม่ใช่ดูแค่ปัจจุบันมันต้องดูไปถึงอดีตด้านเนี่ยของสองสถาบันเดิมใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ปัจจุบันกันไอ้ที่เขามีอดีตถึง100ปีนะ
2: ครับ
1: สองเจเนเรชันแล้วมั้งเพราะนั้นเนี่ยคุณจะไปรู้ได้ไหมว่าไอ้เจเนเรชันรุ่นที่80 90ปีก่อนนั่นแหละมันมีความผูกความพันไงแต่มันถ่ายทอดมาไงมันเป็นองค์กรที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์หรือยังย
2: ิ
1: ่งใหญ่เนาะมันคงไม่ได้จบง่ายๆหรอก
2: ย้ายสถานที่เรียนที่กำลังจะเดินหน้ากันอยู่ว่าให้ไปไกลๆเลยไปอยู่นอกเมืองไปอยู่จังหวัดต่างๆที่ไม่ใช่กรุงเทพได้ผลไหมฮะถ้าอย่างเงี้ยครับ
1: มันก็มันเป็นปัจจัยที่ได้ผลแต่ลงทุนสูงมาก
2: ครับ
1: แต่ถ้ามีการลงทุนน้อยกว่านี้ตั้งหน่วยคิดนะ
2: ครับ
1: คือเราไม่ได้ค่าเขาด้วยฮาร์ดแวร์เราค่าเขาด้วยซอฟต์แวร์ได้ไหมเช่นว่าไอ้นักเรียนสองรุ่นเนี้ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีซอฟต์แวร์คือรุ่นพี่กระบวนการคิดใช่ไหมถ้ารุ่นพี่มันหยุดคิดกระบวนการคิดมันหยุดคิดไอ้สถาบันมันยังอยู่ก็ได้นะ
0: ศาสตราจารย์พลตำรวจตรีพงษ์สันแรงกล่าวสนับสนุนแนวคิดในการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจัดตั้งเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาแก้ไขปัญหาโดยรัฐจัดสรรงบประมาณและเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างจริงจังเชื่อว่าปัญหาจะมีทางออกที่ชัดเจนและเหตุทะเลาะวิวาทจะคลี่คลายลงได้
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสามปกครองกลางสั่งกรมประมงเดินหน้าแก้ปัญหาปลาหมอคางดำสามปกครองกลางมีคำพิพากษาคดีระหว่างนายณัฐพรหลักแหลมกับพวกรวม54คนผู้ฟ้องคดีกับกรมประมงและพวกรวม18คนผู้ถูกฟ้องคดีโดยมีบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเป็นผู้ร้องสอดศาลมีคำวินิจฉัยสรุปว่ากรมประมงทราบอยู่แล้วว่าหากอนุญาตให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนำปลาหมอคางดำซึ่งเป็นปลาต่างถิ่นเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยอาจส่งผลกระทบต่อพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองของประเทศไทยแต่หลังจากอนุญาตให้นำเข้าตามใบอนุญาตลงวันที่12พฤศจิกายน2553ไม่ปรากฏว่ากรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงได้ดำเนินการควบคุมหรือตรวจสอบการศึกษาวิจัยว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการนำเข้าหรือไม่จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นตามกฎหมายที่บังคับในขณะนั้นต่อมาเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในช่วงปี2555ถึง2559โดยสารระบุว่าไม่ว่าปัญหาดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือไม่กรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามพระราชกำหนดการประมง2558ศาลจึงพิพากษาให้กรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมป้องกันและแก้ไขและระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่ระบาดโดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกำกับดูแลและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดในอำเภอย้ำทุกฝ่ายต้องยึดคำสั่งเจ้าพนักงานสั่งรื้อถอนสุสานภายใน7วันนายเอกราชกฤติยพงศ์ในอำเภอบางคล้าประชุมร่วมกับพันตำรวจเอกสุมิตรพรหมทองผู้กำกับการสภ.บางคล้าปลัดอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทนชาวบ้านโดยนายอำเภอได้นำประกาศคำสั่งที่ออกโดยเจ้าพนักงานโดยนางชาติประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเซ็นถึงบริษัทให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายที่ฝังศพภายใน7วันแต่มีสิทธิ์อุทธรณ์15วันพร้อมให้ทุกฝ่ายไปสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนอย่าใช้ความรู้สึกเหนือระเบียบข้อกฎหมายทางบริษัทยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ด้านสำนักปลัดอบต.เสม็ดใต้ทำประกาศเตรียมปิดหน้าสุสานแจ้งควบคุมในส่วนของอาคารสถานที่ให้ได้ทางได้ให้ทางท้องถิ่นหรืออบต.เสม็ดใต้เร่งไปดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณถนนหน้าสุสานเพื่อดูความเคลื่อนไหวหากมีการนำศพเข้ามาถือว่าละเมิดคำสั่งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวรรณรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. MPort News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MPort News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในไทยของเรานะครับโดยเฉพาะเกี่ยวเนื่องกับชาวยิวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยหรือว่าไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวใดๆก็ตามแต่เรื่องของฉลองปีใหม่ที่พื้นที่ป่าตองก็หนึ่งเรื่องแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนก็คือเรื่องของสุสานชาวยิวที่ก็มีคำสั่งออกมาแล้วนะฮะจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับในเรื่องของสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ไปเดี๋ยวเราจะติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้จากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณธีรวัฒน์คุณขจรกิจครับ
3: ค่ะคุณพลพีค่ะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่อุ้มกับพี่บอลตื่นเต้นที่จะได้คุยมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ติดตามข่าวตอนที่คุณพลพีลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตเราไปเจอกับชาวต่างชาติที่มาพูดต่อหน้าเลยว่าที่นี่ประเทศไทยแล้วตอนนี้ทุกอย่างที่มันดำเนินเดินทางมาตอนนี้คุณพลพีอยากจะบอกอะไรกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศคะเกี่ยวกับเรื่องของ move ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ว่าตอนนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังทำอะไรอยู่บ้างอะค่ะ
2: คืออยากจะกลับเรียนผ่านทางรายการเป็นสองส่วนนะครับคือส่วนแรกเนี่ยสำหรับชาวต่างชาติที่มาลงทุนแล้วก็เราเชื่อว่าประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายหรือเป็นนอมินีเนี่ยเราจะไม่มีการละเว้นนะครับแล้วก็เราไม่ได้ไปโฟกัสแค่สัญชาติใดสัญชาติหนึ่งนะครับอย่างภารกิจเราที่สมุยเนี่ยวันที่เราไปร่วมกับท่านรองปปตรสำราญนวลมาเนี่ยวันนั้นออกหมายเรียกทั้งหมด100กว่าหมาย85คนรวมทั้งหมดเนี่ย12สัญชาตินะครับแล้วก็ในเรื่องของชาวอิสราเอลที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอันมากเนี่ยตั้งแต่เรื่องชาบัตที่ภูเก็ตที่เมื่อกี้คุณลุงได้เรียนไปนะครับตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงยุติธรรมโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเรากำลังร่วมมือกันแล้วก็กำลังขยายเครือข่ายของธุรกิจต่างๆของชาวอิสราเอลที่เรามีความสงสัยอยู่ว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือว่านำทุนต่างด้าวหรือว่าเป็นเงินเทาเนี่ยแล้วมาฟอกในประเทศไทยตอนนี้เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับส่วนในเรื่องของสุสานนะครับที่มีการพูดถึงกันใน 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะกลับเรียนว่าเขาได้ขออนุญาตในการจัดตั้งแล้วก็ดำเนินการจริงนะครับเมื่อปี64แต่ว่าใบอนุญาตนั้นเนี่ยได้หมดอายุไปแล้วเมื่อปี66เขามีการขอในการต่ออายุใบอนุญาตแต่ทางราชการเนี่ยไม่อนุญาตเหตุผลก็เพราะว่าสิ่งก่อสร้างที่เขาได้ทำเนี่ยผิดกับระเบียบที่เราตั้งเอาไว้นะครับเช่นระยะล้นต่างๆจากถนนเช่นความห่างจากแหล่งน้ำนะครับเพราะว่าแต่ละข้อนี้เขาทำผิดกฎหมายหมดเราก็เลยไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตเขาก็ไปร้องต่อศาลปกครองแต่ว่าในเมื่อมันไม่มีใบอนุญาตอยู่แล้วเนี่ยการที่เขาจะเอาศพหรือว่าเอาร่างของชาวต่างชาติเข้ามาฝังในที่ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น3จาก4ศพที่เราเชื่อว่าเป็นการนำร่างเข้ามาหลังจากที่ใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเนี่ยก็ต้องออกก็เป็นที่มาที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้ลงนามเพื่อให้ขนย้ายออกจากพื้นที่นะครับส่วนอีกหนึ่งร่างที่ยังคงอยู่ในพื้นที่นั้นเราก็กำลังจะพิสูจน์อยู่ว่าตอนที่เขาเอาร่างมาฝังไว้ที่นี่เนี่ยเขาได้มีแจ้งกับหน่วยงานแล้วก็มีการเสียชีวิตแจ้งการเสียชีวิตถูกต้องหรือไม
3: ่
2: ถ้าเกิดเราพบว่ามีสิ่งผิดปกตินะครับเอาแค่มีสิ่งผิดปกติก็พอเราก็จะขอให้เอาร่างนี้ย้ายออกไปเช่นเดียวกันนะครับ
1: ความผิดปกติในที่ว่านี้คืออะไรนะฮะที่ขยายนิดน
2: ึ
1: ง
2: ก็อาจจะไม่แจ้งอาจจะไม่แจ้งสาเหตุของการเสียชีวิต
1: อ
2: าจจะไม่แจ้งในการเคลื่อนย้ายศพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่เราคิดว่าผิดปกติเราก็ขอให้ย้ายออกไปเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาก็มีความกังวลใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่วันนี้มีคนถามผมเยอะก็คือเรื่องสุสานของชาวอิสราเอลที่เจริญกรุงนะครับก็กลับเรียนว่าสุสานตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสุสานของโปรตุเกสหรือโปรตุเกสอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขามีทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,200 หลุมนะครับแล้วก็ทางคนอิสราเอลเนี่ยขอไปเช่าพื้นที่เขาประมาณ100กว่าตารางวาเพื่อที่จะทำเป็นที่ฝังศพของชาวอิสราเอลเนี่ยประมาณสัก50หลุมนะครับตรงนั้นเนี่ยใบอนุญาตถูกต้องเพราะว่าถือว่าเป็นใบอนุญาตของแปลงหลักนึกออกไหมครับแต่ว่าเขาแค่แบ่งส่วนหนึ่งให้เช่าเท่านั้นเองตรงนั้นเนี่ยไม่มีความผิดปกติอะไรนะครับทั้งหมดทั้งปวงเกี่ยวกับเรื่องสุสานหรือใบอนุญาตต่างๆเนี่ยตอนนี้ผมก็

0: ได้มอบให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านได้เช็คนะครับสุสานทั่วประเทศเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีกี่ที่แล้วก็แต่ละที่เนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม
1: ่
0: และมีที่ไหนที่มีใบอนุญาตหมดอายุแต่ยังไม่ได้มาต่อเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะดำเนินการต่อไปครับ
2: แล้วระยะเวลาของการรื้อถอนอย่างในที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมี
0: เราให้7วันครับ
2: ครับครับ
0: เราให้7วันแล้วก็วันพฤหัสนี้ผมจะเดินทางไปที่หน้าสุสานด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่จะไปดูความคืบหน้าต่างๆว่ามีการแสดงเจตจำนงในการเข้ามาเคลื่อนย้ายหรือไม่มีการวางแผนมีการแจ้งเจ้าพนักงานแล้วหรือไม่เพราะว่าวันนี้ทางจังหวัดนั้นได้ไปติดป้ายหน้าสถานที่แห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าห้ามใช้สถานที่แล้วก็มีคำสั่งต่างๆในการที่จะให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในนั้นด้วยครับ
1: คุณพลธีขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าตามกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยมันเปิดช่องให้ต่างชาติเขาเข้ามาสร้างสุสานเป็นของตัวเองในประเทศเราได้ไหมคะ
0: คือต้องกลับเรียนอย่างนี้ครับการขออนุญาตตั้งสุสานเนี่ยในกฎหมายเนี่ยไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นไทยหรือเทศอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับ แต่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขียนตั้งแต่ปี2528ตอนนั้นผม3ขวบอ่ะ
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเอ่ยก็คือว่ากฎหมายเนี่ยอาจจะต้องมีการรีนิวหรือมีการปรับปรุงสักหน่อยนะครับแต่ประเด็นที่สองคือว่าใบอนุญาตถ้าเกิดต่างชาติขอได้แต่สถานที่ก็ต้องเป็นของคนไทยอยู่ดีครับ
1: เจ้าของที่ดิน
0: ถูกต้องเพราะว่าต่างชาตินั้นไม่มีสิทธิในการที่จะครอบครองที่ดินของคนไทยก็หรือประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นบริษัทต่างชาติแต่ว่าก็ต้องมาร่วมหรือมาเช่าที่ดินของคนไทยอยู่ดีนะครับแต่ในของฉะเชิงเทราเนี่ยก็เป็นชื่อของคนต่างชาติที่เป็นเจ้าของบริษัทชื่อบริษัทเนี่ยชื่อการฉบับนะครับชื่อของเจ้าของบริษัทนี้ประกอบด้วย3บุคคลนะครับซึ่งเป็นชื่อของต่างด้าวทั้งหมดแต่เขามีสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นการที่เขาสามารถครอบครองที่ดินเนี่ยเขาสามารถทำได้เพราะว่าถือว่าเขาก็เป็นคนไทยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การครอบครองที่ดินแปลงนี้เนี่ยบริษัทนี้หรือเจ้าของใน3คนเนี่ยเขาไม่ได้ครอบครองที่ดินที่นี่แปลงเดียวเขาครอบครองทั้งหมดในหลายแปลงแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นแปลงเดียวกับที่ชาบัตรที่ผมเข้าไปตรวจสอบที่ปากตองด้วยครับ
1: อ๋อค่ะทีนี้เราสามารถที่จะสืบเข้าไปเจอแล้วสามารถบอกกับประชาชนทั้งประเทศได้ไหมคะว่าวิธีการที่3คนนี้ได้สัญชาติไทยมาคือด้วยวิธีไหนและเมื่อไหร่
0: คืออยากจะกลับเรียนว่าวิธีการขอสัญชาติไทยก็มีหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยเป็นระยะเวลาหนึ่งการที่มีครอบครัวหรือการที่แสดงเจตจำนงในการที่จะประกอบธุรกิจในมูลค่าเท่าไหร่เพื่อจะได้มีเขาเรียกอะไรช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยมีหลายหัวข้อนะครับผมยังไม่อยากเอ่ยไปถึงตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะตั้งคำถามอีกว่าในปี55 56 57ที่เขาได้กันมาเนี่ยคนนั้นเซ็นเพราะอะไรหลักฐานพอไหมแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนผ่านทางรายการดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเจอสิ่งที่ปกติผิดปกติและสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยเราสามารถถอนสัญชาติแล้วก็เนรเทศได้ครับ
2: ครับแล้วในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสุสานเนี่ยภายใน7วันเนี่ยแล้วมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างชาติที่ได้สัญชาติไทยมาเนี่ย มันเป็นประเด็นแค่ว่าตัวชาวบ้านกังวลในเรื่องที่ทำไม่ถูกต้องแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เขามาทำไม่ถูกกฎหมายแล้วหมดอายุไปแล้วหรือว่าจริงๆมันมีความเชื่อมโยงกับความไม่สบายใจเพราะสัญชาติเขาเพราะความเป็นชาวยิวชาวอิสราเอลหรือว่ามัน
0: คืออย่างนี้ครับความที่เป็นสัญชาติของเขาก็น่าจะมีข้อกังวลอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในตัวผมเองเนี่ยผมก็ต้องไปดูกฎหมายเป็นหลักในเมื่อสถานที่คุณไม่สามารถจะประกอบการแบบนี้ได้คุณก็ไม่สามารถที่จะทำได
2: ้
0: นะครับแล้วก็ไอ้ตัวข้อระเบียบต่างๆที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆอยู่แล้วนะครับผมขอยกตัวอย่างอย่างนี้อย่างเช่นระยะล้นให้ห่างจากแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยเราลองคิดดูนะครับพื้นที่ประมาณ15ไร่ถ้าเกิดว่ามีปริมาณของล่างที่ต้องเอาไปฝังเยอะนะครับแล้วก็เราทำพื้นฐานไม่ดีเนี่ยพวกปฏิกูลพวกมูลต่างๆที่ต้องออกจากร่างกายไหลลงไปในน้ำต่างๆที่พี่น้องประชาชนต้องใช้เนี่ยอันนี้ก็คงไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยเราผมไม่ได้ไปดูว่าจะมีกี่ร่างหรือมีกี่ศพมีกี่หลุมในนั้นในเมื่อไม่มีอนุญาตมันก็ห้ามประกอบการอยู่แล้วห้ามทำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแล้วก็เราก็ควรจะเซตมาตรฐานใหม่เลยว่าวิธีการในการขอกฎระเบียบต่างๆแล้วก็เรื่องการลงโทษไม่ว่าจะเป็นอาญาและแพ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ย ราคงจะต้องเพิ่มโทษด้วยครับ
2: ไม่งั้น
0: คนก็เข้ามาแล้วก็ไม่เกรงกลัวเรานะครับ
2: การตรวจสอบทั้งประเทศที่ว่านี่ก็คือทุกสุสานนี่ของทุกวัฒนธรรม

0: เลย
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับก็ผมให้เวลา2วันผมจะต้องรู้ข้อมูลครับ
2: ตอนนี้คือมันถามใครไม่ได้เลยต้องถามคุณพลพีเท่านั้นเพราะว่าจริงๆเป็นความหวังหมู่บ้านด้วยซึ่งค่อนข้างกังวลมากๆจริงๆค่ะคุณพลพีเพราะว่าจะมีชาวบ้านเขาก็เริ่มมาพูดกันแล้วว่าโหมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วที่เรากังวลณวันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันหมักหมมมานานแล้วใช่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้คุณพลพีมีแผนที่จะบอกกล่าวทั้งหมดให้กับคนไทยได้ทราบมากน้อยขนาดไหน
1: ก็จริงๆแล้วต้องใช้คำว่าการลงทุนของต่างชาติในประเทศไทยนี่มีมายาวนานนะครับทั้งถูกต้องแล้วก็อาจจะผิดกฎหมายนะครับส่วนในเรื่องของนอมินีคำว่านอมินีหรือทุนเทาหรือสแกมเมอร์เนี่ยมันจะมาช่วงหลังๆที่มันเริ่มมี call center แล้วก็ทุนเทาแล้วก็มีคนมาประกอบธุรกิจอะไรต่างๆที่ผิดกฎหมายนะครับพอผมได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะเฉพาะกิจระเบียบสังคมของมหาดไทยเนี่ยเราก็เริ่มเอาปัญหาพวกนี้เนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะกันและเราก็ค่อยๆจับผิดเรื่องแต่ว่าประเด็นของต่างชาติพอเราจับจุดหนึ่งมันก็บานไปอีก3จุดพอไปจับ3จุดมันก็บานไปอีก5จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงมหาดไทยทำคนเดียวคงไม่ไหวไม่ไหวน
2: ะ
1: ที่นี้ก็คือว่าเราอาจจะไม่สามารถไปสืบสวนในเชิงลึกของเส้นทางการเงินเราอาจจะไม่สามารถไปสืบสวนในเชิงลึกในการขัดการขอออกวีซ่าซึ่งคนที่เกี่ยวข้องก็คือกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศเราอาจจะไม่มีข้อมูลเชิงลึกของกระทรวงพาณิชย์หรือตม.ในการเข้าออกอะไรเป็นต้นแต่ว่าวันนี้ผมเนี่ยได้บูรณาการในทุกหน่วยงานมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ข้อมูลหลังบ้านของแต่ละหน่วยงานเนี่ยลิงก์กันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดำเนินการในอนาคตต่อไปเนี่ยก็จะรวดเร็วมากขึ้นนะ
2: ครับ
1: แล้วก็ในวันอังคารหน้าเวลาบ่ายโมงที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมปปง DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์เราก็จะร่วมกันหารือนะครับว่าวิธีการเราที่เราจะมาดูแลมาจัดการระบบระเบียบสำหรับนอมินีแล้วก็ทุนต่างชาติที่เราเชื่อว่าผิดกฎหมายเนี่ยให้เร็วกว่านี้เนี่ยเราจะทำกันยังไงก็เดี๋ยวจะมีการหารือกันวันอังคารนี้ครับ
2: โอ้ได้ค่ะตั้งตารอคอยเลยค่ะท่านเพราะจริงๆจริงๆแค่เฉพาะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณพลพีบอกนะคะว่าจิ้มไป1จุดแล้วเมื่อจะขยายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเอาแค่เฉพาะบริษัทการชาบัตรเนี่ยพอจะมีข้อมูลอยู่ในมือไหมคะว่าส่วนใหญ่เขาเครือข่ายเนี่ยมันทำธุรกิจประเภทไหนบ้างอะไรเงี้ย
1: เอาผมเอาไปอย่างนี้ดีกว่าครับสิ่งที่ผมให้ได้ตอนนี้ก็คือว่าทั้ง3ท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือผู้ก่อตั้งบริษัทเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเขายังมีอีกประมาณ40บริษัทที่มีชื่อของ3คนนี้เป็นมีส่วนเกี่ยวข้อง
2: ค
1: ่ะแล้วก็จะขยายผลไปเรื่อยๆครับ
3: แล้วพอจะเปิดเผยความผิดปกติบางส่วนได้ไหมมันมีอะไรกินเป็นกลิ่น
1: ผมชวนคิดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าครับการที่เราไปซื้อที่ที่ป่าตองและสร้างศาสนสถานคำถามผมแรกที่มีในใจก็คือว่าเงินในการสร้างและซื้อที่ดินมาจากไหน
2: อ
1: ันที่สองก็คือว่าค่าบำรุงเมนเทนเนนซ์ต่างๆมาจากไหนเงินของบัตรหลวงหรือว่าผมไม่ทราบเขาเรียกว่าอะไร คนที่ดูแลเนี่ยนะครับ
2: ค่
1: าใช้จ่ายมาอย่างไรค่าน้ำค่าไฟใครจ่ายเพราะฉะนั้นที่มาของเงินเนี่ยก็เป็นที่ต้องสงสัยสำหรับผมแล้ว
2: เส้นเงินได้หนึ่ง
1: เดี๋ยวมันจะโยงไปได้เราก็ต้องไปดูตรงนี้นะครับสองก็คือบริษัทบัญชีบริษัททนายที่เกี่ยวข้องในการช่วยจดทะเบียนหรือว่าข้อกฎหมายอะไรต่างๆนี่คือใครนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมมาจับเรื่องนอมินีต่างๆแล้วก็จะเห็นว่าจะมีบริษัทของคนไทยที่เอื้อในการที่ทำให้ชาวต่างชาติสามารถมาครอบครองที่ดินหรือมาดำเนินการประกอบการหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยในประเทศไทยได้สะดวกมากขึ้นแต่ก็ผิดกฎหมายนะครับเราก็ตามจับกันอยู่นะครับ
3: อย่างนั้นมันก็เป็นคำถามที่หลายๆคนก็อยากจะรู้ต่อไปเหมือนกันว่าแล้วในกฎระเบียบที่มีเนี่ยสำหรับชาวต่างชาติหรือว่าศาสนาอื่นๆในประเทศไทยที่มาดำเนินการเรื่องศาสนสถานหรือว่าสุสานอะไรก็ตามแต่เนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นยังไงทำได้ไม่ได้ยังไง
1: คือจริงๆแล้วประเทศไทยเราก็เปิดกว้างสำหรับทุกศาสนาครับ
3: ใช่คร
1: ับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับแต่ประเด็นที่สองก็คือว่าโดยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยนะเบื้องต้นที่ผมได้ไปอ่านมาเนี่ยเขาระบุแค่ว่าถ้าเกิดเราจะสร้างวัดที่ไหนเนี่ยก็ให้แจ้งทางการหรือมีการขออนุญาตแต่เรื่องของศาสนาอื่นๆเนี่ยยังไม่มีนะครับไม่ได้บังคับใช้คำว่าไม่ได้บังคับดีกว่านะครับแต่ส่วนมากแล้วไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแจ้งทางท้องที่

ให้รับทราบว่าเป็นสถานที่อะไรนะครับแต่ว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แจ้งนะครับแล้วพอมีพิธีการทางศาสนาพอคนต่างชาติเริ่มมารวมตัวกัน200คน300คนหรืออีกไม่กี่วันนี้จะมีการรวมตัวม

0: ไม่เคยมีใครไปจับเราก็จะมีการแก้พรบแล้วก็ข้อบังคับหรือกฎกระทรวงต่อไปครับ
1: โอ้ยงั้นถามต่อเลยในภูเก็ตที่เขาจะมีงานเฉลิมฉลองวันนี้ข้อสรุปออกมายังอะฮะทางจังหวัดตกลงให้จัดไหม
0: อันนี้ก็เป็นส่วนของทางจังหวัดแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็ต้องไปพูดคุยกันแต่ผมยังไม่ได้รับรายงานนะครับแต่เมื่อเช้านี้เจอท่านศรีศักดิ์ก็เห็นว่าท่านทูตอิสราเอลได้เข้าไปพบท่านทูตเองก็กังวลนะครับว่ามันเป็นงานทางศาสนาก็กลัวว่าอาจจะมีคนไปก่อกวนแล้วผมต้องใช้คำอะไรถึงจะ
2: ให้มันเบาที่สุดแต่เข้าใจว่าน้ำหนักมันแรง
0: อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่อยากคือจริงๆแล้วมันทุกชาติมีทั้งคนดีแล้ว
2: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าในส่วนของคนไม่ดีที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหน้าที่พวกผมที่จะต้องเชิญเขาออกไปนะครับก็ในเครือข่ายของเขาก็อาจจะมีทั้งธุรกิจที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องแต่ที่ไม่ถูกต้องเราก็เห็นแล้วก็ขอเวลาพวกผมอีกสักนิดนึงในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็สำนวนสืบสวนอะไรต่างๆเพื่อที่จะยื่นต่อศาลหรือดำเนินคดีต่อไปครับแต่เชื่อผมนะครับเราไม่ทำให้คนไทยผิดหวังแน่นอนครับเรื่องนี
2: ้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะเพราะว่ากำลังจะถามคำถามต่อไปค่ะคุณพลพีว่าตอนนี้กำลังจับงานใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงมันมีเครือข่ายโยงใยไปเต็มไปหมดเลยอะเอาแค่ดูหน้าข่าวอะไรอย่างเงี้ยกังวลไหมคะหรือว่าบางทีเวลาภาษาข่าวเขาจะใช้ว่าเอาอยู่ไหม
0: ผมไม่กังวลครับแล้วก็ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ชาติใดชาติหนึ่งเราทำทุกชาติ
2: ค่ะ
0: นะครับที่เข้ามาทำหรือมาเอาเปรียบคนไทยเพราะว่าหลักๆเนี่ยผมยืนมีสามประการที่ผมยึดเป็นที่เหนี่ยวของจิตใจอยู่แล้วก็คือหนึ่งก็คือชาติไม่มีใครจะมาครอบครองที่ดินของคนไทยได้นะครับโดยเฉพาะต่างชาติสองก็คือเราต้องปกป้องคนไทยไม่ว่าจะเป็นสังคมวัฒนธรรมหรือหน้าที่การงานเนี่ยต่างชาติจะมาแย่งเราไม่ได้นะครับและสามเนี่ยเราต้องปกป้องคนที่ทำธุรกิจถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากนั้นเราก็ต้องขจัดออกไปจากสังคมไทยครับ
1: ครับซึ่งมันก็มีคำถามว่าจุดเริ่มต้นน่ะจริงๆแล้วชนวนมันมาจากเรื่องของอะไรคุณพีฮะทำไมเราถึงมาโผล่ตรงกันในจุดนี้
0: ท
1: ั้
0: งหมดเลยที่ท่านนายกมีความตั้งใจในการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาจะกล่าวเลยว่าคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมเนี่ยมีอยู่แล้วของมหาดไทยมีอยู่แล้วนะครับซึ่งก่อนผมมาก็เป็นท่านชดานะครับที่ไปดูแลเรื่องผู้มีอิทธิพลอะไรแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือการที่เรามีเรื่องร้องเรียนเยอะที่ภูเก็ตจนถึงต้องมีการสลับปรับเปลี่ยนผู้ว่าและรองผู้ว่าพอเราลงไปลึกๆผมเริ่มไปดูโรงแรมเอาอันนี้เป็นของต่างชาติดีเอานี่จดผิดกฎหมายมันก็เลยบานไปเรื่อยๆครับ
2: ก็คือจุดเริ่มต้นมาจากชาวบ้านแหละร้องเรียนไม่ได้มาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่ไปเจอเองใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: แปลว่ามันนานมากแล้ว
2: แปลว่าเราต้องไปสางที่เจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็ถ้าเกิดว่ามีเจ้าที่เกี่ยวข้องปปท.ก็รออยู่แล้วครับตอนนี้ปปท.ก็รอที่ให้เราส่งข้อมูลไปเพื่อที่เขาจะไปสืบสวนต่อแล้วก็ดำเนินการทางวินัยต่อไปครับ
2: ถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณพลพีเพราะว่าชาวบ้านเขาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ไม่ได้แล้วเขาเลยต้องไปหาหน่วยงานอื่นๆมาร้องเรียนด้วยตรงนี้ตีคู่กันไป
0: ไม่ต้องกังวลครับถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องอะไรมาที่ศูนย์ดำรงธรรมที่กระทรวงมหาดไทยได้เลยจะมาถึงโต๊ะผมทันทีครับ
2: แปลว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราน่าจะได้ทราบความคืบหน้าอย่างที่คุณพลพีบอกแล้วว่าน่าจะเป็นบูรณาการกันนะคะค่ะอยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับคนไทยไหมคะที่เขารอเชียร์อยากจะเห็นผลงานของคุณพลพีเร็วๆ
0: แล้วก็จะกลับเรียนว่าทุกปัญหาที่มีเสียงสะท้อนมาจากพี่น้องประชาชนเราทราบดีแล้วเราก็ดำเนินการทุกๆเรื่องนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกแล้วให้ปิดชื่อดูพฤติกรรมทั้งนี้ก็เราปิดสัญชาติด้วยแล้วเราก็ดูพฤติกรรมด้วยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมในประเทศไทยเนี่ยเราก็พยายามจะขจัดให้หมดนะครับก็คงจะต้องขอเวลาพี่น้องประชาชนนิดนึงครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปจับเขาวันนี้และสามารถดำเนินคดีได้เลยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันก็ต้องมีการสืบสวนมีการสู้กันในศาลหรือว่าการในประเทศหรือการยึดทรัพย์อายัดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเรื่องนี้รัฐบาลเอาจริงครับ
1: เอาล่ะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: กราบขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณนะครับ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็เป็นความคืบหน้าเดี๋ยววันนี้ที่บอกว่าเดี๋ยวดูที่ภูเก็ตต่อก่อนว่าตกลงแล้วความคืบหน้าเป็นยังไงที่จะจัดงานใช่เพราะชาวบ้านก็อย่างที่บอกนะมีความกังวลมากๆพอมารวมกันในสถานการณ์โลกที่แบบนี้อันนี้เราต้องยอมรับว่ามันมีส่วนเกี่ยวพัน
2: ใช่มันจะเป็นเส้นบางๆแล้วว่าตกลงแล้วเหตุผลของการห้ามหรือยุติอ่ะมันคืออะไรกันแน่แล้วในขณะเดียวกันมันแยกยากเหมือนกันนะพี่บอลเพราะว่าคุณพลพีเองก็บอกหลายคนที่เห็นก็มองว่าเอ้ามันต้องแยกให้ออกสิว่าคนนี้เขาเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่เข้ามาเป็นสีขาวอะแล้วเขาก็มีกิจกรรมของเขา
1: แต่
2: ถึงเวลาแล้วทำไมถูกสั่งห้ามมันแยกยากจริงๆอ่ะค่อนข้างจะเซนซิทีฟไปเรื่องนี้เหมือนเมื่อกี้ที่คุณพลพีพยายามจะหาคำเราก็เข้าใจ
1: เอางี้นะสั้นๆก่อนที่เราจะไปพักกันง่ายๆอันนี้เป็น

0: ่เรื่องสมมุตินะว่าสมมุติว่ามีใดๆก็ตามที่ทำผ
1: ิ
0: ดกฎหมายเกิดขึ้นแล้วมีพื้นที่หนึ่งที่พื้นที่นั้นสมมุติว่าก็ผิดกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขาอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้คนที่เข้ามาแบบสีขาวอ่
1: ะ
0: เขาก็ไม่รู้ว่าพื้นที่นี้ที่เขาจะมารวมตัวมาทำกิจกรรมตามความเชื่อของเขามันถูกหรือมันผิดอย่างไร
1: ม
0: ันก็เลยกลายเป็นเส้นบางๆที่ต้องอุ้มว่า
1: ใช่
0: ตรงนี้
1: แล้วม
0: ัน
1: ก็มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ในความหมายคือนักธุรกิจอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วพอขยายต่อกลายเป็นโอ้เครือข่ายใยบางมุม
1: ก็ถึงได้บอกไงว่าเป็นส่งพลังให้กับท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะและช่วยแถลงอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เปิดแล้วเปิดใหญ่เลย
0: อ้
1: าวสุดท้ายเฟดหายไปเรื่องใหม่มาแทนอ้าวตรงเรื่องนี้จบยังไงแล้วนะคะลืมแล้วค่ะอย่างเงี้ยเราก็รอรายงานอยู่เหมือนกัน
0: เดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมีคำชี้แจงจากทางมหาไทยเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าไม่ได้มีแค่ในประเทศชาวอิสราเอลเนาะแต่มีฝรั่งเศสเขาเพิ่มเติมขึ้นมาว่าเหตุผลเพราะอะไรมาขยายความกันนิดหน่อยฮะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะฮะแนะนำนิดนึงหลายๆคนเวลานั่งทำงานหรือว่าจะกิจกรรมใดๆก็ตามแต่ปวดคอเคยเป็นไหมน้องอุ้มปวดคอปวดบ่า
1: ที่มาของออฟฟิศซินโดรม
0: ใช่
1: แต่เป็นจุดเริ่มต้นก่อนปวดคอปวดบ่ามันตึงไปหมดเลย
0: มันตึงมันเส้นมันยึดนะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าเราจะขับรถไกลๆอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นได้เพราะฉะนั้นเราอยากแนะนำสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพนะฮะอันนี้จะมาช่วยดูแลเราเพราะว่าเป็นนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดเลยสกัดแบบเข้มข้นซึมลึกครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยกลิ่นก็หอมกาสะลองที่จะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.นะครับแล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแล้วแถมไปอีกขนาด3กรัมให้อีก6ขวดด้วยเผื่อจะไว้พกเล็กๆน้อยๆคนเล็กๆเวลาไปนู่นไปนี่เพราะฉะนั้นสนใจโทรครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้คุยกันในช่วงที่แล้วกับคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสุสานใช่ไหมคะแล
0: ้
1: วก็มันมีเรื่องของการย้ายที่มันมีเรื่องของการเว้นระยะที่มันไม่ได้ถูกตามกฎจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะถี่เกินไปจนเป็นอันตรายเกี่ยวกับเรื่องของระบบสาธารณสุขของประเทศเราด้วยนะคะท
0: ี
1: น
0: ี้
1: มันมีข้อความส่งเข้ามาจากคุณจินตนาการฟูเฟื่องว่าผมขอเสนอว่าต่อไปมีผู้เสียชีวิตต้องทำเหมือนศาสนาพุทธเผาอย่างเดียวห้ามฝังต่อไปที่ดินจะได้ไม่มีอะไรจะได้ไม่มีที่ทำมาหากินแล้วมีแต่ที่ฝังศพคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเราต้องเคารพสิทธิ์และเคารพความเชื่อของทุกชาตินะคะอย่างของยิวเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าเมื่อเสียชีวิตแล้วต้องขออภัยต้องฝังให้เร็วที่สุด
0: ครับใช่
1: หนึ่งคือฝังสองคือต้องเร็วที่สุด
0: อ
1: ันนี้พี่บอลจะอธิบายได้ดีเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของศาสนาที่แตกต่างกัน
0: อันนี้ต้องสงวนในเรื่องของการแสดง

0: แสดงความคิดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเฉพาะเราในฐานะประเทศไทยเราเปิดรับทุกศาสนาอยู่แล้วและเราก็ไม่ได้มีการไปเขาเรียกว่าอะไรฮะ
1: ไปก้าวล่วง
0: วิธีการปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะฝังเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดถูกไหมฮ
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันจะต้องอยู่ในเขาเรียกว่าบัญญัติตามกฎหมายว่าสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นยังไงเว้นระยะห่างจากแหล่งน้ำเท่าไหร่อันเนี้ยพอมันถ้ามันถูกต้องมันจบแต่ด้วยกรณีเนี้ยคือพอมันบทใบอนุญาตลงเพราะว่ามันอาจจะมีการทำผิดขั้นตอนมันเลยเป็นเรื่องของกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องว่าเขาทำผิดวัฒนธรรมที่เราไปก้าวล่วงมันไม่ใช่เหมือนกับอย่างศาสนาอย่างของชาวยิวหรือว่าชาวมุสลิมใส่อิสลามเนี่ยฝังเท่านั้นนะไม่มีการเผาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเสนอว่าให้คนนั้นต้องเผาอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าอย่างลักษณะของถ้าเป็นกุโบร์ของศาสนาอิสลามเนี่ยคือเขาจะมีการถมเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ขยายพื้นที่ไปตามแนวราบแต่ล่างเดิมก็จะถูกฝังกลบทับถมลงไปเรื่อยๆเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็มันก็มีการย่อยสลายกันไปนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตในเรื่องของความเชื่อของแต่ละวัฒนธรรม
1: ใช่แต่ละศาสนาจะไม่เหมือนกันนะคะบางทีพอเราแสดงความคิดเห็นเรามองแค่เหมือนเราตีวงแคบแต่มองขยายกว้างออกมามันจะทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าทุกคนจะมีเหตุและมีผลที่เราควรที่จะรับฟังเพราะว่าของเราก็อยู่กันมาช้านานแล้วถ้าเกิดแก้ปัญหาอย่างที่บอกเนี่ยต้องถามกลับไปเหมือนกันว่านี่คือแก้ปัญหาถูกจุดหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งวิธีการเผาอ่ะมันก็ยังเคยมีประเด็นเรื่องของอากาศหลังจากนั้นเลยใช่ไหม
1: มันปัญหามันก็เจอหมดแหละถ้ามันผิดหลักอะเนาะจริงๆมันก็ต้องไปให้มันเจอที่ตรงกลางอะค่ะแต่ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของต่างชาติเนี่ยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเองท่านก็เหมือนเซ็นใบผ่านให้แล้วว่าจะให้มีการเนรเทศต่างชาติไปคนแรกคือใครนะคะพี่บอล
0: ก็จะมีชาวอิสราเอลพี่บอลจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันมีคนหนึ่งที่วันนี้คุณศิริศักดิ์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็บอกก็ย้ำว่าเราไม่ได้เลือกปฏิบัติแค่ชาติใดชาติหนึ่งก็ยกตัวอย่างกรณีนี้ชาวอิสราเอลใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แล้วก็ชาวฝรั่งเศสที่ถ้าฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งล่าสุดวันนี้ก็มีการชี้แจงเพิ่มเติมออกมาเลยคือเควินเดมิโนสัญชาติฝรั่งเศสที่ให้ออกจากประเทศไทยราชอาณาจักรไปเนี่ยเพิ่มเติมว่านายคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่ไปคุกคามด่าทอเจ้าของแล้วก็ครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บไปด้วยมีการพกมีดติดตัวมาข่มขู่มีพฤติกรรมเออะโวยวายถุมถุยใช้คำหยาบคายหน้าสถานที่เอกชนทำร้ายร่างกายเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวแถมมีการเปิดพื้นที่โซเชียลมีเดียของตัวเองอ่ะเชิญชวนประมาณว่าผู้คนที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่งให้มาใช้พื้นที่ส่วนตัวของฉันได้เลยเพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาไอ้ตรงนี้อ่ะมันส่อให้เห็นถึงการเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองนี่คือเหตุผลที่ชี้แจงออกมาเพิ่มเติมในวันนี้ถึงกรณีการเนรเทศชายชาวสัญชาติฝรั่งเศสนี้นะฮะมันเป็นพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ศีลธรรมและความผาสุกของประชาชนและสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะฮะโอ้โหเรื่องอย่างเงี้ยคำถามคือจะต้องอีกกี่คนนะน้องอุ้มถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีลักษณะแบบนี้เนาะชาวบ้านที่ตกที่เราฟังข่าวกันมาแล้วเราก็เห็นจากภาพข่าวโหมันมีหลายกรณีอยู่เหมือนกันนะ
1: มีหลายจังหวัดด้วยทีนี้ถ้าเกิดคุณเควินดิมิโนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้เขามีสิทธิ์อุทธรณ์นะแต่คือนึกออกไหมว่าตอนที่คุณอนุทินเซ็นเนี่ยคือเซ็นในนามของรัฐมนตรี
0: ใช
1: ่กระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเกิดเขาจะอุทธรณ์เขาก็ต้องไปอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีของไทยซึ่งคือใคร
0: ก็คือ
1: คุณอนุทินนั่นแหละ
0: เพราะฉะนั้น
1: อุทธรณ์ก็คือต่อได้เพื่อให้ขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวออกจากราชอาณาจักรก็คงจะทราบปลายทางแล้วล่ะ
0: อันนี้ก็ที่เมื่อสักครู่ที่ได้แจกแจงไปเนี่ยก็จะมีเป็นหนังสือออกมาเลยเป็นเหมือน press release ของทางกรมการปกครองที่ออกมาว่าเหตุผล2 3 4 5ของชายคนนี้นะฮะชื่ออะไรนะเควินดิมิโน
1: ค่ะ
0: มันมีอะไรบ้างนะฮะตามนั้นอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมา
1: คือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คือ ็ดีนะในสิ่งที่ทำตอนนี้ว่า

0: มันมีการเทคแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกับคุณพลพีอ่ะพี่บอลมันคือเรื่องที่โอเคบางเรื่องเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันหมักหมมมาช้านานแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำออกมาให้มันเห็นเป็นรูปธรรมจริงๆจังๆอ่ะมันก็จะได้เป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่สักทีนึกออกปะเพราะว่ามันโยงกันไปหมดเลยนะอะไรที่ทำให้เขามั่นใจขนาดนี้อะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าฉันเป็นเจ้าของเงินฉันเป็นเจ้าของเงินฉันสามารถที่จะทำได้อย่างเงี้ยซึ่งล่าสุดมันมีความเคลื่อนไหวนะพี่บอลว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไปติดตามควบคุมตัวคุณเควินเพราะตอนแรกนางหายไปพอโดนเนรเทศอ่ะหายไปนะอุ้มเห็นพาดหัวข่าวอยู่วันนี้ว่าแบบตามหาว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ย ในท้ายที่สุดก็คือล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวได้แล้วช่วงเช้าช่วงเช้าที่ตม.สุราษฎร์ธานีตามตัวไม่พบบอกมันมีเบาะแสไงว่าพี่คะบ่ายโมงของเมื่อวานนี้ค่ะคุณเควินเนี่ยค่ะเขาขับ BMW ไปแถวสมุยเอ็กโซติกพาร์คแล้วเขาหายตัวไปเลย
1: ขับ BMW
0: ไม่ธรรมดาไงก็มีไงเขาก็มีของเขาไงแต่ล่าสุดตอนบ่าย31นาทีของวันนี้ค่ะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีติดตามควบคุมตัวเควินได้แล้วแล้วก็เอาตัวคุณเควินไปที่สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับคำสั่งในประเทศต่อไปก็อย่างที่บอกแล้วว่านายกไม่ใช่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เซ็นแล้วคุณจะอุทธรณ์ต่อก็ได้นะแต่ว่าคนที่คุณจะอุทธรณ์ต่อก็คือนายกรัฐมนตรี
1: คนที่เซ็นคุณนั่นแหละ
0: ก็คนที่เซ็นคนเดิมนั่นแหละคือตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะส่งเขาออกนอกประเทศได้ทันทีนะพี่บอลเพราะว่ามาตรา7ของพรบการในประเทศพ.ศ.2499กำหนดไว้ชัดว่าห้ามส่งตัวผู้ถูกสั่งในประเทศออกนอกราชอาณาจักรก่อนครบ15วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งคำสั่งให้เจ้าตัวทราบและถ้าเจ้าตัวยื่นอุทธรณ์ตามมาตรา8ก็ต้องรอการในประเทศจนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเรื่องอุทธรณ
1: ์
0: ส่วนมาตรา8เนี่ยให้ผู้ถูกสั่งในประเทศไปยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีได้ภายใน7วันนับตั้งแต่ทราบคำสั่งเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งหรือขอมิให้ส่งตัวออกจากราชอาณาจักรแต่สรุปก็คือจบละมันจบแล้วเควิน
1: เควินต้องมีเหตุผลที่ดีมากๆเลยอ่ะที่จะขออุทธรณ์เหตุผลใดๆที่จะให้อยู่ต่อเนี่ย
0: จริงๆในดีเทลรายละเอียดเมื่อสักครู่นี้ที่พี่บอลอ่านนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังโอ้มันมีไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์พอสมควรสำหรับคุณเควินคือเมื่อวานนี้คุณอนุทินลงนามคำสั่งในประเทศคุณเควินเป็นรายที่2เนาะในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการในประเทศแล้วพอวันนี้ช่วงเที่ยงกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงพฤติการของคุณเควินเพิ่มเติมหลายเรื่องที่พี่บอลได้อ่านให้ทราบไปแล้วช่วงเช้าก่อนที่ช่วงเป็นช่วงเดียวกันกับที่เขาออกมาชี้แจงนี่แหละหาเควินไม่เจอเควินหายไปแต่สุดท้ายบ่าย31นาทีเจ้าหน้าที่ติดตามควบคุมตัวคุณเควินได้แล้วพาไปที่เกาะสมุยเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าคนอื่นๆอย่างที่พี่บอลบอกว่ามันยังจะมีอีกไหมนะแล้วกระทรวงมหาดไทยที่ระบุเพิ่มเติมว่าเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของแล้วก็ครูโรงเรียนสอนภาษาใช้กำลังทำร้ายร่างกายโอ้สัญชาติตุรกีคนละสัญชาติด้วย
1: คนละสัญชาติใช่
0: เต็มไปหมดเลยประเทศไทยก็เปิดกว้างอยู่นะ
1: เรื่องอะไรนะโซเชียลมีเดียใช่ไห
0: ม
1: ที่บอกอันนั้นก็ไปเหมือนกับเป็นเนี่ยเห็นไห
0: ม
1: เขาเป็นชาวฝรั่งเศสแต่ว่าพอไปเปิดพื้นที่ในโซเชียลไปพูดในทำนองเนี้ยมันรู้เลยอ่ะว่าเขากำลังเปิดพื้นที่ให้คนไทยไปด่าสัญชาติไหนที่มันเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้แล้วมันไม่แปลกใจว่าเอาแล้วทำไมคนภูเก็ตถึงรู้สึกกังวลกับการเฉลิมฉลองของชาวยิวในห้วงปีนี
0: ้
1: ต้องระบุนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าในห้วงปีนี้นะเพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่มันสุ่มเสี่ยงมันล่อแหลมของความไม่สงบสุขหรือความไม่ปลอดภัยไงนั่นแหละนั่นแหละ
0: สิ่งที่นายกรัฐมนตรีท่านพิจารณาแล้วอะพี่บอล
1: ครับ
0: คือท่านก็มองถึงพฤติการโดยรวมแหละ
1: ครับ
0: มันข่มขู่มันคุกคามมันทำร้ายร่างกายมันก่อความวุ่นวายมันสร้างความขัดแย้งทางเชื้อชาติและศาสนาซึ่งมันรุนแรงมากนะคือรัฐไม่ได้เลือกข้างนะเอาอย่างนี้ก่อนการที่รัฐในประเทศเนี่ยบางทีมันก็เอามาถูกจับเป็นดราม่าได้นะถูกไหมพี่บอล
1: ใช่
0: พอมีการในประเทศฝั่งนี้ไปอะคนมันสามารถที่จะไปจับดราม่าได้ว่าเอาแปลว่าคุณอยู่อีกฝั่งนึงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอะรัฐไม่ได้เลือกข้างฝรั่งเศสหรือว่าอิสราเอลนะคะแต่ว่ารัฐบาลกำลังส่งสัญญาณค่ะว่าถ้าพฤติกรรมของคนต่างชาติถูกประเมินแล้วว่ามันกระทบกับความสงบในประเทศไทยไม่ว่าคุณจะถือพาสปอร์ตประเทศไหนกลไกในประเทศก็สามารถถูกนำมาใช้ได้

0: จริงแล้วสิ่งที่เราต้องจับตาต่อก็คือว่าคำสั่งเนรเทพมันไม่ได้จุดจบไม่ใช่จุดจบของกระบวนการนะเนี่ยเดี๋ยวเขามีเวลาอีก7 วันนับตั้งแต่ทราบคำสั่งก็ดูว่าเขาจะทำยังไงจะอุทธรณ์ไหมอย่างที่บอกแล้วก็ที่สำคัญคือพอเขาโดนเนรเทศแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คนอื่นๆชาติอื่นๆที่เกิดปัญหาที่ก่อปัญหาเนี่ยทำยังไงอย่าลืมนะหลายคนก่อเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตหลายคนนะพี่บอล
1: ใช่
0: จำได้ไหมชาวที่เป็นคุณหมอที่โดนรถชน
1: ครับครับ
0: ถึงไหนแล้วนะตอนน
2: ี้โอ้ยแล้วก็มีโอ้จริงจริงจะว่าไปในพื้นที่ภูเก็ตก็มีที่เหมือนไปถีบไปอะไรใช่ไหมนั่นก็มีโอ้หลายครั้งแล้วเหมือนกัน
0: ก็ไปไหนแล้ว
2: เออก็เงียบไปแล้ว
0: ใช
2: ่อาจจะออกไปแล้ว
0: ต้องทำใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเบรกสุดท้ายนี่จะมีเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงค่อนข้างเยอะเรากลับมาที่บ้านเราเหมือนกันก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกลางเมืองเลยนั่นก็คือเหตุวิวาทกลาง BTS สยาม
2: โ
0: อ้โหพี่บอลอุ้มเห็นภาพแล้วอุ้มแบบใจมันหล่นไปแบบใจมันเป้าอ่ะใจมันเป้าในที่นี้เพราะว่าเรารู้ว่าพื้นที่นั้นมันคือใจกลางเมืองอะค
2: ่
0: ะ
2: ใช่
0: แล้วมันเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเขามารวมตัวกันแล้วซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปรวมตัวตรงนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีกำลังซื้ออยู่ระดับหนึ่งนะพี่บอล
2: เซฟสแควร์ก็
0: แล้วมันก็หลายสายนะพี่บอลคือสายช้อปปิ้ง
2: ครับ
0: สายท่องเที่ยวสายมู
2: โอ้แล้วมันเป็น
0: ศูนย์รวม
2: จุดศูนย์รวมมันมาจากหลากหลายพื้นที่ตรงนั้นด้วยอ่ะ
0: ใช่แล้วมันก็กลายเป็นสัญญาณที่มันชัดเจนมากเลยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังว่าวิธีแก้แบบเดิมๆมันเอาไม่อยู่อ่ะสองสถาบันเนี้ยเขามีข้อพิพาทกันมาช้านานอ่ะคือเขาพยายามที่จะเหลื่อมเวลาเรียนกันแล้วเขาหยุดเรียนกันไปแล้วแล้วนี่เพิ่งจะกลับมาเปิดเรียนออนไซต์เขาพยายามไม่ให้นักศึกษาสองสถาบันเผชิญหน้ากันแล้วแต่สุดท้ายทั้งสองกลุ่มก็ยังมาเจอกันในพื้นที่สาธารณะซึ่งครั้งล่าสุดก็มีนักศึกษาปทุมวันถูกแทงบาดเจ็บ2 คนท่ามกลางประชาชนที่กำลังใช้รถไฟฟ้าในช่วงเช้าอ่ะก็รีบอยู่แล้วอ่ะเหตุการณ์มันรัชเอาเนื้อไหมมันรีบไปทำงานฉันจะต้องไปตอกบัตรหรืออะไร
2: BTS เนี่ย
0: ล่าสุดนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
2: ครับ
0: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านออกมาประกาศเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่บอล11 โมงจะเรียกทุกฝ่ายที่มีอำนาจตัดสินใจมานั่งโต๊ะเดียวกันเลยเป้าหมายมันไม่ใช่แค่เพียงสงบเหตุเฉพาะหน้าแล้วนะแต่พยายามจะวางทางออกที่ทำให้สองสถาบันไม่กล้ามาเผชิญหน้ากันซ้ำอีกอะค่ะ
2: กำลังอยากคือกำลังคิดอยู่เหมือนกันนะว่าโอเคด้วยวิธีคิดหลักการเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยแต่ว่า
0: ทำยังไง
2: วิธีการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะต้องยังไงอะสมมติว่าสมมติว่ามันมีการย้ายเลยนะมันจะไม่เกิดมันมีอะไรที่จะหรือว่ามันแค่
0: ลดสถานที่เฉย
2: ๆหรือมันแค่ลดโอกาสที่จะเกิดลงหรือเปล่าหรือยังไงแต่ก็จริงๆมันก็ดีกว่าการปล่อยให้มันอยู่แบบนี้ไป
0: แต่ครั้งนี้มันไม่ได
2: ้
0: คือที่บอกว่ามันไม่ได้เพราะว่า1สถานที่ที่เกิดมันไม่ได้เกิดแค่ในรั้วสถาบันการศึกษาเขาอะ
2: ใช่
0: แต่มันเกิดกลางระบบขนส่งสาธารณะคนที่เสี่ยงมันคือคนที่เป็นประชาชนที่เดินทางอยู่ที่สถานีสยามในช่วงเวลานั้นแล้ว2คือเหตุการณ์มันไม่ได้เพิ่งเกิดแล้วมันเกิดบ่อยมากมันมีการร้องเรียนไปตามเพจต่างๆอันนี้ก็เป็นอีก1จุดพี่บอลเพราะว่าถ้าติดตามข่าวดูจำนวนคนที่ก่อเหตุกับจำนวนเจ้าหน้าที่มันไม่บาลานซ์กันค่ะเจ้าหน้าที่เองก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็เขามีจำนวนอยู่แค่นั้นนะคะแล้วเขาก็ออกมาบอกด้วยว่าก็ที่ผ่านมาตรวจตราก็เจอมีดเจออะไรอย่างเงี้ยเจอประจำเจอแล้วยังไงเจอแล้วเขาก็ไปซื้อใหม่เขาก็ไปหามาใหม
2: ่
0: แล้วคือคนที่ออกมาให้ข้อมูลสมมติว่านักข่าวไปลงพื้นที่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมผู้ฟังเขาบอกเลยนะว่าห้ามเปิดเผยชื่อห้ามเปิดเผยหน้าห้ามเปิดเผยเสียงเขาเลยนะ
2: ครับ
0: เพราะเขาต้องเดินทางเส้นทางนี้เป็นประจำเขากลัวอันตรายของเขาเออนี่เราอยู่ในบ้านป่าเมืองเถื่อนเหรอถึงได้แบบ
1: ต้อง
0: ระแวดระวังแบบนี้
1: ใช่
0: แล้วมันใจไม่ดีแล้วมันเลือกไม่ได้นะพี่บอลจริงนะ
1: ม
0: ัน
1: การเมืองไง
0: ค่ะ
1: อย่างที่น้องอุ้มย้ำเลยก็คือแนวทางในการที่จะย้ายออกเนี่ยโอเคน่าสนใจอย่างที่บอกอะว่าย้ายออกไปนอกเมืองซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เคยตกลงกันเอาไว้ในเบื้องต้นหรือว่ากระจายตัวไปยังวิทยาเขตต่างๆไอ้ตรงวิทยาเขตนี่แหละพอมันกระจายตัวคราวนี้ช
0: าวบ้าน
1: มันกระจายไปในพื้นที่อื่นอีกหรือเปล่าโอ้อันนี้เป็นการตั้งคำถามนะฮะไม่ใช่ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืออะไรนะส่วนการออกไปนอกเมืองเลยก็ลดผลกระทบของคนในเมือง
0: อุ้มจำได้ว่าภาพจำของอุ้มที่เป็นเด็กช่าง เด็กที่

0: ที่เรียนสาขาแบบเนี้ย
1: อ่า
0: ตอนช่วงน้ำท่วมอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเขารวมตัวกันไปซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมอะไรทุกอย่างที่มันเสียหายที่ชาวบ้านเสียหายอ่ะพี่ว่าน้ำตาจะไหลอ่ะแล้วรู้สึกว่าเออพวกคุณเท่มากเลยอ่ะแต่พอมันมีภาพข่าวเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่ BTS อ่ะใจมันไม่ดีเลยอ่ะมันรู้สึกว่าอย่าทำเลยอย่าทำลายเลยเนี่ยเมื่อกี้เราอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องต่างชาตินอมินีเขาคืบคลานเข้ามาขนาดนั้นแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เรามารักษาอธิปไตยของเราเองกันดีกว่า
1: เรามาร่วมมือกันไหม
0: เออเรามาร่วมตัวกันทำให้เรายังแข็งแรงแล้วเราไปสู้กับพวกนั้นดีกว่าเราอย่ามาสู้กันเอง
1: ใช่ซึ่งเอา
0: ไม่ได้หมายถึงว่าให้ไปตีต่างชาตินะ
1: ใช่ใช่ คือเอาจริงๆน้องๆสถาบันทั้งสองหรือแม้กระทั่งอื่นๆที่อยู่ในระดับลักษณะของการเรียนสายอาชีวะแบบนี้เนี่ยคนน้องส่วนใหญ่เองก็ไม่สบายใจที่มีเพื่อนๆและรุ่นพี่รุ่นน้องบางกลุ่ม
0: คนเขาก็ตั้งใจจะมาฝ่ายดีอ่ะ
1: ใช่ไ
0: ม่อยากมาเอาความรู้อ่ะ
1: เพราะมันคือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนยุทธศาสตร์เลยอ่ะในเรื่องของการที่เราจะปลูกฝังให้การศึกษาของชาติเนี่ยมันเน้นในสายวิชาชีพ
0: เพราะว่าคุณยศชนันบอกเลยพี่บอลว่าจริงๆแล้วอ่ะอุ้มไม่แน่ใจว่าใช่อุเทนหรือบอกขอโทษนะคะถ้าเกิดระบุสถาบันผิดคือจะมีรุ่นพี่ของบริษัทที่น้องจะต้องไปฝึกงานไปเรียนรู้มารับเลยเพื่อที่จะเลี่ยงในการเจอกันด้วยแล้วก็เพื่อที่จะให้ไปสู่จุดหมายที่หนูอยากจะมาเรียนนะลูกเน
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช
0: ่เออซึ่งเนี่ยคุณยศชนันบอกว่าจริงๆอ่ะเหตุการณ์มันไม่ได้เพิ่งจะมาเริ่มแก้ตอนนี้นะสำหรับในภาระรับผิดชอบของท่านอ่ะท่านบอกว่าช่วง 2-3 เดือนที่เข้ามารับตำแหน่งมีการพูดคุยกับผู้บริหารของทั้ง2สถาบันมาแล้วด้วยนะพี่บอลแล้วก็มีการทดลองใช้มาตรการหลายอย่างแล้วด้วยค่ะหนึ่งในนั้นคือการเหลื่อมเวลาอย่างที่เป็นข่าวไปล่าสุดเมื่อวานนี่แหละแล้วก็มีการปรับรูปแบบการเรียนให้นักศึกษา2สถาบันไม่ต้องมาเจอกันในช่วงเดียวกันนี่ไงฝั่งปทุมวันเนี่ยจะมีโมเดลให้นักศึกษาบางส่วนออกไปเรียนหรือไปฝึกปฏิบัติกับบริษัทตั้งแต่ปี1เลย
1: โอเค
0: ไม่ต้องเจอไม่ต้องเผชิญหน้ากัน
1: เข้าโรงงานไปเลย
0: ส่วนอีกมาตรการก็คือถ้าตำรวจมีข้อมูลว่าจะมีความเสี่ยงในการเกิดเหตุก็จะใช้วิธีในการหยุดเรียนชั่วคราวไปเลยซึ่งคุณยศชนันบอกว่าเคยเอามาใช้แล้วแล้วช่วงหนึ่งมันก็ลดการเผชิญหน้าได้แต่ท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุขึ้นอีกก็สรุปคือวิธีเดิมที่กำลังแก้มันยังแก้ไม่ได
1: ้คือ
0: โครงสร้างของความขัดแย้งจริงๆมันไม่ถูกแก้หรอกแม้มันอยู่ที่ปลายทางวิธีการอยู
1: ่คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาหรือแม้กระทั่งเรื่องสถานที่เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนการแค่ย้ายสิ่งหนึ่งออกจากสิ่งหนึ่งแต่ว่าไอ้ตัวปัญหาจริงๆอ่ะ
0: ยังอยู่โครงสร้างยังอยู
1: ่
0: ก็นี่ไงต่อให้เรียนคนละเวลา
1: ก็
0: นัดหมายได้ไง
1: ก็นัดหมายได้
0: ก็นี่ไงมันมาขอโทษค่ะเขานัดเจอกันตั้งแต่เช้ามาเฝ้าตั้งแต่เช้าเลยแล้วคนที่นั่งรถไฟฟ้า BTS อ่ะเขาส่งไลน์มาตั้งแต่เช้าส่งไปตามเพจดังต่างๆอ่ะบอกเนี่ยทุกเช้าเลยเห็นมาตั้งนานแล้วเนี่ยเขาจะมาดักรอกันน้องเขาก็ตื่นเช้ากันนะ
1: ใช่
0: ขยันมากเลยอ่ะคือความขัดแย้งเหล่านี้มันสะสมไปเรื่อยๆบางทีเขาไม่รู้จักกันด้วยนะพี่บอลก็เนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถามอ่ะจำไม่ได้อ่ะ
1: มันถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบางทีเห็นแค่เสื้อสถาบันก็เรียบร้อยหรือ
0: เดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณยศชนันท์จะเชิญมามีทั้งปลัดรองปลัดกระทรวงอว.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บริหารอุเทนถวายผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันแล้วก็อธิบดีการขออภัย
1: อ
0: ธิการบดีอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านเป็นเจ้าของพื้นที่ไง
1: เจ้าของพื้นที่
0: ใช่ก็เดี๋ยวคุณยศชนันท์บอกว่าเดี๋ยวจะเอากฎหมายเป็นตัวตั้งก่อน
1: แล้วก็เรียก
0: แล้วก็คุยกัน
1: เข็มบอกว่าจะต้องเจรจากับหัวโจกแกนนำ
0: ก็เคยแล้วนะจริงๆอ่ะจำได้ใช่ไห
1: ม
0: ก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีเหมือนมีตัวแทนมาตอนที่ดูข่าวยังคิดเลยอ่ะแบบเข้าใจท่านเลยอ่ะพอเจอหัวโจกทั้งที่จริงๆน้องเขาก็ยังไม่ทำอะไรนะน้องเขาแค่เดินมาเฉยๆอยากจะติดเหมือนแบบเวลาที่เราซื้อรถใหม่แล้วมีบางคนยังขับไม่คล่องแล้วเขียนว่ามือใหม่หัดขับอ่ะอยากจะติดป้ายบอกว่าพี่มาดีนะน้อง
1: ติดป้ายไปก่อนเลยใช่ป่ะ
0: เออ
1: ทำให้ย้อนกลับไปนึกถึงนานมากแล้วที่เคยพูดในรายการนี่แหละดูซีรีส์ของเกาหลีที่มีหน่วยงานย่อยหน่วยงานหนึ่งจากทางกระทรวงศึกษาธิการมาจัดการเด็กหัวโจกทั้งหลายแหละจนเรียกว่าหงอไปเลย
0: แต่อันนั้นวิชามวยเขาได้ไง
1: เขาได
0: ้ถูกปะ
1: ใช่
0: ชอบความรุนแรงใช่ไหมได้
1: จัดให้
0: จัดให้แต่เป็นการจัดให้แบบเหมือนเป็นการสั่งสอนนะคะแต่นั้นมันก็คือในซีรีส์
1: ก็เป็นซีรีส์ใช่ๆคือเขาก็คงจริงเอาอย่างเงี้ยมันสะท้อนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นใน

0: แค่สังคมบ้านเรานะแต่ว่าในรูปแบบของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างกันไปก็เป็นไปได้เพราะอันนั้นมันสะท้อนไม่ใช่แค่ความแรงในเรื่องของการทำร้ายร่างกายด้วยแต่มันสะท้อนเกี่ยวกับการบูลลี่เรื่องจิตวิทยาวัยรุ่นอะไรพวกนี้ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งปัญหาเป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปิดท้ายข่าวดีนิดนึงหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ว่าจริงๆวันนี้
1: พยายามตั้งใจอ่านคอมเมนต์แต่ก็แบบ
0: มีอะไร
1: แต่ถ้าพี่บอลอ่านแล้วพี่บอลจะรู้สึกว่าพี่คะแค่นี้เลยอ่ะพี่บอลแต่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะคะแต่ว่าเรารู้กันอยู่อะค่ะว่ามันก็เนี่ยค่ะเชิญค่ะพี่บอลข่าวดีอะไรคะ
0: อ๋อจริงๆมันมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วล่ะแต่ก็อยากจะแบบว่าให้ได้ชื่นใจกันนิดนึงเพราะว่าเงินเยียวยาของผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านเมื่อเช้าเข้าแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการสัมภาษณ์กับชาวบ้านในพื้นที่คือชาวบ้านสะท้อนว่าแบบคือเงิน 9,000 บาทอะเนาะด้วยความเสียหายที่มันหนักขนาดเนี้ยเอาจริงๆมันไม่ได้เพียงพอหรือว่ามัน cover กับความเสียหายหรอกแต่ก็อ่ะอย่างน้อยมันเป็นขวัญกำลังใจแล้วมันก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระไปในส่วนหนึ่งว่าในเบื้องต้นอยากจะไปซ่อมแซมส่วนไหนที่มันได้มานะครับวงเงินทั้งหมดเนี่ยนะฮะสำหรับการเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทวงเงิน136.93 ล้านบาทนะครับ136,930,000 บาทนั่นเองนะฮะซึ่งเริ่มโอนเข้าไปใน 15,215 ครัวเรือนตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้วตีสอง
1: ยินดีด้วย
0: ยินดีด้วยนะครับก็เป็นขวัญกำลังใจต่อไปแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องนี้จริงๆต่างประเทศโดยเฉพาะเนปาลรอบล่าสุดที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เนี่ยโอ้เขามีการเรียกร้องเงินชดเชยจากประเทศที่ก่อมลพิษมากที่สุดในโลกเนี่ยถึง120ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ประเทศไหนเหรอคะ
0: ก็จะมีสหรัฐอเมริกานั่นเองนะฮะใช่
1: อุ๊ยแต่ว่าล่าสุดเขาเจอนักเขาเจอคนที่รอดอ่ะพี่บอลเป็นผู้หญิงอ่ะ
0: โอ
1: ้คือระยะเวลาผ่านไปนานมากอ่ะแต่เขารอดอ่ะค่ะ
0: ครับ
1: หูมันเป็นอะไรที่มันปาฏิหาริย์มากเลยเนาะ
0: คือจริง
1: แล้วรู้สึกว่าแบบโหความหวังมันคืออย่าหมดหวัง
0: มันหลายวันมากแล้วอ่ะนะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงประเทศที่เขาเรียกร้องประเทศที่ก่อมลพิษเนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: มันก็จากหลากหลายประเทศมีฝั่งอเมริกามีแม้กระทั่งประเทศอย่างจีนนี่ก็มี
1: อ้าวขยับมาใกล้ๆนะตอนนี้กำลังจะหมดเวลาแล้วส่งกำลังใจให้กับเบตงยะลาแล้วกันเพราะล่าสุดมันมีควันไฟป่าอินโดนีเซียมาปกคลุมอีกแล้วค่ะโอ้เจอหลากหลายปัญหาเลยนะ
0: โอ้
1: ก็กระแสนี้ก็พัดไปหลายประเทศเลยค่ะไปมาเลเซียไปบรูไนไปสิงคโปร์ไปฟิลิปปินส์แล้วก็รวมมาถึงทางใต้ของไทยด้วย
0: ใช
1: ่ค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนะคะ3จังหวัดชายแดนใต้นะโดยเฉพาะเบตงกับยะลาที่ต้องเจอกับควันไฟป่าจากอินโดนีเซียค่ะ
0: ครับสวัสดีหมดเวลาแล้วนะครับบอลกับอุ้มลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งวันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลรัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจะทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก.ย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบซึ่งบางกรณีมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจสอบพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยทันทีโสพลบอกปันทินสวัสดิการไม่มีซื้อเองหลังโวยประชุมดึกสสไม่มีข้าวกินสภาไม่มีสวัสดิการให้ติงจะโดนประชาชนกล่าวหาอาสามาแล้วกินข้าวฟรีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ว่าได้วางกรอบการพิจารณาไว้3วันวันนี้ได้หารือกับรองประธานสภาทั้ง2คนเพื่อเตรียมขยายเวลาประชุมคาดว่าจะลากยาวเกินเที่ยงคืนแน่นอนและหากดึกเกินไปวันพรุ่งนี้อาจจะเข้าร่วมประชุมช้าลงส่วนความกังวลว่าจะล่าช้าไปจนถึงวันพฤหัสบดีหรือไม่นั้นเห็นว่าสามารถเร่งรัดให้เร็วขึ้นได้2ทางคือการขอให้ส.ส.อภิปรายในวาระไม่ใช่อภิปรายเหมือนวาระรับหลักการและให้วิปทั้ง2ฝ่ายหารือกันเพื่อตกลงเรื่องตัวแทนผู้ประยัติโดยเฉพาะกระทรวงสำคัญเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุขเพื่อให้การประชุมเสร็จตามกรอบ3วันส่วนกรณีที่นายปันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนเรียกร้องให้มีสวัสดิการอาหารเนื่องจากประชุมดึกนั้นนายโสพลกล่าวว่าเรื่องนี้วนกลับมาเป็นประเด็นเดิมที่สังคมเคยวิจารณ์ว่าผู้แทนกินข้าวฟรีซึ่งหากจัดสวัสดิการให้จะถูกกล่าวหาอีกว่าอาสามาทำงานแล้วยังกินข้าวฟรีจึงอยากขอความเห็นใจจากประชาชนในการมองบทบาทของนักการเมืองและขณะนี้กำลังศึกษาแนวทางแก้ไขแต่ในเบื้องต้นเรื่องนี้มีทางอยู่คือซื้อเองสวัสดิการไม่มีออสเตรเลียเดินหน้าคุมเข้มโซเชียลมีเดียรัฐบาลออสเตรเลียเสนอร่างกฎหมายใหม่ยกระดับความปลอดภัยในโลกออนไลน์โดยบังคับให้โซเชียลมีเดียเปิดทางเลือกการปิดการแนะนำเนื้อหาหรืออัลกอริทึมเพื่อรับชมเฉพาะโพสต์จากเพื่อนหรือผู้สร้างสรรค์ที่ติดตามแล้วเท่านั้นเป็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของออสเตรเลียหลังจากเมื่อปลายปีที่แล้วได้ออกกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นประเทศแรกของโลกและเป็นการเดินตามรอยกฎหมายบริหารดิจิทัลของสหภาพยุโรปหากแพลตฟอร์มใดไม่ปฏิบัติตามอาจต้องโทษปรับสูงกว่า 2,500 ล้านบาทโดยมีหน่วยงาน eSafety หน่วยกำกับดูแลความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของออสเตรเลียเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลกฎหมายดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
3: AI ที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานได้รวดเร็วหรือแม่นยำแต่ต้องโปร่งใสสามารถอธิบายและตรวจสอบการทำงานได้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่กีดกันคนบางกลุ่มและเมื่อเกิดผลกระทบต้องมีผู้รับผิดชอบพร้อมตรวจสอบแก้ไขและเยียวยาร่วมกันพัฒนาและใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะโครงการเรือฟริเกตเดินหน้าอนุมัติผลการคัดเลือกแล้วกองทัพเรือยืนยันโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือว่าภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงนามรับทราบเอกสารสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกตามที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือเสนอเมื่อวันที่4กันยายน

0: ล่าสุดปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนับเป็นความคืบหน้าที่สำคัญของโครงการจัดหาเรือฟริเกตซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือและขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระยะยาวกองทัพเรือตระหนักดีว่าโครงการจัดหาเรือฟริเกตเป็นโครงการที่ประชาชนและสังคมสนใจเนื่องจากเกี่ยวข้องทั้งความมั่นคงของประเทศการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการใช้งบประมาณแผ่นดินจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความถูกต้องคุ้มค่าความโปร่งใสและการดำเนินการที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนครม.เห็นชอบการร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางสปป.ลาวโดยอนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านดำเนินการตามขอบเขตของโครงการแหล่งที่มาของเงินทุนรูปแบบวิธีการและเงื่อนไขของการเงินสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนกว่า 1,783 ล้านบาทสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับคือผลประโยชน์ด้านการค้าชายแดนระหว่างไทยสปป.ลาวสามารถขยายโอกาสด้านการค้าระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางเนื่องจากลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างเมืองทั้ง2ได้อย่างน้อย 30-45 นาทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ของถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาผมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา 11:00-16:00 บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00-7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00-7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
6: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
7: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันอังคารค่ะวันอังคารที่8กันยายน2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะวันนี้ประเด็นข่าวต่างๆนะคะก็มาเริ่มกันที่ข่าวของโฆษกรัฐบาลกันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ครม.ก็มีมติเห็นชอบนะคะให้คุณเอกภพเพียรพิเศษนะคะเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะก็เป็นไปตามคาดแหละค่ะสำหรับโฆษกป้ายแดงคนนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ออกมาพูดถึงสไตล์การทำงานเลยนะคะหลังจากที่ครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบ

รอบเนี่ยบอกว่าการทำงานนะคะในฐานะโฆษกรัฐบาลเนี่ยจะเน้นเรื่องข้อมูลค่ะเรื่องข้อมูลที่มีความเข้มข้นรวมไปถึงความรวดเร็วแล้วก็ฉับไวในการให้ข้อมูลโดยจะให้ข้อมูลนะคะที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแล้วก็การทำงานของโฆษกนะคะจะไม่เน้นการโต้วาทีและไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่ว่าจะเน้นการตอบโต้นะคะด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงค่ะโดยทางนะคะคุณเอกภพเนี่ยก็บอกด้วยว่านายกเนี่ยนะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยควรจะทำงานเพื่อประชาชนค่ะไม่ว่าประชาชนจะเลือกหรือว่าไม่เลือกพรรคใดก็ตามโดยหน้าที่ของรัฐบาลนะคะก็คือการให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำก็คือหากเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็จะนำมาสื่อสารให้ประชาชนนั้นได้รับทราบค่ะแล้วก็แยกเรื่องนะคะการเมืองเนี่ยออกจากการทำงานเพื่อประชาชนแทนที่จะตอบโต้กันทางการเมืองเพราะว่าการตอบโต้ทางการเมืองเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ว่าจะช่วยกันนะคะประคับประคองความคิดแล้วก็ช่วยกันสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและก็ประชาชนหากเรื่องอะไรก็ตามนะคะที่ครม.เนี่ยจะนำไปปฏิบัติก็จะสื่อสารค่ะจะสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบแต่ถ้าว่าเรื่องไหนเนี่ยนะคะดำเนินการได้ดีแล้วเนี่ยก็จะสื่อสารกับประชาชนให้ได้รับทราบเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าเนี่ยนะคะพอเริ่มงานปุ๊บค่ะทางคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นทันทีเลยโดยเฉพาะกับกรณีความเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยขับไล่ทุนเทาต่างประเทศเนี่ยนะคะที่มาแอบแฝงทำธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะทางโฆษกรัฐบาลค่ะก็บอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของคุณสนธิเนี่ยหรือว่าใครก็ตามค่ะที่ออกมาตั้งประเด็นนะคะแล้วก็ให้ประเด็นด้วยชี้แนะเรื่องอะไรต่างๆในส่วนของรัฐบาลนะคะนายกครม.รวมไปถึงตนเองเนี่ยถือว่าต้องแสดงความขอบคุณในคำชี้แนะเรื่องต่างๆอย่างที่คุณสนธิเนี่ยออกมาให้ข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบทุนเทารัฐบาลก็ให้ความจริงจังแล้วก็ดำเนินการซึ่งก็คิดว่านะคะเป็นรัฐบาลแรกแล้วก็เป็นรัฐบาลเดียวที่ทำเรื่องทุนเทาเนี่ยเยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยึดทรัพย์หรือว่าการจดทะเบียนบริษัทและตรวจสอบซึ่งจะเห็นชัดว่ากิจการพวกนี้ลดลงนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ยังได้ดำเนินการในการเพิกถอนพื้นที่ของโนมินีและก็ต่างชาติค่ะที่ทำผิดในประเทศไทยซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยนายกนะคะก็ยังได้เซ็นเนรเทศออกนอกประเทศไปแล้วซึ่งตรงนี้ก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยทำไปเยอะละส่วนคดีต่างๆนะคะที่มีการโจมตีมาที่พรรคภูมิใจไทยหรือว่าคนในรัฐบาลซึ่งมันอยู่ในกระบวนการทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสวนะคะก็อยู่ในคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการรวมไปถึงเรื่องของเขากระโดงก็อยู่ในกระบวนการการฟ้องของศาลคือทุกอย่างในรัฐบาลที่เป็นประเด็นออกมานั้นล้วนแล้วแต่อยู่ในกระบวนการทั้งสิ้นซึ่งทางโฆษกรัฐบาลบอกว่าตนก็ไม่เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยหรือว่าคนที่อยู่ในองคาพยพพรรคภูมิใจไทยหรือว่าคนในรัฐบาลเนี่ยจะออกมากดดันหน่วยงานหรือว่าองค์กรหรือกระบวนการต่างๆให้มีการดำเนินการไปในอะไรที่ผิดคือผิดก็ว่ากันไปตามผิดถ้ามองในภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งใจทำอย่างกรณีเจอการโกงข้อสอบเข้ารับราชการซึ่งเราไม่ใช่คนทำแต่ว่าเป็นคนเจอเมื่อเจอแล้วก็สอบสวนแล้วก็นำไปสู่การจัดการแล้วก็ดำเนินการและเมื่อเสร็จแล้วก็เห็นว่ายังมีปัญหาทางกฎหมายก็ยังเห็นว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ครบวงจรก็ไปแก้ตรงนั้นซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะก็ต้องขอบคุณคนที่คอยติดตามงานและเข้าใจว่าที่ผ่านมาในหน่วยงานอาจทำไปแล้วและโดนแยกส่วนไปก็อาจจะโดนแยกส่วนกันไปทำให้ผู้ติดตามเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพรวมว่าได้ทำอะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่ะที่จะนำเอาภาพที่ทำมาเนี่ยมาสื่อสารแม้กระทั่งเรื่องของ Data Center ที่มีการพูดกันความจริงเนี่ยรัฐบาลทำมาก่อนแล้วเดือนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนายกก็ได้เซ็นตั้งคณะทำงานขึ้นมาและเพิ่งจะมีการประชุมกันไปอีกทั้งมีการปรับขออนุญาตการจองใช้ไฟซึ่งก็จะต้องมีการจ่ายค่ามัดจำตามจำนวนไฟเพื่อให้การไฟฟ้าเนี่ยไปเตรียมระบบก่อนโดยที่ไม่ต้องควักกระเป๋าของรัฐบาลหรือว่าองค์กรของรัฐที่จะต้องไม่ต้องไปลงทุนอะไรให้กับบรรดาผู้ประกอบการซึ่งในส่วนของกฎระเบียบก็ยังที่มันยังไม่มีความชัดเจนนะคะก็ต้องแก้ไขอันนี้ก็จะดำเนินการกันไปโฆษกเนี่ยนะคะก็ออกมาแจกแจงในประเด็นต่างๆแล้วค่ะที่เป็นปัญหากันอยู่ในเวลานี้เนี่ยนะคะและพอพูดถึงโฆษกแล้วทีนี้มาดูท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นการให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะพิเศษกับทางไทย PBS ค่ะโดยเฉพาะกับประเด็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยโดยบอกว่า

คือตอนดีกันอยู่เนี่ยก็ไม่เห็นพูดอะไรแบบนี้ก็เคยดีกันอยู่ให้ไปถามเนี่ยนะคะกับทางโตคุณสนธิก็แล้วกันค่ะว่าเคยขัดใจอะไรซึ่งนายกก็บอกว่าผมว่าทุกคนเนี่ยก็รู้กันหมดแหละว่าเรื่องอะไรแต่ผมได้พูดไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เหมือนกับที่ทางคุณสนธิเนี่ยได้พูดเอาไว้คือถ้าคนเราเนี่ยมันชั่วได้ขนาดนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้หรอกและบริหารราชการแผ่นดินมาถึง7ปีเข้าปีที่8เนี่ยคือถ้าจะเป็นคนช่วยแบบนั้นนะคะอย่างที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันก็คงจะเป็นผู้ที่เข้ามามีตำแหน่งบริหารบ้านเมืองไม่ได้คือเป็นไม่ได้เป็นอันขาดนะคะคือประชาชนเนี่ยจะให้โอกาสนั้นได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ที่จะเลือกตนเข้ามาและที่บอกว่านะคะที่มีการกล่าวหาเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีคือโอ้โหคือถ้าหากทำชั่วกันแบบนั้นกล่าวหากันแบบนั้นเนี่ยนะคะแล้วสามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดินได้เนี่ยคือต่อให้ใครไม่ทราบไม่รู้เนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยนะคะนายกเองบอกว่าตัวเองก็รู้ถ้าตัวเองเนี่ยมีความชั่วขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมก็มีวุฒิภาวะพอนะที่จะบอกว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่ที่ผมเนี่ยควรจะต้องอยู่คือเรื่องทุกเรื่องเนี่ยที่เขาพูดถึงเนี่ยมันก็ไม่ต่างไปจากคนอื่นพูดแต่ว่าหลักฐานล่ะหลักฐานเนี่ยอยู่ไหนคือไม่ใช่พูดแต่ว่าเชื่อผมเถอะคนนั้นยืนยันคนนี้ยืนยันซึ่งตอนนี้คนที่เขากำลังทำเรื่องนี้ให้มันปรากฏชัดเนี่ยก็มีอยู่นั่นก็คือองค์กรที่ต้องถือว่าเป็นองค์กรอิสระซึ่งเป็นคนที่ไม่มีอิทธิพลใดๆเนี่ยที่จะสามารถก็ไปแทรกแซงหรือว่าไปสั่งการอะไรได้เนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องสว.ที่มีการกล่าวหากันก็เป็นการดำเนินการมาตั้งแต่สมัยนั่นนะคะที่คุณอนุทินเนี่ยนะบอกเลยบอกว่ายังเป็นรองนายกอยู่เลยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่เลยก่อนที่จะถูกเขาเนี่ยเชิญออกจากการร่วมรัฐบาลในสมัยของนายกแพทองธารแล้วค่ะและนอกจากนั้นนะคะนายกเองค่ะยังมีการพูดถึงประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการอ้างอิงสถาบันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายกค่ะก็มีการตอบข้อสงสัยเนี่ยนะคะที่มีการกล่าวหาว่ามีการไปอ้างอิงสถาบันหรือว่าอ้างอิงเบื้องสูงในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนายกบอกเลยบอกว่าช่วยบอกสิว่าผมเนี่ยไปแอบอ้างตรงไหนตรงไหนที่ผมไปแอบอ้างการปฏิบัติหน้าที่นายกเนี่ยในทุกนโยบายของรัฐบาลหน้าที่หลักก็คือถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสนองโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ถวายงานในหน้าที่ที่มีเราไปอ้างตรงไหนทำตามทุกอย่างไม่ทำถวายสิบแปลกพอถูกถามต่อเนี่ยนะคะว่านายกเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดโดยตรงแต่ว่ามักจะมีภาพปรากฏอย่างเช่นการออกงานร่วมกันกับราชเลขานุการในพระองค์หรือว่าประชุมร่วมกันกับองคมนตรีอันนี้นายกก็ชี้แจงค่ะบอกว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกำหนดการไม่เคยนำเรื่องเบื้องสูงหรือว่าสถาบันมาแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือว่าใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินทุกอย่างเนี่ยดำเนินการไปตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้คืออยู่ดีๆเนี่ยผมจะไปประชุมกับท่านองคมนตรีได้ไหมถ้าผมไม่มีกำหนดการที่เชิญผมไปร่วมประชุมด้วยคืออยู่ดีๆเนี่ยผมจะไปกับท่านราชเลขานุการในพระองค์เนี่ยได้ไหมถ้าผมไม่มีกำหนดที่จะให้ผมเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของคณะเดินทางและนายกยังย้ำด้วยนะคะว่าไม่มีทางที่จะโทรไปร้องขอเพื่อไปร่วมงานหวังที่จะให้มีภาพเนี่ยติดตัวเองไปด้วยแล้วทำให้ประชาชนเห็นว่าใกล้ชิดกับทางราชสำนักซึ่งนายกยังบอกอีกด้วยนะคะว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนค่ะตามคันลองประชาธิปไตยพรรคภูมิใจไทยนั้นได้จำนวนส.ส.เนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งครั้งที่แล้วก็มาด้วยเสียงข้างมากของสภาและไม่มีตรงไหนแอบอ้างหรือว่าใช้บารมีของสถาบันเนี่ยมาช่วยเหลือทำไมผมจะไม่รู้ที่สูงที่ต่ำผมต้องรู้มากกว่าคนอื่นซะด้วยซ้ำนี่แหละค่ะเป็นคำอธิบายของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะหลังจากที่มีข้อกล่าวหาต่างๆออกมาเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันค่ะมาดูกันกับในอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะคะที่ถูกพูดถึงกันมากเลยนั่นก็คือความคืบหน้าในการตรวจสอบประเด็นสุสานของชาวยิวนะคะปรากฏว่าวันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสวรรณชวีก็พูดในประเด็นเอาไว้นะคะเกี่ยวกับความคืบหน้านะคะในการตรวจสอบเนี่ยว่าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นได้มีการออกหนังสือให้ย้ายนะคะให้ย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วซึ่งจะมีการย้ายออกเนี่ย3จาก4ส่วนอีก1ร่างเนี่ยนะคะขอเวลาในการพิสูจน์ค่ะว่ามาในระยะเวลาที่มีใบอนุญาตหรือไม่ถ้าเป็นหลังจากปี66เนี่ยนะคะถ้าเป็นหลังจากปี66นี่ก็ต้องย้ายร่างออกไปซึ่งไงก็ตามที่แห่งนั้นเนี่ยคงไม่ใช่สุสานอีกต่อไปซึ่งระยะห่างของแหล่งน้ำและถนนเนี่ยมันผิดข้อบังคับชัดเจนโอ้โห

เองล่ะคะถึงขนาดต้องมีการย้ายออก3จาก4ร่างเลยนะคะส่วนอีก1ร่างเนี่ยขอเวลาในการพิสูจน์ก่อนทางรัฐมนตรีพลพียังบอกอีกด้วยนะคะว่าในส่วนสุสานในพื้นที่ถนนเจริญกรุงในกรุงเทพมหานครที่มีชาวอิสราเอลนะคะถูกนำไปฝังอยู่ทั้งหมดใน49หลุมซึ่งมีความเชื่อมโยงกันกับพื้นที่อีกสุสานหนึ่งค่ะที่ใช้กำแพงกั้นเฉพาะของชาวยิวอันนี้ทางรัฐมนตรีบอกว่าก็ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะไปตรวจสอบข้อมูลแล้วล่ะค่ะว่าสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าซึ่งการใช้กำแพงกั้นเนี่ยนะคะจะแบ่งพื้นที่สุสานค่ะออกเป็น2แปลงด้วยกันคือแปลงนึงเนี่ยมีใบอนุญาตกับอีกแปลงนึงอาจจะไม่มีก็ได้กำลังให้กระทรวงมหาดไทยในตรวจสอบซึ่งรัฐมนตรีพลพีก็บอกเลยบอกว่าตนได้ให้ตรวจสอบสุสานทั่วประเทศเลยจากรายงานนะคะที่ได้รับก็พบว่าสุสานและชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,200 แห่งก็อยู่ระหว่างการขอรายละเอียดนะคะจากแต่ละที่แหละค่ะว่าหมดอายุหรือไม่และใครเป็นคนขอพร้อมกับแยกเลยนะคะว่าเป็นของศาสนาอะไรบ้างและขณะเดียวกันค่ะในวันที่10กันยายนที่จะถึงเนี้ยทางคุณพลพีจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะไปติดตามความคืบหน้าของสุสานนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างและทางรัฐมนตรีพลพียังชี้แจงด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะถึงกรณีที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาทำสุสานว่าบริษัทการชาบัตมีผู้ถือหุ้นนะคะหรือว่าผู้ก่อตั้งบริษัทเนี่ยทั้งหมด3คนเป็นคนอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้รวมไปถึงชาบัตที่ภูเก็ตด้วยนะคะซึ่งตนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีการขยายเครือข่ายตรวจสอบชาวอิสราเอลที่คาดว่าอาจจะเป็นโนมินีหรือว่าทำผิดกฎหมายอยู่แล้วซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่น่าสงสัยค่ะก็คือที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมไปถึงแปลงนะคะที่มีการสร้างชาบัตที่สุขุมวิทในกรุงเทพด้วยนะคะก็ยืนยันว่าจุดไหนที่ผิดกฎหมายแล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะและนะคะคุณพลพีเองยังบอกอีกด้วยนะว่าในวันที่15กันยายนนี้หลังจากการประชุมครม.ทางกระทรวงมหาดไทยนะคะปปท.ปปง.ดีเอสไอสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะจะร่วมหารือกันถึงวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของทุนเถ้าสแกมเมอร์แล้วก็โนมินีหลังจากนั้นก็จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีให้ได้รับทราบและพอผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีคุณสนธิ นะคะประกาศทวงคืนแผ่นดินไทยจากชาวยิวคุณพลพีก็บอกว่าเห็นว่ามีการขับเคลื่อนทางการเมืองเรื่องนี้อยู่นะคะแต่นะคะในประเด็นเนี้ยเมื่อฟังเนื้อหาแล้วก็มีการเมืองในส่วนอื่นด้วยตนก็ขอสื่อสารไปยังประชาชนว่าไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายกเนี่ยให้ความจริงจังในเรื่องนี้มากและก็พิสูจน์อยู่แล้วในทุกภารกิจที่เราได้ดำเนินการแต่ย้ำเลยว่าเราไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ชาติใดชาติหนึ่งแต่ว่าได้ตรวจสอบทั้งหมดอย่างเช่นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งตนก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับรองผบ.ตร.เมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็มีการจับกุมผู้กระทำความผิด12ชาติไม่ใช่แค่ชาติใดชาติหนึ่งและก็หลังจากนี้เนี่ยนะคะภารกิจของทางกระทรวงมหาดไทยแล้วค่ะเกี่ยวกับใบอนุญาตสถานประกอบการผับที่ผิดกฎหมายมีการขายยาเสพติดหรือว่าเปิดให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไปใช้บริการเนี่ยก็พบว่ามีของคนไทยด้วยนะคะอันนี้แสดงให้เห็นว่าทางกระทรวงเองก็ไม่ได้พุ่งเป้าแต่ต่างชาติเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่าบังเอิญเนี่ยว่าพอลงไปในพื้นที่ภาคใต้มันมีความเชื่อมโยงกันหมดค่ะก็เลยดูเหมือนว่าเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากของชาวต่างชาติซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็จะมีการดำเนินคดีต่อไปพอถามถึงกรณีที่พบชาวอิสราเอลเนี่ยไปซื้อที่ดินในจังหวัดปัตตานีเกี่ยวข้องกับการทำสุสานหรือไม่ทางคุณพลพีก็ยอมรับนะคะว่าชาวอิสราเอลเนี่ยไปซื้อที่ดินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วค่ะซึ่งก็ได้พูดคุยกับส.ส.หลายคนนะคะที่อยู่ใน3จังหวัดใต้และเตรียมจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็มีรายงานกันออกมาเนี่ยนะคะว่าวันนี้ค่ะที่กระทรวงต่างประเทศคุณศิริศักดิ์พงษ์เกตแก้วนะคะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยค่ะหลังจากการหารือร่วมกันนะคะกับทางเอกราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าวันนี้ได้มีการพูดคุยแล้วก็หารือกันก็เรียกว่าเป็นการคุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะโดยประเด็นที่พูดคุยก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความกังวลและความห่วงใยของคนไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยหลายคนค่ะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็บางส่วนเนี่ยเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยกรณีเนี่ยนะคะที่ชาวอิสราเอลเนี่ยเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยและก็อยู่เป็นระยะยาวและมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายไทยเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวก็ได้ชี้แจงไปกับทางทูตอิสราเอลนะคะว่าในกรณีเหล่านี้เราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะแต่ไม่ได้เป็นการละเมิดหรือว่าเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลเพราะไม่ว่าใครก็ตามค่ะที่เป็นชาวต่างชาติหากกระทำผิดกฎหมายไทยก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยจะเห็นได้จากมีการออกคำสั่งในประเทศนะคะชาวอิสราเอล1คนแล้วก็ชาวฝรั่งเศส1คนส่วนกรณีนะคะชาวอิสราเอลค่ะที่

เดินทางมาเที่ยวในไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่ายาวก็ตามและมีพฤติกรรมบางอย่างนะคะที่กระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยเฉพาะนะคะที่จังหวัดพังงาแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยที่มีการรวมตัวกันของชาวอิสราเอลเป็นชุมชน

0: ก็ต้องเคารพประเพณีค่านิยมของประเทศนั้นๆเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วกระทบกับความรู้สึกของคนไทยแต่ว่าไม่ได้เหมารวมว่าเป็นการกระทำของชาวอิสราเอลทั้งหมดซึ่งในนะคะทางทูตอิสราเอลนะคะประจำประเทศไทยเองก็รับทราบปัญหาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วค่ะก็มีการลงพื้นที่ไปชี้แจงแต่ว่าสำหรับเนี่ยนะคะทางคุณศิริศักดิ์เองเนี่ยก็มองว่าการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับค่ะทำให้มันเข้มข้นขึ้นและจะต้องร่วมมือกันเพราะถ้าหากว่าไม่ทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเพราะว่ายังมีความร่วมมือกันหลายด้านทั้งการเกษตรแรงงานไทยนะคะที่ส่งไปยังอิสราเอลกว่า 60,000 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ทันท่วงทีละค่ะและพอพูดถึงเรื่องของปัญหาชาวอิสราเอลเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้เกี่ยวกับกรณีความขัดแย้งบนเกาะสมุยและทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะคะที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็เมื่อวานก็มีคำสั่งเนรเทศนะคะชาวฝรั่งเศสคือนายเควินดิมิโนเนี่ยนะคะเจ้าของสวนสัตว์หลังจากที่นายกลงนามในคำสั่งเนรเทศนะคะปรากฏว่าในวันนี้ค่ะหลังจากที่มีคำสั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยก็พบว่านายเควินเนี่ยขับรถนะคะเข้าไปจอดไว้ที่สวนสัตว์แล้วก็ออกมายืนมองรอบด้านหน้านะครับบริเวณรอบด้านหน้าเนี่ยจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครพบตัวในเควินอีกเลยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สุราษฎร์เนี่ยก็กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะคะเพราะว่าคำสั่งนิรเทศก็ออกมาแล้วคือถ้าว่าเจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวในเควินได้จะนำตัวไปฝากขังค่ะเอาไว้ที่สภ.บ่อผุดเพื่อรอขั้นตอนในการส่งกลับประเทศซึ่งก็เป็นการแยกสถานที่ควบคุมตัวนะคะคนละแห่งกับคู่กรณีคือนายยาคอฟนะคะชาวอิสราเอลที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สภ.เกาะสมุยก่อนหน้านี้อ่ะอันนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการกระทบกระทั่งหรือว่าความขัดแย้งที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างทั้งสองคนนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองก็มีการแจกแจงนะคะประเด็นการเนรเทศชาวฝรั่งเศสในเควินนี้ด้วยนะคะที่บอกว่าต้องออกคำสั่งเนรเทศเนี่ยเป็นเพราะว่ามีพฤติการที่กระทบกับความสงบและก็สร้างความแตกแยกค่ะก็ออกมายืนยันนะคะว่าคำสั่งที่ออกมาเนี่ยใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกสัญชาตินะคะก็เป็นคำอธิบายออกมาจากทางด้านของกระทรวงมหาดไทยแล้วค่ะเอาล่ะจากประเด็นนะคะเรื่องของอิสราเอลค่ะเราก็มาว่ากันต่อตามกันต่อกับความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นก่อนที่กกต.เนี่ยจะมีการตัดสินใจนะคะว่าจะดำเนินการยังไงต่อกับประเด็นเรื่องคดีหัวสว.ปรากฏว่าเนี่ยนะเริ่มจะมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางด้านของพรรคประชาชนค่ะเพราะว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยมีการโพสต์ข้อความนะคะผ่าน Facebook ระบุว่าวันที่13กันยายนนี้นะคะก่อนที่กกต.เนี่ยจะมีมติในคดีโกงสว.ชวนทุกคนค่ะร่วมเดิน11กิโลเมตรกดดันกกต.จากหน้าไอลอว์นะคะตอน10โมงไปถึงหอศิลป์นะคะในช่วงเย็นค่ะอ่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่นอกเหนือจากไอลอว์ที่จะออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะทางด้านของพรรคประชาชนก็มีกิจกรรมเพื่อกดดันนะคะกับทางกกต.ด้วยเช่นเดียวกันละค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันพอพูดถึงเรื่องของม็อบเนี่ยวันนี้ก็ยังมีความเห็นนะคะตามกันออกมาจากทั้งคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะแล้วก็ยังมีความเห็นออกมาจากทางด้านนะคะของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาด้วยเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อตามกันต่อในเบรกหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆให้ได้ตามกันอีกหลากหลายประเด็นว่ากันต่อเบรกหน้าแล้วกันนะคะช่วงนี้ได้เวลาต้องพักแล้วเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ฟัง
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 112

0: 1-800-284-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: ค่ะ 16:32 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะแล้วก็เบรกที่2นี้ก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะก่อนที่จะได้อัปเดตข่าวสารต่างๆกันนะคะก็จะมีนี่คนแรกเลยที่ส่งข้อความกันมาแน่นอนคุณสุภชัยที่ดินนะมาก่อนเป็นคนแรกเลยแล้วก็ตามมาด้วยคุณออดนะคะที่เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะเช่นเดียวกันกับคุณติ๋วด้วยนะคะที่สวัสดีเด้งกับเล็กเข้ามาส่วนคุณซีค่ะคุณซีบอกว่ามืดมาแล้วฝนจะตกทุกวันเลยก็ช่วงนี้หน้าฝนนะแล้วก็กรมอุตุเขาจะเตือนยาวเลยนะคะเพราะนั้นก็ต้องเจอฝนกันหน่อยนี่ยังดีนะภาคเหนือเนี่ยเจอหนักนะคะคุณชิคเก้นค่ะส่งสติกเกอร์ทักไทยเข้ามาแล้วก็มีคุณชนกนะคะคุณชนกเนี่ยก็บอกว่าเย็นนี้รับฟังที่อยุธยานะคะเสียงชัดสดใสมีพลังเหมือนเดิมโอ้ยนี่ๆเสียงดีด้วยนะแสดงว่าเสียงสดใสนะสำหรับที่อยุธยานะคะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะไปไกลก็ยังฝากกันอยู่ยังติดตามกันอยู่นะคะคุณใบเตยค่ะเข้ามา Happy Tuesday นะคะคุณทิมมี่ค่ะก็เข้ามาสวัสดีทักทายเด้งกับเล็กบอกว่าไม่ใช่แค่นักวอลเลย์บอลทีมหญิงนะที่เก่งเมื่อวานทีมชายไทยก็เอาชนะเกาหลีแบบสุดมันเลย3-2เซตค่ะผ่านเข้ารอบชิงแชมป์เอเชียด้วยก็ขอให้ทะลุรอบรองเลยนะวันนี้เจอกับไต้หวันเป็นกำลังใจค่ะจากคุณทิมมี่มาต่อที่คุณวิชาญตะลิ่งชันคุณวิชาญตะลิ่งชันนะคะวันนี้ส่งอวยดอกคูณสายรุ้งให้ดูนะแล้วก็เฟื่องฟ้าแล้วก็มะม่วงหาวมะนาวโหมาให้ดูด้วยเนี่ยชอบมากเลยมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงเนาะกินได้ใช่ไหมแล้วก็มาต่อที่คุณชูศักดิ์ค่ะคุณชูศักดิ์วันนี้คุณชูศักดิ์เข้ามาสวัสดีวันอังคารนะคะชมพูหวานแหววมาเลยคุณธีรพงศ์ค่ะคุณธีรพงศ์วันนี้ส่งอุ้ยขนมสอดไส้ส่งขนมสอดไส้มาให้ดูบอกว่าเป็นขนมไทยโบราณที่หาทานยากว่าไปก็ยังหาทานได้อยู่นะหลายร้านเลยที่ขายนะแล้วก็เข้ามาสวัสดีวันอังคารด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคุณธีรพงศ์คะคุณปองพลค่ะเข้ามาทักทายสวัสดีเด้งนะคะบอกว่าไม่ได้ทักทายมานานนั่นสิหายไปไหนแต่ว่าก็ยังฟังทุกวันนะวันนี้ทักทายหน่อยเดี๋ยวคุณเด้งลืม ขอบคุณค่ะอ้าวคุณลีเอาเคบอกว่าฝนตกแล้วที่ไหนเอ่ยคะคุณลีคะบอกมาด้วยแจ้งด้วยที่ไหนฝนตกแล้วหนักไม่หนักยังไงแจ้งกันมาด้วยนะมาต่อค่ะคุณผู้ฟังมาต่อกันกับประเด็นข่าววันนี้เนี่ยนะคะที่เป็นประเด็นกันออกมาอย่างที่เกริ่นๆกันเอาไว้นะว่ายังมีความเห็นออกมาจากทั้งคุณวราวุฒิศิลปะอาชาแล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนะคะมาดูกันที่คุณสุชาติก่อนแล้วค่ะคุณสุชาติก็บอกเอาไว้คุณลีเอาเคเคแจ้งมาแล้วบอกว่าฝนตกแถวหัวลำโพงนะคะแสดงว่าพระราม4เลยสิเนี่ยฝนตกนะอ่ะคุณสุชาติบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าได้รับทราบข่าวนะคะผ่านทั้งสื่อแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุมกันไปปล่อยตัวบางคนที่อยู่ในเรือนจำออกมาโดยตนเนี่ยมาเป็นผู้แทนครั้งแรกเมื่อปี54ซึ่งเป็นช่วงที่มีสถานการณ์ชุมนุมทุกสีทุกเหล่าในตอนนั้นเนี่ยประเทศมีความสับสนมากซึ่งเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วและเราจะย้อนกลับไปแบบ20ปีก่อนก็ให้ประชาชนเนี่ยช่วยตัดสินใจคุณสุชาติบอกนะคะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่มีโหวตเตอร์จำนวน5,200,000คนแต่ว่าพรรคการเมืองอื่นนะคะอย่างเช่นพรรคประชาชนเนี่ยมี8,100,000คนส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยมี4,600,000คนก็ต้องถามกลับว่าคนที่รักแล้วก็เป็นโหวตเตอร์ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีแค่เพียงเท่านี้เองส่วนที่เหลือก็ไม่ใช่โหวตเตอร์พรรคภูมิใจไทยที่มีจำนวนมากกว่าเพราะฉะนั้นจะให้คนที่รักเราหมดเนี่ยก็คงไม่ใช่แล้วก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องอยู่ในหลักกฎหมายแล้วก็ประชาธิปไตยก็ต้องยอมรับเสียงข้างมากแล้วก็ย้ำด้วยนะคะบอกว่ารัฐบาลอนุทินเนี่ยตั้งด้วยความชอบธรรมมีผู้แทนราษฎรมากที่สุดรวมกันกับพรรคร่วมอื่น

ที่รวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาคุณสุชาติก็บอกว่าทุกคนเนี่ยมี1สิทธิ์1เสียงนะคะเมื่อ1สิทธิ์1เสียงของเราแต่ละคนเนี่ยรักใครชอบใครไม่มีใครรู้ได้ราบใดที่เราเลือกพรรคที่ชอบมาเป็นรัฐบาลแล้วแล้วเกิดมีคนที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็มีมากกว่าอยู่แล้วถ้าหากรวมกันมาพูดอะไรทำนองแบบนี้แล้วประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีเลือกตั้งทุกปีหรือว่าทุกๆ6เดือนหรือเปล่าก็ต้องให้โอกาสการทำงานด้วยอย่าลืมว่ารัฐบาลเนี่ยเรามาด้วยความชอบธรรมจากการเลือกตั้งคุณสุชาติยังบอกอีกนะคะว่าการทำงานแบบนี้ต้องแยกเป็น2เรื่องค่ะก็คือ1เลือกตั้งโดยหลักของประชาธิปไตยและมีเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลกับ2ค่ะการเลือกตั้งเพิ่งจะผ่านพ้นมาเพียงไม่กี่เดือนรวมทั้งการจัดตั้งรัฐบาลเราก็ทำกันทุกวันผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มันจะกระทบกับรัฐบาลไหมคุณสุชาติก็บอกว่าเป็นเรื่องของบรรยากาศการลงทุนมากกว่าเพราะรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการทุจริตหรือว่าการบริหารราชการแผ่นดินโดยผิดพลาดอย่างร้ายแรงแต่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศการลงทุนทั้งที่นายกและก็รัฐมนตรีหลายคนเนี่ยเดินสายไปต่างประเทศในการดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศซึ่งทั่วโลกตอนนี้ต้องนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเวลาของการระบาดโควิดเพราะว่าไทยเองก็ได้เปรียบมากกว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยฟื้นตัวเร็วกว่าและวันนี้เราจะนำปัญหาความไม่พอใจในประเทศเข้ามาแล้วบรรยากาศการลงทุนล่ะจะเป็นยังไงคุณสุชาติก็บอกเลยบอกว่าใครจะคิดอะไรก็เป็นสิทธิ์แต่ตนเนี่ยในฐานะที่เป็นส.ส.ที่เพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งมาแล้วก็เคยผ่านบรรยากาศที่จะต้องลาประชุมสภาในสมัยประชุมที่รัฐสภาเก่าเนี่ยที่เวลาประชุมก็จะต้องฟังเสียงว่าจะมีใครบุกเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าต้องมาคอยดูประตูทางออกเนี่ยตลอดเวลาบรรยากาศแบบนี้มันสนุกเหรอซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณยิ่งลักษณ์ตนต้องนอนที่สภาจนเช้าแล้วต้องตื่นมาแปรงฟันเพื่อที่จะโหวตบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยมันจะกลับมาอีกเหรอมันไม่ใช่เรื่องสนุกค่ะส่วนด้านของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นความเคลื่อนไหวนั่นนะคะออกมาพูดถึงประเด็นความเคลื่อนไหวในเรื่องของม็อบนี้ด้วยนะคะโดยคุณวราวุฒิค่ะก็บอกว่าการเปรียบเทียบนะคะระหว่างระบอบทักษิณและระบอบสีน้ำเงินเนี่ยระบอบใดเนี่ยน่ากลัวกว่ากันคือส่วนตัวคุณวราวุฒิบอกว่ามองว่ามันไม่มีระบอบมันมีเพียงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและก็ต้องยอมรับว่าแต่ละพรรคการเมืองและผู้นำในแต่ละห้วงเวลาเนี่ยก็มีลักษณะสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันออกไปส่วนการที่ออกมาระบุว่าระบอบนั้นระบอบนี้เนี่ยคนไทยอยู่ภายใต้ระบอบเดียวคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพอถามว่ามีอะไรฝากถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะลงถนนไหมทางคุณวราวุฒิค่ะก็บอกว่าขออย่าให้ก่อความเดือดร้อนกับประชาชนค่ะท่านจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแสดงความเห็นยังไงขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่าทำให้มีความเดือดร้อนต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างนะคะนี่ก็เป็นความเห็นของทางคุณวราวุฒิเนี่ยนะคะในขณะที่ค่ะทางด้านของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรออกมาพูดถึงกรณีคดีหัวสวนะคะของกกต.ในการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องต่อศาลฎีกาในวันที่14นี้นะคะว่ากกต.เนี่ยคุณจะใช้เวลาอย่างเต็มที่ค่ะในการพิจารณาสำนวนให้รอบคอบที่สุดแม้ว่าจะมีการสรุปความเห็นนะคะกับผู้ใต้บังคับบัญชามาแล้วก็ตามแต่ว่าก็ควรจะพิจารณาแต่ละกรณีค่ะว่าเป็นยังไงและเท่าที่ประเมินนะคะจากรายละเอียดมติของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26กับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดหรือว่าข้อโต้แย้งในชุดที่36และก็ความเห็นของเลขากกต.เนี่ยถ้าคุณสมชัยเองก็เชื่อนะคะว่าแนวโน้มในวันนั้นวันที่14เนี่ยจะมีการสั่งฟ้องค่ะไปยังศาลฎีกาเฉพาะสว.จำนวนหนึ่งและก็บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งแต่คงไม่มีการฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเลยแม้แต่รายเดียวก็เลยอยากจะเตือนว่าควรพิจารณาให้รอบคอบไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยภัยจะกลับมาที่ตัวกกต.เองส่วนเหตุผลเนี่ยที่ตนเชื่อว่ากกต.จะไม่สั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้ง21คนเพราะถ้าหากว่าดูจากมติของคณะชุดที่26เนี่ยจะเห็นเลยว่าทั้ง21คนเนี่ยซึ่งมีทั้งส.ส.รัฐมนตรีแล้วก็กรรมการบริหารพรรคมีความผิดทั้งหมดแต่พอมาถึงในชั้นความเห็นของเลขากกต.เนี่ยกลับยกคำร้องทั้งหมดทั้ง21คนในขณะที่คณะอนุวินิจฉัยเนี่ยนะคะในชุดที่36ก็มีความเห็นยกคำร้องทั้งหมดอยู่แล้วจึงมีแนวโน้มสูงมากที่จะยกคำร้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้ง21คนทางด้านตัวคุณสมชัยเองก็เลยบอกว่าอยากจะแนะนำกกต.เนี่ยนะคะในฐานะที่เคยทำงานที่กกต.มาก่อนเนี่ยว่าขอให้พิจารณาให้ดีหากจะยกคำร้องบางคนก็ไม่มีปัญหาแต่ขอให้ดูคนที่มีหลักฐานการกระทำความผิดชัดเจนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเกิดเรื่องแน่

ก็อยากให้ทำงานอย่างละเอียดรอบคอบและสามารถชี้แจงต่อประชาชนได้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา157ไหมทางคุณสมชัยก็บอกเลยบอกว่ามีคนเตรียมจะแจ้งความอยู่จำนวนมากแล้วและก็เชื่อว่าคนที่มีเอกสารการประชุมเนี่ยมีมากกว่า100คนไม่ใช่มีแค่ตนเพียงคนเดียวส่วนกรณีที่มีสวบางคนเนี่ยอ้างว่าไม่ได้เห็นหรือว่าไม่ได้อยากเป็นสวแต่ว่ามีคนช่วยเนี่ยอันนี้คุณสมชัยก็บอกว่าเป็นการตีกรอบความเห็นของคณะชุดที่36ซึ่งเป็นการตีความที่ผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมายค่ะคือถ้าว่ากกต.ยึดเอาแนวทางเนี้ยก็จะต้องรับผิดชอบและคณะอนุชุดที่36ที่ลงมติก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยและสำหรับกรณีนะคะที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมจัดการชุมนุมถ้าว่ามติการสั่งฟ้องคดีหัวสวนั้นเป็นไปตามแนวทางของคณะชุดที่36อันนี้คุณสมชัยเองนะคะก็บอกว่าขึ้นอยู่กับมวลชนแล้วค่ะว่าถึงคราวจำเป็นหรือเปล่าแต่ตนไม่สนับสนุนให้ลงถนนเพราะอาจจะเกิดสถานการณ์ที่รุนแรงและควบคุมไม่ได้หากอยู่ในขอบเขตนะคะเช่นทำภายใต้กรอบกฎหมายโดยสงบที่สุดไม่มีเวทีหรือว่าเครื่องเสียงอันนี้ก็น่าจะดีกว่าอย่างการเคลื่อนไหวของไอลอว์ที่จะเดินขบวนในวันที่13กันยายนจากลาดพร้าวเนี่ยไปที่มาบุญคลองก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวโดยสงบนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ยังมีความเห็นออกมาเนี่ยนะคะจากทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมค่ะที่ออกมาพูดถึงทิศทางนะคะการลงมติร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายนะคะในวาระ 2-3 แล้วค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่างบปี70ในสมัยแรกที่ทำเนี่ยตนเป็นรองนายกของกระทรวงที่ตนกำกับดูแลก็มาจากแผนในขณะนั้นและในชั้นของกรรมธิการที่มีการตัดออกไปบางส่วนเนี่ยก็ยังคงเป็นแผนส่วนใหญ่ที่ทำมากับมือคือถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเกเรเพราะฉะนั้นการโหวตแบบรายมาตราเนี่ยที่ผ่านมาก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของตนทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามเนี่ยนะคะว่าก่อนหน้านี้พรรคกล้าธรรมเองก็โหวตงดออกเสียงในพระราชกำหนดเงินกู้400ล้านถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกแล้วก็มีโอกาสที่จะร่วมรัฐบาลใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัสก็ตอบเลยนะคะบอกว่าเรื่องของการเงินการคลังเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่มีต่อประชาชนเราก็ต้องละเอียดในตรงนี้ในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรต้องละเอียดอย่าทำอะไรเพื่อความสะใจและพอถามเลยค่ะบอกว่าพรรคกล้าธรรมเนี่ยจะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเรื่องแบบนี้ยังไม่ถึงเวลาค่ะถึงเวลาค่อยว่ากันเพราะถามว่ามีสัญญาณที่รัฐบาลเนี่ยจะเชิญพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรือยังทางร้อยเอกธรรมนัสก็ตอบแบบทีเล่นทีจริงนะคะว่ากระแสข่าวลือแล้วก็หัวเราะค่ะแล้วพอถามนะคะว่านายกเนี่ยมีการพูดคุยหรือว่าทับทามให้เข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรือยังร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าตนยืนยันแบบเดิมว่าตนกับท่านนายกเนี่ยเป็นเพื่อนกันการพบปะการประสานงานบางเรื่องหากเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินและประชาชนก็ต้องยอมรับว่าผมทำเราอย่าปฏิเสธความจริงเลยเพราะถามว่ามีการวิจารณ์นะคะว่าพรรคกล้าธรรมเนี่ยเป็นฝ่ายคอยเป็นจริงหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสนะคะผู้ฟังคะก็บอกเลยบอกว่าเวลาถามคำถามนี้ตนก็ตอบเหมือนเดิมเราทำหน้าที่ตามที่เราเนี่ยได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนคือบางเรื่องที่ไม่ควรจะตีไม่ควรที่จะตีรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ควรและสำคัญที่สุดก็คือรัฐบาลเนี่ยเพิ่งเข้ามาทำงานไม่นานเข้ามาทำงานได้ไม่กี่เดือนก็ต้องให้โอกาสตนยืนยันเหมือนเดิมและพอถามว่ามีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์นะคะว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะไปไม่รอดค่ะด้วยมรสุมทางการเมืองอันนี้ร้อยเอกธรรมนัสก็ย้อนถามเลยบอกว่าอะไรเหรอครับที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยไปไม่รอดและในฐานะที่ตนเนี่ยเป็นรัฐบาลมาตลอดและมีบางช่วงที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลตนก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกกระแสตีแรงมาตลอดแต่ตนก็อยู่รอดปลอดภัยมาตลอดเพราะฉะนั้นกระแสเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะพิสูจน์อะไรกันได้ต้องพิสูจน์ที่ฝีมือแล้วก็การทำงานค่ะอ่ะนี่ก็เป็นท่าทีของทางร้อยเอกธรรมนัสนะคะที่ออกมาเปิดเผยสัมพันธ์นะคะกับทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะคะว่ายังเป็นเพื่อนงานเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะประสานงานกันได้นะคะเพื่อประโยชน์ของประเทศค่ะแต่ว่าไม่ได้ตอบนะเรื่องของดีลน้ำเงินเขียวนะคะว่าจะมีหรือไม่ยังไงก็พร้อมที่จะให้โอกาสนะคะรัฐบาลในการทำงานค่ะหลังจากที่เพิ่งเข้ามาบริหารงานได้ไม่กี่เดือนนะคะอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นท่าทีของพรรคกล้าธรรมทีนี้เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะวันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็มีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งนั่นก็คือในการประชุมครม.นะคะที่มีคุณพิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้มีมติเห็นชอบค่ะให้รับโอนนะคะคุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำบริหารระดับสูงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

0: รีนะคะโอ้โหวันนี้ก็เลยเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ว่ากันว่ายังไม่มีการเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ด้วยเนื่องจากว่าต้องรอให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนเก่าเนี่ยพ้นจากตำแหน่งโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายซะก่อนค่ะเอาละค่ะคุณเล็กวาสนานานุ่มมาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของกองทัพเรือนะที่รอกันมาหลายเดือนนะก็คือเรื่องของฝนเรือฟริเกตนะฮะแม้ว่าวันนี้โฆษกกองทัพเรือจะบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยผลได้เพราะว่าต้องรอให้มีการอุทธรณ์ภายใน7วันแล้วก็จะแถลงวันที่18กันยายนนี้ก็ตามนะแต่ว่าตามระเบียบแล้วเนี่ยกองทัพเรือต้องมีการออกประกาศนะว่าได้เลือกแล้วนะซึ่งประกาศของกองทัพเรือก็ได้มีการออกมาแล้วนะว่าได้เลือกบริษัทฮันวาโอเชียนจากเกาหลีใต้นะก็เช่นที่ล่ำลือกันมายาวนานนั่นแหละนะก็เป็นฮันวาซึ่งก็ชื่อเดิมเขาก็คือดาวูนะเขาซึ่งเคยต่อเรือหลวงภูมิพลให้เราก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอนะว่า18กันยายนเนี่ยนะคะทางโฆษกกองทัพเรือและคณะเนี่ยก็จะเปิดแถลงชี้แจงนะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องตอบทุกคำถามที่มีข้อสงสัยโดยเฉพาะที่ร่ำลือกันว่าการที่ชนะเนี่ยเพราะว่าบริษัทอื่นอีก5บริษัทเนี่ยถูกปัดตกคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยจริงหรือเปล่านะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ย7วันก็เป็นห่วงที่เปิดให้บริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นตุรกีสเปนสิงคโปร์เกาหลีใต้ฮุนไดด้วยกันเองเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะฮะซึ่งขั้นตอนนะแต่ยังไงก็ตามกองทัพเรือเนี่ยพยายามจะเร่งให้ทุกอย่างจบภายในเดือนกันยายนนี้เพราะผบ.ทร.เนี่ยจะเกษียณพอจะเกษียณต้องเซ็นสัญญาก่อนจะเกษียณอย่างน้อยก็เซ็น28กันยา29กันยาหรือวันจะเกษียณเลยก็ได้นะแต่เชื่อได้ว่านะแม้ว่าจะต้องให้อัยการสูงสุดเนี่ยตรวจสอบร่างสัญญาก็ตามนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในทางปฏิบัติคือเขาได้มีการส่งให้อัยการส่งให้เขาเรียกว่าส่งตามขั้นตอนอ่ะเพื่อตรวจให้อย่างไม่เป็นทางการก่อนแล้วนะพอถึงเวลาก็จะได้เร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะว่าเป็นฮันวาโอเชียนนะจะได้ต่อเรือฟริเกตในงบประมาณ 16,700 กว่าล้านนะจำตัวเลขไม่ได้ประมาณนี้นะแล้วแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผู้บัญคนที่เป็นแคนดิเดตจริงๆแล้วมี4คนนะแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยทุกคนรู้ว่ายังไงก็ต้องเป็นเตรียมทหารรุ่น26เพราะฉะนั้นก็จะโฟกัสกันแค่2คนนะโดยเฉพาะคนหนึ่งที่ถูกโฟกัสมากเลยนะก่อนหน้านี้นะก็คือบิ๊กโอพลเรือเอกกรวิทย์ฉายารถีซึ่งเป็นผบ.กองเรือยุทธการและเป็นประธานโครงการเรือฟริเกตซึ่งคนก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถูกมองว่าโอ้โหได้รับความสำคัญจากผบ.ทร.ให้ทำโครงการสำคัญขนาดนี้เนี่ยต้องเป็นที่พึงใจของผบ.ทร.แน่นอนนะแต่เนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยกลับเกิดปัญหานะเรื่องการถูกโจมตีความไม่โปร่งใสหรืออะไรอย่างนี้นะซึ่งอันนี้เราก็เราก็ต้องให้กองทัพเรือเขาชี้แจงนะก็เลยทำให้ชื่อของพลเรือเอกกรวิทย์เนี่ยซึ่งเป็นประธานเรือฟริเกตเนี่ยกลายเป็นแผ่วไปเลยนะเพราะว่าพี่ลองดูนะสมมุติว่าถ้าตั้งผบ.ทร.ซึ่งเป็นคนเลือกเรือฟริเกตเนี่ยผบ.ทร.ก็อาจจะถูกมองว่าเอ๊ะยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นในที่สุดนะก็มีรายงานยืนยันนะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะว่าพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือที่กำลังจะเกษียณเนี่ยได้เสนอชื่อนะชื่อบิ๊กเอกนะพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลนะซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือนะและมีอายุราชการ2ปีแต่ก็เป็นเตรียมทหารรุ่น26เช่นกันนะขึ้นเป็นผบ.ทร.คนใหม่นะก็คือพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลนั่นเองนะซึ่งถือว่าเป็นคนที่ถ้าเรียกว่าประวัติเนี่ยคือผ่านตำแหน่งเรียกว่าในธรรมเนียมประเพณีของกองทัพเรือมาเลยนะแล้วก็มีอายุราชการ2ปีด้วยนะถือว่าก็เรียกว่าตรงตามระเบียบเป๊ะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุโสหรือใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นฮะแล้ววันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าที่วปอเนี่ยวันนี้เขามีการแถลงผลการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาตินะซึ่งวันนี้ให้นายกซึ่งเดินทางนายกเมื่อวานนี้แวะมาวปอเรียบร้อยแล้วก็ท่านเดินทางไปนอร์เวย์ก็เลยวันนี้ก็เลยมอบหมายให้พลเอก

ขออภัยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมมารับฟังผลการศึกษาของวปอ68นะแล้ววันนี้เนี่ยท่านพลเรือเอกนเรศนะในฐานะผู้ช่วยผบ.ทบ.ก็เป็นตัวแทนเหล่าทัพนะมาร่วมงานด้วยนะโอ้โหต้องบอกว่ามีแต่คนนะเข้าไปจับมือยินดีถ่ายรูปกันนะจ้าละวันเลยนะอ่ะแม้ว่าโผจะยังไม่ออกนะเพราะว่าช่วงนี้เพราะว่าเมื่อวานนายกได้ลงนามนำขึ้นทูลเกล้าแล้วเพราะฉะนั้นก็คาดว่านายกกลับมา11กันยายนก็อาจจะปลดเกล้าออกมาแล้วแล้วก็รอนายกลงนามรับสนองอีกครั้งหนึ่งนะก็ไม่แน่อาจจะ12ก็ได้นะหรืออาจจะ11ก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องรออย่างเป็นทางการนะแต่ว่าภายในเนี่ยก็มีการรับทราบกันแล้วนะว่าใครที่เป็นตำแหน่งอะไรตำแหน่งหลักๆนะคะโดยเฉพาะในส่วนของกองทัพบกนะวันนี้เนี่ยกองทัพบกเนี่ยพลเอกธนาแคล้วปลอดทุกข์นะผบ.ทบ.ก็วันนี้มี2ภารกิจนะน่าสนใจนะก็คือเป็นการตรวจความพร้อมรบของกองพลสไตรเกอร์ก็คือพลร.11นะซึ่งเป็นกองเป็นยานเกราะที่เราซื้อมาจากสหรัฐนะเราซื้อล็อต1ล็อต2และเราก็กำลังจะซื้อล็อต3นะซึ่งผบ.ทบ.พลเอกธนาเพิ่งไปเยือนสหรัฐแล้วก็ไปเจรจาเรื่องนี้มาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าเป็นการปิดการอาจจะเรียกว่าเป็นการปิดการฝึกก็ได้เขาก็เลยมีการฝึกด้วยกระสุนจริงนะแต่ว่าก่อนจะไปที่บ้านดีลังลพบุรีเนี่ยเขามีประชุมกันก่อนที่พลม.2นะซึ่งพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยก็มาร่วมประชุมด้วยซึ่งก็มีรายงานว่าปีนี้เนี่ยแม่ทัพภาคหนึ่งไม่เปลี่ยนก็ยังคงเป็นพลโทวรยศเนี่ยนั่งต่อเป็นปีที่2นะแต่ว่าพอไปที่ลพบุรีเนี่ยก็จะเป็นรองแม่ทัพภาคหนึ่งไปเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความพร้อมรบนะแต่ว่าเรียกว่าในกองทัพบกเนี่ยก็เริ่มรับทราบกันแล้วนะว่าตำแหน่งสำคัญโดยเฉพาะ5เสือกองทัพบกเนี่ยมีใครกันบ้างนะซึ่งก็น่าจะเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าอ่ะพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระนะก็ขึ้นจากผู้ช่วยผบ.ทบ.เป็นรองผบ.ทบ.ครองอัตราจอมพลขออภัยอัตราพลเอกพิเศษไว้ก่อนแล้วก็เขาก็เป็นเพื่อนรุ่น26นะสายรบพิเศษคนนี้ก็เลยถูกมองว่าเอ๊ะปีหน้าจะได้ขึ้นเป็นผบ.ทบ.ต่อจากพลเอกคณาที่จะเกษียณหรือเปล่าแต่พอดีว่าเขาเหลืออายุราชการปีเดียวก็ไม่มั่นใจว่าจะได้หรือเปล่านะแต่ก็ในโผนี้เนี่ยทุกคนก็จับจ้องไปที่ท่านพลโทสราวุธชัยสิทธิ์นะรองเสนาธิการทหารบกซึ่งในโผนี้ก็คาดว่าจะขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.นะเป็นรุ่น28แล้วก็อายุราชการถึง73นะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะชิงผบ.ทบ.ในปลายปีหน้าด้วยนะเพราะฉะนั้นรอดูนะส่วนอีกคนนึงนะก็คือพลเอกอมฤตบุญสุยานะหรือว่าบิ๊กใหญ่นะซึ่งเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.และเคยเป็นอดีตแม่ทัพภาคหนึ่งที่รับทราบกันดีว่าเป็นน้องรักของลุงตู่เนี่ยสายทหารเสือราชินีเนี่ยก็ไปไม่ถึงฝันนะพี่เด้งก็แม้ว่าจะเป็นแคนดิเดตผบ.ทบ.อยู่ในปัจจุบันนะแต่ว่าคาดว่าในโผนี้เนี่ยก็จะถูกย้ายนะข้ามจากกองทัพบกไปเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งก็คาดกันว่าแต่ก็ยังดีนะพี่คือด้วยความที่ว่าอายุราชการเนี่ยถึง71เพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยพลเอกอมฤตเนี่ยจะมีโอกาสชิงเก้าอี้ปลัดกลาโหมอย่างน้อยก็ก่อนเกษียณนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวท่านพลเอกสรัญเพชรานนท์เนี่ยเตรียมทหารรุ่น26เหมือนกันปลัดกลาโหมคนใหม่ในโผล่เนี้ยก็จะนั่งแค่ปีเดียวแล้วก็เกษียณเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยพลเอกอมฤตหรือว่าบิ๊กใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะนั่งเป็นปลัดกลาโหม1ปีก่อนเกษียณนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เกินคาดเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยประเพณีของกองทัพเรือเนี่ยไอ้ขออภัยประเพณีของกองทัพบกเนี่ยกรณีว่าถ้ามีคนใดคนนึงผิดหวังนะแล้วเป็นคนที่มีพลังเนี่ยก็จะส่งออกไปรับตำแหน่งอื่นนะในบางยุคเนี่ยไม่ได้เป็นผบ.ทบ.แต่ข้ามไปเสียบรอเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็มีมาแล้วในอดีตหรือไม่ได้เป็นผบ.ทบ.ก็ข้ามไปอยู่กลาโหมและเตรียมเป็นปลัดกลาโหมก็มีมาแล้วในอดีตนะเพราะฉะนั้นก็เชื่อได้ว่ามันก็เป็นการรอมชอมกันในส่วนของกองทัพนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าจะเอารุ่นเดียวขึ้นทั้งหมดแล้วก็นั่งทุกตำแหน่งแบบยาวนานเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในกองทัพบกได้นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการแล้วเชื่อได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญซึ่งเป็นเตรียมฐานรุ่น26ด้วยก็น่าจะมีส่วนในการที่จะร่วมพิจารณานะแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย

0: ที่ผ่านมาเนี่ยการตัดสินใจของผบ.เหล่าทัพเนี่ยคือเป็นที่สุดนะไม่มีใครสามารถมาแทรกแซงหรือสั่งการได้นะซึ่งเป็นไปตามนโยบายหรือว่าแนวทางของบอร์ด6เสือกลาโหมนั่นเองนะพี่แดงนะส่วนอีกเรื่องนึงนะต้องบอกว่าในส่วนของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะซึ่งมาอัปเดตเพิ่มเติมนะเพราะว่าเมื่อวานนี้โอ้โหเรียกได้ว่าเยอะมากเนื่องจากว่าลงพื้นที่แล้วก็มีการรายงานจากหน่วยในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะโดยเฉพาะท่านบิ๊กโกพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีเนี่ยก็มีการบรีฟให้สื่อฟังนะว่าถึงสถานการณ์ณบริเวณนั้นต้องบอกนะพี่แดงว่าอย่างที่โอสเม็ดตรงช่องจอมเนี่ยก็ถือว่าเป็น1ใน3จุดที่เขมรเนี่ยต้องการจะเอาคืนนะฮะแต่เราจะเห็นท่าทีของฝ่ายเราเมื่อวานนี้นะก็คือเราบรีฟ AOT และเรายอมรับว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราคือเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการนะว่า500ไร่ที่เรายึดมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นที่ของเราแต่เราต้องยึดเพราะเขาใช้พื้นที่นี้ในการตั้งกำลังทหารปล่อยโดนแล้วก็มีสไนเปอร์ในการทำร้ายทหารไทยเราจึงต้องยึดไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแล้วพลอากาศเอกประภาสก็ประกาศย้ำเช่นกันว่าพื้นที่ตรงนี้โอเคไม่ใช่ชายแดนแต่การจะถอยหรือการจะอะไรเนี่ยต้องรอการพูดคุยตามขั้นตอนของ JBC เพราะฉะนั้นถ้าเขมรฟังอยู่เนี่ยเขมรวันนี้จะเห็นนะว่าเพจเขมรเนี่ยสำนักข่าวเขมรเนี่ยเอาตรงนี้เนี่ยไปกระจายเลยนะว่ายอมรับว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่พื้นที่ชายแดนและเป็นพื้นที่กัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการลดแรงกดดันว่าฝั่งกัมพูชาไม่ต้องมาบุกยึดคืนแต่ให้รอแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อ่ะที่จะมีการเจรจาแล้วเราถึงจะคืนแต่อย่างที่เราทราบกันว่าเรายึดไว้เราไม่เอาพื้นที่คุณหรอกแต่เราจะต้องต่อรองนะแต่ว่าเราจะเอาพื้นที่เนี้ย500ไร่เนี่ยไปต่อรองอะไรนะเขมรคุณจะต่อรองจะเอาคืนคุณก็ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนเช่นกันนะพี่แดงเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวไว้รอดูนะว่ามันก็มีความคืบหน้าอยู่ในสถานการณ์ชายแดนเช่นกันนะพี่แดงแม้ว่าจริงๆแล้วในพื้นที่เนี่ยเขมรก็เอากำลังมาประชิดฮะไม่ว่าจะเป็นรถถังหรืออะไรนะแต่ว่าพี่โกบอกโอ้ยรถถังเก่าๆไม่มีปัญหานะเป็นเป้าชั้นดีให้เราเลยทีเดียวนะก็ดูถึงการแสดงความมั่นใจค่ะพี่แดง
1: ต้องไปลาเล็กต้องลาคุณผู้ฟังเท่านี้แล้วล่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะลาเล็กค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลธรรมนัตชี้ความสัมพันธ์อนุทินยังเป็นเพื่อนกันประสานงานเพื่อประโยชน์ของประเทศไม่ตอบมีดีลน้ำเงินเขียวพร้อมให้โอกาสรัฐบาลทำงานร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคกล้าธรรมกล่าวถึงทิศทางการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2และ3ว่าต้องเข้าใจก่อนว่างบประมาณปี2570สมัยแรกที่ทำตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลแผนในขณะนั้นในขั้นของกรรมธิการมีการตัดออกไปบางส่วนยังคงเป็นแผนส่วนใหญ่ที่ทำกับมือมาหากไม่เห็นด้วยก็เท่ากับการไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทำฉะนั้นการโหวตแบบรายมาตราเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของตนส่วนก่อนหน้านี้พรรคกล้าธรรมโหวตงดออกเสียงพระราช

0: ำหนดเงินกู้400ล้านบาทถือเป็นสัญญาณเชิงบวกและมีโอกาสจะร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องของการเงินการคลังเป็นเรื่องสำคัญต่อประชาชนต้องมีความละเอียดในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรอย่าทำอะไรเพื่อความสะใจส่วนจะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่นั้นยังไม่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาค่อยพิจารณาอีกครั้งส่วนที่นายกรัฐมนตรีมีการพูดคุยหรือมาทับทามให้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ยืนยันว่ากับนายกรัฐมนตรีและตนเป็นเพื่อนกันการพบปะประสานงานกันบางเรื่องหากเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนด้านข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลอาจจะไปไม่รอดด้วยมรสุมทางการเมืองนั้นร้อยเอกธรรมนัสถามกลับว่าอะไรที่ทำให้รัฐบาลไปไม่รอดในฐานะที่เป็นรัฐบาลมาตลอดและมีบางช่วงไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลเป็นคนหนึ่งที่ถูกกระแสตีแรงมาตลอดแต่ก็อยู่รอดปลอดภัยกทม.ผนึกตำรวจยกระดับกวดขันต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยนำร่องกวาดล้างใน10เขต2เดือนจับแล้ว36รายเตรียมขยายผลต่อครบ50เขตทั่วกรุงพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักเทศกิจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันสถานีตำรวจนครบาลบางรักเพื่อยกระดับการตรวจสอบกวดขันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่บนถนนและทางเท้าสายสำคัญที่ได้รับการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆและสื่อสังคมออนไลน์ที่ผ่านมาพบการร้องเรียนกรณีคนต่างด้าวใช้รถเข็นจำหน่ายผลไม้น้ำผลไม้และอาหารตามพื้นที่สาธารณะพลตำรวจเอกอดิษฐ์เปิดเผยว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจสอบปัญหาคนต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพที่อาจสงวนไว้สำหรับคนไทยใน10เขตนำร่องสามารถดำเนินการกับผู้กระทำความผิดแล้ว36รายบางรายไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวหรือเอกสารเกี่ยวกับการทำงานได้ขณะที่บางรายมีข้อสังเกตว่าเดิมขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานประเภทกรรมกรแต่แยกตัวออกมาประกอบอาชีพอิสระนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้รับข้อมูลจากประชาชนว่าต่างด้าวบางรายเคยถูกจับกุมแล้วแต่ยังกลับมาจำหน่ายสินค้าในจุดเดิมจึงได้กำชับสำนักงานเขตตรวจตราในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะยศชนันเผยเตรียมกติกาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กเพื่ออนาคตนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติหรือพ.น.ส.ครั้งที่2ทับ2569พร้อมเปิดเผยผลการประชุมว่าที่ประชุมหารือถึงการวางรากฐานพลังงานนิวเคลียร์เพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานของประเทศจึงมีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการกำกับดูแลโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศล่วงหน้าให้สอดรับกับแนวทางของร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ PDP 2024ทั้งนี้จากรายงานผลการประเมินความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ตามแนวทางของ IAEA ทั้ง19ประเด็นพบว่าประเทศไทยมีความพร้อมแล้ว

0: ประเด็นขณะที่มี6ประเด็นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมและมี3ประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการการประชุมวันนี้ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยตัดสินใจแล้วว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่ใดหรือเลือกใช้เทคโนโลยีใดแต่เป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทางด้านกฎหมายการพัฒนาคนและการกำกับดูแลเพื่อให้ประเทศมีข้อมูลและมีศักยภาพเพียงพอก่อนจะตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำคัญคือประเทศไทยจะต้องก้าวข้ามการเป็นเพียงผู้ซื้อเทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้สร้างคุณค่าทางเทคโนโลยีตำรวจ CIBU ร่วมกับตำรวจเกาหลีใต้บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวเกาหลีใต้ย้ายฐานจากเขมรมาในไทยเพียง2เดือนพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสแถลงปฏิบัติการ Thailand Korea Breaking Share EP 3บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เกาหลีใต้โดยสืบสวนขบวนการคอลเซ็นเตอร์ลักลอบเข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยร่วมกันระหว่างตำรวจสอบสวนกลางกับแผนกกงสุลตำรวจสถานอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยร่วมกันสืบสวนขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ตั้งฐานในพื้นที่บ้านหรูย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจเอกเอกพลแสงอรุณรองผู้กำกับการ1กองบังคับการปอท.เปิดเผยว่าสืบเนื่องมาจากมีการโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันกาเกาโดยจับกลุ่มผู้ต้องหา13รายเป็นจีน1รายชาวเกาหลีใต้12รายพร้อมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ51เครื่องในโทรศัพท์มือถือจำนวน20เครื่องพบมีบทสคริปต์และเอกสารอื่นๆหลายรายการพฤติการจะมีการแชทในแอปพลิเคชันกาเกาก่อนแล้วมีการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยพูดคุยกับเหยื่อผู้เสียหายว่ามีคดีติดตัวขณะเดียวกันมีคนจีนเป็นหัวหน้าแก๊งสืบพบกลุ่มนี้มาตั้งฐานในประเทศไทยได้2เดือนโดยทุก6เดือนจะมีการเปลี่ยนพื้นที่ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ตำรวจสืบหาได้ง่ายทางนี้ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันกับแผนกกงสุลตำรวจสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2568จนสามารถจับกุมตัวได้แล้ว41คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 027213999
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
3: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
6: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
7: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุญระดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาสวัสดีครับเด้ง
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: พบกันช่วงเย็นวันอังคารที่8กันยายนแล้วนะครับ มาพร้อมสายฝนนะเด้

0: วันนี้นะ
1: ตกเหรอ
0: ตกที่สปท.
1: ตกด้วยหรออ
0: ุ้ยทำไมตกนะครับประเภทที่บอกว่าตกช่วงเวลาเลิกการพอดีนี่นะโอ้เอาบ่นให้ฟังนะครับไม่รู้จะขับรถขนาดไหนระเด้งนะแต่นะครับผมขอรายงานข่าววันนี้ข่าวใหญ่ๆและก็เป็นพัฒนาการข่าวเยอะมากเลยเมื่อสักครู่นี้เด้งเกินกับผมนะครับบอกว่าชาวฝรั่งเศสนะครับนายเควินที่มาตั้งรกรากในประเทศไทยมีภรรยาคนไทยแล้วก็ไปเปิดคาเฟ่สวนสัตว์อยู่ที่เกาะสมุยแล้วก็ไปทะเลาะกับคนอื่นรวมเฉพาะทะเลาะกับชาวอิสราเอลเนี่ยนายกรัฐมนตรีลงนามในประเทศออกไปเรียบร้อยปรากฏว่าเมื่อวานไม่เจอตัวแต่วันนี้ล่าสุดถูกจับได้แล้วใช่ไหมเด้ง
1: ใช่แล้ว
0: จับได้ที่ไหนอ
1: ่ะก่อนนี่แหละ
0: ครับ
1: เขาก็ขับรถกลับเข้าไปขับรถกลับเข้าไปก็เลยเนี่ยโดนจับตัวได้ซะเลยโดยเนี่ยนะคือเบาะแสเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็จะมีข่าวออกมาอยู่แล้วใช่ไหมว่าเนี่ยพบว่านายเควินเนี่ยขับรถ BM เข้าไปเข้าไปในอะไรนะไอทีของเขาอ่ะที่เป็นเจ้าของอยู่อ่ะแล้วจากนั้นก็หายตัวไปเลยก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีเบาะแสอยู่เขาก็เลยเร่งตามตัวแล้วปรากฏว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะชุดสืบสวนเนี่ยเขาร่วมกันกับทางตม.สุราษฎร์ก็สามารถติดตามนะคะตัวแล้วก็รวบตัวในเควินได้สำเร็จก่อนที่จะนำตัวเนี่ยไปที่สภ.เกาะสมุยค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพิ่มเติมตามขั้นตอนนะแล้วก็หลังจากนี้เจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการตามกฎหมายก็คือเตรียมผลักดันแล้วก็ส่งตัวในเควินเนี่ยกลับประเทศต้นทางก็คือฝรั่งเศสวันนี้คงเอาไปกักตัวที่ตม.
0: แล้วกักตัวตม.แล้วครับแล้วนายชาวชาวเยอรมันใจฮิวอยู่คนละที่นะ เจอกันไม่ได้นะครับแต่อยู่ที่เกาะสมุยเช่นเดียวกันนะแต่แยกกันคนละที่ครับแต่ทราบว่านะครับว่านายอิสราเอลเนี่ยก็คงจะขอยืดอุทธรณ์นั่นเองนะแต่ต้องรีบทำนะครับภายใน7วันนี่นะอยู่ที่นายกรัฐมนตรีอีกแล้วครับว่าจะว่ายังไงจะไม่เด้งนี่นะ
1: อ๋อแล้วเขาจะอุทธรณ์ไหมล่ะ
0: ครับนี่เนี่ยเขาจะอุทธรณ์บ้างนะนะครับสำหรับนายอิสราเอลนะแต่นายคนนี้เพิ่งถูกจับนะครับไม่รู้จะอุทธรณ์หรือเปล่าผมคิดว่าต้องอุทธรณ์ครับเพราะว่าภรรยาเขาก็เป็นคนไทยนะรวมทั้งธุรกิจเขาก็หลายอย่างอยู่ในประเทศไทยด้วย
1: ถ้าอุทธรณ์นะถ้าอุทธรณ์ก็ต้องก็ต้องโดนกักตัวอยู่ยาวเลยอ่ะ
0: ครับ
1: กว่านะก็ต้องแบบมีเรื่องสืบสวนสอบสวนอะไรก็อยู่ในกระบวนการอีกใช่ไหม
0: ใช่แดงนี้นะอันนี้เป็นข่าวที่บอกว่าคืบหน้านะครับแต่ข่าวอันนึงนะครับบอกว่าโหคงจะเป็นเรื่องใหญ่ระเด้งนะไม่รู้ว่านะครับนี่นะมาเจอได้อย่างไรสำหรับเรื่องของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์เองเรารายงานไปข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับบอกว่านี่นะประมงในพื้นที่รวมทั้งประมงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับลงตรวจสอบหลังจากที่ชาวบ้านนะครับเขาบอกว่ามีข่าวว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันไปแพร่ระบาดนะครับเขาเอายกยอเอาประเภทสะดุ้งหรือเอาอุปกรณ์นะครับไปจับปลาหมอคางดำมาเมื่อประมาณสัก2 อาทิตย์เด้งนะบอกว่าจะเอาไปตรวจสอบซะก่อนนะครับแต่เท่าที่ตรวจสอบที่ยกขึ้นมาได้เป็นปลานิลแล้วก็เป็นปลาธรรมชาติอยู่ในพื้นที่นะเขื่อนลำเปาไม่มีปลาหมอคางดำเด้งว่างั้นนะแต่ล่าสุดจริงๆครับวันนี้ครับโดยประมงจังหวัดกาฬสินธุ์คุณบุญธงเผาเจริญบอกว่าหลังจากที่ส่งตัวอย่างปลาไปต้องสงสัยนะครับในเขื่อนลำเปาไปตรวจสอบที่กองวิจัยและก็พัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงล่าสุดได้รับแจ้งผลการรายงานเบื้องต้นว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงเด้งโอ้โหเป็นเรื่องครับเรื่องใหญ่แล้วคราวนี้โดยว่าพบลักษณะลำตัวนี่เพรียวตรงตามลักษณะของสายเฉพาะของปลาหมอคางดำนี่ครับคาดว่าหนังสือยืนยันผลอย่างเป็นทางการจะออกมาภายในสัปดาห์นี้นะนะครับความเคลื่อนไหวก็คือประมงกาฬสินธุ์นะครับจับมือผู้ว่ากาฬสินธุ์ฝ่ายปกครองแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับเตรียมระดมกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งนึงในวันที่12กันยายนนี้ครับโดยครั้งนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่าผู้ในการกองวิจัยและก็พัฒนาประมงน้ำจืดจะลงพื้นที่ด้วยตนเองสะท้อนถึงความจริงจังของภาครัฐและก็รับมือกับวิกฤตครั้งนี้เพราะว่าอะไรครับถ้าไปอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะเด้งนะรับรองนะครับโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าอะไรครับเขื่อนลำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์นี่นะมันไม่ธรรมดาเด้งนะครับคือเป็นศูนย์กลางสัตว์น้ำเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคอีสานด้วยโดยตัวเลขที่น่าตกใจนะครับพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามในบ่อดิน 1,225 รายพื้นที่กว่า 8,500 ไร่มูลค่าผลผลิตราว1,000 ล้านบาทต่อปีนะเด้งนะแล้วเกษตรกร

0: ที่เลี้ยงปลานิลในกระชังนะครับ425กระชังนะรวม425รายครับรวม 12,000 กระชังครับครองแชมป์แหล่งผลิตปลานิลอันดับ1ของภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นผลผลิตนะครับทั้ง2ชนิดรวมกันประมาณสัก 2,000 ล้านบาทต่อปีนี่คือเหตุผลที่บอกว่าถ้าไม่เร่งแก้ไขปัญหาแรกแบบเร่งด่วนประหมอคางดำลุดเข้าไปนี่นะมันจะซ้ำรอยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดมาแล้วครับ
1: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของปลาหมอคางดำนะปรากฏว่าวันนี้ศาลปกครองกลางเนี่ยนัดอ่านคำพิพากษาพอดีคือเป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีในรวมทั้งหมด54คนด้วยกันเขาฟ้องกลุ่มก็เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่ทางหน่วยงานทางปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่แหละละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะคะตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติก็คือเรื่องของกรณีปัญหาประมงคางดำนี่แหละค่ะซึ่งทางศาลปกครองกลางเนี่ยก็สั่งเลยนะให้กรมประมงกับพวกเนี่ยจัดการแก้ไขปัญหาประมงคางดำแล้วก็ให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเป็นพื้นที่ภัยพิบัติค่ะคือในคำฟ้องเนี่ยนะที่ภาคเอกชนเนี่ยเขายื่นถึงทางศาลปกครองเนี่ยเขาต้องการให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่เนี่ยรวมทั้งหมด18รายด้วยกันนะคะที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไล่ลงมาตั้งแต่กรมประมงอธิบดีกรมประมงเลยโอ้แล้วก็ยังมีน้ำตรีกระทรวงเกษตรด้วยมีกระทรวงเกษตร
0: ค
1: ือไล่มาทั้งหมดเนี่ย18รายด้วยกันซึ่งในคำฟ้องเนี่ยเขามีคำขอนะ4ข้อ
0: ว่า
1: คือให้รัฐเนี่ยเร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดประเมินความเสียหายและก็ฟื้นฟูระบบนิเวศค่ะแล้วก็ให้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาดเป็นเขตช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ให้รัฐเนี่ยเรียกค่าเสียหายจากเอกชนที่เกี่ยวข้
0: อง
1: ปรากฏว่าวันนี้กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยพร้อมกับตัวแทนประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็ไปฟังคำพิพากษาค่ะก็ปรากฏว่าวันนี้ศาลพิพากษาให้คนที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยตรงเนี่ยนะคะโดยหลักก็คือกรมประมงและก็อธิบดีกรมประมงให้ปฏิบัติตามแผนค่ะในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งแผนนี้นะก็มีการดำเนินการหลังจากที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักซึ่งอันเนี้ยประเด็นใหญ่เลยที่ศาลเนี่ยพิพากษาออกมาและนอกจากนี้นะก็ยังมีประเด็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือให้ประกาศให้พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อที่จะสามารถนำงบประมาณที่เกี่ยวข้องนี่แหละมาเบิกจ่ายให้ได้โดยเร็วซึ่งศาลพิพากษาในส่วนนี้นะบอกว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบศาลบอกเลยว่าให้รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตที่มีการแพร่ระบาดซึ่งก็คือจังหวัดสมุทรสงครามประกาศเป็นเขตภัยพิบัติค่ะส่วนเขตจังหวัดอื่นๆเนี่ยศาลมองว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้มีภูมิลำเนาหรือว่าประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่นั้นก็เลยไม่ได้มีคำพิพากษาในส่วนนี้ออกมาส่วนข้อหาอื่นๆแล้วก็ผู้ถูกฟ้องคดีรายอื่นนะอย่างเช่นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่ากระทรวงการคลังอันนี้ศาลยกฟ้องคือเป้าหมายของผู้ฟ้องคดีเนี่ยคือต้องการให้มีการแก้ปัญหาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบเลยก็คือกรมประมงกับอธิบดีกรมประมงค่ะวันนี้ก็เลยมีคำสั่งออกมาจากทางศาลปกครอง
0: ปลาหมอคางดำไม่น่าเชื่อนะเด้งนะระบาดไปทั่วแล้วนะครับยังขึ้นศาลอีกเลยศาลยังมีภาษ
1: าเนี่ยเรื่องเนี้ยเขาบอกว่ามันต้องไปศาลปกครองสูงสุดแน่ๆ
0: อ
1: ันนี้มันจะไปถึงเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายด้วยไง
0: โอ้เป็นห่วงเหลือเกินนะครับพื้นที่ภาคอีสานเด้งถ้าสมมุติว่ามันไปอยู่เขื่อนลำเปาได้นะครับถ้าจับได้คนเดี๋ยวนี
1: ้
0: ชอบทำคอนเทนต์น่ะที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็บอกนะขอร้องเลยนะครับสำหรับอินฟลูเอนเซอร์พอจับได้ไปปั๊บนะครับก็ไปถ่ายรูปโชว์โชว์แล้วก็ปล่อยลงน้ำปล่อยตรงนั้นตรงนี้นี่แหละครับเป็นตัวก่อเหตุนะเด้งน
1: ะ
0: เอ้ามาตามข่าวใหญ่ต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เด้งรายงานข่าวไปเมื่อวานนี
1: ้
0: สำหรับนะครับนี่นะนายอิโกหรือโทนี่อูบิริโกนะอินฟูชื่อดังนะครับชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียที่มาเสียชีวิตในประเทศไทยอย่างกระทันหันหลังจากที่เขารับการฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายที่คลินิกในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านปทุมวันนะเด้งน
1: ะ
0: ไม่ใช่แล้วครับนี่มันเป็นข่าวใหญ่นะเด้งนะเพราะว่าอะไรครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับเร่งให้มีการสั่งตรวจสอบเลยเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ครับภาพลักษณ์ของประเทศไทยใช่ไหมเด้งเราประกาศนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์แห่งเรื่องของสุขภาพฮับเรื่องของสุขภาพเลยราคาถูกด้วยแล้วก็ได้มาตรฐานวิชาชีพถูกต้องทั้งหมด แต่ปรากฏว่านายคนนี้ตายเมื่อวานนี้เร่งในงานข่าวใช่ไหมครับพิธีศพเขาเด้งโอ้โหเขาจัดยิ่งใหญ่มากเลยนะ
1: ใช่ฮาลุพลาคือรวย

0: คนรวยอะเด้งนะแต่มาตายเพราะว่าเรื่องนี้นะครับฉีดเจ้าโรคเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่จะไปเด้งนะ
1: แต่เขาไม่ได้มาครั้งเดียวนี
0: ่โอ้มาหลายครั้งแล้วเขาชอบประเทศไทยเด้ง
1: เออ
0: ครับปรากฏว่าเป็นไงครับท่านรัฐมนตรีนะครับสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบเลยครับเพราะว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์แล้วก็ความเชื่อมั่นต่อสถานพยาบาลของประเทศไทยครับเพื่อให้เกิดความปันไทยด้วยนะเด้งนะจากข้อมูลนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ประสานไปเรียบร้อยนะเด้งนะตั้งแต่วันที่5มีนาคมนะครับอันนี้เขาไปตรวจสอบข้อมูลนะครับจากพื้นที่โรงพื้นที่คลินิกนะครับในปทุมวันแล้วก็โรงพยาบาลนะครับย่านสุขุมวิทเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะที่นายคนนี้ถูกนำตัวไปรักษาเด้งเมื่อวันที่5มีนาคมนี่นะปรากฏว่านะครับนี่เข้ามาโรงพยาบาลด้วยอาการหมดสติครับภรรยาของนายคนนี้ให้ข้อมูลแก่ทีมของแพทย์บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยเพิ่งไปรับบริการฉีดสารสเต็มเซลล์หรือฟิลเลอร์ในวันเดียวกันแล้วหลังจากฉีดเสร็จนะครับได้เดินทางไปนวดต่อเด้งน
1: ะ
0: เนื่องจากว่าสงสัยภาวะลิ่มเลือดอุดตันด้วยทางโรงพยาบาลก็เตรียมตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยความเร็วสูงร่วมกับทางการฉีดสีนะครับเพื่อเข้าไปตรวจสอบมาเด้งนะฉีดแบบนั้นครับสร้างภาพ3มิติของหลอดเลือดออกมาเลยปรากฏว่านะครับผู้ป่วยเนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วไม่มีชีพจรด้วยนะครับทีมแพทย์จึงเริ่มทำการ CPR แต่ก็ไม่มีอาการตอบสนองจึงยืนยันว่าการเสียชีวิตของผู้ป่วยนั้นข้อมูลเบื้องต้นนำไปสู่การตรวจสอบคลินิกซึ่งอยู่ที่ถนนพระราม1เขตปทุมวันเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะครับเด้งอธิบดีทางกรมสบสของประเทศไทยนี่แหละครับได้ไปตรวจสอบแล้วครับเด้งนะปรากฏว่านะครับไปตรวจสอบพร้อมกับทางด้านอย.ด้วยผู้เสียชีวิตนะครับทราบว่าเข้ามารับการบริการฉีดสเต็มเซลล์นี่ครับโดยผู้บริหารของคลินิกเป็นผู้ที่ให้ข้อเท็จจริงบอกว่าเป็นคนไข้ประจำตั้งแต่ปี2567เลยครับโดยเคยเข้ารับฉีดขนาดอวัยวะเพศนะครับจำนวน5ครั้งด้วยการเด้งโดยครั้งที่1ถึง4ระหว่างปี67ถึง68ครับส่วนในครั้งที่5เมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาเข้ามารับการฉีดนะครับสารสเต็มเซลล์บริเวณอวัยวะเพศขนาด40ซีซีว่าอย่างนั้นนะ40ซีซีผมไม่รู้นะครับว่าขนาดยังไงเท่าไหร่ครับซึ่งแพทย์ก็แนะนำนะครับให้ผู้ป่วยแบ่งการฉีดสารเติมเต็มจำนวน2รอบด้วยกันแต่ผู้ป่วยเขาประสงค์ว่าเอาครั้งเดียวเลยเด้งนี่นะโดยการเข้ารับบริการทุกครั้งคลินิกก็จะให้คำแนะนำวิธีการดูแลหลังการทำหัตถการครับและก็ติดตามอาการหลังฉีดกับผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยไม่ได้แจ้งปัญหาใดๆเกี่ยวกับการหัตถการอีกทั้งให้มีการให้ผู้ป่วยเซ็นยินยอมการรักษาทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการซึ่งหลังจากที่บันทึกถ้อยคำเสร็จเรียบร้อยพนักงานเจ้าหน้าที่กึ่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานของคลินิกพร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ส่งแพทยสภาวินิจฉัยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายต่อไปนี่ครับความคืบหน้าได้เด้งนะแต่ปรากฏว่ามันไม่พอเท่านี้เองเรื่องนะกรมควบคุมโรคครับวันนี
1: ้
0: ได้มีการเผยแพร่ออกมานะครับบอกว่าไอ้ฉีดเจ้าโรคกระเด้งนะบ้านเราตอนนี้ได้รับความนิยมมากเลยโดยเฉพาะหมู่วัยรุ่นว่าอย่างนั้นนะบอกนะครับบอกว่าการฉีดแบบนี้เนี่ยต้องระวังด้วยนะเนื่องจากว่าอะไรครับคือสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองใช่ไห
1: ม
0: นะครับพอมันขนาดใหญ่ขึ้นนะครับระวังมันจะเป็นประเภทที่บอกว่าถ้ามาฉีดแบบเถื่อนเนี่ยมันจะคล้ายๆกับมระเด้งนะคล้ายๆกับมระเด้งเด้งอาจจะออกมองไม่ออกหรอกครับนี่นะผมขออธิบายแทนก็แล้วกันนะครับเด้งมระก็คือมันเป็นตะปุ่มตะป่
1: อม
0: ตะปุ่มตะป่อมใช่ไหมเด้งคือถ้าฉีดออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการแข็งตัวซึ่งถ้าฉีดมันผิดประเภทหรือเอาสารไปแวดนอกร่างกายเข้าไปนะเด้งนะครับประเภทที่ว่าน้ำมันมะกอกครับหรือประเภทน้ำมันอย่างอื่นอย่างเงี้ยน้ำมันพืชยังฉีดเข้าไปเด้งนะมันก็จะทำให้เป็นแบบนี
1: ้
0: แล้วสุดท้ายมันน่ากลัวในอนาคตนะครับมันเน่าบางคนนี่ตายว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านออกมาบอกกันนะครับบอกว่าการฉีดประเภทนี้ต้องตรวจสอบคลินิกด้วยนะครับแพทย์หัตถการเนี่ยมีทั้งถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องด้วยแล้วก็สารที่จะฉีดนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบให้ดีไม่อย่างนั้นเน่าได้เพราะฉะนั้นอย่าเลยครับนี่นะพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ไม่รู้จะไปผงาดหรือไปอวดศักดากับใครก็ไม่ทราบได้เด้ง
1: รู้ละเอียดจริงๆไม่แต่ว่าตอนนี้คือในแง่ของไอ้การศัลยกรรมอะไรทั้งหลาย
0: เ
1: นี่ยเรื่องแปลงเพศเนี่ยก็ฮิตนะ
0: เออครับเอาก็บ้านเรานี่เด้งนะราคามันโถงอ่ะ
1: มันถือว่าคนไทยเองเขาก็ทำในเมืองไทยอ่ะ
0: เออใช่ไหม

0: เมื่อก่อนในเกาหลีใต้เกาหลีใต้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ทำในเมืองไทยเนี่ยครับโอ้เต็มไปหมดเลย
1: นี่คุณติ๋วเขาบอกเลยปล่อยให้ท่านผอ.สุวิทย์เนี่ยเขาว่าไปคนเดียวเหอะ
0: ว้าวเหรอครับอ๋อเข้าข้างเด้งมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับรัฐมนตรีออกมาเลยไม่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศ

0: ปสของเรานะครับก็ว่าหาข้อมูลมาแล้วก็ไปตรวจสอบไม่อย่างนั้นนะครับก็ต้องร้องสภาวิชาชีพต่อไปก็คือของหมอเนี่ย
1: แต่ว่าทีเนี้ยทางผู้ตายก็เซ็นลงนามยินยอมอย
0: ู่ใช่
1: ไหมก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยเพราะปกติเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรเงี้ยเขาจะให้เซ็นยินยอมเลยละ
0: เออใช่
1: ไปพกพาอะไรทั้งหลาย
0: เออครับแต่ผมว่านะครับถ้าสมมติว่าค่อยเป็นค่อยไปคงไม่น่าจะตายนะคือเขาบอกว่าฉีด2ครั้งอะไรนี่จะบอกว่าเอาทีเดียวเลยให้จบเลยอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ฉีดต้อง5ครั้ง
0: ฉีดที่เขาชิวๆอ่ะคิดว่าชิวๆอ่ะเด้งนะเออภรรยาท่านก็มีแล้วนะก็ยังว่านะเด้งนะ
1: มาต่อเรื่องนี้โอ้โหเรื่องนี้ก็คือฮามากเลยเมื่อวานก็เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปนะ
0: เร
1: ื่องของคนที่ขับรถเบนซ์แหวกทาง
0: เ
1: พราะว่า
0: ตกลงเป็นใคร
1: ทางบ้านแล้วคือไม่ได้สวนทางธรรมดาด้วยนะสวนบนถนนวิภาวดีรังสิตอ่ะ
0: ครับอยากรู้จริงอ่ะเด็กใหญ่
1: ตอนนี้เขาจับได้แล้วด้วยแล้วก็อาจจะตัวก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยเป็นผู้หญิงอายุ60ปีค่ะคุณป้าคนนึง60
0: ปีอ๋อก็ยังไม่มากนะ60ในเด้งคนสมัยนี้
1: ใช่ก็เป็นคุณป้าแล้วล่ะปุรดมก็คุณป้าแล้วเหมือนกันใช่มั้ย
0: ครับ
1: ไปรับทราบ
0: ถ้าขับรถแบบนี้เขาเรียกมนุษย์ป้าเด้งเขาบอกเกิดมาเนี้ย
1: แต่ว่าเจ้าตัวนี้เขายังไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดอะไรนะก็คือปิดหน้าปิดตามาเลยเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยอ๋อไม่ได้อายุ60อายุ77
0: วายโอ
1: ้อายุ77
0: อายุ77
1: แต่ว่าที่สำคัญก็คือคุณป้าคนนี้ชื่อคุณดา
0: ป้าดา
1: เป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์แถวย่านรัชดาเพราะนั้นเน
0: ี่
1: ยเป็นคนรวยเลยแหละ
0: แถวย่านรัชดานะครับ
1: เป็นคนมีอัจฉริ
0: ยะนะเด้งโ
1: อ้เนี่ยคืออยากรู้มากคือตอนนี้นะคือยังไม่มีรายละเอียดออกมาว่าคุณป้าเป็นยังไงมายังไงถึงได้สามารถขับรถเข้าไปในเลนซึ่งมันไม่น่าจะขับเข้าไปได้อ่ะคืองงมากเลยอ่ะขับไปได้ยังไงแล้วสวนเลนได้ยังไงแล้วคุณป้ากลับรถได้ยังไงคือตอนนี้เนี่ยนะฮะทางคุณป้าเนี่ยเขาไปที่สน.วิภาวดีพร้อมกับลูกสาวค่ะไปให้ข้อมูลนะคะกับทางพนักงานสอบสวนนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ขับรถย้อนสอนบนถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าก่อนถึง5แยกลาดพร้าวเบื้องต้นนะเจ้าตัวก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมด3ข้อหาด้วยกันนะคะก็คือขับรถโดยประมาทฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรแล้วก็ข้อหาอื่นๆซึ่งระหว่างที่ไปพบตำรวจเนี่ยปรากฏว่าคุณป้าเนี่ยก็ใช้รถตู้สีดำเป็นพาหนะคือไม่ได้ขับรถเบนซ์มาแล้วนะแล้วก็สวมแว่นดำเลยแล้วก็ใส่หน้ากากด้วยเพื่อปิดบังใบหน้าแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามปรากฏว่าเจ้าตัวก็บอกไม่สะดวกไม่สะดวกให้สัมภาษณ์หรือว่าตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นและทางตำรวจเนี่ยก็ให้ญาตินะคะเดินทางกลับไปนำเอารถเบนซ์คันที่เกิดเหตุเนี่ยมาที่สน.วิภาวดีเพื่อใช้ในการตรวจสอบค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้แต่เชื่อเลยนะว่าประเด็นนี้คือหลายคนเนี่ยสนใจมาก
0: ครับถูกต้อง
1: ซึ่งตำรวจเองเขาก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ด้วยนะแล้วก็สืบหาข้อมูลนั่นแหละถึงเป็นที่มาที่ไปที่สามารถทราบตัวผู้ที่ครอบครองรถเบนซ์คันนี
0: ้
1: ก่อนที่จะนัดหมายนี่แหละค่ะให้เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อทำการสอบปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงได้ตัวป้าดาคนนี้แหละโดยเรียกเนี่ยมาพบกับทางพนักงานสอบสวน อยากรู้มากคือตอนนี้อยากรู้อย่างเดียวอะ
0: ว่า
1: จุดเริ่มต้น
0: ขับมายังไง
1: แล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วมันขับเข้าไปได้ยังไง
0: เข้ามาตั้งไกลด้วย
1: มันไม่น่าจะขับเข้าไปได้
0: เ
1: ลยนะ
0: ชี้เด้งเนี่ยผมเห็นภาพนะครับที่รถทุกคนนะครับแหวกห้องแหวก
1: ยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าขับเข้าไปได้ยังไงอะ
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
1: แปลกมากเลยแล้ว
0: อายุ77
1: แล้วมีรถแล้วในรถเนี่ยมีคนเดียวไหมหรือว่าไม่มีใครเลยด้วยไหมเนาะ
0: ครับท่านกินยาอะไรหรือเปล่าหรือไม่ได้กินยาเราก็คิดไปเรื่อยนะเด็กนะเพราะว่ามัน
1: แต่มันก็เป็นไปได้ไงสำหรับคนอายุ77
0: ใช่ใช่ใช่มีภาวะดีรังสิตอย่างนี้นะเด็กนะ
1: เนี่ยน่ากลัวดีนะไม่เป็นอะไรนะ
0: เออใช่ใช่
1: ไม่ไปขับชนคนอื่นเขาด้วย
0: ครับก็คงจะขับไม่เร็วด้วยนะเด็กนะ
1: แต่ว่าดูในคลิปอะถึงแม้ไม่เร็วเนี่ยแต่ก็น่ากลัวนะ
0: ใช่ใช่ใช่สวนเลนมาอย่างนี้แบบพอดีโอ้จราจรนะครับขับข้างอยู่แล้วเลยเอาเด้ง
1: ค่ะ
0: ครับแล้วพักก่อนครับ
1: แล้วค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีป

0: ททพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
2: มา 17:33 นาทีนะคะก็มาทักทายพูดคุยกับหมูฝั่งกันมีคุณสุภชัยที่ดินนะคะที่เข้ามาเป็นคนแรกเลยเข้ามาทักทายสวัสดีนะพี่สวิตกับเด้งแล้วก็ตามมาด้วยคุณใบเตย
4: ครับ
2: คุณใบเตยก็โอ้ตายละ
4: ด
2: อกกุหลาบสีชมพูหวานแหววมาก
4: วันอังคาร
2: วันอังคารแล้วก็วันนี้ก็จะมีพูดถึงเรื่องของปลาหมอคางดำด้วยนะเนี่ยคุณผู้ฟังก็อย่าง
4: คุณสุภาชัย
2: คุณสุภาชัยก็จะพูดถึงเอกชนรายนึงอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันกับมีใครนะคุณติ๊กป่ะไม่ใช่คุณติ๊กแล้วเมื่อกี้สักครู่นึงดูใครนะที่เขียนเรื่องเนี้ยเรื่องปลาหมอคางดำเข้ามาแต่ว่าเนี่ยก็มีเรื่องของปหมอคางดำแสดงความเห็นด้วยนะว่าเราไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวกันอ่ะมาคุณติ๊กดีกว่าอ๋อคุณติ๊กนั่นแหละใช่เพราะคุณติ๊กเขาส่งข้อความอื่นเข้ามาพูดถึงเรื่องของทีวีช่องหนึ่งด้วยที่ตอนนี้มีคลิปโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องปหมอคางดำอะไรเงี้ยแล้วก็มาคุณติ๊กเขาพูดถึงเรื่องแอคชั่นแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องจอร์เจียคือจนถึงตอนนี้คือจอร์เจียยังไม่มีการแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตของฮันลุนเลยก็แปลกมากเนี่ยคือจนป่านนี้จอร์เจียได้ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของน้องฮันลุนหรือยัง
4: จนลืมไปเลย
2: คือสงสัยว่าน้องเนี่ยไม่สบายไปหาหมอก่อนกลับไปเสียชีวิตที่โรงแรมเนี่ยทำไมถึงไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าไปรักษาดูจะไม่แคร์กับเคสเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยนะที่คุณติ๊กเนี่ยถามมาคุณคริสนะคะคุณคริส King of Palo เนี่ยก็ขำๆตลกมาเลยเนี่ยบอกคุณป้าเขาใช้สิทธิ์ผู้บริจาคเงินสร้างถนนหรือเปล่า
4: โอ้มองในแง่ดีครับ
2: คุณ X2X บอกว่าป้าขับรถสีขาวอะไรเนี่ยติดอะไรเนี่ยติดอะไรคะมาเลยมาก็เลยขับสวนเลนได้จบนะคะคืออะไรอ่ะติดคงเดวิดอะไรอ่ะติดคงเดวิดคืออะไรอ่ะบอกมาใหม่ได้ไหมคุณ X2X อยากรู้ว่าคุณ X2X กำลังจะบอกอะไรเนี่ยงงมากเลยอ่ะคุณ JC บอกว่าคุยขโมงยามเย็นเน้นเรื่องข่าวสองหนุ่มสาวเด้งวิดจิตแจ่มใส
4: อ
2: ่านข่าวร้อนข่าวเด็ดเร็วทันใจฟังสบายใครทุกเป็นสุขเอ่ยวันนี้มา
4: ขอบคุณนะ
2: มามุมไหนเนี่ยฮะคุณ JC เนี่ยฮะแล้วก็มาต่อคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์นะทักทายกันเข้ามาอ่ะเท่านี้พี่สุวิทย์
4: ครับนี่นะโอ้โรงเรียนก็เกิดเหตุอีกแล้วครับวันนี้ไม่ใช่ว่านักเรียนนะครับไปโชว์อาวุธปืนหรือไปข่มขู่ให้นักเด้งนะพันโรงกรปภนะครับสาวกันเองโอ้โห
2: ทำไมเหรอ
4: นะครับก็ตายอ่ะเด้ง
2: เหรอ
4: พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับก็รีบมาโรงเรียนนะครับเอาลูกกลับบ้านกลับช่องเลยอย่างด่วนเลยนี่น
2: ะ
4: เมื่อช่วงประมาณจากเที่ยงนี้เองครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยานั่นเองครับได้เกิดเหตุนะครับบริเวณหน้าป้อมรปภเลยมีผู้บาดเจ็บชื่อว่านายทวีปอายุ65ปีแล้วครับเป็นนักการพันโรงของโรงเรียนนั่นเองครับถูกอาวุธมีดแทงบริเวณราวนมด้านซ้าย1แผลแล้วก็ชายโครงอีกด้านซ้าย1แผลครับหมดสติจมกองเลือดอยู่เด้งนะเจ้าหน้าที่เขาก็นะครับ

0: เร่งส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาแต่ปรากฏว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับเด้งผู้ก่อเหตุแหละครับชื่อว่านายอเนกทำหน้าที่เป็นรปภ.ของโรงเรียนครับหลังจากที่ก่อเหตุนะครับได้หลบหนีไปจากจุดเกิดเหตุทันทีปรากฏว่าจากการสอบถามนะครับผู้ที่อยู่ในใกล้ๆเหตุการณ์ครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุนี่นะนายทวีปนะครับเดินเข้าบ้านนายอเนกครับทั้งสองก็มีปากเสียงโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเลยก่อนเปิดศึกชกต่
1: อ
0: ยแล้วก็แยกย้ายกันสักครู่ครับนายทวีปเนี่ยเดินย้อนกลับมาที่ป้อมรปภ.อีกครั้งครับเกิดการทะเลาะวิวาทซ้ำอีกกระทั่งนะครับนายอเนกใช้วุฒิมีดแทงทวีปจนล้มลงกองกับพื้นครับปรากฏว่าผู้ปกครองนักเรียนนะครับทราบข่าวตกใจเด้งโอ้ยรีบนะครับมารับลูกหลานชั้นอนุบาลแล้วก็ป.1ครับกลับบ้านทันทีครับเนื่องจากว่าวันนี้โรงเรียนเขาก็จัดกิจกรรมกีฬาสีครับ มีการปล่อยเด็กทำกิจกรรมนอกห้องเรียนวันที่จะเกิดอันตรายใช่ไหมครับเนี่ยนะตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้เลยน
1: ะ
0: สำหรับมือแทงเด้งนะแต่เท่าที่ทราบนะครับคือว่าทั้งคู่ครับมีปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งพอเจอกันวันนี้ทะเลาะกันอีกสองรอบเลยสุดท้ายนะครับก็ก่อเหตุกระซวกกันดังกล่าวนี่นะตอนนี้กำลังตามจับอยู่ครับด้านล่าสุดครับจับได้แล้วครับได้เนกครับจับได้แล้วครับเองล่าสุดครับ
1: หรอ
0: ครับ
1: นี่วันนี้ก็จะมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งคือเมื่อวานเนี่ยมั้งเมื่อวานเนี่ยเขาประชุมสภากันถึงดึกไงปรากฏว่าก็จะมีคนเนี่ยออกมาโวยก็คือคุณพันธินน่วมเจิมส.ส.กทม.ของพรรคประชาชนเขาก็โวยก็บอกว่าเนี่ยอภิปรายกันจนถึงเที่ยงคืนเนี
0: ่
1: ยไม่มีอะไรจะกินเซเว่นก็ปิด2ทุ่มหลายคนเนี่ยเป็นโรคกระเพาะผมก็ทวงถามท่านเลยนะผมเนี่ยยอมเสียตังค์300บาท500บาทอะไรเงี้ยเพื่อให้มีอาหารตอนกลางคืนกินแต่ตอนนี้ร้านก็เจ๊งกันหมดแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้ประธานสภาค่ะคุณโสภณสารามบอกว่าซื้อเองสวัสดิการไม่มีซื้อเองยืนยันเลย
0: ก็ถูกต้องแล้วนี่เด้ง
1: ประธานสภาตอบกลับคุณพันธินเลยอ่ะให้ซื้อกินเองเพราะว่าไม่มีสวัสดิการค่ะคือถ้าเกิดว่าเนี่ยคือเดี๋ยวจะมีกลับมามีสวัสดิการอีกเดี๋ยวก็จะโดนประชาชนกล่าวหาบอกว่าคือคุณอาสามาแล้วแล้วยังกินข้าวฟรีอีกเหรอนี่อย่างทางด้านของคุณหมอวรงค์นะคุณหมอวรงค์เองก็บอกพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยว่าสสเองเนี่ยเขาก็มีศักยภาพนะคือคนพวกนี้มีศักยภาพอยู่แล้วตังก็มีผู้ช่วยก็เยอะแยะคือสามารถที่จะบริหารจัดการได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเหมือนกับต้องการของฟรีคืออ้าปากมาเนี่ยก็แบบเห็นลิ้นไก่อ่ะคือพูดเนี่ยคือพูดอย่างนึงแต่ว่าใจเนี่ยคือคุณอยากจะกินของฟรีเหรอเนี่ยโอ้โหโดนเข้าไปเลยค่ะเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นออกมาด้วยนะ
0: ครับนี่นะโอ้ว้าวเด้งผมมีความคืบหน้านะครับเรื่องของคุณป้าดา
1: ว่า
0: เมื่อสักครู่นะครับความคืบหน้าในช่วงเมื่อสักครู่นี้เองครับ
1: 17
0: นาฬิกา
1: ว่ายังไง
0: นะครับเนี่ยนะปรากฏว่าป้าดามาพร้อมกับลูกสาวนะเด้งนะรับทราบข้อกล่าวหานะครับถูกตำรวจเขาสอบอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าเด้งคือจ่ายค่าปรับครับก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับนี่นะป้าดาก็อย่างที่เด้งบอกไปนะครับก็คือรีบออกไปเลย
1: ไม่พูดหรอ
0: ไม่พูดอะไรแต่แจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหาครับคือขับรถประมาทครับ2ก็คือว่าฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแล้วก็3ปรับเดินรถไม่เป็นไปตามทิศทางที่กฎหมายกำหนดนี่นะแล้วจะมีการนัดส่งป้าดาส่งศาลแขวงพระนครเหนือในวันที่9กันยายนนี้นะครับเพื่อจะให้ศาลพิจารณาว่าจะยึดรถเบนซ์คันดังกล่าวหรือไม่อย่างไรด้วยเองนะปรากฏว่านะครับก่อนที่จะขับรถมาตามถนนฝั่งขาเข้านะครับบริเวณช่องคู่ขนานจนกระทั่งถึงจุดกลับรถนะครับปรากฏว่านะเด้งนะจากข้อมูลของตำรวจนะครับแจ้งออกว่าบอกว่ารถเบนซ์คันดังกล่าวนี้ได้เลี้ยวกลับรถครับแต่พอมาถึงจุดตัดทางกลับรถทางช่องทางด่วนได้หักรถหัวกลับเข้าไปในภายในจุดกลับรถของช่องทางด่วนแล้วก็ขับสวนเลนย้อนสอนขึ้นไปประมาณสักกิโลกว่าจนเกือบถึงแยกบางเขนรู้ละได้อย่าพออย่างนี้ปั๊บนะครับ
1: ไม่เดี๋ยวก่อนนึกยังนึกภาพไม่ออกเขากลับตรงไหน
0: หลงหลงหลงคือพอทางหนึ่งลงมาแล้วจะไม่เด้งนะมันต้องลงถนนวิภาวดีรังสิตเลย
1: ม
0: ันหาที่กลับไปไม่ได้อะเด้งนะมันก็ไหลไปอย่างนี้เลยนี่นะฟังอีกครั้งนะครับนี่นะ
1: ลงมาจากตรงไหนอ
0: ่ะอ้าวๆนะครับ
1: ยังนึกภาพไม่ออก
0: อันนี้ข้อมูลออกมานี่ครับว่ารถดังกล่าวนะครับจากการตรวจสอบนะครับแล้วก็ไล่กล้องวงจรปิดนะพบว่ารถเบนซ์คันดังกล่าวนะครับออกขับมาจากทาง

0: ออกของห้างดังบริเวณถนนทาง
1: เซ็นทรัล
0: ครับเซ็นทรัลได้มาบริเวณถนนหอวังครับจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าออกถนนวิภาวดีรังสิตเลยนะครับก่อนที่จะขับรถมาตามถนนในฝั่งขาเข้าบริเวณช่องทางคู่ขนานจนกระทั่งถึงจุดกลับรถรถเบนซ์คันดังกล่าวได้เลี้ยวกลับรถครับเมื่อมาถึงจุดตัดทางกลับรถของช่องทางด่วนได้หักรถหัวเนี่ยรถเลี้ยวเข้าไปในจุดกลับรถของช่องทางด่วนแล้วก็ขับสวนเลยย้อนขึ้นไปประมาณสัก1 กิโลจนถึงแยกบางเขน
1: เด้งนึกออกแล้ว
0: นึกออกได้เด้งใช้ถนนนี่ประจำเอาเด้งเป็นไง
1: ไม่เพราะว่าไอ้ตรงที่กลับรถตรงนั้นมันค่อนข้างจะงง
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: มันค่อนข้างจะงงมากอะไรเงี้ยมันจะมีทางอยู่ทางนึงที่สามารถจะเลี้ยวกลับไปได้นี่แสดงว่าคือเขาเลี้ยวกลับเนี่ยกระชั้นเกินไป
0: แล้วมันก็เข้าตรง
1: มันก็เลยเข้าไอ้ตรงทาง
0: เลย
1: นั่นแหละเด้งทางซึ่งแบบสวนเลนชาวบ้านเขาว่าแต่ทีเนี้ยแล้วเขาไปกลับอีกทีตอนไหนนะ
0: เออครับก็บางเขนแยกบางเขนเลย
1: แยกบางเขนไกลนะ
0: กิโลกว่าเด้งกิโลกว่า
1: แยกเกษตรมั้งใส่ตรงแยกเกษตรแน่เลย
0: แยกบางเขนได้บอกนะก็บางเขนก็เกษตรเด้งเออบางเขนก็เกษตร
1: เออก็คือตรงเกษตร
0: เห็นไหม
1: ตายแล้ว
0: เพราะฉะนั้
1: น
0: เข้าเลน
1: เด้งนึกออกแล้วเด้งนึกออกแล้วพอวาดภาพออกแล้วว่าออกมาได้ยังไง
0: ครับถ้าพูดภาษาสรุปชาวบ้านนะเข้าเลนผิดชีวิตเปลี่ยนถูกไหม
1: เพราะต้องยอมรับว่าตรง5แยกลาดพร้าวเนี่ยเป็นการกลับรถที่ยากมากคือเข้าไปแล้วคือจะแบบโคตรละงงอ่ะเด้งจะไม่พยายามกลับรถตรงนี้เลยบางทีเด้งใช้วิธีเลยรู้ไหม
0: เ
1: ด้งใช้วิธีแบบนี้เลยนะ
0: ทางไหน
1: เด้งไปกลับตรงสุทธิสารเลย
0: โอ้ไหนเห็นไหม
1: เพื่อไม่ให้มันงงเพราะว่ามันโหโคตรงงมากจริง
0: โคตรละงงโคตรงงโคตรงงเอาอย่างเงี้ยเด้งเออจริงๆนะเรารายงานข่าวนะครับเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกท่านด้วยนะเด้งนะจราจรนะครับก็คือ
1: ปวดศีรษะเราไม่คุ้นทางอ่ะ
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: ว่าทำไมคุณป้าเขาถึงขับ
0: เหมือนกับ M6 นี่นะอันนี้เกิดเหตุการณ์นะครับกับคนที่เป็นญาติผมเลยเด้งนะครับเข้าใจว่าจะกลับบ้านครับโอ้โหฝันหวานครับ M6 นี่นะนะครับมอเตอร์เวย์ครับโพราดไปเลยอีสานนะเด้ง
1: ทำไมแบบมี
0: ปรากฏว่านะครับไอ้M6 นี่นะมันไม่ให้ขึ้นทุกวันนะเด้งนะมันให้ขึ้นเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ครับคราวนี้ไม่ใช่ไปวันธรรมดาไปวันอังคารอย่างเงี้ยพอขับไปนะครับแทนที่จะมีป้ายบอกนะครับบริเวณกลางถนนหรือก่อนที่จะถึง M6 นะครับประมาณสัก 5-6 กิโลนะครับก็คือป้ายบอกแล้วว่า
1: จะมีป้ายบอกอยู่เด้งเห็นอยู
0: ่แต่ไม่แต่บางคนก็สังเกตบางคนก็ไม่สังเกตขึ้นเลยเด้งโอ้โหไปโน่นนะครับออกชลบุรีเลยเด้งกว่าจะกลับมาได้นะครับ100 กว่ากิโลเด้งกว่าจะกลับมาได้นี่นะมาลงตรงไหนครับมาลงตรงทางขึ้นเนี่ยถ้าถามบางปีนเนี่ยเด้งแล้วก็ไปกลับใหม่ธรรมดาก็คือไปโน่นแล้วครับเอาเข็ดแล้วโผนโยทินนี่นะถึงสระบุรีก็เลี้ยวหัวสระบุรีเลี้ยวหัวไป
1: ก็เหมือนเมื่อก่อนไอ้ทางอ่ะทางที่ไปกาญจนบุรีอ่ะที่เขาบอกเขาจะไปเซนทัน
0: อ
1: ่ะเขาเรียกอะไรนะตรงนั้นนะเซนทันเวสเกตป่ะ
0: เซนทันเวสเกต
1: ที่บอกแทนจะไปเซนทันเวสเกตโน่นไปกาญจนบุรีไง
0: นั่นแหละนั่นแหละครับ
1: เรื่องทางเนี่ยไม่ได้เลยนะเข้าใจคุณป้าแล้วทีนี้เข้าใจเลย
0: เห็นไหมครับจะบอกว่ามนุษย์ป้าก็ไม่ใช่ตะเด้งนะ
1: เข้าใจเพราะทุกทางตรงนั้นมันยากจริงๆ
0: เข้าเลนผิดชีวิตเปลี่ยน
1: ท่านนายกนะเดินทางไปนอร์เวย์นะไปถึงที่นอร์เวย์แล้วค่ะก็ปรากฏว่ามีการโพสมีการโพสต์นะบอกว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์แล้วเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพนะคะของกษัตริย์นอร์เวย์นะคะซึ่งวันพรุ่งนี้จะมีพิธีมีงานพระราชพิธีเนี่ยนะคะปรากฏว่าช่วงระหว่างที่กำลังรองอะไปถึงแล้วนี่ก็เดินเนี่ยเดินทอดน่องตามถนนเส้นทงเส้นทางต่าง
0: ๆ
1: ที่ออสโลนะครับปรากฏเจอคนไทยเพียบเลย
0: อ๋อเหรอครับ
1: เนี่ยคนไทยเนี่ยโอ้ยเขาก็แบบถ่ายรูปมาบอกว่ามีคนไทยที่มาจากสหรัฐอเมริก
0: า
1: แล้วก็คนไทยที่พักอยู่ที่นอร์เวย์เนี่ยก็เข้ามาทักทายแบบเป็นกันเองเลยทั้งสองฝ่ายต่างก็ตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความยินดีขอบพระคุณมากๆเลยครับแล้วก็ถ่ายรูปมาเนี่ยโอ้ยเจอคนไทยเยอะแยะอะไรมันจะเยอะขนาดนี้นะงงมากเลยเนี่ย
0: ครับเมื่อสักครู่รายงานข่าวเรื่องของคนยิวใช่ไหมเด้งนี่นะโอ้ปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับอย่างที่สุสานยิวที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาใช่ไหมเด้ง
1: ค่ะ
0: โอ้วันนี้เจ้าหน้าที่นะครับเอาป้ายประกาศของผู้ว่าฉะเชิงเซานะครับเอาไปติดไปเลยนะแล้วศพที่ฝังเอาไว้4 ศพเด้งต
1: ้
0: องออกนะภายใน7 วันครับถ้าสมมติว่าขุดออกไปแล้วจะเอาไปไหนต่อล่ะเขาเนี่ยไม่รู
1: ้
0: ก็อยู่ที่คนที่บอกไปถามเนี่ยครับถามว่า

0: ต้องออกนะครับภายใน7วันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอ้าวทำไงครับเดี๋ยวจะมีคนไปทำโน่นทำนี่อีกเด้งเนี่ยเขาก็เลยติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับรอบเลยรอบสุสานที่ว่านี
1: ้
0: แล้วก็บอกว่าขีดเส้นนะครับ7วันเด้งต้องออกถ้าสมมติว่าไม่ออกนะครับจะต้องมีการพิจารณากันต่อไปคือผู้ที่บอกว่าผู้ที่ว่าเป็นผู้บริหารจัดการตรงนี้เด้งนะจะต้องมีการอุทธรณ์เหมือนกันนะเพราะว่ามันทำผิดพรบเกี่ยวกับเรื่องของสุสานแล้วก็สถานที่ชาปนกิจเด้งนะครับก็เลยเป็นเรื่องอยู่ครับวันนี้ปรากฏว่านะครับนอกจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับทางอบต.ในพื้นที่ต้องจัดเวรยามไปเฝ้าสุสานไปเฝ้าผีแขกอะเด้งพูดภาษาง่ายๆนี่นะโอ้โหวันนี้ก็เป็นเรื่องครับแล้วก็เป็นเรื่องต่อเป็นไงบ้างอะโอ้พัทยานะครับก็มีการสั่งตรวจสอบจาก DSI นะครับให้ตรวจสอบคนที่บอกว่ามีชื่
1: อ
0: เอาคนไทยนะครับเป็นนอมินีนะไปซื้อที่ดินไปทำธุรกิจเยอะไปหมดเลยเห็นไห
1: ม
0: นะครับอิสราเอลนะครับลุกไปหลายที่นะเด้งน
1: ะ
0: เอาเป็นว่าล่าสุดนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้มีการนี่นะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือนะท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยพบเลยเด้งนะครับคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศครับได้พบกับนางอโลนาฟริชเชอร์ครัมเอกราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเลยครับที่กระทรวงนะโดยท่านรัฐมนตรีศิริศักดิ์ท่านบอกว่าได้พูดคุยอย่างตรงไปตรงมาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยครับท่านบอกว่าการกระทำบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกของคนไทยกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีและก็ความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่โดยเฉพาะในพังงาภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนเขาจะมีการเฉลิมฉลองตั้งฉลองปีใหม่กันด้วยที่ภูเก็ตอะเด้งนัดรวมตัวกันแต่ครับภูเก็ตเขาก็บอกว่าขอต้านนะเหมือนกันน
1: ะ
0: ครับประเด็นเหล่านี้รับกันได้เรียนกับทางท่านทูตนะครับว่าเป็นเรื่องที่เรานิ่งนอนใจไม่ได
1: ้
0: ท่านบอกว่าประเทศไทยนั้นยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวจะสามารถทำได้ตามอำเภอใจชาวอิสราเอลควรจะเคารพต่อประเพณีแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยมากกว่านี้แล้วก็หากเกิดการกระทำผิดที่ผิดกฎหมายทางการไทยจะจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนี่นะซึ่งไทยอิสราเอลนะครับมีความร่วมมือกันมาหลายด้านนะเด้งนะทั้งความมั่นคงด้านการเกษตรส่งแรงงานไทยนะครับไปทำงานที่อิสราเอลมากกว่า60,000คนครับจึงควรที่จะป้องกันไม่ให้มีเรื่องกระทบกระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยท่านบอกว่าทูตไปตรงมานะครับก็ท่านรัฐมนตรีท่านทูตอิสราเอลนะครับเด้งนะก็มารับฟังนะครับแต่ไม่ได้สัมภาษณ์กับทางด้านผู้สื่อข่าวหรือไม่ได้มีการอะไรนะครับกับทางรัฐมนตรีมีแต่ว่าก็คือพยักหน้าแล้วก็รับทราบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมที่จะปฏิบัติโดยเฉพาะจะมีการกำชับนะครับกับทางทูตกับทางคณะทัวร์นะครับของอิสราเอลแล้วก็สายการบินนะครับที่นำนักท่องเที่ยวอิสราเอลมาประเทศไทยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
1: ค่ะเนี่ยตกลงหนุ่มฝรั่งเศสนะเจ้าของสวนสัตว์ที่สมุยเนี่ยเขาเข้าไปพบตม.แล้วนะคะ
0: เควิน
1: รับทราบคำสั่งเนรเทศแล้วแต่ว่าก็ยืนยันนะบอกว่าที่มีข่าวบอกว่าเขาหายตัวไปเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ภรรยาเองก็เปิดเผยเลยว่าสามีตัวเองไม่ได้เครียดนะไม่เครียดเลยแต่ผิดหวังทั้งที่เราเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำเพราะฉะนั้นก็ออกมายืนยันแล้วว่าเตรียมเอกสารที่จะยื่นอุทธรณ์กับนายกแล้วก็รอตามกันดูนะนี
0: ่
1: อ่ะมาคุณ X สู่ X เนี่ยเขาตอบมาแล้วบอกว่าที่บอกว่าให้ติดธงอะติดธงอะไรคือติดธงเดวิดของอิสราเอลก็คือจะล้อเลียนนั่นแหละ
0: ครับเนี่ยนะ
1: แล้วพอพูดถึงเรื่องของอิสราเอลเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมี
0: คุ
1: ณชนิวัฒน์ใหม่มั้ยคุณชนิวัฒน์ใหม่บอกว่าดีนะครับที่ป้าดาไม่หลงทางขึ้นไปบนโทเว
0: ทางโทเวนะครับจะสวนเลน
1: โทเวคงจะหลงยากอ่ะคงจะสวนเลนยากอ่ะไม่มีทางเลยเน
0: า
1: ะ
0: มันต้องผ่านด่านมันต้องใช้ตายตังอะไรซะก่อนนี่นะเด้งเนี่ย
1: คุณแม็กไกเวอร์บอกว่าเรื่องสสเนาะเรื่องเนี่ยที่ไม่มีอาหารกินเนี่ยคุณแม็กไกเวอร์บอกถ้าอยากจะเป็นสสก็ต้องรู้ว่าต้องอดทนนะรับใช้ประชาชนถ้าทนหรือว่ารับไม่ได้ไม่มีข้าวกินก็ควรพิจารณาไปประกอบอาชีพอื่นนะส่วนคุณดิน NKT เนี่ยโอ้โหมาจัดเต็มมากเลย
0: ว้า
1: แค่เรื่องกินก็ยังอยากกินฟรีอีกไม่จุดๆเลยเหรออะไรเงี้ย
0: สมาชิกผู้ทรงเกียรตินะเด้งนะอ้าวล่าสุดนะครับสุสานแขกธรรมศาลานะถ้าเป็นภาษาไทยเด้งอยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับความคืบหน้าเด้งน
1: ะ
0: ได้มีการนิมนต์พระครับเอพระทางพุทธนะครับไปสวดผีแขกเหรอ
1: ก็ศพเนาะก็เอาศพออกเลยอ่ะ
0: ก็ไม่รู้นะครับก็คือว่าตอนนี้4ศพนะครับเด้งที่ฝังอยู่นะ

0: ใช
1: ่แต่ปรากฏว่าเกรงครับเพราะว่าคนอิสราเอลมาอยู่ในประเทศไทยเยอะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าตายละเด้งก็จะไปฝังตัวนั้นเนี่ยใช่ไห
0: ม
1: เขาก็เลยติดทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็เอาผู้คนนะครับไปเดินเวรยามกัน
0: เหมือนเป็นแบบเหมือนต้องทำพิธีแบบเหมือนล้างประชาน
1: เขาไม่รู้กันเด้งโอ้แต่นิมนต์พระไปเด้งนะนิมนต์พระไปนะครับแล้วก็พระเขาไปตั้งทำพิธีนะครับไม่รู้ว่าธรรมเนียมนะครับหรือวัฒนธรรมประเพณีตายก็ตายไปแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าตายในประเทศไทยครับเด้งเราก็เป็นคนพุทธใช่ไหมครับก็ต้องเอาพระนะเด้งนะครับก็คือว่าไปสวดศพนะครับหรือไปล้างตรงบริเวณนั้นนะครับผีแขกถ้าพูดภาษาง่ายนะครับพระไทยนะครับก็เห็นภาพเลยนะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าสมมติว่าครบกำหนด7วันแล้วไม่สามารถที่จะมีการรื้อถอนออกมาได
0: ้
1: ตามขั้นตอนแล้วครับนี่นะผู้ที่บอกว่าขอทำนะเด้งนะขอใช้สถานที่ตรงนี้ซึ่งเขาไม่อนุญาตนะครับตั้งแต่ปี66ที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามันไม่ถูกต้องครับมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ภายใน15วันก่อนที่จะมีการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนี่เพราะว่าอนาคตนะครับจะกลายเป็นแหล่งอะไรก็ไม่รู้นะเด้งน
0: ะ
1: เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าคนไทยชอบครับชอบอินฟูชอบไปถ่ายชอบไปอยู่นะโอ้ไปอยู่สุสานผีนะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่คนทั้งโลกไม่ค่อยทำกันแต่คนไทยทำชอบเด้งไปอยู่สุสานนะครับธรรมศาลานะครับผีแขกอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปสวมชุดโน่นชุดนี้เต้นอีกเด้งเนี่ยคนไทยก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับพระหมอขังดำครับที่ไปปล่อยที่บอกว่าที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์เพราะอินโฟเด้งอันนี้ประมงจังหวัดบอกนะครับไม่ใช่ผมบอก
0: นี่คุณลือชัยเขาบอกว่าไม่ใช่แขกอิสราเอลอะเป็นคริส
1: เป็นอะไรนะเป็น
0: คริส
1: เป็นคริสนะฮะโ
0: อ้ชาวยิวก็คงเป็นคริสมั
1: ้
0: งแล้วก็เนี่ยไอ้นี่สิ่งที่ทุกคนพูดถึงกันมากก็คือที่เจริญกรุงแล้วแหละที่เดี๋ยวรัฐมนตรีเขาจะไปตรวจสอบด้วยอะที่มีสุสานอยู่ด้วยที่เจริญกรุงกลางเมืองเลย
1: ก็เต็มหมดแล้วอะฝังเต็มหมดแล้วดิก็ต้องขยายไปที่บางคลาไง
0: นี่มาอยู่เรื่องนึงนะก็คือเรื่องของปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขากำลังล้อมจับหมีหมาที่เขาใหญ
1: ่โอ้เอา
0: เพราะว่าไอ้เจ้าหมีหมาเนี่ยนะ
1: หมาเอาม
0: ันไปบุกเล้าไก่ชาวบ้านนะ
1: แล้วก็
0: กินไก่แล้วบางตัวไก่ชนด้วยอ่ะกินไป7ตัวแล้วกินแบบต่อหน้าต่อตาเจ้าของเลย
1: ครับ
0: โอ้เจ้าของนี่ไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็เลยเปิดเลยเนี่ยเปิดปฏิบัติการแกะรอยล้อมจับสัตว์ป่าคุ้นครองคือหมีหมาเนี่ยนะคะน้ำหนักตัวประมาณ25กิโลกรัมคือมันฉวยโอกาสอะช่วงที่แบบฝนตกแล้วก็ไฟฟ้าดับเนี่ย บุกเข้ามากินไก่นะคะที่บ้านของคุณบุญมาอู่แก้วก็ที่บ้านตรอกเนียมนะคะตำบลสะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่7นี่แหละก็เลยทำให้นะคะทำให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคือไล่มาตั้งแต่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยลงมาปฏิบัติการในการวางกรงดักสัตว์ป่าขนาดใหญ่เลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเขาซุ่มเฝ้าระวังเนี่ยตลอด1คืนเต็มนะกว่า12ชั่วโมงปรากฏว่าไอ้เจ้าหมีหมาตัวเนี้ยมันรู้มันคงรู้นะมันฉลาดมากมันกบดันเงียบเลยไม่ยอมเดินเข้ากรง
1: ครับ
0: คราวนี้พอวันที่2ปุ๊บเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมาไหมเพราะเขาบอกว่าเขางัดเมนูโปรดเลย
1: คือ
0: บะหมี่หมูสับบะหมี่หมูสับกับกล้วยหอมสุกเขาเรียกว่าล่อใจด้วยประสาทรับกลิ่นเอาเมนูโปรดเนี่ยมาล่อเลยเดี๋ยวรอดูกันว่าเขาจะจับไอ้เจ้าหมีหมานี่ได้ไหม
1: นะครับเนี่ยปกติแล้วมีแต่สมภารนะครับไปกินไก่ได้นะแต่คราวนี้หมีหมาไปกินไก่ด้วยแล้วอาหารโปรดนี่ด้วย
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาเตือนเลยนะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวชาวบ้านไปช่วยกันจับไปอะไรอย่างเงี้ยไงเพราะฉะนั้นทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เลยนะบอกว่าโดยเฉพาะกับที่อยู่ในรัศมี5กิโลเมตรนะคะจากแนวเขตป่าเนี่ยว่าให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านเวลาค่ำคืนโดยเฉพาะกับช่วง6โมงเย็นถึง6โมงเช้
1: า
0: ในพื้นที่เปลี่ยวหรือว่าใกล้ชายป่ายูคาลิปตัสค่ะแล้วก็ห้ามทำร้ายหรือว่าล่ามันโดยเด็ดขาดเพราะว่ามี
1: สัตว์สงวนอ่ะ
0: ใช่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
1: ครับระวังนะครับพี่น้องประชาชนต้องดูให้ดีนะเด้งนะตกลงแล้วจะเป็นหมีหรือจะเป็นหมากันแน
0: ่หมีหมา
1: ครับมันตัวคล้ายๆกับหมาตัวไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าระวังให้ดีเพราะฉะนั้นเหมือนกันชื่อนะครับหมีควายอย่างนี้เด้งนะเอ๊ะตกลงจะเป็นหมีหรือจะเป็นควายกันแน่แต่ปรากฏว่ามันตัวใหญ่ใช่ไหมครับหมีควายนะครับมันตัวใหญ่แล้วก็มันก็เหมือนควายครับตัวอ้วนๆนะครับก็ท้ายใหญ่ๆสะโพกใหญ่ๆเด้งน
0: ะ
1: เขาก็เลยเรียกหมีควายแต่ถามว่าหมีหมากับหมีควายนะครับอะไรดุกว่ากันหมีควายเด้ง
0: นี่คุณนิดินเคทีเขาบอกงอนแล้วนะไม่อ่านความเห็นเรื่องปลาหมอคันดำโทษทีมไม่ทันได้ไม่ทันได้มองคือมองแต่ไอ้เรื่องอะเรื่องสอสอเนี่ยเรื่องปลาหมอคันดำไม่ต้องอะไรแล้วคือตอนนี้ศาลปกครองมันไปถึงชั้นศาลปกครองแล้วเดี๋ยวให้ศาลปกครองเขาดำเนินการกันไปวันนั้นก็ไม่ต้องไปแบบวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายแล้วเพราะเราเองก็ไม่อยากจะแบบไปอะไรมากมายเดือดนะ
1: ประกาศพาดหัวให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับคือตั้งแต่วันนี้เด้งน
0: ะ
1: 8ถึง13กันยายนเพราะฉะนั้นนะครับก็ตกหนักนะครับเหนือตอนล่างกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับหนักบางพื้นที่ด้วยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังเด้งเวลาหมดพอดีครับลาเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MPort News FM 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ช็อตเรดิโอเน็ตเวิร์คเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M Cut Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกัน

0: ประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดตัวในการสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับวันนี้อังคารที่8กันยายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: ครับก็วันนี้วันที่2ของพรบ.งบนะครับพี่ไพศาลประธาน
4: แล้วก็มีประชุมครม.วันนี้ด้วย
3: ใช่ครับประชุมครม.วุ่นวิตมติออกมาเยอะเลยล่ะครับยังสภาเนี่ยประธานโสพลบอกแล้วฮะห้ามใบ้หวยกันครับ
4: อ๋อคิดว่าเอางัดเลขนู้นเลขนี้มาโชว์กันใช่มั้ย
3: นี่เพิ่งวันที่8เองฮะเออถ้าส่วนวันที่14 15อย่างเงี้ยโอ้โหยังพอได้ลุ้นนะฮะ
4: ถ้าเขาบอกเขาไม่ได้ใบ้หวย
3: ครับ
4: เขามีเลขมงคลอะไรเขาบอกหรือใครจะสนใจเอาไปบูชาเอาไปอะไรต่างๆ
3: ใครลุกอภิปรายขึ้นมาเนี่ยก็ต้องงัดไอ้ตัวเลขนี้ขึ้นมานะฮะบางคนเนี่ยเอาป้ายมาไม่ทันก็ต้องชี้ไม้ชี้มือนะฮะ
4: ก็เป็นมุกกัน
3: เป็นมุกกันนะฮะประธานโสพลห้ามแล้วนะครับบอกว่าขัดข้อบังคับการประชุมนะฮะ
4: จะต้องไปอะไรซีเรียสอะไรมากกว่า
3: โอ้โหก
4: ็นะ
3: คุณวิโรจน์เอาไปโพสต์เนี่ยนายกรัฐมนตรีตอกซะเจ็บเลยนะพี่ไพศาล
4: คือทำเป็นไม่ต้องไปสนใจแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไร
3: ครับครับ
4: ใช่ไหม
3: อ
4: ยากจะโชว์อยากจะอะไรก็เอาก็ว่าไปมีอะไร
3: ก็
4: ว่าก็โยภูมิใจไทยก็โยงว่าไม่ได้เกี่ยวเขา
3: ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขาใช่ครับ
4: ไม่ได้เกี่ยวเขาก็ไม่ต้องไปเดือดร้อน
3: ครับนี่ล่าสุดนะฮะนายกรัฐมนตรีเข้าไปคอมเมนต์เพจ Facebook 1ฮะที่มีการโพสต์ภาพแล้วก็คำพูดของคุณวิโรจน์ลักขณาดีสอนส.ส.เป็นชื่ออะไรชื่อพรรคประชาชนอภิเบศาล
4: ครับ
3: คุณวิโรจน์เนี่ยก็โพสต์บอกว่าสมมุติผมพิมพ์เลข229แล้วเอามาโชว์ให้คุณดูถ้าตัวเลขนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณคุณก็แค่อาจจะงงแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าคุณเห็น229แล้วต้องถึงกับอะไรนะเกี่ยวกับคุณเนี่ยนะก็แสดงว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขนี้ไม่มากก็น้อยฮะโอ้โหตรงนี้แหละครับนายกรัฐมนตรีเข้าไปเขียนคอมเมนต์ข้างใต้เลยฮะ
4: ครับ
3: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าต้องเลิกสันดาบแบบพูดเองเองฮะพิมพ์ผิดเนี่ยนะฮะประมาณเนี้ยครับ
4: ปล่อยมุกดิ
3: ปล่อยมุกอีก
4: ปล่อยมุกกันไป
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ครับ
3: แล้วก็คุณวิโรจน์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook หัวข้อนะฮะงับเบ็ดถ้าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเลข229แล้วจะออกอาการทำไมโดยบอกว่าถ้าตัวเลข229ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับภูมิใจไทยเลยโดยธรรมชาติแล้วคนที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองหรือว่ากลุ่มของตัวเองถูกพาดพิงอาจไม่มีเหตุผลต้องรีบตอบโต้ตัวเลขนั้นและบางคนอาจไม่สนใจด้วยซ้ำว่า229หมายถึงอะไรนี่จึงถือว่างับเบ็ดเข้าอย่างจังเพราะทำให้ประชาชนสามารถตั้งคำถามต่อได้ทันทีว่าถ้าตัวเลข229ไม่มีความหมายหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคจริงเหตุใดจึงเกิดอาการตอบสนองต่อเลขนี้ครับ
4: ก็ทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องการเลี้ยงกระแสไปนะ
3: ครับ
4: เลี้ยงกระแสไปเพื่อที่จะให้ถึงวันที่
3: 14
4: วันจันทร์ที่14กันยายนนี้
3: ครับ
4: แล้วก็จะได้ชี้ชัดกันในประเด็นการเมืองสำคัญเรื่องคดีทุจริตเลือกสวเนี่ย
3: ครับ
4: หรือว่าที่เรียกกันหัวสวเนี่ยนะ
3: ครับ
4: ว่าจะออกหมูออกจ่าออกในดาบหรือออกอะไรยังไง
3: ครับ
4: แล้วก็การเมืองก็ค่อยไปว่าในโหมดที่มันจะติดตามมาจากผลของการวินิจฉัยของกกต.
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้มันก็โหมโรงกันไปอ่ะ
3: ครับ
4: นะก็จะมีกิจกรรมอย่างนู้นอย่างนี้ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยก็คงจะต้องพยายามที่จะตอบโต้เพื่อที่จะลดทอนไอ้กระแสเพราะถ้าเขาเยียบๆเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวคนในสังคมก็จะเข้าใจว่าเขาอะไรนะรับคือยอมรับยอมรับในสิ่งที่มีการกล่าวหาหรือการเคลื่อนไหวกัน

0: ก็เขาจะเลี้ยงกระแสไปจนถึงนู่นเลยอ่ะวันที่13เลยอ่ะพี่ไพศาล
1: ก็13น่ะเขาก็จะมีกระแสใหญ
0: ่ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงกระแสใหญ
0: ่ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นวันศุกร์ดิบใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: จะเห็นว่าจะมีอะไรมีวันเป็นวันอาทิตย์นั่นเอง13
0: วันอาทิตย์ที่13เนี่ยก่อนกกต.มีมติเรื่องนี้นะฮะว่าจะออกหัวออกก้อย
1: ก็คืออาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะวันนี้วันที่8วันอังคารวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ย13
0: ใครไปร่วมกิจกรรมนี้ต้องวอร์มอัพหรือว่าฝึกซ้อมให้ดีเลยนะครับเพราะเขาเดินตั้ง11กิโลนะไม่ใช่ใกล้ๆนะ
1: เขาเดินจากไหนไปไหน
0: ก็เขาบอกว่าเขาชวนเดิน11กิโลนะครับกดดันกกต.จากหน้าไอรอ10โมงไปถึงหอศิลป์ช่วงเย็นเลยฮะ
1: อ๋อก็ไอรอก็เป็นเจ้าภาพแต่ว่าทางพรรคการเมืองฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนเขาก็จะไปร่วมกิจกรรมด้วยก็เลยถือโอกาสเชิญชวนไปด้วย
0: ใช่ครับก็คง
1: เพราะมันเป็นกิจกรรมนอกสภาก็เข้าใจว่าบทบาทก็คงจะเป็นของไอรอก็ถูก
0: ฮะก็เดินแล้วก็คงจะต้องมีการรณรงค์สองฝากข้างฮะสองข้างทางครับนั่นฮะก็พี่น้องประชาชนก็คงจะรู้แล้วก็คงจะอย่างน้อยก็ร่วมนะฮะในการรับรู้รับทราบนะฮะว่าเขาจัดกิจกรรมนี้กันแล้วก็รอพรุ่งนี้ครับ
1: ครับอ๋องั้นที่ไทยโพก็จะบอกว่าเพ่งประกาศลงถนนอย่างนี้ก็โอเคฮะเพราะถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: บทบาทเขายังอยู่ในสภาอยู
0: ่ครับ
1: พรรคประชาชนในฐานะฝ่ายค้านบทบาทสำคัญก็ยังอยู่ในสภาอยู
0: ่ครับ
1: แต่ในการรณรงค์เพื่อเลี้ยงกระแสเพื่อที่จะกระตุ้นกระแสความสนใจผู้คนนะ
0: ครับ
1: ให้มาจับตาติดตามเรื่องนี้กันเนี่ยอันนี้ก็คงจะทำหลากหลายรูปแบบทั้งในสภาและนอกสภา
0: ครับ
1: แล้วจะเรียกว่าเป็นการลงถนนไหมก็เดินทั้ง11กิโลยังไงมันก็ต้องเดินบนถนนนะ
0: ใช่ครับ ใช่ครับ
1: แต่ถ้าในนิยามว่าหมายถึงว่าก่อม็อบก็คงไม่ใช่
0: ไม่ใช่ฮะอันนี้กิจกรรมเฉยฮะเช้าถึงเย็นเดินไปอย่างนั้นละฮะ
1: แล้วก็คงจะไม่ได้ถึงตั้งเวทีปราศัย
0: ครับ
1: จัดคงจัดข้าวจัดน้ำมาเลี้ยงดูกันคงไม่ใช่อย่างนั้น
0: ครับครับผลออกมามันยังคงเป็น3หน้าเหมือนเดิมไหมพี่ไพศาลครับ
1: มันก็คงจะหนีไม่พ้นประมาณนั้นแหละครับก็คือยกทั้งหมด
0: ครับ
1: ฟ้องทั้งหมดส่งฟ้องทั้งหมด
0: ครับ
1: ก็220เท่าไหร่นะ229
0: ครับ
1: แล้วก็ปล่อยส่วนหนึ่งฟ้องส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: ไอ้อันที่3เนี่ยมันค่อนข้างจะเดายาก
0: ครับ
1: ว่ามันจะแค่ไหนใ
0: คร
1: ใครและแค่ไหน
0: ฮ
1: ะใช่มั้ยฮะคือจำนวนเนี่ยเท่าไหร่บางก็บอกว่าเกิน10บางก็บอกอาจถึง100
0: ครับ
1: ผมฟังดูแล้วมันก็ยังไม่ได้ข้อยุติที่ดูแล้วมีน้ำหนักนะแต่ถามว่ามีแล้วควรจะเป็นใครเนี่ยก็เชื่อว่ากลุ่มนักก็จะโดนทั้งหมดเลยแต่ก็เชื่อกันอย่างนั้น
0: ครับ
1: ส่วนของจริงก็ต้องรอดูถ้าสมมติว่าเป็นเขาวินิจฉัยกับที่14จริงๆนาทีนี้เห็นมีบางคนบอกว่าม
0: ันมีกระแสแว่วๆมา
1: บอกว่ามันก็ผมไม่อาจจะไม่ 100% นะอาจจะเลื่อนไปอีก
0: ถ้าเลื่อนไปอีกก็ต้องแจงกันหนักเลยครับถ้าอย่างนั้นนะ
1: ก็มันไม่มีอะไรจะเสียแจงก็ต้องแจง เพราะว่าออกเอกสารชี้แจงตลอดไม่มีการมาตั้งโต๊ะแถลงกกต.นี่ไม่เคยตั้งโต๊ะแถลงอะไร
0: ครับเอกใช่ฮะ
1: ออกเอกสารมา
0: ครับถ้าออกแจงจริงๆก็มีลุงแหวงอยู่คนเดียวฮะ
1: ตอนหลังก็ไม่ค่อยแจงแล้วเพราะแกก็เจ็บตัวอยู่คนเดียวแกก็แล้วแกก็แล้วแกได้ต่ออีกปีเดียวนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่ว่าอะไรอ่ะ
0: ก็ผ่าน
1: รู้สึกอายุน่าจะจบหรือว่าวาระหรือไงครบละ
0: ครบวาระ
1: ครบวาระ
0: ครับ
1: ก็เหลือปี70นี่ปีเดียว
0: ครับเรื่องของการชี้ขาดของทางกกต.เนี่ยนะฮะมีคุณจตุพรพรหมพันธ์ไงฮะคณะหลอมรวมพิพิสารว่าน่าจะส่งสารเนี่ยนะฮะประมาณเกินร้อยอะครับ100ถึง150คนน่ะ
1: คุณตู่จตุพรนี่ก็หน้าแตกมาหลายรอบนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นด้วยไม่ใช่ว่าแม่นยำอะไรนะ
0: ครับก็บอกว่าผีเมื่อถึงประชาแล้วอย่างไรเสียกกต.ต้องส่งเรื่องสว.ให้กับศาลฎีกาผมเชื่อว่าคงส่งเกิน100ถึง150บวกลบนะฮะจาก229เนี่ยฮะจำนวนของกรรมการชุดที่26เพราะข้อมูลที่หลุดออกมาทั้งชุดที่26กับชุดที่36นั้นโดยคนในกกต.ที่เป็นคนสำคัญเนี่ยนะฮะมันจึงเห็นผลอย่างอื่นยากมาก

0: แล้วครับก็น่าเชื่อว่ามันทานกระแสไม่ได้คงจะต้องมีส่งบ้างแต่ว่าก็นี่ประมาณนี้แหละครับอีกทั้งบอกว่ากกต.จะเลือกตัดสินคดีหัวสว.ส่งศาลฎีกาแบบใดย่อมถูกฟ้องร้องเอาผิดกกต.อยู่ดีแม้คนออกแบบที่มาสว.ยอมรับว่าเสียใจที่สุดแล้วแต่บ้านเมืองยังเต็มไปด้วยปัญหาดังนั้นช่วงรอยต่อ2สัปดาห์จากเนี่ย7ถึง28กันยายนมีเรื่องราวมากมายที่จะกระเพื่อมสถานการณ์ถ้าผลตัดสินวันที่14กันยายนไม่ตรงกับจริตของประชาชนนะฮะนอกจากนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาโดยเฉพาะก็ต้องจับตาเรื่องอย่างนี้พี่ไพศาลเลือกตั้งรับไม่รับเนี่ยซึ่งมีแนวโน้มใช่ครับซึ่งมีแนวโน้มจะออกมาอย่างเบ็ดเสร็จเตือนนี้ด้วยเนี่ยต้องถ้ามันมีปัญหาเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดเลือกตั้งกันใหม่ฮะถ้ามันออกในทางลบอะครับนั่นแหละฮะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของคุณจตุพรนะจดใส่ฟ้าผนังไว้เลยครับแม่นไม่แม่นนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ศาลรัฐธรรมนูญนี่สวชุดนี้ก็เลือกมาได้กี่คนนะ
0: โอ้เดี๋ยวก็มี
1: ถ้ากกต.กกต.เนี่ยเขาเลือกไปแล้ว4จาก7
0: ก็โดนแซวๆกันเนี่ยอธิบดีกรมขนส่งทางบางทางรางนะฮะได้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยอ่ะ
1: เข้าใจว่ารัฐธรรมศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย3หรือ4นะที่
0: กกต.ชุดปัจจุบันนี้นะครับ
1: ที่วุฒิสภาชุดนี้ก็คนเลือก
0: ครับ
1: วุฒิสายสีน้ำเงินก็เลือกไป
0: อ่าฮะ
1: ก็ยังเชื่อว่ากระแสจะทำให้ทุกอย่างต้องช่วยกันต้องช่วยกันออกแรง
0: อ่าฮะกกต.นี่7ใช่ไหมสว.ชุดนี้เลือกไปแล้ว4ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: า
1: สว.ชุดนี้ก็เลือกไปแล้ว4
0: ครับ
1: และทั้ง4คนนี้ก็คงจะถูกจับตามองมาก
0: ว่าผลวินิจฉัยจะเป็นยังไง
1: ว่าเวลาโหวตแต่ละครั้งในโหวตยังไงบ้าง
0: ครับ
1: อืม
0: เดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
3: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตุลาคม16นาทีครับพี่ไพศาลครับ
1: อ
0: โอ้มาดูเขาอธิบายนะพี่ไพศาลในตัวเลขที่เขาโชว์กันเนี่ยนะฮะมันนอกเหนือจาก229แล้วมันมี44ใช่ไหมครับมันมี143มันมี7แล้วก็157ด้วยนะฮะครับ
1: 143นี่คือ
0: เสียง
1: โหวต
0: ครับ
1: ที่พรรคประชาชนโหวตให้คุณอนุทิน
0: นั่นแหละครับ
1: เป็นนายกใช่ไหม
0: ก็คุณผลิตบอกว่าเนี่ยผมโดนประชาชนลงโทษจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านไปแล้วให้ไปโหวตนี่แหละครับ MOA นั่นแหละ
1: ฮะเขาก็ย้อนนะว่า
0: ขอบคุณมากประมาณนี้ฮะ
1: เสียเชิงเป็นไงอ่ะ
0: เสียเชิงใช่ครับ143ส
1: ่
0: ว
1: นก็หลอก
0: 7กับ157เนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์โชว์ฮะตัวเลขนี้ครับส่งสัญญาณถึง7กกต.เรื่องคดีหัวสว.
1: ว่าจะโดน157
0: อาจจะ157ฮะ
1: ตัดสินไม่ดีไม่เป็นไปตามพยานหลั

0: ฐานอาจจะโดน157นะ
1: ครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าเตือนนะ
1: ครับ
0: อย่าไปเรียกว่าขู่นะเตือน
1: ครับครับ
0: ถ้าเรียกว่าขู่เดี๋ยวเขาจะไปฟ้องกลับ
1: ครับโอ้ถ้า16กันยายนนี้ออกเลขพวกนี้นะได้ฮาเลยนะครับเนี่ย
0: คือมันออกมายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีผลต่อสถานการณ์การเมืองหลังจากนั้นเป็นต้นไป
1: ครับ
0: หลังวันที่14กันยายนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าในสภาเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็จองคิวเรื่องการอภิปรายไว้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าจะอภิปรายทั่วไปจะ151หรือ152เนี่ยข่าวบอกว่าเปิดไปทั้ง2ทาง
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไงในสมัยประชุมเนี้ยประเด็นล้อเรื่องไอ้กรณีหัวสวเนี่ยยังไงก็ต้องถูกนำมาอภิปราย
1: ครับ
0: ในสภาแน่นอนก็รอผลอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็คุณสนธิเขาก็ประกาศนั่นเองใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมดูคุณเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยเขาโพสต์ล่าสุดบอกว่าการแถลงข่าวของนายสนธิเมื่อวาน7กันยายนมีการพูดถึงประเด็นเอาประเทศไทยของเราคืนมาซึ่งเป็นหัวข้อที่นำมาสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองในครั้งนี้และการแถลงข่าวดังกล่าวได้มีประเด็นที่พอจะสรุปได้คือ1เกี่ยวกับทุนต่างชาติซึ่งตอนนี้มีกลุ่มอิสราเอลหรือที่เรียกกันว่ายิวเทาจีนเทาอินเดียเทามีการกล่าวถึงปัญหาคนต่างชาติที่เข้ามาสร้างอิทธิพลและทำธุรกิจสีเทามีการกระทำผิดกฎหมายซึ่งกระทบต่ออธิปไตยของไทย
1: ครับ
0: สองพูดถึงคดีหัวสวว่ามีการพยายามจะตัดตอนสั่งไม่ฟ้องเพื่อไม่ให้ลุกลามไปถึงฝ่ายการเมืองและจะรอผลการประชุมของกกต.วันที่14นี้ถ้าหากว่าผลการลงมติของกกต.สั่งไม่ฟ้อง229คนหรือตัดตอนฟ้องเฉพาะบางส่วน
1: ครับ
0: ไม่ให้ถึงผู้บงการหรือตัวการหรือฝ่ายการเมืองก็จะเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ต่อไป3เรื่องการทุจริตในโครงการอื่นๆการบังคับใช้กฎหมายเช่นเรื่องกรณีการโกงข้อสอบการโกงสอบบรรจุข้าราชการเรื่องทางการส่วนท้องถิ่นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ดินกรณีเขากระโดงเรื่องปัญหาการกักตุนน้ำมันการจับกลุ่มไอ้โม่ง
1: uh-huh.
0: และยังมีปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันอีกมากนะฮะแล้วก็4รูปแบบการเคลื่อนไหวในส่วนที่ระบุว่าไม่ต้องการขับไล่รัฐบาลและไม่ต้องการให้นายกลาออกแต่ต้องการให้รัฐบาลอยู่ไม่เป็นสุขจะไม่มีการชุมนุมแบบปักหลักพักแรมแต่จะเคลื่อนไหวไปยังสถานที่ในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งการวางเป้าหมายหรือแนวทางการเคลื่อนไหวเช่นนี้เพราะคงไม่ต้องการให้สังคมคาดหวังการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการชุมนุมสูงเกินไปถึงขั้นล้มรัฐบาลหรือขับไล่รัฐบาลแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์เป็นใจและเอื้ออำนวยให้ม็อบมีมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากก็อาจจะขยายผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือรัฐบาลต้องลาออกหรือการยุบสภาอาจจะเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
0: หรืออาจจะเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อรองรับกระบวนการตุลาการพิวัตรที่อาจจะเกิดขึ้นในวันที่28กันยายน2569โดยศาลรัฐธรรมนูญก็ได
1: ้อ๋อ
0: ก็ว่างั้นนะ
1: โอ้ก็คือช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยการเมืองร้อนทุกประเด็นเลยนะครับเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่มั้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณเทพไทยก็บอกว่าฉะนั้นการที่คุณสนธิได้แถลงข่าวในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการเมืองภาคประชาชนมีการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลและถ้าหากประเด็นที่สังคมต้องการให้มีการเคลื่อนไหวคือการหัวสวหรือการโกงสวส่วนการโกงมาเจาะบรรจุข้าราชการพนักงานท้องถิ่นคดีเขากระโดงซึ่งน่าจะมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่าการเคลื่อนไหวในประเด็นเรื่องกรณีชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างที่บนประเทศไทยกลุ่มยิวเทาจีนเทาหรืออินเดียเทาและจะมีผลมากกว่าปัญหา Data Center ซึ่งมีผลกระทบแค่คนบางกลุ่มบางส่วนเท่านั้น
1: ครับ
0: ก็สรุปว่าเขามองว่าในหัวใจสำคัญก็คือเรื่องคดีหัวสว
1: ครับ
0: แล้วลองลงมาก็คือเรื่องโกงสอบบรรจุ
1: ข้าราชการ
0: และพนักงานท้องถิ่นแล้วก็เรื่องเขากระโดง
1: ครับหนักๆทั้งนั้นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องสวเนี่ยเขาบอกว่านี่คือการกินรวบประเทศไทยฮะอันนี้ก็ต้องออกมาแจงกันฮะแล้วก็เนี่ยวันที่14เนี่ยจะเห็นหน้าเห็นหลังฮะว่าทิศทางการเมืองไทย

0: จะไปยังไงแต่ว่ามาปีนี้พี่เพศาล2569เนี่ยม็อบลงถนนมันยังจะจุดติดอีกเหรอฮะเพราะเขาบอกว่าไปเล่นในโลกออนไลน์เล่นในโลกโซเชียลมันเข้าถึงกลุ่มคนได้เยอะกว่าครับ
1: คือไอ้รูปแบบแบบว่าจัดเวทีปราศัยม็อบดาวกระจายพัฒนามาเป็นยุคลุงตู่เขาเรียกม็อบดาวกระจาย
0: ครับครับ
1: มาแล้วก็รวมกันปั๊บปั๊บปั๊บสังเกตว่าจะที่ไหนแน่นอนก็ดูอะไรนะเขาจะมี CIA มาก่อนเนี่ย
0: ครับ
1: เอก็เลยก็แหละนาตาชาพวกแผงขายของ
0: อ่ะปลาหมึกย่างเออลูกชิ้นปิ้งเนี่ยเขาจะไปก่อน
1: ผลไม
0: ้ฮะ
1: เพราะว่ารถเข็นผลไม้อะไร
0: แหล่งข่าวเขาเป๊ะเลยพี่ไพศาล
1: เขาเรียกอะไรนาตาชาหรืออะไร
0: เอจะไปไหนกันนะเนี่ยดูฮะว่าสำล้อเครื่องเขาจะไปทางไหนฮะลูกชิ้นปิ้งปลาหมึกย่างอะไรประมาณนี้ฮะผลไม้อย่างเงี้ยครับ
1: คือผมว่าคนก็พอจะเห็นบทเรียนแล้วไอ้การทำม็อบแบบปักหลักพักแรมแล้วก็มาเป็นดาวกระจายเนี่ยดาวกระจายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นมรรคเป็นผลเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แล้วมันก็มีคดีความปามายุบยับไปหมดใช่ไหม
0: ยังพัวพันติดตัวกันอยู่หลายคนนะคร
1: ับ ก็บางส่วนก็อาจจะนิรโทษกันไปได
0: ้ครับ
1: ไอ้พรบ.อะไรที่ก็เพิ่งออกมา
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าไปปลาทรงปลาใสอะไรที่ไปโดนคดีในส่วนที่เขาไม่นิรโทษอันนั้นก็ต้องไปว่ากันต่อ
0: ก็หลังจากพัฒนาการมาก็คือพวกแฟตม็อบพี่ไพศาล
1: ครับ
0: นัดห้าโมงเย็นหกโมงครึ่งเลิกแล้วประมาณเนี้ยหรือว่า15 นาที20 นาทีพอแล้วนะ
1: ครับ
0: แสดงจุดยืนแล้วกลับเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของคุณสนธิก็คงจะมีรูปแบบที่คงจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของยุคสมัยนะแต่ว่าก็ถือว่าเขาก็เปิดประเด็นที่ทำให้สังคมก็มีการตระหนักรู้แล้วก็ติดตามเขาเรากลุ่มแฟนคลับเขาก็ต้องตามติดตามเขาดู
0: ก็ปรับตัวตามยุคสมัยก็คือเนี่ยออกมาทางโลกออนไลน์คนก็ติดตามคนก็ชมเยอะนะฮะแต่ละคลิปของเขาเนี่ยครับ
1: ก็ชุมนุมกันอยู่ที่หน้าจอไอ้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอะไรกันอยู่ใช่ไหม
0: ครับครับจะชี้ทางไปตรงไหนให้ข้อมูลอะไรยังไงบรรดา MC เขาก็ทราบฮะ
1: ใช่
0: นะครับว่าจะเดินกันยังไงดีครับ
1: ครับจะขับเคลื่อนจะอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ตั้งบอกเลขบัญชีมาก็โอนเงินไปใช่เป็นทุนรอบ
0: ใช่เพราะว่า
1: การเคลื่อนไหวอะไรกันไป
0: การจัดเวทีแต่ละรอบเนี่ยเวทีไม่ได้ตั้งกันง่ายๆนะฮะมันต้องเดินด้วยปัจจัยสนับสนุนนะครับโอ้แล้วหลังๆมานี่ตัดญาติขาดมิตรกันไปแล้วนะพี่เบสานเอาเงินเข้าบัญชีผมเถอะเนี่ยโอ้โดนภาษีไปเท่าไหร่ต้องล้มละลายฮะใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ประเด็นเรื่องของโดยเฉพาะนอมินีพวกทุนเทาเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนครับน่าจับตาก็คือที่ภูเก็ตนะพี่เบสานอิสราเอลที่เขาจะมาจัดปีใหม่วันที่11เนี้ยนี่วันที่8แล้วเนี่ยนะวันนี้ที่คนในพื้นที่เขาที่เป็นกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเนี่ยเขาไปยื่นหนังสือต่อท่านผู้ว่านะฮะแล้วก็มีตัวแทนออกมารับเรื่องเนี่ยนะฮะเหตุผลคือเขาขอคัดค้านการจัดการปีใหม่ของกลุ่มยิวที่ชาบัตแล้วก็ที่โรงแรมในป่าตองอ่ะวันที่11นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โลกมันไม่ค่อยปกตินะครับความขัดแย้งจากการสู้รบในตะวันออกกลางประเทศคู่สงครามหลักๆอิหร่านอิสราเอลสหรัฐอเมริกายังมีปัญหากันอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามาจัดอย่างเนี้ยลักษณะเนี้ยมันอาจจะมองว่าเราไปสนับสนุนหรือว่าไปเอ็นเอียงอยู่ข้างใดข้างหนึ่งซึ่งมันไม่น่าจะเหมาะกับสถานการณ์ณปัจจุบันเขาเลยออกมาขอแสดงความไม่เห็นด้วยครับพี่เบสาน
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามนะฮะสำหรับเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ไปผสมปนเปกับกรณีของชาวอิสราเอลที่ประพฤติตนไม่ค่อยเหมาะสมอะจนคนแรกก็ถูกในประเทศออกไปอะจากราชอาณาจักรครับเขายื่นอุทธรณ์อยู่ตอนนี้นะนั่นแหละฮะเข้าไปร้านตัดผมไม่ยอมจ่ายเงินเข้าสวนสัตว์ไม่ยอมจ่ายสตังค์หรือไปทำอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็เลยไปผสมกันหมดก็ต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าอันนี้เฉพาะตัวบุคคลนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับสัญชาติไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนักท่องเที่ยวนะคนที่เขาประพฤติตัวปฏิบัติดีเนี่ยอย่างที่คุณสนธิบอกเลยมีประมาณสัก90%ไอ้ส่วนน้อยนี่แหละ นะฮะไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลชาติอื่นๆก็เหมือนกันถ้ามาทําลักษณะนี้เรามีพรบเนรเทศแล้วไงครับกฎหมายเนรเทศออกมาเรียบร้อยแล้วเซ็นไปแล้ว2คนนะฮะคนแรกก็อิสราเอลคนที่2ก็ฝรั่งเศสโอ้สรุปพอเขาดูข้อมูลเอาเขาขัดแย้ง

0: อยู่อ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็วันนี้ท่านลำตรีต่างประเทศเองต้องไปเข้าหารือกับทางทูตอิสราเอลอ่ะไปชี้แจงอ่ะ
0: ที่ทูตอิสราเอลมาพบใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเชิญมานะทูตอิสราเอลก็ขอมาพบเลย
1: มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับเพราะหลายคนก็เป็นห่วงไงฮะโอ้ยอิสราเอลที่อยู่ในบ้านเราจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรเขาก็ต้องดูคนของเขาเราก็ห่วงเหมือนกันว่าเอ้าคนไทยต้อง60,000คนทำงานอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้าบ้านเราเย่อเย่ออย่างเงี้ยอยู่ครับ
0: คือทูตเขาก็ต้องมาเพราะว่าคุณสนธิก็จะไปเยี่ยมเขาที่หน้าสถานทูตใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็ดูกระแสติดตามมาแล้วก็ม็อบก็เริ่มมาแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เขาคงมีความกังวล
1: ครับ
0: ว่าเรื่องมันจะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ก็วันนี้มาคุณศิยศักดิ์บอกว่าคุณอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็ได้มาพบหาลือร่วมกันกับทางคุณศิยศักดิ
1: ์ครับ
0: เดี๋ยวคุณศิริศักดิ์บอกว่าเป็นการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาโดยกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยและพำนักอยู่ระยะยาวแล้วมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายไทยฝ่ายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ขอยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการละเมิดเหมารวมหรือเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลจะต้องมีคำต่างๆเหล่านี้นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอิสราเอลเขาต้องเรียกร้องว่าต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนะอย่าเลือกปฏิบัติ
1: ครับ
0: อย่างตัวไม่ให้เขาใครคนอิสราเอลไม่สามารถที่จะตั้งชาบัตหรือว่าไม่ให้ไปตั้งสุสานเนี่ยก็หมายถึงว่าอันนั้นเนี่ยถ้าใครมาขอก็ต้องไม่ได้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้าคนอื่นเข้ามาอนุญาตแล้วคุณให
1: ้อ่าฮะ
0: เขาจะปฏิบัติศาสนกิจคุณก็อนุญาตแล้วชาบัตรทำไมคุณจะไม่อนุญาต
1: ใช่
0: แล้วสุสานของคนศาสนาอื่นคุณก็อนุญาต
1: ทำไมของ
0: แล้วทำไมสุสานยิวห้าอย่างเงี้ยเขาก็คงจะต้องมาพูดคุยกัน
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ต้องย้ำว่าเราก็มีกฎระเบียบของเรา
1: ครับ
0: ถ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรากฎหมายของเราเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ก็จะไม่มีการละเมิดเหมารวมหรือเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอล
1: ครับ
0: เพราะไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติหากทำผิดกฎหมายไทยก็ต้องถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นกันแต่นั้นจะเห็นได้จากที่มีการออกคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอล1คนและก็มีชาวฝรั่งเศส1คนไปแล้ว
1: ครับก็เรื่องนี้ผมคุยกับนักวิชาการด้านความมั่นคงครับพี่เพศานเขาบอกว่ามันคือการลดกระแสกดดันเท่านั้นเองที่นายกเซ็นไป2คนเนี่ยนะมันเป็นการแก้ไขแค่เพียงเฉพาะหน้าทำผิดกฎหมายศาลสั่งอ่ะมีกฎหมายในมือเป็นกฎหมายใหม่ล้ำตรีมหาดไทยลงนามในประเทศได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยก็อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีได้7วันเฉพาะหน้าเท่านั้นครับการแก้ไขปัญหาเพราะว่าปัญหาหลักๆชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำความผิดในบ้านเราอ่ะพี่เพศานมันมีหลายกลุ่มมันมีหลายพวกมากเลยนะ
0: เอาทั้งคู่เนี่ยทั้งอิสราเอล
1: ครับ
0: แล้วก็ฝรั่งเศสที่โดนเนรเทศเนี่ย
1: ครับ
0: พำนักระยะยาวทั้งคู่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวมา
1: เป็นนักธุรกิจคนนึงอยู่5ปีคนนึงทำธุรกิจมาแล้ว7ปีอ่ะ
0: มีฝรั่งเศสนี่มีภรรยาไทยแล้วนี
1: ่ที่ทำสวนสัตว์คาเฟ่อยู่ที่สมุยนั่นแหละ
0: ก็คงให้ภรรยาเป็นคนทำนิติกรรมอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่งงานกับคนไทยก็คนไทยก็จะซื้อที่ทำธุรกิจอะไรก็เป็นในนามได้หมดเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็กลุ่มปัญหาชาวต่างชาติมันจะมีอะไรบ้างฮะที่เข้ามากระทำความผิดนอกเหนือจากฝรั่งเศสกับอิสราเอลมันจะมีพวกนี้พี่ไพศาลไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์พนันออนไลน์ที่มาใช้ฐานบ้านเราก็
0: ม
1: ีธุรกิจโนมินีเนี่ยพวกมาซื้ออสังหาริมทรัพย์เอาคนไทยบังหน้าอันนี้ก็มีสุดท้ายนะฮะไอ้มีพวกแรงงานเถื่อนไงประเทศเพื่อนบ้านที่หลบเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ทำตาม MOU อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันที่เป็นปัญหาของชาวต่างชาติที่มันเข้าเกณฑ์ที่เราสามารถในประเทศออกไปได้ถ้าเราจับกลุ่มหรือว่าสืบสวนได้ครับไอ้สองกรณีนี้มันแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ที่สำคัญครับพี่เพศานหน่วยงานหลักๆที่สามารถที่จะในประเทศลักษณะนี้ได้มันไม่ใช่มีเฉพาะมหาดไทยเท่านั้นไง สำนักงาน

0: ตรวจคนเข้าเมืองคุณก็ทําได้ไม่ให้เข้าประเทศเนี่ยเขาทำได้ใช่ไหมฮะหน่วย
1: คร
0: ง
1: ั
0: า
1: บ
0: นความมั่นคงต่างๆที่ดูแลอยู่ก็สามารถดําเนินการได้เหมือนกันนอกเหนือจากมหาดไทยเพราะฉะนั้นพอปัญหามันมียิบย่อยแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงทบวงกรมเนี่ยนะฮะถ้าจะให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆคุณต้องประชุมกันคุณต้องหารือกันแล้วหยิบกฎหมายของแต่ละหน่วยเนี่ยนะเอาขึ้นมาวางบนโต๊ะจะทํายังไงให้ถ้าจะเรียนในเทศจริงๆเนี่ยนะให้มันเป็นเหมือนกับ one stop service อะอยู่ที่องค์กรเดียวหน่วยงานเดียวคณะกรรมการชุดเดียวมีอำนาจเด็ดขาดไปนี่แหละฮะไอ้ตรงเนี้ยมันจึงจะเป็นการแก้ปัญหาทั้งระบบครับถ้าอย่างเงี้ยมหาไทยทำเดี๋ยวตม.ก็ทำได้เดี๋ยวฝ่ายความมั่นคงก็ทำอีกอย่างเงี้ยแต่ว่ากฎหมายมันมีหลายฉบับมากไงพี่ไพศาล
1: ครับโอเค
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งครับตอนนี้18:33แล้วครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดตอนเวลา3:34ครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับเรื่องอิสราเอลที่เขามามีชุมชนอยู่ในประเทศไทย
0: ครับ
1: ย้อนหลังไปมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาแล้วนะอยู่กันมา30-40 ปีแล้ว
0: ครับ
1: แล้วชุมชนมันก็ขยายไปตามเมืองต่างๆนี่ตอนหลังมีคนอิสราเอลนิยมมาท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในเมืองไทยคือถ้าแถบในประเทศในแถบอะไรอ่ะเนี่ยกลุ่มอาเซียนเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ต้องนึกถึงอ่ะว่าเขาไปเที่ยวได้เนี่ยเขาก็จะเที่ยวไทยกับเวียดนามอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเขาจะไปมาเลย์อย่างเงี้ยไปสิงคโปร์ไปอินโดอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ค่อยนั่นนะเพราะว่า
0: อัตลักษณ์มันไม่สะดวกเหมือนบ้านเรา
1: ไม่แล้วเขามีประเด็นเรื่องของไอ้ที่เขาสู้กับฮามาสู้กับฮิสบอลลาห์อะไรอยู่เงี้ย
0: คร
1: ับ เพราะไทยเนี่ยรู้สึกจะเป็นเหมือนกับเป็นสถานที่ที่เหมือนกับ
0: โต
1: มา
0: แล้
1: วก็มาแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดี
0: ครับ
1: นะ
0: ก็ทุกความขัดแย้งในโลกเนี่ยว่าจะหนีไปไหนจะมาพักผ่อนตรงไหนเขาก็เลือกเมืองไทยครับ
1: แล้วก็อย่างสุสานที่ฉะเชิงเทรานะที่มีปัญหา
0: ครับ
1: แล้วผู้ว่าล่าสุดวันนี้ก็เห็นว่าออกหนังสือเลยให้ยกเลิกให้รื้อถอน
0: ไปเจ็ดวันแปะไปแล้วครับแปะที่หน้ากำแพงไปแล้ว
1: ศพที่ไปฝังแล้วก็ต้องเอาออกอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ต้องขุดขึ้นมาอะไรต่างเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วปรากฏว่ายื่นขอโดยคนยิว3คนซึ่งเป็นสัญชาติไทยหมดนะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ในนามบริษัทอะไรชาอัชชาบัตรอะไรพวกนี้แหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าผู้ที่อยู่ในฐานะที่เขาชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจเนี่ยนะเป็นชาวเป็นคนอิสราเอลหมดอ่ะแต่ว่าถือสัญชาติไทย
0: ครับต้องไปดูอีกกับพี่เปสารที่เขายื่นขอไปขอที่ตรงเนี้ยตั้งตรงเนี้ยตั้งเป็นสุสานหรือเปล่าเพราะว่าใบอนุญาต2-3 ปีเองอะฮะมันได้ด้วยเหรอครับ
1: ก็ไม่รู้ในรายละเอียดผมก็ไม่รู้แต่ว่าก็เอาศพมาฝังเข้าใจว่าถูกต้องจริงๆอะได้แค่ศพเดียว
0: ครับ
1: ส่วนอีก3 ศพเพราะมีทั้งหมด4 ศพอีก3 ศพเห็นว่าเช็คดูแล้วน่าจะหลังจะเอามาฝังหลังจากที่ใบอนุญาตหมดอายุไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: คราวนี้ทำไมถึง

0: อาจจะขออนุญาตเป็นแค่ชาปนสถานหรือเปล่าไม่ใช่เป็นสุสาน
1: ครับ
0: ก็คือเหมือนกับถ้าเป็นพุทธเราก็ตั้ง
1: เมน
0: เมนอะไรเงี้ยนะแบบวัดขออนุญาตนะอะไรเนี้ยสำนองนะ
1: ครับ
0: มันอาจจะกฎหมายไปตีแต่ว่าของเขาไม่เผาเนี่ยเขาฝังอย่างเดียว
1: ครับ
0: มันก็เลยยังต้องไปเช็คในเรื่องข้อกฎหมายกันดูอ่ะแต่ว่าที่น่าสนใจเลยคือว่าเขาก็ไม่ได้ว่ามาซิกแซกอะไรใช้นอมินีนะเขาเอาคนอิสราเอล
1: สัญชาติไทย
0: เขาก็ได้สัญชาติไทยอย่างเนี้ยสื่อเขาไปขุดคุยนะ
1: ครับ
0: เขาบอกคนที่ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสูงเนี่ยแล้วเป็นแรปไบด้วยนะชื่อแรปไบโยเซฟชายแคนเทอร์นะรับบายโยเซฟไซชายแคนเทอร์เนี่ยเป็นระดับผู้นำศาสนายิวสายชาบัตลูบาวิช
1: ครับ
0: และเป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งของชุมชนชาวยิวในประเทศไทยและบายโยเซฟเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ชาบัตหรือกระบวนการศาสนายิวออร์โธดอกซ์เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2536หลังจากชุมชนชาวยิวในไทยได้เชิญโยเซฟชายแคนเทอร์มารับตำแหน่งประจำในกรุงเทพและปัจจุบันเขาก็ดำรงตำแหน่งเป็น Chief Rabbi of Thailand เป็นหัวหน้า Rabbi ของประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: ตอนที่โยเซฟเข้ามาในประเทศไทยพ.ศ. 2536เขาอายุประมาณ24ปีก็มาพร้อมกับภรรยาและลูกสาวโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำทางศาสนาของชุมชนชาวยิวในไทยก็พูดสรุปว่าเขาก็อยู่ในไทยมาแล้ว33ปีไม่ใช่เพิ่งมาจึงรู้เรื่องราวรู้ข้อกฎหมายของไทยรู้ทางเลี่ยงช่องลอดเป็นอย่างดีบทบาทของเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกรุงเทพเพราะเครือข่ายชาบัตในไทยขยายไปยังจังหวัดท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มีชาวยิวเดินทางเข้ามาจำนวนมากเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตเกาะพะงันและแม่ฮ่องสอนตัวอย่างที่สะท้อนขนาดของเครือข่ายคือในปีนี้ก็คือ2569เน
1: ี่
0: ยมีการประเมินว่ากิจกรรมเปซาเซดาเปซาเซเดอร์ของชาบัตในประเทศไทยจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 12,000 คนจากทั่วประเทศโอ้โหหมายถึงว่าเขารวมกันอยู่เนี้ยมากกว่า 12,000 คนนะเฉพาะงานเนี้ยจะมารวมกันไม่น้อยกว่า 12,000 คนแสดงว่าคนยิวอิสราเอลที่มาตั้งหลักปักฐานอยู่ในไทยนี่เป็นหลักหมื่น
1: ใช่ครับ
0: เป็นหลักหมื่นโยเซฟจึงไม่ใช่เป็นเพียงผู้นำศาสนาแต่เป็นศูนย์กลางเครือข่ายชุมชนชาวยิวในไทยและกิจกรรมเครือข่ายชาบัตก็ไม่ได้จำกัดแค่ด้านศาสนาแต่มีเรื่องของเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมที่พักศูนย์ชุมนุมกิจกรรมท่องเที่ยวการจัดเทศกาลรวมทั้งการรับบริจาคมีการวิเคราะห์ถึงการสร้างเครือข่ายอาณาจักรชาบัตในไทยของโจเซฟครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งกรุงเทพเขาอยู่ที่สุขุมวิท22
1: ครับ
0: ที่ภูเก็ตเกาะพะงันเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์อยู่ที่กุยบุรี
1: uh-huh.
0: และกำลังก่อสร้างชาบัตขนาดใหญ่ที่สุขุมวิท22มีเครือข่ายบริการครบวงจรพร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยิวโดยเฉพาะประเมินกันว่าเครือข่ายธุรกิจของชาวยิวในไทยกลุ่มนี้อยู่ในระดับหลายพันล้านถึงหมื่นล้านบาทและยังมีรายงานระบุถึงการจัดงานกาล่าดินเนอร์ระดมทุนข้ามชาติรวมถึงนายสหรัฐวงเงินกว่า30ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 1,000 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโบสถ์ยิวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพด้วยขณะที่สถานภาพของเขาหลังใช้ชีวิตอยู่ในไทยกว่า20ปีโยเซฟและครอบครัวของเขารวม7คนได้ยื่นขอแปลงสัญชาติไทยในปี2560และได้รับสัญชาติไทยช่วงที่บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่คือตัวตนของโยเซฟชายแคนเทอร์ที่อยู่กับสังคมไทยมากว่า30ปีจนกลายเป็นศูนย์กลางเครือข่ายชาวยิวผ่านชาบัตไทยแลนด
1: ์ครับ
0: ที่กำลังถูกจับตามองทั้งเรื่องธุรกิจทรัพย์สินการระดมทุนและบทบาทต่อชุมชนชาวยิวในไทย
1: โอ้โห
0: แต่หัวใจสำคัญเนี่ยคือโจเซฟคนนี้
1: เขาได้สัญชาติแล้วทรัพย์สินที่ดิน
0: รวม7คน
1: ซื้อหมด

0: ได้หมด
1: คือได้ทั้งครอบครัวนะ
0: ครับ
1: ทั้งภรรยาแล้วก็ลูกที่ย้ายมาจากอิสราเอลรวม7คนได้สัญชาติไทยทั้งหมดเมื่อปี2560เขาเข้ามาปี2536ได้60ก็กี่ปีอ่ะ
0: 36โอ้20กว่าปี
1: 24ปี
0: ครับ
1: ก็เท่ากับไปอยู่มา24ปีแล้วก็ได้สัญชาติไทย
0: ครับ
1: ยกครัว
0: ก็โอ้โหหลายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามานะฮะบอกว่าช่วยเช็คย้อนหลังหน่อยใครอนุมัติสัญชาติให้ยิวด้วยพี่ไพศาลบอกแล้วเมื่อสักครู่นี้เขาได้ตอนปีไหนฮะใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: บิ๊กป๊อกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา
0: ครับ
1: คือได้สัญชาตินี่รัฐมนตรีมหาดไทยต้องเซ็น
0: ครับโอ้โหเขาจะแทรกซึมไปมากน้อยขนาดไหนอย่างการเมืองสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีบทบาทสูงไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
1: คืออย่างนี้จะเรียกว่าแทรกซึมก็คงไม่ได้หรอก
0: ฮะ
1: คือชุมชนคนชาติต่างๆที่มารวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นชุมชนทำธุรกิจทำอะไรเงี้ยนะ
0: ค
1: นรัสเซียก็มีคนเยอรมันก็
0: ม
1: ี
0: คนจีนเยอะอย่างเงี้ย
1: คนจีนก็เยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็แปลงสัญชาติได้สัญชาติได้จากการแต่งงานได้จากอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดก็อยู่นานๆก็ได้สัญชาติแต่งงานก็ได้สัญชาติอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แต่กรณีของคนยิวเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นสังคมปิด
0: ครับ
1: เขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะอยู่เฉพาะของเขากินข้าวก็ต้องกินของเขา
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาจะต้องมีไอ้เรื่องของไม่แพ้กับพี่น้องอิสลามที
0: ่
1: เข
0: าจะต้องมีฮาลาล
1: ของเขาก็จะมีโครเชอร
0: ์
1: อาหารเขาเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการที่รับใบต้องรับรองนะ
0: ครับ
1: คุณกินแล้วถึงจะไม่บาป
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าโบสถ์ของเขามันจึงมาพร้อมกับร้านอาหาร
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาจะให้บริการเขาจะให้บริการอาหารที่ถูกตามหลักศาสนาพร้อมไปด้วย
0: การันตีว่าถูกหลักแน่นอน
1: คราวนี้พอมีร้านอาหารปั๊บก็จะมีที่พัก
0: ครับ
1: เพราะว่าที่พักเสร็จก็จะมารวมทำกิจกรรมทางศาสนามันก็เลยกลายเป็นแบบเขาจะเป็นสังคมปิดที่อยู่แล้วเขาจะอยู่เฉพาะในกลุ่มเขา
0: ครับ
1: ถ้าเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมาทัวร
0: ์เขาก็อยู่กลุ่มของเขาไป
1: ทัวร์แล้วก็เขาจะมาของเขาเผื่ออาหารเนี่ยผมเข้าใจว่านำเข้าจากที่นู่นด้วยตามหลักศาสนาอาจจะมาซื้อของอะไรต่างๆในบ้านเราแทบจะจำกัดมากนะ
0: ครับ
1: อาจจะต้องมีการนำเข้า
0: ฮะคือกรณีเนี่ย
1: ผมก็ไม่รู้ว่ากฎเขาเลยแต่ถ้าผมรู้แน่ๆเลยก็ครับปลาเนี่ยไม่มีเกล็ดที่กินไม่ได้ไปขอดเกล็ดไปทำอะไรเงี้ยเขากินไม่ได้เพราะฉะนั้น
0: ปลาไหลอะไรเงี้ยห้ามเลยเหรอฮะถ้าอย่างนี้ฮะ
1: เขาต้องมีปลามีเกล็ดแล้วเพราะฉะนั้นน้ำปลาเนี่ยเขากินไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ถ้าเขาเห็นคนร้านอาหารที่ติดไอชาบงชาบัตรของคนไทย
0: ไปกินน้ำปลา
1: แล้วก็ไปแอบเวลาคนไทยมากินแล้วแอบเสิร์ฟน้ำปลาเนี่ยถ้าเขาจับได้เป็นเรื่องเลยเขาจะยึดไอ้ตัวโคเชอร์ออกเลย
0: โอ้ยอย่างนี้ก็เหมือนกับไอ้ตอน
1: มันก็คุณนึกถึงว่าคนยิวเนี่ยอพยพไปอยู่ที่ยุโรปเนี่ยทำไมคนยุโรปเขาถึงต่อต้าน
0: ก็เป็นแบบนี้
1: เพราะว่าไปอยู่เนี่ยเขาจะอยู
0: ่สังคมปิด
1: เฉพาะของเขาเขาอยู่สังคมปิดของเขา
0: ครับ
1: เขาคบค้าสมาคมเขาดูแลช่วยเหลือเฉพาะในกลุ่มของเขาโอกาสที่เขาจะไปสันทวะคนอื่นเนี่ยจำกัดมากคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคนก็รู้สึกว่ามาแล้วก
0: ็มันไม่ค่อยจะได้ประโยชน์พวกผลให้กับประเทศนั้นพื้นที่นั้นไงฮะ
1: มาอยู่แล้วก็ไม่ค่อยจะได้อะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: ยิ่งมาเก่งมาเลเกเรเนี่ยไปใหญ่
0: ไปใหญ่เลยใช่ครับ
1: ไอ้ประเภทบางคนนิสัยไม่ดีเนี่ยมาเที่ยวเก่งมาเลเกเรหรือนิสัยเสียอะไรเงี้ยนะยิ่งไปกันใหญ่
0: ก็บ้านเรา
1: โดยปกติแล้วเขาก็ไม่ค่อยคบกับใครอยู่แล้ว
0: บ้านเราเนี่ยปวดเสียดเวียนก้าวก็ไอ้ทัวร์สู่เหรียญอยู่แล้วเนี่ยมาเจอลักษณะนี้นี่มันไม่ห่างไม่หนีกันเลยนะครับเพราะว่า
1: ไม่อันนั้นทัวร์สู่เหรียญเนี่ยก็คือคนจีนไอ้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอะไรของเขาอยู่นะใช่ไหม
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะเรียกว่ามาเที่ยวเมืองไทยก็อย่างมากที่สุดก็ซื้อหมอนยางพาราแต่ไปที่ไทยยังพอได้อะไรบ้างนะแต่เห็นว่าตอนหลังคนจีนก็มาทำเองหมดหมอนยางพาราเลยนะแต่นี่อันนี้หนักกว่า
0: อันนี้ไม่ไม่ไ

0: อุดหนุนสินค้าท้องถิ่นเลยเพราะว่ามันผิดหลักของเขาม
1: ันจะหนักกว่าแล้วที่พงที่พักอะไรต่างๆเนี่ยเขามาเขาก็จะมีพักพวกเขามาทำที่พงที่พักดักรอไว้หมด
0: ครับ
1: มันถึงไปที่ปลายก็ถึงจะมีปัญหา
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: คือถามว่าเขาไปเก่งมาเลเกเรมก็คงมีบ้างมีบ้างเนี่ยเป็นรายบุคคลนะนะ
0: ครับ
1: แต่คนทั่วไปก็ไม่มีอะไรแต่ว่าคนท้องถิ่นเนี่ย
0: เขาไม่ได้อะไร
1: เขาไม่ค่อยได้อะไรกินมันก็ไม่กินไม่ก็มากินกับเราไม่ก็มาซื้อของที่เราพักมันก็มาพักกับเราก็ไปพักกับพวกเขาหมด
0: ใช่ฮะ
1: กินก็ไปกินในชาบัตรของเขาไป
0: ครับคนเต็มปายเลยนะฮะแม่น้ำปายเนี่ยล่องห่วงยางกันแน่นเอียดเลยนะฮะปรากฏว่าไอ้คนที่ขายของข้างๆไม่ได้อะไรสักบาทเลยประมาณนี้ อ๋อเขาก็เลยร้องขึ้นมา
1: อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนก็
0: ไม่ค่อยพอใจถึ
1: งกระแสการต่อต้านคนอิสราเอลก็เกิดขึ้นจากในลักษณะอย่างเงี้ย
0: ครับครับ
1: แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นเมืองที่รับนักท่องเที่ยวเป็นเมืองเปิดนะ
0: ครับ
1: ไอ้ครั้นเราจะไปแอนตี้เข้าอะไรเข้ามันก็ต้องเหมือนกับอย่างที่พูดเข้ามาเนี่ยเขาคงจะพูดว่ายังไงมันต้องเสมอภาคเท่าเทียมนะอย่าเลือกปฏิบัติเขาก็ต้องชูประเด็นนี้
0: ใช่ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
1: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: โอ้นี่คนคุยกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะเรื่องของอิสราเอลนะฮะคุณคอสโมบอกว่าระบบเขาดีครับแม้กระทั่งอาหารหรือว่าสถานที่ที่พักต้องมีการผ่านการรับรองจากรัฐบาลนี่อย่างอาหารก็ต้องเป็นพวกโคเชอร์นะฮะโอ้โหเหมือนฮาลาลของมุสลิมนั่นแหละครับอย่าไปว่าพวกเขาเลยครับปัญหามันเกิดจากพวกราชการไทยนะฮะที่เห็นแก่เศษเงินที่เขาหยิบยื่นให้เท่านั้นแหละครับอีกอย่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพอเขาโปรยเงินเข้ามาเนี่ยก็ไม่กล้าหือไม่กล้าอือแล้วประมาณนั้นแต่ว่าพอหนักเข้ามามากเข้าผลกระทบมันชัดเจนฮะเอ๊ะคนมาเยอะเต็มพื้นที่เลยเนี่ยทำไมเศรษฐกิจในชุมชนมันไม่เคลื่อนมันไม่หมุนเลยอ่ะแล้วก็ไปเจอปัญหาลักษณะเนี้ยครับใช่ไหมฮะยังสุสานนะพี่ไพศาลครับคือนอกเหนือจากที่บางคลาสจากเชิงเซาแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณพลพีฮะคุณพลพีสุวรรณชวีบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจหมดเลยนะฮะทุกศาสนิกด้วยนะครับ
3: คือก็ต้องให้สัมภาษณ์ลักษณะนี้เพราะว่าเดี๋ยวไปตรวจเฉพาะของสุสานยิวเขาเลือกปฏิบัติหรือเปล่า
2: ครับ
3: คุณพลพีก็บอกว่าถ้างั้น1,200แห่งก็จะตรวจ
2: ผมตรวจหมดประมาณนั้นนะฮะก็สุสานชาวยิวที่เจริญกรุงเนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับพบมีร่างชาวยิวฝังอยู่49ร่างเชื่อมโยงกับอีกหนึ่งสุสานที่มีกำแพงกั้นเนี่ยตอนนี้ได้ให้ปลัดมหาดไทยตรวจสอบว่าการเชื่อมโยงเช่นนั้นสามารถทำได้หรือไม่เพราะว่ากำแพงที่กั้นเนี่ยมันต้องแบ่งเป็น2แปลงหรือไม่นะฮะเพราะ1แปลงอาจจะมีใบอนุญาตอีกแปลงนึงอาจจะไม่มีก็ได้ครับนอกจากนี้ยังให้ไปตรวจสอบสุสานทั่วประเทศจากรายงานเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าสุสานโบสถ์ชาปนกิจทั่วประเทศมี 1,200 แห่งซึ่งไม่ใช่ของชาวยิวทั้งหมดนะเป็นของทุกศาสนาไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งกำลังขอขยายและก็ขอดูรายละเอียดว่าแต่ละที่เนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่หมดอายุแล้วหรือยังแล้วใครเป็นคนขออนุญาตแล้วก็วันที่10กันยายนนี้ครับจะลงพื้นที่ฉะเชิงเทราด้วยตัวเองเพื่อติดตามความคืบหน้านะเพราะว่าอีกไม่กี่วันคุณต้องรื้อใช่ไหมพี่เพศานเพราะว่าทางผู้ว่าจ่าเชิงเซา
3: เอาว่าอย่างนี้สุสานเนี่ยมูลนิธิเยอะที่

0: สุดก็คือมูลนิธิตระกูลแซ่ของชาวจีน คนไทยเชื้อสายจีนอ
1: ัน
0: นี้เยอะที่สุดเรียนตรงๆนะ เพราะว่ามูลนิธิของตระกูลแซ่ต่างๆเนี่ยเขาต้องไปหาโลเคชั่นที่จะทำพวกไป
1: ห่วงซุย
0: ของเขาแต่คนเหล่านี้เนื่องจากว่าลูกหลานก็เป็นคนไทยกันหมดละแต่ประเพณีวัฒนธรรมก็ยังเป็น
1: เหมือนเดิมฮะ
0: ตระกูลแซ่เขาอยู่เงี้ยใช่ไหมก็ต้องมีเรื่องของการฝังศพมีวงซุยอะไรของเขาก็โอเคมันก็ไม่ค่อยมีข้อทรหาหรือข้ออะไรต่างๆกันมาก
1: ครับ
0: คนไทยก็คุ้นชินคราวนี้สู่สารพวกฝรั่งพวกโรมันคาทอลิกเขาก็คงไม่ให้ไกลจากโบสถ์ของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเขาขอก็มันก็อยู่ใกล้ๆโบสถ์เขานั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่มันมีโบสถ์วัดคริสต์ของโรมันคาทอลิกที่ไหนมันก็มีสุสานอยู่ที่นั่นก็นี่โบสถ์ของโปรเตสแตนต์ก็คงคล้ายคลึงกันแล้วก็เขาจะขอมันก็ถึง 1,200 อันนี้ที่มันจะแปลกแยกไปก็คือมันก็จะมีของพวกที่ไอ้อย่างยิวอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เขามาขอคริสต์ถ้าเขาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกต้องทุกอย่างนะผมว่ามันก็ไปห้ามเขาคงไม่ได้หรอกแต่ที่ทราบว่าที่บางคราเนี่ยเขาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมันไม่เป็นไปตาม
1: ที่เขาขออนุญาต
0: กฎระเบียบของเราใช่ไหม
1: ก็ชาวบ้านไม่รู้เลย
0: ต้องห่างจากแหล่งน้ำเท่าไหร่แล้วมันต้องทำประชาสังคมก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับไปเรื่องแดงก็คือไปขอกุญแจชาวบ้าน
0: อ
1: ะให้มาเปิดสุสานหน่อยชาวบ้านก็ถามว่าเอาจะเอาไปทำไมล่ะเปิดสุสานเอาจะเอาศพมาฝังก็ตกใจสิครับเอ้าไอ้ตรงนี้ที่มาซื้อที่กันเนี่ยมาทำกำแพงซะสูงเลยมันคือที่ฝังศพหรือเนี่ยเขาก็กลัวกันหมดสิฮะ
0: เราไปซื้อหมู่บ้านจัดสรรอยู่แล้วปรากฏว่าข้างๆเขาขึ้นปักป้ายเป็นสุสานเราจะยอมไหมล่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: เราก็ต้องโวยร้องเรียนเอ้าเฮ้ยมันไม่ใช่ทำเลที
1: ่ครับ
0: คนก็อยู่อาศัยกันอยู่เต็มไปหมดแล้วคุณจะมาตั้งในสุสานตรงนี้ล่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามันสุสานรุ่นเก่าแล้วบ้านคนมาตามมาทีหลังก็ค่อยว่ากันไป
1: ครับ
0: อันนั้นก็หมายถึงว่าคนคุณเอานะคุณกล้านะ
1: เวลาเขาอยู่กันจริงๆเขาเหมือนชินกันนะพี่เบสาร
0: กรุงเทพอ่ะกรุงเทพแถวสีลมอ่ะสุสานไปก่อนไงสุสานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี
1: ่อัน
0: นี้สุสานยิวที่ว่าไปขอแบ่งจากสุสานโปรเตสแตนต์เนี่ยตอนนี้เขากำลังสืบกันดูนะว่าใครเป็นคนขายที่ให้กับมูลนิธิของยิวเอาไปทำสุสานสองไร่กว่าใครเป็นคนขายที่ให
1: ้
0: เพราะว่าถ้าสืบแล้วได้ความว่าฝ่ายพวกโปรเตสแตนต์เป็นคนขายให้เนี่ยไม่ได้นะที่ของโปรเตสแตนต์เนี่ยยังเป็นที่หลวง
1: ครับ
0: พระราชทานจากรัชกาลที่4
1: ครับ
0: เป็นที่หลวงพระราชทานให้ฝรั่งต่างชาติเนี่ยทำเป็นสุสานฝังมีคล้ายๆเป็นพระราชกิจการอะไรต่าง
1: ๆชัดเจนเลย
0: ให
1: ้ไปขอร่วมฝังได้แต่ถ้าเกิดว่าขอแบ่งซื้อที่มาก็จะฝังของตัวเอง
0: เขาต้องบอกไปดูว่าคุณจะขายได้ยังไงเพราะว่าที่ไม่ใช่เป็นที่ที่จะเป็นของเอกชนใครได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมถ้ายกเลิกการเป็นสุสานก็ต้องคืนให้หลวงเพราะเป็นที่ที่พระราชทานจากในหลวงลงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี
1: ่ครับ
0: จากนั้นแต่ก่อนนั้นก็เป็นคลองสาทรก็บ้านฝรั่งที่มา
1: ค้าขาย
0: เขาก็มาตั้งบ้านเรือนกันอยู
1: ่
0: ใช่ไหมแล้วก็มีโบสถ์เบิดอะไรของเขาอยู่แล้วก็บางคนก็มารับราชการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็พระราชทานที่ดินให้ทำเป็นสุสาน
1: ครับโอ้เดี๋ยวนี้หายากแล้วพี่เป็นสุสานในเมือง
0: เพราะว่าฝรั่งก็มาเป็นขุนน้ำขุนนางเยอะแยะ
1: ครับก็เดี๋ยวนี้หายากแล้วฮะจะเอาที่ในเมืองแล้วก็มาทำเป็นลักษณะนี้ครับไม่ได้แล้วฮะยกเว้นสุสานโบราณนะครับใช่ไหมฮะเพราะอย่างชลบุรีที่เราขับไปเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับอันนั้นก็อยู่มานานมากนะฮะ
0: ก็มีหลายที่ก็ล้างประชาไปนะ
1: ครับ
0: พอที่มันเริ่มมีราคาแพงโรงงานมาก็มูลนิธิก็ยอมทำพิธีล้างประชา
1: ครับ
0: เคลื่อนย้ายบรรดาพวกหลุมศพต่างๆไปหาที่ฝังใหม่
1: คือ
0: พัฒนาที่ดินตรงนั้นไปมันก็ต้องเป็นยุคสมัยที่มันเจริญขึ้นมาก็ต้องไป
1: ครับ
0: ไอ้ตรงสีลมเนี่ยก็มีแนวความคิดมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะ20 30 40 ปีเนี่ยผมก็ได้ยินพอสีลมมันเริ่มเจริญเนี่ยตึกมันขึ้นมา

0: เยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยก็มีพูดกันถึงอยู่เหมือนกันว่าจะล้างประชาดีไหม
1: กับตารางวาแล้วเท่าไหร่แล้วฮะตรงนั้นนะเป็นล้านนะฮะอันนี้เฉพาะราคาประเมินนะครับ
0: แต่ผมเข้าใจว่าติดเรื่องข้อกฎหมาย
1: ครับ
0: ที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ของมูลนิธิหรือนิติบุคคลเนี่ยผมที่ดินเข้าใจว่าเป็นที่ที่พระราชทานยังมีประเด็นอยู่เรื่องข้อกฎหมาย
1: โอ้แบบนี้พี่ไพศาลใช้ระบบฝังเนี่ยก็นึกย้อนไปอย่างฮ่องกงอย่างเงี้ยนะฮะอย่างฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะฮะคือต้องมีเพิ่มมากขึ้นอ่ะหรือออกไม่ได้แล้วจะอยู่กับคนมีชีวิตยังไงล่ะพื้นที่มันก็จะหดน้อยลงไปใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่สิงคโปร์ก็ต้องทำเป็นคอนโดอ่ะ
1: คอนโดฝังศพนี่นะฮะเอาเฉพาะกระดูกเขาไปใส่อย่างเงี้ยครับเป็น
0: ใส่เป็นช่องยะคนละช่อง
1: ครับ
0: แล้วก็ถึงวันเชงเม้งก็ไปกราบไหว้กันทีนึง
1: ครับอยู่ชั้นไหน
0: ชั้นไหนก็เป็นช่องก็เอากระดูกไปเก็บไว
1: ้ครับ
0: คนละช่องนะ
1: แต่ของพุทธเรานี่ก็คือใช้พิธีชาปนกิจไปเลยนะ
0: ของเราก็ใช้วิธีเผานะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นของทิเบตนี่เอา
1: บริจาค
0: เอาไปวางเอาไปวางไว้ให้พวกแรงใช่ไหม
1: ทานสุดท้ายครับใช่ครับ
0: นกให้เป็นอาหารแบบ
1: ครับเนี่ยก็แล้วแต่ฮะเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของแต่ละชนชาตินะครับก็เข้าใจฮะแต่ถ้าเกิดทำถูกต้องตามกฎหมายไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาไม่ถูกนะฮะแล้วมันมีผลกระทบมันก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยประมาณนี้ฮะพี่เวสัน
0: คร
1: ับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับหมดชั่วโมงแรกของสองมุมข่าวแล้วครับช่วงหน้านะฮะชั่วโมงที่สองคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะ
4: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Mcord Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
7: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟัง

0: ผู้สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์พี่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงแล้วก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธานก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา20:00 ถึง 23:00ฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์20:00 ถึง 23:00ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับชั่วโมงที่2ของสองมุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: เห็นคุณอนุทินโพสต์ล่าสุดบอกเดินทางถึงกรุงออสโล
2: ครับ
3: ประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาลาลที่5ในวันพรุ่งนี้ในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีขอบพระคุณมากๆครับก็เห็นนายกก
2: ็ไปกับ
3: คุณกวางนะไปคุณกวาง
2: ครับ
3: ก็คนอื่นยังไม่เห็น
2: ครับก็เหมือนตอนนั้นนะครับผู้นำประเทศไปอ่ะพอคนชาติเดียวกันมาเจอก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจฮะเจอคนชาติเดียวกันจำได้ไหมพี่วิสารที่เอมานูเอลมาครงเนี่ยที่ว่าประชุมบ้านเราประชุมใหญ่อะครับแล้วก็จะแวบคนเดียวอะไปที
3: ่
2: เยาวราชมั้งถ้าจำไม่ผิดนะไปเยาวราชฮะไปเดินดูว่าเยาวราชเมืองไทยที่ผมมันดังผมขอไปเดินดูหน่อยไปกับคนใกล้ชิดประมาณสักคนสองคนเท่านั้นเองเดินไปเนี่ยนะก็เจอฝรั่งคนหนึ่งกำลังนั่งทานอาหารบนโต๊ะธรรมดาเนี่ยพอเงยหน้าขึ้นมาเขาตกใจเอ๊ะคนนี้คือผู้นำแล้วนี่เป็นฝรั่งเศสเหมือนกันก็ลักษณะนั้นนะครับลักษณะเดียวกัน
3: ครับก็เอ๊ะแล้วใครไปวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินน่ะ
2: ก็นี่แหละ
3: เห็นคุณอนุทินเขาชี้แจงเรื่องอะไร
2: ก็คน
3: ว่าไปว่าเขาไปโหนสถาบันอะไรใช่ไหม
2: ใช่ครับก็คือภารกิจที่นายกรัฐมนตรีไปรอบนี้ก็เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานพระราชพิธีครับพี่เบสานก็เลยอีกฝ่ายทิ้งที่เขามองอีกมุมหนึ่งว่านี่เป็นประชาสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยนะฮะก็เอาโหนอยู่ตลอดเวลาเลยนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเนี่ยประมาณนี้ครับนายกเองก็ต้องชี้แจงนะฮะบอกว่าผมเนี่ยรู้ที่ต่ำที่สูงนะฮะและก็รู้มากกว่าคนอื่นด้วยนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างสถาบันเนี่ยยืนยันครับผมทำทุกอย่างตามขั้นตอนนะครับหลังร่วมประชุมกับวงคมนตรีฮะก็เป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยไปตอบรายการของไทย PBS เขาครับเมื่อคืนวันที่7กันยายนน่ะพี่ไพศาลคือตอนหนึ่งเนี่ยคุณอนุทินอธิบายแล้วก็ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาอ้างอิงสถาบันหรือเบื้องสูงในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลครับช่วยบอกสิครับว่าผมไปแอบอ้างตรงไหนที่ผมแอบอ้างนะนายกบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีในทุกนโยบายของรัฐบาลหน้าที่หลักก็คือถวายการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสนองโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนถวายงานในหน้าที่ที่มีเราไปอ้างตรงไหนทำทุกอย่างไม่ทำถวายสิแปลกนายกบอกอย่างนั้นครับเมื่อถูกถามต่อว่านายกอาจจะไม่ได้ถูกพูดโดยตรงแต่มักมีภาพปรากฏเช่นการออกงานร่วมกับราชเลขานุการในพระองค์หรือว่าประชุมร่วมกับองคมนตรีคุณอนุทินก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการไม่เคยนำเรื่องนี้โดยเฉพาะเบื้องสูงเนี่ยหรือว่าสถาบันมาแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือใช้ในการบริหารแผ่นดินทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนและก็อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ครับอยู่ดีๆเนี่ยผมจะไปทางท่านราชเลขานุการในพระองค์ได้ไหมนะถ้าผมไม่มีกำหนดที่ให้ผมไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของคณะเดินทางเนี่ยผมทำไม่ได้หรอกครับเนี่ย

0: นายกย้ำนะฮะไม่มีทางที่จะโทรไปขอร้องเพื่อขอไปร่วมงานหวังให้มีภาพติดตัวแล้วก็ทำให้ประชาชนเห็นว่าใกล้ชิดกับทางราชสำนักครับตำแหน่งนายกได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามครองประชาธิปไตยฮะทำไมผมจะไม่รู้ที่สูงที่ต่ำผมต้องรู้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำอันนี้นายกย้ำอย่างนี้ครับพี่เบสาน
1: เราสรุปว่ามีพิธีกร
0: ครับ
1: ของรายการเขาถาม
0: เขาถามฮะ
1: ครับนายกไปออกรายการเมื่อไหร่นะ
0: วันที่7ครับวันที่7กันยายน
1: ก่อนเดินทาง
0: ก่อนเดินทาง
1: เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก่อนเดินทาง
0: ใช่ครับ
1: วันจันทร์นะ
0: ครับคือก่อนหน้านี้ก็จะมีภาพเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยในการปฏิบัติภารกิจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการไปใกล้ชิดกับประมาณเนี้ยพี่เพศานนะฮะก็เลยทำให้บางฝ่ายบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะเอาภาพแบบนี้ออกมาหรือเปล่าเนี่ยโยงหรือว่าโหนอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยนายกบอกว่านี่มันคือหน้าที่นะไม่ทำซิแปลกนี่ประมาณนั้นนะครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: นึกว่าเอ๊ะมันมีที่มายังไงจู่ๆเห็นแวบๆนายกเขาโพสต์ชี้แจงเรื่องนี้อยู
0: ่ครับ
1: ออกไปออกรายการ
0: ไปออกรายการไปออกรายการทีวีครับ
1: ครับ
0: ก็ไปถึงนอร์เวย์เรียบร้อยแล้วครับ
1: ก็แสดงว่าเดินทางแต่เมื่อคืนนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็ตอน
1: วันนี้ไม่ได้เป็นประธานในการประชุมครม.
0: คุณพิพัฒน์เป็นประธานประชุมครม.
1: พิพัฒน์
0: ครับ
1: ก็เลยวันนี้ก็เด้งคุณณัฐพงษ์รังสิตพลเรียบร้อยเลยนะ
0: โอ้โหจากก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหข่าวแว่วๆว่าจะข้ามห้วยไปเป็นปลัดพลังงงพลังงานสุดท้ายไปทางตำแหน่งปลัดไม่ได้สิครับพี่ไพศาล
1: ก็ไม่ได้ข้ามไปเป็นปลัดนะข้ามไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
0: ครับ
1: สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ไอ้อย่างนี้ภาษาชาวบ้านเรียกว่าถูกดองหรือเปล่าถูกแขวนอย่างเงี้ยฮะ
1: โอ้ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกเข้ากรุ
0: อ๋อเข้ากรุครับ ครับ
1: ถ้าถูกดองนี่หนักกว่านั้นอีก
0: ครับเข้ากรุแต่ว่าระดับ11นะฮะแต่ว่าบทบาทหน้าที่มันคนละเรื่องกันเลยครับ
1: ครับ
0: คือการอธิบายหน้าเสือเนี่ยบอกว่าท่านครบวาระ4ปีแล้วตามกรอบปกติของการดำรงตำแหน่งระดับสูงใช่ไหม
1: คร
0: ับ ตามที่เขาอธิบายกันแต่มันมีลึกกว่านั้นไหมพี่เบสานครับ
1: โอ้ก็เขาก็จะแต่งตั้งปลัดคนใหม่นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในการประชุมครม.ครั้งนี้ยังไม่มีการเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม
0: ่ครับ
1: เนื่องจากต้องรอให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนเก่าพ้นจากตำแหน่งโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายก่อนก็ถือว่าขั้นตอนก็คือให้ผ่านครม.
0: ครับ
1: ย้ายปลัดออกมาก่อน
0: ให้เรียบร้อยก่อน
1: ในครม.ครั้งต่อไปค่อยว่าในเรื่องการ
0: ตั้งปลัดคนใหม่
1: แทนตำแหน่งที่ว่าง
0: เอ๊ะจริงไหมฮะที่เขาบอกว่าการทำงานของท่านปลัดเนี้ยไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่กับบรรดาข้าราชการโดยเฉพาะกับผู้นำกระทรวงอะ
1: ฮะเขาก็ราบรื่นดีกับคุณยุคคุณขิงนะ
0: ครับ
1: ยุคคุณขิงคุณอะไรที่เป็นต่อมาเนี่ยครับ
0: คุณวราวุฒิ
1: คุณไม่ใช่คุณอะไรที่เคยเป็นโฆษกของพลเอกประยุทธ์อะชื่ออะไรอะชื่ออะไรแดกชื่อเล่นชื่อแดก
0: แดก
1: โคศกแดกเขาเป็นอยู่พักนึงก็ทุ่งจะมาเนี่ยเห็นว่าทำงานร่วมกับทางคุณท็อปวราวุฒิเนี่ยคนไม่ค่อยจะเข้าขามไม่ค่อยจะเป็นทีมเดียวกัน
0: ครับ
1: ทราบว่างั้นนะก็โอเคจบแล้วก็เหลือแต่ว่าคุณณัฐพลเขาจะยังไงเขาจะมานั่งในกลุ่ม
0: ครับ
1: ที่ปรึกษานายกหรือว่าจะตัดสินใจอย่างไรก็รอจังหวะต่อไปนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าสรุปแล้ว
0: ปิด
1: แม่ช้อยเก็บแม่ช้อยเก็บฉากได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ปลัดอุตสาหกรรมคนใหม่นะฮะคุณวราวุฒิยืนยันว่าต้องการใช้สูตรคนในหรือว่าข้าราชการลูกหม้อภายในกระทรวงครับ
1: ก็ลองที่เขาเตรียมการกันอยู่นั่นแหละ
0: ฮะที่มีอายุราชการเหลือพอสมควรเพื่อให้สามารถสานต่อนโยบายได้อย่างไร้รอยต่อทำงานต่อเนื่องยาวนาน4 ปีรายชื่อที่เป็นตัวเต็งฮะแล้วก็ถูกจับตามากที่สุดก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับคุณภาสกรชัยรัตน์แต่ว่ากระบวนการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยคงต้องหลังจากขั้นตอนการโปรดเกล้าประกาศในราชกิจจานุ

0: กษาให้ปลัดคนเนี้ยนะฮะพ้นจากตำแหน่งอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำเข้าครม.
1: ครับ
0: ครับ
1: โอเคครับต้องพักอีกรอบใช่ไหม
0: พักอีกรอบนึงครับเดี๋ยวคุยกันต่อครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: การแถลงของครม.วันนี้พี่เพศานจากเดิมในมีดาวจรัสแสนสี่ดวงไงฮะเด่นสวยงามทั้งสี่โฆษกและรองโฆษกเลย
1: ครับ
0: แต่วันนี้เปลี่ยนโฆษกใหม่ไปแล้วครับ
1: ครับคือมันเริ่มสะท้อนว่าน่าจะมีอาการเจ็บป่วยอยู
0: ่ครับ
1: ครับเลยเห็นว่าต้องตั้งหมอใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็สันนิษฐานว่าครม.น่าจะมีอาการเจ็บป่วยอยู
0: ่ครับ
1: ต้องมีหมอมาเป็นโฆษกละ
0: ฮะคือมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยอันนี้ก็คือ หวังที่จะมีการชี้แจงอธิบาย หรือเอาพูดภาษาชาวบ้านว่าต้องโต้กันสักหน่อยทางการเมืองโดยโฆษกอาจจะต้องทำหน้าที่นี้หนักขึ้นหรือเปล่าฮะเพราะว่าจะโต้ใครดีอ่ะก็แกนหลักๆของฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนก็เอาคนที่เคยอยู่กับพรรคประชาชนนั่นแหละรู
1: ้
0: ทุกสิ่งทุกอย่างดีมาช่วยโต้หน่อยประมาณนี้หรือไม่ฮะ
1: เขาด่ากันเขาซัดกันมาก่อนตอนที่เขาถูกด่าถูกว่าเป็นงูเห่ากันมานะ
0: ครับ
1: เขาถล่มกันมาหนักมาก่อนละ
0: ฮะเพราะฉะนั้นก็เลย
1: ก็ถ้าจะเอามารับมือพรรคประชาชนก็ถือว่าเลือกมวยที่แบบรู้เลยว่าขึ้นมาแล้วชกไม่หยุดแน
0: ่ครับแล้วรู้หมดทุกอย่างด้วยนะพี่เบสาน
1: เขามีแค้นฝังหุ่นกันอยู
0: ่ครับแล้วก็วันนี้หมอเอกเองก็แถลงด้วยนะเฮ้ยผมก็จะมานี่แหละฮะปฏิบัติหน้าที่จะไม่มีการอะไรนะตอบโต้อะไรประเด็นการเมืองอะไรหรอกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวดูการทำงานครั้งต่อไปนะฮะว่าหมอเอกโทรคงคนใหม่เนี่ยนะจะเป็นยังไงแต่ว่าคุณหมอบอกว่าผมไม่เติมเชื้อไฟการเมืองจะไม่อธิบายจนสร้างความแตกแยกหรอกนะฮะก็จะทำหน้าที่สื่อสารให้รวดเร็วจะเน้นข้อมูลที่เป็นจริงจะไม่มีการเรื่องของการโต้นะฮะวิวาทะโต้วาทีอะไรกันหรอกครับประมาณนี้นะฮะที่หมออธิบายนะครับ
1: ครับแล้ววันนี้การเมืองเขาพยายามจะจับกระแสเรื่องที่ว่ารัฐบาลคุณทินอาจจะต้องเตรียมการที่จะดึงพรร
0: ค
1: กล้าทำ
0: ครับ
1: ตอนนี้จะดึงมาในสูตรสมการแบบไหนเนี่ยนี่ยังไม่ชัดเจน
0: ครับ
1: แต่รู้สึกมันมีร่องรอยของการกระชับมิตรอะไรกันอย่างวันนี้ก็เห็นว่ามี
0: ผู้กอง
1: มีผู้กองธรรมนัสนี่ก็ให้สัมภาษณ
0: ์ครับ
1: คุณธรรมนัสเดี๋ยวสื่อไปถามวันนี้ที่อาคารรัฐสภาเนี่ยสื่อได้ถามร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมถึงทิศทางการลงมติงบประมาณนะธรรมนัสบอกต้องเข้าใจว่าต้องเข้าใจก่อนว่างบ70สมัยแรกที่ทำเนี่ยตนเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีเกษตร
0: ครับ
1: ก็กำกับดูแลแผนในขณะนั้นในขั้นตอนกรรมาธิการก็มีการตัดออกไปบางส่วนก็ยังคงเป็นแผนส่วนใหญ่ที่ทำมากับมือหากเราไม่เห็นด้วยก็เท่ากับเราเกเรฉะนั้นการโหวตแบบรายมาตราเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของพวกตนก็ถามว่าก่อนหน้านี้กล้าทำก็โหวตงดออกเสียงพระราชกำหนดเงินกู้4แสนล้านนะ
0: ครับ
1: ถือเป็นสัญญาณบวกและมีโอกาสที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนี้หรือไม่คุณธรรมนัสบอกว่าเรื่องของการเงินการคลังเป็นเรื่องสำคัญที่มีต่อพี่น้องประชาชนเราต้องละเอียดในตรงนี้ในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรต้องละเอียดอย่าทำอะไรเพื่อความสะใจก็เลยถามว่าแล้วพรรคกล้าทำจะร่วมรัฐบาลจะร่วมกับฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่บอกเรื่องนี้ยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: อันนี้กักทั้งคู่เลยนะจะไปอยู่รัฐบาล

0: บาท
1: ครับ
0: ก็ไม่ก็กัก
1: ครับ
0: จะไปอยู่กับจะเป็นฝ่ายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านไหมกัก
1: ครับ
0: ถามว่ามีสัญญาณที่รัฐบาลจะเชิญพรรคกล้าถามเข้าร่วมจริงหรือไม่ร้อยธรรมนัสตอบแบบที่เล่นที่จริงว่ากระแสข่าวลือกระแสข่าวลือแล้วก็หัวเราะ
1: ครับ
0: เมื่อถามย้ำว่านายกมีการพูดคุยหรือทาบทามให้มาร่วมรัฐบาลหรือเปล่าคุณธรรมนัสบอกว่าตนยืนยันแบบเดิมว่าตนกับท่านนายกเป็นเพื่อนกันการพบปะการประสานงานบางเรื่องหากเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินและพี่น้องประชาชนก็ต้องยอมรับว่าผมทำเราอย่าปฏิเสธความจริงกันเลยถามว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากล้าทำเป็นฝ่ายคอยเป็นจริงหรือไม่ไม่ใช่ฝ่ายค้านแต่เป็นฝ่ายคอย
1: ครับ
0: คุณธรรมนัสบอกว่าเวลาถามคำถามนี้ตนก็ตอบเหมือนเดิมเราทำหน้าที่ตามที่เราได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนบางเรื่องที่ไม่ควรตีรัฐบาลก็ไม่ควรสำคัญที่สุดรัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงานไม่นานได้ไม่กี่เดือนต้องให้โอกาสตนยืนยันเหมือนเดิมแต่ก็ถามว่าแล้วมีการกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลอาจจะไปไม่รอดด้วยมรสุมการเมืองต่างๆร้อยธรรมนัสบอกว่าอะไรเหรอครับที่จะทำให้รัฐบาลไปไม่รอดในฐานะที่ตนเป็นรัฐบาลมาตลอดแล้วมีบางช่วงที่ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลตนก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกกระแสตีแรงมาตลอดแต่ตนก็อยู่รอดปลอดภัยมาตลอดฉะนั้นกระแสจึงไม่สามารถพิสูจน์กันได้ต้องพิสูจน์กันที่ฝีมือการทำงานนี
1: ่ครับ
0: คุณ
1: ธรรมนัส
0: พรหมเผ่า
1: โอ้ฮะฝ่ายค้านฝ่ายแค้นฝ่ายคอยฝ่ายค้ำนะก็ดู
0: คอยกับค้ำนี่น่าจะฝ่ายเดียวกัน
1: จ้าครับฝ่ายเดียวกันนะครับก็ตั้งแต่บางช่วงกู้เงิน
0: บางช่วงก็คอยบางช่วงก็ถือกันไม่คอยอย่างเดียวค้ำให้ด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นโอ้โหดูทิศทางได้เลยฮะพรบกู้เงินไปแล้ว400,000 ล้านใช่ไหมครับพรบงบเนี่ยก็ชัดเจนว่ามือของกล้าทำเข้าไปทางไหนเพราะฉะนั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจฮะโอ้เสียงของฝ่ายค้านยิ่งจะแย่ลงไปใหญ่เลยนะพี่เพชร
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ก็เป็นไปได
1: ้ครับ
0: ก็คือหวังที่จะเผด็จศึกรัฐบาลในสภาเป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าข้อมูล
0: แต่เพียงแต่ว
1: ่
0: า
1: เชิญครับ
0: แต่เพียงแต่ว่าเมื่อมันถ้ามันมีประเด็นร้อนหลังวันที่14เนี่ย
1: ครับ
0: เราก็ไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าทางภูมิใจไทยทางรัฐบาลคุณทินเนี่ยจะตกที่นั่งหนักหนาสาหัสแค่ไหน
1: ครับ
0: และณนาทีนั้นเนี่ยไอการจับมือกันมั่นคงระหว่างน้ำเงินกับแดงเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะยังเหนียวแน่นกันคงเส้นคงวาหรือว่าอาจจะต้องเพื่อการค้ำประกันความมั่นคงก็อาจจะต้องเอาเขียวเข้ามาเติมสักอันหนึ่ง
1: ครับ
0: เออเผื่อแดงเขาเกิดเขาบอกว่าถ้าเป็นไปจริงเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องไปกระทบเก้าอี้ของแดงเขานะเอาเก้าอี้จากส่วนของน้ำเงินเนี่ยสละให้สัก3 เก้าอี้
1: ตอนนี้ว่างอยู่1เก้าอี้แล้วไงฮะเพราะฉะนั้น
0: ก็อีกสัก2
1: อีกสัก2
0: แล้วก็ดึงกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลมันก็การได้เสียงมันก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลย
1: ครับ
0: เกิดมีอุบัติเหตุอะไรกันเกิดขึ้นก็ยังพอจะไปกันได้
1: เพราะหลายคนก็ถามไงไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องไปขอเก้าอี้จากเพื่อไทยมาเพิ่มหรือเปล่าเพื่อจะมาจัดสรรให้กับกล้าทำถ้าออกรูปแบบนี้ก็คงจะไปกันที่กันสวยนะถ้าอย่างเงี้ย
0: ใ
1: ช่ไหมครับ
0: คือจู่ๆถ้าจะไปดึงใครมาเพิ่มแล้วต้องไปตัดพรรคร่วมก็อย่างเงี้ยอันนี้มันก็โอกาสที่มันจะยุ่งได
1: ้โอ้โหกระแสเขาคงจะไม่ยอมกันถ้าอย่างนี้นะคร
0: ับ
1: ประมาณ
0: แต่ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกมันจะไปอยู่ที่ช่วงปลายปีนะ
1: ครับ
0: มันจะไปที่ประมาณพฤศจิกาธันวาประมาณนั้น
1: ครับ
0: กระแสเรื่องเกี่ยวกับการปรับครม.หรืออาจจะมีการปรับโครงสร้างพรรคร่วมรัฐบาลนะ
1: ครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะเจอสถานการณ์อย่างไรหลังวันที่14 กันยายนเมื่อกกต.วินิจฉัยเรื่องคดีหัวสว.เรียบร้อยแล้ว
1: แต่ทิศทางพี่ไพศาลถ้าไม่มีภูมิใจไทยเนี่ยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังมองไม่ออกฮะใครจะเป็นพรรคขึ้นมานำอ่ะ
0: อ๋อมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: มันจะเหวี่ยงขั้วไปที่พักประชาชนหรือว่าสลับเอาพักอันดับ3ขึ้น

0: งามอย่างเพื่อไทยไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: ดูเกมคือในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยังไงมันก็ไม่พ้นที่ภูมิใจไทย
1: ก็จะต้องเป็นแกน
0: คือไปไม่รอดจริงๆเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องของการไปจับขั้วใหม่นะ
1: ครับ
0: นายกลาออกเพื่อเปิดทางให้มีการจับขั้วกันใหม่เป็นไม่ได
1: ้
0: ผมคิดว่าน่าจะจบด้วยการยุบสภาถ้าสมมติไปไม่รอดจริงๆนะก็คงจะยุบสภา
1: ครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าการประคับประคองสักหนึ่งปีเนี่ยคงจะเป็นพยายามที่อย่างไรให้พักผ่านสักหนึ่งปีไปก่อน
1: เอ๊ะแนวนี้เป็นไปได้ปะมันเคยมีกระแสข่าวแว่วๆมาฮะแต่ไม่มีใครยืนยันนะพี่เพศานเช่นเขียวกับแดงรวมกันมาเป็นหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปจับกับส้มเนื่องจากอะไรฮะส้มเขาบอกว่าโอ้โหคุณถ้ามีเทาไม่มีเราคุณเทาอ่ะผมไม่ร่วมกับคุณหรอกแต่ถ้าเกิดคุณสลายไปแล้วอ่ะไม่มีเทาแล้ว
0: มันเป็นไปไม่ได้มันดูในแง่ของตัวเลขอ่ะมันพอได้แต่ว่าในทางข้อที่จริงเป็นไปไม่ได
1: ้ครับนะฮะอ่ะก็ดูว่าวันที่14เนี่ยก็คงจะเห็นทิศทางการเมืองพอสมควรนะ
0: คือเอาที่ว่าเป็นไปไม่ได้นี่เพราะอะไรรู้มั้ย
1: ครับ
0: แดงเขียวแล้วก็ส้มใช่มั้ย
1: ครับ
0: ส้มเขามีเงื่อนไขอย่างเดียวเขาต้องเป็นนายกอ่ะ เพราะว่าเขาเป็นพรรคอันดับ2
1: อ่ะถ้าแดงกับเขียวรวมกันได้มากกว่าส้มป่ะพี่ประธาน
0: คือถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วดึงเขาเข้ามาร่วมเนี่ยยังไงส้มเขาก็ต้องยืนยันก็ไม่เกี่ยวกับว่าคุณรวมกันแล้วคุณนับเป็นหนึ่งเขาก็คือพรรคอันดับสอง
1: คร
0: ับแล้วไม่คู่หนึ่งไอ้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้ผมก็ต้องบอกว่ามันยังไงเจจากันมันก็ไม่ลงตัวแล้วพรรคประชาชนเนี่ยไอ้ตอนที่เขาโหวตเลือกคุณอนุทินเนี่ยเขาก็โอ้โห
1: เจ็บช้ำน้ำใจมาพอสมควรอยู่แล้ว
0: บาดเจ็บสาหัสกันมาใช่ไหมแล้วจู่ๆจะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยกับร้อยเอกธรรมนัสอย่างเงี้ย
1: ครับครับ
0: เป็นไปไม่ได้หรอก
1: ฮะ
0: ในทางการเมืองนะมันสูตรคณิตศาสตร์มันเป็นได้แต่ว่าในทางการเมืองเป็นไปไม่ได
1: ้ครับคุยกันหนักเลยถ้าอย่างนั้นฮะหนึ่งหนึ่งสี่สามที่ตามหลอกหลอนเขาอยู่ไม่หายฮะตอนนี้ฮะ
0: ใช่ใช่
1: คร
0: ับ คือไปไม่รอดก็คือยุบสภาผมดูแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะไปจับหาสมการใหม่เปลี่ยนคู่เปลี่ยนสีอะไรมันในทางการเมืองไม่สามารถจะเกิดขึ้นได
1: ้ครับคุณชุสนะให้ข้อมูลมาชื่อคุณธนกรครับคุณแดกเนี่ยฮะโอ้มันติดอยู่มันนึกไม่ออกตอนนั้นนะฮะคุณแดกแต่คุณธนกร
0: เขาไปเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอยู
1: ่ใช่ครับใช่ครับ
0: ช่วงคุณอุทินเขาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไง
1: ครับ
0: เขาเนี่ยเขาก็อยู่กับปลัดท่านนี้แหละ
1: อ๋อ
0: ปลัดท่านนี้เขาก็ทำงานกันมา
1: ครับเพียงแต่ว่าพอเปลี่ยนรัฐมนตรีแล้วอาจจะทำงานไม่เข้าขากันหรือเปล่าแล้วก็มีประเด็นเห็นว่ามีประเด็นเรื่องของชาวไร่องไร่อ้อยที่ทำงานกันไม่ราบรื่นอ่ะประมาณนี้ครับ
0: เพราะว่าสุพรรณก็เป็นถิ่นของไร่อ้อยเยอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลืออะไรต่างๆใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งเห็นว่าปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็สายแข็งอยู่มันก็ไม่ยอมพวกสมาคม
1: ครับ
0: แล้วพวกโรงงานสักเท่าไหร
1: ่ครับดูว่าท่านจะตัดสินใจอะไรยังไงนะฮะในทางราชการท่านนะฮะครับก็มีประเด็นอื่นนะพี่เพศานนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของการบ้านการเมืองนี่นะครับก็มีปลาหมอคางดำมาพี่เพศาน
0: วันนี้เห็นว่าศาลปกครองตัดสิน
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้ที่เขาเรียกร้องข้อใหญ่เนี่ยศาลยกอันนั้นออกนะศาลยกนะตัดสินยกนะ
1: ครับ
0: ก็คือให้เอกชนรับผิดชอบ
1: ครับ
0: เอกชนผู้นําเข้าปลาหมอคางดําต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ศาลตัดสินยก
1: ครับ
0: แต่ศาลตัดสินให้ฝ่ายราชการเนี่ยคือกรมประมงเนี่ยจะต้องไปดําเนินการแก้ไขปัญหา
1: โอ้แล้ว110ไป180วันจะทำได้หรือครับเนี่ยตามคำสั่งศาลท่านเนี่ย
0: ก็ยังอุทธรณ์อยู่ได
1: ้
0: เพราะวันนี้เพิ่งจะศาลชั้นต้นเนี่ย
1: เพราะว่าโหมันไปทั่วแล้วนะพี่เพศานตอนแรกอีสานเนี่ยไม่กล้าไปนะไปปลาหมอคางดำฮะ
0: คือตอนฟ้องเนี่ยมันยังอยู่ที่สมุทรสงคราม
1: ครับ
0: แล้วศาลก็ท่านก็พูดง่ายๆตัดสินให้ตามเฉพาะที่ฟ้อง
1: ครับ
0: ก็เลยสั่งว่าให้ผู้ว่าสมุทร

0: สงครามเนี่ยประกาศให้พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ
1: อันเพราะว่าเมืองสมุทรสงครามแล้วก็บางคนทีฮะเป็นเข
0: ใช่
1: ตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
0: สมุทรสงครามก็มีแค่3 อำเภอนี่แหละ
1: ครับ
0: ครับ

0: ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ฮะซึ่งจะนัดฟังคำสั่ง14 กันยายนนี้ครับฟังกกต.เสร็จมาฟังเรื่องปหม.คลังดำด้วยนะครับว่าจะแก้ไขอย่างไรเห็นว่าเขื่อนอันนั้นนะถ้าจำไม่ผิดเขื่อนลำปาวหรือเขื่อนอะไรพี่ไพศาลที่ชาวบ้านเขาไปจับได้อะไปตกปลาแล้วก็ได้ปหม.มาเอ๊ะดูคลิปดูคางนี่มันหมอคางดํานี่นะฮะสรุปก็ให้ทางกรมประมงเข้าไปตรวจสอบดูครับปรากฏว่ากรมประมงเขายืนยันแล้วฮะมันใช่ครับมันไปที่เขื่อนแล้วครับ
1: ลำปาวนี่อยู่ไหน
0: กาฬสินธุ์หรือเปล่าฮะ
1: โอ้โหเราไปอีสาน
0: ไปอีสานแล้วครับ
1: เดิมไปตามลำมันไปตามลำน้ำหรือมันมีคนหิ้วไป
0: มีน่าจะมีคนที่เขาคาดการยังไงเราไม่พิสารคนเอาปลาไปปล่อยลูกปลาฮะลูกปลาปลานิลปลาหมอครั้งนั้นมันเหมือนกันครับอาจจะแบบเอา100 ตัว200 ตัวทําบุญปล่อยปลาแล้วกันเนี่ยปล่อยลงเขื่อนมันอาจจะมีแทรกลงไปฮะนี่แหละครับ
1: แล้วมันบางทีก็ได้ปลาหมอครั้งดํามาจะเอาไปทําปลานะ
0: ครับ
1: คิดว่าเอาไปแล้วมันจะตายผมไม่ตาย
0: ครับ
1: โดดลงบ่อมันก็ฟื้นเลย
0: ว่ามันอึดฮะมันอึดใช่ครับใช่ครับโอ้ตระกูลปลาหมออึดจริงฮะแล้วก็อีกครีบของเขาเนี่ยเดินทางไกลได้ด้วยครับปลาหมอนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าไปอาจจะไปจบสิ้นที่ภาคอีสานก็ได้นะ
0: ครับ
1: เจอภาคอื่นมันรอดมาได้เจออีสานเข้าไปเสร็จ
0: คือมันก็กินได้พี่ไพศาลปลาเนี่ยนะฮะเอามาปิ้งเอามาย่างมาเอามาทาเกลือเอาทำอะไรที่หมดครับเพียงแต่ว่ามันแพร่ระบาดเร็วจนปลาท้องถิ่นอื่นๆมันสูญหายตายจากไปหมดอะครับมันเหลือแต่ปลาหมอคางดำเท่านั้นเองฮะมันก็ทำให้โอ้โหจะกินปลาชนิดอื่น
1: อีสานเนี่ยเขาจะมีประเภทบ่อของชาวบ้านบ่อของวัดจะมีคนไปประมูล
0: ครับ
1: 2,000-3,000เขาจะไปเดินท่อมๆสำรวจดูว่า
0: ผมชอบดู
1: เสร็จแล้วเราก็จะสูบน้ำ
0: ครับ
1: ถ้าระดับสูบน้ำได้น
0: ะ
1: ถ้าเป็นบึงใหญ่เลยก็ไปประมูลมา115,000เนี้ย
0: แล้วก็เปิด
1: แล้วก็ขายให้พวกแขเสียง
0: แหหัวละ200-500อย่างเงี้ย
1: แล้วก็ไปนั่นน่ะไป
0: ล
1: อยท
0: ุ
1: ่นไปยืนริมตลิ่งบ้างไปลอยทุ่นอยู่กลางน้ำบ้าง
0: ครับ
1: แล้วก็ยิงปืนแบบปล่อยตัวนักวิ่ง
0: ประมาณนั้นก
1: ็แล้วก็เวียน
0: แหกันเลยเอาแพเอาเรือออกไปทอดแหกันเลยเนี่ยประมาณแล้วไอ้ที่สูบน้ำตามกลางนาผมประมูลมา 2,500 ดูที่ว่าจะคุ้มทุนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยผมชอบดูฮะเขาไปกางเต็นท์แล้วก็ไปแคมปิ้งกันนะสูบทั้งคืนฮะเช้ามาแล้วลงจับกันเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นได้ปลามาเท่าไหร่ถั่วเฉลี่ยเอาไปขายแล้วมีกำไรกี่บาทกี่บาทโอ้ดูเพลินฮะดูเพลิน
1: เนี่ยต่อไปเนี่ยปลาหมอคางดำระบาดเนี่ยกินยังไม่หวานไม่ไหว
0: ครับ
1: ใช่ไหมเอาไปทำปลาแดกปลาส้มอะไรนะ
0: โปรตีนอย่างดีเหมือนกันครับครับครับเดี๋ยวพักกันอีกรูปหนึ่งพี่ไพศาลช่วงหน้าคุยเรื่องหุ้นกันครับ
1: ครับ
2: 4.8วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ4.8นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
6: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
5: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect

0: เดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ก้านาฬิกา33นาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้คุยเรื่องหุ้นกันครับกับคุณสุเชษสุขแท้นะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL ครับตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณสุเชษครับ
4: วันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยบวกทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเลยนะฮะเซต50เซต100Set CLMV นะฮะ Set High Dividend Set ESG Set WB บวกหมดนะบวกมากบวกน้อยเพียงแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยวันนี้ทั้งวันเนี่ยเล่นคาบเกี่ยวกับดัชนีไปโดยตลอดนะฮะไม่ได้มีลักษณะของการหวือหวาเพิ่มขึ้นมากนักนะเป็นลักษณะปกครองไปวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นนั้นมีปริมาณการซื้อขาย 66,000 ล้านตอนนี้เริ่มมีโจทย์มาเรื่องเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายนะว่าทำไมปริมาณการซื้อขายมันหายไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้เนี่ยต่างชาติซื้อ652ล้านนะครับในขณะที่บ
3: ล.สัปดาห์นี้2วันติดแล้วนะ
4: ครับบล.ซื้อ668ล้านนะครับตลาดไทยเนี่ยต้องถือว่าแข็งแรงกว่าในตลาดของญี่ปุ่นเกาหลีนะพวกนั้นติดลบหมดนะฮะ
3: ของเราได้ปตท.มั้งได้กลุ่มปตท.
4: ครับได้กลุ่ม
3: น้ำมันเพราะว่ามีข่าวว่าเขาจะไปร่วมกับอาบูดาบีบริษัทน้ำมันแห่งชาติของอาบูดาบี
4: ฮะได้แล้วฮะ
3: แอดน็อก
4: น็อกนะแอดน็อกมานะยังไงก็ตามเนี่ยขนาดนี้เนี่ยราคาปตท.ปิดไปอยู่ที่42.25ตังค์นะบวกไป75ตังค์ในขณะที่ตัวพิเทพเองเนี่ย153บาทบวก3บาทนะฮะขณะนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยแข็งแรงมากนะฮะตัวเบนซ์เองขึ้นมาเล่นที่98เหรียญนะฮะบวกมาอีก 1.5 เหรียญนะฮะในขณะที่ WTI ขึ้นต่อมาที่93เหรียญนะฮะเราต้องเจอราคาน้ำมันแพงนะฮะคราวนี้นะในขณะที่ตัวของตลาดหุ้นในเยอรมันขณะนี้เนี่ยติดลบไป21จุดนะฮะในยุโรปขณะนี้เป็นลักษณะอ่อนแอนะฮะในดัชลบไป18จุดในฝรั่งเศสลบไป5ในอิตาลีลงไป211นะฮะ211จุดนะฮะขณะนี้ดาวตัวล่วงหน้าเนี่ยลงไป431จุดนะฮะในขณะที่ตัว Nasdaq บวกมา27แล้วก็ S&P ลบไป17จุดนะฮะข่าวโดยทั่วไปในแง่ของตัวตลาดเนี่ยนะฮะไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะยังไม่ได้มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องเลยมีแต่ว่าคาดการณ์ของดัชนีพวกอุตสาหกรรม AI จะมีลักษณะของความผันผวนนะครับวันนี้เนี่ยราคาทองอยู่ที่4402นะฮะลงมาอีก3เหรียญนะฮะลงมาอีก3เหรียญแล้วก็Bitcoinนะลงจากระดับ 80,000 เนี่ยลงมาเล่นที่ระดับ 78,000 นะฮะแต่วันนี้ค่าบาทนะค่าบาทนั้นWTI ของทท.ประกาศ 32.87 นะแข็งค่านะฮะแต่ขณะนี้เรียลไทม์ตอนนี้อยู่ 32.90 นะฮะอ่อนค่าเล็กน้อยหุ้นที่บวกขึ้นมาวันนี้เนี่ยนอกจากหุ้นของตัวพิเทพแล้วเนี่ยปตท.แล้วมีกัฟนะฮะบวกมา25สตางค์มีกรุงไทยบวก50สตางค์มีปุนใหญ่บวก5บาทตัวปุนใหญ่เป็นอีกตัวนึงฮะที่ช่วยตลาดในขณะที่ตัวของตัว PTGC บวกไปบาท25สตางค์พรุ่งนี้วันที่9เนี่ยนะฮะหุ้น X ติด X เนี่ยพวกกสิกรพวกหุ้นใหญ่ๆในแบงค์เนี่ยนะฮะแบงค์กรุงเทพหลายตัวหุ้นนะฮะจะเป็นลักษณะติด X นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นแบงก์คงยืนได้ในระดับหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้เนี่ยราคาน้ำมันโลกมีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวของกลุ่มของบางจากซึ่งปิด X ดีไปนะฮะวันนี้บางจากลงไปอยู่ในระดับที่57บาท50ตังค์ลบไป2บาท25สตางค์ข่าวเกี่ยวกับไทยคมที่จะมีคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะฮะมันทำให้ตัวของตัวแอดวานซ์ตัวกราฟตัวไทยคมเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งนะฮะวันนี้ตัวแอดวานซ์เนี่ยลงมาเล่นกลับลงมาเล่นที่ระดับ351บาทใหม่นะลงมาอีก6บาทนะวันนี้นะแล้วก็ตัวบางจากนั้นปิด X ไปเรียบร้อยแล้วลบมา2บาท25ตังค์ตามเงินปันผล

0: ลเลยนะฮะนอกนั้นตัวอื่นๆไม่มีอะไรพรุ่งนี้เนี่ยอ๋อมีตัวนึงที่อยากจะพูดถึงคือตัวทรูนะฮะทรูเนี่ยมีข่าววันนี้ติดลบมา10สตางค์นะฮะข่าวของตัวรถไฟที่จะวิ่งไปนะฮะมีข่าวอยู่ในท้องตลาดนะว่าตกลง CP อาจจะไม่ดำเนินงานต่อนะก็คงจะต้องมาดูว่าผลเกี่ยวข้องกับตัว CPO CPF CPXT ตัว True มากน้อยขนาดไหนนะครับมันเป็นความเชื่อมั่นเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามตลาดคงแกว่งตัวช่วงแคบทาง SL มองจุดรับที่สำคัญออกการตั้งแต่เมื่อเช้านะฮะว่า 1,600 เนี่ยถ้าหลุดต่ำกว่า 1,600 ตลาดนั้นจะดูไม่ค่อยดีข่าวช่วงนี้เยอะนะฮะช่วงนี้เยอะข่าวสภาเยอะนะฮะข่าวอะไรต่างๆเยอะมากนะฮะมันก็คงไม่ปริมาณการซื้อขายเบาบางนะฮะเพราะนั้นก็ฝากเตือนเพื่อนนักลงทุนหน่อยต่างประเทศไม่ค่อยมีอะไรฮะคราวนี้เล่นกันภายในแค่นั้นเองนะครับก็รอดูฮะโอ้พรุ่งนี้วันพุธยังไม่มีอะไรนะฮะวันศุกร์ให้ระมัดระวังแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารายงานต่อครับ
1: ครับ
0: วันนี้ลา
2: ขอบคุณครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับฮะเดี๋ยวไปดูทองคำกันต่อเลยนะครับ
1: ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเราจะวิเคราะห์ราคาทองคำกับคุณวรุษลุ่งขำครับมาแล้วครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Future นะครับอยู่ในสายแล้วครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณวรุษครับ
3: สวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณณรงค์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ทองก็ดูลักษณะเหมือนกับว่าจะต้องย่อๆไว้รอเงินเฟ้อใช่ไหมฮะเงินเฟ้อสหรัฐจะประกาศกันคืนนี้หรือยังไงฮะ
3: ถ้าเป็นตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยจะมีการเปิดเผยออกมาในวันศุกร์นะครับเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ครับขณะที่เงินเฟ้ออีกตัวนึงอ่ะนะครับที่จะมีการประกาศหรือมีการเปิดเผยออกมาเนี่ย PPI อ่ะนะครับก็จะประกาศในวันพฤหัสบดีหรือวันที่10นะครับก็เป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็นักลงทุนยังกังวลนะครับว่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อออกมาตามที่คาดการไว้ก็คือ 3.4% อาจจะทำให้การประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในสัปดาห์หน้านะครับเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกสัก25 basis point ความกังวลดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยกดดันตัวราคาทองคำในช่วงนี้อยู่ครับ
2: ครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าดูทิศทางแล้วมีโอกาสที่จะไปในทิศทางอย่างไรครับแล้วก็นักลงทุนน่าจะต้องวางกลยุทธ์อะไรกันยังไงดี
3: ครับช่วงนี้เนี่ยตัวราคาทองคำน่าจะเป็นการแกว่งในกรอบทรงตัวนะครับเพื่อรอในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อขณะที่ระยะสั้นครับทองยังได้รับปัจจัยหนุนนะครับจากการคาดการณ์ครับว่าสกอตเบนเซนและโทมันตีครั้งจะมีการแทรกแซงตลาดพันธบัตรโดยการเข้าซื้อพันธบัตรในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่9เดือน9นะครับในวงเงิน 4,000 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับตลาดจับตาดูครับว่าการแทรกแซงพันธบัตรของสกอตเบนเซนในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมากน้อยหรือจะมีการอัดเม็ดเงินเข้ามาในลักษณะใดนะครับแล้วบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรจะลงหรือเปล่าดอลลาร์จะลงหรือจะอ่อนค่าหรือเปล่านะครับถ้าบอนด์ยิลด์ลงดอลลาร์ลงก็น่าจะทำให้ตัวทองคำเนี่ยมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปได้ครับแต่การขยับหรือการปรับขึ้นของทองคำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไกลมากนักเพราะก็กังวลเงินเฟ้อแล้วก็กังวลแนวโน้มดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีการประชุมกันในสัปดาห์หน้านะครับดังนั้นเนี่ย YLG เลยมองครับว่านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้แล้วก็อยากจะลงทุนระยะสั้นนะครับ4,363 4,332 นะครับทองไทย 67,900 67,400 อาจจะซื้อเล่นสั้นนะครับหวังลุ้นการแทรกแซงตลาดพันธบัตรของรัฐมนตรีคลังสหรัฐครับมองแบ่งขาย 4,4574,511 เหรียญนะครับ 69,400 70,000 บาทต่อบาททองคำถ้าไม่ผ่านก็แบ่งขายก่อนแล้วก็กลับมาถึงเงินสดครับรอดูตัวเลขเงินเฟ้อรอดูผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในช่วงกลางสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ครับ

0: นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเรื่องตลาดหุ้นที่ว่าวันนี้เนี่ยหุ้นปตท.หุ้นโรงกลั่นของปตท.ก็วิ่งกันฉิวเลยนะฮะก็เพราะว่ามันมีข่าวว่าทางบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของอาบูดาบีให้ความสนใจที่จะเจรจาดีลซื้อ2โรงกลั่นปตท.
1: ครับ
0: ก็คือไทยออยล์กับ IRPC นะฮะก็เป็นบริษัทอาบูดาบีอาบูดาบีออยล์เนี่ยของทาง
1: ซาอุดี
0: อะไม่ใช่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
1: ์อ
0: าบูดาบีก็ถือว่าเป็นรัฐใหญ
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมอาบูดาบีดูไบเนี่ยพวกนี้เป็นรัฐอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: มันมีเรื่องต่างประเทศอยู่เรื่องหนึ่งพี่ไพศาลน่าตกใจอินฟูสาวชาวจีนสายกิน24ปีอายุของเธอนะครับเสียชีวิตกระทันหันครับแพทย์สงสัยพฤติกรรมกินจุแต่กินเสร็จแล้วเนี่ยโพสต์ไงพี่ไพศาลถ่ายไลฟ์สดการกินโอ้โหกินไม่หยุดกินไม่หย่อนนะฮะจนทุกคนตามเธอคนตามเธอเนี่ยล้านสองกว่าๆเลยนะครับเสียชีวิตกระทันหันแพทย์บอกว่าโพแทสเซียมต่ำรุนแรงเพราะว่าพอกินเสร็จหลังจากไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ย
0: จะเลือดอาเจียนใช่ไหม
1: อาเจียนครับ
0: จะต้องหาทางกินยาให้
1: ต้องเอาออกใช่ครับไอ้ตรงนี้มันทำให้ไอ้โพแทสเซียมในร่างกายต่ำรุนแรง
0: อาเจียนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าอาหารมันออกมาไงมันมีสารอาหาร
1: ออกมาหมดเลย
0: จำเป็นในร่างกายจะออกมาด้วย
1: แล้วทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันโอ้โหมันไม่ใช่สุขภาพดีแล้วก็เมืองไทยก็มีนักกินเหล่านี้จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดูการแข่งคนต่อแถวกันเยอะมากไปแข่งขันอย่างเงี้ยพี่ไพศาลเพราะว่ามันสามารถทำให้ FC ของเขาตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตามมันสร้างยอดไลค์ได้ไง
0: อ
1: ันนี้มันก็ต้องเป็นอุทาหรณ์เลยครับ
0: ครับ
1: ก็คือเธอชื่อว่าการฟ้านอิงอิงครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีนมีผู้ติดตาม 1,230,000 คนเสียชีวิตวัย24ปีครับก่อนหน้านี้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจากภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำอย่างรุนแรงนะครับเธอเนี่ยเป็นที่รู้จักจากคอนเทนต์กินอาหารในปริมาณมากนะครับครั้งหนึ่งเธอเคยกินไข่เยี่ยวม้า70ฟองระหว่างไลฟ์สด
0: โอ้โห
1: เยอะมากโอ้โห3ฟอง5ฟองก็น่าจะจุกแล้วนะฮะเมื่อ4กันยายนพ่อแม่ของเธอเผยแพร่ข่าวการเสียชีวิตยืนยันว่าเฉินจืออีนะจากไปเมื่อ17สิงหาคมขณะมีอายุ24ปีนะครับ
0: น้อยด้วย
1: ใช่ครับในข้อความอาลัยเนี่ยครอบครัวบอกว่านะฮะก่อนเสียชีวิตเนี่ยนะครับร่างกายลูกสาวมีปัญหาสุขภาพโดยเมื่อวันที่14สิงหาคมหรือเพียง3วันก่อนเสียชีวิตเธอโพสต์คลิปขณะรับประทานอาหารพร้อมเล่าว่าการกินซ้ำๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยส่งผลให้ร่างกายสูญเสียโพแทสเซียมจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลระดับโพแทสเซียมในเลือดเคยลดลงเหลือเพียง 2.3 มิลลิโมลต่อลิตรซึ่งต่ำกว่าระดับปกติอย่างมากเลยครับเธอยอมรับว่าปัญหาสุขภาพดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากทำคอนเทนต์สายกินของเธอเองนะฮะเบื้องหลังอาชีพการกินโชว์เนี่ยซึ่งแม้ภาพต่อหน้ากล้องเนี่ยจะดูสวยงามแต่ความจริงฮะเธอบอกว่าเธอต้องอดหลับอดนอนกินอาหารต่อเนื่องเป็นเวลานานเพราะว่ามันต้องไลฟ์ยาวไปเรื่อยๆอาหารเยอะไงพี่ไพศาลมันต้องกินใช้เวลานานทรมานก็ทรมานร่างกายเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่อายุยังน้อยหนึ่งในข้อความที่เธอฝากถึงผู้ติดตามเธอก็คือแม้การเงินนะฮะจะเป็นเรื่องสำคัญแต่สุขภาพต้องมาเป็นอันดับแรกครับทุกคนควรจำไว้ว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอเหตุการณ์เสียชีวิตของเธอนะฮะเกี่ยวข้องกับภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำอย่างรุนแรงเป็นเวลานานนำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นนะฮะข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นรายงานจากแหล่งข่าวไม่ได้มีการเปิดเผยผลวิจัยทางแพทย์โดยละเอียดนะฮะแต่ว่าเขาอธิบายบอกว่าพอกินไปแล้วเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาคือมันจะแน่นมากเนี่ยก็ต้องทำให้อาเจียนออกมาแล้วก็กินยาบางอย่างที่จะทำให้ร่างกายของเธอเนี่ยมันอยู่ได้โดยไม่ทรมานนะพี่เบสารแล้วก็ไอ้ที่มันอาเจียนออกมามันไม่ใช่เฉพาะอาหารที่เรากินเข้าไปเท่านั้นไงฮะมันมีสารอาหารอื่นๆที่ร่างกายยังต้องการออกมาด้วยหมดนะครับแล้วทำแบบนี้เ

0: ุกวันทุกวันทุกวันร่างกายก็ทรุดลงไปเรื่อยๆครับ
1: ครับ
0: นะ
1: ไม่มีรายงานข่าวยืนยันจากกองทัพเรือแล้วนะครับ
0: ครับ
1: โดยพลเรือเอกกรวิทย์ฉายะรถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือฟริเกตโดยวันนี้มีรายงานข่าวว่าทางผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้ลงนามในประกาศกองทัพเรือเรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตจำนวน1ลำพร้อมระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องผลการคัดเลือกปรากฏว่าบริษัทฮันวาโอเชียนคอมพานีลิมิเต็ดได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการโดยเสนอราคาทั้งสิ้น 16,730 ล้านบาทสำหรับโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมการจัดหาเรือฟริเกตพร้อมระบบอุปกรณ์อะไหล่เครื่องมือเอกสารประกอบการสนับสนุนต่างๆการทดสอบทดลองน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นการฝึกอบรมการตรวจรับการรับประกันรวมถึงพิธีกรรมและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องราคาที่เสนอเป็นราคาที่ยกเว้นค่าอากรศุลกากรแต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่นๆค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้แล้วเป็นราคาคงที่และตายตัว Firm and Fixed Price ในรูปแบบ DAP ตามมาตรฐานIncoterms 2020ซึ่งรวมค่าขนส่งและประกันภัยจนถึงการส่งมอบณฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีหรือพื้นที่ที่กองทัพเรือกำหนดทั้งนี้การจัดหาเรือฟริเกตลำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปฏิบัติการทางทะเลและป้องกันประเทศในระยะยาวฮันวาโอเชียนเนี่ย
0: ครับ
1: ในอดีตก็คือบริษัทแดวูชิปบิลดิ้งแอนด์มารีนเอนจิเนียริ่ง
0: ครับ
1: หรือ DSME นะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นฮันวาโอเชียนเคยต่อเรือรบให้กองทัพเรือไทยก็คือเรือหลวงภู
0: ม
1: ิ
0: พลอดุลยเดชลำใหญ่นะฮะ
1: ซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงคลาสอธิวงศ
0: ์แต่เรามีปัญหาเครื่องยนต์ไม่ใช่เหรอครับที่ซ่อมกันอยู่เนี่ยเรือนี้ไม่ใช่เหรอ
1: ก็ที่เขาบอกว่ามีทั้งปัญหาเครื่องยนต์แล้วก็อะไร
0: อาวุธ
1: ฝรั่ง
0: ครับ
1: ฝรั่งอะไรเนี่ยไอ้เครื่องปืนอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่ากองทัพเรือก็ชี้แจงว่าไม่ใช่เครื่องยนต์เสียเครื่องเดียว
0: ครับ
1: มีเครื่องนึงก็ยังใช้ได้
0: ฮะ
1: แล้วก็ทางอันวาเขาก็เตรียมเครื่องใหม่มาให้เปลี่ยนให
0: ้อ๋อยังอยู่ในประกันอย่างงั้นหรือเปล่าฮะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันรู้สึกเราต้องจ่ายเงินซื้อนะ
0: อ้าวเหรอครับออฟริเกตลำใหม่ก็ยังเกาหลีอยู่นะ
1: ก็ตอนช่วงที่มันกำลังมีลุ้นกันว่าจะเป็นบริษัทไหนเนี่ย
0: ครับ
1: ก็มีการขุดเรื่องเรือที่เราเคยต่อกับบริษัทนี้แล้วมันมีปัญหาเร็วอ่ะคุณจะใช้งานได้ไม่กี่ปีเครื่องยนต์พังได้ยังไง
0: 9ปีฮะ
1: แต่เห็นเขาบอกอ้างว่าน่าจะเป็น human error
0: ใครกำลังสอบสวนกันอยู่ครับ
1: คือคนใช้ไม่เป็นอะไร
0: ท
1: ำนองนั้น
0: ครับทำให้เครื่องพังมันซ่อมไม่ได้แก้ไม่ได้เลย
1: ก็สรุปว่าก็เป็นเจ้าเดิมนะฮันวาโอเชียนหรือว่าแดวูชิปบิลดิ้งแอนด์มารีนเอนจิเนียริ่ง
0: ครับก็ชนะการพิจารณาไปนะฮะ
1: ครับ
0: มีเรื่องของแอร์พอร์ตเรลลิงฮะที่กรณี CP เขาไม่ทำต่อเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบ
1: ินเขาจะขอให้ช่วย
0: วิ่งเดินรถต่อ
1: ให้ช่วยวิ่งอีกสัก3เดือนใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับก็วันนี้คุณพิพัฒน์ในฐานะรัฐมนตรีคมนาคมฮะได้อธิบายหลังหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยถึงสถานการณ์การให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงครับว่าขณะนี้รฟท.อยู่ระหว่างหารือกับภาคเอกชนผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินซึ่งเป็นผู้บริหารการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงในปัจจุบันหลังเอกชนแจ้งความประสงค์ขอยุติสัญญาในวันที่30กันยายนนี้ครับตามเงื่อนไขสัญญาเดิมคุณพิพัฒน์เนี่ยบอกว่ารฟท.ยืนยันว่าการดำเนินการตามสัญญาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดแต่ว่าการส่งมอบงานแล้วก็หยุดเดินรถทันทีในวันที่สัญญา

0: งานสิ้นสุดไม่สามารถทำได้นะครับเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการจึงขอให้ภาคเอกชนช่วยเดินรถต่อในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างน้อย 2-4 เดือนเพื่อเปิดโอกาสให้รฟท.เตรียมความพร้อมในการรับช่วงครับเอกชนรับข้อเสนอของรฟท.กลับไปหารือภายในบริษัทแล้วก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะตอบกลับมาภายในวันเดียวกันแต่ว่าถึง4โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่าการรถไฟก็เข้าหารือกับคุณพิพัฒน์ว่าก็ยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากผู้ให้บริการแอร์พอร์ตเรลลิงก์กระทรวงคมนาคมและรฟท.ยังคงรอความชัดเจนจากเอกชนตามกรอบเวลานัดหมายครับนี่มันจะ2 ทุ่มแล้วฮะเขายังไม่ตอบมาเลยครับแล้วก็บอกว่าไม่ว่าเอกชนจะตอบรับข้อเสนอหรือไม่นะฮะรฟท.มีหน้าที่ต้องทำให้การเดินรถเดินต่อไปโดยไม่มีการหยุดให้บริการยืนยันต่อผู้โดยสารได้เลยนะครับว่า1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงจะยังคงให้บริการตามปกติแม้รฟท.จะต้องรับภาระต้นทุนหรือว่าภาวะขาดทุนก็ตามนะฮะสำหรับแผนรองรับหลังสิ้นสุดสัญญาหากเอกชนยอมเดินรถในช่วงเปลี่ยนผ่าน 2-4 เดือนเนี่ยรฟท.จะให้บริษัทลูกเข้ามาดำเนินการต่อโดยอาจจะดึงบุคลากรบางส่วนที่เคยทำงานกับบริษัทเดิมและปัจจุบันยังปฏิบัติงานอยู่ในภาคเอกชนกลับมาช่วยงานควบคู่กับการเสริมกำลังคนจากบริษัทลูกของรฟท.ฮะเพื่อให้การรับช่วงเนี่ยมันไม่ติดขัดเป็นไปอย่างต่อเนื่องครับก็คุณเดินรถอยู่กับ CP ที่เขาบริหารอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเขาหยุดเนี่ยคุณมาทำงานกับเราประมาณนั้นแล้วก็เอารุ่นของเอาคนของเราบริษัทลูกรฟท.ไปเสริมด้วยจะให้การเดินรถไม่ติดขัดครับพี่ไพศาลนะฮะคือตอนเนี้ยนะฮะขบวนรถของ Airport Deal Link เนี่ยนะครับที่ให้บริการตามสัญญาเนี่ยจะมีวันละ9 ขบวนปัจจุบันมันเหลืออยู่แค่4เองผู้ประกอบการอยู่ระหว่างเร่งซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มจำนวนขบวนรถให้กลับมาให้บริการอย่างน้อยนะฮะ5-6 ขบวนจาก9เนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าจะเพิ่มเป็น7 ขบวนภายใน 2-3 วันข้างหน้านี้ฮะก็ตอนนี้มันอาจจะขาดช่วงนะฮะเวลารอแต่ละขบวนอาจจะใช้เวลามากหน่อยพี่ไพศาลครับ
1: ครับประธานโสพลซาลัมเขาเห็นได้เรื่องอะไรพูดถึงให้สัมภาษณ์เรื่องข้าวฟรีมันมีม็อบเลยใช่ไหม
0: ก็มีสสพประชาชนนะฮะออกมาท้วงติงกับคุณพันทินนะฮะบอกว่าเนี่ยอภิปรายงบเนี่ยจนดึกจนดื่นเนี่ยนะลงไปข้างล่างมันไม่มีข้าวกินแล้วมันจริงๆมันต้องมีสวัสดิการเรื่องของข้าวนะฮะคุณโสพลเลยตอกเลยว่าไม่มีคุณมีเงินคุณก็ไปซื้อสินะฮะมันมีโรงอาหารอยู่นี่นะก็ในส่วนของสสเขาอยากได้สวัสดิการที่จะให้เขาสะดวกขึ้นในการประชุมด้วยแล้วก็วิ่งเข้ามาโหวตอะไรประมาณนี้ครับพี่เพศาน
1: ส่วนการอภิปรายก็วันนี้เข้าสู่วันที่2นะเมื่อประมาณ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้วันสุดท้ายประธานโสพลซาลัมก็บอกว่ากำหนดกรอบการประชุมไว้เพียง3 วันโดยเตรียมหารือกับรองประธานทั้ง3 คนเพื่อบริหารเวลาให้การอภิปรายเป็นไปอย่างราบรื่นและอาจต้องประชุมเลยเวลาเที่ยงคืนหากมีความจำเป็นเดิมมีการกำหนดกรอบเวลาในการประชุมประมาณเที่ยงคืนแต่ครั้งนี้อาจใช้เวลามากขึ้นก็ขอความร่วมมือทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านหากมีผู้ประสงค์อภิปรายจำนวนมากก็ควรบริหารจัดการด้วยการส่งตัวแทนขึ้นอภิปรายเพื่อการพิจารณาแล้วเสร็จภายใน3 วันส่วนกรณีเสียงวิจารณ์เรื่องการจัดอาหารนี่ก็คุณโสพลก็บอกว่าอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมเพราะมีทั้งมุมมองว่าการจัดสวัสดิการอาหารในสมาชิกสภาอาจถูกมองว่าเป็นการใช้งบประมาณอย่างไม่เหมาะสม
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันหากไม่มีการจัดเตรียมก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อะไรก็ตามสสต้องวางบทบาทให้เหมาะสมว่าควรปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนประชาชนอย่างไรแล้วก็ยังกล่าวถึงกรณีมีการตั้งป้ายตัวเลขภายในที่ประชุมสภา
0: ครับ
1: ก็กำชับไม่ให้ตั้งป้ายตัวเลขดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไปเพราะผิดข้อบังคับ
0: ครับ
1: พร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่าให้การประชุมเพื่อการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
0: ก็โยโย่กันไปโยโย่กันมาประมาณนั้นฮะ
1: ที่ว่านะครับ
0: อย่างข้าวเนี่ยนะฮะคุณบอกว่าลงมาแล้วก็ได้ผลไงฮะทั้งสสฝ่ายค้านสสรัฐบาลเนี่ยได้ควักเงินกันเองซื้อหมดนะฮะซึ่งโรงอาหารก็ยังเปิดอยู่ครับแม้ถ้าจะปรับนะท่านประธานโสพลนะก็เอาขึ้นมาบนฟลอร์ที่ติดกับห้องประชุมนะฮะแล้วก็สส

0: ถ้าจะปลีกตัวมาแล้วประทานอาหารก็มีโต๊ะเก้าอี้อะไรรองรับอยู่แล้วนี่นะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าจะสั่งอะไรก็เสียเงินเสียทองเท่านั้นเอง50 บาท100 บาทแล้วตอนเนี้ยเชื่อว่าทุกคนก็มีไทยช่วยไทยพลัสอ่ะพี่เวสาร60-40อ่ะนะฮะซื้อ70 บาทคุณจ่ายจริงๆ32เองครับประหยัดจะตายฮะเดือนนี้เดือนสุดท้ายด้วย
1: สสใช้หรือเปล่าไม่รู้
0: โอ้ผมว่าใช้นายกยังใช้เลยครับวันก่อนยังไปรูดอยู่เลยฮะ
1: ฝ่ายค้านก็อาจจะไม่กล้าใช้
0: ครับก็แบบระดับสสเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งต้นๆ นะเป็นผู้มีอันจะกินในจังหวัดที่ท่านเป็นสสอยู่แล้วนะฮะไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแหมเดิมเท่าไหร่นะวันละ1,000ใช่ไหมฮะสำหรับค่าอาหารสสเนี่ย
1: เฉลี่ยวันละ1,000
0: ใช่ไหมครับใช่ไหม
1: ครับ
0: นะฮะเอ๊ะค่าอาหารกลางวันนักเรียนเท่าไหร่นะ22-23 บาทมั้งประมาณเนี้ยโอ้ฟ้ากระเหว
1: ประมาณใช่ไหม
0: ครับ
1: อ่ะเนี่ยครูก็พยายามจะบริหารเฉลี่ยให้เด็กได้ทานให้อิ่มนะ
0: คุกเลยไงฮะ
1: มีคุณค่าด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮะพอโดนร้องมาเนี่ยคุณครูได้ถึงออกจากข้าราชการเลยฮะมันเป็นอย่างงี้เมืองไทย
1: ระวัง
0: เวลาหมดครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับพบกันพรุ่งนี้ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขณะที่เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนลอโรงเรียนปฐุมคงคาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดาวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเฒ่าวัดศาลาธรรมจังหวัดสงขลาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทสำนักวิจัยอินทราจำกัดเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเปลือใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างโนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลาธรรมและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยบริษัทฟีนิกซ์เพาเนยี่จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาราชลังสฤษฎิ์วัดบึงขุมเงินจังหวัดเจ้าโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบก

0: คณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลศาลปกครองกลางพิพากษากรมประมงเดินหน้าควบคุมป้องกันแก้ไขระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาคดีระหว่างนายณัฐพรหลักแหลมกับพวกรวม54คนผู้ฟ้องคดีกับกรมประมงและพวกรวม18คนผู้ถูกฟ้องคดีโดยมีบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเป็นผู้ร้องสอดศาลมีคำวินิจฉัยสรุปว่ากรมประมงทราบอยู่แล้วว่าหากอนุญาตให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนำปลาหมอคางดำซึ่งเป็นปลาต่างถิ่นเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยอาจส่งผลกระทบต่อพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองของประเทศไทยแต่หลังจากอนุญาตให้นำเข้าลงวันที่12พฤศจิกายน2553ไม่ปรากฏว่ากรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงดำเนินการควบคุมหรือตรวจสอบการศึกษาวิจัยว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการนำเข้าหรือไม่จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นตามกฎหมายที่ใช้บังคับขณะนั้นต่อมาเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในช่วงปี 2555 ถึง 2559 ไม่ว่าปัญหาดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือไม่กรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงย่อมมีอำนาจหน้าที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแม้จะจัดแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพ.ศ. 2567 ถึง 2570 และดำเนินมาตรการเร่งด่วนจนแนวโน้มความชุกชุมของปลาหมอคางดำลดลงแต่เป็นเพียงความสำเร็จเบื้องต้นตราบใดที่มาตรการตามแผนยังดำเนินการไม่ครบถ้วนและปัญหาการแพร่ระบาดยังไม่หมดสิ้นหรือยังไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เกิดความสมดุลของระบบนิเวศกรมประมงยังมีหน้าที่แก้ไขปัญหาต่อไปศาลจึงพิพากษาให้กรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมป้องกันแก้ไขระงับยับยั้งการขยายพันธุ์และการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่ระบาดตามแผนปฏิบัติการและมาตรการอื่นที่จำเป็นโดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรร่วมกำกับดูแลสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้ดำเนินงานบรรลุผลให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดผลวิเคราะห์ยืนยันพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเร่งปูพรมสำรวจ12กันยายนนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบปลาต้องสงสัยในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวว่าหลังส่งตัวอย่างไปยังกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงเพื่อตรวจพิสูจน์ชนิดพันธุ์ล่าสุดได้รับการประสานแจ้งผลวิเคราะห์เบื้องต้น

0: ยืนยันตัวอย่างดังกล่าวเป็นปลาหมอคางดำซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นคาดว่าจะได้รับหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากกรมประมงในสัปดาห์นี้ก่อนหน้านี้เมื่อ31สิงหาคมมีการเผยแพร่ภาพคลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าชาวบ้านจับปลาที่ระบุว่าเป็นปลาหมอคางดำได้1ตัวบริเวณบ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์โดยปลาดังกล่าวถูกนำไปบริโภคแล้วสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์จึงร่วมกันกับหน่วยงานประมงในพื้นที่ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงสำรวจรวม6จุดบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวทั้งการสอบถามชาวประมงและผู้รับซื้อสัตว์น้ำรวมถึงสุ่มจับและตรวจสอบสัตว์น้ำในพื้นที่แต่ยังไม่พบปลาหมอคางดำเพิ่มเติมจึงยังไม่สามารถสรุปขอบเขตหรือระดับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวได้ยังต้องสำรวจและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
5: วันดีวันนี้ทางคุณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
7: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
1: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันอังคารแล้วค่ะ8กันยายน2569นะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธานวิพิสมัยพิมพ์วิสัทคุณแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาสวัสดีคุณดำรงค่ะ
9: สวัสดีครับวันนี้มีความตั้งใจว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังคุณอ้อมคือแฟนที่ฟังรายการของเราอยู่เนี่ยผมก็เกรงว่าจะเบื่อเบื่อดำรงโผล่มาทีไรก็มาวิพากษ์วิจารณ์มาบ่นท่านประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็น่าจะบ่นน่า

่าจะว่านะฮะน่าจะว่าแรงๆด้วยเพราะเขาคนเดียวในจำนวนประชากรประมาณ 9,000 ล้านคนทั่วโลกเนี่ยทำให้คนเดือดร้อนปั่นป่วนกันไปหมดแต่เอาเถอะวันนี้ก็มีความตั้งใจว่าอย่าขออนุญาตงดพูดถึงประธานาธิบดีทรัมป์บังเอิญคู่หูของผมก็คือคุณอ้อมนี่แหละก็ช่วยกันพูดช่วยกันคุยได้เป็นปีเป็นครุยผมก็เลยมักจะพยายามหาเรื่องของทรัมป์มาแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องของทรัมป์แต่จะเป็นเรื่องในประเทศของเขาก็คือเรื่องกีฬาเทนนิสครับผมเทนนิสเนี่ยก็เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมีคนดูมากคนดูการถ่ายทอดการแข่งขันมันก็ได้เคยเล่าในรายการนี้อยู่เนืองๆว่าการแข่งขันเทนนิสในระดับใหญ่ระดับโลกเนี่ยเขาเรียกว่าแกรนด์สแลมเนี่ยมันก็มีอยู่ตั้งแต่เช่นที่ออสเตรเลียนโอเพนครับหรือที่ก็ประเทศออสเตรเลียหรือที่ฝรั่งเศสเขาก็เรียกว่าเฟรนช์โอเพนหรือที่อเมริกาที่กำลังแข่งกันอย่างดูเด็ดเผ็ดมันในวันนี้นะฮะระหว่างนี้ครับก็คือ US Open แต่ว่าไอ้แกรนด์สแลมที่โบร่ำโบราณคลาสสิกที่สุดก็คือวิมเบิลดันที่แข่งกันที่ประเทศอังกฤษที่ลอนดอนแต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีหลายเมืองหลายประเทศพยายามที่จะจัดทัวร์นาเมนต์เทนนิสขึ้นมานะครับก็อาจจะยังไม่โด่งดังนักแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีแล้วก็มีคนดูมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์และมีนักเทนนิสในระดับชั้นนำไปแข่งตอนนี้ที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก็คือว่าผมเป็นแฟนที่ชอบดูเทนนิสและปีนี้เนี่ยก็ตั้งอกตั้งใจจะดู US Open ที่เขาแข่งกันที่นิวยอร์กเนี่ยแต่มีข้อสังเกตว่าวันแรกๆเนี่ยนักเทนนิสที่มาแข่งในรอบแรกเนี่ยอย่างเช่นคาร์ลอสอัลการัซนี่นะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยสุภาพบุรุษชาวสเปนเนี่ยชาวเอสปานยาคนนี้เอสปานยอนเอสปานยาเนี่ยนะฮะเขาน่าจะได้เป็นคู่ชิงชนะเลิศในวันสุดท้ายของ US Open แต่ปรากฏว่าวันแรกๆที่นายคาร์ลอสอัลการัซแข่งเนี่ยลงตีเนี่ยผมดูแล้วมันขัดใจขัดหูขัดตายังไงก็ไม่รู้นะครับคือไม่เฉียบขาดไม่ยอดเยี่ยมเหมือนต่างที่ผ่านมานะฮะก็นึกในใจว่าเดิมเนี่ยคิดว่าอัลการัซเนี่ยคงจะได้ขึ้นชิงถ้วยแต่ดูเขาแข็งในวันแรกๆแล้วโอ้อย่างนี้ไปไม่รอดนะครับก็เลยทำให้ดูกร่อยๆแต่ว่าพอมาถึงวันนี้เมื่อสักครู่ผมเพิ่งได้ดูเทปที่อัลการัซเขาได้เอาชนะทอมมี่พอลนักหวดเจ้าถิ่นชาวอเมริกันซึ่งเป็นมือวางอันดับที่20ของรายการชนะ3เซตรวดนะครับได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายก็อัลการัซก็เปลี่ยนไปครับชัยชนะเหนือนายพอลมิสเตอร์พอลของอเมริกันเนี่ยทำให้อัลการัซเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นคนชิงชนะเลิศทีมฝ่ายชายเขาเองเนี่ยก่อนหน้านี้คว้าแชมป์ US Open เมื่อปีก่อนเนี่ย US Open ที่แข่งกันในวันนี้เมื่อปีก่อนอัลการัซก็คว้าแชมป์ไปและต้นปีนี้ก็คว้าแชมป์ที่ออสเตรเลียนโอเพ่นที่ออสเตรเลียก็ตอนหลังเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าอ๋อที่เขาฝีมือตกไปแล้วก็เราดูว่าเขาไม่ค่อยจะเยี่ยมเหมือนเก่าก็คือว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือการบาดเจ็บที่ข้อมือเนี่ยทำให้อัลการัซเนี่ยพลาดการแข่งขัน French Open และ Wimbledon ในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ครั้งนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการพักฟื้นมากขึ้นเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมในรอบก่อนรองชนะเลิศอัลการัซก็จะพบกับเบนเชลตันมือวางอันดับ8ของสหรัฐซึ่ง

0: เอาชนะสเตฟานอสซิตี้พาสมาได้นะฮะก็เลยดูแล้วเมื่อกี้ดูเทปของเขาแล้วก็สบายใจว่า คืออัลการาซในทัศนะของดำรงเนี่ยเขาน่าจะมาแทนนักเทนนิสระดับมหาการรุ่นพี่เช่นจอโควิดโรเจอร์เฟเดอเรอร์หรือนาดาล นะฮะก็จะได้ติดตามแล้วก็จะเอามาคุยกันต่อไปอันนี้ข้อสังเกตของผม US Open เนี่ยที่แข่งกันที่นิวยอร์กเนี่ยทุกปีเลยโดยเฉพาะปีนี้นะครับจะมีนักเทนนิสหน้าใหม่เข้ามาแข่งกันเยอะที่เป็นชาวอเมริกันนะฮะนักเทนนิสหน้าใหม่ที่เป็นชาวอเมริกันเนี่ยเข้ามาเยอะเลยแล้วก็ฝีมือไม่ใช่ธรรมดานะครับฝีมือมหาการน่ากลัวตีเก่งก็น่าจะได้เข้าไปในรอบลึกๆนะครับทั้งชายทั้งหญิงเลยฮะมีเข้ามาน่ากลัวมากไม่ใช่น่ากลัวน่าสนุกเลยทำให้ตอนนี้ผมคิดว่าเทนนิสของ US Open เนี่ยสนุกมากครับก็อยากจะเชิญชวนท่านที่ไม่ชอบดูแต่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดูแต่กอล์ฟเนี่ยลองมาดูเทนนิสกันบ้างครับตอนนี้ถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์พูดกันตรงๆก็คือว่าข่าวเทนนิสเนี่ยมันไม่ค่อยมีในโทรทัศน์ในข่าวกีฬาของทีวีเมืองไทยเนี่ยมันเป็นข่าวฟุตบอลไปหมดเต็มไปด้วยข่าวพรีเมียร์ลีกเต็มไปด้วยข่าวเปลี่ยนสโมสรขายตัวซื้อนักบอลย้ายไปอยู่ทีมโน้นทีมนี้นะครับแต่ว่าแปลกมากชื่อข่าวกีฬาแต่มีแต่กีฬาฟุตบอลไม่มีข่าวอย่างเทนนิสเลยผมก็เลยเห็นว่ารายการเราในเมื่อเราเป็นสื่อเราก็เอาเรื่องกีฬาเทนนิสมาคุยมีอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่งผ่านตาไปเมื่อไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับน
1: ัก
0: เทนนิสหญิงคนหนึ่งโอ้โหผมเธอเป็นฟิลิปปินส์ครับชื่อไม่รู้จะออกเสียงยังไง EALA เอล่าเนี่ยนะฮะคนนักบรรยายก็พูดสรุปมากแข่งกับนักเทนนิสหญิงชาวอเมริกันชื่อโควิดผู้หญิงนะฮะโอ้โหนักเทนนิสหญิงคนนี้เนี่ยอายุ18เอล่าชื่อเรียงเลขยากอยู่เนี่ยเธอตีด้วยมือซ้ายและเธอโยกเก่งมากคำว่าโยกคุณอ้อมคงเข้าใจเธอตีลูกไปซ้ายไปทางซ้ายพอคู่ต่อสู้รับได้ส่งไปตีไปให้กับเธอก็ตีมาทางขวาแล้วเธอก็รับเก่งมากเลยครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเธอแพ้อย่างหวุดหวิดผมนี่คิดหวังมากเลยที่เธอแพ้เธอน่าจะชนะทำไมถึงอยากให้เธอชนะถ้าเธอชนะเธอจะได้เข้าไปแข่งกับป้าป้าน้าน้าอาอาที่อย่างเช่นซาบาเลนกาหรือออสตาเพนโกหรือแม้กระทั่งใครล่ะกูโก้กอล์ฟเป็นต้นนะครับไม่เป็นไรนี่ก็คือนักเทนนิสหน้าใหม่ที่เพิ่งมาปรากฏกายในรายการ US Open ข้อสังเกตอีกครับท่านผู้ฟังคุณอ้อมครับคือนักเทนนิสอเมริกันเนี่ยมันเราดูแล้วก็งงๆนักเทนนิสอเมริกันเนี่ยครับที่แข่งอยู่ใน US Open เนี่ยน้อยคนนักที่ซุปไม่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยหน้าตาจะออกเอเชียเป็นจีนหน้าตาออกเวียดนามบ้างจีนบ้างอะไรล่ะในเอเชียที่ไปอยู่ในอเมริกาแล้วก็ชื่อเทียนแต่ว่าในเวลาตัวหนังสือขึ้นชื่อเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นนักเทนนิสชาติอะไรก็จะเขียนว่า USA เราก็ดูมันไม่เป็นฝรั่งเลยไอ้ตีเก่งแล้วก็ถือสัญชาติอเมริกันนะครับคนที่ดูแล้วรู้แน่ว่าเป็นอเมริกันก็คือโกโก้กอล์ฟเป็นนักเทนนิสอเมริกันผิวสีผมก็เป็นนักเทนนิสหญิงอีกคนที่ผมชอบเธอมากคือดูเธอมาตั้งแต่เธอแข่งครั้งแรกๆอายุไม่เท่าไหร่อย่างเอล่าที่ผมว่านี่อายุแค่18ปีเท่านั้น

0: นั่นนะครับหุ่นรูปร่างทั้งน่องทั้งแขนทั้งขาต้นขาอะไรเนี่ยมันเป็นฟอร์มของนักฟุตนักเทนนิสครับคือพูดตรงๆนะคุณออมผมขออนุญาตบางทีนักเทนนิสหญิงบางคนก็นะสุอะไรล่ะสัดส่วนร่างกายเนี่ยมันไม่น่ามาเล่นเทนนิสนะฮะบางคนก็ตัวป้อมอ้วนหน้าอกหน้าใจก็ใหญ่วิ่งดูไม่คล่องตัวเหมือนอย่างพวกจ็อกโควิดไม่โทษพวกโกโก้กอล์ฟหรืออย่างเอล่าที่ผมว่าถึงเนี่ยเอาละผมเชื่อและเชื่อผมว่าภายในปี2ปีเนี่ยเด็กสาวคนนี้เนี่ยจะเด่นดังขึ้นมาและแน่นอนว่าเธอต้องคว้ารางวัลแกรนด์สแลมแน่ๆเลยครับ
1: ค่ะก็เป็นนักเทนนิสนะคะคุณดำรง
0: ก็จะเชิญชวนท่านให้มาดูแล้วก็มาคุยมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับมีอยู่คนหนึ่งเคยคุยไปแล้วคุยซ้ำอีกทีก็ได้ผมคิดว่าชื่ออะไรทิสซี่ปาร์คเนี่ยนะฮะเป็นนักเทนนิสหนุ่มรูปหล่อเพราะว่าหล่อแบบคนกรีกนะครับก็ตีเก่งสมัยก่อนเนี่ยเขาไปตีที่ไหนไปแข่งที่ไหนเนี่ยพ่อจะไปด้วยโดยที่ก็ไม่แน่ใจว่าพ่อเป็นโค้ชหรือเปล่าหรือว่าไปในฐานะพ่อไปดูแลลูกเวลาลูกลงสนามเตะตีเนี่ยแข่งเนี่ยพ่อก็จะคอยสอนโน่นสอนนี่หรือบางทีก็ลูกทำคะแนนเสียก็ดุลูกว่าลูกแต่ว่าเจ้าทิสซิปาสเนี่ยผมว่าเป็นลูกที่ใช้ไม่ได้ก็เถียงพ่
1: อ
0: ดังๆแล้วก็ตะโกนใส่พ่อเลยว่าพ่อก็ลงมาตีเองสิพ่อก็เสียหน้านะฮะไอ้ลูกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นลูกทรพีสำหรับคนไทยคงว่าอย่างนั้นคือพ่อเนี่ยก็หวังดีต่อลูกนะครับอาจจะมาติเตียนติลูกว่าลูกนี้น่าจะตบไปเลยไม่น่าจะหยอดหรืออะไรนี่นะฮะก็ตะโกนเลยบอกพ่อมาตีสิตอนหลังพ่อก็เงียบก็ได้ความว่าที่เงียบเพราะว่าแม่ซึ่งดูอยู่ที่เอเธนที่กรีกเนี่ยคงจะโทรมาบอกพ่อว่าพี่อย่าไปยุ่งกับลูกเขาปล่อยเขาไปเถอะให้เขาตีตามสไตล์ของเขาแต่ระยะหลังเนี่ยทิสซิปาสนี่ก็ตีไม่ดีฮะเล่นไม่ดีเลยความจริงเขาก็น่าจะบินคนหนึ่งนะซึ่งก็มีความเก๋าพอที่จะเข้าไปอยู่ในนักเทนนิสที่จริงถ้วย US Open ได้ตอนหลังเนี่ยผมว่าพระเจ้าลงโทษนะ ไอ้ลูกอย่างเงี้ย ขอไปครับเอาละครับก็เอาเรื่องกีฬามาคุยแทนคุยเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์สักคืนหนึ่ง วันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ก็จะตามข่าวมาคุยกับคุณผู้ฟังนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเผื่อผมพูดอะไรผิดพลาดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในเรื่องกีฬาเทนนิสเนี่ยคุณพิสมัยเธอจะมีความรู้เรื่องกีฬาเทนนิสมากก็สามารถแก้ไขหรือบอกได้เลยว่าที่คุณดำรงพูดนั้นเข้าใจผิดก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะฮะได้เลยครับไม่ว่ากันนะครับเพราะว่
1: า
0: เธอรู้เรื่องกีฬาเทนนิสดีกว่านักข่าวกีฬาหลายคนด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณดำรงสวัสดีค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมก็จะเป็นแบบคุณอ้อมแล้วก็คือเจ็บคอเดี๋ยวต้องทำน้ำดื่มแบบคุณอ้อมแล้วต้องผสมน้ำมะกรูดกระชายอะไร
1: อร่อยอ่ะพี่ไหมทำมาอร่อยคืออ้อมอาจจะเป็นคนที่กินขมได้ไงที่พี่ไหมทำวันนั้นลูกชายกลับมาอ้อมก็ให้กินด้วยเพราะเขายังมีอาการไอตอนนั้นที่ไม่สบายยังไออยู่ยังมีไออยู่เลยเขากินเขาบอกอร่อยดีแม่
2: อร่อยเพราะน้ำผึ้งเชียงรายมั้งคุณ
1: น้ำผึ้งแล้วก็มะกรูดมะนาว
2: กระชาย
1: กระชายแล้วก็อะไรขิงข่าใช่ไหมพี่ใหม่
2: ขิงค่ะขิง
1: ค่ะ
2: แล้วก็เมื่อเช้าใหม่ก็ปีนต้นมะกรูดคุณอ้อมก็ได้สดๆมาอีกหนึ่งกะละมังไงก็ดึงนึกในใจว่าเดี๋ยวต้องมาทำเพราะว่าเราใช้เสียงทุกวันใช่ไหมคุณอ้อม
1: พี่ใหม่ทำทานสักโหลเลยดีเลยค่ะ
2: เดี๋ยวจะทำ
1: ค่ะ

0: ก็ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะคะ20นาฬิกา28นาที
1: ค่ะ
0: วันนี้ธรรมเนียมของเราวันอังคารก็ต้องคุยเรื่องลี้ลับซะหน่อยแต่เรายังต้องข้ามไปพรุ่งนี้เลยล่ะ

0: ก็อีกหลายๆท่านพี่ดาทชาอยู่ด้วยนะคะที่กำลังชมอยู่นะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะค่ะ
0: ค่ะเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังกันต่อเรื่องทหารอเมริกันนะคะพี่ไหมค่ะ
1: กับ
0: สักครู่
1: ที่มาบ้าน
0: ะ
1: เรานี่เขากลับกันไปหมดแล้ว
0: กลับไปหมดแล้วค่ะบ๊ายบายกันไปแล้ววันที่6กันยาที่ผ่านมานะคะ
1: เป็นบ้านกระตุ้นเศรษฐกิจพัทยาได้ดีมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะไปฟังเรื่องทหารต่อกับพี่ใหม่ค่ะ
1: ก่อนจะไปทหารเมื่ หลายสิบปีมาแล้วนะคะคุณลุงคนนี้ชื่อตักสมัยก่อนที่แกหนีทหารจากอเมริกันเนี่ยแกยังเป็นยศสิบโทเลยสิบโทชาร์ลโรเบิร์ตเจนกินก่อนจะไปคุยเรื่องนั้นนี่วันนี้ใหม่ก็คุยกับเพื่อนเพื่อนก็ทำร้านอาหารอยู่ที่พัทยาถามว่าเป็นยังไงแต่เขาก็ไม่ใช่ผู้หญิงไงนะคะก็เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเขาก็มองในมุมผู้ชายบอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมมันไม่ใช่แต่ร้านนวดหรืออะไรพวกนี้เขาจะได้นะธุรกิจแบบนู้นแบบนี้เนี่ยเธอรู้ไหมว่าร้านตัดสูตรที่เขาก็ทำอยู่เนี่ยนะคะคุณออมบอกว่ามันได้เงินมากๆมหาศาลแล้วเขาก็เป็นคนอินเดียไงคุณออมเขาบอกว่าเขาต้องระดมตัดสูตรให้ได้ให้เสร็จภายใน3วันเนี่ยการเงินในนี้สะพัดเป็นต้องเรียกว่าหลายสิบล้านบาทเลยถ้ารวมๆกันนี่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นข้อมูลอื่นๆก็บอกว่าพวกเรือที่มาเนี่ยนะคุณอ้อมเดี๋ยวเขาก็จะมาอีกนะคะเพราะไอเรือเนี่ยมันมีอยู่ตั้งหลายลำนะคะถ้าเกิดว่าเขาผัดเปลี่ยนกันได้เดี๋ยวเขาก็มานะคะนอกจากนั้นพวกร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยพวกที่เป็นนอกจากธุรกิจอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมีอีกตั้งหลายอย่างเขาบอกว่าดีมากๆเลยไม่ว่าจะอะไรแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอะไรปราสาทอะไรนะคุณอมที่ปราสาทโบราณนะสมัยก่อนไม่ไปบ่อยๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปพัทยานานมากแล้วเนี่ยก็โหที่ท่องเที่ยวอะไรเนี่ยก็ได้ถูกนำเสนอในด้านวัฒนธรรมดีมากๆเลยเขาบอกว่าแล้วเขาก็เรียบร้อยนะแต่ละคนนี่ก็ไม่มีกระจงกระตกกระตะแบบไม่มีมาเที่ยวแบบครึกครื้นอะไรจนเสียบุคลิกอะไรเงี้ยพวกทหารเขาก็ยังเป็นทหารนะเขามีแต่ชมอ่ะหมายก็คุยกับเพื่อนหมายก็ดีแฮะแล้วก็มัวแต่ไปคิดว่ามันจะออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยเพื่อนชมมาวันนี้เพิ่งได้คุยกับเขาก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าโอ้มันมีธุรกิจอีกหลายๆอย่างที่เรารู้และไม่รู้นะที่ทำให้พัทยาคึกคักเชื่อเถอะคุณอ้อมเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเล่าต่อภาพเพิ่มอะไรเนี่ยหมายเชื่อว่าสมมติว่าเข้ามาเที่ยวร้อยคนเนี่ยนะคุณอ้อมประมาณสัก 3-40 คนเนี่ยเขาต้องกลับมาเที่ยวแล้วก็ต้องพาครอบครัวมาเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะรู้จักเมืองไทยหมดทุกคนใช่ไหมคะหมายว่าเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะมาอีกค่ะ เอาละพูดถึงทหารณปัจจุบันแล้วก็กลับไปพูดถึง

0: คุณลุงคนนี้นะคะตอนที่แกหนีทหารตอนนั้นแกเป็นยศแค่10 โทแกเป็นชาวอเมริกันพออายุ17แกก็ไปเป็นทหารของอเมริกาเสร็จแล้วแกก็โกงอายุอีกแกเป็นคนฉลาดนะและแกก็
1: โกงอายุ
0: โกงอายุจาก15ให้มันเพิ่มขึ้นเป็น17ก็จะได้เป็นทหารได้ไงเพราะแก
1: ค่
0: ข
1: ะ
0: ี้เกียจแกก็คิดว่าโอ้มันดีและในที่สุดแกก็พอไปประจำอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะแกก็ไม่ชอบการปะทะเพราะบางทีมันก็ต้องมีเรื่องปะทะกันแล้วช่วงนั้นเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ทหารอเมริกันก็กลัวว่าจะถูกส่งไปรบที่เวียดนามไงแกก็เลยบอกว่าเอาวะหนีทหารก็แล้วกันด้วยความเข้าใจผิดหนีไปฝั่งเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเขาก็ยินดีที่จะรับแต่รับแล้วแกก็นึกว่ามันคงจะอยู่สบายที่ไหนบ้างที่ไหนได้ลําบากลําบนมากมายเลยไอ้ที่เราได้ยินกันว่าเกาหลีเหนือเรื่องลำบากมันลําบากจริงๆแกไปเป็นอาจารย์นะไปเป็นอาจารย์สอนภาษานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในที่สุดก็ถูกจับได้ว่าไม่ได้สอนดีหรอกนะคะโรงเรียนของแกในที่สุดก็ถูกปรับเป็นมหาวิทยาลัยแทนที่แกจะได้เงินเพิ่มก็ไม่ได้เงินเพิ่มแค่10 ปอนด์ไอ้10 วอน20 วอนอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรแล้วก็เขาก็ถูกแกก็ถูกเขาจับให้แต่งงานพอแต่งงานใหม่ๆนะเขาก็ให้ที่ดินค่ะได้รับแจกที่ดินทําเกษตรกรรมเพราะทุกคนต้องหาเลี้ยงตัวเองรัฐไม่ได้มีเงินมากที่จะปันผลประเทศ
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: ไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะคะได้รับแจกที่ดินเนี่ยให้ทําเกษตรนะคุณอ้อแปลงหนึ่งทายสิแค่4 เมตรยาว5 เมตรอ่ะกว้างสี่เมตรยาว5 เมตรมันจะปลูกอะไรได้ส่วนใหญ่ก็จะปลูกข้าวโพดค่ะแล้วเอาไปแลกเป็นข้าวสารอาหารอื่นๆเพราะข้าวโพดมันมีราคาดีนะคะแต่คุณอ้อมรู้ไหมว่าเวลาปลูกข้าวโพดนะต้องผัดเปลี่ยนเวรยามกันเฝ้าเพราะว่าพอได้ฝักได้ผลแล้วเนี่ยนะคนเกาหลีเหนือมันขี้ขโมยเขาไม่มีไงเขาก็เอามาเอาลักลอบเอาไปจนเกลี้ยงไร่เมื่อแกมีลูกเข้าโรงเรียนแกก็ต้องส่งสวยเป็นข้าวสารให้กับโรงเรียนเดือนละ60 กิโลกรัมจนกว่าลูกๆของแกจะเรียนจบนะคะพอไปอยู่ต่อมาแกก็เริ่มอายุมากเลยนะแกหลงอยู่ในเกาหลีเนี่ยตั้ง40 ปีตั้งแต่หนุ่มจนอายุ60มั้งถึงได้แบบหนีออกมาได้เดี๋ยวจะบอกวิธีการหนีของแกก็แปลกดีนะคะพอหลังปี2543ครอบครัวแกก็ไม่ได้รับเงินปันผลเป็นเงินวอลทีนี้พอ2543เนี่ยโลกมันก็หมุนไปมันก็เจริญขึ้นทีนี้ไม่ได้เงินวอลได้เป็นดอลลาร์สหรัฐได้รับเท่าไหร่รู้ไหมเดือนหนึ่งแค่100 กว่าดอลลาร์สหรัฐก็3-4 พันบาทเองคุณอ้อมแล้วมันจะอยู่ได้เหรอนะพอปี2546นะคะ3 ปีต่อมาก็ได้รับเป็นเงินยูโรเกาหลีเนี่ยเขาก็หมุนเงินให้มันเป็นอินเตอร์เหมือนกันนะคะแต่ใช้จ่ายยังไงก็ต้องแลกเป็นเงินวอนแล้วก็ไปซื้อนะแลกในตลาดมืดก็ได้แค่1,000 กว่าวอนเองนะคะบางทีก็ถูกพวกในหน้าตัดเอาค่าคอมไปแกก็ได้เหลือครึ่งหนึ่งไงคะทีนี้วันหนึ่งนะมันเหตุมันเกิดอย่างนี้ค่ะวันที่17 กันยา 2545ตัวแกนี่แต่งงานกับสาวญี่ปุ่นไปแล้วนะคะแล้วก็มีลูกกันแล้วทีนี้วันนั้นเนี่ยผู้นำของเกาหลีเหนือในคิมจองอิลนะคะก็ยอมรับกับนายกญี่ปุ่นในสมัยนั้นก็คือจุนอิจิโร่โคอิซุมินายกญี่ปุ่นก็บอกว่ามีชาวญี่ปุ่นเนี่ยถูกลักพาตัวมานายคิมจองอิลก็บอกใช่ถูกยอมรับว่าเราไปลักตัวมาจากญี่ปุ่นหนึ่งในนั้นก็มีเขาลักตัวเยอะนั่นแหละแต่หนึ่งในนั้นเป็นภรรยาของแกที่จับมาแต่งงานกับแกก็คือคุณฮิโตมิภรรยาของคุณโรเบิร์ตเจนกินทหารที่หนีกองทัพสหรัฐเนี่ยนะทีนี้เกาหลีเหนือเขาอนุญาตให้เมียแกน่ะกลับประเทศไปได้นะส่วนตัวแกเป็นสามีเนี่ยเขาไม่สามารถให้ตามภรรยาไปญี่ปุ่นได้ที่นี่ก็โลนลี่เลยอยู่คนเดียวนะลูกเมียออกไปจากเมืองเกาหลีเหนือแล้วนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเขามีส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสหรัฐเนี่ยนะและตัวแกเนี่ยเป็นนักโทษของเป็นนักหนีทหารของสหรัฐแกไม่อนุญาตให้ไปเพราะฉะนั้นตัวแกก็ตัวเมียแกกับลูกก็กลับไปญี่ปุ่นแล้วนะทีนี้แต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เกาหลีเหนือเนี่ยก็ไม่พอใจที่เมียกับลูกแกไปมันรู้สึกเสียหน้ามากเลยเกาหลีเหนือฉลาดเกาหลีเหนือก็เลยบอกว่าจัดให้แกกับลูกๆสองคนน่ะเดินทางไปพบกับภรรยาเอาตอนนั้นลูกยังไม่ได้ไปเดินทางไปพบกับคุณภรรยาก็คือคุณฮิโตมิที่อินโดนีเซียนะครับเพื่ออะไรเพื่อไปพูดเกลี้ยกล่อมให้คุณฮิโตมิเมียแกเนี่ยกลับมาเกาหลีเหนือเถอะอย่าไปญี่ปุ่นเลยอย่ากลับประเทศเลยเพราะการที่คุณฮิโตมิไม่ยอมกลับมาเกาหลีเหนือเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการเสียหน้าแต่กลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมเกาหลีเหนือต้องเสียหน้ามากกว่าเดิมอีกเพราะคุณสิบโทชาวโรเบิร์ตเจนกินเนี่ยนอกจากจะเอาตัวเมียกลับมาเกาหลีเหนือไม่ได้ตัวแกยังเขาจัดให้ไปพบที่อินโดนีเซียนะตัวแกเนี่ยนะก็ยังถือโอกาสไหนๆฉันก็ได้ออกจากเกาหลีเหนือ

0: ฉันลำบากลำบนมาถึง40 ปีแล้วฉันขออยู่กับเมียฉันไม่ยอมกลับเกาหลีเหนือเลยคุณอ้อมตอนนี้เกาหลีเหนือยิ่งเสียหน้าไปกว่าเดิมอีกนะคะ
1: ใช่
0: และทีนี้เกาหลีเหนือก็บอกว่าแต่คุณจะต้องกลับไปรับโทษทหารที่อเมริกานะถ้าคุณไม่ยอมกลับมาเกาหลีเหนือตอนนี้คุณเป็นคนเกาหลีเหนือเขาบอกว่ายอมที่จะกลับไปรับโทษอเมริกาก็ได้เพราะว่าเขาทนอยู่เกาหลีเหนือไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะในที่สุด18 กรกฎาคมหลังจากหลายปีผ่านไปหลาย10 ปีผ่านไปประมาณ40 ปีวันที่18 กรกฎาคม2547สิบโทเจนกิ้งคุณอุทิโตมิและก็ลูกๆก็เลยได้เดินทางออกจากอินโดนีเซียกลับไปญี่ปุ่นบ้านเมียนะคะแกก็ถูกตัดสินว่ามีความผิด2 ข้อหาคือหนีทหารกับข้อหาช่วยเหลือศัตรูถูกลงโทษตัดสินจำคุกเป็นเวลาแค่30 วันคุณอ้อมนะเป็นการลงโทษที่น้อยมากแต่เพราะอะไรเพราะสหรัฐเขาบอกว่าไม่เป็นไรสิบโทเจนกินถึงเธอจะหนีทหารอเมริกานะตอนนั้นเธออยู่ภายใต้อำนาจของอเมริกาตอนไปรับใช้อยู่ที่เกาหลีใต้ใช่ไหมแล้วข้ามไปเกาหลีเหนือไม่เป็นไรคุณทนทุกข์อยู่เกาหลีเหนือมาตั้ง40 ปีแล้วเพราะฉะนั้นคุณหนีรอดมาอเมริกาได้คุณติดคุกแค่เดือนเดียวก็พอปัจจุบันแกก็แก่อยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ก็โชคดีได้อยู่กับลูกกับเมียก็รอดไปคุณอ้อมนั่นแหละ
1: นะมันก็
0: แบ
1: บเป็นกรณีไปนะพี่ไหม
0: ใช่
1: แต่ละเคสนี่ก็ต่างกันไปนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ปราสาทสัจธรรมค่ะพี่ไหม
0: ใช่นั่นแหละกูเป็นปราสาทไม้เขาบอกว่าอันนี้คนไปเที่ยวกันเยอะนะคะเพื่อนใหม่เขาก็บอกว่าทหารอเมริกันไปเที่ยวกันเยอะแล้วก็แต่งตัวกันหล่อๆนักท่องเที่ยวไปนี่ก็ได้ถ่ายรูปกับทหารอเมริกันเขายังเอารูปมาอวดไหมเลยเขาหล่อจริงกูว่าแล้วเขาแต่งตัวดีจนแล้วก็สวยชะแล่มเลยหน้าหล่อชะแล่มเลยทั้งหญิงทั้งชายนะใหม่ก็ดูแล้วทหารอเมริกันนี่ชายจริงหรือเปล่าทำไมดูหล่อสาวแบบเป็นสาวสวยเลยแต่สวยจริงปราสาทสัจธรรมนี่ใหม่ก็เคยไปเที่ยวอยู่ริมทะเลด้วยคุณอ้อมแล้วก็เป็นปราสาทที่ใช้ไม้สลักต่อกันจนสร้างโดยที่ไม่ใช่ตะปูสักดอกเดียวเราไปเห็นแล้วก็สวยจริงๆแต่เราก็ไม่ได้พิสูจน์ว่ามีตะปูหรือเปล่านะพอไปเดินถ่ายรูปก็สวยงดงามก็เชื่อว่าคงยังสวยอยู่ไม่ได้ไปหลาย10 ปีแล้วที่พัทยาค
1: ่
0: ะ
1: มาดูเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบ้างนะคะพี่ไหมแต่ถ้าสมัยนั้นนะสมัยนี้ยังมีคู่สร้างคู่สมเรื่องเหล่านี้ก็จะถูกเอาไปตีพิมพ์แน่นอนเนาะเป็นเรื่องแปลกๆแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับชีวิตด้วยนะคะพี่ไหมหลายอย่างเนาะ
0: เรื่องอะไรเอ่ยค่ะ
1: ในคู่สร้างคู่สมนี้คอลัมน์จะมีความหลากหลายมากเลยนะตอนแรกอ่ะเราเห็นชื่อหนังสือคิดว่าโอ้โหประมาณว่าชีวิตคู่ผัวเมียอะไรเหี่ยใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวแต่ไม่ใช่เลยเปิดเข้าไปมีทั้งเรื่องท่องเที่ยวมีทั้งเรื่องสุขภาพมีทั้งเรื่องลี้ลับนะคะมีทั้งเรื่องแปลกๆเน
0: า
1: ะ
0: วิชาการก็มีเรื่องภาษาทุกอย่างค่ะ
1: ค่ะนะเราก็พยายามจะทำให้คู่สร้างคู่สมเนี่ยนะคะยังมีความสมบูรณ์อยู่นะคะเป็นเล่มที่คุณผู้ฟังจะสามารถจินตนาการผ่านเสียงที่เราเล่าให้ฟังด้วยนะคะพี่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้อ้อมก็จะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะพี่ใหม่สิ่งแวดล้อมก็จะเกี่ยวข้องกับโรงศพด้วยนะโรงศพปรากฏว่าตอนนี้เขามีโรงศพที่ทำจากเห็ดค่ะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายเพียง45 วันจะเป็นการคืนสารอาหารสู่แผ่นดินนะคะพี่ใหม่ที่ออสเตรเลียค่ะครอบครัวและเพื่อนนำร่างหญิงวัย70 ปีซึ่งใช้นามสมมุติว่าแคโรลินฝังไว้ในโรงศพจากเห็ดที่สุสานสปริงวูดนะคะอยู่ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียค่ะซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศของเขานะคะโรงศพนี้เนี่ยผลิตโดยบริษัทลูปไบโอเทคจากเนเธอร์แลนด์และถูกออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการจัดงานศพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับโรงศพเห็ดเนี่ยผลิตจากไมซีเรียมค่ะซึ่งเป็นโครงข่ายรากของเชื้อราผสมกับเส้นใยกัญชงนะคะโดยกระบวนการผลิตเนี่ยจะเพาะลงในแม่พิมพ์ภายในห้องควบคุมสภาพอากาศใช้เวลาประมาณ1 สัปดาห์จึงจะขึ้นรูปสมบูรณ์เมื่อถูกฝังลงดินเนี่ยโรงนี้ก็จะสามารถย่อยสลายแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินพื้นดินได้ภายใน45 วันค่ะแตกต่างจากโรงไม้แบบดั้งเดิมพี่ไหมรู้ไหมเขาใช้เวลาย่อยสลายกี่ปีที่เขาฝังโรงกันไปที่เป็นไม
0: ้กี่ปีเหรอหมายว่า
1: 50 ปี
0: อ๋อถ้าไม้จริงใช่ไหมถ
1: ้
0: าไม้จริง50 ปีถ้าเห็ดนี่ก
1: ็45 วัน
0: โอ้ทำไมเร็วจังดีจัง
1: 45 วันนะเพราะว่า

0: ทำมาจากเห็ดแล้วก็รากไม้ต่างๆนะคะสามีของแคโรลินบอกว่าการเลือกลงศพชนิดนี้เนี่ยสอดคล้องกับแนวคิดของคุณค่าที่ภรรยาของเขาเนี่ยยึดถือมาตลอดชีวิตเพราะเธอเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นเสมอค่ะเขารู้สึกว่าการแม้หลังเสียชีวิตแล้วเนี่ยเธอยังสามารถคืนสิ่งดีๆให้กับธรรมชาติเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวเธอได้อย่างแท้จริงนะคะแนวคิดนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นในออสเตรเลียค่ะเนื่องจากผู้คนเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับงานศพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะคนคริสต์เขาก็จะฝังใช่ไหมพี่ไหมฝัง
1: ก็แล้วแต่นิกายไม่ใช่เหรอคะคุณอ้อมแต่ส่วนใหญ่ก็ฝังนะส่วนใหญ่ก็ฝัง
0: แนวคิดที่สำคัญคือการทำให้ร่างกายกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างรวดเร็วนะคะพร้อมช่วยเพิ่มสารอาหารให้แก่ดินด้วยเปลี่ยนกระบวนการจากการฝังให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรทางธรรมชาติผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าแนวโน้มนี้เนี่ยจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของผู้คนต่อความตายและการจัดงานศพค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เคยมีประสบการณ์จัดงานศพให้คนในครอบครัวและต้องเลือกวิธีที่แตกต่างออกไปในอนาคตนะคะ
1: หมายว่าเขาคิดดีนะคนเราก็เป็นดินน้ำลมไฟธาตุต่างๆในร่างกายเรานะคะคุณออมถ้าเกิดเราย่อยสลายคืนสู่แผ่นดินอย่างเงี้ยนะคะเราเกิดมาอย่างนี้เราก็จบร่างเราก็ไปอย่างนี้หมายว่าคิดถูกอ่ะหมายว่าต่อไปการฝังเนี่ยนะคะมันน่าจะใช้โรงเห็ดทั้งหมดอ่ะมันจะได้จริงไหมคุณออม
0: ตอนนี้มันอาจจะมีอุปสรรคสักนิดนึงเพราะเป็นของใหม่อาจจะมีราคาสูงเนาะเพราะว่าต้องใช้กรรมวิธีอะไรเยอะแยะไงแต่เขาก็ไม่ได้บอกราคามานะพี่ใหม่นะ
1: โอ้เอออาจจะแพงก็ได้นะ
0: เนาะแต่ว่าในอนาคตก็ถ้าเกิดมีการทำกันเยอะๆหรือว่ามีการจดทรัพย์สินทางปัญญาและทำเป็นธุรกิจการค้าโดยเฉพาะเลยเนี่ยก็น่าจะดีนะคะแบบนี
1: ้
0: ก็น่าจะทำให้ตลาดตอบรับดีเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ที่เกริ่นไว้ค่ะพี่ใหม่ที่อ้อมเล่าให้ฟังว่าคนกินก็อยากกินอยากกินไรเดอร์นี่จิตใจบริการดีเหลือเกินนะคะ
1: มันจะอร่อยสักแค่ไหนเนี่ยกะหรี่ปั๊บเนี่ย
0: นั่งเครื่องบินจากจีนไปซื้อกะหรี่ปั๊บที่สิงคโปร์มาให้ลูกค้าค่ะแต่ลูกค้าก็ใจปั้มมากเลยควักเงินค่าตั๋วนะคะประมาณ 12,000 เนี่ยส่งไรเดอร์บินข้ามประเทศไปยืนรอรับถึงหน้าร้านเลยพี่ไหมแล้วไรเดอร์เขาก็น่ารักนะถึงจะขึ้นเครื่องบินเขาก็ใส่หมวกกันน็อกใส่เสื้อของเขาไปเอามันก็ต้องเป็นบริการให้เห็นได้ชัดนะว่าแบบให้บริการแบบนี้อยู่เขาอะไรนะอยากกินต้องได้กินใช่ไหมมันจะมีประโยคนี
1: ้บริบทโลกมันเพี้ยนไปหมดแล้วนะคุณน้อง
0: ตอนนี้นะคนที่เขาทำอะไรสุดโต่งก็สุดโต่งจริงๆนะเขาบอกว่าระยะทางข้ามประเทศที่อาจจะไม่ใช่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนจีนค่ะในชุดไรเดอร์ส่งอาหารกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์เมื่อมีคนเห็นเขาปรากฏตัวอยู่ที่สิงคโปร์เพื่อภารกิจสุดพีคนั่นก็คือการมารับกะหรี่ปั๊บค่ะก่อนจะนำกลับไปส่งให้ลูกค้าที่ประเทศจีนตามออเดอร์อาหารข้ามประเทศเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองพี่ไหมหลังจากโคอี้ค่ะยิงชาวจีนที่อยู่ในสิงคโปร์เนี่ยเขาเปิดเผยคลิปคนหนึ่งในชุดยูนิฟอร์มของเหมยถวนนะคะเป็นไรเดอร์ในจีนแพลตฟอร์มส่งอาหารรายใหญ่เลยกำลังรอรับอาหารอยู่ที่ร้านฮงลิมเคอรี่พับนะคะภายใน PLQ Mall ค่ะเพออะไรเคอรี่พับก็กะหรี่พับนี่แหละเนาะพี่ใหม่เนาะ
1: ใช่
0: เคอรี่พับเราเรียกเคอรี่พับดีกว่านะซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินชางีประมาณ17นาทีถ้าเดินทางด้วยรถยนต์นะคะโคอี้บอกว่าตอนแรกเนี่ยเธอก็สังเกตเห็นผู้ชายคนนี้ดูเหมือนกำลังมีปัญหาในการสื่อสารกับพนักงานจึงเข้าไปช่วยพูดก่อนจะได้รู้เรื่องราวที่เธอก็ประหลาดใจเพราะว่าชายในชุดไรเดอร์บอกว่าเขาเดินทางมาที่นี่เนี่ยเพื่อทำออเดอร์ข้ามประเทศให้กับลูกค้ารายหนึ่งในจีนนะคะเบื้องหลังออเดอร์สุดพีคนี้ก็มาจากเจ้าของธุรกิจชาวจีนรายหนึ่งที่เขาเคยมาสิงคโปร์แล้วแล้วเขาก็ติดใจรสชาติกะหรี่ปั๊บของร้านนี้จนอยากจะกินอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เลยสั่งผ่านเหมยถวนนะคะก็เป็นไรเดอร์เจ้าใหญ่ในจีนโดยลูกค้าเนี่ยออกค่าเครื่องบินให้ไรเดอร์เนี่ย 2,400 หยวนหรือเกือบ 12,000 บาทเพื่อบินมารับกะหรี่ปั๊บราคาเพียง350บาทค่ะส่วนค่าที่ไรเดอร์ได้รับนั้นเจ้าตัวไม่ได้เปิดเผยว่าได้เท่าไหร่นะคะหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่เรื่องราวนี้ก็ เรียกเสียงฮือฮาแล้วก็ความสงสัยจากชาวเน็ตบางรายถึงกับบอกว่าการทุ่มเงินมหาศาลเพียงเพราะอยากกินอาหารสักอย่างอาจจะดูฟังแล้วบ้าแต่ถ้ารวยก็คงจะยอมทำเหมือนกันขณะที่อีกส่วนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงการจัดฉากเพื่อทำการตลาดหรือเปล่าทำคอนเทนต์หรือเปล่านะพี่ใหม่เนาะก็ไม่แน่นะ
1: ใหม่กำลังคิดอยู่เลยน่าจะเป็นคอนเทนต์แหละคุณอ้อ
0: เพราะว่าเขายังใส่หมวกกันน็อกกับใส่เสื้อเขาอยู่เลยเนี่ยนั่งเครื่องมานะคะแต่ก็มันเป็นยูนิฟอร์มเขาอะเนาะแต่โคอี้ยืนยันว่าเธอไม่ได้รับเงินสนับสนุนหรือถูกว่าจ้างให้ถ่ายคลิปนะและทั้งหมดเกิดขึ้นโดยบังเอิญจริงๆเขาให้ไปซื้อจริงๆนะคะเจ้าของร้านกะหรี่ปั๊บตรงเนี้ยนะพี่ใหม่ถ้าไปสิงคโปร์ต้องไปแวะร้านนี้นะเผื่ออนาคตกลับมาอยากจะกินก็สั่งพี่แก๊ปไปนะพี่ใหม่นะสั่งพิกแอปข้ามประเทศไปฮงลิมเคอรี่พัฟเนี่ยนะคะเขาบอกว่าออเดอร์ข้ามประเทศครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการยอมรับในความทุ่มเทของร้านและยังเป็นโอกาสนำรสชาติของสิงคโปร์ไปให้ผู้คนในต่างประเทศได้รู้จักมากขึ้นแต่ชาวเน็ตบางส่วนก็มีตั้งคำถามถึงตัวตนของชายคนนี้ค่ะรวมถึงประเด็นด้านวีซ่าเพราะดูผิดสังเกตที่เจ้าตัวเนี่ยยังใส่ชุดไรเดอร์เต็มยศขณะเดินทางอยู่ต่างประเทศนะคะจีนและสิงคโปร์เขามีมาตรการยกเว้นวีซ่าระหว่างกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2024แล้วนะคะอีกด้านนึงเหตุการณ์นี้กลับจุดกระแสชาวสิงคโปร์บางส่วนเรียกร้องให้เหมยถวนเนี่ยเข้ามาเปิดบริการในประเทศด้วยถึงขั้นมีชาวเน็ตแสดงความเห็นว่าเหมยถวนรีบมาเร็วๆนะคะหลังจากไม่พอใจกับราคาคุณภาพบริการของแอป Delivery ในท้องถิ่นขณะที่โคอี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันแล้วก็บอกว่าแซวว่าถ้าเหมยถวนเข้ามาจริงเนี่ยเธอก็ยินดีรับหน้าที่เป็นโฆษกให้เลยนะคะก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเหมือนกันนะพี่ใหม่เนาะว่ามันจะเป็นการสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าแต่ถ้ามีจริงๆเนี่ยมันก็บริการสุดยอดเลยนะ
1: หมายว่ามันเป็นคอนเทนต์อยู่แล้วคุณอ้อมเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็คอนเทนต์แล้วหมายก็เชื่อนะกะหรี่ปั๊บจริงๆแล้วเนี่ยจำได้ไหมคุณอ้อมหมายไปอเมริกาอยู่พักหนึ่งอะนะคะหมายเพิ่งรู้ว่าคนอเมริกันเขาก็แถบเขาเรียกอะไรละตินอเมริกาเนี่ยทางอเมริกาตอนใต้เขาก็มีกะหรี่ปั๊บเหมือนกันคุณอ้อมแล้วก็อร่อยแต่เขาเรียกเป็นภาษาของเขาอะภาษาสเปนอะเขาไม่รู้เรียกว่าอร่อยรสชาติเหมือนของเราเลยคุณอ้อม
0: มีไส้หลากหลายเหมือนเราไหมคะ
1: ไส้แบบเผ็ดๆอย่างเราเนี่ยแล้วใหม่ก็ชิมแล้วก็อร่อยเหมือนกันรสชาติคล้ายกะหรี่ปั๊บไทยแหละใหม่เชื่อว่ากะหรี่ปั๊บไทยก็คงจะวิวัฒนาการกันมาเนี่ยจากเดี๋ยวนี้ทั่วโลกมีหมดเห็นไหมสิงคโปร์ยังมีอร่อยแต่ใหม่เชื่อว่ายังไงของไทยเราก็อร่อยที่สุดอ่ะ
0: ไส้ไก่นี่เด็ดที่สุดเลยเนาะพี่ใหม่เน
1: า
0: ะ
1: เด็ดที่สุดเด็ดมาก
0: พูดแล้วก็อยากกินอีกแล้วนะ
1: เอาละ3 ทุ่ม
0: วันนี้ต้องหาซื้อซะหน่อยแล้วนะคะเอาจริงๆนะในกรุงเทพก็ไม่ใช่ว่าจะหาซื้อง่ายนะ
1: เจ้าอร่อย
0: ไปเจ้าอร่อยใช่
1: ที่แถวทางไหนคะปักช่องใช่ไหม
0: โอ้แถวนั้นเต็มไปหมดอ่ะจ้ะ
1: คุณอ้อมเดี๋ยวนี้มันไม่อร่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะ
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่ากะหรี่ปั๊บเดี๋ยวนี้มีขายทั่วไปอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำแป้งได้อร่อยกว่าแถวๆนั้นอีกนะ
0: แต่บางแป้งอร่อย
1: บางคนก็ชอบแบบนั้นก็แล้วแต่นะคะหลังเนื้อชอบหลังยาค่ะ
0: ค่ะนะคะมาดูเรื่องนี้กันบ้างพูดเรื่องกินแล้วก็มาดูเรื่องสุขภาพเราก็ต้องรักษาให้ดีๆนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่พี่ใหม่เขาจะปักหมุดเรื่องสุขภาพเขาบอกว่าสุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่แค่หุ่นดีหรือว่าแข็งแรงจะต้องมีองค์รวมที่ดีคือหลับดีและใจเบาค่ะพี่ใหม่คำว่าใจเบานี่เป็นยังไงพี่ใหม่ให้คำนิยามหน่อย
1: ก็ปลอดโปร่งไงคุณ
0: ปลอดโปร่ง
1: ไม่เครียดเห็นอะไรก
0: ็
1: มองในมุมที่เขาบอกว่ามุมที่มันทำให้เรามีความสุขอะมองในแง่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมีด้านดีและไม่ดีมองในงานด้านดีแล้วก็จะสุขไปได้ทุกแห่ง
0: ค่ะหรือถ้าเกิดเป็นศัพท์ทางสุขภาพเนี่ยเขาเรียกว่า holistic health ค่ะร่างกายจิตใจอารมณ์และความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างสมดุล นี่อันนี้คือคำเต็มของเขานะวันนี้ก็มีเทรนด์สุขภาพนะคะจาก Herbalife Asia Pacific Wellness Culture Survey 2026นะคะเขาไปสำรวจสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อการดูแลสุขภาพโดยพบว่า Gen Z กับ Gen Millennium เนี่ยนะคะก็นิยมสุขภาพที่ดีในรูปแบบใหม่ด้วยการให้ความสำคัญกับสุขภาพแบบองค์รวมที่เล่าให้ฟังholistic health นะคะก็เขาบอกว่า Gen Z เนี่ยชอบสุขภาพที่เป็นแบบนี้มันเป็นยังไงลองมาดูกันนะพี่ใหม่ก็เขาบอกว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสุขภาพที่ดี โดยรวมเนี่ยถ้าเป็นแค่เรื่องสุขภาพก็จะเป็นคนสมัยก่อนคิดนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาสุขภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยโดยเรื่องที่ต้องการพัฒนามากที่สุดคือคุณภาพการนอนหลับค่ะอันนี้ก็ให้คะแนนถึง 46% เลยนะ 46%
1: ค่ะ
0: จะต้องหลับดี
1: กับครึ่งหนึ่งเลยคุณอ้อม

0: จริงพี่หมายอย่างที่อ้อมเคยเล่าให้ฟังอันนี้อ้อมไม่ได้อ้อมไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ยานอนหลับนะคะตอนที่อ้อมไม่สบายและตอนนั้นที่กําเริบบ่อยๆที่ขาดรายการบ่อยๆนะพี่หมายแล้วคุณหมอเริ่มรักษาแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่างและเกี่ยวกับเรื่องการนอนด้วยคุณหมอให้ยานอนหลับมากินอ้อมรู้สึกอ้อมมีความสุขกับการนอนหลับมากโอ้บอกว่าก่อนจะกินเข้าไปบอกเดี๋ยวฉันหลับแล้วยิ่งตอนเกือบนอนก่อนนอนมันจะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วมันก็หลับไปเลยอะไรเงี้ยแต่ตื่นเช้ามาเรารู้สึกสดชื่นนะพี่ไหมเพราะเราหลับสนิทไปเลยไม่ลุก
1: ม
0: เ
1: ั
0: ข้
1: น
0: าห้องน้ำแม้แต่ครั้งเดียว
1: คำถามคือ
0: ค่ะ
1: แล้วติดไหมคะ
0: ไม่ติดค่ะเพราะว่าเรากินภายใต้การดูแลของคุณหมอให้มากินประมาณ2 อาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นถอยวิธีการถอยปกติเราจะกินทีละเม็ดใช่ไหมคะก่อนนอนมันก็จะหลับถึงเช้าถอยนี่ก็คือว่าลดลงพอครบ
1: อ๋
0: ส
1: อ
0: องอาทิตย์ปุ๊บก็ลดลงครึ่งเม็ดสองอาทิตย์แล้วก็เศษ1/4อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดแบบนี้จะไม่ให้หักดิบนะพี่ใหม่เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกระทบต่อการนอนแต่พอเลิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะทรมานนิดหน่อยเพราะว่า
1: อ๋อ
0: เราเคยชินกับการกินแล้วป๊อกสบายอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มหลับด้วยตัวเองอ่ะมันก็จะไม่ป๊อกไปเลยพี่ใหม่มันก็ต้องดิ้นดิ้นอยู่แป๊บหนึ่งเหมือนกันแรกๆอ่ะมันจะใจเต้นเหมือนกันพี่ใหม่ใจสั่นอ่ะซึ่งอ้อมอาจจะยังไม่ปกติบางตอนนั้นอ่ะกว่าจะหลับได้นะคะเราได้ยินเสียงอะไรกุ๊กกักกุ๊กกักที่ไม่ได้เลยมันจะตื่นเลยแต่ก็ต้องพยายามทําตามที่หมอบอกว่าหมอให้เลิกก็คือหยุดค่อยๆเลิกค่อยๆหยุดค่อยๆหยุดแล้วหลับได้ด้วยตัวเองทุกวันนี้ก็ได้แล้วค่ะพี่ใหม่
1: ปัจจ
0: แ
1: ุ
0: ต่
1: บั
0: ว
1: น
0: ่า
1: โอเคแล้วใช่ไห
0: โ
1: ม
0: อ
1: ค
0: เค
1: ะ
0: แล้วนะคะแต่ว่าคุณภาพการนอนเนี่ยก็ยังไม่เคยวัดเหมือนกันว่าจะใช้นาฬิกาวัดเหมือนกันว่าการนอนของเราเนี่ยมันดีไม่ดีเพราะการนอนเนี่ยเขาให้คะแนนถึง46%แล้วนะพี่ใหม่เขาบอกสุขภาพจะดีไม่ดีอยู่ที่การนอนหลับให้สนิทนะการนอนหลายชั่วโมงนะไม่เท่ากับการนอนไม่กี่ชั่วโมงแล้วหลับสนิท
1: เข้าใจละค่ะ
0: ค่ะนะคะเขาบอกว่า6-8เนี่ยพอดีแล้วแต่บางคนนะทำไมรู้สึกว่า10 โมงก็ยังไม่ตื่นบางทีเสาร์อาทิตย์11 โมงฉันก็ยังรู้สึกง่วงอยู่แสดงว่ากลางคืนเนี่ยคุณนอนไม่สนิทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนหลับนี้เป็นสิ่งที่สําคัญของคนรุ่นใหม่ที่เขาจะให้ความสําคัญมากๆตอนนี้มันมีตัวช่วยเยอะค่ะขายในร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยเป็นเจลเป็นแผ่นแปะเป็นอะไรอย่างนี้ก็มีนะพี่ไหม
1: แล้วม
0: แ
1: ั
0: ต
1: น
0: ่
1: ได้ผลไหมอ่ะ
0: อ๋อไม่เคยใช้ค่ะไม่กล้าใช้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใช้แล้วมันจะติดหรือเปล่าไงเดี๋ยวไม่แปะแล้วก็ไม่หลับอีกเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
1: ไม
0: ก็
1: ่
0: ไม
1: เค
0: ่ร
1: ย
0: ู้ว่า
1: เคยอ่านเนี่ยเขาบอกว่าต้องกินแมกนีเซียมนี่ก็หาอยู่นะคะหาม
0: ี
1: อยู่
0: ค่
1: ว
0: ะ
1: ่า
0: พี
1: จ
0: ่
1: ะ
0: ใหม
1: มา
0: ่
1: กินอยู่อ๋อ
0: แมกนีเซียมช่วยได้ค่ะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะทำให้นอนหลับสบายนะคะอ้อมก็กินอยู่พักหนึ่งพี่ใหม่ตอนนี้หยุดแล้วหย
1: แ
0: ุ
1: ล้
0: ด
1: ว
0: ไ
1: ม
0: ป
1: ันด
0: ก
1: ี
0: ่อ
1: ไหม
0: น
1: คะกินแมกนีเซียมแล้วหลับสบายไหมคะ
0: ได้พอได้ค่ะแต่ไม่ถึงกับขั้นที่ว่ามัน100%นะพี่ใหม่มันก็มีส่วนช่วยทำให้เรานอนหลับสบายนอนหลับสนิทขึ้นนอนหลับง่ายขึ้นด้วยลองดู
1: จำได้
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ามีผู้ใหญ่เคยบอกว่าไอ้ที่ทรมานที่สุดก็คือการพยายามนอนแล้วมันนอนไม่หลับเนี่ยแหละเขาบอกก็บอกว่ามันทรมานที่สุดเราโชคดีเป็นคนที่หลับง่ายหั
0: พ
1: ว
0: ี่
1: ถ
0: ใ
1: ึ
0: หม
1: ง
0: ่
1: หมอ
0: หล
1: น
0: ับ
1: ก็
0: ง่
1: ห
0: า
1: ล
0: ย
1: ับ
0: ใช่ไหม
1: หัวถึงหมอนก็หลับ
0: ดีจังเลยนะพออายุเยอะขึ้นน่ะมันหลับยากอ่ะแต่ก่อน
1: ใช
0: ก็
1: ่
0: หลับ
1: ค่
0: ง
1: ะ
0: ่ายอยู่หรอกเนาะเนี่ยแหละคือคุณภาพการนอนหลับสําคัญนะคะอย่างที่สองรองลงมาคือสุขภาพจิตหรือการจัดการกับความเครียดนะคะเจน
1: ค่ะ
0: ซีเขามองว่าอันนี้45%เลยที่เขาต้องจัดการให้ได้แล้วก็รองลงมาคุณภาพด้านโภชนาการ33%และสุขภาวะทางอารมณ์32%ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเป้าหมายเหล่านี้ไม่ได้หยุดแค่ความตั้งใจนะคะแต่ยังออกมาเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงโดย46%บอกว่าปรับปรุงพฤติกรรมการนอนหลับ 45% เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นและ 42% ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยพร้อมลงทุนกับสุขภาพในระยะยาวมากกว่าการมุ่งหวังผลลัพธ์เพียงระยะสั้นพี่ใหม่ดูดีเดี๋ยวนี้ชุดกีฬารองเท้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยขายดีมาก
1: ถูกต้องแล้วคนรุ่นใหม่นะหันมาสนใจสุขภาพกันเยอะไหมว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยคุณอ้อมอา
0: ใ
1: จ
0: ช
1: จะ
0: ่
1: เป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้คนรุ่นใหม่เขาส่วนใหญ่เขาจะไม่มีบุตรกันใช่ไหมคะ
0: ใช
1: พอ
0: ่
1: ไม่ม
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: บุตรเขาก็หันมาสนใจตัวเองได้
0: เออ
1: ย่าง
0: อ
1: คน
0: เดี๋ย
1: ร
0: ว
1: ุ่
0: ไม
1: น
0: ่มีค
1: ก่
0: น
1: อน
0: เลี้ยงตอนแก่เนาะต้อง
1: ๆถูก
0: อยู่
1: ต
0: ด้
1: ้
0: ว
1: อ
0: ย
1: ง
0: ตัวเองให้ได้
1: เห็นไหมชีวิตมันก็สมดุลกันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนเราก็มุ่งอยู่แต่ลูกนะอะไรอะไรก็ลูกเราก็ไม่ได้ลืมหันมาดูแลตัวเองถึงเวลายามแก่ลูกก็ต้องหันมาดูแลเราตอนนี้คน

0: นใหม่เจนซีเนี่ยเจนแซดเนี่ยนะเขาไม่มีลูกเขาก็ต้องดูแลตัวเขาเองเนี่ยนะคะคุณอ๊อฟเราสองคนมาทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุกันเถอะนะหมายว่าต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีมากๆเลย
1: เราดูแลตัวเองด้วยเนาะพี่ใหม่เนาะเราก็เป็นผู้สูงอายุแล้วเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะแต่ตอนนี้เราต้องดูเวลาแล้วเพราะหมดเสร็จแล้ว
1: หมดแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่ค่ะ
0: เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินบินร่วมพระราชพิธีพระศพกษัตริย์ฮาร์ลที่5พรุ่งนี้โพสต์บอกถึงนอร์เวย์แล้วนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีประสบของกษัตริย์ฮาร์ลที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายนโดยระหว่างที่เดินทางสำรวจเส้นทางงานพระราชพิธีมีคนไทยที่มาจากสหรัฐอเมริกาและคนไทยที่พำนักในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้ง2ฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและด้วยความปิติยินดีนายกรัฐมนตรีทิ้งท้ายว่าขอบคุณมากๆประกาศผลบริษัทฮันทวาได้รับเลือกต่อเรือฟริเกต1ลำเสนอราคา 16,730 ล้านบาทพลเรือเอกกรวิทย์ฉายะรถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือฟริเกตได้ลงนามประกาศกองทัพเรือผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกต1ลำพร้อมทั้งระบบและอุปกรณ์อะไหล่เครื่องมือเอกสารส่วนสนับสนุนการทดสอบทดลองน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นการฝึกอบรมการตรวจรับการรับประกันและพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่บริษัทฮันทวาโอเชียนโดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากรแต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่นๆค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งราคานี้เป็นราคาคงที่และตายตัวรวมการขนส่งและประกันภัยจนกระทั่งส่งมอบงานณฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีหรือพื้นที่กองทัพเรือกำหนดสุริยะสั่งกรมประมงเร่งทำแผนรับมือคำพิพากษาศาลปกครองแก้ปลาหมอคางดำนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมกำชับให้กรมประมงจะทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานเพื่อให้ดำเนินการเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงเดินหน้าปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพ.ศ. 2567ถึง2570โดยมีกระทรวงเกษตรคอยกำกับดูแลสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ด้านนายวัชรพลขาวคำเปิดเผยว่าได้เร่งรัดดำเนินการตาม7มาตรการหลักอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเตรียมออกหนังสือเวียนสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยเร็วสำหรับ7มาตรการหลักที่ครม.เคยมีมติเห็นชอบประกอบด้วยควบคุมและกำจัดด้วยเครื่องมือประมงประสิทธิภาพสูงในทุกแหล่งน้ำเป้าหมายนำปลาออกจากระบบไม่น้อยกว่า 5,000 ตันปล่อยปลาผู้ล่าเช่นปลากระพงขาวปลาชะโดปลากลายรวมไม่น้อยกว่า5ล้านตัวนำไปใช้ประโยชน์ตั้งจุดรับซื้อเพื่อนำน้ำหมักชีวภาพปลาป่นและแปรรูปอาหารไม่น้อยกว่า 5,000 ตันสำรวจและเฝ้าระวังตั้งระบบรับแจ้งเบาะแสสกัดการแพร่ระบาดในเขตกันชนสร้างการรับรู้ทำคู่มือสร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมายและวิธีจำแนก

0: กสัตว์น้ำต่างถิ่นรุกรานวิจัยนวัตกรรมใช้พันธุศาสตร์ควบคุมการสืบพันธุ์พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีติดตามพื้นที่ระบาดและฟื้นฟูระบบนิเวศเพาะปล่อยสัตว์น้ำประจำถิ่นคืนธรรมชาติไม่น้อยกว่า5ล้านตัวและฟื้นฟูแหล่งอาศัยอย่างน้อย16แห่งเพื่อคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะ เทนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
8: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุที่รับฟังอยู่ณขณะนี้นะครับที่ FM 100.5 MCOT News นะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับไลฟ์สดภาพสดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้ามาชมหรือจะฟังสดๆได้ที่หน้าแฟนเพจนี้ได้เลยนะครับกับ MCOT News FM 100.5 หรือจะขยับไปที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect ครับก็มีเมนูให้เลือกรับฟังรายการของ FM 100.5ได้เช่นกันที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับหรือว่าจะพิมพ์ข้อความส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ผ่าน LINE @MCOT News ก็ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับมาประจำการเช่นเคยนะครับวันนี้หยิบยกประเด็นที่น่าจะหลายๆท่านให้ความสนใจอยู่นะครับแล้วก็

0: อาจจะต้องจับตาดูสถานการณ์บางอย่างเหมือนกันนะครับว่าจะมีทิศทางหรือว่าจะมีการเคลื่อนไหวคืบหน้าอย่างไรบ้างมาคุยเรื่องนี้กันกับที่เราจะนำมาไขปมในวันนี้ครับรัฐบาลนิ่งไม่ไหววปอ68ก็ติ่งม็อบทวงคืนประเทศก็มาคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ไม่ใช่ศึกด้านเดียวซะแล้วอาจารย์ทั้งในสภาก็มีนะนอกสภาก็กำลังจะมา
1: ครับเดี๋ยวในสภาจะมีต่อมั้งคงจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรต่างๆนะฮะ
0: ครับอาจารย
1: ์จะมีต่ออีกแล้วก็เดือนกันยายนนี้ก็จับตาดูใช่ไหมฮะมันจะมีปฏิทินที่น่าสนใจก็คือวันที่14ซึ่งอันนี้ก็เป็นการรับปากจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.
0: กกต.ครับ
1: จะต้องตัดสินแล้วแหละจะเขาเรียกว่าอะไรนะต้องโหวตแล้วนะต้องสรุปแล้วว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องนะไอ้คดีหัวสวนะครับ
0: ครับ
1: นะเรื่องของหัวสวเนี่ยจะฟ้องศาลฎีกาหรือไม่อย่างไรนะ
0: ครับ
1: จะฟ้องมากน้อยแค่ไหนหรือจะยังไงนะฮะวันที่14นี้ต้องรู้ผลแล้วนะครับแล้วก็28อันนี้ก็หน้าหวาดเสียวเหมือนกันถูกไหมครับ28กันยายนนี้ก็คือครบก็ถึงเวลาที่จะต้องมีการตัดสินเรื่องของไอ้กรณีบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดนะของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.คือถ้าเกิดว่าผิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องเลยการเลือกตั้งถ้าเกิดเป็นโมฆะขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะฮะนี่ก็เรียกว่าล้มกระดานเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดผิดขึ้นมานี่ก็ต้องดูนะฮะก็ต้องดูสองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรทีเดียวในเดือนนี้นะครับขณะเดียวกันนี่ก็อย่างที่บอกละม็อบนะม็อบโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลซึ่งก็เมื่อวานก็เป็นการแถลงข่าวก่อนถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แถลงข่าวให้รู้ก่อนว่าเตรียมตัวแล้วนะมีไทม์ไลน์แล้ววันที่10จะไปที่สถานทูตอิสราเอลนะจะไปกดดันเรื่องเกี่ยวกับนั่นแหละเพราะตอนนี้เนี่ยกรณีของยิวหรืออิสราเอลเนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนแล้วก็คนไทยก็ดูไม่พอใจกันเยอะทีเดียวถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ก็จี้ให้จัดการเรื่องการในประเทศอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะฮะไปเริ่มต้นที่ตรงนั้นก่อนแล้วก็รอจังหวะวันที่14กันยายนซึ่งน่าดูกระแสที่ออกมาจากกกต.นะว่าจะเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าแบบประเภทเขาเรียกอะไรไม่ฟ้องยกเข่งเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องแหละนะฮะก็คงจะเป็นเลือกเพราะว่าขณะนี้ก็ยังอยู่ในกระแสของความกดดันกับทุกด้านถูกไหมท
0: ุ
1: กคนก็ยังรอเวลาตรงจุดนี้จากวันนี้ไปก็เหลือไม่ถึง1อาทิตย์แล้วนะวันที่14ว่าวันนี้วันที่8ละก็เหลือ6วันอ่ะวันนั้น14นี้ก็จะมีอะไรที่น่าจับตาดูค่อนข้างแรงแล้วก็จะลามต่อไปจนตั้งถึงวันที่28เข้าใจว่า
0: ทั้งเดือนเลย
1: คุณสนธิ
0: ทุกสัปดาห์เลยอาจารย
1: ์
0: ทุกสัปดาห์แต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป
1: คือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเจอว่าเดือดร้อนจริงๆไอ้ร้อนที่ร้อนจริงๆมันจะเป็นเดือนตุลา
0: ตุลาน
1: ะฮะ
0: ใช่คร
1: ับปกติก็จะให้คำว่าตุลาอาถรรพ์หรือว่าบางทีไอ้ความร้อนแรงอะไรต่างเนี่ยเป็นเดือนตุลาแต่ระยะหลังๆนี่มันก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเรื่องเดือนตุลาเพราะว่าไอ้ตุลานี่มันจะเกิดสมัย14ตุลาไงฮะทุกคนก็จะจำได้14ตุลา6ตุลาเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นมามันก็มันเกิดเดือนพฤษภาก็มีถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เดือนเมษาเนี่ยก็ยังมีเลยสงครามเสื้อสีเสื้อตรงก่อนเนี่ยนะนะฮะนี่เดือนกันยานี่ก็ต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะทีนี้เมื่อวานเนี่ยที่เราจั่วหัวไว้เผอิญเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าการนำเสนอของวปอนี่ก็คือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเราจะได้ยินหลักสูตรนี้แหละ
0: ครับ
1: บางคนก็เรียกว่าเป็นหลักสูตรอะไรนะคอนเนคชั่นยังใหญ่เลยอ่
0: ะ
1: คือสร้างเครือข่ายใหญ่เลยเพราะว่ามันมีทั้งตำรวจทหารนะฮะผู้บริหาร
0: เรียก
1: ติดนะโอ้เรียกว่าตัวตึงตัวเป้งเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในห้องเรียนเดียวกันน่ะพูดง่ายๆนะฮะเป็นวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอแล้วตามธรรมเนียมเนี่ยวันที่จบเนี่ยเขาก็จะมีคำข้อเสนอแน่ต่อรัฐบาลนะฮะจากคณะนักศึกษาซึ่งเมื่อวานเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมฟังด้วยนะฮะไปร่วมฟัง
0: พรี
1: เซนเตชันข้อสรุปของวปอรุ่นที่68ก็รุ่นที่ปี2568ด้วยง่ายว่ารับมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะเข้าใจ

0: ด้วยอย่างนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผลที่ออกมาก็นายกก็ฟังด้วยนะเป็นข้อเสนอที่มีต่อรัฐบาลนะครับทีนี้มันก็เป็นข้อเสนอที่เรียกว่าค่อนข้างท้าทายนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากมีข้อเสนอแล้วก็มีการบรรยายซึ่งไอ้การบรรยายนี่แหละเป็นตัวที่ก็เรียกว่าอะไรอ่ะสร้างกระแสได้พอสมควรทีเดียวนะเพราะว่าเป็นการบรรยายจากอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ
1: คุณนครินทร
0: ์คุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์ซึ่งก็เพิ่งจะหมดวาระของเป็นประการเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญนะฮะความจริงตอนที่เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณนครินทร์ก็แทบจะไม่ได้มาพูดกับสื่อเลยอ่ะไม่ได้มาออกมาพูดในพับลิกในสาธารณะเลยนะฮะน้อยมากเลยแทบจะไม่มีเลยนะฮะนอกจากจะมีการอ่านผลการอะไรวินิจฉัยการตัดสิน
1: ครับ
0: นะฮะของศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ครั้งนี้ออกมาพูด แล้วก็มีแรงกระเพื่อมที่ค่อนข้างแรงทีเดียวนะฮะเพราะว่าความจริงคุณนครินทร์นี่ถ้าดูจากประวัติแล้วเรื่องราวแล้วคุณนครินทร์นี่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดนะประมาณ10ปีนะฮะ
1: ครับ
0: ประมาณ10ปีเพิ่งหมดวาระไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้เองนะเพิ่งหมดวาระเลยแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็ออกมาพูดนะฮะก็มีแสงก็เรียกอะไรมีกระแสสร้างความฮือฮากันได้พอสมควรทีเดียวนะฮะมีเดี๋ยวผมจะลองเรียบเรียงให้ฟังว่ามันจะเคลื่อนอย่างไรแล้วก็โยนเรื่องราวแล้วก็พอข้อสรุปของทางวปอเนี่ยก็จี้ตรงเข้าไปนะหลายอันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะมันตรงทีเดียวนะแล้วก็ได้รับฟังแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีเองแล้วก็มีรัฐมนตรีบางส่วนแล้วก็คนที่เป็นผู้บริหารก็ได้เข้าไปฟังด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยนายกก็บอกแค่ว่ารับฟังแต่ก็จะส่งให้หน่วยงานอื่นได้ไอ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปรับพิจารณากันนะฮะทีนี้เอาลองดูเสียงที่มาตัวตึงๆของนครินทร์นะครับคุณนครินทร์เลขไทยรัฐเนี่ยนะก็พูดที่ตรงเข้าไปตรงเรื่องเกี่ยวกับองค์กรอิสระเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งกกต.นี่แหละนะฮะ
1: คร
0: ับ พูดง่ายๆว่าแล้วก็สว.ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าในการบรรยายเรื่องการเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตโดยนครินทร์เมฆไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะก็ไล่เลียงให้ดูว่ามันพูดง่ายๆว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะมันก็มีเรื่องของการใช้อำนาจของวุฒิสภาที่มีความชอบธรรมทางการเมืองในระดับต่ำใช้คำนี้เลยนะผมว่ามันก็อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าผมก็นั่งฟังคลิปที่ท่านพูดด้วยนะก
1: ็
0: บอกว่าในระดับต่ำซึ่งผมอาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงไปแต่ถ้าเราไม่ปิดหูปิดตาก็จะเห็นว่ามันไม่สูงก็พูดง่ายว่ามันต่ำนั่นแหละนะฮะหมายถึงว่าการใช้อำนาจของวุฒิสภานะฮะวุฒิสภาเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับพูดง่ายนะครับนะฮะเนื่องจากระบบที่มาของการเลือกกันเองที่เราคิดกันเองใช้กันเองโดยไม่เคยมีใครใช้นะโอ้โหในฟังแล้วก็โอ้โหนี่หลังจากที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2560นะฮะวันนี้2569แล้วเราก็เลือกวุฒิสภาที่แบบไม่ใช่เป็นการเลือกตามไอ้กฎเฉพาะการน่ะนะวุฒิสภาจริงๆเนี่ยในปี2567เนี่ยเพิ่งมาพูดชัดๆก็ตรงนี้นะฮะก็คือท่านก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นระบบการเลือกตั้งของวุฒิสภาที่ไม่มีใครใช้อ่ะไม่มีใครเคยใช้ก็คือ เลือกกันเองคิดกันเองใช้กันเองฟังแล้วโอ้สะดุ้งเหมือนกันนะ
1: ซึ่งมันก็แปลกๆตั้งแต่แรกอยู่แหละก็ไม่น่าเชื่อ
0: แปลกตั้งแต่แรกเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์ไงไอ้เรื่องหัวสวเนี่ยมันก็มีต้นเหตุมาจากตรงนี้แหละหลักการตรงนี้แหละถูกไหมครับซึ่งเราฟังแล้วมันก็แปลกมากแต่ตอนที่เลือกแม้จะ20อาชีพนะฮะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอมาดูผู้สมัครมันมาจากอาชีพจริงหรือเปล่านี่ก็เป็นคำถามมากมายถูกไหมฮะเพราะว่ามันผมว่ามันอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมันไม่ได้เข้มมันไม่ได้วางมาตรการอะไรไว้ที่ชัดเจนไม่ได้ตรวจสอบใช่ไหมไม่ได้เป็นไม้บรรทัดที่วัดกันตรงๆอ่ะนะพูดง่ายๆนะฮะมันก็ปล่อยให้มีความเครือบแคลงมากว่าคนที่สมัครตามหมวดของอาชีพมันตรงไม่ตรงถูกไหมครับ
1: จ
0: ้ะแค่ไม่รู้ใครก็ไม่รู้มารับรองก็รับแล้วว่าเป็นตามอาชีพนั้นแล้วก็ไม่ย้อนหลังเข้าไปสอยทิ้งซะถ้ามันกรณีมัน

0: ไม่ตรงเนี่ยนะก็ปล่อยให้เวลามันผ่านเนิ่นนานมานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือให้เลือกกันเองคือความจริงคนที่สมัครเข้าไปเป็นสวเนี่ยมันก็ควรจะต้องเลือกตัวเองจริงไหมคุณโอ๊คฮะ
1: ก็แน่นอนคุณอาจารย์ใครจะให้คะแนนคนอื่น 100%
0: เออมัน
1: จะไม่อยากจะสมัครมาทำไมใช่ไหมอาจารย์
0: คุณจะเสียค่าสมัครคุณจะสมัครเข้าไปเพื่อไปเลือกคนอื่นเหรอมันตลกมากเลยอะถูกไหมฮะมันไม่ใช่นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ไปคุณก็ต้องหวังว่าคุณจะได้เป็นถูกไหมครับใช่ไหมหวังว่าคุณจะได้รับการ
1: เลือกไม่งั้นจะสมัครแต่แรกนะเพื่ออะไรใช่ไหมมาเพื่อเลือกคนอื่นอย่างนี้หรอเห็นเขาเหมาะสมกว่าอย่างนี้หรอก็ไม่ใช่ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการลงสมัครหมายความว่าตัวเองต้องมั่นใจในความสามารถของตัวเองแล้วล่ะว
0: ่
1: าอยากจะมาทำอะไร
0: เพื่อมีบ้านเมืองถูกไหมคุณต้องรู้ก่อนไม่ใช่ใครชวนมาก็ไม่รู้ไปนั่งกันแล้วกันแล้วก็ถึงเวลาแล้วไม่รู้ใครออกเงินค่าสมัครใครหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมฮะอย่างเงี้ยนะ
1: มันพาให้สงสัยไปได้ทั้งหมด
0: ใช่
1: คร
0: ับใช่นะฮะเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าสุดท้ายก็ไปเลือกกันเองเลือกแล้วก็จะเกิดเลือกแล้วคะแนนเท่ากันก็จับสลากฟังแล้วมันไงก็ไม่รู้มันมาได้ยังไงเลยนะ
1: จับ
0: แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอมาช่วงท้ายมีการเลือกไข้กันไอ้เลือกไข้แล้วคุณจะไปรู้จักอีกพวกหนึ่งได้ยังไงถูกไหมฮะถ้าไม่คุณไม่มีโพยเข้ามานะ มันเนี่ยมันตรงเนี้ยมันปฏิเสธยากมากจริงๆนะครับคือเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันนะวันที่14นี้ออกมายังไงนี่ผมว่านี่เป็นจุดหนึ่งที่คุณนครินทร์ก็ทิ้มเข้าไปเลยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถูกกำหนดเป็นกติกาไปแล้วถูกไหมครับแล้วเราก็ได้สวมากำลังนำหน้าที่อยู่แล้วนะฮะแล้วคุณนครินทร์ก็บอกสังคมไทยเราคาดหวังแล้วก็มีข้อเรียกร้องสูงเพราะว่ามองว่าสังคมไทยเวลานี้มีความคาดหวังและข้อเรียกร้องสูงมากในทุกเรื่องขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งซึ่งก็เรื่องจริงฮะตอนจริงท่านเองตอนที่อยู่เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญก็รู้ถึงความขัดแย้งตรงนี้นะผมเข้าใจว่านะแล้วก็มีทั้งหลายมิติทั้งเรื่องชนชั้นการทำงานรสนิยมการศึกษาทัศนคตินำไปสู่การไม่ยอมรับอำนาจการปกครองในหลายลักษณะเช่นปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอันนี้ก็ไม่น่าจะจบในช่วงชีวิตของตนเองนะก็อีกยาวเลยเท่าที่ดูเนี่ยนะ
2: ครับ
0: แต่แล้วก็บอกว่าอะไรคุณนครินทร์ยังระบุว่ารัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองสถาบันสังคมต่างๆมีความชอบธรรมอำนาจในการดำเนินการต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนเช่นเดียวกับความไว้วางใจซึ่งเป็นคุณค่าสูงมากในทางการเมืองปัญหารัฐธรรมนูญไทยคือมีสองประการอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเช่นความไว้วางใจต่อการจัดการเลือกตั้งอันนี้ก็คือโยงเข้าไปที่กกต.นั่นเองถูกไหมครับ
2: ครับครับ
0: นี่ก็ตีเปรี้ยงเข้าไปที่กกต.อีกตะกี้นี่พูดไปถึงวุฒิสภาถูกไหมครับก็คือสว.ถูกไหมครับแล้วสว.นี่จัดการเลือกตั้งโดยใครโดยกกต.แหละครับถูกไหมฮะ
2: คร
0: ับกกต.ได้รับความไว้วางใจต่อการจัดการเลือกตั้งในค่อนข้างต่ำซึ่งรวมถึงการทำประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่2ครั้งก่อนหน้าเพื่อให้ประชาชนยอมรับสรุปก็คืออนาคตการเมืองไทยยังไม่แน่นอนแต่แล้วก็ย้ำมาบอกว่าอนาคตการเมืองไทยเนี่ยนักเรียนย้ำว่ามันยังมีความพร่ามัวไม่แน่นอนและคาดเดาได้ยากซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปฉับพลันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ได้
2: ครับ
0: ก็ใช่แหละครับเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญก็เป็นทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพอปลดนายกขึ้นมากระตุ้มเดี๋ยวก็เปลี่ยนทันทีถูกไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
2: ถูกครับ
0: ซึ่งอาจไม่เกิดแต่สะสมความคับข้องใจความอึดอัดความอีหลักอีเหลือเดินหน้าไม่ได้ที่ความจริงท่านก็รู้นะท่านก็พูดอย่างเงี้ยนะถอยหลังไม่ได้ความคาดหวังคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงก็จะยกระดับขึ้นแต่การยกระดับนั้นอาจจะไม่มีทิศทางกระจัดกระจายเพราะคนไทยยังมีความหวังที่ไม่ตรงกันหากเราประจักษ์กระจายแบบไม่มีทิศทางก็จะเป็นสิ่งที่น่าไม่น่าพึงปรารถนาสำหรับทิศทางการเมืองไทยในอนาคตแล้วมันจะยังไงอ่ะพูดแบบอย่างนี้มันยังไงนะคือต้องการยังไงล่ะมันมาถึงแบบนี้แล้วนะครับนะฮะแล้วก็พูดถึงความไม่เท่าเทียมพูดถึงการพัฒนาการเมืองนะแล้วก็อาจจะดูถดถอยลงไปเรื่อยๆรวมถึงสังคมย่อยๆภายในสังคมไทยก็จะแบ่งไปหลายชนชั้นนะครับรวมถึงมีความยากลำบากการศึกษาก็คาดหวังไม่ได้ต้องอาศัยอำนาจมืดอำนาจใต้ดินอำนาจพิเศษในการขยับขับเคลื่อนสถานะท่านก็พูดรัวลงมาได้เยอะนะพูดง่ายๆนะเนี่ยอำนาจพิเศษเงี้ยอำนาจใต้ดินอย่างเงี้ยถูกไหมฮะแต่ข้อสรุปตรงเนี้ยที่ผมอ่านดูแล้วก็ยังงงๆก็คือพวกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา เออทำไมถึงพวกเราทุกคนนะโอเคนะ
1: พวกเราทุกคนหมายถึงในห้องประชุมนั้นหรือเปล่าอาจารย์

0: ไม่รู้นะแต่พวกเราทุกคนเนี่ยสังคมและการเมืองไทยพัฒนาไปตามนิสัยใจคอของคนไทยหรือพูดอะไรแบบหยาบก็คือขึ้นอยู่กับสันดานของคนไทยเองหมายความว่าไงอ่ะท่านกำลังจะโยนไปว่าอะไรการเลือกตั้งที่ได้ไปออกเสียงแล้วได้อะไรออกมางั้นเหรอฮะอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ครับ
0: อย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่ากติกามันเอื้ออำนวยมันให้ออกมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถูกไหมครับ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าก็มาโทษพวกเราทุกคนเป็นส่วนแล้วพวกเราจะไปทำอะไรแต่บอกว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งอะที่มันบงการถูกไหมครับ
2: ครับ
0: จริงไหมล่ะแต่ท่านก็ไปย้ำไอ้คนกลุ่มหนึ่งที่มันบงการอะถูกไหมครับที่มันทำให้จัดการในพวกสิ่งเหล่านี้ออกมาถูกไหมครับแม้กระทั่งองค์กรอิสระก็คือคนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่จะตัดสินแทนทั้งหมดได้อ่ะถูกไหมครับ
2: แน่นอนใช่ครับเป็นจุด
0: ถูกไหมก็แสดงว่าเสียงส่วนใหญ่ก็จะไร้ความหมายเลือกกันมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่องค์กรอิสระที่มีอยู่ไม่กี่คนเนี่ยก็ตัดสินเปรี้ยงเดียวก็จบถูกไหมที่เลือกมาทั้งหมดก็หมดไปถูกไหมครับก็ไม่มีความหมายอะไรขึ้นมา
2: และไม่มีใครเอาลงได้ด้วย
0: ใครอ่ะเสร็จแล้วก็เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนงงก็คือว่าท่านบอกว่าท่านได้คุยกับคนที่เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญปี60ถูกไหมฮะคนหลังนี้ตอนนี้ก็เลยมาตั้งตีความว่าเป็นใครบางคนก็บอกว่าเนี่ยคุณมีชัยฤชุพันธ์นี่แหละถูกไหมฮะบอกว่าคุยกับท่านแล้วบอกสิ่งหนึ่งที่ท่านรู้สึกก็เรียกว่าเสียใจแล้วก็ผิดพลาดไปก็คือให้วางไอ้เกณฑ์เลือกแนวทางในการเลือกตั้งสว.เนี่ยให้เป็นแบบรัฐบาลเนี้ยออกมาเนี่ยมันก็เลยรู้สึกเป็นความผิดหวังอย่างยิ่งนะ
2: ครับ
0: ก็แล้วทำไมปล่อยให้มันเป็นมาอย่างนี้ล่ะครับถูกไหม
2: นี่แหละครับนั่นแหละครับแล้วทำไมถึงปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นแล้ว
0: แล้วทำไมปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นล่ะครับถูกไหมฮะผิดหวังแล้วมันยังไงมันถูกกำหนดโดยใครเหรอมันหรือว่าถูกควบคุมโดยใครนะครับแล้วถูกคำถามบอกว่าเนี่ยในช่วงเนี้ยนะครับคำถามที่ถูกตั้งคำถามขึ้นมาบอกว่าช่วงเนี้ยเขากำลังมีความคิดที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแต่ทีนี้มันก็คนก็กลัวบอกว่าคนสีอะไรก็มักจะร่างรัฐธรรมนูญมาเพื่อสีนั้นอย่างเงี้ยนะ
1: อืมจะไม่ต้องมองได
0: ้ซึ่งนะครับอาจารย์นครินทร์ก็บอกว่าอะไรคุณนครินทร์ก็บอกว่าไม่หรอกรัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกสีไอ้รัฐธรรมนูญมันต้องใช้กับทุกสีถูกแต่ว่ามันออกมาเป็นแนวสีอะไรตัวเองถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: นะมันต้องใช้กับทุกสีก็เหมือนกันละครับมันก็เหมือนกันแหละครับว่าใครร่างมามันก็เป็นของคนกลุ่มนั้นแหละครับถูกไหมฮะใครมีอำนาจในการร่างเนี้ยตรงเนี้ยที่น่าเป็นห่วงถูกไหมครับคือเพราะฉะนั้นพอประเด็นนี้ถูกตีขึ้นมาปั๊บเนี่ยคนก็มองก็ขยี้เข้ามาแต่มันเป็นการพูดที่หลังจากที่เขาเรียกว่าเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วถูกไหมครับ
2: ครับ
0: หลายคนก็มองอ้าวนี่ตัวท่านก็อยู่ในกลุ่มขององค์กรอิสระมาก่อนหน้านี้ท่านก็รู้นี่นะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นความรู้สึกอึดอัดใจของประชาชนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวถูกไหมครับโดยไม่ยิ่งที่มาของสว.แล้วก็องค์กรอิสระทั้งหลายที่มันเป็นตัวเชื้อที่ต่อเนื่องกันมาเนี่ยนะครับนะฮะ
2: ครับ
0: แต่ทีนี้พอมาถึงข้อสรุปของวปอเนี่ยนะอันนี้ก็จี้เข้าไปที่จุดที่ผมว่าน่าสนใจนะคือหมายถึงว่าพูดถึงประเด็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขที่วปอก็ชี้มานะพูดรายละเอียดว่าจะต้องใช้หลัก 3R ก็คืออะไรรีทิงคือต้องคิดใหม
2: ่ครับ
0: ต้องรีบูทก็คือต้องเริ่มสตาร์ทกันใหม่อ่ะเหมือนเราเปิดคอมพิวเตอร์ต้องบูทใหม่อ่ะ
2: รีบูทใหม่ครับ
0: ก็ปิดเครื่องไปแล้วก็บูทขึ้นมาใหม่ถูกไหมครับนะฮะรีบูทขึ้นมาใหม่และก็รีอินเวนต์คืออินเวนต์แปลว่าประดิษฐกรรมนะประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่คือต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าก็มีคนมาสรุปให้ฟังสั้นๆแบบไม่ต้องไปอ่านให้เพราะว่าเวลาที่เขานำเสนอของวปอ.บางทีอาจจะก็เรียกว่าใช้ถ้อยคำให้มันดูฟังสละสวยเช่นจะต้องใช้กติกาสูงสุดคือเรื่องรัฐธรรมนูญต้องแก้ไขเพราะว่าเพิ่งมีการลงประชามติไปแล้วอะไรเงี้ยสมมุติอย่างนะ
2: ครับ
0: แล้วก็ยังก็ครูจะต้องมีเกณฑ์มาว่าจะเอายังไงกับการลงประชามติแต่ก็มีคนสรุปมาบอกว่าถ้าจะให้ฟังแบบง่ายๆนะฟังแบบง่ายๆก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจะเข้าใจได้ว่าที่วปอ.เสนอมา1ก็คือทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์นะของประชาชนนะ อย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆเนี่ยข้อนี้มันก็ต้องพูด

แต่ก็จะเห็นว่ารัฐบาลไม่ค่อยได้ไม่เนี่ยนิ่งไม่ได้แล้วเรื่องนี้อย่างที่บอกนะคือไม่ได้แล้วเรื่องนี้มันจี้เข้าไปที่จุดเลยก็คือว่าการลงประชามติมันก็พร้อมกับการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาถูกไหมครับวันที่8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปีนี้แล้วนะ

0: ปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับจากผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 36.8 ล้านคนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องฟังเสียงประชาชนแล้วก็เป็นคะแนนใหญ่ 21.6 ล้านคนนี่เป็นคะแนนเสียงใหญ่นะครับที่ต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ยังไม่เห็นไทม์ไลน์ยังไม่เห็นเส้นทางของรัฐบาลที่จะเดินหน้าไปสู่การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะมันยังมีชนักที่ขวางอยู่ไงฮะมีเพราะว่ามันจะต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้ก่
1: อ
0: นให้มีการแก้ไขได้นะฮะแก้ไขรัฐธรรมนูญทีนี้การจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยมันก็ต้องมีการได้รับการรับรองจากวุฒิสภาในชุดนี้ต้องได้1ใน3คะแนนของวุฒิสภาต้อง60กว่าเสียง17เสียงอ่ะ1ใน3หารด้วย200เนี่ยนะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมีแนวคิดว่าจะไปแก้ไขเพื่อลดอำนาจของวุฒิสภาเขาก็จะไม่ยอมอีกเขาก็ต้องปกป้องตัวเขาเองอีก
1: แน่นอนนะเพราะว่าอำนาจใครใครก็รักนะอาจารย
0: ์นั่นแหละมันก็จะเป็นแล้วมันจะทำยังไงรัฐบาลจะออกมาในแนวไหนแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ร่างถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เมื่อไหร่ถึงจะได้มีอะไรสสรนะในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมายังเนี่ยผ่านมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็นปีแล้วถูกไหมครับเพราะว่าเลือกตั้ง8กุมภาใช่ไหมครับเดี๋ยวเผลอพักเดียวก็ปีหน้าก็จะปีอย่างแล้วถูกไหมฮะแล้วยังไงเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่จะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งเลยว่าพูดง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญต้องควรจะต้องทำฉบับใหม่แล้วให้เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันก็ชัดเจนแล้วข้อสองเนี่ยสรุปได้ชัดว่านะครับทางวป.68เนี่ยนะครับรุ่น68เนี่ยเสนอว่าให้สว.เนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงคือต้องแก้ตามรัฐธรรมนูญนะครับ
1: ครับ
0: แทนที่จะให้เลือกกันเองไขว้กันไปกันมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อ่ะมาต้องเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
1: ดูแปลกหน้าแปลกใจ
0: แต่ในอดีตเราก็มีการเลือกตั้งจากประชาชนมาแล้วแต่มันก็เคยเกิดสภาผัวเมียไงฮะ
1: ครับ
0: พูดง่ายว่าผัวเป็นสสเมียเป็นสวอะไรเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ผมว่ามันกำหนดกติกาได้นะเรื่องนี้นะครับนะฮะ
1: ใช่แต่ทั้งนี้นะมันก็มาจากน้ำมือของประชาชนซึ่งมันก็
0: เราก็ยอมรับได้แหละนะ
1: ยอมรับได้
0: แต่ว่าไม่ใช่เลือกกันเองแบบนี้แล้วประเภทมูปั๊บมูปั๊บมูปั๊บมีโพยเลือกกันตามโพยแบบไม่ต้องไปคิดอะไรเลยอย่างเงี้ยนะอย่างนี้มันไม่ไหวถูกไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยนะที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยนะครับนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นเสนอให้สว.นี่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยซึ่งข้อนี้ก็เกิดจากอันแรกก่อนนะต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนแล้วข้อต่อมาคือเสนอให้ยุบอบจ.ฮะอบจ.คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อลดงานแล้วก็ประมาณที่ซ้ำซ้อนกับเทศบาลเพราะฉะนั้นก็ให้คงไว้แต่เฉพาะเทศบาลกับอบต.ซึ่งความจริงเรื่องนี้ผมเห็นด้วยเลยนะเรื่องนี้ผมเห็นด้วยเพราะมันเป็นหน่วยงานที่ซ้อนกันฮะคุณโอ๊คฮะอบจ.คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปลว่าครอบคลุมไปทั้งจังหวัดถูกไหมครับเสร็จแล้วในแต่ละจังหวัดมันก็จะมีอบต.อีกก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลก็คือแต่ละตำบลก็มีอบต.ถูกไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ แต่แล้วพื้นที่อบต.เนี่ยบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เมืองเนี่ยมันก็จะมีเทศบาลอีก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมมันก็เทศบาลก็มี3ระดับด้วยกันเทศบาลเมืองเทศบาลอะไรอ่ะเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครถูกไหมฮะมันก็ซ้อนกันไปซ้อนกันมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยที่ยุบอบจ.ไปใช่ไหมงั้นงบประมาณมันก็ซ้อนเข้าไปอยู่ตรงนั้นหน่วยงานมันยังไงเพราะฉะนั้นผมก็เห็นด้วยนะแล้วนี่มันคือเส้นทางของการปกครองพื้นที่โดยบ้านใหญ่อย่าพูดง่ายนะครับนะฮะนี่เป็นต้นก็จัดการตรงนี้ซะมันจะได้อะไรลดความซ้ำซ้อนลดงานแล้วก็งบประมาณที่สูญเปล่าไปนะครับนะฮะและต่อมาข้อต่อมาที่ก็เสนอก็คือเพิ่มอำนาจประชาชนให้สามารถตรวจสอบถอดถอนเข้าชื่อเพื่อยับยั้งโครงการที่รัฐทำแล้วกระทบกับประชาชนได้และให้มีผลต่อกฎหมายด้วยไม่ใช่แค่เป็นพิธีกรรมคือให้คัดค้านเฉยๆถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้บางทีให้ลงอะไรมติว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะแก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วจะอยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: รู้สึกว่าอันนี้ข้อนี้ผมว่าก็จริงนะมันก็ควรจะทำนะถูกไหมครับอายุที่อย่างเช่นเอาพูดง่ายๆเนี่ยโครงการใน THAI passport เนี่ยถ้าฟังเสียงประชาชนว่าจริงๆคุณต้องการหรือเปล่าว่าคุณต้องการ AI จริงหรือเปล่าถูกไหมครับมันก็จะไม่สูงแบบนี้ตั้งใจแล้วตัวเลข5ล้านเอามาจากไหนคิดเอาเองถูกไหมครับ หรือเปล่าถูกไหมมันก็ใช่อยู่แล้ว

0: ที่โครงการว่าจะมีผู้ลงทะเบียน5ล้านคนมาถึงว่าเนี่ยแล้วล้าน5เองอ่ะคุณนก
1: ใช่ครับอาจารย์
0: จาก5ล้านมีล้าน5แล้วก็มาบอกว่าไงฮะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องนี้บอกว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเอ้
1: าก็รู้แต่แรกหรือเปล่าม
0: ันไม่ใช่ว่าปรากฏว่าเขาไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะมีตัวเลขอยู่ชัดเจนว่าขณะนี้ประชาชนคนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนี่ประมาณ 92-93% ของประชากร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณบอกคนส่วนใหญ่ไม่ได้ถึงอินเทอร์เน็ตเข้าใจผิดแล้วไม่ได้มีข้อมูลเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ปลัดกระทรวงดีอีซึ่งเป็นอะไรอ่ะผู้ที่คอยโอบอุ้มท่านอยู่เนี่ยนะไม่ได้ให้ข้อมูลกับท่านบ้างเลยเหรอใช่ไหมครับท่านจะต้องรู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเรามีผู้ที่เป็นอะไรมีอินเทอร์เน็ตอ่ะอยู่เท่าไหร่มันมีตัวเลขชัดเจนนะประชากร66ล้านคนมีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประมาณ62 ล้านคนนะครับคุณโอ๊คฮะ
1: ครับอาจารย์
0: แสดงว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นถ้ามีการสำรวจความเห็นประชาชนก่อนบางคนบอกอาจจะไม่ต้องการก็ได้ถูกไหมครับแล้วคุณก็ไม่ต้องเอามาทำถึง5ล้านนี่หรอกถูกไหมครับ
1: อาจจะสัก2ล้าน3ล้านยังเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ
0: แล้วคุณก็อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะไปเสียเงินไปทำใหม่ถูกไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นข้อต่อมาคือต้องการให้มีการกระจายอำนาจและงบประมาณท้องถิ่นให้มากขึ้นพูดง่ายก็เสนอให้เนี่ยควรจะกระจายออกไปนะครับลดอำนาจที่มันกระจุกอยู่ส่วนกลางเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนแล้วก็ท้องถิ่นนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าทางวป.เสนอมาก็ค่อนข้างตรงแล้วก็น่าสนใจนะบางโดยก็ยื่นเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็โยงต่อเข้ามาถึงเรื่องเขาเรียกว่าการให้อำนาจท้องถิ่นเนี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันมีความจำเป็นนะแล้วก็ความจริงมันต้องล้อไปกับพวกหน่วยงานอื่นด้วยอย่างเช่นตำรวจเนี่ยถูกไหมมันก็ต้องกระจายไปนะไปสู่ระบบท้องถิ่นด้วยถูกไหมครับเรื่ององค์กรตำรวจมันตอนนี้มันปกครองโดยส่วนกลางอ่ะมันมารวบรวมอยู่ตรงส่วนกลางอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับที่ถูกเนี่ยถ้าตำรวจสังกัดอยู่ในองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะมันโอ้มันคนละเรื่องเลยนะครับจราจรจราจรทำอะไรต่างๆที่จัดการได้หมดเลยถูกไหมครับต่อไปที่ทีนี้ปรากฏว่างานนี้อย่างที่คุณโอ๊บอกแล้วว่ามันก็มาสอดรับกันเพราะว่ามันเริ่มที่จะมีม็อบทวงคืนประเทศไทยมาแล้วถูกไหมครับ
1: ใช่ครับตั้ง
0: เพราะว่า
1: ตั้ง
0: เจ้าเขาแล้วคุณสนธิลิ้มทองนะสนธิลิ้มทองกุลนี่แหละนะผู้ปลุกม็อบตั้งแต่ต้องวู้นะเสื้อเหลืองเสื้อแดงถูกไหมฮะไล่มาเนี่ยนะครับแล้วก็โยงต่อกันมาเรื่อยนะเพราะว่าบ้านเรานี่ก็ผ่านมาหลายม็อบนะมาที่ประเภทลงถนนน่ะนะครับเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วก็มาอะไรอ่ะไอ้ปปสนี่ครั้งหลังนี่ถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีม็อบตรงถนนลาดดำเนินเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ที่ชุมนุมตอนหลังก็ย้ายจากลาดดำเนินมาอยู่ตรงพื้นที่เนี้ยฮะแถวลาดดำริแถวอะไรพระราม4เนี่ยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายว่าไอ้พวกสิ่งเหล่านี้คนไทยเราก็ผ่านมาหลายรอบแล้วอ่ะนะนี่มันเริ่มทำท่าจะกลับมาอีกแล้วนะครับแต่คุณสนธิประกาศว่านี่เป็นการทวงคืนประเทศไทยไม่ได้บอกว่าจะขับไล่รัฐบาลถูกไหมครับ
1: ก็ยังแบบกึ่งก้ำกึ่งอยู่แต่ก็มีทิ้งไว้เล็กน้อยว่าถ้ายังเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวกตัวเองก็ไม่แน่นะ
0: ใช่แล้วก็ชี้ไปเห็นแต่ว่ามันก็คราวนี้ก็ยังไม่ได้เข้มถึงขนาดว่าแต่รัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่เป็นต้น
1: ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นครับ
0: ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่ามีอะไรบ้างถ้าให้ผมสรุปสั้นๆนะเวลานี้เนี่ยนะปัญหาที่เป็นคาใจที่ประชาชนนึกก็คือ1เรื่องไอ้โม่งน้ำมันเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีคำตอบถูกไหมครับ
1: ครับอาจารย
0: ์ตอนนั้นเนี่ยใครเป็นคนฟาดไอ้ความส่วนต่างน้ำมันระยะราคาขึ้นไปโอ้โหมหาศาลเลยนะไอ้โม่งนั่นคือใครต่อมาที่รออยู่ก็คือเรื่องหัวสวเนี่ยนะฮะมันจะเป็นยังไงจะอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับพรรคผมว่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีหลักฐานอยู่ไอ้เรื่องที่ดินเขากระโดงเนี่ยก็ยังไงก็จะต้องถูกพูดถึงอันนี้อยู่ผมการเลือกตั้งของกกต.ที่ยังไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสนะครับเดี๋ยว28กันยาเนี่ยก็จะได้เห็นกันละนะว่ามันจะตัดสินออกมายังไงในเรื่องบัตรเลือกตั้งไอ้เรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากคือเรื่องการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นการโกงครั้งมโหฬารที่สุดเนี่ยนะมันยังไม่ไปไหนเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ปลาใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ถูกจัดการแต่ประการใดเลยถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: นะต่อมาเนี่ยโครงการใน THAI Passport เนี่ยนะก็มีคำถามว่า TOR

0: มันล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือเปล่าถูกไหมครับแล้วต่อมาก็คือคำครหาเรื่ององค์กรอิสระที่มันมีปัญหาทั้งปปช.และกกต.
1: ครับ
0: ถูกไหมครับปัญหาปปช.นี่คนก็สงสัยเพราะอยู่ๆก็เหมือนไปฟอกขาวให้กับนะอดีตรัฐมนตรีคมนาคมอ่ะน้องชายน้องชายกูใหญ่อ่ะนะครับใช่ไหม
2: ครับผม
0: ครับแต่แล้วก็ทำเรื่องที่จะไปขอให้สอบนะพิจารณาให้ถึงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาการกระทำของปปช.เนี่ยก็ยังไปติดอยู่ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเห็นไหมฮะทุกวันนี
1: ้
0: ผ่านมานี่ต้อง3เดือนแล้วเนี่ยถูกไหมครับแล้วก็ไอ้คำครหากกต.นี่อย่างแรงเลยแล้วก็รัฐบาลก็เฉยๆนะก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องต่อมาคือการลุกคืบของบรรดาจีนเทาทั้งหลายปัญหาความกลางของพวกชาวยิวหรืออิสราเอลเนี่ยที่เข้ามายึดแล้วก็มาตั้งรกรากในประเทศไทยถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีเรื่องของการอะไรนะในประเทศไปหนึ่งรายแล้วก็ในประเทศฝรั่งเศสไปหนึ่งรายเนี่ยแต่มันแค่จุดเดียวเองมันยังไม่ใช่เพราะว่าไอ้ความกลางนี้มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเรื่องต่อมาก็คือราคาน้ำมันราคาไฟฟ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างตรงจุดเลยเอางี้ดีกว่า
2: ครับครับ
0: ถูกไหม
2: ยังเรื่องปากท้องยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเห็นผล
0: เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นควรจะเป็นเรื่องที่เจาะถูกเจาะจงเข้าไปถูกไหมครับซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลถ้าได้ยินการกระตุ้นพวกนี้รัฐบาลก็ต้องนิ่งไม่ได้แล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ต้องคิดจะทำไม่ใช่ให้เวลามันผ่านไปเฉยๆเนี่ยก็ยังดูมันยังไม่มีอะไรที่มันเป็นนะฮะที่มันจะแบบแก้เอาแค่เรื่องคาใจเหล่านี้แก้ให้มันจบได้ไหมให้มันตกได้ไหมนะครับมีเป็นต้น
1: ครับ
2: ชื่อเรื่องคาใจยังค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็มันเป็นศึกผมว่ามันเป็นไม่ใช่ศึกหรอกเป็นคำปัญหาของรัฐบาลเองที่ยังทำให้ความกระจ่างไม่ได้ทั้งหมดนะอาจารย์แล้วมันก็ทำให้ไม่มีการตั้งคำถามเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องตั้งคำถามอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนเป็นหน้าที่เป็นรัฐบาลก็ต้องออกมาอธิบายให้ชัดเจนหรือว่าทำให้มันชัดเจนนะอาจารย์การทำนี่สำคัญที่สุดเลย
0: ถูกต้องเลยครับใช่เลยครับ
2: ครับผมเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องนึงที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดอาจจะมีการอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะอาจารย์เพราะว่าอย่าลืมว่าเรายังมีนัดกันเรื่องเกี่ยวกับกองสอบข้าราชการใช่ไหมอาจารย์ที่เขานัดกันทุก
0: ยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนนะ
2: เขานัดกันทุกกี่วันไม่รู้ว่าจะมีตามนัดหรือเปล่า
0: สิบสี่เนี่ยเดี๋ยวต้องตามดูเนี่ยเรื่องหัวสวอหน่อยนะ
2: ได้ครับได้ครับผมเดี๋ยวยังไงก็เราหยิบยกประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมาคุยกันต่อ
0: ปล่อยไปบ้างเหรออย่าไปฟังเลยนะครับไอ้เรื่องอะไรมันเอไอมันตัดทอนได้ไม่คุณฟังผมหยุดไปตั้งแต่ครับนั้น
2: ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังคร
2: ับสวัสดีครับพรุ่งนี้พบกันครับครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เรียกว่าใส่ใจกันพอสมควรนะครับสำหรับใครที่เป็นทั้งคอการเมืองหรือไม่คอการเมืองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ใกล้ตัวของเราทุกคนเลยนะครับมันมีเรื่องของความคืบหน้าเคลื่อนไหวมีความเรียกว่ามันส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างว่านะเรื่องการเมืองมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ไกลตัวสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ถ้าใครนะครับมีอาการแบบนี้ครับปวดต้นคอบ่าไหล่ครับเส้นยึดเส้นตึงไม่ว่าจะมาจากการนั่งการนอนหรือว่าการทำงานที่หน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลครับให้สุกายะครับยานวดคลายเส้นกลิ่นกราสลองนะครับตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นครับซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกราสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายครับและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานของอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพรครับวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดไปเลยครับโทร02-114-3990ครับย้ำอีกทีนะคุณผู้ฟังโทร02-114-3990ครับค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับพักกันสักครู่ครับ

0: ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
4: ครับกลับมาที่ช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับผมช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองด้านจิตวิทยาและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันบ้างเรื่องอื่นกันบ้างนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์พึ่งครับดร.อรัญญาพงษ์สะอาดนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชนครับสวัสดีครับอาจารย์พึ่งครับ
5: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
4: ครับอาจารย์พึ่งเราควรไปอบรมอะไรเครือข่ายคอนเนคชั่นอะไรบ้างไหมฮะจริงๆมันก็ได้นะจริงในการอบรมพวกนี้เขาก็มีองค์ความรู้ค่อนข้างที่จะตามรูปแบบการอบรมนะอาจารย์พึ่งแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็ถ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้ในบทสรุปต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้น
5: ใช่ถูกต้อง
4: ไม่เป็นไรอ่ะเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าจากกรณีนี้ประเด็นวันนี้ที่เราคุยกันนะครับอาจารย์พึ่งมันมีทั้งข้อเสนอแนะจากทางวปอเองก็ตามรวมไปถึงข้อกังวลหรือว่าข้อไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะการตั้งโจทย์เอาไว้ของทางม็อบเองม็อบทวงคืนประเทศไทยนั่นเองนะครับก็แรงกดดันที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีกำลังเป็นนัยยะบอกอะไรในเชิงจิตวิทยากับรัฐบาลหรือว่าสังคมบ้างไหมครับ
5: คุณโอ๊คไม่ใช่กูฟังอาจารย์เสน่ห์เนาะมันมาเป็นหางว่าวเลยนะมันเยอะมากเลยทีนี้สมมติว่าเป็นรัฐบาลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลต้องไม่ถามแค่ว่าจะรับมือกับแรงกดดันยังไงเนาะแต่ต้องถามตัวเองแล้วว่าอะไรจริงๆและอะไรมันเป็นสิ่งที่ทำให้แรงกดดันเกิดขึ้นในทางจิตวิทยาเนี่ยมันแสดงถึงแรงกดดันที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันคือสัญญาณว่าความไม่พอใจหรือความไม่แน่ใจความไม่มั่นใจมันกำลังเริ่มสะสมและมันเลยกำลังหาทางระบายออกแล้วที่ระบบม็อบกำลังจะมาเนี่ยทีนี้สมมุติว่ามันเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเรียกมันว่าโซเชียลเพรสเชอร์เนาะขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษโซเชียลเพรสเชอร์ก็คือว่าหลายกลุ่มหลายคนเริ่มตั้งคำถามมันเป็นแรงกดดันเชิงสัญลักษณ์แล้วว่าเราอาจจะคิดว่าถ้าหลายคนหลายฝ่ายเริ่มพูดแสดงว่าปัญหามันต้องมีจริงละทีนี้บวกกับม็อบเนี่ยมันจะจุดติดไหมคุณโอ๊คคาดว่ามันจะจุดติดไหม
4: โอ้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะผมว่าอยู่กับสถานการณ์อยู่กับความมั่นคงของรัฐบาลด้วยเสถียรภาพหรือว่าผลงานฝีมือมีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลย
5: ถูกต้องม็อบจะจุดติดหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องคนจำนวนคนอย่างเดียวนะอย่างที่คุณโอ๊คบอกในเชิงจิตวิทยามวลชนเนี่ยค่ะมันมีหลายอย่างพร้อมกันเช่นหนึ่งมีความไม่พอใจร่วมกันเรื่องนี้มันกระทบฉันละมันเกี่ยวข้องกับฉันด้วยอันที่สองมันเป็นเรื่องเล่าที่เข้าใจง่ายในเชิงจิตวิทยาคือคำว่าทวงคืนประเทศมัน

0: แสดงให้เห็นว่าเราต้องกำลังสูญเสียอะไรบางอย่างละร่วมกันเราก็เลยจะต้องทวงคืนจริงไหมทีนี้สมมติว่ามันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยรัฐบาลควรจะทำอย่างไรในเชิงจิตวิทยาอาจารย์คิดว่านิ่งอย่างเดียวไม่พอแล้วค่ะมันไม่สามารถผ่านกระแสนี้ไปได้แล้วรัฐบาลควรทั้งฟังแล้วก็อธิบายข้อเท็จจริงแล้วก็ออกมาแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันกำลังบอกเราว่าคนเริ่มหาทางออกปัญหาเริ่มหาทางออกอย่าให้มันไปถึงฟางเส้นสุดท้ายนะคุณโอ๊คเนาะ
1: ครับใช่ฮะ
0: ถ้าฟางเส้นสุดท้ายนี่แสดงว่าแรงกดดันเนี่ยมันให้บอกให้เรารู้แล้วว่าอุณหภูมิของสังคมมันเริ่มฮีทขึ้นมันเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วนะ
1: มันไม่อยากกลับไปจุดที่คุ้นเคยจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ไหว
0: no.
1: ไม
0: ่
1: คือไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นคืออะไรที่มันปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้หรือว่าพัฒนาต่อได้เพื่อที่จะแบบมันไม่จำเป็นจะต้องมีการม็อบหรือว่าการกดดันการลงถนนอะไรเงี้ยพวกเนี้ยบางทีถ้ามันถูกแก้ไขอย่าง
0: ยืดหยุ่นเนาะยืดหยุ่นแล้วก็เขาเรียกอะไรได้ประโยชน์ทุกฝ่ายโอเคมันมีปัญหาเกิดขึ้นแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแก้ไขมันโดยที่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเนี่ยอาจจะว่ามันน่าจะดีกว่าเราก้าวไปถึงจุดที่เราไม่อยากไปถึง
1: ถูกครับจริงเลยฮะนะครับแนวทางการจัดการปัญหาเราจะถ้าเป็นองค์กรสมมุติเป็นองค์กรหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ปัญหาลักษณะแบบนี้ทั้งกดแรงกดดันหลากหลายเลยอาจารย์พึ่งควรจะแก้ตั้งจากภายนอกหรือภายในก่อนดี
0: แน่นอนตอบได้เลยอาจารย์ว่าคุณโอ๊คก็ตอบเหมือนกันอาจารย์คือมันต้องเริ่มจากข้างในก่อน
1: ข้างในเน
0: า
1: ะ
0: แล้วค่อยสื่อสารออกไปข้างนอก
1: มันมีความเหตุผลนะอาจารย์พึ่ง
0: ใช่หลายๆครั้งที่เราพูดถึงไม่ว่าจะการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาก็แล้วแต่มันต้องอาจารย์ใช้คำนี้เสมอคุณโอ๊คระเบิดจากข้างใน
1: คร
0: ับ คือถ้าปัญหามันชัดเนี่ยประชาชนจะไม่รู้สึกว่าแบบเก่งจะพูดเก่งจะแก้ปัญหาไม่ได้ไม่หรอกนะมันต้องแก้ข้างในคือแก้ที่ปัญหาว่าอะไรมันคือจุดอ่อนจริงๆปัญหาในเชิงนโยบายคืออะไรหรือเป็นปัญหาการสื่อสารหรือมันมีอะไรขัดแย้งภายในแล้วพอจะแก้ปัญหาภายนอกออกถัดออกไปเนี่ยเราเรียกมันว่ามันเป็นการ manageหรือเป็นการจัดการความน่าเชื่อถือและแบบตรงไปตรงมาไม่ปฏิเสธปัญหา
1: คร
0: ับ เนาะเพื่อให้รู้ว่าแบบจริงใจจะแก้ปัญหาแต่มันต้องแก้จากข้างในก่อนนะคุณโอ๊ค
1: เพราะว่าถ้าเราไม่จนได้ไม่ต้องคือจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการเขาเรียกว่าลดแรงกดดันที่ดีที่สุดคือไม่ต้องคือโต้แย้งได้แต่โต้แย้งด้วยการกระทำด้วยเนาะอาจารย์พึ่งคือมันต้องทำแล้วก็ทำให้เห็นว่าเออเนี่ยฉันทำแล้วนะแล้วก็มันถูกแก้ไขจริงๆแล้วหรือไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขมันคือเรื่องของการทำเพื่อที่จะได้เกิดการพัฒนาหรือว่าดำเนินการตามนโยบายที่ถูกต้องได้
0: ถูกต้องเพราะว่าประชาชนเองถ้ามันไม่ได้ผ่านการสื่อสารแบบที่ทำให้เกิดความมั่นใจได้เนี่ยเราก็จะคิดว่ามันยืดเวลาเขายืดเวลาหรือเปล่าถูกไหมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขากำลังทำอะไรอยู่
1: อืมอืมครับครับแน่นอนพอการพอยิ่งการแก้ปัญหาจากภายในมันดูเป็นการเขาเรียกว่ามันเหมือนกับว่าตั้งใจจริงด้วยไหมความตั้งใจจริงความพร้อมที่จะแบบมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนแทนที่จะโทษสังคมโทษประชาชนหรือว่าโทษคนนู้นคนนี้คนนั้นลองดูความผิดพลาดอะไรบางอย่างของตัวเองก่อนก็ได้จุดอ่อนบางอย่างของตัวเองก่อนก็ได้แล้วก็แก้ไขจุดอ่อนนั้นบางทีมันจะเสริมความจากเปลี่ยนศัตรูหรือเปลี่ยนจากคู่ที่ขัดแย้งกันกลายเป็น
0: โอเคเป็นสนับสนุน
1: ใช่แต่
0: ป
1: ั
0: ญหา
1: ซึ่งมันเป็นไปได้ใช่ไหม
0: ใช่ปัญหาบางอย่างเนี่ยมันแก้ทันทีไม่ได้เนาะแต่ว่าไอ้ที่เราพูดเมื่อกี้มันคือความจริงใจในการแก้ปัญหาทำยังไงจะสื่อสารให้เห็นว่าเฮ้ยเราจริงใจที่จะแก้ปัญหาอย่างน้อยก็สื่อสารออกมาให้เห็นว่าเราตั้งใจจะแก้นะโอเคไม่ได้ยืดเวลาแต่ว่าปัญหาบางอย่างอะไรหลายอย่างมันไม่สามารถแก้ได้ในวันเดียวอยู่แล้วเราประชาชนทั่วไปเรารู้อยู่แล้วนะที่เรารู้อยู่แก่ใจ คุณโอ๊ก็รู้

0: ชาชนทุกขั้นก็รู้ว่าบางอย่างมันไม่สามารถแบบแก้แบบดีดนิ้วปุ๊บเป็นไปในพริบตา
1: ใช่มันไม่ได้แก้ได้ภายในวันเดียวอะไรเงี้ย
0: นึกออกมั้ยมันจะว่าจริงใจที่จะแก้ปัญหาหรือเปล่าหรือว่าฟังก็ฟังไปอย่างนั้นแหละก็พูดก็ตอบไปเฉพาะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่าเอาถามมาก็แค่ตอบไปแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้ต่ออันนี้มันก็ทำให้แบบเรามีความรู้สึกว่าน่าจะแก้อะไรได้ไม่ชัดหรือไม่จริงใจที่จะแก้ปัญหามากกว่า
1: หรือบางทีแก้แล้วแต่ไม่บอกเนี่ยมันก็ไม่ได้นะมันต้องทำอะไรไปแล้วมันต้องเอามาอธิบายต่อด้วยเพื่อที่เขาจะได้แบบได้ไม่ต้องมาเป็นข้ออ้างไงก็นี่ไงทำแล้วแต่พูดไม่เห็นเองก็ไม่ใช่มันก็ต้องอธิบายด้วย
0: ใช่หน้าที่อย่างหนึ่งของรัฐบาลคือการสื่อสารคือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถ้าไม่สามารถสื่อสารให้รู้ได้เนี่ยแล้วเราอย่างเราเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาทำไปถึงไหนแล้วหรือเขาทำหรือเขาไม่ทำ
1: ครับครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งที่มักจะไม่ว่าใครไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งเล็กนะอาจารย์ถ้าเป็นเลือกตั้งใหญ่ก็เอามานะอยากให้เมืองไทยรถติดหรือรถติดน้อยลงกรุงเทพไปเป็นผู้ว่ากทม.ก็อยากให้กรุงเทพรถติดน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่มันเป็นใครๆก็อยากให้รถติดน้อยลงนะแต่มันเริ่มจากในวันเดียวไม่ได้
0: ใช่ไหม
1: ปีนี้ไม่ได้
0: หมายถึงว่าจะทำยังไงอ่ะมันอาจจะต้องมีแผนหรือมีอะไรที่ชัดเจนให้เห็นว่าม
1: ี
0: ขั้นตอนมีระยะเวลาว่าอ๋ออันนี้ทำสเต็ปที่1เฟส1เฟส2เฟส3อย่างต่อเนื่องก็ว่าไปเราก็จะสบายใจได้ว่าอ๋อเขากำลังทำ
1: จนวันนี้เราเลิกบ่นเรื่องรถติดแล้วเราไปบ่นเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนแทนโอเครถติดติดไปแต่ความปลอดภัยหรือวินัยการจราจรมันต้องมี
0: ถูกต้อง
1: เราก็ไม่คือสังคมเข้าใจแหละบางอย่างมันแก้ไม่ได้แต่ว่าไอ้สิ่งส่วนที่ควรจะแก้ได้มันก็ต้องแก้ให้ได้ไม่ใช่ว่าปล่อยไป
0: อาจารย์เห็นเรื่องกับคุณโอ๊คเนาะว่าเวลาแก้ปัญหารัฐบาลอย่ามองในเชิงที่ว่าดูถูกประชาชนว่าประชาชนไม่รู้ไม่เข้าใจจริงพวกเราเรารู้นะเราเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่คุณทำหรือคุณสื่อสารให้เห็นเนี่ยมันทำให้เราในใจเรามันแบบว่ามีความเชื่อถือหรือเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเอง
1: ครับครับนะฮะอีกข้อนึงสักข้อนึงในการก่อนที่จะหมดเวลาสักประมาณนาทีนิดๆนะอาจารย์ซึ่งแข็งกล้าวกลับหรือผ่อนปลนดี ในเชิงของการแก้ปัญหา
0: จริงๆในเชิงจิตวิทยาเนี่ยไม่มีสูตรไหนที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์เนาะแต่มันอันตรายนะถ้าแข็งกล้าวเพราะอารมณ
1: ์
0: ถ้าแบบว่าใช้อารมณ์เหมือนกับยิ่งถูกกดคนยิ่งต่อต้านคำนี้สำคัญเลย
1: คร
0: ับแล้วทางออกเนี่ยมันต้องการมันจะแก้ให้แบบคือผู้นำเนี่ยที่เข้มแข็งไม่ใช่คนที่ไม่ยอมถอยหรือถอยไม่เป็นเลยนะแต่ต้องเป็นคนที่รู้ว่าเรื่องไหนจะต้องยืนหยัดต้องสู้อ่ะคุณโอ๊
1: ค
0: แล้วเรื่องไหนที่ต้องถอย19เพื่อให้ประเทศเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้อีก19เพราะฉะนั้นเราเลือกได้นี่เป็นคนที่เป็นผู้นำอ่ะมีวุฒิภาวะเพียงพอจะต้องรู้ว่าเราจะแข็งก้าวในกรณีไหนและเราจะผ่อนปลนในกรณีไหนเพื่อแก้ไม่ให้มันถึงจุดกดดันมากจนเกินไปรู้
1: ครับผมจบสวยฮะอาจารย์พึ่งขอบพระคุณมากเลยครับวันนี้ครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณโอ๊คขอบคุณที
1: ่
0: ฟังม
1: าขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้ขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมส่งกันมาแล้วก็ร่วมติดตามรับฟังกันมานะครับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
0: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: หกนาฬิกานิดๆค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้เช้าวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศิวิชาญกุล
2: และผมต้นสุชาติชวางกุลนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังในเช้าวันใหม่นี้ซึ่งก็มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านไปเราก็จะนำเรื่องสำคัญสำคัญเหล่านั้นมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับ6:40 วันนี้เราจะได้อัปเดตข้อมูลกับคุณเบอร์นี่มากิลัสผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์ซึ่งเขาก็จะมารายงานให้เราทราบนะครับว่าโอ้การเก็บภาษีของเขาของศุลกากรเขาเนี่ยปีนี้ทำได้ทะลุเป้านะชื่นมื่นดีใจกันใหญ่เลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามนะครับ
1: คุ้นๆนะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานเพิ่งจะรายงานไปว่าผลการเก็บภาษีศุลกากรทำได้ดีนะแต่เหมือนจะยิ่งทำได้ดีอย่างต่อเนื่องไปอีกนะคะมารอติดตามจากคุณเบอร์นี่มากิลัสค่ะนอกจากนั้นวันนี้อีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะช่วง 7:10 เจาะลึกอาเซียนประเด็นที่ผู้นำจีนค่ะคุณสีจิ้นผิงเปิดเกมใหม่นำทัพนักธุรกิจบุกสหรัฐสัญญาณดีลใหญ่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอดูกันนะคะและช่วงตุลาคมก็จะมีเจอกันด้วยหรือเปล่านะระหว่างคุณทรัมป์และคุณสีจิ้นผิงนะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะ
2: ครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จับตาดูนะครับเพราะว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาก็ได้เชิญท่านสีจิ้นผิงเอาไว้แต่ว่าทางจีนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ยังมีกำหนดการเหมือนบอกว่าไปแค่วันเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสัญญาณเรื่องของการลงทุนอะไรขนาดนี้กลับออกขึ้นมาเนี่ยอาจจะน่าจะอยู่ได้หลายวันหรือยังไงเดี๋ยวต้องติดตามมาลุ้นคู่นี้อีกแล้วนะครับในเช้าวันนี้ครับมันมีเหตุการณ์ที่ตอนนี้เป็นเรื่องเรียกว่าสะเทือนเลือดลั่นในยุโรปนะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ทางยุโรปเนี่ยทางเยอรมนีนะครับเขามีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะเลือกตั้งท้องถิ่นนี้นะครับก็เป็นการเลือกตั้งโดยที่ได้พรรคแซกโซนีอัลฮาวส์นะครับเป็นพรรคขวาจัดนะแนวอัลเทอร์เนทีฟสำหรับเยอรมนีหรือชื่อย่อของพรรคเขาคือ

0: AFD ชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับครองคะแนน 44% แล้วก็ครอง39ที่นั่งจากทั้งหมด83ที่นั่งในสภาท้องถิ่นของเขานี่นะครับซึ่งเยอรมนีเนี่ยตอนที่เขาจบสงครามโลกครั้งที่2ไปนะครับเขาก็ได้มีการตั้งปณิธานเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นกำแพงเลยนะเป็นไฟวอลที่บอกว่าเราจะพรรคการเมืองทุกการพรรคเนี่ยจะไม่ร่วมมือกับพรรคที่แบบสุดโต่งขวาจัดเหมือนกับพรรคของอดอล์ฟฮิตเลอร์ในยุคนู้นนะครับเพราะว่าก็เลยทำให้เกิดสงครามโลกนะแล้วก็พรรคเนี่ยพรรคที่เป็นขวาจัดแบบนี้นะครับ AFD เนี่ยก็ไม่เคยที่จะได้คะแนนเสียงท่วมท้นแบบนี้มาก่อนแต่เขาบอกว่าในการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าทัศนคติของผู้คนในเยอรมนีเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับเพราะว่าคนเยอรมนีเนี่ยมีประเด็นคาใจของเขาคือเรื่องของการที่เยอรมันต้องรับผู้
1: อพยพ
0: จาก5จากตะวันออกกลางนะครับแล้วก็จากแอฟริกาคือทุกๆประเทศที่อพยพเข้ามาเนี่ยก็คือประเทศที่มีความรุนแรงหรือว่ามีความขัดแย้งกันนะครับมีสงครามกลางเมืองมีการต่อสู้อะไรต่ออะไรกันก็ทำให้ประชาชนที่เขาไม่ได้อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินที่มีแต่สงครามก็จะต้องหาพื้นที่ใหม่นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับนโยบายของ EU ในยุคก่อนหน้านี้ที่จะต้อนรับผู้อพยพเหล่านี้นะครับทีนี้พอเพื่อผู้อพยพเข้าไปก็มีก็เอาวัฒนธรรมของตัวเองไปนะครับก็ความมันไม่กลมกลืนไปกับวัฒนธรรมเดิมก็เลยเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมานะครับคนก็ไม่ค่อยสบายใจประกอบกับเศรษฐกิจของยุโรปก็ไม่ดีนะครับเยอรมันเศรษฐกิจก็ย่ำแย่และแถมยังจะไปทำตามนโยบายของ EU และ NATO ในการที่จะไปช่วยเหลือยูเครนด้วยนะเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรายังจะเอาตัวไม่รอดเนี่ยแล้วยังจะไปยุ่งเรื่องการเมืองของที่อื่นเขาอีกเนี่ยคนเยอรมนีก็เลยคิดว่าเราต้องหันกลับมาดูแลประเทศเราเองก่อนไหมทำให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าชาตินิยมนะครับกันขึ้นมาแล้วตอนนี้ชาตินิยมความคิดแบบนี้มันก็กำลังแพร่กระจายไปทั้งในเยอรมนีและทั่วยุโรปนะครับการชนะเลือกตั้งของพรรค AFD คราวนี้เนี่ยส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงฝรั่งเศสและอิตาลีและประเทศอื่นๆที่กำลังจะบอกว่าพรรคการเมืองที่บอกว่าหันมาชาตินิยมกันเถอะมาสนใจเรื่องของตัวเองกันให้มากกว่านี้กำลังจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลแล้วเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วปั๊บนั่นหมายความว่านโยบายของ EU จะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนครับGermany's firewall against the far right is being tested as never before ในพาดหัวมาจาก New York Times ครับ
1: Tested like never before ถูกทดสอบเหมือนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะคะพูดถึงเรื่องผู้อพยพเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันในหลายประเทศที่ยุโรปนะคะพอมีนโยบายรับมาเนี่ยรับมาแล้วก็ต้องมีการปรับตัวทางด้านภาษาวัฒนธรรมความเข้าใจบริบทของสังคมนะคะและที่สำคัญก็คือการปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสนามการจ้างงานและมีรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนแล้วพอเวลามาจากกลุ่มประเทศเหล่านั้นบางทีมาเป็นครอบครัวนะคะมีลูกจำนวนมากมายเลยทีเดียวนะถือเป็นภาระทางการเงินแล้วกันใช้คำนี้นะสำหรับรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นที่จะต้องมาดูแลแล้วก็ช่วยในเรื่องการปรับตัวด้วยนะคะมาดูสถานการณ์ไฟป่าที่อินโดนีเซียนะคะซึ่งมันก็ส่งผลกับชาติที่อยู่ติดกันอย่างเช่นมาเลเซียค่ะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะแถวๆประมาณวันศุกร์เนี่ยโอ้โหค่าอมลพิษในรัฐสลาวักของมาเลเซียเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นสูงระดับอันตรายเลยทีเดียวทำให้โรงเรียนจำนวนมากต้องปิดนะคะตอนนี้เขาเพิ่งจะประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัสรวักนะคะหลังจากที่ดัชนีมลพิษทางอากาศเนี่ยลดลงต่ำกว่าระดับอันตรายแต่ว่าทางการมาเลเซียยังบอกว่าสถานการณ์หมอกควันยังไม่คลี่คลายนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ยังมีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ Channel News Asia รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Malaysia lifts emergency declaration in Sarawak district as fire haze eases true air quality still poor นะคะก็เป็นสถานการณ์น่ากังวลค่ะส่งผลกระทบกับประชาชนของมาเลเซียเพราะว่าควันไฟเนี่ยมันข้ามพรมแดนมานะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะเขาบอกว่า

0: ดีขึ้นแต่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกตินะคะคือทดสอบเนี่ยเมื่อวานนี้ดัชนีมลพิษทางอากาศหรือว่า API ในรัฐสารวัตรของมาเลเซียเนี่ยนะคะลดลงมาอยู่ที่222หลังจากที่วันศุกร์เนี่ยพุ่งไป519ปกติภาวะฉุกเฉินเนี่ยมันจะอยู่แถวๆ500นะคะก็ต้องจัดการกันต่อไปสำหรับเรื่องไฟป่าที่อินโดนีเซียยังไม่ดีขึ้นนะคะยังคงไหม้อยู่สำหรับเรื่องอินโดนีเซียไฟร์ค่ะ
1: แล้วมันก็ส่งผลกระทบมาถึงเรานะครับคุณผู้ฟังครับคุณน้ำหวานครับเพราะว่าพี่น้องอยู่ทางใต้เนี่ยแถวๆหาดใหญ่เนี่ยเขาก็บอกแล้วว่ามีควันไฟลอยมาถึงแถวนั้นเลยแล้วก็ปกคลุมมองบางทีมองไม่เห็นเกาะหนูเกาะแมวอะไรเงี้ยครับมองไม่เห็นเพราะว่ามันฝุ่นมาเยอะเลยนะครับวันนี้ถ้าจะไม่พูดถึงอเมริกาเลยมันก็รู้สึกว่าจะขาดอะไรไปสักนิดนึงนะครับมันมีเหตุการณ์ที่อดีตนายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์กนะครับรูดอล์ฟจูเลียนีซึ่งเขาเป็นนายกเทศมนตรีในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ 9/11 นะครับเขาออกมาพูดเลยบอกว่าไม่ควรที่จะให้มัมดานีซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยเข้าร่วมงานรำลึกเหตุการณ์ 9/11 นะทำไมถึงพูดเช่นนี้เพราะเขาก็พูดเพราะว่าคุณรูดอล์ฟจูเลียนีเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความคิดเห็นในเรื่องของการต่อต้านอิสลามนะครับต่อต้านบล็อกมัมดานีเนี่ยโซลามัมดานีนายกเทศมนตรีปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามกับเขาก็ไม่ได้เชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของ 9/11 จะเชื่อมโยงอะไรเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายหรืออะไรก็ไม่ได้พูดนะครับเพียงแต่พูดบอกว่าไม่ควรให้นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยมาร่วมซึ่งจริงๆแล้วเมืองนิวยอร์กเวลามีอะไรตรงนี้เนี่ยครับนายกเทศมนตรีก็เหมือนกับเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองเขาก็จะต้องมาเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดพิธีเหล่านี้นะครับเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาไม่รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าคุณจูเลียมัมดานีเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ใน11เมื่อปี2001ตอนนั้นเนี่ยโซรามัมดานีอายุ9ขวบนะครับ แล้วก็ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เป็นนักเรียนอยู่ซึ่งก็เขาก็ผู้คนที่ไม่ได้รู้สึกไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการต่อต้านอิสลามเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะมันทำไมถึงจะต้องแบบมาตั้งข้อสังเกตแบบนี้แล้วคุณชูเลียนี่นะครับก็ได้มีการส่งเรียกว่าล่ารายชื่อของผู้คนที่อยากจะทำเป็นเพทิชันบอกว่าอยากให้นายกเทศมนตรีของปัจจุบันมาร่วมงานเนี่ยลงมีผู้เข้าชื่อมากกว่า 100,000 คนแล้วนะครับซึ่งก็ดูกันต่อไปว่าชูเลียนี่จะมาหรือไม่แต่ทางสำนักงานของนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ได้ชี้แจงว่ามันเป็นเรื่องที่เมืองนิวยอร์กจะต้องทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานของนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กจะต้องเป็นผู้จัดการเรื่องนี้เหตุการณ์เรื่องของการรำลึกถึง25ปีของเหตุการณ์ใน11ก็จะจัดขึ้นในวันที่11เดือนกันยายนนี้นะครับก็คืออีก3วันต่อจากนี้ครับตามกันต่อไปว่าจะมาหรือไม่มา
0: ค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างสหรัฐและประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะฟิลิปปินส์ได้ออกมาเตือนนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะบอกว่าการที่สหรัฐและเกาหลีใต้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้จีนกลับมาแสดงบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยรวดเร็วมากๆในการฉวยโอกาสจากช่องว่างต่างๆซึ่งถ้าหากมองในภาพรวมของภูมิภาคเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้จีนกลับมาแสดงบทบาทมากขึ้นค่ะคือในช่วงที่ผ่านมานะคะสหรัฐเขาได้มีการประกาศแบบกระทันหันนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งทำกันเป็นประจำนะคะประกาศแบบค่อนข้างจะกระชั้นชิดเลยทีเดียวโดยคุณทรัมป์เนี่ยให้เหตุผลว่าไม่อยากจะทำให้ผู้นำเกาหลีเหนือรู้สึกขุ่นข้องหมองใจนะคะฟิลิปปินส์ก็เลยหวั่นๆด้วยนะทางด้านความร่วมมือทหารระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์นะคะมีรายงานว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดนะคะความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเนี่ยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะและรัฐบาลฟิลิปปินส์เองได้รับคำรับรองอย่างชัดเจนจากสหรัฐว่าไม่มีสัญญาณในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้าน

0: ต่างๆระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์นะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะฟิลิปปินส์เองก็ยังขยายความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงกับประเทศอื่นโดยที่ผ่านมาเพิ่งจะบรรลุข้อตกลงกับแคนาดาและนิวซีแลนด์นะคะในการลงนามข้อตกลงที่ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางความมั่นคงรวมไปถึงลงนามการเยือนทางทหารกับฝรั่งเศสด้วยแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจาข้อตกลงลักษณะแบบเดียวกันนี้กับสหราชอาณาจักรค่ะส่วนกรณีที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ระบุว่ามีความคืบหน้าในการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้เรื่องการสำรวจน้ำมันและก๊าซร่วมกับจีนนะคะทางรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์บอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเหมือนกันนะว่าจะแยกความร่วมมือทางเศรษฐกิจออกจากข้อพิพาททางด้านอธิปไตยในทะเลจีนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานได้อย่างไรนะคะคือเรื่องนี้มันยังมีอยู่เรื่อง maritime dispute ใช่ไหมคะแต่ว่าจะไปสำรวจน้ำมันและก๊าซร่วมกันเนี่ยจะทำได้หรอนะคะอันนี้เป็นเสียงสะท้อนและการตั้งข้อสังเกตของรัฐมนตรีกลาโหมที่เขาต้องดูเรื่องความมั่นคงนะคะนอกจากนี้ค่ะมีการให้ข้อมูลว่าโครงการเรือดำน้ำของฟิลิปปินส์เนี่ยมีนะแต่ว่าอีกไกลแล้วก็ระบุว่าความกังวลต่อการดำเนินการของจีนกำลังผลักดันให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วก็อาจจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความมั่นคงอินโดแปซิฟิกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นค่ะนี่ก็เป็นจุดยืนของฟิลิปปินส์นะคะท่ามกลางเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและจีนและประเด็นที่ฟิลิปปินส์เองมีนะคะก็คือเรื่องข้อพิพาททางด้านทะเลกับจีนค่ะอาจารย์ศิระพูดถึงเรื่องนี้ไว้นะคะว่าฟิลิปปินส์ warns China may reassert itself amid US South Korea drill cuts
1: ก็ตอนนี้รู้สึกว่าทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็ไต้หวันก็หนาวๆนิดนึงนะฮะเรื่องนี้เพราะว่าเราก็จะเห็นท่าทีของสหรัฐที่แบบเปลี่ยนไปมิตรแท้ทำไมถึงไม่ทำแบบเดิมซะแล้วนะก็มิตรแท้เปลี่ยนใจเราก็หวั่นไหวเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ครับพาไปที่สปป.ลาวบ้างนะครับทางการของสปป.ลาวได้ชี้แจงออกมานะครับว่าตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนนี้นะครับก็ได้มีการไปกวาดล้างพวกอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็การพนันออนไลน์4แห่งทั่วกรุงเวียงจันทน์จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้มากกว่า100คนแล้วก็ยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและก็ยาเสพติดอีกจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเขามีการแถลงการบอกมาว่าในวันที่6กันยายนก็จับกลุ่มได้43คนที่โรงแรมอัจฉริยะยูโจในหมู่บ้านหนองเวียงคามเขตชัยธานีนะครับแล้วก็ยึดแล็ปท็อปหลายสิบเครื่องโทรศัพท์468เครื่องเมื่อวันที่3ก็ได้ทำการกวาดล้างอีก2แห่งนะครับที่เป็นการกวาดล้างที่เมืองเขตชัยธานีหมู่บ้านหนองเซงชานแล้วก็นาทอมควบคุมผู้ต้องสงสัยได้39คนในจำนวนนั้นเนี่ยเป็นชาวจีนจำนวนมากนะครับใน39คนรองลงมาก็มีชาวพม่าที่เข้ามาทำเรื่องของไซเบอร์สแกมเซ็นเตอร์ที่นี่นะครับนอกจากนั้นนะครับยังได้บุกค้นโรงแรมห้วยเย่ในย่านตลาดซังเจียของสีโคตบอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วควบคุมผู้ต้องสงสัยได้16คนยึดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแล็ปท็อปรวมทั้งยาเสพติดอีกจำนวนมากนะครับแล้วก็มีซองเคสตามีนเนี่ยอีก132ซองตลาดบุหรี่ไฟฟ้าบรรจุของเหลวที่ต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นยาเสพติดในช่วงเวลาเดียวกันนะครับสื่อของลาวก็ได้รายงานว่ายังได้บุกค้นนะครับในเขตสีโคตบองควบคุมผู้ต้องสงสัยอีก11คนรวมถึงชาวลาวและเจ้าหน้าที่ก็ยังยึดถังไนเตรตออกไซด์เข็มฉีดยาแล้วที่บรรจุของเหลวและยาเสพติดนะครับอุปกรณ์เสพยาอื่นๆนอกจากนั้นนะครับทางการลาวก็ยังได้ชี้แจงให้เรารู้ด้วยว่าทางการลาวได้ส่งตัวชาวไทย34คนนะครับกลับคืนมาเมื่อวันที่2ซึ่งเป็นการโอนตัวครั้งที่7เพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีคดีเกี่ยวข้องกับSP Vegas คดีนะครับแล้วก็ยังมีผู้ต้องสงสัยอีก366คนจาก373คนที่ส่งตัวกลับมาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของสปป.ลาวเนี่ยก็ยังบอกว่าได้ทำการดูแลเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันมีโครงข่ายโทรคมนาคมที่แอบอ้างแล้วก็ดักเอาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปใช้ในสิ่งในทางที่ผิดกฎหมายก็เรียกว่าทางการลาวบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะในเรื่องของอาช

0: ยากรรมไซเบอร์ที่มาอาศัยพื้นที่ของสปป.ลาวทำผิดแบบนี้ในตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ปี2025ถึง2026เนี่ยลาวได้จับกลุ่มผู้ที่ทำผิดแบบนี้มิจฉาชีพอย่างนี้ 6,200 คนทั่วประเทศไปแล้วครับผม
1: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาดูประเด็นเงินเดือนรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์กันนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสูงที่สุดในโลกแต่ตอนนี้เขาเตรียมถกให้ทบทวนว่าเอ๊ะมันสูงไปหรือเปล่านะคะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: หกนาฬิกา33นาทีค่ะ Good Morning อาเซียนเช้านี้ยังอยู่กับพี่ต้นและน้ำหวานนะคะ
0: ก่อนที่เราจะไปอัปเดตข้อมูลเรื่องเงินรายได้ของรัฐบาลกับคุณเบอร์นี่มาคิรัตผมก็อยากพาไปเวียดนามสักนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ไปดูกันเลยนะครับเขามีการเปิดเผยออกมาว่าคุณหวงเนี่ยเป็นสุภาพสตรีนะครับที่รวยที่สุดนะครับเป็นอันดับ2ของเอเชีย Southeast Asia Second Richest Woman Surpassed Oprah Winfrey Taylor Swiftin wealth ก็คือรวยมากกว่าโอปราห์วินฟรีย์อีกรวยมากกว่าเทเลอร์สวิฟต์อีกนะครับคุณหวงนี่เธอเป็นใครเธอเป็นรองประธานกรรมการของวินกรุ๊ปนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่เราก็รู้อยู่เขาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้อยู่แล้วนะครับก็เป็นชื่อน่าจะเป็นประเทศแรกในเซาท์อีสต์เอเชียหรือเปล่าที่สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้เลยนะแล้วก็เขามีความมั่งคั่งมากๆแล้วเธอเป็นอายุเพียงแค่25ปีเท่านั้นเองนะครับไปดูกันว่าเธอเนี่ยร่ำรวยขนาดไหนนะเขาไปบอกว่าตัวเธอเนี่ยนะครับมีเงินนะครับ net worth ของคุณหวงเนี่ยนะครับอยู่ที่ 4,400 ล้านดอลลาร์นะครับก็คือ 4,400 ล้านดอลลาร์อยู่ในอันดับที่982ของรายชื่ออภิมหาเศรษฐีของ Forbes นะครับถ้าแล้วคุณโอปราห์วินฟรีย์ล่ะโอปราห์วินฟรีย์นั้นมีเงินอยู่3,400 ล้านโอ้โหนี่เขามากกว่าพันล้านเลยนะแล้วก็คุณคนต่อมานะครับก็คือ Taylor Swift ตอนนี้ของ Taylor Swift เนี่ยอยู่ 2,000 ล้าน US ดอลลาร์นอกจากนั้นยังมากกว่า Beyonce อีก Beyonce นี่มีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ 1,000 ล้าน US ดอลลาร์แล้วใครเป็นคนที่รวยที่สุดผู้หญิงที่รวยที่สุดในเอเชียนะครับเขาบอกว่าคุณผู้หญิงที่รวยที่สุดก็คือคุณมารีนาบูติมันจากอินโดนีเซียนะครับเธอมีมูลค่าเน็ตเวิร์คถึง 6,000 ล้านดอลลาร์ตอนนี้น้องน้ำหวานอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ครับ
1: โอ้ยอย่าจัดเลยค่ะใช้เงินไปกับค่าของกินเยอะนะความสุขเล็ก
0: ๆครับแล้วก็ผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคือคุณอลิซวอลตันลูกสาวคนเดียวของผู้ก่อตั้งวอลมาร์ทนะครับก็คือคุณแชมป์วอลตันมีทรัพย์สิน 118,000 ล้านยูเอสดอลลาร์ครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องเงินทองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเลขการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรฟิลิปปินส์นะคะก่อนหน้านี้คุณเบอร์นี่รายงานว่าทำผลประกอบการได้ดีเลยแต่ไม่หยุดยั้งตอนนี้ยังดีต่อนะคะ revenue performance เนี่ยโอ้โหขยับขึ้นไปเรื่อยๆเลยทีเดียวตอนนี้คุณเบอร์นี่พร้อมแล้วค่ะ
3: Good morning
1: Good morning มาบูไฮเบอร์นี่
0: มาบูไฮ
4: Morning มาบูไฮIt's the second.
0: How are you?
4: Yeah, yeah. You know, guys, it's typhoon and monsoon seasons here in the Philippines, and these two seasons have made their annual impact in the country. You know, it's a month already since the weather is like this. It's been raining the entire day. Almost this already a month, and meaning heavy rains and typhoons. So.This has resulted in serious flooding in some parts of Luzon, including Metro Manila. On the other parts are in the country are experiencing hot weather, extreme hot weather conditions. It is, you know, I think it's really climate change doing its, you know, its course in the country. It's so, weird.
0: So what is the name of the typhoon now? In what letter now?

0: the is the fire.
1: Oh yeah, because we have to experience the taste over here.
2: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
2: Rain, rain, go away. Go to the Indonesia, please.
1: Yeah, hopefully. Okay, thank you so much, guys. Good
2: All
1: morning.
2: Right. Bye-bye, Bernie.
0: Bye. Have a great day.
2: ค่ะเป็นเรื่องที่แม่น่ายินดีกับเขานะคะเพราะว่าตัวเลขการจัดเก็บรายได้ศุลกากรนะคะของบ้านเขาเนี่ยโอ้โหทำรายได้ทะลุเป้านะคะตัวเลขกลมๆเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเงินของฟิลิปปินส์นะคะตัวเลขอยู่ที่ 664,000 กว่าล้านฟิลิปปินส์เปโซนะคะพอคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็กลมๆหารครึ่งนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 340,000 กว่าล้านบาทนะคะที่เขาสามารถจะจัดเก็บได้นะคะถือว่าเป็นการเก็บรายได้ที่แข็งแกร่งอย่างมากเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีฝนตกมีพายุเข้ามันส่งผลทำให้การส่งสินค้าต่างๆที่มาทางท่าเรือเนี่ยต้องหยุดชะงักการทำงานนะคะกระทบต่อการทำงานทางด้านการค้าและภารกิจของภาครัฐในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจัดเก็บรายได้ภาษีศุลกากรได้ทะลุเป้าแบบนี้ค่ะ
0: ก็เป็นทะลุเป้ามาเกินเป้ามา 5.46 พันล้านเลยนะครับก็คือ 5,000 กว่าล้านเลยทีเดียวก
2: ็
0: ถือว่าเป็นการทำงานที่สุดยอดเลยเขาก็บอกว่านายอาริเอลเอฟเนโปมูเซโนนะครับซึ่งเป็นกรรมธิการคณะศุลกากรเนี่ยเขาก็ได้ออกมาขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรที่ทำงานกันอย่างขมักเขม้นนะครับท่ามกลางความเรียกว่าภัยธรรมชาติอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอบคุณหน่วยธุรกิจด้วยซึ่งเมื่อกี้นี้คุณเบอร์นี่ก็บอกว่าทางภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็ชื่นชมนะกรมศุลกากรเนี่ยในการที่มาจัดเก็บอย่างที่เรียกว่าทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนะไม่ได้มีเรื่องของการคอร์รัปชันอะไรมากมายเหมือนหน่วยงานอื่นๆแล้วคุณเบอร์นี่ก็แถมให้เรารู้ด้วยครับว่าตอนนี้ฝนตกมากเลยที่บ้านเขานะครับเพราะว่าพายุเข้าตลอดนะแล้วก็แถมเรื่องของรองประธานาธิบดีนะครับดาราดูเต้ซึ่งก็ตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะถูกถอดถอนโดยรัฐสภาแล้วอีกคดีนึงก็คือคดีในเรื่องของการถูกกล่าวหาว่าใช้เงินผิดประเภทนะครับเธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาด้วยนะครับบอกว่ารัฐใช้เงินผิดประเภทแล้วก็อีกเรื่องนึงที่บอกก็คือสว.นะครับรามิโรสนะครับของฟิลิปปินส์เนี่ยก
2: ็
0: ถูกออกหมายจับด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาเงินไปเงินที่เขาบอกว่ามันจะต้องไปกับโครงการเรื่องดูแลจัดการน้ำเนี่ยมีโครงการมีอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเงินเบิกเงินแต่เงินไม่ไปถึงโครงการอะไรประมาณนั้นครับ
2: ท่ามกลางประเด็นความวุ่นวายทางการเมืองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ดิฉันบอกว่าเฮกติกคือวุ่นวายคุณเบอร์นี่บอกท็อกซิกเฮกติกแอนด์ท็อกซิกก็คือวุ่นวายและเป็นพิษนะคะก็มีเรื่องดีๆที่เขาสามารถจะจัดเก็บรายได้เข้าประเทศได้ขนาดนี้นะคะคุณเบอร์นี่บอกว่าช่วงนี้ฝนตกพายุเข้านะเป็นฤดูพายุของบ้านเขานะคะฤดูมรสุมนะนอกจากพวกหวัดต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีโรคฉี่หนูนะคะที่ระบาดอยู่ตอนนี้มันมากับน้ำนะคะก็เลยต้องเฝ้าระวังกันด้วยค่ะ
0: ครับผมก็เรียกว่าเอาใจช่วยคนฟิลิปปินส์นะครับก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีพาไปที่สปป.ลาวอีกครั้งหนึ่งนะครับอ
2: ัน
0: นี้เป็นทางการของสปป.ลาวเนี่ยเขาได้เอาไปลงไว้ในลาวเอเชียนไทม์นะว่าประเทศไทยเนี่ยเตือนเรื่องของการจ้างแรงงานข้ามชาตินะครับก็คือ Thailand warns against hiring migrant workers as Lao workers continue to face illegal work trafficking risk นะครับก็คือมีแรงงานที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็รู้อยู่มีหลายประเทศนะแต่ทางการของสปป.ลาวเนี่ยเขาก็ได้บอกเหมือนกันว่ามันมีชาวลาวเนี่ยที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศเราเนี่ยนะครับอย่างที่เรียกว่าไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเยอะเหมือนกันเขาไปสัมภาษณ์ครูนะครับครูอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากเมืองหลวงไปเนี่ยนะครับบอกว่าเด็กของสปป.ลาวเนี่ยก็จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับในโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่ามีในจังหวัดนี้นะครับdrop out ไปถึง800คนนะครับแล้วก็40ถึง50คนเนี่ยต่อปีก็จะเดินทางข้ามเข้ามาในประเทศไทยนะโดยที่จำนวนนึงเนี่ยแหละมาอย่างถูกกฎหมายมีพาสปอร์ตมี work permit มีอะไรต่างๆนานาแต่ว่าจำนวนมากเลยที่เข้า

0: มาแบบผิดกฎหมายอาจจะมาด้วยการหลบหลีกมานะครับโดนข้ามบางคนก็โดนหลอกลวงมาอะไรแบบเนี้ยมาแบบเรียกว่าลำบากอ่ะแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายทางการไทยก็บอกว่าให้เตือนไปถึงนายจ้างชาวไทยด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าจ้างแรงงานเหล่านี้ที่เขาไม่ได้มาถูกกฎหมายเนี่ยหรือไม่ได้มีเอกสารที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องถูกปรับสูงถึง 100,000 บาทนะครับแล้วก็อาจจะต้องถูกจำคุกด้วยนะครับแล้วก็ห้ามจ้างงานเป็นเวลา3ปีก็คือห้ามเป็นนายจ้างที่จะจ้างงานเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานมาจากสปป.ลาวครับก็พาให้ถูกนะแรงงานบ้านเราก็ขาดแคลนอยู่นะครับ
1: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้ามีประเด็นเกี่ยวกับกาแฟอเมริกาโน่ด้วยตอนนี้ที่แคนาดาจะไม่เรียกชื่อนี้แล้วเขาเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนะคะ
0: ในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศไปดูกันว่าสีจิ้นผิงจะเดินทางไปอเมริกาวันที่24กันยายนนี้จะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับมาพบกับอาจารย์ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
4: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
5: ลูกก็โอยเดินก็โอยสุกายะช่วยด้วย
6: สุกายะสเปรย์ข้อเข่าตำรับวัดโพแก้ปวดเฉพาะจุดด้วยสุดยอดสมุนไพรไทยหายากสูตรเข้มข้นบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่ากับกลิ่นอโรมาวันนี้เพียงคุณซื้อสุกายะสเปรย์สูตรเย็นแก้ปวดฉับพลัน4ขวดกับสูตรร้อนแก้ปวดเรื้อรัง4ขวดแถมฟรีสบู่สุกายะ12ก้อนในราคา999บาทโทร02-114-3990ส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะในประเด็นที่คุณสีจิ้นผิงเตรียมเปิดเกมใหม่นำทัพนักธุรกิจจีนบุกสหรัฐจะมีสัญญาณดีลใหญ่หรือไม่ไปฟังกันค่ะ
7: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ปณิธาน
8: สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณอิสรีครับคุณสุชาติครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: เช้านี้ทราบมาว่าอาจารย์เข้าสายได้ถึง 7:25 นเพราะว่ามีภารกิจที่สำคัญมากๆต้องไปปฏิบัตินะคะ
8: ใช่ครับเป็นภารกิจครอบครัวครับก็คือจะต้องส่งเด็กๆไปโรงเรียนแล้วไปคุยกับผู้ปกครองนะครับก็เป็นภารกิจสำคัญที่สุดประจำวันครับตั้งแต่เช้า
1: ภารกิจหน้าที่คุณพ่อ
8: โรงเรียนเรียนพิเศษนี่เนี่ยท่านผู้ปกครองที่เคยทำก็คงจะคุ้นเคยดีว่าค่อนข้างวุ่นวายตอนเช้าครับแต่ก็ยินดีที่จะคุยนะครับกับคุณสุรีกับคุณสุชาติครับ
1: ค่ะเป็นเกียรติอย่างมากนะคะวันนี้อาจารย์จะเล่าถึงประเด็นที่คุณสีจิ้นผิงเตรียมนำนักธุรกิจจีนรายใหญ่หลายรายเลยนะคะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาอันนี้ถือเป็นการเปลี่ยนเกมจากแนวปฏิบัติเดิมในแบบจีนอย่างไรคะ
8: ใช่ครับคุยกันมากเลยครับในครั้งนี้นะครับว่าจีนไม่ใช่จะใส่หน้ากากมหาเสน่ห์นะครับแต่จะสวมทั้งชุดมหาเสน่ห์นะครับแล้วก็ตะเวนเดินสายไปแล้วนะครับด้วยชุดนี้ในเอเชียกลางนะครับที่ยูเรเชียที่ประชุมเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นนะครับก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับ

0: การค้าการลงทุนการเชื่อมโยงเส้นทางต่างๆนะครับกับสมาชิกหลายสิบประเทศอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวนะครับที่ BRICS ก็จะคุยนะครับเรื่องนี้อย่างอินเดียกับอีกหลายฝ่ายนะครับแล้วก็ไปอียิปต์ไม่เคยไปมา10กว่าปีนะครับทั้งหมดเหล่านี้ทุกคนก็มองว่านอกจากจีนจะเป็นประเทศที่น่าสนใจที่สุดในช่วงนี้นะครับในขณะที่สหรัฐแปรปรวนเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่จะเชื่อมโยงเส้นทางต่างๆไปถึงยุโรปนะครับประเทศในยุโรปหลายประเทศก็เข้าคิวเข้ามาพูดคุยกับจีนนะครับถ้าทั้งสิ้นอย่างที่เราเห็นนะครับฝรั่งเศสเยอรมันนะครับก็เห็นว่าในสถานการณ์แปรปรวนเนี่ยจีนสามารถที่จะเชื่อมนะครับการค้าขายการเดินทางรักษาระบบให้ได้และจีนเองก็สนใจเรื่องนี้มากนะครับว่าเห็นแล้วนะครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางที่ช่องแคบโฮร์มุสนะครับที่ความตายปนที่เกิดขึ้นในไทยกับกัมพูชาหรือว่าในทะเลเหลืองของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยมันทำให้เส้นทางค้าขายของจีนกระทบกระเทือนไปหมดนะครับก็เลยยกเรื่องนี้มาพูดเป็นเรื่องแรกนะครับแต่ใช่ครับเรื่องที่จะเปลี่ยนไปเรื่องหนึ่งก็คือว่ารอบนี้ที่จะไปสหรัฐตามคำเชิญของทางดีทรัมที่เชิญกันไว้ต้นปีนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับแล้วก็เรื่องนี้นักข่าวก็สนใจกันมากว่าจีนปกติก็นอกจากจะไม่ได้เดินสายแบบนี้ปีที่แล้วไม่ได้เดินสายแบบนี้ช่วงนี้เลยนะครับแต่ปีนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ช่วงนี้ที่จะเดินสายไปสหรัฐนะครับวันที่24นี้จะพานักธุรกิจไปด้วยนะครับนักธุรกิจที่ทางการจีนเคยจัดการปราบปรามจัดระเบียบเมื่อ 5-6 ปีก่อนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับหลายคนก็พยายามเข้าไปเจาะดูว่าจะพาใครไปบ้างก็ยังไม่เห็นรายชื่อออกมานะครับแต่เชื่อว่าก็คล้ายๆกับที่จีนพบกับสหรัฐตอนที่สหรัฐนำทีมนักธุรกิจนะครับเทคโนโลยีชั้นสูงมาจีนเมื่อต้นปีนะครับจะมีการพูดคุยกันแล้วก็เรื่อง AI คุณสุชาติครับเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องที่จีนพูดคุยกันมาโดยตลอดนะครับที่ SCO ที่ BRICS นะครับว่าจะจัดระเบียบยังไงและสหรัฐเราไปทำเพิ่งให้ข่าวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนะครับว่าเรื่องAIจะเป็นเรื่องต้นนะครับนอกจากเรื่องภาษีแล้วก็เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางครับก็น่าสนใจที่สุดในช่วงนี้นะครับครับ
1: อาจารย์ครับเขาบอกไหมครับว่าการเดินทางครั้งนี้จะอยู่กี่วันแล้วก็ถ้าเกิดการเดินทางครั้งนี้มันจะทำให้ความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐเนี่ยถ้ามันดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับเพราะโดนัลด์ทรัมป์ท่านจะดูเหมือนก็แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดความสัมพันธ์มันดีเนี่ยตลาดหุ้นตลาดเงินแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานอื่นๆของการผลิตของโลกไปนี้มันจะไปในทิศทางไหนครับอาจารย์ครับ
0: ครับคงจะเดือนอย่างเป็นทางการไม่นานมากนะครับกำหนดการวันที่24หลังจากนั้นก็อาจจะมีนะครับการเลี้ยงในพิธีต้อนรับตอนกลางคืนนะครับที่จะเลี้ยงที่ทำเนียบขาวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็น่าจะมีการนะครับเดินทางไปดูนะครับเรื่องของทางบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าบางอย่างที่ทางสหรัฐจัดไปให้ก็คงจะไม่นานนักนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับผลก็ที่จะได้ค่อนข้างจะน่าสนใจปกติการประชุมแบบนี้อย่างที่เราเห็นเมื่อต้นปีเนี่ยตื่นเต้นกันมากแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่ชัดว่าที่จับต้องได้เป็นยังไงเรื่องซื้อเครื่องบินคุณสุชาติจำได้ไหมครับหลายร้อยลำที่คุยกันเมื่อต้นปีนะครับก็ยังไม่เห็นผลอะไรมากมายนักนะครับเรื่องภาษีนะครับที่จะต้องต่อรองกันนะครับก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องถั่วเหลืองนะครับและเรื่องอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับที่ว่ากันว่าจะมีทางออกนะครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็สร้างบรรยากาศที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่อง AI เนี่ยคุยกันมันหลายรอบแล้วนะครับว่าขณะนี้ระบบอัตโนมัติต่างๆเนี่ยถ้าไม่ควบคุมเนี่ยดีไม่ดีในอนาคตอาจจะทำสงครามกันเองได้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายฝ่ายกังวลแต่ว่าลึกๆกว่านั้นเนี่ยทางเทคโนโลยีของอเมริกันก็เป็นกังวลว่าถ้าไม่เชื่อมโยงกับจีนดีไม่ดีต่อไปจีนจะเก่งขึ้นกว่านี้นะครับถ้าไปปิดล้อมจีนมากเกินไปนะครับแล้วก็จีนก็มีทางออกอื่นๆกับยุโรปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางบริษัททั้งสองฝ่ายพยายามอยากจะร่วมมือกันมากกว่าปิดกั้นนะครับถ้าร่วมมือกันก็จะพัฒนาไปได้เร็วถ้าปิดกั้นก็จะต้องเผชิญหน้ากันจริงคำนวณประเมินแล้วว่าในที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเร็วนี้ว่าถ้าจีนต้องทำเรื่อง AI ทั้งหมดเนี่ยอาจจะช้าลงด้วยซ้ำนะครับถ้าไม่รวมมือกับอเมริกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่เรื่องภาษีระยะสั้นถ้าเห็นผล

0: ัวเลขต่ำบรรยากาศในการลงทุนก็จะดีนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายก็ได้ครับราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปสูงสุดในรอบ6สัปดาห์แล้วนะครับหลังจากที่กองกำลังกลางของสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินรอบโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านนะครับคุณสุชาติคุณอิสรีครับก็คงจะคุยกันเรื่องอิหร่านนะครับเรื่องยูเครนแล้วถ้าออกมาดีนะครับก็คงจะทำให้บรรยากาศในการค้าขายลดความแปรปรวนลงนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีปัจจัยที่จะทำให้การประชุมแบบนี้แปรปรวนอยู่เสมอนะครับก็คงจะต้องดูนะครับว่าในที่สุดแล้วทางรีทรัมป์กำลังเข้าสู่นะครับฤดูการเลือกตั้งแล้วนะครับปากกลางเทอมนะครับการหาเสียงในสหรัฐก็เข้มข้นนะครับก็คงจะดูว่าจะใช้การเยือนทางของจีนเนี่ยมาเพิ่มคะแนนเสียงได้ยังไงเพราะคะแนนเสียงขนาดนี้ของนายวิทั้งก็ตกต่ำลงมากอย่างที่เราเห็นตัวเลขต่างๆที่ต้องออกมาครับ
1: แปรปรวนและผันผวนอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับผู้นำสหรัฐนะคะอาจารย์คะคราวนี้ถ้าหากว่าจีนและสหรัฐเขากลับมาคุยกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่เศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยไทยเราจะได้ประโยชน์หรือเสียโอกาสอะไรบ้างคะและเราควรจะวางตำแหน่งตัวเองอย่างไรบ้างท่ามกลางเรื่องนี้
0: ครับถ้าดูหลายเรื่องที่กระทบเรานะครับเรื่องที่สหรัฐยกกำแพงภาษีเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าของจีนก็ดีนะครับเรื่องโดรนเรื่องหุ่นยนต์อัตโนมัติที่เรากับจีนก็ร่วมมือกันเยอะนะครับก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่คนไทยก็ใช้เยอะเรื่อง TikTok ก็ดีนะครับที่เป็นปัญหากันอยู่และจะต้องคุยกันในรอบนี้นะครับเรื่องเหล่านี้นะครับบริษัทจีนซึ่งบางส่วนก็อยู่ในไทยนะครับถูกขึ้นบัญชีดำไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วในรอบนี้ก็จะมีการเจรจาเพื่อปลดล็อกตรงนั้นลงมานะครับเราก็อาจจะได้ผลดีไปด้วยเพราะว่าคุณอิสรีนี่คงจะจำได้นะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนสหรัฐก็ส่งจดหมายเตือนไทยบริษัทของไทยที่ค้าขายกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนเหล่านี้ซึ่งมีสาขาอยู่ในไทยนะครับหลายบริษัทว่าถ้าหากว่าไม่ลดการค้าขายหรือว่าทำตามกติกาของสหรัฐนะครับสหรัฐก็จะลงโทษไทยนะครับในหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะมีผลโดยตรงนะครับที่เราเห็นนะครับหลายฝ่ายมองว่าบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นอาลีบาบานะครับ BYD นะครับยูนิทรีนะครับแล้วก็โรโบเซนส์หรือว่า YMTC พวกนี้นะครับถ้าลดการเผชิญหน้าร่วมมือกับสหรัฐได้นะครับบริษัทลูกๆในหลายประเทศทั้งในไทยแม้แต่ในไต้หวันนะครับสิงคโปร์มาเลเซียก็จะรับผลประโยชน์ไปด้วยนะครับจากการลดการเผชิญหน้าแล้วก็ลดความตึงเครียดลงนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนนึงบรรยากาศโดยรวมถ้าจีนซึ่งกำลังจัดระเบียบภูมิภาคแล้วกลายเป็นมหาอำนาจใหม่อีกขั้วหนึ่งที่มาทดแทนความแปรปรวนของสหรัฐไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นมาเป็นแม้เล็กหนึ่งในปัจจุบันนะครับแต่ก็ลดความแปรปรวนลงได้เยอะนะครับจีนอาจจะมีทางออกอื่นๆให้กับไทยกับกัมพูชาเพิ่มเติมจากที่จีนเสนอด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าห่วงโซ่การผลิตตรงนี้กระทบกระเทือนมากด่านยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วโรงงานจีนโรงงานญี่ปุ่นขณะนี้ก็เริ่มลงไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรมใหม่ของกัมพูชาที่เพิ่งเปิดเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็จะเพิ่มทําให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นด้วยซ้ํานะครับแต่ว่านั้นก็เป็นความจําเป็นเพราะว่าเราคงยังเปิดด่านไม่ได้นะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะมีผลดีกับไทยเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วนะครับความแปรปรวนเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการแก้ไขครับคุณสุรีครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะคะว่าผลการพูดคุยเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้แล้วก็มีหลายปัจจัยนะที่อาจจะส่งผลในเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทิศทางการเมืองของสหรัฐนะ
0: ใช่ครับใช่ครับที่ทางการเมืองสหรัฐตอนนี้ต้องถือว่าเป็นปัจจัยแรกเลยนะครับที่กำหนดพฤติกรรมของประธานาธิบดีนะครับอย่างเช่นพยายามไม่โจมตีอิหร่านจนนะครับทางทหารออกมาเตือนว่าอิหร่านมีความสามารถในการคุกคามกองเรือของสหรัฐมากเกินไปก็เลยเริ่มเปิดฉากโจมตีใหม่เมื่อปลายเดือนที่แล้วต้นเดือนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทิศทางที่มาจากเรื่องของการเมืองภายในโดยตรงนะครับการแต่งตั้งนะครับบุคคลสำคัญในกระทรวงกลาโหมอย่างที่เราเห็นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องสายเวียดนามก็มาจากทิศทางทางการเมืองที่เปลี่ยนไปนะครับเพื่อเอาใจฐานเสียงนะครับต่างๆอย่างเช่นของคนที่จริงๆก็เคยอยู่ใน

0: ในเอเชียนะครับมีบุตรบุญธรรมเป็นคนไทยด้วยนะครับขณะนี้ก็เป็นล่ำตรีทบวงฐานเรือนะครับเป็นคนเชื้อสายเวียดนามอพยพนะครับก็มีฐานเสียงที่ค่อนข้างเข้มข้นอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างได้ว่ากำหนดโดยการเมืองภายในครับคุณสุรีครับคุณสุชาติครับ
1: ค่ะเช้านี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย
0: ์ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะเดี๋ยวต้องดูกันว่าเจอกันแล้วคุยกันได้ตกลงกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจและมันจะส่งผลในเชิงบวกมากขึ้นไหมในด้านอื่นๆนะก็รอติดตามกันนะคะ
2: ก็เป็นอะไรที่แบบว่าก็ก่อนหน้านี้ก็บอกปิดกั้นเขาไม่ให้ใช้ชิปของ Nvidia ชิปอะไรที่แบบมีคุณภาพมีอนุภาพสูงๆห้ามขายจะปิดกั้นเรื่องของ AI อะไรต่างๆนานาแต่เวลาผ่านไปไม่นานนะครับเรื่องเหล่านี้ก็หน้ามือเป็นหลังมือไปซะแล้วนะครับก็ต้องติดตามกันวันที่24กันยายนนี้นะครับก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ผมพาไปดูในพูดถึงจีนกับสหรัฐแล้วพาไปดูที่จีนบ้างนะครับไปที่รูมูชีนะครับซึ่งก็ไปอยู่ในแคว้นซินเจียงนะครับเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายซะเยอะแยะเลยปลูกอะไรไม่ขึ้นใช่ไหมทำอะไรการเกษตรอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยเปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายให้เป็นโรงงานนะครับโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับเป็นโครงการโซลาร์เซลล์ขนาด 1.3 กิกะวัตต์ในเขตไฮเทคชางกูนะครับซึ่งก็ดำเนินการโดย PetroChina Tarim Oil Field แล้วก็เป็นโรงงานไฟฟ้าระดับ1ล้านกิโลวัตต์แห่งแรกของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็บอกว่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 2,333 เฮกตาร์นะครับผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้มากกว่า 1.6 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่สามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบพลังงานสะอาดเพื่อช่วยให้จีนนั้นก้าวไปสู่ระบบพลังงานสีเขียวได้อย่างสมบูรณ์แบบให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะปล่อยคาร์บอนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมาเป็นศูนย์นะครับซึ่งก็จะช่วยเหลือในเรื่องของสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกโครงการชางกูเป็นหนึ่งในหลายโครงการทั่วซินเจียงนะครับตั้งแต่ศูนย์พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด1กิกะวัตต์ใกล้เมืองอุรุมุชีของภูมิภาคไปจนถึงฟาร์มโซลาเซลล์ขนาด4กิกะวัตต์กิกะวัตต์เลยนะครับในเขตรั่วเฉียงแล้วก็ทางตอนใต้ของซินเจียงนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าจีนนั้นก็มุ่งมั่นพัฒนาไปสู่พลังงานสะอาดเพื่อที่จะมาใช้ทดแทนนะครับพลังงานที่มาจากฟอสซิลก็ตอนนี้เขาก็มีปัญหานะเพราะช่องแคบคอมมูสมันไม่สามารถจะเดินเรือส่งน้ำมันอะไรก็ได้ปกติเนี่ยก็ทำให้การผลิตของจีนเนี่ยค่อนข้างจะขรุขระนิดนึงเหมือนกันแต่เขาก็เตรียมการที่จะทำให้พลังงานของเขานั้นไปสู่ความเป็นเสถียรภาพแล้วก็เป็นพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนนี้ได้นำหน้าประเทศอื่นๆไปแล้วนะครับในเรื่องของการทำพลังงานสะอาดจีนครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังที่แสดงความเห็นมาหลายท่านเลยนะคะเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่เราเล่ากันไปเรื่องกาแฟอเมริกาโน่ใช่ไหมที่ว่าแคนาดาเขาเปลี่ยนเป็นแคนาเดียโน่ใช่ไหมคะคุณสุภศักดิ์บอกว่าเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่อ๋อแต่ว่ากลับมาติดกาแฟงอมเงียมเลยครับส่วนคุณสันทัศน์บอกของน่าจะแบรนด์พันธุ์ไทยหรือเปล่าคะมีไทริกาโน่อันนี้กาแฟรักชา
2: ติเราเปลี่ยนชื่อเราบ้างนะเปลี่ยนอเมริกาโน่เป็นไทยๆบ้าง
1: ค่ะสั้นๆอีกสักข่าวหนึ่งก่อนจบรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวเวลาที่เราใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTokYouTube นะคะมันจะมีอัลกอริทึมใช่ไหมคะก็คือเป็นระบบในการแนะนำเนื้อหานะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ AI ในการ track ตามดูว่าเราเนี่ยสนใจเรื่องอะไรอยู่ณขณะนั้นนะคะแล้วก็จะทำการฟีดค่ะเนื้อหานั้นๆเนี่ยให้เราขึ้นมาอ่านซ้ำๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะแล้วเราก็อาจจะกดว่าไม่สนใจแล้วได้นะคะล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลออสเตรเลียนะคะเขาเตรียมเสนอกฎหมายฉบับใหม่เพื่อกำกับดูแลบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเลือกปิดอัลกอริทึมได้ค่ะโดยที่เขามองว่า

0: ้าหากว่ารับสารจากระบบแพลตฟอร์มที่มีอัลกอริทึมไปนานๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอคติหรือว่าทัศนคติทางใดทางหนึ่งนะโดยที่มาจากตัวอัลกอริทึมนี้นะคะคล้ายๆกับแนว Echo Chamber คือเราคิดยังไงก็คิดไปแล้วก็เกิดกระแสสะท้อนมาอย่างนั้นนะซ้ำๆจากตัวอัลกอริทึมบนโซเชียลมีเดียนะคะ BBC รายงานเรื่องนี้ไว้ได้น่าสนใจมากๆ Australians will be able to switch off social media algorithms under planned legislation ก็เดี๋ยวน่าจะมีการคุยแล้วก็สั่งให้ทำออกมาเร็วๆนี้ค่ะวันนี้ Good Morning อาเซียนหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
4: สวัสดีครับคุณสิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้เรามาพบกันวันอังคารที่8กันยายน2569ครับ
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะก็ในช่วงนี้นี่ก็ต้องถือว่าคณะรัฐมนตรีของเราโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินสายไปต่างประเทศเรียกว่าตลอดนะคะด้วยภารกิจที่สำคัญหลายๆครั้งก็จะเป็นเรื่องของงานต่างประเทศที่เราเรียกว่าไปเชื่อมสัมพันธไมตรีแล้วก็เป็นเรื่องของการทำงานของภาครัฐนะแต่ในครั้งนี้ก็เป็นวาระพิเศษนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์นายกรัฐมนตรีได้มอบคณะรัฐมนตรีให้ปฏิบัติภารกิจในประเทศโดยชี้แจงพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ต่อสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นที่สำคัญให้ครบถ้วนนะคะซึ่งนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์เมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569โดยพระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลและจากภารกิจในครั้งนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2และวาระ3ได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับร่างงบประมาณปี2570และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาผู้แทนราษฎรอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนค่ะ
4: ครับก็เรื่องนี้ก็ต้องขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับได้รับสำเนาหนังสือจากกรมราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

0: หัวนะครับที่ระบุว่าได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีอาราลที่5แห่งนอร์เวย์นะครับตามที่ได้ประสานงานเป็นการภายในกับทางสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับจึงเรียงมาเพื่อโปรดพิจารณาซึ่งผู้ลงนามในหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศก็คือปลัดกระทรวงการต่างประเทศครับนางเอกสิริปินทะรุจินะครับที่ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรก็ยังคงเรียกว่าดำเนินการพิจารณางบประมาณปี2570อย่างเรียกว่าเข้มข้นทีเดียวโดยประเทศไทยและนอร์เวย
0: ์
1: เอาวันที่2ค่ะขอตั้งแต่เมื่อวานค่ะโดยประเทศไทยและนอร์เวย์นะคะมีความสัมพันธ์ทางการทูตยาวนานครบรอบ121ปีโดยได้เริ่มสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2448นะคะโดยในปี2448นั้นนอร์เวย์ได้รับเอกราชและแยกตัวออกจากสวีเดนประเทศไทยในขณะนั้นยังใช้ชื่อว่าประเทศสยามนะครับได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับนอร์เวย์ในปีเดียวกันในปีพุทธศักราช2450นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ของ2ราชวงศ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในความร่วมมือปัจจุบันนะคะการค้าและเศรษฐกิจนั้นไทยและนอร์เวย์มีการค้าขายร่วมกันมาอย่างยาวนานโดยประเทศนอร์เวย์นั้นมีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเลเช่นปลาแซลมอนที่นิยมส่งมาอย่างประเทศไทยและนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนระดับประเทศนะคะมีการเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอมีชุมชนชาวไทยในนอร์เวย์รวมถึงชาวนอร์เวย์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมค่ะ
0: วันนี้แม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลจะไม่อยู่ประเทศไทยนะครับเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพที่ประเทศนอร์เวย์แต่วันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับซึ่งปรากฏว่าวันนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะครับแต่งตั้งให้นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนคุณรัชดาธนาดิเรกตั้งแต่วันนี้มีผลวันที่8กันยายนเป็นต้นไปครับ
1: ค่ะนะคะก็จากนี้นี่คุณรัชดาก็อาจารย์รัชดาเนาะก็โยกไปทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีพระดอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับพูดถึงคุณรัชดาผมเพิ่งอ่านข่าวเธอเกี่ยวกับเรื่องปรับลดข้าราชการผมตามข่าวนี้อยู่ครับตามมาทั้งอาทิตย์เลยว่าไอ้ตกลงงบข้าราชการที่เขาจะมีการปรับลดกันคือรัฐบาลบอกว่าไม่ได้ถังแตกนะแต่ต้องมีการปรับลดงบประมาณลงแล้วดร.รัชดาก็ออกมาพูดนะผมเข้าใจอยู่เหมือนจะพูดว่าการปรับลดตัวนี้เป็นการปรับลดในระยะ8ปี 30,000 ตำแหน่งนะถ้าจำไม่ผิด
1: ค่ะ
2: 8ปี 30,000 ตำแหน่งนี่หมายถึงว่าจะเป็นแผนกตำแหน่งธุรการ
1: กับประกาศ
2: ตำแหน่งมันจะมีตำแหน่งธุรการกับโสดพัฒนา
1: โสด
2: ผมไม่แน่ใจมันคือตำแหน่งอะไรคุณศิวพร
1: โสดนี่ก็คือทำงานเกี่ยวกับพวกเครื่องต่างๆเช่นพวกเครื่องเสียงอะไรแบบนี้ห้องเพราะว่าบางสถานที่ทำงานจะต้องมีเครื่องเสียงประเภทที่ในเขาเรียกว่าพวกเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการได้ยินไงโสดได้ยินแล้วก็การมองเห็นการถ่ายทอดข้อมูลเนื้อหาสาระเวลาที่เราไปในสถานที่ทำงานบางทีก็จะมีห้องที่สมมุติห้องประชุมใช่ไหมก็จะต้องมีเจ้าหน้าที
0: ่
1: ถูกไหมก็จะมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์ซึ่งพวกนี้มันต้องมีวิชาชีพเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นช่างอ่ะที่เขาเรียกกันนะอุปกรณ์ด้านภาพพวกเครื่องฉายพวกโปรเจคเตอร์อธิบายนี่พอโอเคไหมมีไมโครโฟนอ่ะเครื่องเสียงมีชุดประชุมทางไกล

0: ใช่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์คงไม่ให้คุณรณรงค์วิ่งไปหยิบมาเองก็จะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะประมาณนั้นประมาณนึกออกไหม
1: ที่เราก็
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี้เราก็มีเงินจ้างก็ทำงานหลายอย่างเหมือนกันนะ
0: ดิฉันเข้าใจนะว่ามันอย่างนี้มันเป็นไม่ใช่ว่าให้หายไปเลยแต่อาจจะมีการรวมหน่วยงานหรือว่าถ้ามันเกินความจำเป็นก็จะเป็นรวมเข้าไปอยู่ในแผนกอื่นคือไม่ได้แยกออกมาเป็นแผนกโดยตรงเพราะว่าถ้าเป็นแผนกโดยตรงในลักษณะของราชการเนี้ยมันต้องมีงบมีผู้บริหารมีกรมกองอะไรต่างมีขั้นตอนการทำงานเยอะแยะแต่อันนี้อาจจะสมมติว่าถ้าไปผนวกอยู่ในกลุ่มการทำงานประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะมีหลายๆหน่วยที่มารวมกันแล้วโสดก็อาจจะอยู่ในกลุ่มนี้คือเนื้องานอาจจะยังมีอยู่แล้วก็บางทีก็จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยแทนที่จะต้องมีคนวิ่งไปวิ่งมาเยอะแยะใช่ไหมฮะเราก็อาจจะมีการตั้งระบบแล้วบางอย่างก็ใช้ AI แล้วก็คืออาจจะไม่ได้มีงานทุกวันแต่ว่าก็คือจะเป็นส่วนที่ยังมีความสำคัญอยู่ยังต้องทำงานอยู่แต่ว่าน่าจะไปผนวกไม่ใช่แบบไล่ออกหมดอะไรแบบนี้แต่เป็นลักษณะการผนวก
2: ปรับโครงสร้างบางส่วน
0: น
2: ะบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนมันใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยได
0: ้ก็อา
2: จจะไปปรับเปลี่ยนตรงนั้นแทนซึ่งเมื่อวานเนี่ยครับผมติดตามดูข่าวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่เขามีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับก็มีท่านหนึ่งที่เป็นคณะกรรมการคือคุณวีระธีรพัฒนานนท์นะครับก็ได้อภิปรายถึงเรื่องนี้ในฐานะกรรมการแล้วก็บอกว่าเห็นว่ารัฐบาลกำลังประสบปัญหาค่อนข้างจะวิกฤตในขณะนี้คนที่จะอยู่ในหน่วยราชการจำเป็นต้องเสียสละเพราะว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี2527ปี2540อย่างที่เราทราบกันนะครับต้มยำกุ้งอะไรเนี่ยครับหน่วยราชการโดยเฉพาะข้าราชการนั้นยังรับเงินเดือนจากงบประมาณไม่เคยได้รับผลกระทบนะครับแล้วบอกแต่ต่อไปนี้คิดว่าหน่วยราชการหรือโดยเฉพาะข้าราชการควรจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนบ้างในปีหน้านะครับคุณมีระบอกว่าถ้าเป็นไปได้ขอเสนอให้ฟรีซการขึ้นเงินเดือนสัก 1-2 ปีเพื่อให้เหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินที่มีน้อยอยู่แล้วเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับท่านก็เลยบอกว่าได้เสนอขอตัดงบประมาณในส่วนของเงินเลื่อนขั้นและก็เงินปรับวุฒิข้าราชการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกันเอาไว้นะครับแม้ว่าเรื่องนี้นะครับท่านก็ทราบว่างบประมาณโดยสำนักงบประมาณและก็กรมบัญชีกลางเนี่ยจะตั้งงบสำรองไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแต่ก็คิดว่าถ้าหากมีการตัดงบในส่วนนี้ไปบ้างก็จะสามารถประหยัดงบประมาณไปได้ถึง 25,000 ล้านในงบกลางครับ
0: คืออันนี้เข้าใจอย่างจากโสดเนี่ยคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการดาวไซส
1: ์
0: การลดขนาดขององค์กรเพื่อให้
1: ผมนั่งอ่านเงื่อนไขการดาวไซส์การ early retire ก็จะมีอยู่2เงื่อนไขคนที่อายุ40แต่ไม่ถึง50ทำงานเกิน10ปีได้ไป12เดือนแล้วห้ามกลับมาทำงานใหม
0: ่ค่ะ
1: อันนี้เป็นเงื่อนไขส่วนคน50เกินอายุ50แล้วก็ทำงานเกิน25ปีอายุงานราชการ25ปีก็ได้อีก12เดือนเหมือนกัน
0: แต
1: ่ห้ามกลับก็มาทำงานราชการใหม่
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นเงื่อนไข
0: ค่ะ
1: มันก็เลยย้อนกลับมาว่าอ้าวแล้วงบประมาณที่ทำให้หลวงเนี่ยแบกเอาไว้ค่อนข้างเยอะเป็นรายจ่ายประจำฟิกคอร์สเนี่ยมันคืออะไรเขาก็เลยไล่ไปไล่มาว่าอ๋อข้าราชการคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีการจัดวงเสวนาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณข้าราชการที่มีการบริหารกันอยู่ก็ปรากฏว่ามีการทำเสวนาที่มันเป็นแรงกระเพื่อมก็คือต้นทุนของข้าราชการทั่วเฉลี่ยทั้งระบบเนี่ย40ล้านได้ยังไง
0: ค่ะ
1: วิธีการคิดของบางเดี๋ยวข้าราชการบางคนที่เงินเดือน15,000ฟังปุ๊บเดี๋ยวมาด่าผมอีกเดี๋ยวฟังให้จบก่อนคือเขาเฉลี่ยจากผู้พิพากษาตำรวจทหารอัยการองค์กรที่มีเงินเดือนสูงมาทั่วเฉลี่ยกับเงินเดือน15,000มันก็เลยกลายเป็น40 ล้านปรากฏว่าเบี้ยสวัสดิการของหลวงที่รับผิดชอบเนี่ยมากกว่า1คนมีคู่สมรส1พ่อแม่2เป็น3แล้วลูกอีกไม่เกิน3คนเป็น6เจ้าตัวเป็น7ข้าราชการ1คนมีสิทธิ์เบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาลถึง7คน
0: 1ต่อ7

0: คนนี้คือ1-7แล้วตอนนี้มีข้าราชการในระบบเมืองไทยอยู่ 1.7 ล้านคนคุณจักรพันธ
1: ์ก็คูณเข้าไป1.7เข้าไ
2: ปว่า 1.7 เท่าไหร่ใช้งบเท่าไหร่ 1.7
0: และ 1.7
3: ครับ
0: เท่ากับว่ามีคนที่รัฐบาลไทยต้องดูแลอยู่อีกประมาณ 8-9 ล้านคนที่สามารถเบิกจ่ายสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการได้อย่างเต็มที่อันนี้ไม่นับปรับ30บาทนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันเลยกลายเป็นการคำนวณขึ้นมาถึง40ล้านแต่เฉลี่ยจริงๆเขาว่าไม่ถึงหรอกน่าจะประมาณ20ปลายๆก็เยอะอยู่ดีทีนี้พออาจารย์วีระก็พูดว่าการขึ้นเงินเดือนการขึ้นเงินเดือนคุณขึ้นเงินเดือนแต่คุณเลิกจ้างเพราะคุณไม่มีเงินจ่ายข้าราชการคนใหม่มันก็ผิดหลักเกณฑ์บริษัทเอกชนที่ไม่มีผลกำไรเขาก็อาจจะไม่ขึ้นเงินเดือนอาจจะไม่เลิกจ้างแต่ถ้าบริษัทเอกชนที่ไม่มีผลกำไรต้องเลิกจ้างเขาก็ไม่น่าขึ้นเงินเดือนอาจารย์วีระก็พูดถูกนะในสภา
3: ใช่ครับว่าไม่เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนอะไรเงี้ยไม่ต้องมีการปรับเงินเดือนกันทุกปีอะไรเงี้ยก็ถ้าประเทศเราวิกฤตขนาดนี้ควรจะเว้นระยะสักฟรีซเงินเดือนเนี่ยไว้สัก1-2ปีก็เชื่อว่าข้าราชการก็คงจะอยู่ได้ในการที่จะต้องไม่มีการปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนปรับผู้ที่ข้าราชการตามหลักเกณฑ์นะครับ
0: ทีนี้ในการปรับลดหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์เงินเดือนส่วนนี้ที่เรากำลังพูดกันเนี่ยนะครับเป็นคำสั่งทางปกครองอย่างหนึ่งนะเป็นระเบียบที่ออกประกาศมาให้สามารถทำตามขั้นตอนทางกฎหมายได้เพราะว่าผ่านมติครม.มาแล้วนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ผ่านมาคือผ่านครม.คือเหมือนลักษณะเป็นแนวทางการปฏิรูประบบราชการการจัดกำลังพลของภาครัฐเท่านั้นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เมื่อวันก่อนเราก็ได้คุยกันบ้างแล้วว่าสำนักงานกพ.เขาก็ชี้แจงนะว่าเป็นมาตรการที่มุ่งชะลอกรณีที่มีส่วนราชการจะเป็นการกำหนดปรับโครงสร้างตำแหน่งเดิมเท่านั้นเองนะครับเป็นมาตรการที่เรียกว่าเป็นการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่การชะลอหรือว่าการเลื่อนขั้นแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเท่านั้นนะครับก็ยังเพียงแนวทาง
0: กระทรวง
3: ใน
0: จักรพันธ์ไอจ
3: ีครับ
0: มีกระทรวงนึงเขาโวยมาเลยเพราะเขาเห็นนโยบายภาครัฐปรับ early retire ลดพนักงานลดข้าราชการ
1: ค่ะ
0: ผมไม่ทายว่ากระทรวงไหน
1: ไม่ต้องทายบอกมาเถอะที่เกี่ยวกับดู
0: สาธารณสุข
3: อ๋อครับ
1: เข้าใจอ๋อ
0: กระทรวงสาธารณสุขโวยมาเลยว่าทุกวันนี้ก็ไม่คนก็ไม่พออยู่แล้ว
3: อยู่แล้ว
0: ยังจะมาปรับลดเจ้าหน้าที่อีกอุตส่าห์เอาธุรการมาช่วยรับ
1: เข้าใจ
0: คนไข
1: ้คืออย่างนี้การฟรีซเงินเนี่ยคือถือเป็นหลักการทั่วไปแต่หากว่ามีประเด็นที่เป็นพิเศษหรือว่าอาชีพพิเศษอาชีพเฉพาะที่เป็นอาชีพที่ขาดแคลนหรือว่าคิดว่ามีความจำเป็นที่จะไม่ได้อยู่ในวงนี้เขาก็ต้องออกมาให้ข้อมูลจะเรียกว่ามาปกป้องแล้วก็รักษาผลประโยชน์ก็ได้ก็คือเอาเหตุผลนะเอาเหตุผลนะแล้วก็ข้อเท็จจริงมากลางมันก็ได้นะเดี๋ยวคิดว่าก็คือโดยหลักการมันเป็นอย่างนั้นที่คุณวีระพูดเนี่ยบางท่านอาจจะบอกโหเหมือนไปเสียบไปแหกพรบงบประมาณเช่นบางก้อนเนี่ยก็ให้ตัดไปเลยทั้งก้อนอะไรแบบเนี้ยไปซ้ำพรก.กู้เงินใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยได้ให้เข้าใจว่าคือคุณวีระเนี่ยเขาพูดด้วยความซื่อสัตย์อ่ะคือ
3: ใช่
1: ให้ข้อมูลที่มันเป็นชีวิตจริงมันฟังดูเจ็บปวดนะเพราะว่าคุณอยู่ดีๆไปแนะนำ
3: ข้าราชการ
1: ตัดเงินอ่ะบางคนเขาบอกว่าโหเขาก็หวังเงินเดือนขึ้นทุกปีก็คือ
3: ก็ใช่ก็อยากขึ้นเงินเดือน
1: แต่เราต้องเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันส่วนจะชนะไม่ชนะหรือผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องนะก็คือเราต้องดูว่างบพัฒนาในประเทศอ่ะมันต่ำกว่ากฎหมายแล้วนะต่ำกว่า 20% คือมันต้องมีแต่รายจ่ายประจำแล้วโครงการอะไรต่างๆที่รัฐต้องจ่ายโดยที่ประเภทพอเอาคืนก็ถูกด่าแล้วอ่ะอย่างอะไรนะโครงการบัตรคนจนเราเห็นเลยว่าบางอันที่ให้แล้วเนี่ยจริงๆมันซ้ำซ้อนกันหลายอย่างมากนะแต่ตอนมันเกิดมาจากช่วงภาวะวิกฤตใช่ไหมเช่นโควิดอะไรต่างๆแต่ว่าพอจ่ายโดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดน่ะพอเอาคืนนี่รัฐบาลแทบจะถูกตบหันซ้ายหันขวาซึ่งบางอันเนี่ยมันเป็นอันที่

0: ควรต้องเปลี่ยนแปลงบ้างแต่อันนี้ก็คือเป็นหลักการนะเป็นหลักการคิดส่วนถ้ามันเป็นข้อยกเว้นอะไรต่างๆก็คงจะต้องมาคุยหรือว่าเสนอแหละดิฉันว่านะเพราะว่าบางวิชาชีพมันขาดแคลนคือถ้าเกิดว่าฟรีซหรือว่าโดนลดเนี่ยคนอาจจะสมองไหลออกหมดเลยมันก็ทำงานต่อไม่ได้อยู่ดีถูกไหม
1: ครับแต่จริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าจริงๆรัฐบาลก็ยังไม่ได้กำหนดออกมาชัดเจนนะครับว่าจะมีการลดตำแหน่งข้าราชการเพียงเป็นแนวคิดที่เขาเสนอมาก็คงจะต้องนำไปพิจารณาเพราะอย่างที่กอพอบอกว่าเป็นเพียงแก่การชะลอการกำหนดตำแหน่งในระดับสูงขึ้นเนี่ยว่าอาจจะมีการปรับโครงสร้างยังไงให้มันเหมาะสมหรือว่าบางตำแหน่งที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือแล้วเนี่ยมันจะสามารถทำให้กำลังพลตรงส่วนนี้โยกย้ายไปทำในตำแหน่งอื่นได้แต่ว่ายังไม่ได้ออกมาตรการชัดเจนว่าให้ปรับลดข้าราชการลงอย่างที่เป็นข่าวออกมา
0: คือเป็นแนวคิดแหละเป็นแนวคิดบางอันก็อาจจะทำได้เลยบางอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรือบางอันต้องปรับเพื่อให้ไม่บาดเจ็บกันมากนะแต่ไม่เปลี่ยนแปลงคงไม่ได้คืออย่างเราเองนะเราอยู่ในภาคเอกชนเนี่ยเราจะเคยชินกับความเปลี่ยนแปลงแล้วก
1: ็
0: บางท่านก็โดนมาหลายดาบ
1: โดนมาหลายคนเราก็โดนบ้างแล้วเหมือนกันบางทีเขาก็เสนอขอปรับรถค่าจัดรายการอะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับนะเพราะว่า
0: เ
1: รา
0: ค่ารถ
1: ในช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขอพูดถึงตัวเองนิดนึง
0: บางท่านอาจจะ
1: ป่านนี้ก็
0: บอกถูกกว่า
1: เขายังไม่ปรับเพิ่มเข้ามาเท่าเดิมนะจากสถานการณ์เศรษฐกิจโควิดมันหายไปแล้วก็ยังลดแล้วก็ลดเลยสมองนะครับ
0: คือบางคือในแต่ละองค์กรเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวถ้าเกิดว่าพอปรับได้คือถ้าไม่ปรับแล้วจะโดนบังคับให้ปรับโดยสภาพความเป็นจริงเช่นภาวะถ้าเป็นชาวบ้านเขาเรียกเต็งเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: มันจะเป็นในลักษณะนั้นอ
1: ย่างที่เขายกตัวอย่างอย่างที่คุณลงพูดผมก็เห็นด้วยนะอย่างบางบริษัทเนี่ยถ้าบริษัทเขาประสบภาวะขาดทุนหรือว่าเงินไม่เพียงพอเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาว่าจะต้องพนักงานในบริษัทจะต้องลดเป็นเดือนลงบ้างไหมหรือว่าไม่ลดแต่ว่าไม่มีการปรับขึ้นในปีที่ต้องมีการพิจารณาทุกปีโบนัสอาจจะต้องไม่ต้องจ่ายก็เช่นเดียวกันข้าราชการซึ่งมีในประเทศไทยข้าราชการหน่วยราชการเยอะใช่ไหมก็มีการบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจมันวิกฤตจริงๆเนี่ยก็คงต้องกลับมาพิจารณากันว่าเรายังจะต้องขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการทุกปีอย่างนี้เสมอไปหรือปรับค่าวุฒิการศึกษานี้ตลอดไปหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์วีระเสนอนะครับ
0: ก็อ
1: า
0: จจะต้องปรับ
2: แต่มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับคืออย่างอาชีพที่ขาดแคลนก่อน
0: อาชีพขายแคลนมันก็เป็นบางอันก็ต้องเพิ่มนะคุณไม่ใช่ว่ามันจะลดแบบด่าไปหมดบางอันต้องเพิ่ม
2: คุณศิวพรทราบไหมว่ากระทรวงพัฒนาสังคมที่เราใช้ในการเป็นโครงข่ายรองรับผู้ด้อยโอกาสหรือคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางทั้งประเทศมีข้าราชการบรรจุอยู่ 4,000 กว่าคนเท่านั้นเองกระทรวงพม.เนี่ยครับ
0: ที่คุณเคยพูด
2: กระทรวงพม.
1: ที่ทำหน้าก
0: ิจ
1: เจ็ดคน
0: ใช่ไหม
2: ทำหน้ากิจได้ไหม
1: ทั้งประเทศมีอยู่7คนที่เป็นข้าราชการ
0: หรือมันจะต้องไปสมัคร
2: ด้านชาปนกิจแต่อันเนี้ยภาพรวมโครงใหญ่เลยคุณจักรพันธ
0: ์คือก่อนหน้านี้ที่เข้าใจว่าคนมองไม่เห็นภาพชัดเจนว่าพัฒนาสังคมที่มันทำอะไรบ้างตั้งแต่คนเกิดยันคนตายอ่ะถูกไหมแต่ว่ามันไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนแต่ว่าพอมันมีเนื้องานเยอะๆเนี่ยที่คิดว่ามันอาจจะต้องมาเหมือนใช้ภาษาไม่ถูกนะก็เลยใช้เป็นภาษาไทยแบบเอามาสมัครกันหรือมา
2: เอาอยู่นี่ผมด้วยความอยากรู้ว่าทำไมกระทรวงนี้มันดูแลกองเงินชาปนกิจเป็นหมื่นๆล้านเป็นแสนล้าน
0: แต่คนมันน้อย
2: ทำไมเขาถึงบอกกระทรวงนี้มันไม่ใช่กระทรวงเกียรติเอผมเลยนั่งคิดอ๋อเขาดูอย่างนี้เขาดูปริมาณของข้าราชการกับงบประมาณ
0: เหรอ
2: ทีนี้เราก็มานั่งดูหน้างานโอ้โหหน้างานของกระทรวงพม.ทุกวันเนี้ยที่พม.สามารถบริหารงานได้เนี่ยเป็นเพราะว่าพม.เนี่ยไปอาศัยอิง
0: ใช่
2: ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย
0: ก็ถึงบอกต้องบอกสมัครกับตำแหน่งอื่นของกระทรวงอื่นไงส่วนใหญ่ก็จะสมัครกับ
2: คุณสมัครว่าพม.คุณจักรพันธ์คุณสิริพรลองนึกนะผมเนี่ยผมตอนแรกนั้นประมาณสัก3ปีก่อนโควิดเนี่ยผมถามพม.นนทบุรีมีกี่คน
0: เขาว่าง
1: คร
2: ับมีคนเดียว
1: ตอบไปแล้วคน
2: มีคนเดียว
1: ทั้งจังหวัดเลยล่ะทั้งจังหวัดเลยล่ะ
0: ฟ
1: ัง
0: เหี่ยวแห้งเลย
2: คือที่เราเห็นว่าเขาลงไปช่วยตรงนั้นตรงนี้ได้นั่นคือหน่วยอื่นไปช่วยด้วย
0: เขาใช้ประสานเอาใช่ไหม
2: ผมก็ได้
0: งานฝาก
2: หรือพมเนี่ยงานมันหนักแต่ทำไมมันดูเหมือนมันเป็นตำแหน่งไปขอความช่วยเหลือ

0: อันนี้ไงนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนอาจจะสงสัยไงว่ามันจะต้องลดหมดไหมบางงานก็อาจจะต้องเพิ่มบางงานอาจต้องลดคืองานอะไรก็ตามถ้าบริบทในขณะนั้นเนี่ยมันเพิ่มงานขึ้นเนื้องานเยอะมีคนต้องนั่นเยอะเขาอาจจะมีการเหมือนปรับย้ายมาจากทั้งนู้นทั้งนี้ก็เหมือนเวลาปรับลดกระทรวงหรือว่าเปลี่ยนแปลงควบรวมกระทรวงมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการอันนี้เพราะนั้น
1: อ๋อนี่กระทรวงพม.ฝากพูดแล้วใช่ไหมกระทรวงยุติธรรมขอฝากมาพูดหน่อย
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: เป็นยุติธรรมต้องโฟกัสเลยยุติธรรมจังหวัดกับผอ.ศูนย์ยุติธรรมเนี่ยมีไม่ทุกจังหวัดนะครับงบประมาณไม่มีทุกวันนี้พวกเราทำงานกันตามที่งบประมาณจัดสรรแล้วก็อาศัยการ
0: ฝาก
1: การบริหารจัดการอยากได้ตำแหน่งเพิ่มมากเลยตอนนี้ขาดแคลนตำแหน่งยุติธรรมจังหวัดขาดแคลนผอ.ยุติธรรมที่มีงบประมาณ
0: คล้ายๆคล้ายสถานทูตคิดยังไงเหมือนแค่กองสุนต้องดูแลหลายประเทศ
2: นี่แล้วอย่าง
1: เ
2: ขาบอกได้เป็นอย่างนี้ป่ะคุณ
1: ผอ.ศูนย์นะคุณจักรพันธ์ผมเพิ่งรู้ว่าตำแหน่งผอ.ยุติธรรมระดับศูนย์เนี่ยมีไม่ถึง10คนหรือยังไงทั้งประเทศเนี่ย
0: ถ้าถามความเห็นดิฉันนะคือมันสมมติว่ามีจำนวนไม่มากในจังหวัดที่มีขนาดย่อยอาจจะมีการรวมแล้วก็เหมือนกองสุนกับเอกอัครราชทูตนั่นแหละสถานทูตอ่ะบางแห่งเนี่ยอาจจะรวมเป็นพื้นที่อาจจะดูจากประชากรหรือพื้นที่เนื้องานนะหรือว่าจำนวนเนื้องานงานทุกอะไรเงี้ยงานเกิดบ่อยก็จะมาจัดสรรเป็นเหมือนภาคอ่ะ10ท่านอาจจะดูแลได้ทั้งประเทศแล้วก็
1: ทำไมข้าราชการระบบจะเก่งก็เก่งขึ้นมา
0: อะไร คือก็ใช้อย่างอื่นแทนเช่นอาจจะใช้ AI เข้ามาช่วย
1: เดี๋ยวนั่นมันคือเพิ่มไปถึงในอนาคตณวันนี้เนี่ยยังใช้เปเปอร์ส่งกันไปถึงหน่วยนั้นหน่วยนี้เพื่อขอกำลังคนอยู่เลย
0: เปเปอร์อยู่เหรออ
2: ืมใช่
1: แล้วของไทยครับกระทรวงมหาดไทยก็ปรับเป็นลายละลายไป
0: ก็งั้นทุกอันทุกตำแหน่งทุกกระทรวงมันต้องเพิ่มหมดไหมเนี่ย
2: ต้องขอเพิ่มหมด
1: เดี๋ยว
2: ผมเชื่อว่าว
1: ิ
2: ธีการปัจจุบันเนี้ย
0: เอ้ยต้องพักต้องพักปวดหัว
2: ใช้เรียนจบมาคุยตรงนี้มาจริงเขาใช้อัตราจ้างแต
0: ่
2: ข้าราชการประจำก็ได้
0: หยุดค่ะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทางข่าวทางกฎหมายกันครับ
0: ค่ะก็คุณรณรงค์เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะช่วงนี้ก็นินทาคุณจักรพันธ์ไปก่อน
2: นินทารณรงค์สิผมอยู่ในสาย
0: ใช่ลืมไป
2: นินทาคุณรณรงค์ที่ไม่เข้าสายทัน
0: เข้าไม่ทันก็โดนนินทาไปก่อนเมื่อครู่ตอนที่ฟังข่าวที่ฉันก็นินทาคุณคนนี้ไปเหมือนกันก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ว่าก็อย่างที่เราคุยตั้งแต่ท้ายชั่วโมงที่แล้วไงใช่ไหมคะคุณจักรพันธ์ว่ามันมีความไม่พึงพอใจแน่นอนเพราะว่าในเวลาการปรับโครงสร้างหรือว่าลดขนาดเองเนี่ยนะคะมันจะมีผลกระทบทั้งในแต่ละตำแหน่งงานแล้วก็ในภาพขององค์กรอีกด้วยนะคะถึงแม้เราจะรู้ว่าเป็นภาพนามธรรมนะคุณรณรงค์ว่าเศรษฐกิจมีปัญหางบประมาณมีปัญหาต้องการลดแต่ว่าพอถึงหน่วยงานตัวเองแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าใจมันแป้วนะทุกคนไม่มีความรู้สึกว่างานเราเกินมีแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเพิ่มงานอีกหน่อยต้องมีคนเพิ่มมันจะเป็นแบบนั้นแต่บางอย่างเนี่ยที่คิดว่าโดยภาพรวมคือถ้ามันมีความอุ้ยอ้ายมากนะมันจะเกิดภาวะนี้นอกจากการบริหารในองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเนื้องานโดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานเพิ่มให้ได้ก่อนก็คือแต่ว่าคือโดยธรรมชาติพอมันมีภาวะแบบเนี้ยมันจะทำไปทั้งสองอย่างพร้อมกันคือไม่งั้นไม่มีตังค์สำคัญคือมันไม่มีตังค
2: ์ผมเลยถามคุณชัวพรและถามคุณรณรงค์ด้วยว่าไอ้การที่ผ่านมา
0: จะได้ไม่นินทาคุณรณรงค
1: ์
2: สิบปีเนี่ยถามคุณรณรงค์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะควบคุมกำลังคนลดกำลังคนเพื่อจะประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีอยู่อย่างเช่นจากที่ผ่านมานะฮะก็จะบอกว่าจะไม่มีข้าราชการประจำแล้วจะมีลักษณะเป็นการจ้างเหมาบริการที่ทำเป็นพนัก

เป็นงานลูกจ้างบ้างอะไรทำนองนี้ทำให้รัฐเนี่ยไม่ต้องเสียสวัสดิการต่างๆไม่ต้องจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการเหมือนข้าราชการประจำที่วิธีการแบบนี้ถือว่าเป็นการประหยัดงบประมาณที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่การ

0: จ่าย
1: เงินเดือนไม่เท่ากัน
0: พอมารู้ตอนหลังอ๋อสวัสดิการอัตราจ้างนี่ใช้ประกันสังคมใช่ไหม
1: ใช่
2: ใช่ใช่ใช่ต้องจ่ายเองด้วย
1: ก็คือ
0: สมทบตัวเองโอ้โห
1: ไม่แฮปปี้
2: จ่ายเองต้องไปเข้ามาตรา39รัฐบาลไม่
0: จ่ายเองหน่อย
2: เข้ามาตรา39
1: นะเชิญเอาว่าไปเมาส์ได้อีกเยอะเลยอันเนี้ยคุณจักรพันธ์เชิญคุณก่อน
2: ก็คือที่บอกว่าครูอัตราจ้างเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเองคือไม่สามารถที่จะเข้าประกันสังคมมาตรา33เพราะว่าไม่มีนายจ้างอันนี้ก็ต้องประกันสังคมตัวเองใช้มาตรา39ดูแลตัวเอง
0: จ่ายเงินเองไม่มีนายจ้าง
1: ไม่ถือเป็นนายจ้างใช่ไหม
2: ไม่ถือเป็นนายจ้างใช่ใช่
1: เพราะนั้นจะไม่มีรับสมทบให้1ใน3ไง
0: โอ้
1: ไม่หรอกไหมเพราะนั้นตัวเขาเองต้องจ่ายตัวเอง
2: จ่ายตัวเองเพื่อแค่ดูแลรักษาเวลาเจ็บป่วยเท่านั้น
1: เขาก็ได้แค่ระดับหนึ่ง
2: ประกันสังคม
1: ซึ่งจริงๆอันนี้
0: แต่ครูอัตราจ้างนี่คือคนที่มาสอนลูกๆของเราในชั้นประถม
1: ค่ะ
0: แต่อนุบาลเพราะว่าข้าราชการเพราะว่าบุคลากรไม่พอ
2: โอ้ยมัธยมก็มีเดี๋ยวนี้มัธยมเราเรียนมัธยมถามเป็นครูอ๋อเป็นครูอัตราจ้างค่ะสอนม.3 ม.4ก็มีเพราะว่าเขาก็ใช้ในลักษณะเหมือนจ้างต่อทีละ4ปีทีละ3ปีอะไรทำนองนี้เท่าที่
1: เป็นสัญญาใช่เป็นสัญญาเป็นระยะเวลา
2: แล้วก็ยังเป็นครูอัตราจ้างไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีสิทธิพิเศษไม่มีเงินบำเหน็จบำนาญไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความเมื่อหยุดงานก็ไม่ได้ตังค์อะไรทำนองนี้นะครับเห็นเขาบ่นกันนั่นแหละครับ
1: ก็คือเหมือนจ้างรายวันกับประจำอะไรแบบนี้แต่อันนี้มันสวนทางกับความเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนกับจำนวนบุคลากรที่จะหรือว่าเด็กๆนะฮะที่จะเข้ามาในระบบโรงเรียนใช่ไหมคุณรณรงค์คุณจตุพันธ
2: ์
1: เพราะว่าเราจะเห็นอยู่เสมอเลยว่าหลายโรงเนี่ยถึงขั้นต้องไป have หรือว่าไม่เรียนผู้ศึกษาวัยรุ่นนะวัยรุ่นโบราณไปเอาเด็กที่เป็นต่างด้าวหรือว่าใช้คอบเอาเข้ามาเยอะแยะไปหมดเพื่อที่จะมาใช้สิทธิ์เพราะว่าไม่งั้นโรงเรียนหรือสถานศึกษาอาจจะถูกยุบเพราะไม่มีเด็กเรียนเพราะว่าจำนวนคนเกิดมันน้อยลงมากแต่มันสวนทางไหมสวนไหมดูมีความรู้สึกว่ามันขัดแย้งกันไหมฮะทำไม
0: แต่ว่านะครับในโครงสร้างประเทศเนี่ยเวลาเราจะวางระบบการทำงานในระยะยาวเราไม่ได้วางกันปีสองปีเราจะให้คนไปเรียนคุรุศาสตร์ไปเรียนศึกษาศาสตร์เพื่อมาสอนนักเรียนแล้ววันหนึ่งเราจะบอกว่าไม่ต้องมาสอนแล้วนะไม่มีเด็กเรียนหนังสือแล้วเราได้บอกคนไปเรียนคุรุศาสตร์หรือครูก่อนหน้านี้ไหมเพราะตอนนี้คนเรียนครูเยอะมาก
1: คุณรู้ไหมว่าคนมาเรียนครูเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรบ้างอยากเป็นครูหรือไม่ใช่อ
0: ยากได้สวัสดิการ
1: ไม่ใช่หนึ่งยากจนสองจบง่ายเขาเชื่อนะเขาเชื่อขออภัยราชภัฏทุกแห่งกับสถานที่ที่ผลิตครูทุกแห่ง
0: ตอนนี้เปิดเขาเชื่อว่าตัวนะครับตัวคอมเมนต์มาได้นะตัวทัวร์
1: เขาเชื่อเป็นเช่นนั้นไงว่าหนึ่งจบได้ง่ายสองยากจนจ่ายสตางค์น้อยกว่าในระดับอื่นหรือว่าสถาบันประเภทอื่นทั้งที่ไปเรียนอาชีวะก็ได้แต่ไม่เรียนมาเรียนในนี้มันจบง่ายเพราะนั้น
0: ผมจะบอกนิติศาสตร์ก็จบง่ายนะไม่ต้องมีฝึกงานด้วยไม่ต้องมีทดลองสอนด้วย
1: สถาบันบางแห่งเนี่ยจะเป็นแบบนั้นคืออันไหนที่หรือว่าวิชาชีพไหนที่ฮิตสถาบันการศึกษาหลายแห่งก็พยายามจะเปิดในสาขานั้นทั้งที่ดิฉันไม่มีไม่อยากจะพูดเลยก็ไม่มี QC ใช่ไหมในระบบศึกษาเนี่ยคือเปิดมันน่ะแข่งกันน่ะไอ้คณะที่ไม
2: ่
1: ทำเรารู้เลยว่าคุณจบมาคุณต้องตกงานอย่างรัฐศาสตร์เนี่ยส่วนหนึ่งแต่ว่ามันยังเปิดกว้างที่ยังสอบวิชาการได้หลายส่วนนะแต่หมายถึงว่านิเทศศาสตร์ซึ่งมันมากมายละหรือครูซึ่งมันเยอะขึ้นมากแทบจะเปิดทั่วแต่ว่าสถาบันที่ผลิตครูแทบจะทุกแห่งในขณะนี้ไม่ได้เน้นเรื่องการผลิตครูเป็นหลักมีคณะอื่นๆเต็มไปหมดจนถึงขั้นที่บอกเขาจะเปิดอะไรนะจะเปิดหมอใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: ในราชภัฏ
2: แพทยศาสตร์แล้วในราชภัฏ
1: เพราะว่าเห็นว่า
0: จะเปิดหมอด้วยเหรอ
1: เออปีข่าวป
2: ีสองปีหลายสถาบันพยายามเสนอ
1: ก็พยายามจะเปิดเพราะว่ามี
2: แพทยศาสตร
1: ์รายได้มันสูงแล้วก็คนอยากเรียนเยอะซึ่งในแวดวงวิชาการเขาก็บอกว่าคุณภาพมันน่าจะลดลง

0: แต่จบง่ายอะไรประมาณนี้เพราะว่า
1: ผมเรียนถามคุณรณกรณีอย่างเงี้ยคือเหมือน
0: ที่
1: ค
0: ุณรณบอกว่าก
1: ระทรวงอะไรนะที่บอกขาดแคลนยุติธรรมกระทรวงศึกษาก็ขาดแคลนอย่างครูเนี่ยเราก็จะพูดกันเสมอว่าขาดแคลนครูนะบางโรงเรียนมีนักเรียนตั้งเกือบ 2,000 คนมีครูไม่ถึง100คนอะไรเงี้ยครูห้องนึงต้องดูแล 3-4 ห้องอะไรคำนึงเนี่ยบางคนต้องวิ่งสอนม.1 ม.2 ม.3 อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ตอบโจทย์กันนะที่เราขาดแคลนครู
0: แต่
1: ว่าเราไม่สามารถที่จะบรรจุครูที่มีความรู้ความสามารถเป็นข้าราชการครูได้คร
0: ับและบางโรงนี่ไม่มีเด็กมาสมัครต้องไปเอาเด็กอะไรหรือว่าที่ไหนไม่รู้มาเข้าให้มีจำนวนหัวเพราะไม่งั้นรายได้จะลดถูกไหมค่าอุดหนุนอะไรต่างๆ
2: อันนี้พอพูดถึงเรื่องการเรียนหนังสือกยศที่บอกทุนสำรองเดี๋ยวเห็นมีคนถามอยู่ว่ากยศถังแตกหรือเปล่าทำไม
0: เขา
2: ไปยื่นแล้วไม่ค่อยได้
0: รู้สึกว่าตอนนี้เขาไม่เพิ่มงบไม่ใช่ตัดงบนะเขาไม่เพิ่มงบถูกไหม
1: เพราะว่ารุ่นเก่ายังใช้คืนไม่หมด
0: ยังไม่หมดนะ
1: เนี่ยเพราะรุ่นพี่ไม่คืนมาเนี่ยกยศก็เลยไม่มีเงินที่จะปล่อยให้
0: รุ่นใหม่
1: ได้กู้เพราะฉะนั้นต้องไปทวงรุ่นเก่ากลับมาคืนให้ครบขนาดนี้ผ่อนผันกันมาหลายอย่างแก้กฎหมายลดดอกเบี้ยให้แล้วบางคนก็ยังทำเพิกเฉยเพราะอ้างว่ายังไม่มีงานทำ
0: หรือไม่ก็
1: ไม่สามารถที่จะมาหักเดือนได้
0: ถึงมีงานทำแต่ยังต้องตั้งตัวไอ้นี่จะเป็นอันสุดท้ายที่เขาจะจ่ายก็มีบางท่านก็เป็นแบบนั้น
2: คือกฎหมายปวิแพ่งเนี่ยนะการยึดอายัดทรัพย์ลูกหนี้เนี่ยถ้าลูกหนี้มีรายได้ไม่ถึง 20,000 เงินเดือนไม่ถึง 20,000 ก็จะไปหักไม่ได้
0: คุณฮุยเลฮุย
2: คุณเรียนจบมาคุณได้เงินเดือนถึง 20,000 มั้ยเป็นอัตราจ้างเนี่ย
0: ส่วนใหญ่ไม่ถึงส่วนใหญ่นะแต่มีบางกลุ่มที่ได้อยู่ที่ตำแหน่งงานมากกว่าว่าเป็นยังไง
1: ใช่แล้วแต่ละปีที่คนจบปริญญาตรีเอาแค่ปริญญาตรีเนี่ยออกมาเตะฝุ่นกันเยอะแยะบางคนก็มาเปิดร้านขายของทางออนไลน์มันก็ยังไม่เป็นข้าราชการหรือไม่เป็นพนักงานประจำที่จะมีเงินเดือนประจำใช่ไหมส่วนนี้เขาก็ยังไม่สามารถที่จะไปส่งเงินให้กับกยศได้เพราะเขามาทำงานส่วนตัวอะไรทำนองนี้กยศก็ไม่สามารถที่จะไปเอาเงินจากรุ่นพี่เหล่านี้ที่จบปริญญาตรีมาตั้งหลายแสนคนเนี่ยแต่ยังทำงานไม่มีเงินเดือนประจำอัน
0: นี้ต้อง
1: มันจะแก้
0: ชำแหละต้องชำแหละในเรื่องของเงินกองทุนว่าขาดทุนไหมเจ๊งไหม
2: ผมเคยนั่งคุยกับผู้จัดการนะ
0: ผู้จัดการกองทุน
2: ผมเคยนั่งคุยนั้นประมาณสัก 3-4 ปีก่อนผมเคยนั่งคุยตอนนั้นเนี่ยผู้จัดการกองทุนกยศเนี่ยมาที่ไทย PBS
0: ค่ะ
2: เขาก็มาพูดเรื่องกยศให้ทุกคนช่วยกันผ่อนจ่ายมาจ่ายคืนเนี่ย
0: ขอร้อง
2: เสร็จปุ๊บขอเช็คหน่อยซิว่าระบบหลังบ้านกยศดีไหม
1: ครับ
2: คือข้อมูลตัวเลขที่ลูกหนี้เป็นหนี้จริงกับข้อมูลหลังบ้านข้อมูลธนาคารบาง
0: ครั้ง
2: มันก็ไม่ตรงมันบางทีมันก็ไม่ตรงกันคุณจักรพันธ
0: ์
2: ค
0: ุ
2: ณพร
0: ก็ดูจากความรู้สึกนะอันนี้ซึ่งมันจริงไม่ควรจะใช้เรารู้สึกว่ามีปัญหาและขาดทุนแต่ในข้อเท็จจริงเวลาเขามีการแถลงก็ยังได้อยู่นะคือเด็กที่จ่ายมีมากกว่าเด็กที่ไม่จ่ายแต่อย่างไรก็ตามมันก็หน่วงกันอยู่แทบจะลดแลกแจกแถมอันนั้นไม่คิดอันนี้ไม่แทบจะไม่ถึงกับกราบนะแต่จะขอร้องนะชักชวนชวนให้จ่ายตังอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเป็นหน้าที่นะเหมือนขอร้องซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คือในแต่ละองค์กรก็มีปัญหาอยู่
2: คือหลักการอันนี้มันคือการกู้ยืมเมื่อเป็นการกู้ยืมก็คือเป็นการยืมทางแพ่งเป็นยืมทางแพ่งเมื่อมีครบกำหนดต้องชำระเมื่อไม่ชำระก็จะต้องไปใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องต่อมามีการออกกฎหมายฉบับใหม่นั่นต้องไปฟ้องร้อง
0: ให้
2: ขัดกันได้เลยเพื่อลดต้นทุนคือมันกระบวนการทวงหนี้เนี่ยมันเกิดต้นทุนขึ้นแล้วถ้าทวงหนี้มันถูกผลักภาระไปให้ผู้กู
0: ้
2: แทนที่เงินเนี่ยมันจะได้เอาเข้าไปใช้ในกองทุนครบทุกบาททุกสตางค์มันถูกกลับเอาไปหักค่าใช้จ่าย
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็มีการต่อสู้กันมาระหว่างลูกหนี้ที่เป็นผู้ให้กู้ถึงแม้ว่าคนจะบอกว่ากู้มาก็ต้องจ่ายแต่ว่ามันเขาก็ถามหาวิธีการจ่ายที่มันตรวจสอบได้ชัดเจนโปร่งใสยิ่งขึ้นโทรไปแล้วมันโทรติดง่ายบาบาบาบาเสร็จปุ๊บอ่านไปมาวันนี้บอกไม่มีเงินบอกไม่มีเงินคือเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเจตนาของเขาก็คือเพื่อเอามาพัฒนาบุคลากรในประเทศ

0: เอาไปแล้วเราก็ต้องเอามาใช้เพื่อการศึกษาแต่ทีนี้พอมันถึงจุดหนึ่งเงินกองทุนมันมีน้อยลงหลวงก็ต้องเอาเงินมาเติมให้อย่าใช้คำว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเงินไม่พอก็เอาเงินภาษีมาเติมเพื่อจะได้หมุนเข้าไปต่อได้เหมือนกับสถาบันการเงินหลายๆแห่งผมยังเชื่อว่าเงินมันมหาศาลมันน่าจะมีวิธีการบริหารจัดการที่ดีกว่านี้ยังมองอย่างนั้นนะไม่ได้มองว่าล้มนะแค่มองว่าวิธีการจัดการยังไม่โปรเฟชชั่นแนลพอยังเป็นข้าราชการเกินไป
1: ดิฉันไม่รู้นะดูในข้อมูลกลางๆนะวิกิพีเดียไม่รู้มันถูกป่ะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ไม่ได้ดำเนินกิจการในลักษณะบริษัทที่แสวงหากำไรหรือขาดทุนแบบธุรกิจแต่กำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องทางการเงินและปัญหาหนี้เสียรุนแรงอันนี้อัปเดตความเป็นไปสถานะ2569งบประมาณไม่พอกยศ.มีงบประมาณสนับสนุน 5,100 ล้านบาทแต่มีความต้องการกู้ยืมสูงถึง 37,000 ล้านบาทเนาะทำให้เสี่ยงขาดแคลนงบที่เด็กต้องการโอกาสทางการศึกษาปัญหาก็คือเรื่องภาระหนี้สะสมและหนี้เสียเดี๋ยวนี้ยังไม่รวมนะที่ท่านรัฐมนตรีหรือเปล่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเดี๋ยวไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวถูกด่าเด็กต่างด้าวก็จะได้สิทธิ
2: ์ได้สิทธิ์เรียนฟรีอยู่ฟรีตำนองเนี้ยครูไปเลยไม่ต้องเกรงใจ
1: นั่นไม่ใช่กยศ.แต่อ
2: ันนี้ผมถามคุณรณรงค์นี้เนี่ยว่าไอ้มาตรการที่เราจะไปทวงคืนเงินเหล่านี้ซึ่งบางคนก็ไม่ค่อยมีจิตสำนึกนะจบไปตั้งนานและก็ไปส่งทุกอย่างเพราะว่าถือว่าไม่ได้ทำงานได้รับอัตราเงินเดือนบางคนใช้ชีวิตปู้ฟ้าหรูหราแต่ว่าเขาก็ทำหากินของเขาเองนะขายของออนไลน์อะไรแบบนี้เราจะวางมาตรการยังไงให้คนเหล่านี้สามารถที่จะมาใช้หนี้ให้กับกองทุนกยศ.ได้เพราะบางคนก็ทำเพิกเฉยไม่สนใจเพราะรู้ว่ายังไงก็ไม่มาจับติดคุกอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือว่าเลทได้หรือว่าขอเป็นก้อนสุดท้ายที่จะจ่ายเพราะว่าคือคนกำลังสร้างอนาคตนะเขาก็คำนึงถึงอย่างอื่นมากกว่าเช่นอยากจะมีบ้านมีรถมีความสะดวกสบายอย่างอื่นๆแล้วก็อันนี้ก็ค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆแทนที่คนอาจจะนึกว่าทำไมไม่แบบผ่อนทีเดียวหมดเลยรีบๆผ่อนรีบๆผ่อนบางคนก็บอกสมมติว่าหลวงอันนี้เด็กดีแล้วนะก็คือให้เขาผ่อนได้ทีละเดือนใช่ไหมเงินมันน้อยไงเพราะนั้นเอาเงินไปสร้างอย่างอื่นดีกว่าไหมสร้างอนาคตอะไรแบบนี้บางคนก็คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นภาระหนี้สะสมและหนี้เสียมันถึงมีปริมาณมากแล้วก็ส่งผลให้กระแสเงินสดหมุนเวียนในการนำกลับมาปล่อยกู้ให้รุ่นน้องมันลดลงนะคะอันนี้จริงป่ะไม่ทราบนะไม่ทราบ
0: คือกองทุนกยศ.เป็นกองทุนที่ตั้งมาเพื่อให้ขาดทุนอยู่แล้วคือกองทุนใดๆก็ตามที่ตั้งมาแล้วเป็นเรื่องของการบริหารจัดการผลประโยชน์สาธารณะผลประโยชน์สาธารณะสวัสดิการสาธารณะสวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนที่เปิดมาเพื่อเจ๊งอยู่แล้ว
1: ไม่ใช่เจ๊งเพื่อให้ไม่ได้ให้กำไร
0: เพื่อให้เป็นกองทุนคือ
1: พี่มีแต่ให้
0: ชื่อนิยามตามกฎหมายก็คือไม่แสวงหาผลกำไร
1: แต่ไม่ได้แสวงหาความขาดทุนนี่ไม่ขาดทุนก็ได้นะ
0: เป็นส่วนหนึ่งขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการไม่แสวงหาผลกำไร
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นการที่กองทุนขาดทุนเนี่ยเป็นเรื่องปกติอย่าตื่นตระหนกเพียงแต่ว่าหลวงเนี่ยต้องหาเงินมาเติมให้คือมันไม่ใช่เป็นกองทุนเพื่อแสวงหาผลกำไรถ้าเป็นกองทุนเพื่อแสวงหาผลกำไรแล้วมันขาดทุนคุณค่อยตื่นตระหนกมันเป็นกองทุนเพื่อไม่แสวงหาผลกำไรชื่อก็บอกอยู่แต่คนเนี่ยพยายามจะไปมองกฎหมายแพ่งไงว่ายืมมาก็ต้องคืนแต่โดยหลักการคือไม่แสวงหาผลกำไรการผ่อนจ่ายลูกหนี้ก็บอกว่าค่าปรับค่าอะไรเนี่ยช่วยราคาถูกได้ไหมจนนำมาสู่การออกกฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเรื่องการหักไงคือพอไปตีคืออันนี้เป็นเรื่องกฎหมายเพียวๆเลยนะคือพอไปตีเรื่องว่าเป็นกฎหมายแพ่งพาณิชย์เสร็จปุ๊บมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการฟ้องอะไรพวกเนี้ยบลาบลาบลาบลาเพิ่มขึ้นมาเป็นมูลค่าและเป็นต้นทุนที่ทำให้ผู้กู้เนี่ยต้องไปชำระเพิ่ม
1: ค่ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นว่าปรับวิธีคิดใหม่แล้วก็ให้ไปหักได้เลยทีนี้คนก็จะไปมองว่าโอ้โหกองทุนที่ไม่แสวงหาผลกำไรทำไมแสวงหาการหักเงินของลูกหนี้เยอะจังเลยพอกองทุนไม่แสวงผลกำไรมันไม่ได้แปลว่าไม่ต้องคืนไงคุณจักรพันธ
2: ์ครับ
0: คือไม่ใช่ว่าไม่ต้องคืนคือเขาไม่แสวงหาผลกำไรแต่คุณก็ต้องเอามาคืนนี่คือจิตสำนึกนี่คือจิตสำนึก
2: อันนี้สำคัญคำว่าจิตสำนึกเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าเขาไม่

0: ไม่มียังไงก็ไม่ยังไม่อยากคืนอะไรทำนองนี้หรือเปล่า
1: ขณ
0: ะ
1: น
0: ี
1: ้
0: มีอัตราค่าปรองค่าปรับมีการฟ้องศาลแล้วบางคนก็ยังเพิกเฉยบางคนโหจบไปจนเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้ว
1: ยังไม่ได้ชำระหนี้วันนี้ฉันพูดแบบชวนตบไหมก็เอ๊ะเราไม่ได้มีการสอนหน้าที่ศีลธรรมแล้วใช่ไหม
0: ด้วย
1: ทำให้
2: หลายคนหาหนี้สินเนี่ยมัน
1: ทีโอตักอะไรไม่มีใช่ไหม
2: คือตอนที่เราไปเรียนหนังสือนะตอนที่มีการสอนตอนที่มีการกู้เนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยต้องเอามาใช้จ่ายแต่ทีนี้ความรับผิดชอบแล้วก็สิทธิหน้าที่ตอนที่เราอายุน้อยๆเราทำนิติกรรมสัญญาเราเข้าใจไหมว่าเรายังไม่เคยรู้เลยว่าการผ่อนหนี้คือเด็กไม่เข้าใจหรอว่าการมานั่งผ่อนหนี้ทุกเดือนเป็นยังไง
1: เขายังไม่มีความรู้แต่รู้แต่ว่าตอนได้ไง
2: เพราะฉะนั้นพอหลักการที่มาว่าจิตสำนึกติดสำนึกสาธารณะด้วยนะเพราะว่านี่เป็นกองทุนสาธารณะคำถามต่อไปครับคือกองทุนกยศเนี่ยได้มีการทำแคมเปญหรือทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องจิตสำนึกสาธารณะมากพอให้เราเห็นไหมคือผมไม่ได้เห็นโฆษณากยศมาหลายปีแล้ว
1: น่าจะอยู่ในระบบนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นคุณครูแนวอะไรแบบนี้ที่พอเด็กๆเรียนเขาจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เลยนะของรัฐที่ต้องให้เขาอะก็กู้ได้กู้ไม่ได้นี่ด่านะ
2: ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการทำภาพลักษณ์องค์กรน่ะคุณศิวพรคุณจักรพันธ์คือถ้าผู้จัดการกองทุนเขานำคือแบบเราต้องดูแล้วน้ำตาไหลดิ
1: ต้องซาบซึ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ไม่ใช่ดูแล้วด่าจับไป
0: โอ้โ
1: หเฮ้ยเป็นหน้าที่รัฐต้องให้ไม่ให้นี่ก็ด่า
0: ทำไมไม่ให้
1: ตกลงที่เรา
0: ฉันจนจริงทำไมไม่ให้
1: ช่วงนี้
0: ผม
1: รายการไม่ค่อยปลอดภัย
0: ไออายุการชำระหนี้เนี่ยเขากำหนดเวลาไหมครับว่าสูงสุดคุณไม่ชำระหนี้หลังจากจบมาแล้วในกี่ปีคุณต้องอย่างน้อยต้องติดต่อมาชำระหนี้มากหรือทุกคนจะอ้างบอกว่าฉันจบมาแต่ฉันไม่มีงานทำอ่ะ
1: ไม่แต่บางคนต้องตกงานจริงๆ
0: กาแฟของฉันอยู่นี่ขายข้าวแกงก็ถือว่าเป็นรายได้แค่รายวันไม่ใช่รายเดือนก็ไม่มีเงินจะไปจ่ายชำระหนี้กยศ.มันมีกำหนดไหมครับอายุของการที่จะ
2: ไปทวงหนี้กำหนดโอเคอายุความของสัญญากู้ยืมเงินก็คือ10ปีคุณจักรพันธ์จิรพรเมื่อครบกำหนดนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้บวกไปเลย10ปี
1: โอ้10ปีเหรอก็ดูน้อยนะ
2: ก็
1: ไม่ได้เยอะ
2: ก็จ่ายกันจริงๆประมาณ9ปีกว่า
1: เหรอ
2: 9ปีกว่า
1: เอาเดี๋ยวถามก่อนคุณรณรงค์ทันรุ่นที่ต้องใช้แบบกู้ยืมเงินไหมทันในช่วงนั้นไหม
2: ต้องถามตอนนั้นผมได้กู้มาตั้งแต่ผมได้กู้มาตั้งแต่ม.5
1: โอ้ทั้งนั้นเนี่ยเข้าใจแล้วตอน
2: เด็กวัดไงสกิลแล้ว
1: ตอนนั้นมีแล้ว
2: ผ่านหมด
1: คุณสมบัติได้หมด
2: เป็นเด็กวัดไงคือไม่มีใครมาแข่งด้วยจบเลย
1: แล้วตอนนั้นนี่คือดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงต้นๆของกยศหรือเปล่าเป็นช่วงกำลังเฟื่องฟูเงินเยอะอะไรแบบเนี้ยเขาเวลาที่ให้กู้ยืมเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงคือเป็นหน้าที่ไหมหรือว่ามันได้มาโดยอัตโนมัติหรือเปล่าหรือว่ายังไงต้องไปทำเรื่องเหมือนสมัยก่อนที่ขอทุนการศึกษาแบบนั้นนะปะ
2: เราก็เห็นทุกคนในห้องก็ไปทำเรื่องกู้ขอกยศคือถ้าไม่มีตังค์เพราะพอมาอยู่ในตัวเมืองถ้าอยู่บ้านนอกอ่ะเมื่อก่อนตอนอยู่บุรีรัมย์เนี่ยทุกคนในห้องกู้กยศหมดแหละ
1: อ๋อก็คือแทบจะได้ทั้งหมดพูดง่าย
2: คือเวลาเราไปเรียนในโรงเรียนขยายคืออันนี้ต้องขอพูดในต่างจังหวัดนะคือโตมาจากต่างจังหวัดเวลาอยู่ในต่างจังหวัดซึ่งปริมาณเด็กต่างจังหวัดเยอะกว่าในกรุงเทพคือพอไปอยู่ในต่างจังหวัดเสร็จปุ๊บเพื่อนๆ เขาคือคุณครูเนี่ยในโรงเรียนขยายโอกาสอ่ะก็จะเอามาให้กู้เลยแบบฟอร์มเพราะเขารู้ว่าไม่มีตังเรียน
1: โอเคเข้าใจ
2: หลักการนะหลักการนะคุณจักรพันธ์คือขยายโอกาสที่กยศเนี่ยทำให้เด็กอย่างพวกผมได้เรียนหนังสือต่ออันนี้อันนี้คือข้อดีนะเด็กต่างจังหวัดที่ไม่มีเงินคือคำว่าไม่มีเงินหมายถึงว่าเงินไปกินโรงเรียนก็ไม่มี
1: เข้าใจคือคนที่อยู่ต่างจังหวัดจะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์มากกว่าคนในกรุงพูดง่าย
2: ๆถูกก็เลยสามารถเรียนจบปริญญาคือในรุ่นผมมาจากเดิมที่ต้องจบแค่ม.3กันแล
1: ้
2: วก็จะม
1: ี
2: เงินเรียนไม่ต้องป.ตรีหรอกเอาแค่ม.6เนี่ยห้องทั้งห้องเนี่ยน่าจะได้เรียนป.ม.ปลายเนี่ยแค่ประมาณ2คนมั้งสองคน
1: น้อย
2: คือไม่มีเงิน
1: ไม่มี
2: เงินใช่คือต่างจังหวัดที่อยู่ในจันทร์คือบุรีรัมย์มันไม่ได้เจริญ
1: คือที่ไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆ
2: ถูกนี่อยู่ที่หนองหงไม่ได้อยู่ตัวเมืองที่มีสนามแข่งรถ
0: ครับ
1: คืออยู่สตึกหรือไง
2: เวลาจะเรียนต้องไปเรียนที่อำเภอนางรองเขาจะเจริญ

0: อำเภอดังรองบ้านของท่านนอเนี่ยแหละจะเจริญมากมีทุกอย่างเขาก็จะมาแนะแนวเลยว่าเนี่ยแนะแนวมาตรงเนี้ยนะคุณเดชพันธ์แนะแนวมาตอนหาลูกค้าเขาจะมาตอนหาลูกค้าว่าอยากมต้นเนี่ยอยากจะไปเรียนมปลายต่อไหมอยากเรียนสายอาชีพไหมใครไม่มีเงินเรามีกองทุนกยศให้คือทำให้เด็กมีทางเลือกในชีวิตแทนที่จะต้องทำนาอย่างเดียว
1: ซึ่งจริงๆอันนี้ได้ประโยชน์มากนะ
0: แล้วรุ่นผมเนี่ยนะจากเดิมเนี่ยแทนที่จะได้เรียนไม่กี่คนเนี่ยปรากฏว่าพอจบมาเนี่ยเป็นทนายความเป็นครูเป็นวิศวกรจากเงินกยศ
1: คุณเขียวชนลดานะเล่าให้ฟังนี้น้องที่ออฟฟิศก็กู้กยศ.เรียนพอได้งานทําเขาก็ผ่อนอย่างซื่อตรงทีนี้เวลาไปเจอเพื่อนเพื่อนมันชักดาบไงมันได้ทั้งส่วนลดได้ทั้งเงื่อนไขพิเศษต่างๆมากมายไอ้พวกชักดาบเนี่ยน้องที่เขาจ่ายตรงเขาก็นอยเหมือนกันเพราะว่าคนที่ทําดีมีจิตสํานึกกลายเป็นเหมือนคนที่เสียเปรียบโดนเพื่อนเย้ยอีกว่าโง่เนี่ย
2: ไปจ่ายตรงเวลาทําไม
1: โง่อะไรเงี้ยเพราะว่าร
2: ัฐบาลก็แก้เอง
1: แทบจะทั้งให้ส่วนลดทั้งให้เงื่อนไขพิเศษแทบจะขอร้องอะไรแบบเนี้ยไอ้บ้านเราก็นะมันก็มีอะไร
0: คือทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งอ่ะมันจะมีนโยบายของพรรคการเมืองใหญ่ๆบอกว่าจะยกหนี้กยศ.ให้
1: ไม่ใช่แล้วไม่พอใจจริง
0: ๆฟังดีๆนะนโยบายของฝ่ายการเมืองบอกจะยกหนี้กยศ.ให้แล้วผมต้องจ่ายไหม
1: เสมอเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วสมมติผมกำลังผ่อนกยศ.อยู่เฮ้ยผมเห็นนโยบายนี้มาผมจะจ่ายไห
1: ม
0: ผมก็ไม่จ่ายเลยผมกลับมาถามต่อเรื่องจิตสำนึกใครเป็นคนทำให้จิตสำนึกเป็นอย่างนี
1: ้นักการเมืองเหรอ
2: นักการเมือง
0: ก็มันมีคนเสนอมาบอกมาเป็นนโยบายแบบนี้เขาเสนอนโยบายมาแบบนี
2: ้จนกระทั่งจะ
0: พักไหน
2: กฎหมายใหม่นี่เขาไม่ไปเอาผิดกับผู้ค้ำประกันเลยนะตอนนี้สมัยก่อนโอ้ยใครไปค้ำประกันกยศ.นี่เครียดเลยถ้าเด็กไม่ไปจ่ายเงินแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมฮะ
1: ส่วนใหญ่ไม่เยอะนะนี่ก็สามันผ่านไปเดือน
0: ผมจำได้ว่าผมเคยทำข่าวคุณครูนี่แหละครับมาขอความช่วยเหลือไปค้ำประกันให้ลูกศิษย
1: ์
0: คือก็น่าจะเข้าใจว่าเป็นเจนรุ่นผมนี่แหละ
2: ครับ
0: คือเจนรุ่นผมเนี่ยคุณครูจะค้ำประกันให้ผมก็ต้องเดินไปหาคุณครูที่โรงเรียนให้ค้ำให้เซ็นให
2: ้ครับจะมาช่วยที่ข่าวก่อนหน้านี
1: ้คุณเอกสาวสวยถามว่าเนี่ยดูจะแต่งงานเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่รัฐไหมคะจะต้องจัดงานแต่งงานให้หนูหรือต้องสนับสนุนเงินทุนในการแต่งงานซื้อบ้านและอื่นๆไหมคะนอกเหนือจากต้องมาจ่ายค่าเลี้ยงลูกให้หนูด้วยเป็นหน้าที่ของรัฐนะคะโอเค
0: อันนี้ที่หนูพูดมาเนี่ยอันนี้เป็นนโยบายที่เขาหาลือกันอย่างจริงจังเลยนะเพราะว่าเป็นนโยบายผลิตลูก
1: อยากได้ประชากรเพิ่ม
0: เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่ทำงานดีๆมักจะไม่ค่อยมีบุตรกัน
1: ใช่เพราะว่าพวกคิดมากไงพวกคิดมากเรื่องมากเรียนมากเรียนนานกลัว
0: เพื่อนผมเรียนจบด็อกเตอร์ก็สาวสวยอยู่ทุกวันนี้ครับ
1: ขาดทุนเหมือนกันอ่ะอันนั้นคือถือว่ากลุ่มขาดทุนใช่ไหม
0: ไม่ขาดทุนแล้วครับแค่บอกให้รู้ว่านโยบายคือแสดงว่าคุณผู้ฟังส่งเข้ามาอยากได้นโยบายนี้ใช่ไหมสนับสนุนการมีบุตร
1: เขาแซวเขาอายุเกินแล้ว
0: เอ้ยอย่าว่าอย่างนั้นนะที่จีนเขามีนโยบายตัวนี้นะ
1: ใช
0: ่นโยบายการมีบุตรนี่เราไปเจอนโยบายในรัฐสวัสดิการเลยนะเพราะงั้นสิ่งที่คุณผู้ฟังคิดเนี่ยคือนโยบายที่ประเทศที่เขามีรัฐสวัสดิการเขาจัดให้เราโดยเราไม่ต้องถามเลยแต่อย่าไปถามว่าเขาเสียภาษีเท่าไหร่นะ
1: ก็เหมือนสิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์ก็สนับสนุนมากเพราะว่าคู่แต่งงานที่ไม่มีบุตรเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่แต่งงานใช่ไหมคะอยู่ในภาวะที่ประเทศไทยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันก็คือประชากรลดลงอย่างมากจีนก็อยู่ในขายนี้เหมือนกันแต่วิของเราคนที่สัญชาติไทยส่วนใหญ่ลูกน้อยใช่ไหมเราได้สัญชาติอื่นมาช่วย
0: คืออันนี้นี่แหละสัญชาติอื่นเราตอนเนี้ยเรามีเด็กต่างด้าวที่อยู่ในเมืองไทยทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเยอะ
1: ค่ะ
0: รัฐธรรมนูญเขาบอกว่าเด็กสัญชาติไหนต้องได้เรียนหนังสือคุณจักรพันธ
1: ์
2: ใช่
1: เพราะนั้นคนที่มาหรือว่าอยู่แนวชายขอบไม่มีใครอยากคุมกำเนิดหรอกไม่มีใครกังวลเพราะว่า

0: สวัสดิการที่เรารู้สึกว่ามันกระจอกงอกง่อยน้อยนิดอะไรเนี่ยสำหรับคนอื่นที่เขาไม่มีเลยเนี่ยเขารู้สึกว่ามันดีเลิศประเสริฐศรีเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามมีลูกเยอะๆไม่อยากมีลูกน้อยเพราะว่าอยากจะได้มาเป็นประชากรใช่ไหมอยากจะเพิ่มบุคลากรแล้วก็ได้สวัสดิการเยอะๆเพราะว่าโอ้โหค่านมคือตอนคลอดก็มีเงินลูกหลายขวบก็มีเงินคือถ้าเป็นธรรมดาถ้าอยู่บ้านเขามันไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้บ้านเรามีความรู้สึกว่าโอ้มันยากลำบากได้ไม่กี่เดือนใช่ไหมอย่างดอตเตอร์กีฟเนี่ยลูกได้กี่ร้อยบาทอะ400 บาท
1: 600 บาท
2: 600 บาท 600
1: ต่อเดือนไอ้จนถึง6ขวบอะ
0: กี่บอก
1: แต่แรกเกิดเลย
0: กี่บอกไม่พอ
1: ขวบ
0: เพราะลูกอยากจะต้องเรียนนู่นนี่นั่นมากคือคนที่เขามีบุตรเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังในการที่จะพัฒนาบุตรเนี่ยให้ดีที่สุดที่มีได้เพราะนั้นเขาก็จะมีลูกน้อยๆหรือไม่บางท่านก็ไม่มีเพราะว่าเกรงว่าจะดูแลได้ไม่ดีแต่คนที่เขาไม่มีโอกาสเลยแล้วก็ไม่เห็นอันนี้มันเป็นโอกาสเนี่ยแล้วคุณให้เขา
3: เวลาเราพูดเรื่องสวัสดิการนะคุณศิวพรผมเนี่ยอยากจะแสดงความเห็นตัวหนึ่งหน่อยเมื่อ2ปีที่แล้วไม่ใช่2ปีเมื่อปีที่แล้วเรามีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการให้ข้าราชการใช้สิทธิ์ในการลาคลอดบุตรได้ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิง
0: เกือบปีใช่ไหมเท่าไหร่นะกี่เดือนนะ8 เดือน9 เดือนใช่ป่ะ6 เดือน
3: ได้เท่าผู้หญิงอ่ะลาได้เท่าผู้หญิง
0: ให้ลาไปช่วยเลี้ยงลูกเดี๋ยวดูนิดนึง
3: ให้ลาไปช่วยเลี้ยงลูกได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปเจอระเบียบสำนักนายกให้ผู้หญิงลาไปปฏิบัติธรรมได้อีก3 เดือนโดยยังได้เงินเดือนอยู
0: ่ก็พอๆก็ลาบวช
1: เราไปลาบวช
0: แต่จะ
3: สรุปแล้วผู้หญิงนะคุณจักรพันธ
0: ์ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเกิน15วัน
1: ให้เท่าเทียมให้เท่าเทียม
0: ลูกชายไม่ใช่ลูกจ้างชายมีสิทธิ์ลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสที่คลอดบุตรได้ไม่เกิน15 วันต่อการคลอด1 ครั้งนะแล้วได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนต้องลาภายใน90 วันตั้งแต่คลอดบุตรไม่จะรอจนลูกโต
3: คือเราจะเห็นได้ว่ารัฐเนี่ยที่เป็นข้าราชการด้วยกันเนี่ยพยายามออกสวัสดิการให้หน่วยงานตัวเองโดยให้ได้สวัสดิการแต่ในขณะเดียวกันก็ปรับลดงบประมาณลงเพราะว่าไม่สามารถจ่ายสวัสดิการอย่างที่อยากได้ไว
0: ้
3: เห็นความย้อนแย้งครับเห็นความย้อนแย้งไหม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าบุคลากรไม่มากก็มีโอกาสที่เงินจะไปเพิ่มสวัสดิการในส่วนนั้นได้ถูกไหม
3: คือหลักการของการให้สวัสดิการในการลาคือคุณไม่ต้องไปทำงานแต่หลวงยังจ่ายเงินให้
0: ก็คือจ่าย
3: คำถามคือสวัสดิการที่ไม่ต้องมาทำงานแล้วยังได้เงินเนี่ยมันต้องใช้กับบริษัทที่ผลกำไรเยอะๆไหมเพราะถ้าเกิดบริษัทที่ผลกำไรน้อยแล้วพนักงานมีสวัสดิการที่เป็นรายจ่ายของบริษัทเยอะบริษัทก็ต้องขาดทุนขาดสภาพคล่องหรือขยายกิจการไม่ได้ประเทศไทยเหมือนที่อาจารย์วีระพูดก็ถูกเลยนะครับคือพอประเทศขยายใหญ่ออกไปแล้วมีการวางโครงสร้างระบบกฎหมายเรื่องของบริหารระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในลักษณะแบบให้สวัสดิการแต่พอถึงเวลาต้องหาเงินมาจ่ายสวัสดิการกลับพบว่าสวัสดิการมันเริ่มเกินกว่างบประมาณ
0: คือ
3: มันเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว
0: ้คือพูดตรงๆนะหลายครั้งเราก็จะเห็นว่ามีความพยายามในการที่จะเพิ่มสวัสดิการเหมือนอยากเป็นรัฐสวัสดิการแล้วเราก็จะดูประเทศที่มันดีที่สุดเอามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์โดยเฉพาะกลุ่มการเมืองใส่เข้ามาเยอะแยะไปหมดไอ้คนที่อยากได้มันก็อยากได้แน่นอนเนาะแต่ว่ากระเป๋ามันขาดอยู่แล้วมันจะทำยังไงคนอยากได้
3: ออกกฎหมายก็ออกกฎหมายเก็บภาษีเพิ่มในขณะเดียวกันเราก็ยกเว้นภาษีรถ EV ที่มีปัญหากับรถญี่ปุ่นเห็นไหมเราจะจัดเก็บภาษีเราก็ยังไปยกเว้นภาษีให้กับหลายกิจการพอเราไม่หารายได้คือการหารายได้จากการเก็บภาษีเนี่ยเป็นดุลพินิจของกระทรวงการคลังของรัฐบาลแต่ในการเก็บเงินเนี่ยหรือการตัดลดงบประมาณก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันพร้อมมีโอกาสโดนประท้วงได้ง่าย
0: ๆค่ะดิฉันศิวพรยานะวิทยาตุลค่ะ
1: อ๋อผมจักรพันธ์กมุตโยธินครับ
3: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุด

0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่8กันยายน2569นะครับอยู่กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัตรครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทุกท่านเลยนะครับ
2: ค่ะคุยกันอยู่ว่าวันนี้มีเรื่องราวให้คึกคักเรื่องหัวใจก็คือเรื่องของจริงๆก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วก็วอลเลย์บอลหญิงแล้วพี่บอล
1: ใช่
2: ไปโอลิมปิกได้เหมือนจะมันสามารถส่งต่อกันได้นะทีมหญิงทีมชายอ่ะ
1: เออมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรแรงฮึดนะฮะหรือว่าเรียกว่าอะไรหรือว่าก
2: ำลังใจมันมาแล้วไง
1: ใจมันมาแล้วก็ทะเลทำให้บรรยากาศของนักตบลูกยางของเราทั้งหญิงทั้งชายนี่แบบทำเอาคนไทย
2: คนเชียร์สนุกเชียร์สนุก
1: สนุกมากมากนะฮะซึ่งจริงๆก็ต้องยอมรับเลยว่าฟุตไม่ใช่ฟุตบอลสิวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะฮะที่แข่งอยู่ในรายการล่าสุดนี่ก็คือแบบโอ้โหทำผลงานได้น่าประทับใจมากๆตั้งแต่นัดประเดิมสนามรอบแรกของกลุ่มแล้วที่ชนะกาตาร์มาแล้วก็และนั่นก็คือเป็นครั้งในประวัติศาสตร์นะที่ชนะกาตาร์มา
2: อ
1: ันดับก็ขึ้นมาครั้งนั้นก็10อันดับแล้วอ่ะแล้วพอขึ้นมาปั๊บทีนี้พอมาชนะเกาหลีใต้เมื่อวานนี้อีกใช่ไหม3-2เซตกลายเป็นว่าอันดับก็ขยับทำแต้คะแนนขึ้นมาแรงกิ้งขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่48ของโลกแต่ว่าผลของอินเดียเขาไปชนะนิวซีแลนด์มันก็เลยทำให้คะแนนของเขาเนี่ยมันขยับแซงเบียดเราก็เลยลงปุ๊บลงมาที่49แต่ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะฮะ
2: ค
1: ือติด1ใน50อันดับของโลกนะตอนนี
2: ้ก็ค่อยๆขยับแล้วก็เป็นการขยับแบบดีขยับแบบใจฟู
1: เดี๋ยวผลงานอันนี้ก็ติดตามกันต่อเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีโปรแกรมแข่งขันวันที่9คือวันพรุ่งนี้นะฮะที่จะจำไม่ได้ว่าจะต้องพบกับทีมชาติอะไรเนาะโอ้นะฮะแต่รู้สึกว่าพรุ่งนี้แหละใช่อ่ะชายนิสไทเปชายนิสไทเปก็คือไต้หวันนั่นเองนะครับวันที่9วันพรุ่งนี้ช่วงก่อนเที่ยง 11:30 นเวลาในไทยอ่ะตามเชียร์กันต่อ
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ดูการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลไทยหรือเปล่าคะจริงๆแล้วสำหรับสาวๆเองเนี่ยเดี๋ยวก็มีความเคลื่อนไหวนะแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าวันนี้ต้องปูเรื่องค่อนข้างเยอะพอสมควรคือต้องบอกก่อนว่าวันนี้เรากำลังจะได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ธนพรศรีอกูลแล้วก็เวทีที่เดือดมากๆคือเวทีเมื่อวานนี้7กันยายน2569ก็เป็นเวทีที่เกิดขึ้นกับวปอนั่นแหละซึ่งจริงแล้วเราเองก็ได้รับเกียรติเหมือนกันเนาะแต่ว่าบุญมีแต่กำบังนะคะเมื่อวานนี้ตัวอุ้มเองก็อยากจะแยกร่างเหมือนกันในความเป็นจริงก็เกือบจะได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศนั้นละว่าการแถลงเป็นยังไงไม่ใช่การแถลงหมายถึงว่าบรรยากาศของการพูดคุยเป็นยังไงแล้วก็จริงๆแล้วค่อนข้างเป็นประเด็นที่เข้มข้นพอสมควรเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์ท่านเป็นศาสตราจารย์ดร.นครินทร์เมฆไตรรัตน์ท่านเป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านขึ้นบรรยายพิเศษหัวข้อการเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตก็คนที่ฟังก็คือนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอรุ่นที่68นี่แหละค่ะซึ่งมันเป็นกิจกรรมเสวนาวิชาการแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจนทำให้ทุกๆสำนักข่าวต้องมาพาดหัวเลยเพราะว่าท่านพูดถึงภาพใหญ่ของการเมืองไทยในลักษณะที่เรียกว่าจุก คือท่านได้เรียงปฏิบัติเขาเรียกอะไรพัฒนาการของทางการเมืองไทยช่วงปี2540เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการปฏิรูปการเมืองทำให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วการปฏิรูประบบรัฐสภาก็เกิดขึ้นการปฏิรูประบบการเลือกตั้งก็เกิดขึ้นประเทศไทยก็พยายามจะออกแบบการเมืองใหม่อยู่ตลอดเวลามีทั้งรัฐธรรมนูญปี2540 2549 2550
1: ใช่
2: รวมไปถึงกระบวนการหลังจากปี2557จนมาถึงรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งท่านนครินทร์เนี่ยท่านเปรียบเทียบว่าประเทศไทยเป็นเหมือนสร้างบ้านแล้วแต่ยังตกลงปลงใจไม่ได้ว่าจะใช้โครงสร้างเดิมไปตลอดหรือเปล่าก็เลยเกิดการรีโนเวทแล้วก็แต่งเติมบ้านอยู่เรื่อย
1: ๆ
2: คือมันสะท้อนว่าประเทศไทยยังมีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างหรือว่าระบอบการปกครองของประเทศอะค่ะ
1: สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจุดที่ท่านได้พูดขึ้นมาแล้วก็มีการยอมรับพูดง่ายๆก็ถ้าเป็นสรุปจากสิ่งที่ท่านพูดก็เหมือนกับว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญมันมีความผิดพลาดอยู่ในหลายจุดนะฮะโดยเฉพาะเมื่อท่านได้รับทราบมาจากหนึ่งในผู้ที่มีส่วนในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญมาถูกไหมครับและโดยเฉพาะเรื่องของระบบโครงสร้างเกี่ยวกับอย่างเนี้ยระบบการเลือกสว

0: เลือกกันเองตามรัฐธรรมนูญปี2560อย่างเงี้ยที่ทำให้มันทำให้ระบบนี้และก็ตัววุฒิสมาชิกเนี่ยเกิดความรู้สึกเหมือนไม่ชอบธรรมที่อยู่ในระบบ
1: ประเด็นเรื่องวุฒิสภาเนี่ยแหละค่ะมีการบอกว่าการใช้อำนาจของวุฒิสภามีความชอบธรรมทางการเมืองในระดับต่ำ
0: นั่นแหละนี่คือคำพูดเลยที่ถอดมาเลยเนาะ
1: คือท่านบอกว่าอาจจะเป็นคำพูดที่แรงนะแต่ถ้าไม่ปิดหูปิดตาก็จะเห็นว่าความชอบธรรมของวุฒิสภาไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากเหตุผลสำคัญก็คือระบบที่มาของสว.ที่เป็นการเลือกกันเองเนี่ยแหละค่ะ
0: ครับ
1: ท่านอธิบายเลยว่าเป็นระบบที่เราคิดกันเองใช้กันเองโดยไม่มีใครใช้ไม่เคยมีใครเอามาใช้แบบนี้ด้วย จริงๆมีคำถามจากอาจารย์จ๊ะธนพรศรียากูลด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังแล้วกัน
0: ใช่
1: มันเป็นเรื่องของการคุมเชิงตอนเนี้ยเนาะมันเป็นการคุมเชิงกันไปกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีคำถามใหญ่อีกหนึ่งคำถามคือเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นสีน้ำเงินหรือเปล่าอันนี้อาจารย์ธนพรเป็นคนตั้งคำถามนะพูดถึงกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์จ๊ะก็พูดกับเราอยู่เรื่อยๆนะพี่บอลพอคุยถึงประเด็นอะไรต่างๆนานาไปเนี่ยคนจะชอบบอกว่าแหมอาจารย์เตรียมปี๊ไว้กี่ใบล่ะอาจารย์หรือไม่ก็บอกหัวอาจารย์เอียงเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนได้มีการวิเคราะห์แล้วว่าในสถานการณ์จริงมันเป็นแบบนี้แล้วที่ต้องแก้มันคือโครงสร้างหลักคือรัฐธรรมนูญนั่นแหละ
0: คือด้วยความที่ใช่จะบอกว่าด้วยความที่กฎหมายเนาะมันออกมามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายที่จำเป็นจะต้องยึดตามกฎหมายที่เป็นกฎหมายแม่ของประเทศเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเดินไปตามคันลองนั้นแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสรุปแล้วเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นโดยใครใช่ไหม
1: อาจารย์ถามว่าผลสุดท้ายอ่ะมันจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินเข้มอาจารย์นครินทร์ก็บอกว่ารัฐธรรมนูญต้องเป็นทุกสีสิ
0: โดยหลักการมันต้องเป็นแบบนั้น
1: ประเทศไทยจะแบ่งออกเป็นกี่สีมันไม่สำคัญหรอกแต่ว่าที่สำคัญคือรัฐธรรมนูญต้องเป็นของคนทุกสีทุกสีต้องมีพื้นที่ในการแสดงออกต้องมีช่องทางส่งเสียงหรือร้องเรียนอย่างถูกต้องต้องมีตัวแทนต้องสามารถร้องต่อศาลหรือองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้และสิทธิเสรีภาพของทุกสีก็จะต้องได้รับการคุ้มครองด้วยเพราะรัฐธรรมนูญคือกฎกติกาของการปกครองบ้านเมืองไม่ควรเป็นรัฐธรรมนูญของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ทีนี้ปัญหามันคือใครเป็นคนร่างไงพี่บอล
0: ใช่
1: ถูกปะ
0: เพราะว่านี่เราประชามติก็ผ่านกันมา
1: ก็เนี่ย
0: นะ
1: ก้าวเดินหน้าถอยกันอยู่อย่างเงี้ยก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันสักที
0: จริงๆนะก็คือด้วยเวทีวปอในรอบนี้เนี่ยของรุ่น68เนี่ยก็จริงๆน้องกับผมเนี่ยก็เกือบจะได้ไปรับฟังกันเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือได้รับเกียรติแล้วอะไรอย่างที่บอกไงว่าบุญมีแต่กำบังคือเมื่อวานนี้มันก็ภารกิจ
0: เราจะแยกร่างจริงๆใช่วันนี้ก็ต้องมานั่งอยู่ประจำมาพบกับคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับก
1: ็คือเนี่ยเมื่อกี้พี่บอลพูดถึงเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมอาจารย์นครินทร์เนี่ยมีท่านพูดประโยคนึงน่าสนใจพี่บอลท่านบอกว่าท่านรู้จักกับประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2560ไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ก็รู้กันดีว่าหมายถึงใคร
0: ครับ
1: ท่านบอกว่าประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเคยพูดกับท่านว่าสิ่งที่เสียใจมากที่สุดและเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นความผิดพลาดมากที่สุดของกรรมการยกร่างคือการร่างระบบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยแหละค่ะ
0: ครับ
1: ใช้คำว่าผิดพลาดที่สุดอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดดูต่อเนื่องกันเอานะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็ยังคงเดินหน้าต่อนะพี่บอลเพราะว่าคุณสมชัยศรีสุทธิยากรหรือว่าจะเป็นคณะของไอลอหรือว่าจะเป็นพรรคประชาชนเองเนี่ยก็ยังคงเดินเกมกันต่อแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันก็อย่างที่บอกไปแล้วล่ะค่ะว่าอาจารย์นครินทร์น่ะท่านบอกว่าเวลาท่านไปบรรยายที่ต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยในบรรทัดสุดท้ายท่านก็ต้องใช้คำว่ากฎหมายกำหนดมาแบบนี้มันก็ชนอยู่ได้เท่านี้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องแก้ก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญ
0: ใช่แล้วโอ้โหก็อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ารอคุยกับอาจารย์ธนพรอีกทีให้อาจารย์ได้สรุปให้ได้ฟังเพราะว่ามันจริงๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องว่าระบบโครงสร้างของเรามันจะเดินหน้าไปทางทิศทางไหนแบบไหนนะครับหรือแม้กระทั่งข้อเสนอของทางวปรุ่น68ซึ่งนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในรุ่น61ใช่ไหมท่านก็ไปพูดในเวทีนี้ด้วยแล้วก็ยังอยากจะให้อาจารย์ณภพรได้พูดถึงความเคลื่อนไหวของคุณอาสนธิ
1: ใช่จริงๆแล้วเรื่องของคุณสนธิเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับอีกหนึ่งท่านที่เรานัดหมายกันวันนี
0: ้
1: นั่นก็คือคุณพลพี
0: ใช่
1: เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในประเทศ

0: ไทยคือการแถลงของคุณสนธิลิ้นทองกุลเนี่ยท่านแถลงที่บ้านพระอาทิตย์นะคะแล้วก็บอกว่าออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์เดียวแต่เกิดจากปัญหาที่มันสะสมมานานนะคะท่านย้อนอดีตท่านบอกว่าท่านเคยออกมาต่อต้านระบอบทักษิณเพราะมองว่ามันมีปัญหาเรื่องของการทุจริตการใช้อำนาจและการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมวันนี้ถ้าปัญหาแบบเดียวกันมันเกิดขึ้นกับฝ่ายการเมืองที่ตัวเองเคยสนับสนุนก็จะตรวจสอบเหมือนกันไม่ได้เลือกปฏิบัติอะไรหรอกแกนกลางของการเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ที่ท่านออกมาเนี่ยคือท่านใช้คำว่าเอาประเทศไทยของเราคืนมาคือท่านอธิบายอะค่ะว่าประเทศไทยมันควรจะเป็นของประชาชนไม่ใช่ของกลุ่มทุนของบ้านใหญ่หรือว่าของเครือข่ายอำนาจทางการเมืองกว้างมากเลยเนาะ
1: ใช่
0: กว้างในทุกๆข่าวเลยอะแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าใจความที่คุณสนธิพูดเนี่ยก็พุ่งตรงไปที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแหละท่านวิจารณ์เลยพี่บอลว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็สะท้อนวิธีการบริหารของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยแหละพื้นฐานครอบครัวของคุณอนุทินที่ทำธุรกิจก่อสร้างโยงถึงบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั
1: ่
0: นในบริบทการตั้งคำถามเรื่องเครือข่ายธุรกิจกับอำนาจทางการเมืองแล้วคุณสนธิก็ยังตั้งคำถามในเชิงประชดอีกด้วยนะคะว่าประเทศไทยมันเป็นของคนไทยทุกคนก็จริงเพราะคุณอนุทินเคยพูดไงแล้วทำไมประชาชนจำนวนมากถึงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าๆกันล่ะซึ่งก็มันก็จะหมายรวมไปถึงเรื่องของการกักตุนน้ำมันเรื่องของราคาพลังงานก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราตั้งคำถามว่าทำไมไม่จัดการปัญหาราคาพลังงานกำไรของโรงกลั่นอย่างจริงจังสักทีล่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมหัดใหญ่พูดถึงเรื่องเงินเยียวยาพูดถึงเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนี่จริงๆอุ้มตีวงกว้างไว้แต่ว่าจริงๆคอนเทนต์ที่ท่านพูดเนี่ยค่อนข้างจะลึกแล้วก็โดนมากๆเลยนะ อย่างเขากระโดงอีกอะพี่บอล
1: ครับ
0: แล้วนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องของคดีหัวสวเห็นไหมคะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกันไปซะหมดเลยแล้วก็มีเรื่องของ data center มีเรื่องของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทุนสีเทาต่างชาติเนี่ยแหละท่านพูดถึงมีจีนเทาอิสราเอลยูเทาอินเดียเทารัสเซียเทารวมไปถึงไทยเทา
1: ไทยเทา
0: ใช่เพราะว่านี่ไงเดี๋ยวมันมีประเด็นที่เกิดขึ้นวันนี้พี่บอลที่เขาไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของหลุมฝังศพอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ที่ฉะเชิงเซาอะค่ะ
1: แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของการเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวยิวที่ป่าตองด้วยที่ก็เป็นประเด็นเพราะว่ามีกลุ่มที่เขาออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยก็คือกลุ่มปกป้องแผ่นดินภูเก็ตเนี่ยนะฮะคือจริงๆเนี่ยงานของอย่างนั้นเราขยายเรื่องนี้กันต่อไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่างานการเฉลิมฉลองของชาวยิวลักษณะแบบเนี้ยคือจริงๆมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในก่อนหน้าปีอื่นๆเพียงแต่ว่าเหตุผลของกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยในรอบปีนี้เนื่องจากว่าบรรยากาศของสถานการณ์โลกอ่ะมันค่อนข้างตึงเครียดแล้วมันถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการระดมชาวยิวมาจากหลากหลายที่ในโลกมาอยู่ในพื้นที่กับบรรยากาศของสถานการณ์โลกที่มันเป็นแบบนี้มีความขัดแย้งแล้วเราก็จะเห็นมีกลุ่มที่สนับสนุนชาตินั้นชาตินี้เกิดขึ้นถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดมันกลายเป็นว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ล่ะคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในพื้นที่อย่างที่ในที่จัดงานเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของความปลอดภัยต่างๆก็เลยอยากจะให้พิจารณาในเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้คงจะต้องรอดูข้อสรุปจากทางจังหวัดสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพักกันก่อนนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงนี้แชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงที่2นะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยถึงเวทีวปอ68หน่อยว่าโอ้โหมันเดือดมาจริงๆแล้วมันก็เป็นจุดที่พอได้มีการพูดคุยกันในเวทีเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ประเทศไทยและคนไทยเนี่ยเห็นจุดนี้แต่หลายๆกระบวนการหลายๆอย่างมันทำไม่ได้จะใช้แบบนี้ดีไหมมันรู้สึกเหมือนอึดอัดไปหมดเลยว่าไอ้นี่ก็เดินไม่ได้ไอ้นั่นก็มาเป็นแบบนี้สุดท้ายถูกยอมรับออกมาว่ามันคือความผิดพลาด
0: ก็จริงๆแล้วมีท่านหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์วปอ68แล้วก็เป็นคนที่มีการตั้งคำถามเรื่องของการเมืองแบบคุมเชิง
1: ครับ
0: แล้วก็รวมไปถึงรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินกับศาสตราจารย์ดร.นครินทร์ด้วยตัวเองแล้วจริงๆแล้วมีการมีการพูดถึงข้อเสนอที่จะไปไกลถึงการแก้มาตรา107ให้สวมาจากการเลือกตั้งโดยตรงด้วยเอาแบบนี้ดีกว่าเราที่ไม่มีโอกาสได้ไปอย่างที่บอกไปแล้วว่าบุญมีแต่กรรมบัง
1: จริงด้วย
0: ต้องถามจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆแล้วก็น่าจะให้ความกระจ่างกับทุกๆคนได้นะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์

0: ดร.ธนพรศรียากูลตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์จ้าค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ธนพรนะครับอาจารย์
2: ครับสวัสดีครับคุณอุ้ม
1: ขอบคุณมากมากและก็ต้องขออภัยด้วย
2: คุณไม่มาคุณเลยพลาดการ
1: จี
2: บ
1: ของศาลใช่โอ้โหปิด
2: เห็นไหม
1: ภารกิจที่แบบไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงขออภัยอาจารย์
0: อาจารย์อุ้มกับพี่บอลพลาดอะไรไปบ้างรบกวนอาจารย์บอกพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
2: คือผมต้องเรียนก่อนนะครับโดยสิ่งที่สังคมรับรู้มาโดยตลอดเนี่ยนะครับวปอเนี่ยก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นหลักสูตรคอนเนคชั่นนะครับแล้วผมเองเนี่ยนะครับก็เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ก่อนหน้านี้ก็มีแต่คนก็มาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้แหละอาจารย์จะแบกน้ำเงินอาจารย์จะกลายเป็นอีลีทอะไรครับคอนเนคชั่นโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไป
1: ครับ
2: นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยวปอเนี่ยมันจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะเราเป็นนักเรียนเนี่ยนะครับเราก็ต้องเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเพราะเราเป็นผู้เรียน
0: ค่ะ
2: นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาคิดกันว่าเอเราจะมีข้อเสนออะไรที่ผ่านกระบวนการการรับฟังกันมาหลายๆรอบ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแล้วก็ให้มันเป็นข้อเสนอที่สังคมนะครับบอกว่าเอออย่างนี้สิมีวปอ.ไว้ทำไ
0: ม
2: นะครับไม่ใช่ให้สังคมคิดว่าวปอ.ปิดมันไปเถอะเอามันไว้ก็ไม่มีประโยชน
0: ์
2: นะครับเราต้องการให้เห็นว่าคำถามที่เราต้องหาคำตอบเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์วปอ.กันมาตลอดนะครับและรุ่น68ก็เราก็น้อมรับนะครับแล้วเราก็เอามานำเสนอในสิ่งที่หลายคนก็บอกว่าโอ้โหไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
2: ทีนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
2: เรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยวปอ.เขาก็จะไม่มีธรรมเนียมในการมาพูดเรื่องนี้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเอาแค่ว่างบประมาณของวปอ.เนี่ยมันก็มาจากสภามาจากภาษีประชาชนมันก็เป็นการเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็เอาความคิดนี้นะครับเอามาปรับกันใหม่ซะนะครับแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนไปพูดคุยกับหลายฝ่ายนะครับแล้วก็ทำเป็นข้อเสนอออกมาครับคุณอุ้มครับ
0: ประเด็นที่ร้อนแรงที่ถูกพูดถึงอาจารย์ทุกสำนักข่าวเลยอ่ะพูดถึงเรื่องของความผิดพลาดที่สุดของระบบเลือกสว.เมื่อวานอาจารย์นั่งฟังอยู่ตรงนั้นเลยตอนที่อาจารย์นครินทร์พูดถึงระดับประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี60ยอมรับเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าประโยคนี้มันแรงแค่ไหนในเชิงการเมืองณปัจจุบันนี้คะอาจารย
2: ์มันเป็นข้อเท็จจริงที่เราต้องยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้บอกกับคุณบอลกับคุณอุ้มว่าถ้าจำได้นะเราคุยกันเรื่องหัวสว.จำได้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็บอกเองว่าวันนี้เนี่ยมันมาจากกติกาคือรัฐธรรมนูญนะครับผมบอกว่าไอ้คุณจะไปคิดหวังว่าคุณจะไปสอยสว203อะไร20กว่าคนที่เล่นตัวเลขกันเมื่อคืนน่ะผมก็บอกไอ้นั่นน่ะเด็กเล่นขายของมันได้ข่าวแต่มันไม่ได้ผลผมก็บอกว่าวิธีที่มันได้ผลที่สุดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญให้ได
0: ้
2: ถูกไหมฮะแล้วข้อเสนอของวปอ.เนี่ยนะครับก็สอดรับกับสิ่งที่อาจารย์นครินทร์พูดเพราะว่าผมคิดว่าเราน่าจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ออกมาบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา107เนี่ยนะครับต้องทำโดยทันทีเพราะเป็นการแก้รายมาตรานะครับมันถึงจะเรียกความเชื่อมั่นนะครับต่อวุฒิสภากลับมาได
0: ้ค่ะ
2: นะฮะผมไม่ได้บอกว่าสว.ชุดนี้นะครับเป็นคนที่มาไม่เป็นไปตามกติกานะครับเขาก็มาตามกติกาเพียงแต่กติกานั้นเนี่ยนะครับเราก็เห็นแล้วว่าพอใช้จริงแล้วเนี่ยมันต้องยอมรับครับมันทำให้เกิดวิกฤตกระบวนการและความชอบธรรมทางการเมืองสูงมาก
0: ค่ะ
2: นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจะสังเกตว่าข้อเสนอของอาจารย์นครินทร์ที่ท่านบอกว่าเฮ้ยเนี่ย อดีตไปนะประธานกรรมการยกล่างก็คุยกับท่านเองใช่ไหมฮะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ท่านยืนยันส่วนข้อเสนอของวปอก็ไปตอบโจทย์สิ่งที่สังคมก็มีความสงสัยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันเป็นสิ่งที่นักศึกษาวปอนำเสนอซึ่งคุณบอลกับคุณอุ้มก็ทราบดีว่านักศึกษาวปอเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นคนซึ่งจะเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ต่อไปนะครับมันก็เลย

0: กลายเป็นว่าตอบสนองต่อความสงสัยของสังคมในช่วงเวลานี้พอดีครับ
1: ทีนี้ความเป็นไปได้ของการที่จะมีการเขาเรียกอะไรอ่ะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา107อันนี้ที่อาจารย์บอกเนี่ยค่ะแล้วเราไทม์ไลน์ระยะเวลาในความเป็นไปได้มันเป็นยังไงล่ะคะอาจารย์ขออนุญาตขอความรู้ค่ะอาจารย
0: ์ตอนนี้สภาเปิดแล้วครับคุณอุ้มคุณบอล
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือแม้กระทั่งสมาชิกวุฒิสภาในปัจจุบันเห็นว่านะครับสิ่งที่เราได้เสนอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา107
2: ครับ
0: ซึ่งทำได้เลยทันทีมันจะทำให้ระบบการเมืองของเราเนี่ยนะครับมีความเชื่อมั่นกลับคืนมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้เลยนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่สภาเปิดสมัยประชุ
1: ม
0: ส่วนการจัดทำรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามประชามตินะครับก็ทำไปการแก้รายมาตราในส่วนที่เราเสนอไปนอกจากเรื่องแก้107แล้วเรื่องกระจายอำนาจนะครับเรื่องการตรวจสอบถอดถอนองค์กรอิสระใดต่างๆมันทำได้เลยฮะเพราะเรื่องนี้มันแก้รายมาตราก็ทำขนานกันไป
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็สามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับไปได้ขณะเดียวกันเนี่ยสวที่เราเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา107แล้วให้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ไม่ได้กระทบกับสวปัจจุบันนะครับก็อาจจะหลังจากท่านหมดวาระก็ได้หรือถ้าท่านเจตนาดีต่อบ้านเมืองท่านจะเอาว่าหลังจากเขียนก็ได้ว่าให้มารับหน้าที่แทนท่านหลังจากนี้2ปี1ปีก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
0: นะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ระบบการเมืองของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นผลดีกับทุกคนนั่นแหละ
1: แล้วถ้าเลือกตั้งสว.โดยตรงจริงๆเราจะป้องกันไม่ให้มันกลายเป็นสภาที่2ของพรรคการเมืองได้จริงๆใช่มั้ยคะอาจารย
0: ์เราเคยเชื่อว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็จะต้องอุดมไปด้วยการซื้อเสียงอุดมไปด้วยอิทธิพลอะไรต่าง
2: ๆ
0: คำถามคือถ้าวันนี้เราเชื่ออย่างนั้นเนี่ยแล้วเราจะอธิบายเรื่องพรรคสีส้มได้ส.ส.เป็นร้อยคนได้ยังไงนะครับเพราะนั้นเราต้องเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยนะครับไม่ใช่คนไทยที่คิดแบบเดิ
2: ม
0: นะครับแต่มันจะมากพอหรือไม่มากพอเนี่ยเราต้องเชื่อตรงนี้ก่อนว่าวันนี้สังคมไทยเนี่ยนะครับมีความเปลี่ยนแปลงนะครับและการที่เราจะทำให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมให้กระบวนการการเปลี่ยนแปลงนี้ที่เป็นไปตามกติกาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้บ่อย
2: ๆ
0: นะฮะอย่างเราเชื่อว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันคือวิธีที่เป็นประชาธิปไตยใครแข่งขันกันได้อย่างเสรีเพราะนั้นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมืองถ้ามาจากการเลือกตั้งอย่างนี้ครับเลือกบ่อยๆเนี่ยผมพูดตรงๆนะคุณบอลคุณอุ้ม
2: ครับ
0: คนมีตังค์เนี่ยนะครับเจอเลือกตั้งบ่อยๆเดี๋ยวเลือกท้องถิ่นเลือกสว.เลือกส.ส.ต่อให้วัยรุ่นสร้างตัวเนี่ยก็หมุนเงินไม่ทันผมพูดตรงๆ
3: จริงจังเพราะไม่งั้นมันก็เท่ากับว่าเลือกกันเองก็ไม่ชอบทำพอเลือกตั้งโดยตรงก็ไม่เชื่อใจมันก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่าง
0: คือผมจะบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือการเคารพเสียงประชาชนอยู่แล้วแน่นอนครับชัยชนะเราอาจจะได้สว.เลือกตั้งจำนวนหนึ่งบางคนบอกเฮ้ยอาจจะได้ขอโทษนะเป็นสภาผัวเมียหรือพ่อผัวลูกสะใภ้อะไรก็สุดแท้แต่ผมก็มั่นใจว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นทั้งหมดหรอกนะครับเพราะว่าเราเห็นสภาล่างใช่ไหมฮะเราบอกว่าเฮ้ยเห็นไหมบ้านใหญ่เต็มไปหมดเลยแต่เราก็อย่าลืมว่าเฮ้ยมันมีสสที่ไม่ใช่บ้านใหญ่ต้อง120กว่าคนนะครับแล้วเราจะบอกว่าเฮ้ยไอ้สังคมไทยมันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้ไม่จริงนะครับเรามีแต่จะต้องสร้างกระบวนการที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันสู่เป้าหมายเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับประชาธิปไตยอย่าใจร้อนนะครับแต่ต้องต่อเนื่อง
1: มันมีอยู่เรื่องนึงเมื่อวานที่อาจารย์ถามอาจารย์นครินทร์ตรงๆเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญใหม่จะกลายเป็นรัฐธรรมนูญสีน้ำเงินหรือน้ำเงินเข้มอันนี้มันมีนัยยะอะไรหรือจริงๆอาจารย์มีธงอะไรในการถามในครั้งนี้คะ
0: ไม่มีฮะคือวันนี้เนี่ยเราต้องพูดตรงๆเนาะในสภาวะที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเนี่ยก็พูดกันตรงๆว่ามีรสนิยมทางการเมืองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในทางการเมืองมันก็จะเกิดขึ้นได้ก็มีอยู่เงื่อนไขเดียวที่จะผ่านก็คือว่าแก้แล้วเนี่ยมันก็ต้อง ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับ

0: ใหม่เนี่ยมันเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่งั้นพวกสสกับสวจะมาโหวตให้ทำไมอ่ะใช่ไหมฮะเพราะเราประชาชนเราไม่มีสิทธิ์โหวตนี่ใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันถ้าสมมติการแก้ไขมันไม่สำเร็จก็มันก็อยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับปี60ต่อไปนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนถามท่านอาจารย์เมื่อวานนะครับเพราะว่าผมเราต้องเรียนเลยว่าถ้าโดยเงื่อนไขการเมืองปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นรัฐธรรมนูญแบบปี40เนี่ยคุณบอลจำได้ไหมโอ้ยก้าวหน้าดูแล้วแหมจะทำให้อะไรล่ะอำนาจประชาชนมีเยอะแยะนั่นแ
1: หละ
0: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ตั้งโจทย์กันตั้งแต่บัดนี้เนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่ามองโลกสวยนะครับเพราะเราก็คิดว่าการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังไงก็ต้องก้าวหน้ากว่าเดิมซึ่งผมก็บอกว่ายังก่อนคุณพี่ ไปดูด้วยว่าในสภาล่างและในสวน่ะดูรสนิยมของสมาชิกเขาด้วยนะครับนอกจากว่าจะแก้60ให้มันยิ่งกว่า60เนี่ยนะครับแก้ไม่สำเร็จก็อยู่กับ60ต่อไปแล้วมันใช่โจทย์ที่ต้องการไหมล่ะผมถึงได้เสนอว่าโทษนะครับนักศึกษาวป68ถึงได้เสนอว่าต้องแก้รัฐนูนมาตา107ในรายมาตาไปด้วยนะครับทำคู่ขนานกันครับผม
2: คือมันจะออกแบบไปยังไงนะที่จะให้คนที่เป็นคนชนะในวันนี้อาจารย์แล้วไปเขียนกติกาที่ตัวเองอาจจะเป็นคนแพ้ในวันหน้า
1: เพราะมันมีอีกแบบนึงที่พอประชาชนได้ฟังว่ามันมีการออกมายอมแล้วว่ามีความเสียใจและมีความผิดพลาดจากรัฐธรรมนูญเนี่ยมันกลายเป็นว่าแล้วอนาคตที่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเมื่อไหร่ไม่แน่ใจเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกได้อีกหรือเปล่ามันก็เป็นคำถามที่สะดิดขึ้นมา
0: ไม่หรอกฮะแต่เราต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของการต่อรองกันอยู่แล้วผมจะบอกให้เลยจริงๆผมก็เคยพูดกับคุณบอลกับคุณอุ้มแล้วสว.ชุดปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการที่สุดเนี่ยนะฮะคือการปลดล็อกวาระการดำรงตำแหน่งคือรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยบอกว่าเป็นสว.เนี่ยเป็นได้ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนวิธีการเลือกสว.จากที่เราบอกว่าเนี่ยเลือกแบบนี้มันคืออนุญาตให้หัวกันนะครับเอามาให้ประชาชนเลือกนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆแหละฮะบอกว่าแต่สิ่งที่สว.ปัจจุบันจะได้ก็คือว่าท่านก็ลงเลือกตั้งได้เรื่อยๆนะครับก็อยู่ที่ประชาชนจะเลือกท่านหรือว่าไม่เลือกท่านนะฮะซึ่งผมพูดตรงๆนะพวกสว.น้ำเงินเนี่ยเขาไม่กลัวการเลือกตั้งหรอกนะครับก็ดูพรรคการเมืองอย่างพรรคภูมิใจไทยเนี่ยยุบสภาเมื่อไหร่เขาก็พร้อมเลือกตั้งนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะชนะจะแพ้จะได้เป้าที่ต้องการหรือไม่ได้เป้าที่ต้องการนั้นมันอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ที่อยากได้แน่ๆเนี่ยคือปลดล็อกวาระดำรงตำแหน่งสว.แล้วถ้าคุณบอลกับคุณอุ้มสังเกตนะครับสีน้ำเงินเขาก็โยนหินถามทางมาแล้วในการแก้ไขโทษในการแก้กฎหมายท้องถิ่นจำได้ไหมครับปกตินายกอบจ.นายกเทศมนตรีนายกอบต.เนี่ยเขาห้ามดำรงตำแหน่งเกิน8ปีถูกไหมฮะ2วาระตอนนี้มีการแก้ไขกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เห็นสังคมอะไรล่ะไปบอกเลยว่าเฮ้ยอย่างนี้เขาผูกขาดกันเป็นนายกเทศมนตรีกันตลอดชาติสินะครับเพราะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าพวกบ้านใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้กลัวการเลือกตั้งแต่สิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยมันคือการเป็นได้เรื่อยๆโดยประชาชนเป็นคนตัดสินอันนี้เขารับได้ไม่เลือกเขาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เขามีโอกาสสู้ต่อนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเงื่อนไขในการเจรจาได
1: ้
0: นะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าพรรคการเมืองหรือใครต่อใครจะขอโทษนะจะมี จะมีความกระตือรือร้นจะทำเรื่องนี้กันมากน้อยแค่ไหนนะครับ
1: นี่ก็เป็นหัวข้อหนึ่งใช่วบ68ชงยุบเรื่องอบจด้วยป่ะอาจารย์ใช่ไหม
0: ใช่ครับคืออบจเนี่ยผมพูดตรงๆนะคุณบอลอุ้ม
2: ค่ะ
0: เราลองนึกสิว่าอบจเนี่ยนะครับพื้นที่ที่รับผิดชอบจริงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีทั้งเทศบาลทั้งอบตเนี่ยไปไปหมดนะครับ สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือทำองค์กรปกครองท้องถิ่นแบบที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยให้เข้มแข็งขึ้นนะครับจะกระจายอำนาจทางการคลังเพิ่มขึ้นจะควบรวมให้มีสารภาพทางการคลังบริการพวกเราได้เยอะขึ้นก็ทำนะครับแต่อบจเนี่ยต้องบอกว่าในทางพื้นที่เนี่ยนะครับมันกลายเป็นไส้ติ่งนะครับคือมีไว้เนี่ยมันก็มีแต่จะรอวันเป็นไส้ติ่ง

0: เราก็ต้องผ่าตัดนะครับอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาแล้วในทางการเมืองจริงๆนะคุณอุ้ม
1: ค
0: ุณบอลเราอย่าไปฝันเลยฮะว่าเอ้ยผู้ว่าต้องมาจากการเลือกตั้งนายกแบบนายกอบจจะเป็นผู้ว่าผมบอกว่าผมพูดเอาหล่อก็ได้

0: เมืองมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ทางการเมืองและมันเป็นเรื่องของความไว้วางใจทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าเรากลับมาสู่ความเป็นจริงเถอะว่าไอ้การไปเพ้อฝันว่าจะเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดโดยแบบอะไรนะยกระดับนายกอบจเป็นผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันพูดได้ในตำราแต่ในความเป็นจริงเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ทำหรอกแต่ถ้ายุบอบจแต่ไปทำอบตกับเทศบาลให้มันเจ๋งขึ้นอันนี้กระทรวงมหาดไทยเอาแน่นะครับผมถึงบอกการเมืองมันต้องคิดในเชิงแลกเปลี่ยนกันแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถ้าไม่เอาอย่างที่ฉันเสนอฉันจะต้านมันทุกเรื่อง
1: มันไม่ได
0: ้คือคุณอาจจะเป็นนักรณรงค์เป็นนักกิจกรรมได้นะครับแต่คุณไม่สามารถมาทำการเมืองในพื้นที่แห่งความเป็นจริงได
1: ้อยู่ในโลกความเป็นจริงไม่ได้อาจารย์มันมีอีกหนึ่งคำที่อาจารย์พูดเมื่อวานนี้กับอาจารย์นครินทร์นะคะคือเรื่องของการเมืองไทยคือการคุมเชิงอาจารย์อธิบายเป็นภาษาแบบชาวบ้านอย่างอุ้มและพี่บอลเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่มีอะไรฮะการคุมเชิงพันก็คือว่าไม่มีใครที่จะได้อะไรทั้งหมดและไม่มีใครที่จะเสียอะไรทั้งหมดถูกไหมครับเราดูพื้นที่เลือกตั้งหลายๆจังหวัดก็ได้คุณบอลกับคุณอุ้มก็จะเห็นบางจังหวัดใช่ไหมฮะเราจะพบว่าอุ้ยบ้านใหญ่หลังเดียวคุมทั้งจังหวัดเลยถูกไหมฮะแต่บางจังหวัดเนี่ยคุณบอลกับคุณอุ้มก็จะแปลกใจว่าเออเฮ้ยเขาอยู่กันได้ยังไงวะเช่นเอามีอยู่7เขตเลือกตั้งไอ้2เขตเลือกตั้งนี้นะเอาเป็นบ้านใหญ่บอลนะไอ้2อำเภอนี้เป็นบ้านใหญ่อุ้มอีก3อำเภอเป็นบ้านใหญ่จ๊ะนะครับแล้วทั้งบ้านใหญ่ทั้ง3หลังเนี่ยก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกัน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าจะรู้กันว่าจะไม่ส่งคู่แข่งกันคุณบอลก็จะไม่ส่งลูกหลานไปลงในพื้นที่คุณอุ้มก็ไปส่งลูกหลานไปลงในพื้นที่ผมก็ไม่ส่งลูกหลานไปแข่งกับคุณบอลนะครับ
1: คุมเชิง
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรา3คนเนี่ยก็คือคุมเชิงกันนะครับไม่ให้ใครใหญ่กว่าใครนะครับเอาอย่างที่เห็นง่ายที่สุดจังหวัดนนทบุรีเนี่ยที่จะมีการเลือกนายกอบจเนี่ยนะฮะนี่คือการเมืองแบบคุมเชิงเลยบ้านหลังนึงเจ๋งแถวปากเกร็ดอีกหลังนึงเจ๋งแถวบางบัวทองอีกหลังนึงแถวบางใหญ่อีกหลังนึงแถวเมืองเราไปดูได้ครับพวกนี้อยู่กันแบบสุขสบายนะครับไม่มีทะเลาะเบาะแว้งแต่ไม่มีใครใหญ่กว่าใคร
1: ไม่ทับลายกันไม่ทับลาย
0: ถูกต้องก็ขนาดกระแสส้มนะครับสสได้ตั้ง8คนน่ะโผล่ออกมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวแทนบ้านใหญ่คะแนนยังนำเลยนายกอบจเมืองนนท์น่ะผมถึงได้บอกพวกด้อมส้มไงบอกอย่าเก่งแต่ปากอย่าเฮาแต่ในเฟซอย่าเฮาแต่ในโซเชียลวันนี้คิดจะออกไปใช้สิทธิ์สร้างความเปลี่ยนแปลงที่นนบุรีหรือเปล่าคือถ้าสีส้มเนี่ยนะครับคิดจะไปล้มคุณอนุทินเนี่ยผมว่านะไปพิสูจน์ตัวเองด้วยการดันเดชรัฐให้เป็นนายกอบจนนให้ได้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะไอ้นี่แหละโอ้โหต้องบอกว่านี่แหละมันคือสนามของจริงนะครับถ้ายังยึดนายกอบจนนไม่ได้ทั้งมีสสที่8ตั้ง8คน
1: ค่ะอ
0: ย่าคิดไปฝันจะไปล้มอะไรเลยฮะไปล้มหนูหนังเหนียวไปล้มระบอบสีน้ำเงินเพ้อเจ้อ
1: ก็เลยกลายเป็นคำถามต่อมาว่าเออฟังแล้วประชาชนอยู่ตรงไหนของสมการนี้เนาะมันเลยเชื่อไม่ถึงเรื่องของคุณสนธิอะค่ะอาจารย์ที่แถลงว่าเดี๋ยวจะลงถนนและอาจารย์มองการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของคุณสนธิยังไงบ้างคะ
0: คุณสนธิท่านมีอาชีพเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าไม่ต้องไปทวงคืนประเทศไทยแล้วฮะตอนนี้ผมก็ต้องบอกว่ากรมราชทัณฑ์เมื่อไหร่จะทวงคืนคุณสนธินะครับเพราะว่าช่วงที่คุณสนธิไปอาศัยอยู่ที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยข้างในกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะฮะก็บ้านเมืองก็สงบดีนะครับคือผมจะบอกว่ารูปแบบการเมืองแบบบนท้องถนนในยุคนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดเงื่อนไขแบบเดิมอีกแล้วเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าพอคุณสนธิจะลงถนนก็เอาแล้วเดี๋ยวก็ปิดสนามบินนะครับเดี๋ยวก็ปิดนู่นปิดนี่สุดท้ายก็ทุกคนก็อดอยากอดตายกันหมดเศรษฐกิจก็เจ๊งนะครับซึ่งเรามีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วนะฮะประเด็นต่อมาที่ผมอยากจะบอกว่าพูดตรงๆนะครับการจะทำม็อบทำอะไรให้มันล้มรัฐบาลได้เนี่ยมันต้องมีท่อน้ำเลี้ยงนะครับวันนี้ท่อน้ำเลี้ยงซึ่งเคยใช้ได้ผลเมื่อหลายสิบปีก่อนวันนี้มันเหือดแห้งหมดแล้ว

0: นะครับม็อบมันไม่มีท่อน้ำเลี้ยงอ่ะคุณบอลคุณอุ๊บมันไปไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: นี่ยังไม่รู้ว่าคนไทยเนี่ยนะครับยังฝันร้ายแล้วก็ยังรังเกียจกับม็อบติดสนามบินอยู่เลย
2: อาจารย์แต่ถ้าเกิดตัดคำว่าม็อบออกไปแล้วมองในเรื่องของการที่มันคนในสังคมมันไม่เชื่อกับอะไรที่มันอยู่ในระบบแล้วอะอาจารย์มันเหมือนกับโอเคมันเหมือนอีกหนึ่งทางเลือกว่าอ้าวถ้าในระบบไม่ได้เราเลือกแบบนี้เพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแม้ว่าจะเรียกว่านอกระบบก็ตามอะไรเงี้ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย
0: ์ก็เราก็ต้องตอบว่าระหว่างเราอยู่ในระบบที่เราด่ามันได้เราปลดมันได้ทุก4ปีกับคุณไปจัดม็อบกันใหม่แล้วก็เกิดเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีก5ปีบวกอีก4ปีก็เป็น9ปีก็เลือกเอานะครับคือผมก็ต้องพูดตรงๆอย่างเงี้ยคือเรายังติดหล่มอยู่กับว่าเฮ้ยนักการเมืองมันเลวมันชั่วเพราะนั้นไปไล่มันไปม็อบมันถามว่าม็อบเนี่ยไม่มีทางยึดอำนาจได้หรอกคุณบอลคุณอุ้ม
1: ครับครับ
0: ยึดอำนาจได้มีแต่ทหารผมพูดตรง
1: ๆ
0: นะครับแล้ววันนี้เนี่ยถ้าทหารยึดอย่างนั้นต่อเนี่ยก็คิดเอาแล้วกันว่าตกลงเนี่ยเราไล่รัฐบาลเก่าเพื่อที่จะนะครับเห็นแต่ซากบ้านเมืองหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยก็เราจะไปทางไหนล่ะ
1: นะไหน
0: แล้วสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดมา2ครั้งแล้วตั้งแต่ปี49กับ57เรายังไม่เห็นกันอีกเหรอนะครับ
1: แล้วถ้าเกิดสมมติเรามองในมิติว่าเรื่องของเดินถนนก็มิตินึงแต่ถ้ามันเป็นเหมือนกับการสร้างหรือปลุกพลังความรู้สึกของคนขึ้นมาเฉยๆอาจารย์ว่าพี่ไงเห็นไหมสิ่งที่คิดสิ่งที่เขาว่ากันว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มันก็มาอะไรอย่างเงี้ย
2: มันเหมือนเป็นสิ่งที่คนอัดอั้นแล้วก็อยากจะแสดงออกว่าเนี่ยประชาชนอยู่ตรงนี้ของสมการนะ
1: อันนี้มันจะมีผลกับรัฐบาลได้ไหมถ้าสมมติไม่ได้นับเรื่องว่าไปเดินบนถนนเลย
0: คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยยังไงเสียเนี่ยนะครับมันก็ต้องสำเนียกต่อเสียงของสังคมนะครับจะมากจะน้อยเนี่ยนะครับเขาก็ต้องแสดงออกว่าเฮ้ยเขาก็ต้องตอบสนองบ้างไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับแต่ถ้ารัฐบาลถ้ามาจากการยึดอำนาจแล้วก็ไอ้นั่นประชาชนยิ่งไม่มีเสียงใหญ่เลยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ต้องเรียนนะครับว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองอันนี้มันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องปกติถ้ามันไม่ไปอะไรล่ะล้ำเส้นกฎกติกาซึ่งผมก็ต้องเรียนว่าใครอยากจะออกมาเดินเนี่ยก็ไปดูให้ดีนะครับพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยเขาขีดเส้น48ถึง68นะครับใครออกมาในรอบนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าสังคมไทยจะออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอย่างนี้อีกกี่ปีนะครับก็ประเมินกันให้ดีนะครับผมไม่ได้มีประเด็นเรื่องห้ามการชุมนุมใครอยากชุมนุมก็ชุมนุมไปการเคลื่อนไหวก็เป็นเรื่องปกติแต่แค่บอกว่านะครับอยากจะบอกว่าวันนี้เรามาตั้งหลักกันให้ดีโจทย์เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้มันตรงจุดที่สุดแล้วนะครับแล้วเร่งๆเนี่ยเรารีบทำเรื่องสว.ก่อนนะครับไอ้อย่างเงี้ยตรงจุดและทำได้เลยและเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมาเป็นอะไรนะมานั่งผิดหวังกันว่าเอ้ยแกนนำเราสุดท้ายก็อะไรนะครับเคลียร์เงินบริจาคไม่ได้นะครับไม่โปร่งใสเรื่องการใช้จ่ายอะไรต่างๆก็มาด่าทอกันอีกนะครับเราผ่านบทเรียนเรื่องนี้มาเยอะแล้วครับนะฮะผมถึงบอกว่าสนธิเป็นมีอาชีพเรื่องนี้นะครับก็ไปคิดกันเอาเองว่าผมใช้คำว่าสนธิมีอาชีพปลุกม็อบแปลว่าอะไรก็ไปคิดกันเอาเองนะครับ
2: โอเคสุดท้ายอาจารย์ค่ะหลังจากที่อาจารย์ได้มีความตั้งใจแล้วว่าวปอ.รุ่นที่68เนี่ยอยากจะขับเคลื่อนอะไรบางอย่างอ่ะ30วินาทีสุดท้ายอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศบ้างคะ
0: ก็ฝากช่วยพี่นาข้อเสนอหรือถกเถียงกันผมคิดว่าเราก็ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นคนไทยนะครับที่กระตือรือร้นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในบ้านเมืองเรา
2: ได้
0: นะครับและถ้าจะดีที่สุดเนี่ยก็ช่วยกันส่งเสียงให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยแก้รัฐนูลมาตรา107โดยด่วน
2: ได
0: ้นะครับเพราะว่านี่แหละนะครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างกระบวนการความเชื่อมั่นให้กลับมาสู่ระบบการเมืองของเราครับ
1: ครับ
2: ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: เดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในไทยของเรานะครับโดยเฉพาะเกี่ยวเนื่องกับชาวยิวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยหรือว่าไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวใดๆก็ตามแต่

0: เรื่องของฉลองปีใหม่ที่พื้นที่ป่าตองก็หนึ่งเรื่องแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนก็คือเรื่องของสุสานชาวยิวที่ก็มีคำสั่งออกมาแล้วนะฮะจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับในเรื่องของสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ไปเดี๋ยวเราจะติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้จากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณธีรวัฒน์คุณขจรกิจครับ
2: ค่ะคุณพลพีค่ะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่อุ้มกับพี่บอลตื่นเต้นที่จะได้คุยมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ติดตามข่าวตอนที่คุณพลพีลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตเราไปเจอกับชาวต่างชาติที่มาพูดต่อหน้าเลยว่าที่นี่ประเทศไทยแล้วตอนนี้ทุกอย่างที่มันดำเนินเดินทางมาตอนนี้คุณพลพีอยากจะบอกอะไรกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศคะเกี่ยวกับเรื่องของ move ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ว่าตอนนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังทำอะไรอยู่บ้างอะคะ
1: คืออยากจะกลับเรียนผ่านทางรายการเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนแรกเนี่ยสำหรับชาวต่างชาติที่มาลงทุนแล้วก็เราเชื่อว่าประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายหรือเป็นนอมินีเนี่ยเราจะไม่มีการละเว้นนะครับแล้วก็เราไม่ได้ไปโฟกัสแค่สัญชาติใดสัญชาติหนึ่งนะครับอย่างภารกิจเราที่สมุยเนี่ยวันที่เราไปร่วมกับท่านรองผบ.ตร.สำราญนวลมาเนี่ยวันนั้นออกหมายเรียกทั้งหมด100กว่าหมาย85คนรวมทั้งหมดเนี่ย12สัญชาตินะครับแล้วก็ในเรื่องของชาวอิสราเอลที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นนั้นมากเนี่ยตั้งแต่เรื่องชาบัตที่ภูเก็ตที่เมื่อกี้คุณลุงได้เรียนไปนะครับตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงยุติธรรมโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเรากำลังร่วมมือกันแล้วก็กำลังขยายเครือข่ายของธุรกิจต่างๆของชาวอิสราเอลที่เรามีความสงสัยอยู่ว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือว่านำทุนต่างด้าวหรือว่าเป็นเงินเทาเนี่ยแล้วมาฟอกในประเทศไทยตอนนี้เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับส่วนในเรื่องของสุสานนะครับที่มีการพูดถึงกันใน 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะกลับเรียนว่าเขาได้ขออนุญาตในการจัดตั้งแล้วก็ดำเนินการจริงนะครับเมื่อปี64แต่ว่าใบอนุญาตนั้นเนี่ยได้หมดอายุไปแล้วเมื่อปี66เขามีการขอในการต่ออายุใบอนุญาตแต่ทางราชการเนี่ยไม่อนุญาตเหตุผลก็เพราะว่าสิ่งก่อสร้างที่เขาได้ทำเนี่ยผิดกับระเบียบที่เราตั้งเอาไว้นะครับเช่นระยะล้นต่างๆจากถนนเช่นความห่างจากแหล่งน้ำนะครับเพราะว่าแต่ละข้อนี่เขาทำผิดกฎหมายหมดเราก็เลยไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตเขาก็ไปร้องต่อศาลปกครองแต่ว่าในเมื่อมันไม่มีใบอนุญาตอยู่แล้วเนี่ยการที่เขาจะเอาศพหรือว่าเอาร่างของชาวต่างชาติเข้ามาฝังในที่ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น3จาก4ศพที่เราเชื่อว่าเป็นการนำร่างเข้ามาหลังจากที่ใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเนี่ยก็ต้องออกก็เป็นที่มาที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้ลงนามเพื่อให้ขนย้ายออกจากพื้นที่นะครับส่วนอีกหนึ่งร่างที่ยังคงอยู่ในพื้นที่นั้นเราก็กำลังจะพิสูจน์อยู่ว่าตอนที่เขาเอาร่างมาฝังไว้ที่นี่เนี่ยเขาได้มีแจ้งกับหน่วยงานแล้วก็มีการเสียชีวิตแจ้งการเสียชีวิตถูกต้องหรือไม
2: ่
1: ถ้าเกิดเราพบว่ามีสิ่งผิดปกตินะครับเอาแค่มีสิ่งผิดปกติก็พอเราก็จะขอให้เอาร่างนี้ย้ายออกไปเช่นเดียวกันนะครับ
0: ความผิดปกติในที่ว่านี้คืออะไรนะฮะที่ขยายนิดน
1: ึ
0: ง
1: ก็อาจจะไม่แจ้งอาจจะไม่แจ้งสาเหตุของการเสียชีวิตอาจจะไม่แจ้งในการเคลื่อนย้ายศพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ
1: ะไรที่เราคิดว่าผิดปกติเราก็ขอให้ย้ายออกไปเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาก็มีความกังวลใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่วันนี้มีคนถามผมเยอะก็คือเรื่องสุสานของชาวอิสราเอลที่เจริญกรุงนะครับก็กลับเรียนว่าสุสานตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสุสานของโปรตุเกสหรือโปรเตสอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขามีทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,200 หลุมนะครับแล้วก็ทางคนอิสราเอลเนี่ยขอไปเช่าพื้นที่เขาประมาณ100กว่าตารางวาเพื่อที่จะทำเป็นที่ฝังศพของชาวอิสราเอลเนี่ยประมาณสัก50หลุมนะครับตรงนั้นเนี่ยใบอนุญาตถูกต้องเพราะว่าถือว่าเป็นใบอนุญาตของแปลงหลักนึกออกไหมครับแต่ว่าเขาแค่แบ่งส่วนหนึ่งให้เช่าเท่านั้นเองตอนนั้นเนี่ยไม่มีความผิดปกติอะไรนะครับทั้งหมดทั้งปวงเกี่ยวกับเรื่องสุสานหรือใบอนุญาตต่างๆเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้มอบให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านได้เช็คนะครับสุสานทั่วประเทศเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีกี่ที่แล้วก็แต่ละที่เนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม
2: ่
1: และมีที่ไหนที่มีใบอนุญาตหมดอายุแต่ยังไม่ได้มาต่อเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะดำเนินการต่อไปครับ
0: แล้วระยะเวลาของการรื้อถอนอย่างในที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมีกำหนด
1: เราให้7วันครับ
0: ครับครับ
1: เราให้7 วันแล้วก็วันพฤหัสนี้ผมจะเดินทางไปที่หน้าสุสานด้วยตัวเอง

0: นะครับเพื่อที่จะไปดูความคืบหน้าต่างๆว่ามีการแสดงเจตจำนงในการเข้ามาเคลื่อนย้ายหรือไม่มีการวางแผนมีการแจ้งเจ้าพนักงานแล้วหรือไม่เพราะว่าวันนี้ทางจังหวัดนั้นได้ไปติดป้ายหน้าสถานที่แห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าห้ามใช้สถานที่แล้วก็มีคำสั่งต่างๆในการที่จะให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในนั้นด้วยครับ
1: คุณพลพีเขาขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าตามกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยมันเปิดช่องให้ต่างชาติเขาเข้ามาสร้างสุสานเป็นของตัวเองในประเทศเราได้ไหมคะ
0: คือต้องกลับเรียนอย่างนี้ครับการขออนุญาตตั้งสุสานเนี่ยในกฎหมายเนี่ยไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นไทยหรือเทศอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับ แต่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขียนตั้งแต่ปี2528ตอนนั้นผม3ขวบอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเอ่ยก็คือว่ากฎหมายเนี่ยอาจจะต้องมีการรีนิวหรือมีการปรับปรุงสักหน่อยนะครับแต่ประเด็นที่สองคือว่าใบอนุญาตถ้าเกิดต่างชาติขอได้แต่สถานที่ก็ต้องเป็นของคนไทยอยู่ดีครับ
1: เจ้าของ
0: ที
1: ่ดิน
0: ถูกต้องเพราะว่าต่างชาตินั้นไม่มีสิทธิในการที่จะครอบครองที่ดินของคนไทยก็หรือประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นบริษัทต่างชาติแต่ว่าก็ต้องมาร่วมหรือมาเช่าที่ดินของคนไทยอยู่ดีนะครับแต่ในของฉะเชิงเทราเนี่ยก็เป็นชื่อของคนต่างชาติที่เป็นเจ้าของบริษัทชื่อบริษัทเนี่ยชื่อการฉบับนะครับชื่อของเจ้าของบริษัทนี้ประกอบด้วย3บุคคลนะครับซึ่งเป็นชื่อของต่างด้าวทั้งหมดแต่เขามีสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นการที่เขาสามารถครอบครองที่ดินเนี่ยเขาสามารถทำได้เพราะว่าถือว่าเขาก็เป็นคนไทยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การครอบครองที่ดินแปลงนี้เนี่ยบริษัทนี้หรือเจ้าของใน3คนเนี่ยเขาไม่ได้ครอบครองที่ดินที่นี่แปลงเดียวเขาครอบครองทั้งหมดในหลายแปลงแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นแปลงเดียวกับที่ชาบัตที่ผมเข้าไปตรวจสอบที่ปากตองด้วยครับ
1: อ๋อค่ะทีนี้เราสามารถที่จะสืบเข้าไปเจอแล้วสามารถบอกกับประชาชนทั้งประเทศได้ไหมคะว่าวิธีการที่3คนนี้ได้สัญชาติไทยมาคือด้วยวิธีไหนและเมื่อไหร
0: ่คืออยากจะกราบเรียนว่าวิธีการขอสัญชาติไทยก็มีหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยเป็นระยะเวลานึงการที่มีครอบครัวหรือการที่แสดงเจตจำนงในการที่จะประกอบธุรกิจในมูลค่าเท่าไหร่เพื่อจะได้มีเขาเรียกอะไรช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยมีหลายหัวข้อนะครับผมยังไม่อยากเอ่ยไปถึงตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวคนก็จะตั้งคำถามอีกว่าในปี55 56 57ที่เขาได้กันมาเนี่ยคนนั้นเซ็นเพราะอะไรหลักฐานพอไหมแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนผ่านทางรายการดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเจอสิ่งที่ปกติผิดปกติและสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยเราสามารถถอนสัญชาติและก็เนรเทศได้ครับ
2: ครับและในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสุสานเนี่ยภายใน7วันเนี่ยแล้วมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างชาติที่ได้สัญชาติไทยมาเนี่ย มันเป็นประเด็นแค่ว่าตัวชาวบ้านกังวลในเรื่องที่ทำไม่ถูกต้องแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เขามาทำไม่ถูกกฎหมายแล้วหมดอายุไปแล้วหรือว่าจริงๆมันมีความเชื่อมโยงกับความไม่สบายใจเพราะสัญชาติเขาเพราะความเป็นชาวยิวชาวอิสราเอลหรือว่ามัน
0: คืออย่างนี้ครับความที่เป็นสัญชาติของเขาก็น่าจะมีข้อกังวลอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในตัวผมเองเนี่ยผมก็ต้องไปดูกฎหมายเป็นหลักในเมื่อสถานที่คุณไม่สามารถจะประกอบการแบบนี้ได้คุณก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวข้อระเบียบต่างๆที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆอยู่แล้วนะครับผมขอยกตัวอย่างอย่างนี้อย่างเช่นระยะล่นให้ห่างจากแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยเราลองคิดดูนะครับพื้นที่ประมาณ15ไร่ถ้าเกิดว่ามีปริมาณของร่างที่ต้องเอาไปฝังเยอะนะครับแล้วก็เราทำพื้นฐานไม่ดีเนี่ยพวกปฏิกูลพวกมูลต่างๆที่ต้องออกจากร่างกายไหลลงไปในน้ำต่างๆที่พี่น้องประชาชนต้องใช้เนี่ยอันนี้ก็คงไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยเราผมไม่ได้ไปดูว่าจะมีกี่ร่างหรือมีกี่ศพมีกี่หลุมในนั้นในเมื่อไม่มีอนุญาตมันก็ห้ามประกอบการอยู่แล้วห้ามทำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแล้วก็เราก็ควรจะเซตมาตรฐานใหม่เลยว่าวิธีการในการขอกฎระเบียบต่างๆแล้วก็เรื่องการลงโทษไม่ว่าจะเป็นอาญาและแพ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราคงจะต้องเพิ่มโทษด้วยครับไม่งั้นคนก็เข้ามาแล้วก็ไม่เกรงกลัวเรานะครับ
2: การตรวจสอบทั้งประเทศที่ว่านี่ก็คือทุกสุสานนี่ของทุกวัฒนธรรมเลย
0: ถูกต้องครับก็ผมให้เวลา2วันผมจะต้องรู้ข้อมูลครับ
1: ตอนนี้คือมันถามใครไม่ได้เลยต้องถามคุณพลพีเท่านั้นเพราะว่าจริงๆเป็นความหวังหมู่บ้านด้วยซึ่งค่อนข้างกังวลมากๆจริงๆค่ะคุณพลพีเพราะว่าจะมีชาวบ้านเขาก็เริ่มมาพูดกันแล้วว่าโหมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วที่เรากังวลณวันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่มันหมักหมมมานานแล้วใช่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้คุณพลพีมีแพลนที่จะบอกกล่าวทั้งหมดให้กับคนไทยได้ทราบมากน้อยขนาดไหน
0: ก็จริงๆแล้ว

0: องใช้คำว่าการลงทุนของต่างชาติในประเทศไทยเนี่ยมีมายาวนานนะครับทั้งถูกต้องและก็อาจจะผิดกฎหมายนะครับส่วนในเรื่องของนอมินีคำว่านอมินีหรือทุนเทาหรือสแกมเมอร์เนี่ยมันจะมาช่วงหลังๆที่มันเริ่มมีคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ทุนเทาแล้วก็มีคนมาประกอบธุรกิจอะไรต่างๆที่ผิดกฎหมายนะครับพอผมได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะเฉพาะกิจระเบียบสังคมของมหาดไทยเนี่ยเราก็เริ่มเอาปัญหาพวกนี้เนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะกันและเราก็ค่อยๆจับผิดเรื่องแต่ว่าประเด็นของต่างชาติพอเราจับจุดหนึ่งมันก็บานไปอีก3จุดพอไปจับ3จุดมันก็บานไปอีก5จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงมหาดไทยทำคนเดียวคงไม่ไหวไม่ไหวน
1: ะ
0: ที่นี้ก็คือว่าเราอาจจะไม่สามารถไปสืบสวนในเชิงลึกของเส้นทางการเงินเราอาจจะไม่สามารถไปสืบสวนในเชิงลึกในการขอออกวีซ่าซึ่งคนที่เกี่ยวข้องก็คือกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศเราอาจจะไม่มีข้อมูลเชิงลึกของกระทรวงพาณิชย์หรือตม.ในการเข้าออกอะไรเป็นต้นแต่ว่าวันนี้ผมเนี่ยได้บูรณาการในทุกหน่วยงานมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ข้อมูลหลังบ้านของแต่ละหน่วยงานเนี่ยลิงก์กันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดำเนินการในอนาคตต่อไปเนี่ยก็จะรวดเร็วมากขึ้นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในวันอังคารหน้าเวลาบ่ายโมงที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมปปง DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์เราก็จะร่วมกันหารือนะครับว่าวิธีการเราที่เราจะมาดูแลมาจัดการระบบระเบียบสำหรับนอมินีแล้วก็ทุนต่างชาติที่เราเชื่อว่าผิดกฎหมายเนี่ยให้เร็วกว่านี้เนี่ยเราจะทำกันยังไงก็เดี๋ยวจะมีการหารือกันวันอังคารนี้ครับ
1: โอ้ได้ค่ะตั้งตารอคอยเลยค่ะท่านว่าจริงๆแค่เฉพาะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณพลพีบอกนะคะว่าจิ้มไป1จุดแล้วเมื่อจะขยายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเอาแค่เฉพาะบริษัทการชาบัตรเนี่ยพอจะมีข้อมูลอยู่ในมือไหมคะว่าส่วนใหญ่เขาเครือข่ายเนี่ยมันทำธุรกิจประเภทไหนบ้างอะไรเงี้ย
0: เอาผมเอาไปอย่างนี้ดีกว่าครับสิ่งที่ผมให้ได้ตอนนี้ก็คือว่าทั้ง3ท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือผู้ก่อตั้งบริษัทเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเขายังมีอีกประมาณ40บริษัทที่มีชื่อของ3คนนี้เป็นมีส่วนเกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะขยายผลไปเรื่อยๆครับ
2: แล้วพอจะเปิดเผยความผิดปกติบางส่วนได้ไหมมันมีอะไรกินเอาก
0: ลิ่นผมชวนคิดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าครับการที่เราไปซื้อที่ที่ป่าตองและสร้างศาสนสถานคำถามผมแรกที่มีในใจก็คือว่าเงินในการสร้างและซื้อที่ดินมาจากไหน
1: ค่ะ
0: อันที่สองก็คือว่าค่าบำรุงเมนเทนเนนซ์ต่างๆมาจากไหนเงินของบัตรหลวงหรือว่าผมไม่ทราบเขาเรียกว่าอะไร คนที่ดูแลเนี่ยนะครับ
1: ค่
0: าใช้จ่ายมาอย่างไรค่าน้ำค่าไฟใครจ่ายเพราะฉะนั้นที่มาของเงินเนี่ยก็เป็นที่ต้องสงสัยสำหรับผมแล้ว
1: เส้นเงินได้หนึ่ง
0: ครับเราก็ต้องไปดูตรงนี้นะครับสองก็คือบริษัทบัญชีบริษัททนายที่เกี่ยวข้องในการช่วยจดทะเบียนหรือว่าข้อกฎหมายอะไรต่างๆนี่คือใครนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมมาจับเรื่องนอมินีต่างๆแล้วก็จะเห็นว่าจะมีบริษัทของคนไทยที่เอื้อในการที่ทำให้ชาวต่างชาติสามารถมาครอบครองที่ดินหรือมาดำเนินการประกอบการหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยในประเทศไทยได้สะดวกมากขึ้นแต่ก็ผิดกฎหมายนะครับเราก็ตามจับกันอยู่นะครับ
2: อย่างนั้นมันก็เป็นคำถามที่หลายคนก็อยากจะรู้ต่อไปเหมือนกันว่าแล้วในกฎระเบียบที่มีเนี่ยสำหรับชาวต่างชาติหรือว่าศาสนาอื่นๆในประเทศไทยที่มาดำเนินการเรื่องศาสนสถานหรือว่าสุสานอะไรก็ตามแต่เนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นยังไงทำได้ไม่ได้ยังไง
0: คือจริงๆแล้วประเทศไทยเราก็เปิดกว้างสำหรับทุกศาสนาครับ
2: ใช่คร
0: ับ นั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับแต่ประเด็นที่สองก็คือว่าโดยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยณเบื้องต้นที่ผมได้ไปอ่านมาเนี่ยเขาระบุแค่ว่าถ้าเกิดเราจะสร้างวัดที่ไหนเนี่ยก็ให้แจ้งทางการหรือมีการขออนุญาตแต่เรื่องของศาสนาอื่นๆเนี่ยยังไม่มีนะครับไม่ได้บังคับใช้คำว่าไม่ได้บังคับดีกว่านะครับแต่ส่วนมากแล้วไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแจ้งทางท้องที่ให้รับทราบว่าเป็นสถานที่อะไรนะครับแต่ว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แจ้งนะครับแล้วพอมีพิธีการทางศาสนาพอคนต่างชาติเริ่มมารวมตัวกัน200คน300คนหรืออีกไม่กี่วันนี้จะมีการรวมตัวประมาณหลักพันคนที่จังหวัดภูเก็ตพี่น้องประชาชน ก็ตกใจครับเราก็ต้องไปดูในระเบียบในข้อกฎหมายอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องอะไรที่ยังบกพร่องอยู่เพราะว่ากฎหมายบางฉบับเนี่ยต้องยอมรับครับว่า40ปี50

0: ปีไม่เคยมีใครไปจับเราก็จะมีการแก้พรบแล้วก็ข้อบังคับหรือกฎกระทรวงต่อไปครับ
1: อ๋อโอ้ยงั้นถามต่อเลยในภูเก็ตที่เขาจะมีงานเฉลิมฉลองวันนี้ข้อสรุปออกมายังอะฮะทางจังหวัดตกลงให้จัด
0: อันนี้ก็เป็นส่วนของทางจังหวัดแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็ต้องไปพูดคุยกันแต่ผมยังไม่ได้รับรายงานนะครับแต่เมื่อเช้านี้เจอท่านศรีอาสาก็เห็นว่าท่านทูตอิสราเอลได้เข้าไปพบท่านทูตเองก็กังวลนะครับว่ามันเป็นงานทางศาสนาก็กลัวว่าอาจจะมีคนไปก่อกวนแล้วผมต้องใช้คำอะไรถึงจะ
2: ให้มันเบาที่สุดแต่เข้าใจว่าน้ำหนักมันแรง
0: อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่อยากคือจริงๆแล้วมันทุกชาติมีทั้งคนดีแล้ว
2: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าในส่วนของคนไม่ดีที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหน้าที่พวกผมที่จะต้องเชิญเขาออกไปนะครับก็ในเครือข่ายของเขาก็อาจจะมีทั้งธุรกิจที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องแต่ที่ไม่ถูกต้องเราก็เห็นแล้วก็ขอเวลาพวกผมอีกสักนิดนึงในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็สำนวนสืบสวนอะไรต่างๆเพื่อที่จะยื่นต่อศาลหรือดำเนินคดีต่อไปครับแต่เชื่อผมนะครับเราไม่ทำให้คนไทยผิดหวังแน่นอนครับเรื่องนี
2: ้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะเพราะกำลังจะถามคำถามต่อไปครับคุณพลพีว่าตอนนี้กำลังจับงานใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงมันมีเครือข่ายโยงใยไปเต็มไปหมดเลยเอาแค่ดูหน้าข่าวอะไรอย่างเงี้ยกังวลไหมคะหรือว่าบางทีเวลาภาษาข่าวเขาจะใช้ว่าเอาอยู่ไหม
0: ผมไม่กังวลครับแล้วก็ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ชาติใดชาติหนึ่งเราทำทุกชาติ
2: ค่ะ
0: นะครับที่เข้ามาทำหรือมาเอาเปรียบคนไทยเพราะว่าหลักๆเนี่ยผมยืนมี3ประการที่ผมยึดเป็นที่เหนี่ยวของจิตใจอยู่แล้วก็คือ1ก็คือชาติไม่มีใครจะมาครอบครองที่ดินของคนไทยได้นะครับโดยเฉพาะต่างชาติ2ก็คือเราต้องปกป้องคนไทยไม่ว่าจะเป็นสังคมวัฒนธรรมหรือหน้าที่การงานเนี่ยต่างชาติจะมาแย่งเราไม่ได้นะครับและ3เนี่ยเราต้องปกป้องคนที่ทำธุรกิจถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากนั้นเราก็ต้องขจัดออกไปจากสังคมไทยครับ
1: ครับซึ่งมันก็มีคำถามว่าจุดเริ่มต้นน่ะจริงๆแล้วชนวนมันมาจากเรื่องของอะไรคุณพีคุณพีฮะทำไมเราถึงมาโผล่โรงกันในจุดนี้
0: ทั้งหมดเลยที่ท่านนายกมีความตั้งใจในการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาจะกล่าวเลยว่าคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมเนี่ยมีอยู่แล้วของมหาดไทยมีอยู่แล้วนะครับซึ่งก่อนผมมาก็เป็นท่านชดานะครับที่ไปดูแลเรื่องผู้มีอิทธิพลอะไรแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือการที่เรามีเรื่องร้องเรียนเยอะที่ภูเก็ตจนถึงต้องมีการสลับปรับเปลี่ยนผู้ว่าและรองผู้ว่าพอเราลงไปลึกๆพอผมเริ่มไปดูโรงแรมอ้าวนี่เป็นของต่างชาติดีเอานี่จดผิดกฎหมายมันก็เลยบาดไปเรื่อยๆครับ
2: ก็คือจุดเริ่มต้นมาจากชาวบ้านแหละร้องเรียนไม่ได้มาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่ไปเจอเองใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: แปลว่ามันนานมากแล้ว
2: แปลว่าเราต้องไปสั่งที่เจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็ถ้าเกิดว่ามีเจ้าที่เกี่ยวข้องปปท.ก็รออยู่แล้วครับตอนนี้ปปท.ก็รอที่ให้เราส่งข้อมูลไปเพื่อที่เขาจะไปสืบสวนต่อแล้วก็ดำเนินการทางวินัยต่อไปครับ
2: ถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณพลพีเพราะว่าชาวบ้านเขาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ไม่ได้แล้วเขาเลยต้องไปหาหน่วยงานอื่นๆมาร้องเรียนด้วยตรงนี้ตีคู่กันไป
0: ไม่ต้องกังวลครับถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องอะไรมาที่ศูนย์ดำรงธรรมที่กระทรวงมหาดไทยได้เลยจะมาถึงโต๊ะผมทันทีครับ
2: แปลว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราน่าจะได้ทราบความคืบหน้าอย่างที่คุณพลพีบอกแล้วว่าน่าจะเป็นบูรณาการกันนะคะค่ะอยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับคนไทยไหมคะที่เขารอเชียร์อยากจะเห็นผลงานของคุณพลพีเร็วๆ
0: ก็จะกลับเรียนว่าทุกปัญหาที่มีเสียงสะท้อนมาจากพี่น้องประชาชนเราทราบดีแล้วเราก็ดำเนินการทุกๆเรื่องนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกแล้วให้ปิดชื่อดูพฤติกรรมทั้งนี้ก็เราปิดสัญชาติด้วยแล้วเราก็ดูพฤติกรรมด้วยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมในประเทศไทยเนี่ยเราก็พยายามจะขจัดให้หมดนะครับก็คงจะต้องขอเวลาพี่น้องประชาชนนิดนึงครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปจับเขาวันนี้และสามารถดำเนินคดีได้เลยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันก็ต้องมีการสืบสวนมีการสู้กันในศาลหรือว่าการในประเทศหรือการยึดทรัพย์อายัดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเรื่องนี้รัฐบาลเอาจริงครับ
1: เอาละครับขอบคุณมากมากเลยครับ
0: กราบขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณนะครับ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับบอลกับอุ้มลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

และสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังฆีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา1นาฬิกาถึง2นาฬิกาคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้ามุกดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับตีหนึ่งถึงตีสองเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มนะครับก็ลดน้อยลงไปกว่าเมื่อก่อนเล็กน้อยนะครับเหลือ1ชั่วโมงแต่ก็ยังมีสาระรวมทั้งบทเพลงที่แสนไพเราะให้ท่านฟังได้ฟังกันอย่างอิ่มเอมใจแล้วก็เรียกว่าเต็มที่ทั้ง1ชั่วโมงเต็มเลยนะครับในคืนวันนี้ก็จะเป็นบทบาทของนักร้องที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบนั่นคือคุณชลินนันทนาครหรือว่าคุณชลินงามเมืองที่ถือว่าเป็นนักร้องผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งในวงการดนตรีไทยสากล นะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่คู่เคียงกันมากับคุณสุเทพวงศ์กำแหงมาตลอดนะครับเข้าวงการมาไล่ๆกันคุณชลินเข้าวงการก่อนคุณสุเทพเล็กน้อยมาอยู่ที่บ้านคุณสลายไกรเลิศแล้วก็เติบโตในวงการมาด้วยกันในคืนวันนี้ก็จะได้รับฟังบทเพลงเพราะๆของคุณชลินนันทนาครตั้งแต่สมัยเป็นคุณชลินงามเมืองจนถึงคุณชลินนันทนาครเดิมทีตอนนี้เข้ากรุงเทพมาใหม่ๆเนี่ยคุณชลินท่านนามสกุลว่างามเมืองนะครับภายหลังได้รับการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็ได้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นได้รับแผ่นเสียงรางวัลตุ๊กตาทองจนภายหลังก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยในช่วงกลางของอายุก็ได้รับพระราชทานนามสกุลเป็นนันทนาครก็มาจากงามเมืองนั่นเองนะครับในคืนวันนี้นอกจากจะฟังเสียงของคุณชลินนันทนาครแล้ววันนี้เราให้ฟังการขับร้องคู่นะครับเป็นการขับร้องคู่โดยนักร้องสาวที่ในสมัยอดีตเมื่อ50ปีก่อนนั้นมักจะร้องคู่คุณชลินอยู่เป็นประจำเช่นคุณลินจงบุญนาคกรินคุณสวรีภกาพันธ์คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีคุณรวงทองทองลั่นธมคุณรวงทองนี่จะขับร้องคู่กับคุณชลินมากที่สุดโดยเฉพาะยิ่งชุดเจ้าทุยแก่พี่รวงนี่โด่งดังมากแต่คือวันนี้มีนักร้องรับเชิญพิเศษอยู่ท่านหนึ่งซึ่งหาฟังยากและเพลงของท่านก็มีน้อยมากเลยครับน้อยจนถึงน้อยที่สุดอาจจะมีแค่เพลงสองเพลงเท่านั้นเองนั่นคือคุณเจรนันท์เสวตนันท์นะครับจะมากับร้องคู่คุณชลินนันทนาครคุณเจรนันท์เสวตนันท์นี่เป็นนางงามเมื่อสมัย40กว่าปีก่อนนะครับเป็นนางสาวไทยปีที่ถัดมาจากปีของคุณอภัสราหงสกุลนางงามจักรวาลคนแรกของเมืองไทยนั่นเองนะครับคุณเจรนันท์เสวตนันท์นอกจากมีความสวยงามสง่าแล้วยังร้องเพลงเพราะแสดงละครเก่งนะครับเมื่อก่อนนี้ได้รับเชิญให้แสดงละครการกุศลเป็นนางเอกอยู่หลายเรื่องเลยแต่คือวันนี้จะได้ฟังเสียงของคุณเจรนันท์เสวตนันท์นะครับก่อนจะฟังเสียงการขับร้องคู่กับคุณชลินกับนักร้องสาว 3-4 ท่านนี้เรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงแค่เดิมตามหลักของรายการเราก่อนเลยนะครับเพลงแรกในคืนวันนี้คือเพลงการเวกเล็กเถาครับบทเพลงการละเวกเล็กเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงการละเวกเล็ก2ชั้นซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาโน่นนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในเพลงเรื่องพญาราชปักษีพญาราชปักษีก็คือพญานกนั่นเองนะครับการละเวกนี่ก็เป็นชื่อนกชนิดหนึ่งนะครับเมื่อราวสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางคูรได้นำทำนองเพลงการละเวกเล็ก2ชั้นนี่แหละครับมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเพื่อให้เข้าคู่กับเพลงการละเวกใหญ่ทางของครูเพลงต่อมามีนักดนตรีไม่ทราบนามได้แต่งตัดลงเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาการละเวกเล็กเถาวันนี้เป็นการเล่นและขับร้องโดยวงปิพัทธ์ไม่แข็งนะครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับ

บทเพลงกาละเวกเล็กเขาก็จบลงไปแล้วนะครับแหมนานๆจะนำปีพาทย์ไม่แข็งมาเสนอในรายการลำนำสยามร่วมสมัยนะครับผู้ฟังที่เป็นคอปีพาทย์ไม่แข็งคุณจะชื่นชอบท่านบอกเปิดมาเถอะดึกดื่นยังไงก็เปิดได้ส่วนใหญ่ผมมักถ้าจะเปิดไม่แข็งมันไม่จะเป็นรวมวันเสาร์อาทิตย์ในรายการดนตรีไทยแท้ๆคือลำนำสยามนั่นเองนะครับแต่วันไหนนึกอยากจะเปิดมาทางนี้ก็เปิดได้ครับไม่ใช่ไม่เปิดเพียงแต่ว่าบังเอิญว่ามีเพลงที่เป็นเครื่องสายผสมโฮลีเครื่องสายอยู่เยอะอยากให้ฟังหวานๆผสมผสานกับเพลงไทยสากล นะครับแต่พอนานๆนึกอยากจะเปิดเพลงไม่แข็งขึ้นมาก็เปิดท่านผู้ฟังได้ฟังครึ้มๆดีนะครับอย่างเช่นเพลงกาละเวกเล็กเท้าที่จบลงไปนี่นะครับอันนี้บทร้องไม่ทราบว่าเป็นของใครประพันธ์ไว้นะครับว่าเป็นบทร้องของเก่านะครับแต่ฟังแล้วน่าจะเป็นเพลงซึ่งประพันธ์ขึ้นมาสำหรับเพลงนี้โดยเฉพาะทีเดียวเพราะว่าในตอนขึ้นต้นของเพลงเนี่ยขึ้นด้วยคำว่ากาละเวกโผผินและบินร่อนอยู่ในกลางอัมพรเวหนลอยลิฟต์อยู่ในทิพยโยมบนเหลือจะยนแลไปสุดสายตาเห็นไหมครับมีคำว่ากาละเวกอยู่แสดงว่ายืนยันว่าเนื้อเพลงนี้เป็นเนื้อเพลงกาละเวกจริงๆกาละเวกเล็กนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเนื้อเพลงกาละเวกใหญ่เขาไม่มีคำว่ากาละเวกเขาก็มีเหมือนกันนะครับถ้าจำง่ายๆนะครับถ้ากาละเวกเล็กเนี่ยถ้าหากไปพบได้ยินที่ไหนบางทีนึงเนื้อเขามักวงดนตรีแต่เขาบรรเลงเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยเปลี่ยนเนื้อนอกจากนักร้องมันถ้าจะเกิดพิสดารขึ้นมาส่วนมากเขาจะใช้ประจำอยู่เลยว่าเนื้อนี้ขึ้นมาคือเพลงนี้นะครับจะได้จำกันง่ายๆถ้ากาละเวกโผผินและบินล่อนคือกาละเวกเล็กเท่าแต่ถ้าขึ้นคำว่ามองเห็นลอยคว้างอยู่กลางเมฆกาละเวกบินวนบนเวหานั่นคือกาละเวกใหญ่อันนั้นเป็นวิธีจำง่ายๆนะครับแต่ถ้าจำจริงๆต้องจำทำนองนะครับเพราะเคยมีหลายครั้งดีผมก็เคยเจอกับตัวเองมาแล้วนะครับตอนนั้นทำช่วยเพื่อนทำเทปทำซีดีนะครับก็เขาก็บอกเพลงมาเขาก็ไปดูจากในหนังสือนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเพลงมาเสร็จเลยไปให้นักร้องขับร้องกันนะครับปรากฏว่าพอถึงวันอัดเสียงจริงมีนักร้องอยู่ท่านหนึ่งท่านพิสดารท่านเกิดชอบอีกเนื้อเพลงนะครับอย่างเช่นเพลงช้างประสานงาเถาเนี่ยแต่ท่านไปเอาเนื้อของเพลงพวงร้อยเถามาขับร้องโอ้โหสนุกสิครับทีนี้พอทำมาเสร็จแล้วปกจะออกมาอยู่ได้นะครับแต่ยังไม่ได้ไปพิมพ์นั่นเองผมก็มาฟังแล้วก็ช่วยเช็คพอขึ้นมาอ้าวตายแล้วเพลงนี้ไม่ใช่พวงร้อยเถานี่มันช้างประสานงาเถานะครับนักร้องท่านนั้นวางยาไว้ให้ซะแล้วก็รีบแก้กันแทบไม่ทันเพราะนั้นถ้าน้องๆจะจำนี่จำทำนองไว้ก่อนนะครับจำนองมาก่อนแล้วถ้าพอได้ทำนองแล้วมาดูเนื้อกันอีกทีหนึ่งต่อไปครับมาฟังบทเพลงเพราะๆจากคุณชลินนันทนาครวันนี้คุณชลินยืนโรงนะครับหวานแหววแล้วครับเพราะจะมีนักร้องสาวๆสาวๆในยุคนั้นนะครับถ้าอยู่ตอนนี้ก็แต่ละท่านก็60-70ปีขึ้นไปแล้วทั้งนั้นจะค่อยๆทยอยมาทีละท่านผมให้กับร้องคู่กับคุณลินจงบุญนาคกรินก่อนจริงๆแล้วช่วงแรกๆคุณชลินท่านมักจะขับร้องคู่กับคุณรวงทองเป็นส่วนใหญ่นะครับคนจะคุ้นหูกันมากคือสุเทพสวรีชลินรวงทองนะครับแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณลินจงบุญนาครินเข้ามามีบทบาทในวงการเพลงเธอมีกระแสเสียงที่เด่นเป็นพิเศษเธอร้องเพลงจีนเก่งเพราะเสียงของเธอนี่ขึ้นสูงมากวิบเรชั่นสูงแล้วก็โอ้โหเสียงสูงใสเรียกว่าร้องเพลงยิ้วได้ดีทีเดียวเธอร้องเพลงจีนได้แล้วก็ทำนองนานาชาติที่เธอร้องเก่งเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากในตอนนั้นเริ่มต้นจริงๆมาใหม่ๆนี่ชื่อว่าลินจงบุญนาคนะครับเข้ามาในวงการใหม่ๆโด่งดังมากเลยตอนนั้นเนี่ยไนท์คลับต้องไนท์คลับถ้าจะชิงตัวคุณลินจงนะครับเรียกว่าซื้อตัวเลยเรียกว่าเธอต้องวิ่งรอกเลยนะตอนนั้นแต่ภายหลังท่านจะไปอยู่ประจำกับของกุศลพลพรทวีวัฒน์อย่างเดียวแล้วก็คุณลินจงบุญนาคนี่แต่ผมไม่แน่ใจบุญนาคของท่านนี่คือบุญนาคนี่มีเขียนสะกดนาคมีลงท้ายด้วยคอควายแล้วก็ลงท้ายด้วยกอไก่นะครับทีนี้คุณลินจงท่านใช้นามสกุลนี้โดยที่ท่านจริงท่านเป็นชาเชื้อสายจีนนะครับเป็นลูกครึ่งมาอาจจะไปช่วงนั้นก็เป็นนักร้องเต้นจีนลำกินอาจจะไปกระเทือนกลับมานามสกุลที่ถือว่าเป็นนามสกุลที่สืบเนื่องมาแต่โบราณนะครับตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เลยคือนามสกุลบุญนาคมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีเจ้านายที่ใช้นามสกุลนี้เยอะนะครับอาจจะมีผู้ไปขอร้องให้เปลี่ยนคุณลินจงก็เลยเพิ่มนามสกุลขึ้นไปเป็นบุญนาคกรินนะครับครับก็เลยเป็นชลินนันทนาครกับบุญนาคกรินก็เปลี่ยนนามสกุลทั้งสองท่านจากชลินงามเมืองไปชลินนันทนาคร

จงบุญนาคก็เป็นดินจงบุญนาคกรินนะครับเสียงเธอใสสูงเรียกว่าสู้กับคุณชลินได้เพราะคุณชลินนั้นเป็นคนที่ขับร้องและชอบไต่บันไดสูงนะครับท่านไม่สนวันนี้ท่านมาไม่สนแล้วคนบอกโอ้โหเวลาร้องแล้วต้องโก่งคอร้องก็เอาขยิ่งร้องตะเกรงหน้าเกรงตาขึ้นไปขอให้ร้องเพราะก็พอท่านไม่สนใจว่าจะหล่อไม่หล่อสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่ามนรักดอกคำใต้และรักคนที่เขารักเราดีกว่ามนรักดอกคำใต้นี่เป็นผลงานการประพันธ์ร่วมกันนะครับโดยคุณชลินนันทนาครเป็นผู้เริ่มขึ้นมาก่อนคุณชลินนันทนาครท่านไปเที่ยวต่างประเทศตอนนั้นท่านเริ่มเข้าไปสู่วงการภาพยนตร์แล้วเป็นมือสร้างภาพยนตร์กำกับด้วยอย่างเช่นเรื่องนกน้อยเนี่ยโด่งดังมากแล้วภายหลังท่านก็ได้นางเอกเป็นคู่ชีวิตคือคุณเพชราชวราชนางเอกอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นเองครับมีช่วงหนึ่งคุณชลินไปเที่ยวต่างประเทศที่จะเป็นอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเห็นเขาประกวดแมวไทยได้รับรางวัลชนะเลิศโอ้คุณชลินดีใจมากนอกจากชื่นชมในความสวยงามของแมวแล้วยังมีความภูมิอกภูมิใจมากก็ได้กลับมาคิดจะสร้างภาพยนตร์เรื่องแมวไทยเพื่อเป็นการเชิดชูสัตว์เลี้ยงของไทยนะครับก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้พูดถึงว่าเวลานั้นเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องในยุคนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีเพลงประกอบหรือเพลงประจำเรื่องเลยและเพลงนั้นจะต้องเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่คือเพลงนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนจะจำได้ทันทีและจะดึงดูดให้คนเข้าไปชมภาพยนตร์ด้วยคุณจรินนันทนครท่านไปคุยกับคุณสลายไกลเลิศก่อนคุณสลายไกลเลิศท่านไม่ได้แต่งให้ตอนนั้นท่านไม่ว่างงานท่านเยอะเหลือเกินท่านแต่งเพลงเยอะท่านก็จ้างชื่อเพลงให้ว่ามนรักดอกคำใต้แล้วท่านยังแนะว่าน่าจะใช้ชื่อเพลงนี้เป็นชื่อเรื่องนะเพราะในยุคนั้นเนี่ยเรื่องราวของทางเหนือเนี่ยเป็นเรื่องราวที่คนกำลังสนใจนิยมชมและอ่านและฟังกันอยู่นะครับแต่คุณชลินนันทนครท่านไม่ชอบท่านบอกว่าท่านต้องการจะใช้แมวไทยเนี่ยเป็นชื่อเรื่องก็ไม่เป็นไรท่านก็นำมาชื่อเนี่ยมาคุยกับครูชาลีกับครูสง่านะครับครูชาลีนี่คือครูชาลีอินทรวิจิตรซึ่งชื่อเดิมได้ชื่อสง่าเหมือนกันแต่ครูสง่าที่พูดถึงนี่ครูสง่าอารัมพีนะครับก็ตกลงร่วมกันประพันธ์โดยไปแต่งกันที่บ้านครูสง่าอารัมพีแต่งกันตั้งแต่บ่ายจนเย็นจนดึกจนทั้งค่ำเนี่ยครูแก้วอัจฉริกุลซึ่งท่านนาตอนนั้นท่านเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านครูสง่าอารัมพีท่านกลับมาจากทำงานท่านเห็นสมัยก่อนต้องเรียกว่าสมหัวนะครับตอนนั้นยังหนุ่มกันอยู่ทั้งนั้นเนี่ยหนุ่มใหญ่กันทั้งนั้นครูแก้วท่านอาวุโสกว่าท่านผ่านนาถามว่าสามคนนี้ทำอะไรกันครูชาลีครูสง่าครูชลินก็บอกแต่งเพลงครับแต่งเพลงในภาพยนตร์บอกเออดีแล้วให้เข้าบ้านไปทั้ง3คนนี้ก็ยังรวมพลกันอยู่นะครับจนดึกจนสว่างยังไม่แล้วเสร็จตอนเช้าครูแก้วตื่นออกมาแต่งตัวจะออกไปทำงานผ่านมาอ้าว3คนนี้ยังอยู่ท่านก็ถามอ้าวยังทำอะไรกันอยู่ล่ะทั้ง3คนนี้ก็บอกว่ายังแต่งเพลงอยู่ครับแม้ทั้งหมด4ท่านนี้เป็นศิลปินแห่งชาติหมดเลยนะครับ3คนที่ว่าครูชาลีครูสง่าครูชลินก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับครูชาลีครูสง่าครูชลินก็บอกว่าแต่งเพลงอยู่ครับครูแก้วท่านก็ถามว่าแต่งเพลงเมื่อคืนเนี่ยเหรอครูชลีครูสง่าบอกครูสง่าเป็นผู้ตอบครับบอกว่าครับครูมาช่วยแต่งด้วยไหมครับครูแก้วท่านบอกว่าไม่เอาด้วยหรอกเพลงอะไรแต่งทั้งวันทั้งคืนป่านนี้ไม่จบอีกท่านก็ไปหัวเราะหึ่งไปนะครับตามนิสัยของท่านปรากฏว่าเพลงนี้มาจบลงเมื่อเย็นของอีกวันนึงนะครับเพราะเพลงนี้เป็นความพิถีพิถันของ3ท่านนี่แหละครับสามสุดยอดฝีมือนี่แหละครับปกติครูชลีครูสง่านี่ก็สุดยอดฝีมือแล้วคุณชลินท่านเป็นนักร้องท่านรู้เรื่องช่องเสียงโทนเสียงที่ท่านจะร้องได้ดีและท่านรู้อารมณ์ของภาพยนตร์ท่านด้วยเพราะนั้นเพลงนี้ออกมาสมบูรณ์มากมนรักดอกคำใต้เนี่ยเป็นเพลงที่โด่งดังมากจนทุกคนนี่ลืมชื่อแมวไทยนะครับเอาก็จริงๆเป็นอย่างนั้นด้วยพอภาพยนตร์เรื่องแมวไทยออกมาคนจำไม่ได้จนทุกวันนี้ผมยังจำเนี่ยเวลาพูดถึงไปชมภาพยนตร์เรื่องมนรักดอกคำใต้หรือยังเป็นอย่างนั้นไปเพลงนี้คุณชลินนันทนาครขับร้องคู่กับคุณลินจงบุญนาครินครับส่วนเพลงที่สองชื่อว่าเพลงรักคนที่เขารักเราดีกว่าเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ทางเนื้อร้องและทำนองโดยครูสง่าอารัมพีนะครับลุงแจ๋วเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีที่รักมากที่สุดวันที่คุณลุงแจ๋วและครูสง่าอารัมพีจากเราไปเนี่ยโอ้โหมีคนเสียน้ำตาทั้งวงการท่านเป็นกาวใจเป็นตัวที่เชื่อมความสามัคคีความสัมพันธ์ของคนทุกสายในวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเขียนนักประพันธ์นักคิดนักอ่านนักพูดนักแสดงนักร้องนักดนตรีนี่มารวมศูนย์อยู่ที่ท่านหมดท่านถึงขนาดว่าตอนหลังนี่ท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งนะครับสมาคมดนตรีสมาคมหนังสือพิมพ์สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายสมาคมที่คุณสง่าอารัมพีเป็นผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมคนแรกๆด้วยคุณสง่าอารัมพีได้ชื่อเป็นผู้ที่มีความรักนะครับมีพูดถึงอยู่บ่อยๆว่าคุณสง่าอารัมพีอยู่ที่ไหนที่นั่นแวดล้อมไปด้วยความรักนะครับเพราะนั้นเพลงของคุณสง่าอารัมพีจะเป็นเพลงที่มีแต่ความรักหรือว่าเพลงสร้างสรรค์ไม่เคยมีนะครับเพลงโกรธเพลงเกลียดเพลงประชดประชันหรือว่าเพลงที่โศกเศร้ามากๆ
นอกจากถูกบังคับให้แต่งเท่านั้นเองยังรักคนที่เขารักเราดีกว่านี่เป็นเพลงที่อยู่ในมุมมองที่ดีถ้ามองได้ในมุมนี้แล้วจะมีความสุขนะครับถ้าเรามัวแต่ไปรักคนที่เขาไม่รักเรารับรองได้นะครับทุกข์ใจตลอดชีวิตเหมือนเช่นที่ผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี่เองที่มีเพลงคุณสุเทพวงศ์คำแหงในเพลงอนุทินชีวิตนะครับเพื่อนผมตั้งแต่รุ่นยาวด้วยกันมาเคยไปรักผู้หญิงแล้วก็ไม่สมหวังจนตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยรุ่นพี่เลยนะครับอายุ60กว่าจะ70แล้วยังฝังจิตฝังใจอยู่กับสาวคนแรกที่รักกันมาที่อายุ16 17แม้ทั้งสาวคนนั้นแต่งงานไปแล้วเขาก็จมอยู่ความรักสาเหตุเพราะว่าเขารักคนที่เขาไม่รักเราคุณสง่ารำพีท่านมีมุมมองที่ถูกต้องนะครับรักคนที่เขารักเราดีกว่าอะไรจะมีความสุขถ้าเขารักคนที่เขารักเราใช่ไหมครับคุณชลินนันทนาครกับคุณลินจงมุนาครินจะมายืนยันเพลงนี้ขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงจากนักร้องทั้งสองท่านนี้ครับมนรักดอกคำใต้และรักคนที่เขารักเราดีกว่าครับ

มนรักดอกคำใต้และรักคนที่เขารักเราดีกว่าคุณชลินนันทนาครและคุณลินจงมุนาครินขับร้องจบลงไปแล้วนะครับแม่สองเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความไพเราะนะครับสมกับที่อุตส่าห์นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับคือไม่ใช่อุตส่าห์หามานะครับคือใช้ความพยายามที่จะไปหาบทเพลงที่ดีอย่างนี้มาเพราะว่าบางทีเพลงที่เรามีอยู่นี่เสียงไม่ดีผมก็พยายามไปค้นคว้าหาที่เสียงดีให้ได้มาให้ผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อท่านฟังจะได้มาบอกว่าแหมเสียงอะไรไม่รู้รกหูนะครับและยิ่งฟังผมพูดเยอะๆสองเพลงเมื่อกี้นี้ผมค่อนข้างจะพูดเยอะไปหน่อยเพื่ออยากจะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของเพลงนั้นเป็นอย่างไรก็บางครั้งเนี่ยพอท่านทราบที่มาที่ไปมือลึกบางหลังของการประพันธ์เพลงการบันทึกการร้องเพลงเนี่ยทำให้เกิดมีอารมณ์ร่วมแล้วเกิดมีความสนุกสนานแล้วก็รักในเพลงนั้นมากขึ้นนะครับเพราะอย่างเพลงมนรักดอกคำใต้เห็นไหมครับผลงานการประพันธ์ของครูชาลีธนวิจิตรครูสง่ารัมพีคุณชลินนันทนาครร่วมกัน2วันกัน1คืนขนาดครูแค่อาชัยฤกุลยังสายหน้าเลยชวนท่านแต่งด้วยท่านบอกไม่เอาด้วยหรอกเพลงอะไรแต่งกัน2วันทั้งคืนไม่จบแต่ปรากฏว่าออกมาแล้วนิยมกันจนทุกวันนี้ทีเดียวเพราะนั้น2เพลงต่อไปนี้จะให้ฟังอย่างเดียวพูดน้อยหน่อยนะครับเพราะ2เพลงนี้หวานไพเราะมากทีเดียวชื่อว่าเพลงมะลิขาวและสุขจริงนะฟังชื่อง่ายๆนะครับมะลิขาวผมอยากมีเพลงที่ประพันธ์ด้วยชื่อที่เป็นมะลิหมดแต่ไม่มีใครประพันธ์ขึ้นมาเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกว่าเป็นกุสมานกุสง่าท่านหาผู้มาประพันธ์และท่านแต่งทำนองเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้คุณจินตนาสุขสิทธิ์ร้องไว้หลายเพลงแต่ไม่ใช่มะลิทั้งหมดมะลินี่มีเยอะนะครับมีเยอะมากเลยมะลินี่มีหลายชื่อหลายพันมะลิซ้อนมะลิลามะลิขาวมะลิทอดมะลิอะไรต่ออะไรเยอะผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าอยากให้มีเพราะว่าลีลาของแต่ละดอกมะลิเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับความหอมหรือว่าความสวยงามของกลีบดอกนี่ไม่เหมือนกันมะลิขาวนี่ถือว่าเป็นมะลิที่เรารู้จักกันดีคือมะลิที่มะลิลามะลิขาวนี่เองนะครับที่ทำพวงมาลัยขายกันอยู่ตามตลาดเรานำมาไหว้พระอยู่ทุกวันนี่แหละครับมะลิขาวนี่เป็นผลงานการนิพนธ์ของเสด็จพระองค์ชายใหญ่นะครับพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าพานุพันธุ์ยุคลแต่งเนื้อร้องครูสมานกาญจนปรินทร์เป็นผู้บรรจุตำนองนะครับคุณชลินนันทนาครขับร้องคู่กับคุณสวรีประกาพันธ์ส่วนเพลงที่2สุขจริงนะนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นการร้องต้นฉบับเหมือนกันกับเพลงมะลิขาวนะครับเพลงที่2นี่เปลี่ยนนักร้องหญิงนะครับเป็นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะครับแต่รวมความแล้วทั้ง2เพลงนี้ศิลปินแห่งชาติทั้ง3ท่านร่วมกันขับร้องนะครับขับร้องกันแยกเป็น2คู่มะลิขาวคุณชลินนันทนาครกับคุณสวรีประกาพันธ์สุขจริงนะคุณชลินนันทนาครกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีครับ

บทเพลงอย่างนี้ถือเป็นเพลงอมตะของเพลงไทยสากลหรือว่าเพลงลูกกรุงได้อย่างดีทีเดียวครับเพราะว่าผสมผสานไปด้วยฝีมือต้องเรียกความว่าฝีมือนะครับไม่ใช่ว่าใครก็แต่งได้อย่างนี้ฝีมือของเสด็จพระองค์ชายใหญ่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุกรครูสมานกาญจนพลินฝีมือการขับร้องกับ

จรินทร์นันทนาครคุณสุรีประกาพันธ์คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะครับเห็นไหมครับทั้งผู้แต่งผู้ประพันธ์นี่หลายท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติทั้งนั้นก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสมศักดิ์ศรีนะครับแม้ทั้งลีลาการขับร้องลีลาในการประพันธ์ทำนองเพลงคือทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดฟังแล้วมันเพลิดเพลินนะครับเพลงอย่างนี้ถึงได้เป็นเพลงอมตะมีการเปิดกันอยู่เป็นประจำต่อไปมาฟังบทเพลงอมตะอีกเพลงของเพลงไทยเดิมซึ่งเพลงนี้จะบอกว่าหาฟังยากส่วนมากจะอยู่ในพิธีใหญ่ๆหรือเป็นงานสำคัญสำคัญเขาจะนำทำนองเพลงนี้มาบรรจุใส่นะครับนั่นคือนารายแปลงรูปนะครับนะฟังชื่อก็รู้อยู่แล้วครับเอามาบรรเลงเล่นไม่ได้ไม่เหมือนอย่างลมพัดชายเขาหรือว่าต้อยตะลิงหรือว่าช้างประสานงาหรือว่านางนาคอะไรเงี้ยนารายก็บอกแล้วนารายเป็นชื่อของเทพเจ้าองค์หนึ่งซึ่งชาวศาสนาพราหมณ์นะครับรวมมาจนถึงฝั่งเอเชียซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่พม่าเขมรไทยรวมไปจนถึงลงไปถึงสุมาตรานู่นนะครับก็ยังนับถือเทพเจ้าองค์นี้อาจจะเปลี่ยนรูปไปเป็นเทพเจ้าองค์อื่นแต่เป็นเดี๋ยวแปลงมาหรืออวตารมานั่นเองนะครับเพราะนั้นคำว่านารายแปลงรูปก็เหมือนนารายอวตารเองเพลงนารายแปลงรูป2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงท่อนเดียวสำเนียงมอญใช้หน้าทับปลอบไก่ประกอบจังหวะมี8จังหวะรวมอยู่ในเรื่องมอญแปลงมี2สำนวนนะครับคือเพลงมอญแปลงท่อนใหญ่เนี่ยเป็นทำนองที่วงปีพาดเขาบรรเลงในชุดเพลงช้าแล้วก็เพลงมอญแปลงท่อนเล็กสำหรับใช้ในการแสดงโขนละครหรือว่าร้องส่งมโหรีนะครับเพลงนารายแปลงรูปเนี่ยเป็นเพลงแรกในเพลงชุดมอญแปลงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านพยาประสานเรียศัพท์แปลกประสานศัพท์ได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นต่อมาถึงปีพ.ศ. 2480สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์มรพินิตได้ทรงนำทำนองมาทรงนิพนธ์เป็นเพลงเถาทั้งทำนองดนตรีและทำนองร้องส่วนเพลงเดี่ยวนารายแปลงรูป3ชั้นนั้นครูสอนวงคล้องแต่งไว้สำหรับการเดี่ยวคล้องวงใหญ่เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงสำคัญเพลงหนึ่งของปีพาทเลยนะครับวันนี้ไม่อยากให้ฟังปีพาทไม่แข็งในช่วงกลางเพราะเดี๋ยวจะไปกระเทือนความหวานไพเราะของเพลงไทยสากลไปเปลี่ยนลดลงมาหน่อยครับลดอัตราลงมาเป็นปีพาทไม่นวมฟังนุ่มๆหูนะครับขอเชิญรับฟังการบรรเลงปีพาทไม่นวมในเพลงนารายแปลงรูปเถาครับ

บทเพลงนารายแปลงรูปเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่หาฟังยากสำหรับผู้ฟังเพลงทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเป็นนักดนตรีก็คงรู้จักกันดีเพลงนี้ส่วนมากเขาจะไปใช้ในวาระโอกาสที่สำคัญสำคัญนะครับหรือไปประพันธ์บรรจุเนื้อร้องเข้าไปในวาระที่มีงานเฉลิมฉลองอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปมาฟังเสียงของคุณชลินนันทนาครกันอีก2เพลงนะครับก็น่าจะเป็น2เพลงสุดท้ายสำหรับคุณชลินนันทนาครแล้วก็เป็นการขับร้องคู่กับนักร้องที่ยิ่งใหญ่ทั้ง2ท่านวิมานคนยากและวันนั้นครับวิมานคนยากนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรนะครับส่วนผู้ที่แต่งทำนองเนี่ยนะครับแม่อันนี้สำคัญผู้แต่งทำนองเพลงนี้เนี่ยผมพูดถึงเสด็จพระองค์ชายใหญ่อยู่บ่อยๆ2คืนเนี่ยก็คือพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์มิคนนะครับทายาทของพระองค์ท่านโอรสของพระองค์ท่านก็คือท่านกบหรือหม่อมเจ้าทิติพันธ์มิคนที่เคยมีชื่อ

เสียงอยู่พักหนึ่งนะครับท่านกบนี่ก็เคยสร้างภาพยนตร์นะครับเป็นมือสร้างภาพยนตร์ต่อจากเสด็จพ่อของพระองค์ท่านนะครับท่านกบท่านก็มีฝีมือในเรื่องของเพลงเหมือนกันท่านประพันธ์ทำนองเพลงนี้ให้กับคุณชาลีอินทรวิจิตรนะครับวิมานคนยากนี่คุณชลินนันทนาครขับร้องคู่กับคุณรวงทองทองลั่นทมส่วนเพลงที่2วันนั้นวันนั้นเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมนำมาไว้เพลงสุดท้ายเพื่อให้ท่านฟังคอยเดี๋ยวท่านฟังแอบไปนอนท่านอยากฟังเพลงนี้ท่านไปนอนไม่ได้วันนั้นนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องก็เป็นพระนิพนธ์นะครับของเสด็จพระองค์ชายใหญ่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนเจ้าของอัศวินการละครอัศวินภาพยนตร์นี่แหละครับเจ้าของเพลงบัวขาวทั้งงานเจ้าของเพลงในฝันเสด็จพระองค์ชายใหญ่ทรงนิพนธ์เนื้อร้องครูสง่าอารัมภีแต่งทำนองนะครับวันนั้นคุณชลินนันทนาครขับร้องคู่กับคุณจีรนันท์เสวตนันท์คุณจีรนันท์เสวตนันท์ถ้าพูดถึงว่าปีหลังๆนี้ไม่มีคนรู้จักน้อยนะครับเพราะว่ารุ่นหลานคงจะไม่รู้จักถ้ายุคสมัยเมื่อปี2500เศษๆเนี่ยยุคนั้นไม่มีใครดังเกินคุณอภัสราหงสกุลกับคุณจีรนันท์เสวตนันท์แต่ท่านดังกันคนละปีนะครับคุณอภัสราท่านดังก่อนท่านเป็นนางสาวไทยซึ่งดังมากที่สุดเพราะเมื่อเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลท่านได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลเลยทีเดียวนางงามจักรวาลคนแรกของไทยนะครับโอ้เมื่อเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนี่มีการนั่งรถเปิดประทุนนะครับโอ้โหบนถนนราชดำเนินนี่มีคนไปเฝ้าแลล้อมอยู่สองภาคคอยต้อนรับนางงามจักรวาลนี่นะครับตอนนั้นผมยังเรียนยังไม่จบนะครับอยู่ปีสุดท้ายแก้จบผมเป็นน้องคุณอภัสราอยู่สัก2ปีถึงจะได้ผมก็พยายามจะเข้าไปใกล้นะครับเธอก็ยื่นมือแตะมือประชาชนผมก็พยายามยื่นมือเข้าไปก็ถูกประชาชนคนอื่นผลักผมออกมาไม่ถึงอภัสราทันทีแต่ภายหลังก็ไปเจอกันรู้จักกันดีแต่วันนี้นะครับเป็นอีกปีหนึ่งถัดมาจากปีคุณพัสราก็เป็นการประกวดนางสาวไทยเหมือนกันปีนั้นคุณจีรนันท์เสวตนันท์ได้รับรางวัลนางสาวไทยปี2508และเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลแต่พลาดรางวัลที่1 นะครับแต่ได้รองนางงามจักรวาลอันดับ2นะครับได้อันดับรองนางงามจักรวาลก็ถือว่าไม่ใช่เล่นแล้วล่ะครับเพราะนั้นเพลงนี้ถือว่าเป็นที่หาฟังยากทีเดียวนะครับรู้สึกเธอจะร้องอยู่ไม่กี่เพลงนะครับเมื่ออดีตในเวลามีงานกุศลที่ไหนเนี่ยเห็นคุณจีรนันท์เนี่ยไปรับโทรศัพท์ไปร้องเพลงช่วยการกุศลอยู่บ่อยๆนะครับทีนี้เธอก็อาวุโสมากแล้วนะครับวันนี้เรานำมาย้อนหลังในอดีตมาฟังเสียงของเธอในวัยสาวกันครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับเพลงแรกวิมานคนยากคุณชลินนันทนาครขับร้องคู่กับคุณรวงทองทรณธมศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านเพลงที่สองวันนั้นคุณชลินนันทนาครขับร้องคู่กับคุณจีรนันท์เสวตนันท์นางสาวไทยปี2508รองนางงามจักรวาลปี1966ครับขอเชิญรับฟังทั้งสองเพลงครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2530ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบ3ส่วนคือความรู้วิชาการความรู้ปฏิบัติการและความรู้คิดอ่านตามเหตุผลตามความเป็นจริงต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานในผู้ร่วมงานในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงามความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินต้องมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกายในใจในคำพูดต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ำเสมอแล้วปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็วไม่ปล่อยให้เจริญงอกงามทำความเสียหายให้แก่การกระทำความคิดและการงานพระตำหนักภูพิงราชนิเวศวันที่2มีนาคม2530
0: M-COT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: เนื่องจากปีเก่าปีใหม่มาประดังกันทำให้ญาติโยมนั้นไม่สะดวกเท่าที่ควรหลายคนก็ไปบ้านไปช่องกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองหลายคนก็กลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานแม้จะไม่มีงานเยี่ยมอื่นใดก็ไปเที่ยวพักผ่อนเพราะช่วงปีใหม่นี้พักยาวหน่วยจัด

โปรแกรมโดยการนำของคุณชาติรอบกิจคุณหมอประคองโภสากิจสนะและทีมงานจึงเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้สะดวกสบายในช่วงต้นปีคือวันนี้แล้วก็ไปเอาวันอาทิตย์หน้าคืออาทิตย์ที่9แทนวันที่ที่1พ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนวัดวันตาท่านก็จะเมตตามาตั้งแต่วันที่8 8 9พระท่านเพิ่งกลับไปจากสวนแสงธรรมเมื่อวานวันก่อนวันที่31ได้ไปกราบราตรีนานิมนต์ยืนยันท่านไว้เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายผู้รับก็สะดวกผู้มาฟังก็สะดวกคำว่าผู้รับก็สะดวกก็หมายถึงว่าช่วงต้นปีใหม่ได้มีโอกาสได้ไปโน่นมานี่มีเวลาพักยาวจะได้สะดวกขึ้นส่วนพ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวนั้นท่านก็จะได้เมตตาพี่น้องชาวอุดรและที่อื่นๆซึ่งเป็นวัดอยู่ที่ท่านอยู่ประจำวัดป่าบันตาดหรือวัดเกศรศีลคุณซึ่งเรียกกันติดปากว่าวัดป่าบันตาดจริงๆวัดชื่อจริงวัดเกศรศีลคุณท่านก็เพิ่งกลับไปเมื่อวันที่31ก็รับแขกวันที่12ตามที่ญาติโยมชาวใกล้ไกลได้ไปเยี่ยมไปกราบไปพบคือปีใหม่เมื่อเป็นอย่างนี้จึงเห็นสมควรเลื่อนไปถึงวันที่9เป็นวันที่ทุกคนสะดวกกลับมาที่ทำงานแล้วก็ได้มาพร้อมเพียงกันตามวันเวลาที่ตั้งใจจะให้ได้พบกันโดยส่วนมากแต่ที่นี่365วันก็ยังปกติมีการฟังเทศฟังธรรมโดยปกติเรียกว่าไม่มีวันเลิกไม่มีวันละไม่มีวันยกเว้นเตรียมเครื่องขยายเสียงไว้อย่างน้อย3เครื่องเครื่องที่1ตายก็ใช้เครื่องที่2เครื่องที่2ตายก็ใช้เครื่องที่3ได้พร้อมไม่ได้ขาดอย่างน้อยวันละ7ชั่วโมง7โมงเช้าถึง8โมง7โมงเช้าถึง9โมงเที่ยงถึงบ่าย2โมง5โมงเย็นถึง2ทุ่มแล้วมากไปกว่านั้นยังมีโอกาสเปิดวิทยุสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์หมุนคลื่นไปสุด1548จะมีรายการเทศยาวถึง2ชั่วโมงทุกคืนเรียกว่าครบไม่ขาดทั้งปีทั้งชาติมีโอกาสได้ฟังยาวกันที่1อาจจะเป็นหลวงปู่เทศกันที่1กันที่2เป็นหน้าที่อาตมาคนละ1ชั่วโมงบรรยายกันตลอดแล้วก็มีทุกวันอาทิตย์แห่งประเทศไทย4ทุ่มถึง5ทุ่มไม่ขาดนอกจากนี้ก็ทุกวันพฤหัสสถานีอสสวนน้ำพรสถานีอสสวนน้ำพรของในหลวงท่านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6โมงครึ่งถึงทุ่มก็มีรายการบรรยายครึ่งชั่วโมงทุกพฤหัสส่วนทีวีนั้นก็ช่อง11 8โมงถึง8โมงครึ่งทุกวันอาทิตย์อย่างเมื่อเช้านี้ไม่ทราบว่ามีท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้ฟังบ้างไหมได้ดูบ้างไหมนอกเหนือจากนี้ก็วันพฤหัส6โมงถึง6โมงครึ่ง6โมงถึงทุ่มรายการแผ่นดินธรรมสนใจใส่ใจพึงติดตามและได้มีโอกาสได้ฟังก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันเป็นอย่างยิ่งเพื่อความไม่ผิดหวังของการมาสู่สลาพระราชทาของพวกท่านทั้งหลายดังที่เคยถือปฏิบัติกันมาก็ขอได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมตามวันเวลาที่กำหนดไว้ตั้งใจอย่างไรก็ให้กำหนดอย่างนั้นตั้งใจไว้อย่างไรก็ให้กำหนดไว้อย่างนั้นตั้งใจแล้วให้ถือว่าต้องตั้งใจและต้องรักษา

นเดียวก็ฟังสองคนก็ฟังแม้ไม่มีคนฟังก็เทปนี้ยังกังวานอยู่บนศาลาพระราชทาอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ว่างเว้นไม่ได้ยกเว้นเรียกว่าท่านจะมาวันไหนที่นี่365วันนั้นท่านไม่ผิดหวังแน่มีการฟังเทศฟังธรรมทุกวันวันศุกร์วันพระมีการทำวัดสวดมนต์6โมงครึ่งวันธรรมดาก็3ทุ่มตี5วันศุกร์วันพระปีนี้เข้าพรรษาก็กราบราตรีนิมนต์ครูบาอาจารย์เป็นพิเศษตลอดทั้ง3เดือนเทศ6โมงถึง6โมงครึ่งฟังเทศเสร็จก็ทำวัดต่อตั้งใจไว้อย่างนั้นส่วนรายการพิเศษนอกจากอาทิตย์ที่1และที่3ของเดือนแล้วก็ยังมีรายการเสริมเพิ่มเข้ามาอีกเช่นมาฆวิสาขะเข้าออกพรรษา12สิงหาและ1ถึง9ธันวาเป็นการฟังเทศที่ยาวต่อเนื่องกันไปแล้วว่าถือบวชถือปฏิบัติศาลานี้ถึงจะได้ประโยชน์ศาลานี้ถึงจะมีประโยชน์ศาลานี้ถึงจะมีประโยชน์ศาลานี้ถึงจะได้ประโยชน์ท่านมาก็เป็นกุศลท่านมาก็เป็นบุญท่านมาก็เป็นคุณงามความดีเฉพาะแต่ละคนตั้งใจแล้วเพราะว่าศาลาเรานั้นไม่มีประตูหน้าต่างสะดวกสบายมาก็สะดวกอยู่ก็สะดวกกลับก็สะดวกไปก็สะดวกเขาเรียกว่ามีความสะดวกสบายพร้อมเป็นตลาดวิชาเป็นที่มาของความรู้ความเข้าใจของผู้ใฝ่ต่อคุณธรรมทางด้านจิตใจผู้ใฝ่ต่อเหตุต่อผลทางด้านจิตใจจึงให้ข้อคิดและนำไปปฏิบัติได้ตามกำลังแห่งภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านที่มีอยู่ดังที่กล่าวแล้วว่าธรรมะที่ให้ไว้เป็นหลักในการครองตัวเองมาอยู่ถึงเวลานี้ข้อที่หนึ่งบิดามารดาครูบาอาจารย์ยังยกเว้นไม่ได้คือยังนินทาใส่ร้ายกล่าวร้ายให้โทษอยู่ผู้คนนั้นยังคบไม่ได้นี่เป็นข้อที่หนึ่งให้ไว้ข้อที่สองก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นนะมาเป็นหลักสอนคือให้ทุกคนมีสัจจะซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วซื่อสัตย์ต่อทุกคนข้อที่สามให้ทุกคนนั้นมีความอดทนข้อที่สี่ทุกคนนั้นมีความปรารถนาดีคือเมตตาในทุกคู่ทุกคนข้อที่5ให้ทุกคนมีความกตัญญูให้รู้จักคำว่ากตัญญูรู้ค่าสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ข้อที่6นั้นให้ทุกคนเข้าใจคำว่าให้อภัยถ้าทุกคนให้อภัยได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่น่าหนักใจทั้งนั้นแหละถ้าทุกคนให้อภัยแล้วทุกคนก็ไม่มีอะไรที่น่าเดือดร้อนน่ะข้อที่7ให้ทุกคนรักความมีระเบียบรักกฎเกณฑ์กติกาของสังคมให้ทุกคนยอมรับกฎเกณฑ์กติกาของสังคมให้อยู่กันอย่างมีระเบียบให้อยู่กันอย่างมีความเข้าใจคือมีระเบียบแบบแผนมีกฎมีเกณฑ์มีกติกามีการอยู่มาไปด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้อยู่มาไปโดยไม่มีเหตุมีผลการอยู่การมาการไปก็มีที่มามีที่ไปก่อนมาก็เข้าใจขณะมาก็เข้าใจหลังกลับไปแล้วก็เข้าใจว่าทำไมต้องมาแล้วมาแล้วจะได้อะไรแล้วกลับไปแล้วจะมีอะไรดีขึ้นอันนี้คือต้องรู้จักกฎเกณฑ์กติกาในการอยู่มาไปสำคัญอย่างยิ่งถ้ามีระเบียบแล้วต่อไปก็ให้รู้จักคำว่ารักความสะอาดเรื่องของความสะอาดสะอาดเนี่ยเป็นความจำเป็นคนส่วนมากทำไมช่วยกันดูแลรับผิดชอบในเรื่องของความสะอาดแล้วจะไม่น่าอยู่ถ้าช่วยกันดูแลรับผิดชอบในเรื่องของความสะอาดสะอาดแล้วจะทำให้เราน่าอยู่ไปหมดศาลาสะอาดบ้านสะอาดถนนสะอาดรถสะอาดที่ทำงานสะอาดมันน่าอยู่น่าอาศัยน่าใช้ประโยชน์ร่วมกันความสะอาดนั้นเป็นเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องนึกว่าเรื่องเล็กนะกองภูเขาที่ซอยอนุชเป็นเหมือนกับภูเขาใหญ่กองใคร

ยะก็พยายามที่จะรวบรวมเรื่องของความสะอาดไปอยู่ตรงนั้นให้ไปรวบรวมไว้ตรงนั้นในเรื่องของการขยะเอาไปรวมไว้ตรงนั้นแล้วค่อยทยอยไปที่อื่นในเรื่องของความสงบในเรื่องของความสงบนั้นทุกคนต้องจำถ้าไม่รักความสงบแล้วอยู่ไหนมันก็วุ่นวายถ้าไม่รักความสงบอยู่ไหนก็ไม่สะดวกถ้าไม่รักความสงบอยู่ไหนก็ไม่สะดวกไปไหนก็ไม่สะดวกคนเราถ้าไม่มีเครื่องหมายของความสงบสงัดแล้วอยู่ไหนก็ไม่ปลอดภัยไปไหนก็ไม่รับความสะดวกสบายคนที่รักความสงบสงัดนั้นเป็นคนที่เข้าใจปัญหาของชีวิตตัวเองรู้ว่าควรไม่ควรควรไม่ควรมีคำตอบคำถามอยู่ตลอดเวลานี่คือหลักศาสนาที่ทุกคนมึงใส่ใจสนใจต่อมาเน้นในเรื่องของการรับผิดชอบตัวเองการกระทำใดๆนั้นต้องรับผิดชอบคำพูดใดๆนั้นต้องรับผิดชอบที่เราทำอะไรไปที่เราพูดอะไรไปเราต้องรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเราอย่าทำทรงเดชอย่าพูดทรงเดชอย่าคิดว่าไม่มีอะไรอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรอย่าได้คิดว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรอกเขาอกเราใจเขาใจเราต้องระมัดระวังอย่าทำทรงเดชอย่าพูดทรงเดชเมื่อไม่ทำทรงเดชไม่พูดทรงเดชแล้วอะไรอะไรมันก็ง่ายอะไรอะไรมันก็สะดวกอะไรอะไรมันก็สบายถ้าไม่ทำทรงเดชพูดทรงเดชแล้วอะไรมันสะดวกสบายไปหมดถึงต้องระวังนะต้องรับผิดชอบคำพูดการกระทำของตัวเองนะต้องรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองต้องรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองต้องรับผิดชอบต้องละเอียดต้องรอบคอบการกระทำคำพูดของตัวเองนี่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กต่อมาต้องพยายามอยู่ใกล้กับสิ่งที่ดีกับเราอยู่ใกล้ต้นไม้ที่ดีอยู่ใกล้อาคารที่ดีแม้ได้อยู่ใกล้มนุษย์ที่มีภูมิธรรมภูมิปัญญาดีกว่าเราเรียกว่ามีความรู้ดีความสามารถดีโดยเฉพาะมีข้อวัดปฏิบัติคือความประพฤติดีเมื่อมีความประพฤติดีแล้วเราต้องอยู่ใกล้ใกล้เราต้องอยู่ใกล้ใกล้เราต้องอยู่ใกล้กับบุคคลเหล่านี้เมื่อเราอยู่ใกล้กับบุคคลเหล่านี้ได้แล้วเราจะเป็นคนดีที่ต่อเนื่องและผูกพันไปได้คนดีนั้นจะแนะนำแต่สิ่งที่ดีคนไม่ดีจะแนะนำแต่สิ่งที่ไม่ดีคนตาบอดกับคนตาดีมันต่างกันจึงพยายามอยู่ใกล้กับคนที่มีความประพฤติดีความรู้ดีความสามารถดีมากกว่าเราและจะเป็นแนวทางที่จูงเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมความหมายนี้เป็นอย่างนี้ความจริงน่ะเป็นอย่างนี้สำคัญต่อมาเราจะต้องเข้าใจในเรื่องกฎแห่งความรักความรักน่ะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราพยายามเข้าใจในเรื่องความรักให้มีกฎมีเกณฑ์มีกติกาในความรักความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีให้มีขอบให้มีเขตให้มีรั้วรอบขอบชิดอย่ามั่วอย่าหาเศษอย่าหาเลยพยายามให้มีความรักที่มีขอบมีเขตเพียงแต่เอาไว้ในใจยังไม่เป็นไรเพียงแต่พูดยังไม่เป็นไรแต่อย่าทำด้วยต้องระวังให้ดีถ้าคิดยังเศร้าหมองพูดก็ต้องมีโทษขนาดหนึ่งเรียกว่าทำแล้วจะมีโทษขนาดไหนต้องระวังการกระทำคำพูดของตัวเองพยายามต้องระวังการกระทำคำพูดของตัวเองถ้าเราระมัดระวังการกระทำคำพูดของตัวเองได้แล้วอะไรต่อมีอะไรมันก็จะง่ายขึ้นอะไรต่อมีอะไรมันก็จะสะดวกขึ้นในเรื่องของความรักที่มีอยู่เราจะได้เข้าใจว่าความรักที่มีอยู่ต้องระวังล่ะไม่ใช่พูดพร่อยๆไม่ใช่ทำอะไรทรงเดชความรักนั้นต้องมีขอบมีเขตความรักนั้นต้องมีขอบมีเขตไม่มั่วไม่หาเศษหาเลยหาเกินต้องระมัดระวัง

ต้องระวังคนเรานั้นมีหน้าที่สามีภรรยาบุตรธิดาศิษย์อาจารย์แล้วผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบกันถ้าเราต้องรับผิดชอบร่วมกันและเราต้องละเอียดการจัดการในการถูกรับผิดชอบหน้าที่ต้องละเอียดต้องรอบคอบต้องสุขุมไม่ปล่อยปละละเลยไม่ส่งเดชพยายามที่จะเอาเหตุแห่งการรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบสังคมให้ดีขึ้นอาศัยว่าเราถูกสมมุติให้เป็นผู้บังคับบัญชาบ้างใต้บังคับบัญชาบ้างเพื่อนร่วมงานบ้างหรือทีมงานบ้างเราจะต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้เพราะส่วนนี้ก็เรียกว่าสมมุติในความเป็นจริงของมนุษย์สมมุติโดยความเข้าใจของความเป็นมนุษย์จำจะต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ที่สุดนั้นการอยู่ร่วมกับคนนั้นคนคือใครใครคือคนจำต้องมีเหตุมีผลกับการที่จะอยู่กับคนไปกับคนกินกับคนตาทายกับคนแม้แต่ตายร่วมกับคนอื่นต้องมีเหตุผลนิสัยอุปนิสัยและสันดานของแต่ละคนมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนิสัยอุปนิสัยสันดานของแต่ละคนมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเมื่อเป็นอย่างนี้จะต้องละเอียดจะต้องรอบคอบจะต้องมีเหตุผลพอจะต้องมีความเยือกเย็นพอจะต้องมีความเข้าใจดีพอความละเอียดของธรรมความละเอียดของใจก็จะมีเหตุมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามีความตั้งใจอย่างนี้เราจะต้องรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองที่สุดเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เองเขาเรียกว่านิสัยอุปนิสัยสันดานของแต่ละคนแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินพี่น้องร่วมท้องไม้ต่างปล้องก็มีความแตกต่างกันเมื่อรู้พื้นเพที่มานี่ที่มาที่ไปของนิสัยอุปนิสัยแล้วจนที่สุดเราเข้าใจในสันดานของแต่ละคนได้เรานั้นย่อมในชื่อว่าเป็นบุคคลที่เข้าถึงหลักศาสนาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะที่นำมาเป็นหลักปฏิบัติกับชีวิตประจำวันเพื่อให้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ดีขึ้นจึงเพิ่มความขยันเพิ่มความขยันเมื่อขยันแล้วต้องขยันรักษาความดีขยันแล้วต้องใฝ่ต่อการตามระวังรักษาความดีเรียกว่าขยันหาแล้วต้องขยันรักษาด้วยถ้าขยันหาแล้วไม่ขยันรักษาก็อย่างว่านั่นก็ดีได้เหมือนกันประเดี๋ยวประเดี๋ยวประดาวดีแป๊บเดียวเท่านั้นก็เรียกความดีไม่มีเหตุผลซ้ำไปด้วยต้องคอยระวังความดีนั้นกลับจะไม่มีเหตุมีผลซ้ำไปด้วยนะต้องละเอียดกับความดีของตัวเองต้องรักษาดีจึงต้องศึกษาในการอยู่ร่วมกันนิสัยอุปนิสัยสันดานของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างกันฟ้ากับดินอกเขาอกเราเนี่ยมันคนละอย่างกันเขากับหูเนี่ยมันคนละส่วนกันจะต้องเป็นคนที่เข้าใจว่านี่คือการอยู่ในความเป็นมนุษย์มันจะต้องอย่างนี้แหละถ้าเราได้ศึกษาโดยเหตุโดยปัจจัยแล้วจะทำให้เราเป็นคนที่ละเอียดและรอบคอบในการรับผิดชอบตัวเองและสังคมรู้นิสัยเขารู้อุปนิสัยเขาแล้วก็รู้ตื้นลึกหนาบางสันดานของเขาโทษเถอะการอยู่กับคนก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่อย่างเพื่อสร้างบารมีได้ดีเพราะเข้าใจคุณคุณงามความดีซึ่งกันและกันเรียกว่านิสัยของเขานิสัยของเราก็ศึกษาละเอียดความในใจเราก็จะดีขึ้นในการเป็นมนุษย์นั้นจะต้องมีคุณธรรมประจำใจ 84,000 บรรทมขันธ์นั้นเราเลือกมาปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละวันเราก็พยายามเน้นความสำคัญว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการตามรักษาสิ่งที่ขยันและหาได้มาแล้วกัลยาณมิตรตานั้นต้องคบเพื่อนที่ดีเพื่อนดีมิตรดีสหายดีญาติดีอะไรดีแล้วมันทำให้เราสำเร็จทุกอย่างเพื่อนดีมิตรดีสหายดีญาติพี่น้องดีมันทำให้เรานั้นดีเกินกว่าคนธรรมดาถ้ามีคนดีที่อยู่ใกล้แล้วมันสบายใจถ้ามีคนดีที่อยู่ใกล้แล้วมันสบายใจเย็นใจมันบอกไม่ถูกว่าคนดีมันพาแต่สิ่งที่ดีงามให้กับตัวเราคนดีนั้นพาแต่สิ่งที่ดีงามให้กับตัวเราคนดีนั้นพาแต่สิ่งที่ดีงามให้กับตัวเราคนดีนั้นพาแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้กับตัวเราเพื่อนดีมิตรดีสหายดีพี่น้องดีญาติดี
ดีก็มีเงินมีทองร้อยเท่าพันทวีดีก็มีเพชรมีพลอยร้อยเท่าพันทวีที่กล่าวอย่างนี้เพราะเพื่อนดีนั้นทำให้เราไม่ต้องหนักใจเพื่อนดีมิตรดีสหายดีเราไม่ต้องหนักใจไว้ใจซึ่งกันและกันโดยหลักแห่งคุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าเพื่อนดีสหายดีมิตรดีแต่มันดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างมันดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเข้าใจอย่างนั้นก็เราไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องหาสิ่งที่ดีๆคบแต่สิ่งที่ดีๆปีเก่าปีใหม่แล้วเราพยายามเลือกคบปีเก่าปีใหม่แล้วเราพยายามเลือกคบแต่คนดีเมื่อเราคบคนดีแล้วมันก็จะพาเราได้ดีกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราคบคนดีแล้วก็จะพาเรามีดีทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เราเลือกคบถ้าเราเลือกครบแล้วเราจะได้ดีแล้วเราจะมีดีจากสิ่งที่เราต้องอยู่ด้วยกันอาศัยกันพึ่งพากันเพราะอะไรเพราะการเลือกครบเมื่อเลือกครบแล้วมันสบายเลือกครบคนดีอยู่ใกล้คนดีทำให้เราสบายใจการอยู่กับคนจึงเข้าใจในลักษณะนิสัยอุปนิสัยและสันดานแม้ที่สุดต้องคบกันด้วยเวลาอย่าด่วนตัดสินใจถูกผิดนั้นเอาไว้ทีหลังพยายามใช้เวลามีเวลาเป็นเครื่องกั้นกรองมีเวลาเป็นเครื่องทบทวนมีเวลาเป็นเหตุที่ทำให้เราใคร่ครวญสิ่งที่ต้องว่าดีไม่งั้นดีนั้นเราก็จะเสียหลักดีนั้นเราก็จะไม่มีจุดหมายไปทางที่ดีจริงกลายเป็นดีสเปสปะกลายเป็นดีที่ไม่มีหลักมีฐานกลายเป็นดีที่ไม่มีภูมิต้านทานกับตัวเราได้เมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องระวังดีจึงต้องรักษาดีจึงต้องเอาใส่ดีแล้วก็ใส่ดีเข้าไปมากๆเมื่อเราใส่ดีเข้าไปเยอะๆแล้วมันก็ดีได้เท่านั้นเองไม่มีอะไรเหลือวิสัยไม่มีอะไรสุดวิสัยขอให้เราพยายามป้อนคุณงามความดีเข้าไปสู่ใจคนนั้นนะพยายามตั้งใจให้เห็นลักษณะของความดีที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนพอมันนิ่งลงไปใจมันเย็นลงไปแล้วมันจะรู้ว่าความดีนั้นมีลักษณะอย่างนั้นพูดดีหมายถึงพูดมีเหตุมีผลพูดดีหมายถึงพูดแล้วรักษาน้ำใจคนโดยส่วนมากไว้ได้พูดดีหลบเลี่ยงการกระทบกระทั่งคนอื่นต้องระวังหลีกเล่นและกระหลบเลี่ยงจากการกระทบกระเทือนคนอื่นอันนี้สำคัญอย่างยิ่งง่ายสะดวกสบายต้องระวังทำดีนั้นต้องเน้นว่าใหญ่คนอื่นต้องเดือดร้อนเพราะตัวเราทำดีนั้นต้องเน้นใหญ่คนอื่นต้องเศร้าหมองเพราะตัวเราทำดีนั้นต้องเน้นใหญ่กระทบกระทั่งหรือจำเป็นต้องกระทบกระทั่งแต่ส่วนใหญ่ก็ดีได้พยายามทุกรูปแบบว่าต้องมีดีควบคุมให้อยู่การบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมถ้าดีได้แล้วมันก็ดีจากสิ่งเหล่านี้แหละมันไม่ได้ดีเพราะเหตุอย่างอื่นนะมันไม่ได้ดีเพราะสิ่งอย่างอื่นนะมันจะได้ดีก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละต้องคอยระมัดระวังต้องคอยเฝ้าสังเกตดูในลักษณะอย่างนี้สังเกตไว้ในลักษณะอย่างนี้สังเกตได้ในลักษณะอย่างนี้พยายามให้ได้ดีดีแต่มันผูกพันกันถ้าศาลาดีพวกเรามานั่งก็สะดวกถ้าถนนดีพวกเราไปมาก็สะดวกถ้าที่จอดรถดีพวกเราไปมาจอดรถก็สะดวกมันเป็นความดีที่ผูกพันกันถึงบอกว่าพยายามให้เห็นลักษณะของความดีเป็นลูกโซ่ให้เข้าใจในความดีเป็นลูกโซ่ต้องรู้ละเอียดในความดีที่เป็นลูกโซ่ต้องพยายามดีนั้นถึงบอกว่าดีจริงควบคุมการกระทำควบคุมคำพูด

นี่ยอดดีนี่เนื้อดีทุกสิ่งทุกอย่างต้องพยายามรักษาดีนั่งได้ดีนอนได้ดีเดินได้ดียืนได้ดีลักษณะอื่นใดก็พยายามรักษาดีให้อยู่แล้วอยู่ให้ได้ด้วยความดีของตนเองเป็นหลักพยายามรักษาความตั้งใจที่มีอยู่ถึงจะรู้ว่าดีจริงๆมีลักษณะอย่างนี้การรักษาดีการเพิ่มดีทั้งบ่อยไม่ยากเย็นอะไรเพียงแต่ตั้งใจมันเย็นลงตั้งใจมันสงบสงัดสงบสงัดลงถ้ามันจะรู้โทษรู้คุณในความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษได้ละเอียดการยกฐานะขึ้นความดีก็จะปรากฏขึ้นกับใจของบุคคลนั้นพยายามรักษาดีพยายามฝังดีพูดก็ต้องระวังทำก็ต้องระวังพยายามระวังให้มากความดีนั้นต้องบอกว่าพยายามให้เห็นชัดเจนทำดีนั้นมีลักษณะอย่างไรพูดดีมีลักษณะอย่างไรแม้แต่ความคิดดีจะมีลักษณะอย่างไรของตัวเองที่ออกมาเป็นหลักเป็นฐานพยายามดูลักษณะสิ่งที่บอกว่าดีดีจริงนั้นมีลักษณะอย่างไรต้องดูดีแท้นั้นมีลักษณะอย่างไรต้องรู้เพียงแต่ควบคุมการกระทำคำพูดเองไม่ได้มันคงดียากคงดีได้ยากนะเพราะความดีนี่เองนี่ทำให้เราต้องฝังอยู่ในเหตุในทานในศีลในภาวนาฝังอยู่ในความดีทุกประการที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นหลักเป็นข้อปฏิบัติที่มีเวลาให้กับทุกคนโดยอาศัยคุณงามความดีด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมานี้ถึงบอกว่าอย่าทิ้งดีนะอย่าทิ้งดีต้องระวังเวลานั่งต้องระวังให้มากๆเดี๋ยวมันหลับเดี๋ยวมันเคลิ้มหายไปพยายามกดฟันด้วยฟันกั้นลมหายใจเข้าออกให้รู้ตื่นเบิกบานอยู่ในสิ่งที่เรากำหนดกำหนดอย่างไรก็ให้กำหนดบริกรรมอย่างไรก็ให้บริกรรมเป็นเพียงผูกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเท่านั้นเองเป็นคลื่นที่ทำใจเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวเท่านั้นเองความละเอียดของตัวปัญญานั้นจะได้ความดีทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดความรอบคอบของตัวปัญญานั้นจะมีเหตุมีผลจากทุกสิ่งทุกอย่างต้องระวังดีต้องรักษาดีต้องเพิ่มดีกันเพียงแต่คิดยังไม่มีอะไรมากมายแม้เพียงแต่พูดยังไม่มีอะไรมากมายหากทำไปด้วยนั้นถึงจะมีเหตุมีปัจจัยทำให้ต้องเป็นหลักเป็นฐานสิ่งเหล่านี้ต้องระวังความดีที่เราอุตส่าห์หอบสังขารมาความดีที่เราตั้งใจได้เกิดมาความดีที่เรายังอยู่มาถึงเวลานี้พยายามไม่เห็นความจริงว่าดีมีลักษณะเป็นอย่างนี้ดีมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้พยายามระวังพยายามตั้งใจที่จะรักษาดีของตนเองสิ่งที่คิดแม้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับทั่วไปก็พึงเข้าใจโดยเหตุโดยผลดังที่กล่าวมาจะทำให้รู้ว่าดีนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ดีนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้พยายามย้ำพยายามให้หาความละเอียดของความดีของตนเองย้ำแล้วย้ำอีกดูแล้วดูอีกเห็นดีออกมาจากเจ้าของให้ได้365วันที่ผ่านมาน่ะมีอะไรดีบ้างแล้ว365วันที่ยังไม่มาถึงเจ้าอะไรดีจากสิ่งเหล่านี้บ้าง
พยายามกำหนดไว้ในความดีของตัวเองพยายามรู้ไว้ในความดีของตัวเองพยายามเห็นไว้เข้าใจไว้ในความดีของตัวเองที่มีอยู่

แต่ว่าบางครั้งถึงบอกไม่ได้ยากหรอกเพียงแต่เราตั้งใจจะฟื้นหน่อยฟื้นต่อความรู้สึกของตัวเองฟื้นต่อความตั้งใจของตัวเองฟื้นต่อความรู้สึกฟื้นต่อความตั้งใจที่มีอยู่ถึงจะได้ชื่อว่ารู้ดีเห็นดีเข้าใจดีแล้วก็ยอมรับในคุณงามความดีที่มีอยู่ดีนั้นก็จะได้ละเอียดดีนั้นก็จะได้รอบคอบดีนั้นก็จะได้สุขุมเยือกเย็นพอกับสิ่งที่มีอยู่เป็นธรรมที่ดีเป็นธรรมดีไม่ทำอย่างอื่นใดพยายามรักษาความตั้งใจดีที่มีอยู่แม้ว่าจะดูว่าลำบากยากอย่างไรก็พยายามตัดใจล่ะทุกวันอาทิตย์ทุกวันพระหรือทุกวันอื่นใดที่เราตั้งใจดีเราจะเข้าใจในหลักศาสนาดีขึ้นละเอียดขึ้นเราจะแม่นยำในศาสนาดีขึ้นละเอียดขึ้นเราจะแม่นยำในศาสนาในเรื่องของความดีที่มีอยู่โดยทั่วไปเข้าใจชัดเจนในสิ่งที่เราดีปีเก่าไปปีใหม่มาเราก็จะรักษาฐานะของความดีของตนไม่ได้ความดีของเราก็จะละเอียดขึ้นเพราะการดูอยู่อย่างต่อเนื่องพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องทำความเข้าใจในดีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ผูกดีไว้อยู่อย่างต่อเนื่องความละเอียดของตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นด้วยความดีเหล่านี้แหละ3วันดี4วันไข้นะมันดียาก3วันดี4วันไข้นะมันดีได้ยากดีโดยความหมายนั้นจะต้องตั้งใจสม่ำเสมอต้องมีอย่างต่อเนื่องและผูกพันประดุจว่าลูกโซ่อยู่บ้านก็ทำอยู่วัดก็ทำอยู่ที่ทำงานก็ทำแม้ที่อื่นใดที่สะดวกก็พยายามกำหนดไว้ในจิตในใจของตนเองว่าคนเรานั้นอยู่ได้โดยการเข้าใจซึ่งกันและกันบางทีมียศมีเงินแต่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีความสุขบางทีมียศมีเงินแต่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีความสุขคนที่มีความสุขในชีวิตคือคนที่เข้าใจในลักษณะซึ่งกันและกันเรียกว่ารู้เขารู้เราอกเขาอกเราใจเขาใจเราเมื่อเข้าใจซึ่งกันและกันนั้นมันมีความสุขบอกไม่ถูกศึกษานิสัยอุปนิสัยและสันดานซึ่งกันและกันการทะเลาะวิวาทหรือการขัดแย้งใดๆก็จะหนักเป็นเบาๆหมดไปในที่สุดเพราะทุกคนมีจุดยืนคือความหวังดีรักดีเหมือนกันหมดความละเอียดของตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้

พยายามเตือนกันอยู่ตลอดเวลาดีนะถ้าเรารู้นิสัยอุปนิสัยและสันดานซึ่งกันและกันเราดีเราดีได้ไม่ยากหรอกไม่ลำบากอะไรหรอกความละเอียดของตัวปัญญามันก็เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้แหละคอยเฝ้าดูลักษณะของความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวเราและต่อเนื่องกับตัวเราความละเอียดของเหตุของผลก็จะปรากฏอยู่กับสิ่งเหล่านี้ความรู้ความเข้าใจก็จะปรากฏอยู่กับสิ่งเหล่านี้

ซึ่งพยายามเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เราต้องยอมว่าอยู่ด้วยกันสมมุติให้เป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้บังคับบัญชาใต้บังคับบัญชาสมมุติให้มีกฎมีเกณฑ์มีกติกาในการอยู่ร่วมกันไปมาลาครอบไปแจ้งมาแจ้งให้ทราบโดยเหตุโดยผลดังที่เข้าใจกันอยู่ความเข้าใจของตัวปัญญามันก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ละเอียดขึ้นกับความดีที่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งเหล่านี้จะบอกคนที่มีความละเอียดแล้วจะรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองคนที่มีความละเอียดทางด้านจิตใจแล้วจะรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองไม่พูดทรงเดชไม่ทำทรงเดชจะต้องระวังอยู่ตลอด

แม้ที่สุดพยายามเอาตัวเองเข้าไปใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าสมแท้ได้ชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาเอาตัวของตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่ออยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในแล้วทุกอย่างเราก็ดีได้ง่ายเท่านั้นแหละหน้าที่ที่เราถูกสมมุติกันเราก็จะรับผิดชอบได้ทุกสิ่งทุกอย่างสมมุติให้เป็นสามีภรรยาบุตรธิดาข้าทาสบริวารเพื่อนร่วมงานอื่นใดผู้ใต้บังคับบัญชาผู้เหนือกว่าผู้บังคับบัญชาก็จะเข้าใจในละเอียดมากขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็จะเห็นที่มาที่ไปมากขึ้นความตั้งใจดีถ้าไม่เข้าใจในความรักซึ่งกันและกันไม่จะเข้าใจความอกเขาอกเราก็ลำบากเหมือนกันต้องพยายามศึกษานะเรื่องของความรักกันต้องละเอียดเรื่องของความรักต้องเข้าใจให้ได้ถ้าเข้าใจในกฎแห่งความรักไม่ได้มันก็มีแต่เรื่องมั่วๆอยู่ทุกวันนี้แหละข้าเรียกว่าหาเศษหาเกินหาเลยจนไม่มีศีล5ศีล8เป็นรั้วรอบขอบชิดต้องคอยระมัดระวังจิตใจของเราที่ว่ามันเกินกว่าสัตว์เพราะมีรั้วรอบขอบชิดมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เราถึงจะได้ดีเพราะการอยู่กันได้เหตุผลคือความรักที่มีพื้นฐานของความดีอยู่กันได้ด้วยความรักอยู่กันด้วยหน้าที่อยู่กันในลักษณะอย่างนี้ได้ชื่อว่าก็อยู่ได้ด้วยความดี

ข้อปฏิบัติทั้งหมดต้องระวังในเรื่องของความรักถ้าอิงผิดหลักก็เสียหลักแม้แต่กราบผิดหลักก็เสียหลักนะในความเข้าใจที่มีอยู่ต้องพยายามให้ละเอียดในเรื่องของความรักในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงพยายามดูแล้วดูอีกพยายามเค้นแล้วเค้นอีกว่ามันมีความจริงเป็นอย่างนี้รักดีหวังดีใคร่ดีเพื่อยังตนและสังคมให้ได้ประโยชน์มากขึ้นนี่เขาเรียกว่าความรักที่บริสุทธิ์เป็นธรรมขาวเขาเรียกว่าธรรมขาวความเข้าใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้พยายามฝืนพยายามประคองดีเจ้าของนั่งให้ดีนอนให้ดีเดินให้ดียืนให้ดีพูดให้ดีทำให้ดีแล้วก็ต้องรับผิดชอบสิ่งนี้ที่กล่าวว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต้องละเอียดเขาเรียกว่าจะได้ไม่ยึดติดอยู่กับความรักจะได้ไม่ยึดติดอยู่กับความเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่ยึดติดเพราะโลกสมมุติจะได้ไม่ยึดติดเพราะเราเข้าใจกับสิ่งที่มีอยู่บริสุทธิ์ได้เพราะเหตุเหล่านี้พยายามยังความละเอียดของตัวปัญญาจิตนั้นเวลามันสงบสงัดลงไปแล้วความละเอียดของตัวปัญญามันก็พุทขึ้นชุดคิดใดคิดกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปสำคัญว่าอย่าขาดสติพยายามประคองสติสัมปชัญญะไว้นานๆพอทรงอยู่นานเรียกว่าฌานพอทรงอยู่นานจนเรียกว่าปัญญาพอปฏิบัติเห็นความจริงเป็นอย่างนี้เราพยายามทำความเข้าใจธรรมะที่เราเป็นอยู่เกิดอยู่ธรรมะที่เราได้อยู่ต้องบอกว่าปีเก่าไปปีใหม่มาถ้าเราได้ความละเอียดจากธรรมะคือเป็นคนนั่งสังเกตสังกานอนสังเกตสังกาดูรู้และสังเกตสังกาด้วยความละเอียดความดีนั้นก็จะปรากฏได้กับใจทุกคู่ทุกคน

ยามกำหนดไว้ในลักษณะของความดีนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดดีให้ทานก็ขอให้มีดีรักษาศีลก็ขอให้ได้แม้ดีเรื่องของใจแล้วภาวนาก็พยายามให้มากเจริญให้มากเพียรให้มากเมื่อพยายามมากเพียรมากเจริญมากแล้วมันก็ดีได้ง่ายโดยเหตุปัจจัยดังที่กล่าวมาแล้ว

จากความเข้าใจในลักษณะของดีรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองรับผิดชอบสิ่งที่เราถูกสมมุติไม่ว่าเราจะเป็นอะไรอย่างไรเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราถูกสมมุติให้ดีให้ละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งเรามีเวลาอยู่ใกล้สิ่งที่ดีกว่าเราเนื้อกว่าเราไม่แน่ใจไม่มั่นใจเราก็พยายามสอบถามทวนถามความละเอียดของใจความชอบด้วยเหตุด้วยผลก็จะเกิดขึ้นความดีของเราก็จะมีหลักมีฐานเพียงพอจากใจที่เราเข้าใจในการอยู่ร่วมกันว่าเรานั้นไม่ได้อยู่คนเดียวหามาใช้หามากินหามาเพื่อจำเป็นหามาทำบุญทำทานจนล่วงถึงไปถึงการเสียสละเสียภาษีอากรพยายามประคองดีพยายามสังเกตดูสังเกตไว้ในลักษณะดีอยู่ใกล้สิ่งที่ดีแล้วน่าจะได้ดีง่ายอยู่ใกล้สิ่งที่ดีแล้วน่าจะได้ดีง่ายในข้อปฏิบัตินึงบอกละเอียดนั่งสังเกตนอนสังเกตเดินสังเกตยืนสังเกตสิ่งที่ทำคำที่พูดของตัวเองแม้มาจากไหนอยู่ที่ไหนก็จะต้องละเอียดกับการคบกับคนที่เราต้องคบเดินทางร่วมโทษกินถ่ายร่วมอาจารย์เดียวกันร่วมแม้แต่เหตุอื่นใดที่เราร่วมเดินทางกันก็พึงรู้ตื้นลึกหนาบางซึ่งกันและกันความละเอียดของปัญญาคือความละเอียดของศีลของธรรมถึงจะปรากฏขึ้นกับใจของทุกคนจากที่ทนฝึกทนปฏิบัติจากที่ทนดูทนรู้ทนสังเกตความละเอียดของตัวปัญญาก็จะเป็นเหตุกับสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่าง

เปลี่ยนนิยาบทได้ไม่เป็นไรแม้จะกลืนน้ำลายได้ก็ไม่เป็นไรแม้จะลืมตาก็ยังไม่เป็นไรแม้จะเปลี่ยนจากสัมมาพุทโธสัมมาสัมพุทโธเป็นสัมพุทโธหรือเป็นพุทโธพุทโธคำเดียวก็ไม่เป็นไรทั้งหมดมันเป็นเพียงอุบายผูกใจให้อยู่เท่านั้นเองเขาเรียกว่าจูงจิตจูงใจให้อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่านั้นเองถ้าพอหลุดจากจุดนี้ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหากจะแตกต่างกันบ้างก็เป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆอย่างวันโว้เก่าวันโว้ใหม่รถโฟกเก่ารถโฟกใหม่มันก็มีความแตกต่างกันข้อปฏิบัติจึงบอกให้ความละเอียดในสิ่งที่มีอยู่จะดูรู้ลักษณะของความแตกต่างกันพอเข้าใจในลักษณะของความแตกต่างกันแล้วมันก็ดีขึ้นทำให้เรารู้ว่าอ๋ออย่างนี้เองเรียกว่าความเป็นอยู่โดยทั่วไปปัญญามันถึงความจริงในใจแล้วมันก็วางแล้วก็วางได้ในที่สุดความมีเหตุมีผลของใจนั้นต้องละเอียด

พยายามให้ละเอียดกับสิ่งที่มีอยู่พยายามสังเกตดูดูแล้วดูอีกว่ามันอยู่ในลักษณะอย่างไรสังเกตไว้ในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่กับใจเจ้าของกายนั้นส่วนหนึ่งจิตนั้นส่วน

หนึ่งต้องดูแล้วดูอีกถึงจะรู้ว่าดีนั้นมีลักษณะละเอียดอย่างนี้ถ้าเราไม่ละเอียดแล้วมันไม่รู้ว่าดีคืออะไรถ้าเราละเอียดแล้วเราจะรู้ว่าดีนั้นมีที่มามีที่ไปนั่งสังเกตนอนสังเกตยืนสังเกตเดินสังเกตแม้สิ่งที่เรานั่งกำหนดได้นอนดูได้รู้ได้เห็นได้มันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดพยายามเฝ้าดูในลักษณะของความจริงที่มันเกิดอยู่กับตัวเราเช่นเรารับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองเรายอมรับว่าเราอยู่กับสิ่งที่ดีย่อมได้สิ่งที่ดีเราเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตัวเราทุกขณะเราจะได้ไม่มัวเมาเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้ไม่เก้อเขินเราจะได้ตัวทำตัวเราให้เกิดการยอมรับว่าตัวเรานั้นพร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะไปพร้อมที่จะจากพร้อมที่จะตายในทุกเรื่องทุกอย่างโดยความหมายถึงต้องระวังต้องสังเกตเหตุผลของการอยู่อย่างทุกวันนี้ก็เราอยู่อย่างคนที่มีกฎมีเกณฑ์อยู่อย่างคนที่เข้าใจในสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราอยู่อย่างคนที่เข้าใจสิ่งที่มีอยู่เราก็ได้ดีง่ายขึ้นเราพยายามละง่วงเราก็เปลี่ยนปรับอิริยาบถเมื่อเราก็เปลี่ยนปรับอิริยาบถแม้จะดูลักษณะอย่างไรเราก็ปรับเปลี่ยนในทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญว่าปรับเปลี่ยนแล้วต้องรู้ชัดเห็นชัดกับสิ่งที่เรากำหนดแม้เคยกำหนดอย่างไรก็ให้กำหนดอย่างนั้นหากถนัดอย่างไรก็ให้กำหนดอย่างนั้นความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นกับข้อวัดปฏิบัติของแต่ละคนความหมายของความเข้าใจก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทรงอยู่ได้นานๆแล้วว่าฌานอยู่ได้นานๆแล้วว่ากลายเป็นญาณพออยู่ได้นานๆแล้วกลายเป็นอภิญญาฝึกจนเกิดความเข้าใจแล้วกลายเป็นตัวปัญญาล้วนๆแล้วปัญญาสมาธิปัญญาสมาธิมีลักษณะรู้พร้อมรู้ได้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดอะไรก็รู้ได้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างฟังเสียงปุ๊บเข้าใจปั๊บว่าเสียงนั้นมาจากอะไรเสียงนั้นทำไมต้องเกิดขึ้นตาดูรูปปุ๊บเข้าใจปั๊บว่าเสียงนั้นรูปนั้นมีลักษณะอย่างไรตาได้ดูรูปหูได้ฟังเสียงแล้วมันเกิดการยอมรับได้ทันทีว่ามีอะไรเป็นเหตุเป็นผลมีอะไรเป็นที่มาที่ไปกับสิ่งเหล่านั้นความละเอียดของตัวปัญญานะมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ความละเอียดของตัวปัญญานะมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ถึงบอรักษาดีของเราได้เอาดีเราอยู่เวลาปฏิบัติถึงบอกเป็นง่ายเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าทำจริงๆแล้วมันง่ายจิตมันรวมตัวลงไปได้แล้วมันเกิดความอัศจรรย์ขึ้นในจิตในใจเจ้าของว่าอ๋ออย่างนี้เองรวมพ่อเอาเสียงมาเป็นอารมณ์บ้างรวมพ่อเอารูปมาเป็นอารมณ์ของใจบ้างรวมพ่อเอาสิ่งที่มีอยู่มาเป็นอารมณ์ของใจบ้างสำคัญว่าให้มันอยู่ให้มันรู้ชัดเห็นชัดให้มันเข้าใจชัดให้มันอยู่รู้ได้เข้าใจชัดให้มันอยู่รู้ได้เข้าใจชัดความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นกับใจผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเหตุผลของใจมันก็จะเกิดขึ้นกับผู้ฝึกผู้ปฏิบัติทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงทรงไว้ซึ่งคำจริงคำสัตย์ที่มีอยู่โดยทั่วไปความละเอียดความรอบคอบความสุขุมของใจก็จะได้มาซึ่งเหตุและผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญญานั้นย้ำถึงความมีเหตุมีผลปัญญานั้นย้ำถึงความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนปัญญานั้นย้ำถึงความจริงของสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปความมีเหตุมีผลของใจก็จะละเอียดขึ้นอย่างนี้ความเป็นศีลเป็นธรรมของใจก็จะละเอียดขึ้นอย่างนี้รอบคอบอย่างนี้สุขุมอย่างนี้เยือกเย็นอย่างนี้นั่งก็รู้ได้นอนก็รู้ได้ยืนก็รู้ได้เดินก็รู้ได้แม้แต่นอนก็เกิดความรู้ขึ้นในใจเจ้าของได้ว่านี่คือธรรมนี่คือศาสนานี่คือความจริงที่มันปรากฏอยู่กับตัวเรามันเข้าใจถึงธาตุแท้ที่มาที่ไปของทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรแล้วมันตั้งอยู่ในลักษณะอย่างไรความหมายความละเอียดของใจนะมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ความหมายความละเอียดของใจมันเกิดอยู่ในลักษณะอย่างนี้ปัญญานะมีเหตุมีผลกับการที่ต้องรับผิดชอบปัญญานะมีเหตุมีผลกับการที่ต้องรับผิดชอบตัวเองมาก็รับผิดชอบตัวเองอยู่ก็

รับผิดชอบตัวเองไปก็รับผิดชอบตัวเองจะอยู่ไม่อยู่จะมาไม่มาจะไปไม่ไปมันก็เกิดการรับผิดชอบตัวเองว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นความมีเหตุมีผลของปัญญามันก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ซึ่งถามว่าอะไรเป็นฌานอะไรเป็นญาณอะไรเป็นอภิญญามันก็มีความรู้เบ็ดเสร็จในตัวของมันว่าสิ่งที่รู้ตัวทั่วพร้อมด้วยความละเอียดของใจนั่นแหละคือสิ่งที่กล่าวว่าความสมบูรณ์แล้วของสติปัญญารูปฌานรูปฌานก็ปรากฏด้วยลักษณะอาการเป็นอย่างเดียวกันความละเอียดของตัวปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะปรากฏได้ลักษณะอย่างเดียวกันสังเกตได้ที่เรานั่งได้นานนอนได้นานเดินได้นานยืนได้นานแล้วก็ทนได้นานๆแล้วมันจะมีความแตกต่างเหมือนฟ้ากับดินว่ามันอยู่ตรงนี้แหละทนถึงที่สุดแล้วความมีเหตุมีผลมันก็เกิดขึ้นกับใจเราทุกสิ่งทุกอย่างตาดูจนชัดเจนหูฟังจนชัดเจนใจรับรู้จนวิเคราะห์วิจารณ์ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ได้หมดแล้วว่ามันคืออะไรมันเป็นเพราะอะไรถึงบอกถ้าเรารับผิดชอบการกระทำของเราถ้าเรารับผิดชอบคำพูดของเราเราก็จะสบายแล้วเราจะได้มีกังวลเรื่องอื่นมากถ้าเราอยู่ใกล้กับคนที่รู้มากกว่าเราอยู่ใกล้กับคนที่เข้าใจเราเราจะมีความสุขที่สุดเราจะมีความสุขที่สุดเพราะธรรมดาคนเรานั้นมันคิดมากอยู่แล้วถ้าอยู่ใกล้กับสิ่งที่ดีกว่านั้นก็ยังมีโอกาสที่จะไม่เสียหลักแม้จะเลยจะขาดก็ไม่เป็นไรแม้จะขาดจะเลยก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจเขาเข้าใจเราเมื่อเขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขาแล้วมันก็จะไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละปัญญามันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ซึ่งบอกว่าสุขที่สุดคือคนที่เข้าใจเราเราเข้าใจคนเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราว่าอ๋ออย่างนี้เองมันเป็นความอัศจรรย์เฉพาะตัวว่าถ้าเขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขาแล้วมันมีความสุขบอกไม่ถูกแม้ว่าเราจะคิดอะไรทำอะไรมันก็มีเหตุมีผลเพียงพอกับสิ่งเหล่านี้ถึงพยายามอยู่ใกล้กับคนที่มีความรู้มากกว่าเราความประพฤติดีมากกว่าเราแม้ที่สุดถ้าอยู่ใกล้กับพระอริยบุคคลได้พระพุทธเจ้าได้พระอรหันต์ได้ยิ่งจะต้องอยู่ทุกเวลาเพราะเรื่องของเหตุของผลนั้นเป็นเรื่องของการอยู่ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกอยู่ได้นะอยู่ได้เพราะการมีความรักถ้าไม่มีความรักมันอยู่ไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่เราจำกัดความรักเข้าใจในความรักและยอมรับความรักว่ามันคืออะไรว่าควรจะทำอย่างไรสามีภรรยาบุตรดาครูอาจารย์ศิษย์การอยู่ร่วมกันจะต้องเป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งเป็นอดีตส่วนหนึ่งเป็นปัจจุบันเราก็พยายามแยกแยะออกว่าควรวางไว้ในลักษณะอย่างไรความละเอียดของการอยู่ร่วมกันก็จะมีเหตุมีผลคำว่าฉลาดแหลมคมกับการอยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขสุขเพราะได้ดูรูปสุขเพราะได้ฟังเสียงสุขเพราะได้อยู่ใกล้สุขเพราะได้รับรู้สิ่งนั้นเป็นความสุขที่เกิดจากใจเหตุผลก็เป็นลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าให้เข้าใจในความรักให้มีขอบมีเขตให้มีฐานะที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลในอันที่จะได้มาซึ่งความรักที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ความละเอียดของตัวปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อตัวปัญญามันละเอียดขึ้นแล้วมันก็ยอมรับที่มีอยู่ว่าเราเนี่ยมันถูกโลกสมมุตินะให้เป็นหญิงเป็นชายมีหน้าที่แตกต่างกันไปมีงานแตกต่างกันไปเราก็จะต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ให้รอบคอบละเอียดและสุขุมเราก็จะต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ให้รอบครอบละเอียดและสุขุมปัญญาของเราก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ปัญญาของเราก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้รอบครอบละเอียดสุขุมกับสิ่งเหล่านี้พอเรามีปัญญาแล้วสามีภรรยาบุตรธิดาศิษย์อาจารย์ในการถูกสมมุติเราก็พยายามทำตัวเราให้กลมกลืนให้ดูงามง่ายสะดวกสบายตาได้รู้รูปก็เกิดการยิ้มแย้มแจ่มใสใจถึงใจจิตถึงจิตความรู้สึกมันก็มีความสุขด้วยการได้ดูได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสได้รับรู้มันก็มีความสุขแล้วก็ปรับตัวเองได้ในลักษณะอย่างนี้เป็นเณรเป็นพระเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็รู้ฐานะเมื่อเป็นเณรเป็นพระเป็นอุบาสกอุบาสิการู้ฐานะแล้วความเข้าใจมันก็ดีขึ้นความละเอียดมันก็ดีขึ้นความรอบคอบมันก็ดีขึ้นความมีเหตุมีผลมันก็ดีขึ้นความเข้าใจนะมันดีขึ้นเข
ความเข้าใจ

0: แล้วมันดีขึ้นมันดีขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทำด้วยเหตุโดยผลทำด้วยความรู้ความเข้าใจก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้จิตใจที่หนักแน่นโดยศีลโดยธรรมจิตใจที่หนักแน่นโดยเหตุโดยผลปัญญามันก็จะเกิดขึ้นกับใจเราทุกคู่ทุกคนปัญญามันก็จะเกิดได้โดยเหตุโดยผลกับเราทุกคู่ทุกคนความละเอียดนั้นมีลักษณะเป็นศีลเป็นธรรมอย่างนี้ความรู้ความเข้าใจมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกเราอยู่ร่วมกันก็จะมีความสุขความสบายสังคมนี้อยู่ได้ในลักษณะอย่างนี้ความเป็นธรรมนั้นอยู่ได้ในลักษณะอย่างนี้ถึงบอกรักษาดีเพิ่มดีรักษาดีเพิ่มดีอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดก็ละชั่วสิ่งที่เกิดอยู่ในจิตในใจเราตลอดเวลาไม่จิตขุ่นมัวไม่จิตเศร้าหมองพยายามตามดูตามรู้ตามสังเกตความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้รู้เหตุรู้ผลรู้ที่มาที่ไปของความรู้สึกนึกคิดของตัวเราความละเอียดของจิตมันก็จะเกิดขึ้นความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้ไม่หลงสมมุติแล้วเราก็จะได้ไม่หลงหน้าที่ที่เราต้องถูกรับผิดชอบแม้ที่สุดความรอบคอบละเอียดในการอยู่ร่วมกันก็จะรู้ว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้นิสัยอย่างนี้อุปนิสัยอย่างนี้สันดานอย่างนี้โทษเถอะรู้ตื้นลึกหนาบางซึ่งกันและกันมันก็จะตายใจแล้วก็ยอมซึ่งกันและกันเมื่อยอมซึ่งกันและกันแล้วความมีเหตุมีผลมันก็เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเรายอมกันด้วยความเข้าใจยอมกันด้วยเหตุด้วยผลยอมกันด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมแล้วมันก็จะมีความสุขที่บอกไม่ถูกเหมือนกันสังคมคือการอยู่ร่วมกันจะมีความสุขเป็นอย่างนี้จากศาสดาของศาสนาก็มาจากความจริงนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราก็เข้าใจในหลักของความจริงนี่แหละจึงประกาศศาสนาคือพระธรรมคำสั่งสอนให้เราอยู่อย่างคนที่เข้าใจในกฎแห่งความจริงเมื่อเราเข้าใจในกฎแห่งความจริงได้แล้วความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นอำนาจตัวยึดมันก็จะหมดไปอำนาจตัวยึดมันก็จะหมดไปในที่สุดในที่สุดอำนาจตัวยึดมันก็จะหมดไปกลายเป็นคนที่อยู่อย่างคนที่เข้าใจอยู่อย่างคนที่มีเหตุมีผลอยู่อย่างคนที่รู้ตื้นลึกหนาบางซึ่งกันและกันปัญญามันก็จะเกิดได้ในลักษณะอย่างนี้อยู่กันนานๆคบกันนานๆศึกษากันนานๆแล้วจะรู้ตื้นลึกหนาบางซึ่งกันและกันยิ่งได้เดินทางร่วมกันแล้วมันเข้าใจกำพืชตัวซึ่งกันและกันง่ายที่สุดถ้าเราได้มีโอกาสเดินทางร่วมกันกินถ่ายร่วมกันอะไรร่วมกันแล้วมันจะเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นถ้าเราเป็นคนสังเกตสังกาซึ่งกันและกันที่สุดเราก็จะไม่มีวันจะมานั่งทะเลาะกันรู้นิสัยสามีรู้นิสัยภรรยารู้นิสัยครูอาจารย์รู้นิสัยลูกศิษย์พอรู้นิสัยอุปนิสัยซึ่งกันและกันแล้วมันมีความสุขที่บอกไม่ถูกดูว่าเราอยู่อย่างคนที่เข้าใจโลกนี้มันเบิกบานโลกทั้งโลกมันมีความสุขที่สุดในเรื่องของการอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ขยันอดทนขยันหาขยันรักษาหลีกเล่นคนที่ไม่ดีพยายามทุกรูปแบบนั่นแหละถ้าใจเรามีเหตุมีผลแล้วมันก็จะหลบจะหลีกเองนั่นแหละถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดถ้าไม่จำเป็นก็ไม่พูดถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่สิ่งที่จะยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่พูดเราเฉยมันทำให้เราเกิดความรู้สึกรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบสังคมมากขึ้นทำให้เป็นคนที่มีอำนาจวาสนาในตัวเองมากขึ้นทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีคุณงามความดีมากขึ้นพอใจนั้นรู้จักแล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใจนั้นรู้จักแล้วว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงส่วนลึกของใจเข้าใจแล้วว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นเมื่อเข้าใจในเหตุในผลอย่างนี้แล้วปัญญาที่มีอยู่มันก็จะเป็นไปเพื่อการฟอกทุกสิ่งทุกอย่างฟอกเสียงให้เกิดการยอมรับฟอกรูปให้เกิดการยอมรับฟอกความรู้สึกตัวเองให้เกิดการยอมรับว่ามันมีลักษณะอย่างนี้จนไม่หลงคิดจนไม่หลงความคิดไม่หลงคิดไม่หลงความคิดคำว่าหลงคิดก็คิดไปเรื่อยๆจนไม่รู้ว่ามีอะไรคืออะไรคำว่าหลงในความคิดก็ไปยึดติดอยู่กับความคิดของตัวเองเมื่อไม่หลงไม่ยึดติดแล้วมันก็เป็น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ M

0: ฮอตนิวส์ FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกาลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลจังหวัดสกลนคร
1: พวกเราที่ได้พากันสละคารวะออกมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นภิกษุสามเณรหน้าที่ของนักบวชทุกคนที่ไม่เคยฝึกฝนไม่เคยได้ยินได้ฟังย่อมไม่ทราบเรื่องของนักบวชว่าเป็นอย่างไรการบวชในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลโดยส่วนใหญ่มุ่งหวังตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมเพื่อข้ามพ้นไปจากกิเลสตัณหาถึงที่สุดวิมุตตินิพพานเป็นจุดหมายปลายทางซึ่งนักบวชทุกท่านที่ออกบวชมุ่งกันอย่างนั้นแต่ผู้ที่ออกบวชโดยเห็นหมู่ออกบวชก็บวชไปตามหรือไม่อย่างนั้นยินดีในพระรูปพระโสมของพระพุทธเจ้าออกบวชอย่างวัคคะลิก็มีแต่มีส่วนย่อยไม่มากส่วนผู้ที่ออกบวชโดยส่วนใหญ่มุ่งหวังตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติเพื่ออาจทำคือความคนทุกข์มีนักบวชทางพุทธการเป็นอย่างนั้นสมัยปัจจุบันทุกวันนี้การบวชก็มีการบวชดาดดื่นไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมีการบวชกันมากแต่ผู้มุ่งหวังตั้งใจจะปฏิบัติเพื่ออาจทำอย่างนั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยจะมีกันบวชมาพอเปลี่ยนชื่อจากอีตาหรือบักเป็นทิศเป็นเพียงกันเท่านั้นมุ่งเพียงแค่นั้นโดยส่วนใหญ่แต่ผู้ตั้งใจบวชปฏิบัติอาจทำก็มีเหมือนกันแต่มีส่วนน้อยถึงอย่างไรก็ตามที่เราได้ออกมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นบุตรของพระศาสดาเรียกว่าศาสยะบุตรต้องคำนึงคำนวณถึงข้อวัดปฏิบัติอาจทำที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนไม่อย่างนั้นการบวชของเราก็จะไร้คุณค่าเสียเวลาที่มาอยู่ในวัดในวาในศาสนาทำความหนักอกหนักใจให้แก่ครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมผู้ที่ได้มาพบเห็นเพราะการกระทำบำเพ็ญการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมไม่ค่อยเอาใจใส่ถ้าเป็นอย่างนั้นการบวชแทนที่จะเป็นของดีของดีสละมานะทิฏฐิสร้างความดีใส่กายใส่ใจของตนกลับตรงกันข้ามการบวชมาไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอะไรมีแต่เล่นแต่เพลินแต่คู่แต่คุยเพราะการงานส่วนอื่นของนักบวชไม่มีถ้าหากเป็นฝ่ายคันธาธุระฝ่ายศึกษาเราเรียนเขาก็จะต้องเรียนตำราแบบแผนส่วนวิปัสสนาธุระหรือเรียกว่าพระกรรมฐานนักปฏิบัติถ้าหากไม่มุ่งหวังตั้งใจจะทำความภาคความเพียรชำระกิเลสตัณหาจริงจังแล้วเวลาที่คู่คุยหรือหลับนอนเล่นเพลินมีมากจิตใจถ้าหากเราไม่บังคับบัญชาตัวของตัวเองจะให้แต่ครูบาอาจารย์หรือท่านคนอื่นเห็นจึงจะเกรงกลัวจึงจะกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีอย่างนี้

ถ้าหากคิดอย่างนี้โอกาสเวลาที่จะปลีกตัวไปสะสมความชั่วคือการหลับนอนการเพลิดเพลินในเรื่องภายนอกมีมากเมื่อเป็นอย่างนั้นการบวชของเราก็ไร้ค่าเสียเวลาไม่มี คุณค่าสาระประโยชน์อะไรในการบวชเพราะเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาไม่ตั้งหน้าตั้งตาภาคเพียรพยายามแต่ทำบำเพ็ญคุณงามความดีตามหน้าที่ของนักบวชฉะนั้นการบวชของเราทุกคนที่ตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาสู่พระศาสนาพึงกระทำบำเพ็ญตนให้เป็นคนดีตามตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าหรืออริยสาวกประพฤติปฏิบัติมาจึงจะได้ชื่อว่าเราเป็นนักบวชที่มีครูมีอาจารย์ถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะไม่เอากิเลสตัณหาความมักใหญ่ใฝ่สูงหรือความเพลิดเพลินภายในใจของตนเป็นศาสดานำพาให้คิดให้อ่านให้หลับให้นอนให้เล่นให้เพลินถ้าหากเราจะเชื่อจะฟังเรื่องของเราเองมันอยากนึกอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งอยากแต่ทำอยากเล่นอยากเพลินอย่างไรก็จะทำไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาภายในจิตในใจที่นำพาหรือลักชักชวนไปถ้าเป็นอย่างนั้นจะบวชสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีความดีจะไม่มีในตัวของเราจะเป็นผู้ที่มาทำศาสนาให้เศร้าหมองทำศาสนาให้เสื่อมโทรมลงไปหรือทำหมู่คณะให้เสียหายไปเพราะการอยู่ร่วมกันไม่ว่าพระเล็กเณรน้อยตลอดครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนจะต้องรับผิดชอบในกันและกันและความเป็นอยู่ถ้าหากหมู่คณะหรือพระเณรองค์ใดองค์หนึ่งทำความไม่ดีไม่ชอบทำความเสียหายเกิดขึ้นนี่ใช่ว่าจะเสียหายแต่เฉพาะ ผู้ที่ทำเท่านั้นจะต้องเพื่อนคนอื่นไปเหมือนกันกับปลาเน่าที่อยู่ในภาชนะอันเดียวกันถึงตัวอื่นจะไม่ตายตัวอื่นจะไม่เน่าแต่มีปลาตัวเดียวเน่าอยู่นั้นในกลุ่มปลาที่อยู่รวมกันก็จะมีกลิ่นเหม็นขึ้นฉันใดการประพฤติชั่วเสียหายทางกายวาจาใจของพวกเราที่อยู่รวมกันก็ฉันนั้นฉะนั้นทุกท่านที่อุตส่าห์พยายามสละคารวะออกมาบวชในพระศาสนาจงพากันแนะนำสั่งสอนตนเพราะเรามาบวชมุ่งทำคุณงามความดีไม่ใช่ว่าเรามาบวชเพื่อเล่นเพื่อเพลินถ้าเรามีสติตักเตือนตัวของเราอย่างนั้นการแต่ทำทุกวันทุกคืนเราจะทำคุณงามความดีเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อความสุขความเจริญแก่พระศาสนาเพื่อประดับวัดบาอาวะเพื่อส่งเสริมครูบาอาจารย์หรือหมู่คณะถ้าหากเราคิดได้อย่างนั้นการกระทำความดีของเราทุกวันทุกเวลาก็จะไม่นอน ค่อยนอนใจจะต้องตั้งจิตตั้งใจอุตส่าห์พยายามบังคับบัญชาทำคุณงามความดีอยู่ทุกการทุกเวลาไปไม่ต้องให้คนอื่นบังคับบัญชาหากเราไม่พิจารณาอย่างนั้นไม่คิดอย่างนั้นตัวของเราถึงแม้ว่าจะไม่ตั้งใจจะให้คนอื่นได้รับความหนักใจได้รับความลำบากแต่ก็พ้นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าเราไม่กระทำคุณงามความดีอะไรเห็นแต่การกินการขี้การเล่นการเพลินผู้คุยกันกระเลิกเฮฮามักหลับมักนอนไม่มีเวลาประกอบความผากความเพียรอะไรเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเวลาปัดกวาดหรือเวลาตักน้ำก็ทำท่าเมินเฉยอยู่ไม่ใส่เอาจิตใส่ใจทำ

เป็นอย่างนั้นก็นับวันความชั่วจะครอบคลุมขึ้นในจิตในใจของตนไม่มีวันมีเวลาที่จะไปสบพบเห็นอัตธรรมคือความเยือกเย็นเย็นภายในใจคนอื่นมาเห็นเข้าจริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมกับเพศของสมณะเขาก็ดูถูกเหยียดหยามนินทาถึงครูถึงอาจารย์ถึงพักถึงพวกวัดนั้นไปเวลาใดเห็นนั่งคุยกันเหมือนกับพวกชาวบ้านหรือพวกนักเลงสุราไม่เห็นเดินจงกรมภาวนาไม่เห็นการทำคุณงามความดีอะไรเขาจะดูถูกดูหมิ่นพวกพระกรรมฐานไปอย่างนั้นแต่เขาดูถูกดูหมิ่นเขานินทาอย่างนั้นก็ถูกกับพวกเราท่านที่ไม่ตั้งจิตตั้งใจทำคุณงามความดีพอเราทำอย่างนั้นเขาจึงได้ไปพูดอย่างนั้นถ้าหาก เราจะพยายามรักษากายวาจาประกอบคุณงามความดีเพื่อประดับวัดวาศาสนาเพื่อประดับวงตระกูลของตนเราต้องสอนตนแล้วจะทำบำเพ็ญคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนไม่ยอมปล่อยจิตนึกคิดไปในทางชั่วซึ่งเป็นทางจะนำตัวให้ไปทางเสียสู่ทางเสียหายทางหายนะเราทุกคนที่มาบวชในศาสนาชีวิตจิตใจของพวกเราท่านอาศัยคนอื่นไม่ว่าผ้านุ่งผ้าห่มหรืออาหารการขบฉันตลอดถึงที่อยู่ที่อาศัยเขาสร้างให้เขาทำให้ของทุกอย่างที่เขาเอามาถวายมาบูชาพระศาสนามาบูชาคนดีคนมีความถากความเพียรความอดความทนมีศีลมีธรรมไม่ใช่มาบำรุงกิเลสให้เกิดขึ้นทับผมจิตใจของชาของเนรเขาไม่ได้มุ่งหวังตั้งใจอย่างนั้นเขามุ่งหวังอยากจะให้พวกเราท่านมีกำลังกายพอประกอบความภาคความเพียรได้ตามความมุ่งมั่นศาสนามุ่งหวังตั้งใจอยากจะได้บุญกุศลจากการกระทำบำเพ็ญของพวกเราเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่มีคุณค่าราคาไม่ใช่ว่าเป็นของที่เขาทอดทิ้งไม่ว่าข้าวปลาอาหารทุกอย่างไปเขาหามาด้วยความยากเย็นเข็นใจจริงจังกว่าจะได้มาของที่ได้มาทุกอย่างเป็นของที่หามาด้วยความเหนื่อยยากลำบากไม่ใช่เป็นของง่ายเมื่อเป็นเช่นนั้นเราขบฉันลงไปด้วยการไม่พินิจพิจารณาไม่มีการแนะสอนตนของตนอย่างไรจะเป็นหนี้สินของเขาโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเขามุ่งหวังอยากจะได้บุญอยากจะได้กุศลจากตัวของเราแต่พวกเราไม่ได้กายทำบำเพ็ญศีลไม่ได้ตั้งใจรักษาภาวนาไม่มีการกำหนดจะทำบำเพ็ญปล่อยใจลอยลมอยู่อย่างนั้นคิดการฟุ้งซ่านไปตามกิเลสตัณหาถึงเป็นเพศของสมณะแต่เท่าความสงบซึ่งใดสมณะนั้นไม่มีในพระภิกษุสามเณรนั้นก็ทำความเสียหายให้แก่ตนของตนไม่ได้สละประโยชน์อะไรในการบวชในพระศาสนาเหตุนั้นทุกท่านที่บวชมาจงพยายามแนะสอนตนและกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนอย่าไปปล่อยวันเวลาให้เสียไปโดยไร้คุณค่าสาระประโยชน์การพักผ่อนหลับนอนก็เป็นธรรมดาที่คนที่มีธาตุมีขันธ์จะต้องพักผ่อนแต่อย่าเลยเถิดลืมวันลืมเวลาทำเพื่อหน้าที่ของสมณะก็มีหน้าที่จิตการงานอยู่เหมือนกันแต่แค่ว่าอย่าทำกันอย่างไม่มีวันมีเวลาอย่าทำกันอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าอย่าทำกันอย่างทำเพื่อเกินไปให้มีการมีเวลาหาโอกาสจะทำคุณงามความดีความมุ่งหวังตั้งใจของพระศาสดาที่วางศาสนาไว้มุ่งหวังตั้งใจอยากจะให้พวกนักบวชทั่วไปฝึกฝนจิตใจของตน

ให้เป็นผู้มีอัตมีธรรมให้เป็นผู้พ้นไปจากกิเลสตัณหาความมุ่งหวังตั้งใจเป็นอย่างนั้นที่มุ่งหวังวางศาสนาเอาไว้เพื่อสงสารที่พวกเราผู้เป็นผู้ทุชนคนหนาคิดอ่านไปในทางเสื่อช้าลามกต่างๆถ้าได้มีเวลาโอกาสได้แต่ทำคุณงามความดีเห็นภัยในวัฏฏะสงสารคิดอ่านอัตธรรมมากเข้าไปทุกวันทุกเวลาเพราะโอกาสของนักบวชมีโอกาสมากไม่ได้มีการทำมาค้าขายอะไรหน้าที่ของนักบวชมีแต่ตั้งใจจะเดินจงกรมภาวนามีแต่ตั้งใจจะชำระความชั่วที่ยังไม่มีก็สังวรระวังไม่ให้ความชั่วนั้นเกิดขึ้นสู่กายสู่วาจาสู่ใจของตนหักห้ามเอาไว้ป้องกันเอาไว้ความชั่วส่วนใดซึ่งเป็นสิ่งที่ชั่วเห็นเขาทำเราก็ไม่พอใจเราจะเป็นคนทำเองจะใช้ได้หรือต้องทีนี้พิจารณาต้องแนะสอนตัวอย่างนั้นเมื่อเราระวังความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวทางกายก็ไม่ให้เกิดขึ้นทางวาจาก็ไม่ให้เกิดขึ้นทางใจก็ไม่ให้นึกคิดติดตามเรื่องความชั่วนั้นความชั่วภายนอกไม่ได้เข้ามาครอบคุมกายใจของเราความชั่วภายในซึ่งเคยมีอยู่แต่เราก่อนเราก็พยายามชำระสะสางความชั่วนั้นให้หมดไปทุกวันทุกเวลาจนความชั่วนั้นเบาบางไปจิตใจที่เคยนึกคิดติดตามเรื่องความชั่วนั้นนับวันนับเวลาหายหน้าหายตาไปแต่ก่อนเห็นรูปเคยติดนึกคิดกำหนัดยินดีแต่เมื่อเวลาเราจังหวะระวังตั้งใจมีสติกำหนดทำรูปนั้นนั้นเลยไม่มาเป็นข้าศึกเลยไม่มาเป็นภัยอันตรายเลยไม่ติดอยู่ในจิตในใจของเราเพราะพวกนักบวชที่นิพพิจารณารูปทั่วไปเห็นว่ารูปนั้นนั้นเป็นอนิจจังไม่ยั่งยืนถาวรเป็นทุกขังเพราะทนอยู่ได้ยากเป็นอนัตตาไม่ใช่รูปหญิงรูปชายพิจารณาร่างกายอย่างนี้อยู่ทุกวันทุกเวลาความชั่วหรือความติดในรูปจะหายไปความหลงในรูปก็จะหายไปนี่คือการชำระความชั่วที่ฝังอยู่ในจิตในใจของตัวให้เบาบางไปเมื่อเรามีอาจมีธรรมประจำตัวเห็นคุณค่าของความสงบเห็นคุณค่าของธรรมที่เราเคยที่จะเรียนอาไปจำอยู่ทุกการทุกเวลานั้นมีคุณค่ามีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสว่างสวยภายในจิตในใจของตนเราก็ไม่ไปจิตไปคิดไปปรุงในอารมณ์สัญญาภายนอกไม่เปิดประตูรับความชั่วให้รั่วไหลเข้ามาสู่กายวาจาใจของตนความชั่วภายในชำระสะสางทุกวันทุกเวลาความชั่วนับวันเบานับวันบางออกไปจากจิตจากใจเคยจิตเคยคิดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆหมดออกไปเพราะอำนาจใจให้คิดในอัตในธรรมนี่ได้ชื่อว่าผู้ละความชั่วภายนอกผู้ระวังสังวรความชั่วภายนอกผู้ชำระความชั่วภายในออกจากใจได้ชื่อว่าผู้มีความเพียรเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรทุกท่านทุกคนจะสนใจประพฤติปฏิบัติระวังสังวรตัวอย่างนี้ความดีส่วนใดที่เรายังไม่ได้ไม่ถึงยังไม่เกิดไม่มีในตนของตนจะเป็นความดีฝ่ายมรรคผลหรือความดีฝ่ายของโลกซึ่งเป็นส่วนปริยัติเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติศึกษาหามาสู่กายวาจาใจของตนไม่ให้ความดีที่มีอยู่เหลือหลอไปได้ส่วนใดเราสามารถที่จะกระทำบำเพ็ญได้จะแสวงหามาให้เป็นสมบัติของตนได้ชื่อว่าเราทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นความดีที่มีอยู่แล้วเป็นต้นว่าความสงบสงัดความเคยประพฤติปฏิบัติ

รมรักษาสติรักษาปัญญารักษาจิตในเคลื่อนที่มีสมาธิมีปัญญาประจำจิตประจำใจความสงบมีอย่างไรปัญญาสอบรู้เรื่องความชั่วช้าลามกอย่างไรความดีที่เคยเห็นภายในจิตในใจเป็นอย่างไรรักษาเอาไว้ไม่ให้ความดีทั่วไปที่เราเคยกระทำบำเพ็ญสะสมเอาไว้เสื่อมลงไปเสียลงไปถ้าหากผู้ตั้งใจสังวรระวังความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นความชั่วภายในชำระสะสางไปความดีส่วนใดที่ควรจะกระทำบำเพ็ญได้ตามความสามารถของนักบวชจะกระทำบำเพ็ญได้ตามความสามารถของตนที่จะกระทำบำเพ็ญได้อุตส่าห์พยายามทำความดีส่วนนั้นและรักษาความดีที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสื่อมไม่ให้ทุบไม่ให้เสียไปนี่ทางศาสนาท่านว่าผู้มีความเพียรถ้ามีผู้มีความเพียรอย่างนี้ทุกรายไปไม่ว่าภิกษุไม่ว่าสามเณรไม่ว่าผู้บวชใหม่บวชเก่าทุกคนจะมีความสุขภายในจิตในใจของตนทุกคนจะเป็นผู้สืบศาสนาจะเป็นสรณะของโลกได้เป็นเนื้อนาบุญของโลกได้หากเราไม่พินิจพิจารณาไม่นำพาธรรมะที่พระพุทธเจ้าแนะสอนเอาไว้มาประดับกายประดับวาจาใจของเราเราก็จะไม่มีคุณค่าราคาอะไรเป็นพระเป็นเนนกว่าสักว่าพระว่าเนนเปล่าๆตามสมมุตินิยมของเขาแต่ความไปเสด็จวิเศษความไม่มีกิเลสภายในจิตในใจเป็นอย่างไรนั้นถ้าหากเราไม่พิจารณาอัตธรรมเข้าไปชำระซักฟอกจิตใจก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะไปสบพบได้นักบวชทุกคนต้องสอนตนต้องพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะเราบวชเข้ามาพึ่งพระศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นอยู่ได้ก็อาศัยพระศาสนาอาศัยพระศาสดาแนะนำพร่ำสอนประชาชนคนภายนอกจึงเกิดศรัทธาประสาทะเชื่อเลื่อมใสพอใจกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีกับพวกนักบวชถ้าหากเขามองเห็นจิตใจของพวกเราท่านที่คิดอ่านไปในทางไม่ดีไม่ชอบคิดอ่านเป็นโจรเป็นมารลักขโมยสิ่งของที่เขาหวงแหนอยู่เป็นต้นว่าเราเข้าไปบิณฑบาตพบปะหนุ่มสาวต่างๆเข้าก็ไปขโมยของสงวนของเขาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขาเห็นจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นเขาจะเชื่อเลื่อมใสจะยินดีพอใจให้ทานไหมเราต้องสอนใจของเราอย่างนั้นไม่อย่างนั้นนับวันที่จิตใจจะเสื่อมจะเสียไปเพราะการบวชในศาสนาไม่ใช่ว่าจะดีเพราะการบวชเท่านั้นจะดีก็เพราะเราประพฤติอัตประพฤติธรรมศึกษาสังวรระวังกายวาจาของตนท่านจึงว่าการปฏิบัติทุกคนไปจะเป็นฆราวาสก็ตามบรรพชิตคือนักบวชก็ตามการปฏิบัติไม่ผิดในหลักธรรมท่านกล่าวไว้มีอยู่3อย่างคือ1อินทรีย์สังวรระวังรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนี่เป็นทางควรระวังรักษาถ้าหากผู้ใดระวังรักษาอย่างนี้ทางศาสนาหรือองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรับรองว่าผู้นั้นปฏิบัติไม่ผิดจิตใจของบุคคลผู้มีความสังวรระวังมีอินทรีย์สังวรระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนไม่ให้ไป เกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสทางฝ่ายติดคือทางฝ่ายยินดีทางฝ่ายยินร้ายต่างๆทั้งบอลระวังรักษาจิตใจของตนไปในท่ามกลาง

ไม่ให้คิดปรุงไปในทางชั่วและทางกำหนัดยินดีจิตใจของท่านคนนั้นแหละจะเกิดสมาธิความหนักแน่นจะเกิดญาณความรู้ภายในจิตในใจจะเกิดปัญญาแก้ไขความชั่วช้าลามกต่างๆได้โดยความง่ายดายเพราะจิตใจที่ระวังสังวรอย่างนั้นมีสติอยู่ทุกการทุกเวลาจิตใจสายแสไปในทางกิเลสตัณหารูปเสียงเรื่องราวต่างๆก็จะต้องรู้เมื่อรู้ก็จะต้องขับดันเข้ามาเพราะเรื่องเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านห้ามเราเป็นศิษย์มีครูต้องดูจิตดูใจของตนต้องรักษาตนถ้าหากเราขืนดูขืนฟังขืนคิดในสิ่งที่ผิดอย่างนั้นเราก็ได้ชื่อว่าไม่เชื่อพระศาสดาเราเชื่อเรื่องกิเลสปัญหาของเราตักเตือนตัวของตัวอยู่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องบอนรักษาตาม ข้ออัดข้อธรรมที่ท่านว่าอินทรีย์สังวรแล้วผู้นั้นจะเป็นพระเป็นเนนที่ดีเด่นในศาสนาปฏิบัติกายวาจาใจของตนไม่ผิดได้ชื่อว่าปฏิบัติตามร่องรอยที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนหรือเคยกระทำบำเพ็ญมาข้อที่สองโพสเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการขบฉันในการบริโภคอาหารของตนไม่ดิ้นรนไปตามเรื่องกิเลสตัณหาสังวรรักษาระวังพอสมควรอยากเมื่อไรจะไปกินเมื่อนั้นอยากอะไรจะดิ้นรนไปตามลิ้นตามปากอย่างนั้นไม่ได้ชื่อว่าผู้มีความเหมาะสมผู้มีโภชเนมัตตัญญุตาต้องสังเกตเหตุการณ์จิตใจของตนอยู่ทุกการทุกเวลาเวลาขบฉันมากขนาดนี้อาหารท่วมทับจิตใจอย่างไรหรือบกพร่องอย่างไรฉันน้อยเป็นอย่างไรจิตใจของเราสว่างสวยจะทำบำเพ็ญความเพียรได้มากเกิดความรู้อัศจรรย์อย่างไรขึ้นฉันน้อยไปจิตใจฟุ้งปรุงไปในความหิวความอยากอย่างไรจนสังเกตได้ว่าฉันขนาดนั้นเป็นอย่างนั้นฉันขนาดนี้เป็นอย่างนี้ฉันขนาดนี้เป็นอย่างนี้จิตได้รับความเหมาะสมพอดีในจุดใดเราจะต้องยึดจุดนั้นเอาไว้เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติสะดวกสบายถ้าฉันน้อยเกินไปบางทีธาตุขันเกิดความหิวโหยจิตใจก็เกิดอารมณ์คิดปรุงในอาหมอาหารจะภาวนาคิดอ่านอัดทำก็ยากถ้าฉันมากก็ท่วมทับจิตใจมักอยากจะหลับจะนอนเกินขอบเขตหรือกิเลสตัณหาภายในใจปุ่งปรุงไปสู่รูปเสียงเรื่องราวต่างๆบังคับบัญชาจิตใจยากหากผู้สังเกตพินิจพิจารณาอาหารการขบฉันของตนวันนี้ภาวนาดีจิตสงบได้รับความรู้ความฉลาดความเยือกเย็นหรือความอัศจรรย์ในอัตธรรมซึ่งไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนเพราะเราฉันขนาดไหนและทำอิริยาบถของเราแบบไหนเราต้องคิดต้องนึกต้องพินิจพิจารณาไม่อย่างนั้นการทำจิตทำใจยากแสนยากไม่รู้ว่ามันออกไปนอกด้วยอุบายอันใดด้วยเหตุอันใดด้วยเรื่องอันใดเกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อเพื่อปฏิบัติภายนอกหรืออาหมอาหารอย่างไรเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้สังเกตเราเมื่อไปถูกก็ถูกเอาเองเมื่อไปผิดก็ผิดไปเองเลยไม่รู้เหตุที่จะทำให้เสื่อมให้เสียหรือให้เจริญรุ่งเรืองอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติใจก็เป็นการปฏิบัติยากหากเราสังเกตเรื่องโภชเนมัตตัญญุตารู้จักอาหารการขบฉันพอประมาณพอสมควรแก่ตนก็เป็นอุบายอันหนึ่งวิธีอัน

ซึ่งจะทำความเจริญมาให้แก่ตนของตนนี่พระพุทธเจ้าสอนว่าบุคคลผู้ที่สังเกตเหตุการณ์ในการรับทานการบริโภคอาหาร

0: ในการประกอบความภาคความเพียรคุณงามความดีผู้ที่มีความภาคความเพียรมีสติประจำจิตอยู่อย่างนั้นพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีสม่ำเสมอไปไม่นอนใจทอดทุระในการประกอบคุณงามความดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าทั้งสามอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติไม่ผิดไม่ผิดจากมรรคจากผลไม่ผิดจากอาจจากธรรมมีแต่วันที่จะเจริญก้าวหน้าไปสู่ที่สุดวิมุตตินิพพานหากเราคิดอ่านสอนตนอย่างนี้ที่เรามีเพศเป็นพระเป็นเนนทุกคนสนใจและสอนตนประกอบคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนตามกำลังความสามารถของตนไม่เอากิเลสตัณหาเป็นผู้นำพาลากดึงไปในทางชั่วต่างคนก็จะต่างมีความสุขความเจริญภายในใจความชั่วที่เคยคิดปรุงภายในใจนับวันที่จะตกออกส่วนความดีที่ยังไม่มีไม่เป็นก็นับวันจะมีจะเป็นจะเกิดจะเห็นขึ้นในจิตในใจผลที่สุดกิเลสซึ่งเป็นเจ้าของหัวใจมาแต่ไหนแต่ไรเมื่อถูกอำนาจความเพียรคือตะปะเข้าแผดเผาอยู่ทุกวันทุกเวลาแล้วกิเลสตัณหานั้นนั้นก็จะหมดออกไปตกออกไปใจจะเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่เต็มฐานได้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติบูชาพระศาสดาสมกับพระทัยของพระองค์ที่วางศาสนาไว้ฉะนั้นขอทุกท่านที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาอุตส่าห์พยายามทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าอย่างที่ได้แนะสอนมานี้ก็จะพากันมีแต่ความสุขความเจริญในอวสานการอธิบายธรรมขออำนาจคุณพระรัตนตรัยจงคุ้มครองรักษาท่านนักปฏิบัติให้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสมความมุ่งหวังทุกประการเทอญเอวัง
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: อย่างต่อเนื่องว่าในชั้นต้นชั้นกลางสูงสุดเป็นหลักพอที่จะให้แนวความคิดที่จะนำไปพินิจพิจารณาเป็นทางปฏิบัติได้ตามกำลังสติปัญญาของแต่ละคนธรรมะจึงว่าด้วยความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะมีอยู่แล้วอย่างเราเกิดมาแล้วเราจะกลัวทำไมก็มันต้องแก่มันต้องเจ็บแล้วมันต้องจากแล้วมันต้องตายความหมายของธรรมะมีความจริงที่เปิดเผยเป็นอย่างนี้ก็เราทั้งหลายเราเกิดมามีอะไรมากับตัวเราแล้วเราต้องการอะไรจากสิ่งที่มีอยู่แล้วการกลับไปของพวกเรานั้นจะมีอะไรที่พอที่จะเป็นหลักเป็นฐานเป็นเนื้อเป็นหนังที่หมู่เราชาวพุทธจะกลับไปที่จะนำไปเป็นสาระไปเป็นแก่นสารได้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสก่อนที่จะเข้าสู่ดับขันธปรินิพพานกับสุภัททะปริภาชกปัจฉิมโอวาทอัปมาเดนะสัมปาเดทะนั่นกล่าวถึงความจริงว่าท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทชีวิตนี้มีความสิ้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแม้จะอยากสิ้นอยากเสื่อมไม่อยากสิ้นไม่อยากเสื่อม

ชีวิตนี้ก็จะมีที่สิ้นสุดชีวิตนี้ก็จะมีที่สิ้นสุดชีวิตเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วหมู่เราพุทธศาสนิกชนชาวพุทธเรามาพิจารณาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้แล้วก็ได้เห็นจากบุคคลที่ต่อเนื่องกับชีวิตของเราจะเป็นบิดามารดาครูปรีชาอาจารย์ทั้งหมดเราพิจารณาได้แล้วว่าชีวิตที่มีความจริงคืออะไรมีความสุขเป็นอย่างไรความหมายของชีวิตที่เกิดมานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรหากสมมติว่าเราทุกคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้ตายกันหมดคำตอบว่าทุกอย่างยังอยู่ไหมยังอยู่หากทุกคนซึ่งไม่ได้มาที่นี่ตายกันหมดทุกอย่างยังอยู่ไหมยังอยู่ปัญหาจึงมีคำตอบคำถามขึ้นกับใจอยู่อย่างต่อเนื่องว่าชีวิตที่แท้จริงน่ะคืออะไรถ้ามีปัญหาเรื่องสามีคนที่ไม่มีสามีก็ยังมีปัญหาอยู่ถ้ามีปัญหาเรื่องภรรยาคนที่ไม่มีภรรยาก็ยังมีอุปสรรคยังมีปัญหาอยู่ถ้ามันมีปัญหาเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยคนที่ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยยังมีปัญหาอยู่ถ้ามันมีอุปสรรคหรือมีปัญหาเรื่องงานคนที่ไม่มีงานไม่มีการก็ยังมีอุปสรรคและปัญหาอยู่ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองไอ้คนที่ไม่มีเงินไม่มีทองก็มีปัญหาอยู่ถ้ามีปัญหาเรื่องบุตรเรื่องธิดาไอ้คนที่ไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่มีลูกมีเต้าก็ยังมีปัญหาอยู่ถ้ามีปัญหาเรื่องรถคนไม่มีรถยังมีปัญหาอยู่ก็มีปัญหาเรื่องรถอยู่นั่นแหละคำตอบคำถามในแนวการปฏิบัติก็เป็นคนใจกว้างเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นในใจของเราเราจะหาคำตอบจากสิ่งนั้นให้ถูกต้องคือหลักของความเข้าไปสงบระงับพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงตรัสเป็นตัวอย่างแล้วว่าไม่มีความสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบนัตถิสันติปรังสุขังที่สุดของทั้งหมดตัวปัญหานะไม่ใช่เรื่องอื่นใดนะอยู่ที่ใจมันไม่สงบถ้าจิตใจสงบสงัดลงไปเสียอย่างเดียวย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาโตยะถาภูตังปชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดยังสมาธิให้ถึงพร้อมให้เกิดพร้อมผู้นั้นย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงคนที่จะรู้จริงเห็นจริงนั้นจะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านจิตใจที่เข้าไปสงบระงับได้ตามความเป็นจริงของใจเข้าไปสงบระงับกิเลสของตนได้บุคคลนั้นถึงจะหมดและเบาบางในที่สุดนี่เป็นเรื่องของชาวพุทธจะต้องน้อมนำเข้ามาพิจารณาซึ่งหลักสัตถุศาสนาคำสอนของศาสดาเรานั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนพิจารณาได้ความข้อนี้ที่เรามาฝึกมาปฏิบัติเราก็อยากเห็นหลักของศาสนาที่เด่นชัดกับชีวิตประจำวันของเราพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรชราปีทุกข้าความแก่เป็นทุกข์เราเห็นแล้วความแก่มันเป็นทุกข์ชาติปีทุกข้าการเกิดเป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์โซกะปริเดวาทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะความโศกเศร้าเสียใจเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของการเกิดทั้งนั้นทำให้เป็นทุกข์ชีวิตประจำวันนะมีความทุกข์ที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติบางคนก็อาจจะเลยนึกไปว่าปลาในน้ำนกหนูปูปีกในอากาศบนบกดูไม่เห็นการร้องไห้ของสัตว์เหล่านั้นดูเห็นมีความร่าเริงแจ่มใสหรือมีความสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่นั่นเป็นเพียงความรู้สึกของเราความจริงนั้นก็เหมือนกันหมดไม่ว่าจะสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศทั้งหมดเหมือนกันบนบกในน้ำอากาศเหมือนกันหมดชีวิตนี้มีลักษณะเป็นเหมือนกันหมดการแสดงออกแม้แต่ต้นไม้ซึ่งเรารู้ได้มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดถ้ามีชีวิตย่อมมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันยกเว้นแต่ต้น

ไม้ติดตายแล้วหรือว่าโต๊ะเก้าอี้อย่างอื่นนั้นถ้ามีชีวิตย่อมมีลักษณะการแสดงออกเหมือนกันหมดเราทั้งหลายที่มานั่งและมาฝึกมาปฏิบัติหากมีคำตอบในศาสนาในใจของตนเองจะรู้ว่าชีวิตที่แท้จริงของเราน่ะจะยืนอยู่ตรงไหนไปตรงไหนทำอย่างไรเราก็พยายามถามตัวเองว่าให้ทานเราก็ให้ทุกวันทำไมมันไม่ให้ผลทำบุญทำทานเราก็ทำมามากต่อมากทำไมไม่ให้ผลตั้งแต่เกิดมาจำความได้ทำไมมันถึงทรมานถึงขนาดนี้เราก็พยายามที่จะเรียกร้องคืนไปทางนู้นทำดีกับไม่ได้ดีคนทำชั่วกับได้ดีก็มีอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามที่จะเบนไปทางโน้นเราพยายามไม่พูดความจริงความจริงใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไม่มีข้อแม้ล่ะแต่เหตุปัจจัยสิ่งที่กล่าวว่าแรงของกรรมแรงของเหตุการกระทำปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาอย่างเรานั้นขับรถนั้นมันขับดีอยู่แล้วแต่คนมันขาดสติขับรถมาชนเราเราเนี่ยมันระวัดระวังแล้วแต่เขาก็มาแกล้งเรากิเลสของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นในปัจจุบันมันได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องอดีตสักหน่อยกิเลสมันหนาในปัจจุบันตัณหามันหยาบในปัจจุบันแล้วมันก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นโดยวิสัยของปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ส่วนเรื่องอดีตนั้นเป็นเรื่องที่เราทำไว้มันก็ไม่ไปไหนแต่ความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นั้นคือกิเลสของคนอวิชชาของคนทิฏฐิตัณหามานะของคนมันมีความเปลี่ยนแปลงในทุกยุคทุกสมัยเปลี่ยนแปลงได้อย่างชนิดเดียวกับตาลปัดนั่นเป็นกิเลสของยุคนั้นสมัยนั้นเช่นวัตถุในศาสนาพุทธแต่ว่าเจริญสุดขีดเดี๋ยวนี้กับตรงกันข้ามคือตัวเสื่อมสุดขีดเหมือนกันเพราะปัจจุบันผู้ใดปกครองศาสนาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นสมัยพุทธเรื่องอำนาจพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าพิมพิสารก็เจริญรุ่งเรืองสุดขีดพอมาสมัยศาสนาอื่นขึ้นมาครองก็เปลี่ยนไปผู้นำเป็นอะไรก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนั่นเองคือเห็นการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยตามกิเลสของบุคคลนั้นๆที่มาครองที่มายึดที่มามีอำนาจที่มามีบทบาทนั่นคือความเป็นสัจธรรมในโลกแห่งความจริงแต่เจริญสุดขีดอย่างไรความจริงก็คือความจริงนั่นแหละกิเลสในปัจจุบันนั่นแหละใครว่าแต่ใครพระพุทธเจ้าก็บอกอนิจจังอนัตตาคือบังคับไม่ได้โชครูช่วยยามชั่วขณะความเปลี่ยนแปลงมันเกิดอยู่ตลอดเวลาที่กล่าวอย่างนี้เพื่อให้เป็นการเห็นเหตุในความจริงว่าการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ได้มันโทษมีเชื้อมันต้องทำให้อยู่ได้ง่ายมีกำลังหนุนมีกำลังผลักดันมีแรงส่งเสริมมีแรงสนับสนุนที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยพอมีส่วนหนึ่งเรียกว่าปัจจุบันในอดีตหนุนกันมาอยู่กันมาจึงเห็นได้ว่านั้นคือแรงในปัจจุบันและอดีตหนุนกันอยู่หนุนเนื่องต่อเนื่องกันอยู่พิจารณาในความนี้เขาเรียกว่าเราจะได้ไม่โทษว่าเราทำดีแล้วมันไม่ได้ดีทำดีแทบล้มแทบตายคนอื่นก็ยังว่าอยู่ดีๆก็มีคนมาเอาไปกินได้เฉยไม่รู้เรื่องอะไรทำแทบตายแต่ความหมายคือลักษณะกิเลสในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงในทุกอย่างกำลังแข็งแรงนั้นมีอยู่ตอนที่เด็กก็วัยหนึ่งหนุ่มสาวก็วัยหนึ่งแก่ตัวเข้าก็วัยหนึ่งแล้วก็ตายนั่นก็คือวัยหนึ่งในสังคมโลกในสังคมมนุษย์ในสังคมสัตว์ในสังคมตัวเราก็เหมือนกันมีลักษณะความเปลี่ยนแปลงในทุกยุคทุกสมัยเราทั้งหลายถ้าทำใจไม่ได้เราก็อยู่ลำบากถ้าเราทำใจไม่ได้เราก็อยู่ได้ด้วยความลำบากเพราะมันโลกของความจริงไม่ใช่โลกของความจอมปลอมในแง่ของการพูดเอามีอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราจะพูดคำรวมๆว่าคนที่มีกำลังมากกว่านั้นคือคนที่มีความยุติธรรมกำลังยศกำลังเงินกำลังบริวารแต่ที่สุดก็โชคลูช่วยยามนั้นเป็นโลกกระทำไม่นานแล้วมันก็หมดไปคำสอนพุทธเจ้านั้นยังอยู่เป็นสัจธรรมอยู่อนิจจังอนัตตาเราทั้งหลายจึงพิจารณาว่าอ๋อคำสอนพุทธเจ้าช่างเป็นความจริงเหมาะสมทุกยุคทุกสมัยเราจึงไม่ตายใจในเรื่องอื่นใดมากกว่าพุทธศาสนาเราเห็นหลักคำสอนพุทธเจ้าเป็นลักษณะที่เปิดเผยเอหิปัสสิโกเชิญชวนคนมาฝึกมาปฏิบัติท้าทายกับทุกคนได้เป็นคำสอนที่ท้าทายต่อกิเลสมนุษย์ได้ทุกเรื่องทุกอย่าง

เราทั้งหลายมีความมั่นใจอย่างนี้การให้คือการได้การให้คือสิ่งที่มีอยู่การให้คือสิ่งที่นุ้นอยู่เราจะไม่ว่าในแง่ของเหตุผลที่มีอยู่หานั้นจึงไม่ไปไหนเราจะพึ่งด่วนน้อยใจเสียใจในเรื่องของการให้เราจะพึ่งด่วนน้อยใจเสียใจในเรื่องของการให้ความจริงของเราก็จะเปิดเผยได้โลกมันเจริญด้วยอำนาจของการต่อสู้แข่งขันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นไปได้ถ้าพูดอย่างคนไม่มีธรรมละมือใครยาวสาวได้สาวเอาถ้าพูดอย่างคนมีศีลมีธรรมก็แล้วแต่อำนาจวาสนาบารมีตามยุคตามสมัยตามโอกาสตามกำลังของแต่ละคนเราว่าโดยเหตุและผลมีลักษณะแตกต่างตามกรรมตามวาระนั่นเป็นกฎแห่งกรรมที่มนุษย์สั่งสมกันมาทุกภพทุกชาติทุกอสงไขยมนุษย์ยอมเจอในลักษณะความจริงเป็นอย่างนี้เราพิจารณาคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะเข้าใจโดยเนื้อแท้ทุกบททุกตอนตั้งแต่เกิดยันตายความหมายของศีลของธรรมที่มีอยู่กับชีวิตประจำวันก็จะเปิดเผยได้ทุกแง่ทุกมุมทุกเรื่องทุกอย่างตามโอกาสตามวาระตามยุคตามสมัยเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไม่ใช่เรื่องไร้สาระไม่ใช่เรื่องไม่มีแก่นสารนี่คือหลักศาสนาที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายพยายามอย่าจ่อจงเฉพาะเราคนเดียวพยายามตีวงกว้างแล้วก็หมุนกลับมาสู่ความเป็นจริงในสัจธรรมที่ปรากฏในโลกแห่งความจริงแล้วการทำคุณงามความดีจะได้ไม่เกิดความรู้สึกท้อถอยท้อแท้อ่อนแอในสิ่งที่ดีงามการปลูกฝังสามัญสำนึกในความรู้สึกรับผิดชอบในบุญในบาปก็จะเกิดขึ้นความเชื่อมั่นในศาสนธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าถึงจะเกิดขึ้นว่ามันไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนหรอกอยู่มาได้โดยเหตุบุญเหตุบาปไม่ใช่เหตุอื่นใดผลทานผลศีลที่เราอุตส่าห์ระวังรักษามานี่มันจึงเห็นความสมบูรณ์ภายในใจของเราเรานั้นจึงเกิดมาสมประกอบไม่พิกลไม่พิการไม่มีอื่นใดมากไปกว่านี้ที่เราอยู่รอดปลอดภัยมาทุกวันนี้เพราะเราเชื่อว่ามีของเก่ามีของใหม่และมีสิ่งที่เกินที่คนทั้งหลายทั้งปวงที่จะคิดได้เพราะเป็นโลกวิสัยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดวิบากกรรมวิสัยผลที่ทำนั้นมันจะให้ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดโลกวิสัยวิบากกรรมวิสัยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ต้องอธิบายแม้แต่พุทธวิสัยฌานวิสัยผู้ที่มีอำนาจฌานญาณนั้นเป็นสิ่งเฉพาะตัวอธิบายไม่ได้คิดไปก็ปวดศีรษะเปล่าวิสัยพุทธเจ้าก็เหมือนกันในโลกของความเป็นธรรมเราพยายามใจกว้างกับสิ่งที่เราได้ดูได้รู้ได้สัมผัสแม้เรานั้นไม่ได้ดั่งใจเราก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเป็นเรื่องที่มีอยู่อย่างนั้นเราคงเป็นเราจะเป็นเขาก็คงไม่ได้เราคงเป็นตัวเราจะเป็นคนอื่นก็คงไม่ได้จริงอยู่เขาบอกว่าเป็นพี่เราน้องเราพ่อเราแม่เราแต่ที่สุดก็มันก็ยังว่าแตกต่างกันตามกรรมตามวาระแม้จะทำเบ้าอย่างดีแล้วที่สุดมันก็ออกมาอย่างนั้นมันไม่เคยสมประกอบรูปร่างหน้าตาก็ดีอยู่แต่โรคภัยไข้เจ็บช่างมันเหลือหลายเหลือเกินอย่างว่านั่นแหละข้างนอกดูสุขใสข้างในนั้นดูเน่าเน่าเฟะไปหมดแล้วดูเบ้าน่ะมันดีแต่ข้างในมันไม่หมดท่ามันไม่เอาไหนแล้วนี่คือลักษณะของความเป็นสัจธรรมชีวิตนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้ธรรมะซึ่งกล่าวโดยหลักประจำวันมีความจริงเป็นอย่างนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าทานศีลนั้นเป็นลักษณะที่เปิดเผยในใจของทุกคนเราทั้งหลายที่น้อมจิตน้อมใจเอาเหตุเอาผลมาพิจารณาแล้วจะรู้ความจริงคือธรรมในใจของเราได้เกิดขึ้นว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้เกิดอย่างนี้แล้วก็ทำได้อย่างนี้ความเชื่อมั่นในศาสนาก็ปรากฏขึ้นทุกแง่ทุกมุมเราก็เกิดความปลูกฝังรักศาสนาว่าอ๋อพระพุทธเจ้าจังเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เหลือเกินผู้ปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าได้เป็นเรื่องอัศจรรย์ปฏิบัติแล้วมันเกิดความอัศจรรย์ในใจว่าอ๋อช่างไม่มีลี้ลับไม่มีอะไรเลยทั้งนั้นแหละนำมาตีแผ่นำมาเปิดเผยได้หมดใครจะเป็นอะไรใครจะไม่เป็นอะไรใครจะได้ยังไงใครจะไม่ได้อย่างไรความในใจของเราเนี่ยมันเกิดความเข้าใจได้ในเหตุนั้นๆผลนั้นๆพระอาทิตย์ยังมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงได้โลกทั้งโลกมันยังมีการบีบตัวเข้าเปลี่ยนแปลงได้พระจันทร์พระอาทิตย์ยังมีความเปลี่ยนแปลงได้โลกของโลกแห่งความจริงก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นชีวิตเราซึ่งน้อยนิดเดียวนี้ในโลกนี้เรียกว่าจะพูดกษัตริย์แล้วเล็กกว่า

0: ช้างเล็กกว่าควายเล็กกว่าม้าทำไมเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในโครงสร้างของความจริงของความเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตและจิตใจถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติเรายังเห็นความล้มเหลวของชีวิตสัตว์โดยทั่วไปจิตไม่มีอำนาจจิตไม่มีวาสนาจิตไม่มีบารมีจิตไม่มีคุณงามความดีปลูกฝังศาสนาเลยกลายเป็นความล้มเหลวในชีวิตทั้งที่ความจริงน่ะมาสมประกอบรูปสมบัติก็ได้มาธรรมสมบัติก็ได้มาดูเหมือนชอบแล้วด้วยเหตุผลคือศีลธรรมแต่รักษาความเป็นธรรมในชีวิตไม่ได้เพราะการเข้าถึงศาสนาด้วยเหตุผลไม่มีเลยกลายเป็นการไม่ยอมรับในศาสนาศาสนาก็เลยกลายเป็นเรื่องหาความจริงอธิบายไม่ได้กลายเป็นคนไม่มีจุดยืนของการนับถือศาสนาเสาะแสวงหานอกศาสนาเลยไม่ค่อยจะเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะมนุษย์ปุถุชนเอาให้ได้อย่างใจเมื่อไม่ได้อย่างใจแล้วก็เลยออกนอกศาสนาความทุกข์ทั้งมวลจึงเกิดขึ้นกับใจของผู้ที่มีลักษณะไม่เชื่อในศาสนาไม่เชื่อความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนพิสูจน์ได้ในตนเองแต่มนุษย์ปุถุชนอยากได้อย่างใจเมื่ออยากได้อย่างใจแล้วก็นอกศาสนาเสาะแสวงหานอกศาสนาเลยกลายเป็นคนที่พาปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นไม่เชื่อในอำนาจของทานไม่เชื่อในอำนาจของศีลอย่างจริงจังและจริงใจเราเห็นว่าไม่ได้อย่างใจไม่รู้จะทำดีไปทำไมเกิดมาก็ไม่เคยทำชั่วทานก็ให้ศีลก็รักษาเลยกลายเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองได้เลิกการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่คือลักษณะของความไม่ยึดมั่นในเหตุผลของทานศีลภาวนาไม่เข้าใจในศาสนาที่แท้จริงจึงหมดความอะไรแต่อยากและเลิกนับถือศาสนาเป็นของจริงศาสนาเป็นของแท้พร้อมที่จะให้พิสูจน์กับหัวใจทุกระดับทุกฐานะทุกวรรณะทุกตระกูลพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีวรรณะไม่มีตระกูลจะเลวหรือชั่วจะดีหรือชั่วไม่ได้อยู่ที่ตระกูลและวรรณะหากอยู่ที่ใจได้รับการฝึกฝนอบรมและปฏิบัติในการที่จะใช้งานใช้การในการที่จะอยู่อย่างคนเป็นอิสระในการที่จะอยู่อย่างคนที่พ้นเวรพ้นภัยในการที่จะอยู่อย่างไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่ไม่อยู่พระพุทธเจ้านั้นน้อมเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นหลักปฏิบัติเรียกว่าหลักศาสนาพิจารณาความจริงและอธิบายได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเอาความจริงที่มีอยู่นี้มาอธิบายได้หมดมาเผยแผ่มาตีแผ่ได้หมดความที่มนุษย์ปุถุชนดังที่ยกมาว่าเอาให้ได้อย่างใจพอไม่ได้อย่างใจเลยหมดความมั่นใจในเรื่องของการให้ทานรักษาศีลแน่วแน่ใจแล้วว่าอานิสงส์คงไม่มีเลยเปลี่ยนความตั้งใจอะไรที่มันจะได้อย่างใจเร็วไวก่อนพยายามทำพอเสร็จแล้วมันก็ออกมาในลักษณะได้อยู่แต่มันไม่เหตุไม่พอผลมันถึงเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่ได้ไม่นานนักแล้วก็อยู่ได้อย่างไม่สมประกอบแล้วสิ่งต่างๆก็ไม่ชอบโดยสิ้นธรรมการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้นก็มีแต่ความยุ่งยากวุ่นวายเดือดร้อนกลายเป็นเรื่องไม่มีแก่นสารในชีวิตจึงกลายเป็นการตกต่ำย่ำแย่เพราะอาธรรมมันครองใจมนุษย์เมื่อมาฝึกมาปฏิบัติก็จะเกิดความเข้าใจในหลักศาสนาว่าศาสนานั้นเป็นศาสนาที่เปิดเผยและใจกว้างธาตุแท้ของศาสนาเป็นความบริสุทธิ์พระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณหากพิจารณาลึกซึ้งลงไปเราจะเห็นว่าศาสนาจังเป็นสิ่งละเอียดอ่อนละเมียดละไมทุกระดับโจรนำไปเป็นของใช้ก็เป็นเรื่องเครื่องประดับของโจรนักปราชญ์บัณฑิตนำไปใช้ก็เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์บัณฑิตสุดแท้แต่ใครจะฉลาดจะหยิบยื่นเอาคำสอนพระพุทธเจ้าไปใช้ย่อมจะได้ผลตามโอกาสของบุคคลนั้นๆแล้วผลแตกต่างกันไปนั้นๆสุดแท้เหตุที่ประกอบกระทำศาสนาจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำวันของทุกรูปแบบความเด็ดเดี่ยวของศาสนาคือความบริสุทธิ์ความเด็ดขาดของใจคือความบริสุทธิ์ความองค์การกระหานคือความบริสุทธิ์เมื่อศาสนาคือความจริงเกิดขึ้นกับใจของทุกคนเราทุกคนจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องอธิบายกันไม่ได้สำคัญว่ามนุษย์นั้นต้องยอมให้มีกฎให้มีเกณฑ์ให้มีกติกาให้มีพ่อมีแม่มีครูมีอาจารย์ให้มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวคือธรรมะต้นไม้ที่ไร้ปราศจากน้ำน้ำไม่พอก็ห่อเหี่ยว
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเพณีนั้นหมายถึงแบบแผนหรือขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาการสิ่งใดที่ริเริ่มขึ้นแล้วได้รับความนิยมถือปฏิบัติตามกันต่อไปจัดว่าเป็นประเพณีคนเราจะดำเนินชีวิตก็ต้องมีแบบแผนเป็นหลักเราจึงต้องมีประเพณีเป็นแนวปฏิบัติชาติไทยเราได้มีประเพณีที่ดีงามมาแต่โบราณกาลบรรพบุรุษของเราได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาหลายชั่วคน เมื่อตกทอดมาถึงเราเช่นนี้

0: เราควรจะรับไว้ด้วยความเคารพประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยส่งเสริมและรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย21เมษายน2503
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ชีวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทยอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมาก

0: ที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะประจำวันพุธที่9กันยายน2569วันนี้ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะสามารถรับฟังเราทั้ง2คนได้ผ่านวิทยุ FM 100.5 และอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทาง Facebook Live นะคะก็เพจ Facebook MCOT News FM 100.5 และพูดคุยกันมาได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือ LINE ค่ะ @MCOT News ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราทั้งสองคนค่ะนำข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนและ Daily News มาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะขอเริ่มกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนกันก่อนเลยนะคะเป็นภาพข่าวของนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์นะคะเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีอัลฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ภาพนี้ก็โพสต์เมื่อวันที่9กันยายนในระหว่างการเดินทางสำรวจเส้นทางของงานนะคะมีคนไทยจากอเมริกาที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นกันเองด้วยนะคะที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ค่ะสำหรับภาพข่าวออกของหนังสือพิมพ์มติชนไออันนี้นะคะก็มีพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ของวันนี้ก็คือร่วมงานองคมนตรีท่านราชอนุทินปัดแอบอ้างยันภูมิใจไทยไม่เกี่ยวคดีหัว13กันยาเท้งซิตี้วอล์กไอลอโสพลเบรกป้ายเลขในสภา281นายพลนักเรียนนาย146พงาดอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวแรกของหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้นะคะสำหรับพาดหัวรองของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะสนพ.เร่งสรุปพฤศจิกายนนี้ชงเข้าครม.แห่พิจารณาแผน PDP คุมค่าไฟฟ้าเฉลี่ย3.88 บาทชูกฟผ.นำร่องสร้าง SMR ระยองห่วง Data Center หอการค้าไทยชี้ไทยช่วยไทยบูมซื้อนะคะก็หวังว่าเรื่องของไทยช่วยไทยเนี่ยจะกระตุ้นการจับจ่ายการซื้อขายมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็มีภาพข่าวการถกกับทูตของประเทศอิสราเอลนะคะเป็นภาพข่าวของนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะร่วมหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมค่ะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหากรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยและพำนักอยู่ในระยะยาวนะคะแล้วก็มีการกระทำละเมิดกฎหมายไทยที่กระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นการหารือกันเมื่อวานนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีพาดหัวรองลงมานะคะกระทรวงศึกษาธิการเฮคะแนนพิซซ่านักเรียนไทยพุ่งด้านวิทยาศาสตร์คณิตการอ่าน3ปีขึ้น5อันดับรั้งอันดับที่53ของโลกจีนเป็นแชมป์สิงคโปร์ตามติดอัครนันท์ปลื้มเป็นสัญญาณที่ดีค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีภาพข่าวการลงพื้นที่ของนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวณิชนะคะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าที่ไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มโดยที่มีนายวิบูลแววบัณฑิตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยส่วนงานราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่บ้านก๊กกลางน้ำบ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นการลง

0: พื้นที่เมื่อวานนี้ค่ะสำหรับพาดหัวรองสุดท้ายนะคะเป็นพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องศาลสั่งประมงแก้ปลาหมอคางดำมหาดไทยจ่อให้แม่กลองเป็นเขตภัยพิบัตินะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปลาหมอคางดำที่จะต้องเร่งแก้ไขกันนะคะสำหรับพาดหัวสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเสียศักดิ์หารือทูตอิสราเอลแก้ปมชาวยิวทำผิดกฎหมายเสียศักดิ์ถกทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแก้ปมชาวยิวทำผิดกฎหมายพลพีสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศขยายผลเครือข่ายการชาบาดค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของหนังสือพิมพ์มติชนในเช้าวันนี้นะคะ
1: ครับมาต่อกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์กันบ้างนะครับพาดหัวใหญ่ของเดลี่นิวส์เช้านี้ครับเท้งโชว์พลังลงถนนนัดม็อบ13กันยายนกดดันกกต.ฟันหัวสว.สมชัยเชื่อ21นักการเมืองรอดอนุทินยันไม่เคยอ้างสถาบันอนุทินโพสต์ถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์แล้วเตรียมร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์อารันที่5นะครับบอกดีใจที่เจอคนไทยทักทายอย่างเป็นกันเองนะครับในพาดหัวหน้าหนึ่งก็มีภาพนะครับนายอนุทินเดินทางถึงกรุงออสโลของนอร์เวย์แล้วนะครับเตรียมเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์ฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ก็มีกลุ่มคนไทยเข้ามาทักทายมาถ่ายรูปนะครับมาขอถ่ายรูปด้วยประเด็นพาดหัวรองนะครับเช้านี้สั่งแก้วิกฤตปลาหมอคางดำศาลย้ำเสร็จ180วันล่าสุดไปโผล่กาฬสินธุ์ศาลปกครองสั่งกรมประมงเร่งวิกฤตปลาหมอคางดำให้สำเร็จครับมหาไทยบี้ตรวจสุสานลั่นผิดดำเนินการคดีหมดสีหศักดิ์ถกทูตอิสราเอลยกระดับคุมเข้มพลเรือนพลพีสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศขยายผลเครือข่ายการชาบาดปมนอมินียันผิดกฎหมายดำเนินคดีหมดแย้มสุสานเจริญกรุงมี49หลุมอาจจะมีแปลงที่ไร้ใบอนุญาตนายอำเภอบางคล้าเต้นสั่งอบต.เสม็ดใต้ตั้งกล้องวงจรปิดติดตามความเคลื่อนไหวสุสานชาวยิวระหว่างที่ยังไม่มีใครลงนามรับคำสั่งรื้อถอนหรือว่าเคลื่อนย้ายศพนะครับก็มีภาพข่าวแชมป์16ปีนะครับของนักเตะโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมฉลองแชมป์กันอย่างยิ่งใหญ่นะครับหลังจากโชว์ฟอร์มสุดยอดเอาชนะนักเตะโรงเรียนเทพศิรินทร์ไปได้2ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะครับบรรยากาศเหมือนฟุตบอลโลกเลยนะครับไปต่อกันที่บัญชีดำโกงสอบเจอไล่ออกบรรจุเข้ารับราชการแก้กฎหมายเรียกคืนเปลี่ยนภาคกอไปเอ็กซัมรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันปราบปรามโกงสอบรับราชการครับหลังจากกพ.ตรวจพบทุจริตย้อนหลัง114กรณีชูมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดบรรจุแล้วพบโกงสั่งไล่ออกสถานเดียวพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางแบล็คลิสต์ผู้กระทำความผิดปิดช่องโหว่เวียนสมัครสอบข้ามหน่วยงานนะครับมีภาพนะครับเป็นภาพข่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานำป้ายคำสั่งรื้อถอนของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราไปปักติดตั้งบริเวณหน้าสุสานเอกชนหมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าด้วยนะครับโดยสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพทั้งหมดไปฝังหรือว่าเก็บไว้ที่สุสานที่ได้รับอนุญาตภายใน7วันนะครับแล้วก็มีอีกภาพข่าวนึงนะคุณฟังครับเจ้าหน้าที่บุกจับกุมนายฮันอายุ67ปีชาวเกาหลีใต้หัวหน้าแก๊งต้มตุ๋นหลังหลอกเพื่อนร่วมชาติลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยกว่า147ล้านบาทได้ที่บ้านพักในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับพาดหัวข่าวประเด็นสุดท้ายบอกว่าปอลุยตะครุบบอสเกาหลีใต้หนีคดีตุน147ล้านบาทหลอกลงทุนในไทย2ชาติจับมือขยายผลกองปราบแกะรอยตะครุบหัวหน้าแก๊งต้มตุนแดนกิมจิแหกตาเพื่อนร่วมชาติลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในไทยก่อนเชิดเงินกว่า147ล้านบาทเพ่นหนีจ่อขยายผลฟันเพิ่ม3คดีในไทย14คดีเกาหลีใต้ด้านตำรวจปอทจับมือแผนกกงสุลตำรวจสถานทูตเกาหลีใต้เปิดปฏิบัติการ Breaking Chain 2025ตรวจผลรอบ3บุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ย่านบางพลีรวบชาวเกาหลีใต้12คนชาวจีน1คนครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะคุณภูเบศเมื่อคืนนี้เนี่ยคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากปน.กบน.นะคะก็แจ้งว่าเช้าวันนี้5นาฬิกาที่ผ่านมานี่แหละค่ะน้ำมันก็ปรับราคาขึ้นนะคะ

0: โดยที่ประชุมเนี่ยมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 B20 ลิตรละ70สตางค์ต่อลิตรละ70สตางค์นะคะส่วนน้ำมันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอนะคะปรับขึ้นลิตรละ80สตางค์ค่ะมีผลตั้งแต่5นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะ
1: ผมจะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยก็คือพอเลี้ยวเข้าคอนโดปุ๊บ
0: เมสเสจ
1: เด้งมาปุ๊บไม่ทันละ
0: เลี้ยวออกไปก็เปลืองปั๊บเลย
1: เออนะฮะไม่คุ้มทันที
0: เออใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการปรับราคาขึ้นที่น่าจะมีความเป็นไปได้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะมีความผันผวนแล้วก็แพงไปจนถึงปี2570เลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานนะคะในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานก็เปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดนะคะหลังราคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็มีความผันผวนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็การสู้รบในหลายพื้นที่นะคะปัจจุบันราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับสูงเนี่ยทางน้ำมัน WTI เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 92.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะ Brent เนี่ยอยู่ที่ 97.31 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ดูไบอยู่ที่ประมาณ 100.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะโดยที่กระทรวงพลังงานก็ประเมินว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าเลยอันนี้ก็เตรียมเงินในกระเป๋าไว้แน่นๆเลยนะคะกระทรวงพลังงานยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงมีความมั่นคงทางพลังงานและมีน้ำมันเพียงพอต่อการใช้ในประเทศเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการรองรับทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะขณะเดียวกันกระทรวงก็เร่งบริหารจัดการราคาพลังงานภายในประเทศโดยดูแลปริมาณน้ำมันสำรองการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างรอบคอบนะคะรวมถึงการกระจายน้ำมันดิบเนี่ยเข้าไปสู่ภูมิภาคต่างๆให้พอเพียงแล้วก็ลดความเสี่ยงการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะคะก็คือกระจายการสั่งซื้อน้ำมันจากหลายๆแหล่งทั่วโลกค่ะสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่6กันยายน2569นะคะมีฐานะติดลบอยู่ประมาณ83,291 ล้านบาทค่ะกระทรวงก็จะให้ความสำคัญทั้งเรื่องของการลดผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็รักษาวินัยการเงินการคลังของกองทุนในระยะยาวด้วยนะคะโฆษกกระทรวงพลังงานก็บอกว่าประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันเนื่องจากประเทศไทยมีระบบการจัดหาแล้วก็การสำรองที่รองรับการใช้ภายในประเทศอยู่แล้วนะคะพร้อมเร่งเตรียมความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสำรองและมีการรับมือสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไว้เหมือนมีแผนรองรับไว้แล้วด้วยนะคะทั้งนี้ราคาน้ำมันเนี่ยเป็นปัจจัยที่ไทยเนี่ยไม่สามารถกำหนดได้เองทั้งหมดเพราะยังต้องพึ่งพาการนำเข้าจากตลาดโลกจึงขอความร่วมมือประชาชนนะคะใช้น้ำมันอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพรวมถึงเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ในรถที่สามารถรองรับได้ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าพลังงานแล้วก็ลดแรงกดดันต่อระบบพลังงานของประเทศค่ะแต่ที่ต้องเตรียมกันแน่ๆใช่ไหมคุณประเบศก็คือเงินในกระเป๋า
1: อ๋ออันนั้นอันนั้นมันต้องมีอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะถ้าไม่มีก็หาเพิ่ม
0: หาเพิ่มหายากเหมือนกันนะช่วงนี้
1: หายากอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: และทีนี้หายากไม่พอนะบางทีมีเงินแล้วใช้ไม่ได้ก็มี
0: เอ้ายังไงคะ
1: อย่างเช่นรถไฟฟ้า Airport Rail Link
0: อ๋อ เสียไม่อนุญาตให้ใช้เหรอ
1: เออจะใช้ได้ไม่ใช้ได้เนี่ยก็ยังลังเลกันยังอยู่นะครับประชาชนเนี่ยก็คือด่ากันโขมเลยคือตอนนี้ช่วงระหว่างที่เกิดแก๊ปเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือรถมันก็แบบนานๆมาทีนะ
0: ใช่นานมากครับถ้าจะรอใช้บริการเนี่ยนะคะก็แต่ว่า
1: เพื่อนที่ใช้บริการอยู่ว่าโอ้โหบ่นกันแบบบ่นทุกวันคือปกติมันก็คือไม่นานขนาดนี้มันนานอยู่นะแต่ว่าไม่ได้นานขนาดนี้นะครับ
0: หลายคนที่ใช้ประจำเขาจะบริหารจัดการเวลาของเขาได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่ CP เขาส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์นะครับสิ้นสุดสัญญาและยุติการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะครับในวันที่30กันยายนนี้รวมถึงการประกาศปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจนส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารจำนวนมากนะครับล่าสุดในเมื่อวานนี้นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าให้นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ารฟท.มาชี้แจงหลังจากหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและก็บริษัทเอเชียเอราวัณในเครือ CP ซึ่งก็เป็นผู้บริการการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะครับเบื้องต้นจากการตรวจสอบสภาพขบวนรถประจำวันก่อนใช้บริการพบว่าเกิดปัญหาล้อรถเนี่ยมันสึกจึงจำเป็นต้องตรวจสภาพหาสาเหตุและก็ซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการให้กับผู้โดยสารปัจจุบัน

0: ให้บริการเนี่ย5ขบวนจากทั้งหมด9ขบวนนั่นไง
1: เกือบครึ่งนะ
0: ครับทั้งนี้เนี่ยจะเร่งซ่อมแซมให้สามารถใช้บริการได้เพิ่มเติมเป็น7ขบวนในอีก 2-3 วันข้างหน้านี้รฟท.ก็เจรจาขอให้เอกชนช่วยเดินรถต่อในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านอย่างน้อยๆ 2-4 เดือนเพื่อเปิดให้บริษัทรถไฟฟ้าหรือว่ารฟท.จำกัดนะครับบริษัทลูกของรฟท.เตรียมความพร้อมในการรับช่วงต่อในการให้บริการแต่จนถึงขณะนี้เอกชนก็ยังไม่ได้แจ้งคำตอบอย่างเป็นทางการก็อยู่ระหว่างการนำข้อเสนอของรฟท.เนี่ยกลับไปหารือภายในบริษัทคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการหารือเมื่อวานนี้นายพิพัฒน์ยืนยันนะครับแม้เอกชนจะคืนการให้บริการหลังสิ้นสุดสัญญารฟท.ก็จะเดินหน้าจัดให้บริการอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับโดยขอให้ผู้โดยสารเนี่ยสบายใจได้ว่าตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปรถไฟฟ้า Airport Rail Link จะยังคงเปิดให้บริการตามปกติไม่มีการหยุดเดินรถแน่นอนหากเอกชนตัดสินใจยุติการเดินรถรฟท.ก็มีแผนสำรองรองรับสถานการณ์แล้วนะครับแต่ว่าการรับช่วงเดินรถทั้งหมดทันทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มรูปแบบนะเนื่องจากว่าระบบรถไฟเนี่ยต้องใช้บุคลากรจำนวนมากโดยเฉพาะพนักงานขับรถเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมกำลังคนขบวนรถและก็ระบบการบริหารจัดการแต่ทางรฟท.เองเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการบริหาร Airport Rail Link มาก่อนและปัจจุบันมีบุคลากรบางส่วนก็ยังคงทำงานอยู่ในระบบจึงสามารถจะพิจารณาดึงบุคลากรบางส่วนกลับมาร่วมปฏิบัติงานรวมถึงส่งเสริมกำลังจากบริษัทลูกของรฟท.เพื่อรับรองการให้บริการในอนาคตต่อไปนะครับนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมเรื่องของการเดินรถนะครับมีอีก1ประเด็นที่สำคัญที่รฟท.ต้องรับมือก็คือหลังจากสิ้นสุดสัญญาก็คือภาระทางการเงินจากการบริหารการให้บริการนายพิพัฒน์บอกว่าหากรฟต้องเข้ารฟพเนี่ยนะครับต้องเข้ามาดำเนินการเองเนี่ยจะมีภาระขาดทุนประมาณเดือนละ30ล้านบาทหรือคิดเป็นปี360ล้านบาทต่อปีกระทรวงคมนาคมก็เลยอยู่ระหว่างการหารือแนวทางในการลดภาระดังกล่าวหนึ่งในแนวทางก็คือการเพิ่มรายได้จากพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานี Airport Rail Link ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการมาใช้พื้นที่เนี่ยค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะจะต้องหาวิธีดึงดูดเอกชนมาเช่าพื้นที่เพื่อสร้างรายได้มาช่วยชดเชยต้นทุนการเดินรถนะครับส่วนสัญญาหลักของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั้นอันนี้ก็ต้องหารือกันกับนายกเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการเนื่องจากว่าก็มีหลายหน่วยงานนะครับแล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมีรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะครับคาดว่าขบวนรถไฟฟ้า Airport Rail Link จะสามารถให้บริการเพิ่มได้เป็น6ขบวนแล้วก็คาดว่าจะซ่อมเสร็จทั้ง9คันเนี่ยช้าสุดนะ14กันยายนแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยืนยันว่า Airport Rail Link นะครับเป็นบริการสาธารณะที่ไม่สามารถหยุดให้บริการได้ก็จะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมบอร์ดรฟท.วันพรุ่งนี้ครับ
1: ค่ะก็วันจันทร์หน้านะข้าว9ขบวนจะกลับมาใช้บริการแบบเต็มรูปแบบคาดว่าขอให้กลับมาใช้บริการได้นะคะทุกคนที่ใช้บริการจะได้ไปตรงที่ไปถึงที่หมายตรงตามเวลานะคะเอามากันที่คณะรัฐมนตรีการประชุมเมื่อวานนี้กันบ้างนะคะเดินหน้าปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับค่ะสกัดทุจริตการสอบราชการคุมเข้มเรื่องปืนแล้วก็การระบบจัดซื้อของภาครัฐแล้วก็รวมถึงเปิดทางให้ชุมชนเนี่ยรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตนะคะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับค่ะตามที่นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอต่อที่ประชุมนะคะครอบคลุมการป้องกันการทุจริตการสอบเข้าหน่วยงานภาครัฐการควบคุมอาวุธปืนประกอบกิจการพลังงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารป่าชุมชนค่ะสำหรับกฎหมายร่างกฎหมายฉบับแรกนะคะว่าด้วยความรับผิดชอบต่อการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐจะมีกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันการแก้ไขทุจริตการสอบนะคะรวมถึงกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะค่ะร่างกฎหมายฉบับที่2ก็คือเรื่องของการแก้ไขอาวุธปืนนะคะก็เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองการใช้อาวุธปืนผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมการทดสอบแล้วก็มีการตรวจสุขภาพจิตด้วยพร้อมกับปรับลดอายุของใบอนุญาตลงนะคะยกเลิกการอนุญาตแบบตลอดชีพแล้วก็เพิ่มโทษสำหรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนค่ะนอกจากนี้ก็จะเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือว่าวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ยนะคะมามอบให้กับนายทะเบียนภายใน90วัน

0: ันนะคะโดยที่ไม่ต้องรับโทษค่ะก็ใครมีปืนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็เดี๋ยวรอฟังกฎหมายฉบับนี้นะคะว่าจะนำมาให้กับภาครัฐภายใน90วันเนี่ยได้ที่ไหนอย่างไรบ้างส่วนร่างกฎหมายเรื่องที่3ก็คือร่างกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานค่ะกำหนดให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่ทางสาธารณะนะคะพร้อมกับปรับหน้าที่แล้วก็คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและหากกกพ.เนี่ยเหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวค่ะสำหรับร่างกฎหมายเรื่องที่4ก็คือร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐนะคะจะปรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์ของการใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคานะคะเพิ่มเติมเหตุผลในการบอกเลิกสัญญาการขึ้นทะเบียนผู้ทิ้งงานและกรณีการทำงานบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงเพิ่มอำนาจหัวหน้าหน่วยงานรัฐในการสั่งเป็นผู้ทิ้งงานรวมถึงกำหนดให้วางหลักประกันการอุทธรณ์ด้วยนะคะส่วนร่างกฎหมายฉบับสุดท้ายฉบับที่5ก็คือร่างกฎหมายป่าชุมชนค่ะกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนเนี่ยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแต่ให้นำไปจัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ชุมชนเนี่ยได้รับประโยชน์จากกรณีการขายคาร์บอนเครดิตได้โดยตรงนะคะทั้งนี้กฎหมายทั้ง5ฉบับนี้นะคะมีการปรับปรุงเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็สังคมในปัจจุบันการแก้ไขข้อจำกัดด้านการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการรวมถึงการให้ประโยชน์กับบริการสาธารณะค่ะอันนี้กฎหมายข้อที่5ดิฉันเห็นด้วยมากเลยคุณภูเวศเรื่องของคาร์บอนเครดิตแล้วก็ให้การนำส่งรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยให้กับชุมชนเพราะว่าถ้ามีแรงจงใจตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าคนในชุมชนเนี่ยก็จะร่วมไม้ร่วมมือร่วมกันรักษาแล้วก็ทำให้เกิดคาร์บอนเครดิตเยอะๆพอมีคาร์บอนเครดิตเยอะๆเนี่ยสิ่งแวดล้อมโลกร้อนเนี่ยมันก็จะค่อยๆแก้ไขบรรเทาเบาบางลงไปเน
1: า
0: ะ
1: ถึงแม้ว่ามันจะช้ากว่าความร้อนของโลกที่มันสูงขึ้น
0: ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
1: ถูกต้องครับถูกต้องนะครับยังมีเรื่องของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่นะครับคุณผู้ฟังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายเอกภพเพียรพิเศษครับหรือว่าหมอเอกอดีตส.ส.เชียงรายพรรคก้าวไกลให้ดำรงตำแหน่งพรรคโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่วันที่8กันยายนเป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นไปตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะครับที่คาดการว่านายเอกภพเนี่ยจะเข้ามาทลับหน้าที่นะครับหลังจากนางสาวรัชดาธนาดีเรกลาออกจากตำแหน่งนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับที่มีนายพิพัฒน์เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ที่กรุงออสโลครับการประชุมครั้งนี้ก็ย้ายจากที่ทำเนียบรัฐบาลมาที่อาคารรัฐสภาเพราะว่าตรงกับการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70วาระ2และ3ครับโดยต้องการให้คณะรัฐมนตรีอยู่ชี้แจงต่อที่ประชุมหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีข้อซักถามสำหรับวาระสำคัญนะครับนอกจากการแต่งตั้งโฆษกรัฐบาลแล้วครม.ก็ยังพิจารณาหลายเรื่องนะครับทั้งมาตรการดำเนินการกรณีทุจริตสอบข้าราชการหลักการกฎหมายส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพรวมถึงความร่วมมือกับสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนนะฮะเชียงแมนหลวงพระบางและก็การดำเนินการตามกรอบข้อตกลงด้านบริการการค้าของอาเซียนขณะเดียวกันที่ประชุมยังมีมติอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์มี9ตำแหน่งนะครับ ขออภัยฮะเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงแล้วก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนก็จะมีผลตั้งแต่1ตุลาคมนี้นะครับสำหรับ9ตำแหน่งก็ประกอบด้วยนายวิทยากรมณีเนตรรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นายกิติวัฒน์ปัจฉิมนันครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายวรวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนางสาวกนิษฐากังสวนิชนะครับเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินปัญญาโลกณนครจีนีวาครับนอกจากนี้มีรายงานด้วยนะครับว่ารัฐมนตรีที่ไม่ได้เข้าประชุมครั้งนี้มีใครบ้างก็มีคุณอนุทินนะครับที่ไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นผลการประชุมครม.นะครับเมื่อวานนี้นะครับที่เด่นๆเลยก็คือมีหมอเอกนี่แหละ
0: เป็นโฆษกรัฐบาล

0: คนใหม่
1: ใช่เป็นอดีตส.ส.ก้าวไกลนะครับมาทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลก็มีการคาดเดากันว่าต่อไปนี้ก็คงจะแบบแซบตอบโต้กันแบบแซบนัวเลย
0: ค่ะก็คือคนที่เป็นอดีตส.ส.ก้าวไกลก็มาเป็นโฆษกรัฐบาลตอนนี้ก็เหมือนกับคนที่รู้จักกันดี
1: รู้ใจรู้พุงกัน
0: ใช่ใช่ไหมคะ
1: แต่เจ้าตัวเขาก็บอกว่าโอ้ก็ผมก็มาทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลนี่แหละไม่ได้แบบมาตอบโต้อะไร
0: รอกันนะคะสำหรับเรื่องนี้มากันอีกเรื่องหนึ่งของการว่าวางมาตรการสกัดการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือว่าโกงสอบเนี่ยนะคะทางรัฐบาลก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้จากเดิมเนี่ยใช้ระบบ paper and pencil นะคะก็คือเหมือนไอ้ฝนดินสอ 2B ใช่ไหมคุณภูเบศมาใช้เป็นระบบ e-exam นะคะนางสาวลลิดา
1: ครับ
0: ค่ะ ค่ะนางสาวลลิดาเพริวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมยกระดับมาตรการในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตในการสอบรับข้าราชการหลังจากสำนักงานกพ.เนี่ยตรวจสอบการทุจริตการสอบภาคกตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันเนี่ยจำนวน114กรณีนะคะโดยเฉพาะการสวมสิทธิ์การเข้าสอบกพ.จึงเสนอให้มีการจัดทำข้อมูลกลางหรือว่าแบ็คลิสต์สำหรับผู้ที่เคยทุจริตสอบเพื่อให้หน่วยงานรัฐเนี่ยตรวจสอบก่อนที่จะรับบุคคลเข้ารับราชการป้องกันคนที่เคยทุจริตสอบในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไปสอบอีกหน่วยงานหนึ่งคือไปสอบหน่วยงานอื่นต่อนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบข้าราชการทุจริตในการสอบก่อนเข้ารับราชการเนี่ยดำเนินการถ้าพบเรื่องนี้ให้ดำเนินการไล่ออกจากราชการโดยทันทีค่ะส่วนผู้ที่ทุจริตไปแล้วแล้วก็ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการจะถือว่ามีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงนะคะมีโทษให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวค่ะสำหรับผู้ที่ทุจริตสอบภาคกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการรับราชการและสามารถเพิกถอนหนังสือรับรองการสอบผ่านภาคกได้โดยขณะนี้เนี่ยมีผู้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว24รายนะคะอันนี้เป็นข้อมูลณวันที่22กรกฎาคม2569ค่ะขณะที่แผนการระบบแผนรองรับของระบบการสอบเนี่ยจะมีเป็น3ระยะนะคะในระยะสั้นก็คือภายใน1ปีนี้จะมีการจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานทางวินัยที่ชัดเจนระยะกลางก็ภายใน3ปีนะคะเป็นการเตรียมปรับระบบสอบภาคกจากระบบ paper and pencil ควบคู่ไปกับระบบ e-exam จากไปเป็นจาก paper and pencil เนี่ยนะคะก็ไปเป็นระบบ e-exam เนี่ยเพียงรูปแบบเดียวเดิมเนี่ยก็คือมี2ระบบก็คือเป็นระบบกระดาษแล้วก็ผลแล้วก็ e-exam ควบคู่กันไปแต่ว่าหลังจากเนี้ยในรูปแบบอนาคตเนี่ยก็คือจะเป็น e-exam แบบรูปแบบเดียวนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตค่ะส่วนในระยะยาว5ปีเนี่ยก็มีการเตรียมผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะทั้งเรื่องของการสอบรับราชการการกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดมากขึ้นครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงการแก้ไขกฎหมายให้สามารถเรียกเงินคืนเรียกเงินเดือนคืนแล้วก็ผลประโยชน์ที่ผู้ทุจริตเนี่ยได้รับหลังจากรับราชการไปแล้วเนี่ยคืนให้กับรัฐนะคะทั้งนี้สำนักงานกพ.ได้เพิ่มมาตรการในการป้องกันการสวมสิทธิ์การเข้าสอบรวมถึงตรวจสอบรูปถ่ายผู้สมัครการพิมพ์รูปผู้สมัครลงบนกระดาษคำตอบพร้อมแจ้งความดำเนินคดีอาญาเมื่อพบการทุจริตและดำเนินการทางปกครองหรือว่าทางวินัยด้วยรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่ามาตรการทั้งหมดเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษผู้ทุจริตสอบและป้องกันการหมุนเวียนผู้กระทำความผิดเนี่ยเข้ามาสอบในหน่วยงานภาครัฐหวังจะสร้างความโปร่งใสความเป็นธรรมในการสอบและก็คัดเลือกข้าราชการที่ดีเข้ามาในระบบราชการค่ะ
1: ครับอ่ะก็หวังว่าจะ
0: ได้ผลนะ
1: ไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็แล้วกันนะครับ
0: ค
1: ่ะมาต่อที่เรื่องของการพักผ่อนสักครู่นึงเดี๋ยวเราพักสักครู่นะเดี๋ยวมาช่วงหน้าเดี๋ยวผมมีเรื่องของปลาหมอคางดำมาเล่าให้ฟังมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะ
0: มันกระจายไปหลายพื้นที่มากเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกับคุณภูเบศนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะ

ลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ข้ากับคุณ
1: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
2: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอแวะมาทักทายคุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะครับคุณอามซ่าด้วยนะครับคุณจีนะครับส่งกุหลาบมาให้ด้วยคุณสุภชัยแล้วก็คุณบีบอกว่าสวัสดีครับฟังทุกเช้าบนรถเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังเดินทางไปทำงานอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ขับรถโดยสวัสดิภาพนะครับและมีทาง Facebook Live นะครับถ้าคุณสายน้ำไม่ไหลกลับบอกว่าสวัสดีมีความสุขสุขสันต์วันพุธครับผมนะฮะคุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอปากพนังก็มีปลาหมอกคางดังเต็มลำคลองเลยนะครับคุณ Easy Camp ก็บอกว่าชอบเสียงโอ้ย ได้ยินแล้วมันแบบมันชักกระจี้สะดือดีนะ คุณโอ้โหคือหลายคนชอบเสียงนี้เหรอฮะ
4: ชอบเสียงเสียงนี้กันมา
3: คุณทันชนกด้วยนะครับสวัสดีเข้ามาบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีคุณสังกานะครับคุณขวัญเสียงแจ๋วดีนะครับวันนี้นะครับ
4: คุ
3: ณเกริกชัยนะครับใช้แมงฝรั่งต้องทำด้วยเช่นอ๋อใช่
4: แมงฝรั่งคืออะไรอ่ะ
3: แมงฝรั่งคือข่าวอะไรอ่ะ
4: ไม่แน่ใจ
3: แมงฝรั่ง
4: ขออีกนิดนึงค่ะคุณผู้ฟัง
3: เอามาใหม่นะพิมพ์มาใหม่นะครับคุณคมสันนะครับมารายงานตัวนะครับคุณสมศักดิ์นะครับแล้วก็พี่ชุมชนนะครับมาเช็คชื่อนะครับพี่ชัยยันนะครับคุณเสือนอนไม่หลับคุณสมพิษคุณอเกนจากพะเยานะครับป้าแต๋วนะครับสวัสดีวันพุธเข้ามาคุณพงชัยวัฒน์นะครับสวัสดีบอกว่าเช้านี้ที่น่านเนี่ย25องศามีเมฆมากน่าจะไม่มีฝนแล้วนะเอ้ยไม่ใช่หมายความว่าสถานการณ์น้ำท่วมน่าจะโอเคแล้วนะครับคุณรัชนีนะบอกว่าไปฟังต่อทางวิทยุนะครับคุณสมประสงค์ Good morning from Paris มานะครับ15องศาคุณจรูน้อยนะครับวังทองหลางแจ่มใสชัดเจนดีคุณธนยศบอกว่าวันนี
4: ้ถึงขั้นตบโต๊ะ
3: ลืมไปเลยวันนี้วันที่9เดือน9
4: ทำไมซื้อของออนไลน์หรืออย่างไร
3: ใช่วันนี้วันที่9เดือน9ฟันช็อปนะคุณผู้ฟัง25องศา9ฝน 95% ที่โพนทอง101นะครับคุณนางงามสวัสดีคุณกาแฟโบราณด้วยนะครับแล้วก็คุณทัชชัยนะอีกหลายๆท่านที่อาจจะอ่านตกหล่นไปขออภัยนะครับเดี๋ยวผมมาอ่านเก็บย้อนหลังนะครับสวัสดีน้องแนนด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาทาง TikTok ด้วยนะครับ
4: ค่ะทางไลน์ก็คึกคักพอสมควรนะคะคุณสุภชัยทักทายเข้ามาเช่นเคยค่ะคุณสนิทเจนประโคนนะคะคุณสงครามหัวใจเดิมทักทายกันเข้ามาคุณพิบุญชัยค่ะสวัสดีนะคะคุณจำรูนสวัสดีค่ะคุณชนทิชาบอกว่าดีใจจังเมื่อวานนี้เติมน้ำมันทันนะคะป้าติ๋วสวัสดีค่ะคุณวิบุญชัยนะคะทักทายกันเข้ามาเช่นเดียวกัน
3: ต้องบอกว่าก็ยินดีด้วยเติมน้ำมันทัน
4: เติมน้ำมันทันใช่ไหมค่ะแต่ว่าหลายคนในคอมเมนต์คุณภูเบศอ่านเมื่อกี้บอกว่าชอบเสียงโอ้ย
3: ใช่
4: แต่ดิฉัน
3: มันโดนใจไหมฮะ
4: แต่ดิฉันเนี่ยโอ้ยไม่เท่าน้องเขานะแต่ว่าไม่เป็นไรดิฉันก็ปวดคอบ่าไหล่อยู่ตอนนี้นะคะใครปวดคอบ่าไหล่เส้นตึงนะคะก็ให้สุกายะช่วยดูแลนะคะช่วยนวดเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพค่ะดูแลคุณได้ด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะพร้อมกับกลิ่นกาสะลองที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นมั่นใจในมาตรฐานอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทค่ะรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข021143990 021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
3: ครับมาต่อกันที่เรื่องของปลาหมอคางดำนะครับวันก่อนนี้ผมไปออกกำลังกายที
4: ่ก
3: กท.ก็ไปที่สวนน่ะผมก็ไปเจอด้วยนะปลาหมอคางดำตรงสระน้ำ
4: มันแบบเหมือนก็ขึ้นมาอยู่แบบริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรอ
3: ขึ้นมาอยู่

0: ือนะฮะมาหายใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: คุณให้อาหารมันไหม
0: ไม่จะไปให้อะไรมันล่ะไปตัวเปล่าเนาะไปออกกำลังกายก็เห็นนะฮะก็คือมันเยอะจริงๆปลาหมอคางดำเนี่ยล่าสุดครับศาลปกครองกลางสั่งกรมประมงระงับยับยั้งแล้วก็แก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำแล้วก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้จังหวัดสมุทรสงครามประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับเบิกทางการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบศาลปกครองกลางครับมีคำพิพากษาเมื่อวานนี้ครับกรณีตัวแทนภาคประชาชนฟ้องหน่วยงานของรัฐรวม18หน่วยงานจากกรณีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำประมงและก็รายได้ของประชาชนในพื้นที่ก็มีหน่วยงานหลักที่ถูกฟ้องคือกรมประมงอธิบดีกรมประมงและกระทรวงมหาดไทยนะครับสำหรับสาระสำคัญของคำพิพากษานะครับศาลให้กรมประมงและอธิบดีกรมประมงซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายประมงดำเนินการระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำเอาไว้นะครับตามแผนที่จัดตั้งขณะเดียวกันศาลก็มีคำพิพากษาให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยใครครับตอนนี้คุณอนุท
1: ิน
0: ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อจัดให้นะครับเพื่อให้จังหวัดสมุทรสงครามสามารถประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นการเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบได้รวดเร็วขึ้นทางด้านของนายปรเมศวร์แดนดงยิ่งนะครับทนายความภาคประชาชนและหัวหน้าคณะทำงานคดีปลาหมอคางดำเปิดเผยหลังจากรับฟังคำพิพากษาบอกว่ารู้สึกว่าเป็นความคืบหน้าสำคัญนะครับโดยเฉพาะการกำหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยต้องเดินหน้าตามแผนแก้ไขปัญหาส่วนตัวแทนภาคประชาชนจากสมุทรสงครามนะครับนายปัญญาโตกทองก็บอกว่าพอใจกับคำพิพากษาในระดับหนึ่งโดยเฉพาะการเปิดทางให้ภาคประชาชนในสมุทรสงครามเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรับฟังความช่วยเหลือเยียวยาจากทางภาครัฐแต่อย่างไรก็ตามครับภาคประชาชนก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อนะครับเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่นๆด้วยเนื่องจากตอนนี้เนี่ยปลาหมอคางดำมันไม่ได้แพร่ระบาดเฉพาะสมุทรสงครามแต่ยังพบว่ามีการแพร่ระบาดในอีกหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้นอกจากคดีปกครองแล้วนะครับยังมีคดีแพ่งที่ภาคประชาชนฟ้องร้องบริษัทเอกชนและกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าปลาหมอคางดำรวมทั้งหมด9รายโดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับนัดฟังคำสั่ง14กันยายนนี้ว่าจะรับคดีนี้เป็นคดีแบบกลุ่มหรือไม่ก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งรับคดีไว้นะครับแต่ว่าคู่ความเนี่ยยื่นอุทธรณ์สำหรับคดีแพ่งมีการเรียกร้องค่าเสียหาย 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเกษตรกรหลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 1,000 คนคำพิพากษาศาลปกครองกลางครั้งนี้นะครับก็เลยถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำทั้งการควบคุมการแพร่ระบาดการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนและก็การกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเดินหน้าแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ส่วนความคืบหน้าคดีแพ่งอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อ14กันยายนนี้นะครับว่าศาลแพ่งกรุงเทพใต้เนี่ยจะมีคำสั่งรับเป็นคดีแบบกลุ่มหรือไม่นะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าสำคัญของคดีปัญหาปลาหมอคางดำครับ
1: ค่ะจากเรื่องปลาหมอคางดำนะคะมาเรื่องของการเฝ้าระวังฝนตกหนักกันค่ะเรื่องนี้นะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้สั่งการให้กรมชลประทานนะคะโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังประเทศไทยตอนบนเนี่ยยังมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะกำลังปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายนนะคะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ496แห่งมีปริมาณน้ำรวม 52,933 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยหรือว่าประมาณร้อยละ69ของความจุรวมนะคะยังสามารถรองรับในน้ำเนี่ยได้อีกเพิ่มเติมประมาณ 23,673 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนเขื่อน4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยมีปริมาณน้ำรวม 15,800 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ64ของความจุนะคะยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 8,900 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะที่สถาน

0: สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่617ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะกรมชลประทานก็บอกว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือและฝนที่ตกหนักในพื้นที่ได้ค่ะพร้อมมีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ในการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่จะตกในระยะนี้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการนะคะว่าจนถึงวันที่13กันยายนนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80% ของพื้นที่ฝนตกหนักมากตั้งแต่ช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่10กันยายนนะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันที่13กันยายนนะคะภาคใต้ก็มีฝนเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันที่13เช่นเดียวกันส่วนภาคทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ80ของพื้นที่นะคะซึ่งเรื่องนี้กรมชลประทานก็ได้มีการประสานหน่วยงานของกรมชลประทานในพื้นที่ให้ติดตามเฝ้าระวังจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพป้องกันผลกระทบที่เกิดจากน้ำเนื่องจากฝนตกหนักไว้แล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องประเด็นของคนไข้ที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เรื่องของคุณหมอที่ตรวจคนไข้นะครับมีคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยโวยเดือดเลยนะครับมีคนไข้มารอตรวจเนี่ยประมาณ50คนแต่ว่าฟิล์มเอ็กซเรย์ยังมาไม่ถึงนะครับคลิปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคใต้นะครับก็เป็นคลิปที่คุณหมอเนี่ยออกมาโวยวายแบบโอ้โหเดือดดาลเลยนะต่อหน้าคนไข้เนื่องจากว่าไม่สามารถตรวจคนไข้ได้เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยคุณหมอก็มีการต่อว่าเจ้าหน้าที่นะครับโดยบอกว่าจะเอายังไงคนไข้50คนเขารออยู่เนี่ยมันจะเที่ยงแล้วทำไมไม่มีใครเอาฟิล์มเอ็กซเรย์มาให้บอกไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าต้องมีฟิล์มเอ็กซเรย์ให้คนไข้แล้วไปลบฟิล์มเอ็กซเรย์คนไข้เก่าทำไม
0: ในประวัติไม่มีนะ
1: ไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วจะให้คนไข้เอายาเดิมไปกินก่อนแบบนี้มันได้ไหมล่ะจะเอายังไงน
0: ะ
1: ผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้ก็เอาคลิปเหตุการณ์นี้แหละมาเผยแพร่นะครับแล้วก็มีข้อความระบุว่าเมื่อคุณหมอตรวจคนไข้ไม่ได้เพราะในระบบไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์เข้ามาให้คุณหมอสามารถเปิดดูได้นะครับแล้วก็จัดนัดเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับจะเที่ยงแล้วก็ไม่มีใครมาอ้างว่าอยู่อีกจังหวัดประชาชนเนี่ยเขามานั่งรอคนไข้เนี่ยนะครับก็มานั่งรอตรวจเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คุณหมอนี่ก็คือในฐานะที่เป็นคุณหมอเนี่ยคือออกมาปกป้องคนไข้อ่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าคุณหมอไม่มีฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยก็ไม่สามารถวินิจฉัยโรคหรือว่าสั่งยาได้แล้วก็ถ้าสั่งยาเนี่ยถ้าจะให้สั่งยาเดิมก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์โรคตอนนี้มันเป็นอย่างไรทรุดลงดีขึ้นอาจจะให้สั่งยาเดิมแล้วถ้าเขารับประทานยาไปแล้วสุดท้ายมีผลกระทบเนี่ยก็ย้อนกลับมาที่การฟ้องร้องคุณหมออีกใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเลยนะครับหลายคนก็สะท้อนมาว่าก็เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆเหมือนกันคุณก็ด้วยใช่ไหม
0: ใช่คือด้วยแบบว่าสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้นะคะคือเนื่องจากว่า
1: เมื่อวานเลยเหรอ
0: เมื่อวานนี้ แต่ว่าคืออันนี้เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการคีย์ระบบเข้าข้อมูลว่าคุณหมอเนี่ยได้สั่งให้เอ็กซเรย์อะไรบ้างดังนั้นพอถึงคิวที่คุณแม่ดิฉันต้องเข้าไปตรวจกับคุณหมอเนี่ยสรุปภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่ครบ
1: เอา
0: คือการที่เราไปโรงพยาบาลตามนัดแล้วรอนานแล้วหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: พอเอ็กซเรย์เอาฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่ครบก็ต้องไปเอ็กซเรย์ใหม
1: ่เอาอีกรอบ
0: อีกรอบ
1: ครับ
0: แล้วก็พออีกรอบเสร็จปุ๊บก็กลับมาฟิล์มเอ็กซเรย์ให้มันแบบมาถึงตรวจเข้าระบบมาถึงคุณหมอก็ต้องรอเสร็จปุ๊บกว่าจะได้ตรวจใช้เวลาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงของเมื่อวานนี้กลับถึงบ้านประมาณสองทุ่มคุณเว
1: ท
0: อันนี้การไป
1: ก็ทำให้เราเสียเวลาเพิ่มขึ้นไปอีก
0: เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเสียงสะท้อนนะครับในหนึ่งคำถามด้วยนะว่าระบบข้อมูลผู้ป่วยการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่หรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยเขาจะมีการแก้ไขปัญหายังไงแล้วก็ต้องติดตามต่อด้วยนะครับว่าโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีคำชี้แจงสาเหตุความล่าช้าหรือว่ามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ไปติดตามสายฟ้าพยากรณ์ในช่วงหน้าค่ะ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่ก ว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทัน

0: การเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาลาดหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
3: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณพันธิพาครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับ
4: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะมีโอกาสเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าณปัจจุบันเองนอกจากมีเรื่องของแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยแล้วมันก็มีอีกหนึ่งปัจจัยที่เสริมเข้ามาก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเขากดลงมาค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้แนวฝนหรือว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยที่พาดผ่านในบริเวณประเทศเรานี่เลื่อนลงมาทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นเพราะฉะนั้นฝนในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนก็ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีทิศทางของฝนที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงวันนี้เป็นต้นไปค
5: ่
4: ะ
5: ค่ะก็สำหรับพื้นที่ภาคกลางเป็นยังไงบ้างคะ
4: ค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางนะคะในวันนี้การกระจายของฝนก็อยู่ในเกณฑ์แล้วละ60-70ของพื้นที่อาจจะยังไม่ได้เป็นช่วงเวลาโฟกัสของภาคกลางวันนี้จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเป็นลักษณะเด่นมากกว่าหลังจากนั้นก็คือในช่วงวันที่10ก็คือในช่วงวันพรุ่งนี้10-12มันจะมีเรื่องของที่เรามองเห็นว่ามันมีทิศทางที่จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่อาจจะพัฒนาขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้มันจะทำให้ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพเนี่ยมีฝนเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่หลังวันที่10เป็นต้นไปค่ะ
3: หลังวันพรุ่งนี้ก็
4: คือ
3: เริ่มประมาณสักกี่โมงครับ
4: ถ้ามีในเรื่องหลายๆปัจจัยเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ตั้งแต่ในช่วงสายๆเลยค่ะก็คือหลัง10โมงหลัง11โมงในบางพื้นที่มันอาจจะเริ่มมีฝนฟ้าคะนองได้แล้วแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นในช่วงบ่ายเหมือนเดิมในช่วงบ่ายแต่อาจจะเร็วหน่อยประมาณตั้งประมาณบ่ายโมงจะเริ่มเข้ามาทางด้านเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครมันก็จะมีทิศทางที่เคลื่อนตัวเข้ากรุงเทพค่อนข้างเร็วแต่ว่าหลังจากวันที่10ไปเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่มีฝนได้ในหลายๆเวลาตลอดทั้งวันเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่เป็นตัวแปรที่ไม่ได้ทำให้ฝนมันในช่วงแค่ในช่วงบ่ายค่ำค่ะ
3: ครับก็เห็นว่ามีเตือนเนี่ยก็คือเกือบจะทั่วประเทศเลย
4: ใช่ค่ะก็เตือนเกือบทั่วประเทศเลยเพราะว่ามันเป็นลักษณะของแนวร่องที่มันเลื่อนลงมาค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันก็ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือขอบของอากาศมันยังคงอยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นเราก็เลยโฟกัสแทบจะทั่วประเทศไทยตอนบนแต่จริงๆแล้วหลังจากวันที่10ก็คือไม่รวมวันนี
3: ้
4: มันจะต้องมาโฟกัสตรงอย่างที่เคยพูดไปในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกมันจะหนักถึงหนักมากที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้หรือ
3: กรุงเทพเนี่ยคุณผู้ฟังถามว่าจะเริ่มหนักสุดๆในวันไหนครับ
4: หนักสุดๆ11-12นี้ก็น่าจะมีทิศทางที่เริ่มที่จะหนักมากแล้วค่ะเพราะว่าแนวร่องจะเลื่อนลงมาค่อนข้างต่ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคกลางภาคตะวันออกลักษณะการพยากรณ์แนวโน้มของฝนเนี่ยคือปกติเป็นสีส้มก็มีแนวโน้มจะ

0: ากแล้วแต่ทีนี้เป็นเจดสีแดงม่วงเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะฝนเยอะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนั้นค่ะก็อีกแค่ไม่กี่วันประมาณ2วัน
1: 2 2วัน2 3วันน้องนะฮะ
0: คือ
1: แนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นฝนที่แบบตกหนักแล้วก็นานด้วยมั้ยฮะ
0: มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของฝนนานในที่นี้หมายถึงอาจจะไม่ได้นานทั้งวันแต่ว่าหนักแล้วก็เป็นชั่วโมงถึง2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็หยุดเป็นฝนซาแต่อาจจะไม่ได้หายไปเลยเพราะว่าทิศทางของอุณหภูมิต่อเนื่องตลอดทั้งวันมันจะมีทิศทางที่ลดลงเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่มันมีโอกาสที่จะมีฝนทั้งวันมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่ากราฟของอุณหภูมิมันลดลงจากในช่วง 2-3 วันนี
2: ้ค่ะ
1: คุณผู้ฟังถามมาจะไปเที่ยวน่าน 11-13 กันยายนนี้จะรอดจากฝนไหมครับเนี่ย
0: 11-13 คือถ้าเป็นอีสานบน
1: น่านครับ
0: น่านตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็คือเหนือตอนบนนะคะก็น่าจะมีฝนที่มีทิศทางที่ลดลงนะคะเพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นมันก็มาแตะทางด้านพื้นที่เวียดนามลาวแนวโน้มฝนจะลดลงค่ะในช่วงวันที่11-12ถ้าเป็นในพื้นที่น่าน
1: ครับก็มีแค่ภาคกลางเนาะที่หนักหน่อย
0: ใช่ภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนด้วย
2: ภาคใต้ตอนบนด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นครศรีธรรมราชจะมีฝนเพิ่มช่วงไหนครับ
0: นครศรีธรรมราชในช่วงวันที่ประมาณวันที่12-13ถ้าแนวโน้มฝนเคลื่อนลงมาค่อนข้างต่ำตามที่คาดการกันไว้ก็น่าจะเป็นวันที่12-13ค่ะเพราะว่าลมอาจจะเป็นลักษณะของลมแปรปรวนแล้วก็ทำให้ภาคใต้ทั้งทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกมีฝนได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงนครศรีธรรมราชด้วยไม่แน่ใจว่านครศรีธรรมราชนี่คืออยากได้ฝนไหมเพราะว่า ช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนฝนค่อนข้างน้อย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: โอ้แต่ว่าที่สีดาโคราชนี่เขาอยากได้ฝนนะคะสีดาโคราชจะเจอฝนบ้างไหมคะเนี่ย
0: เจอนะคะเมื่อวานนี้อาจจะเคลื่อนเข้าไปไม่ถึงแต่ถามว่าณปัจจุบันที่เราประกาศมาตั้งแต่รอบที่แล้วรวมถึงรอบนี้คือโคราชเนี่ยมีทิศทางของฝนที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างชัดเจนแต่อาจจะยังไม่ได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการในเรื่องของการเกษตรหรือว่าในเรื่องบางอย่างที่ต้องนำน้ำไปใช้แต่ณรอบนี้เองเลยที่จะในความชัดเจนของฝนในช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่12-13เลยน่าจะมีฝนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าโคราชเนี่ยเป็นอีสานตอนล่างด้วยก็คือเป็นจุดที่ยังคงเน้นต่อเนื่องตลอดสัปดาห์เลยค่ะ
1: ครับโอเคเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ค่ะสำหรับช่วงนี้ก็น่าจะต้องเรื่องฝนเหมือนเดิมค่ะก็จะไล่มาตั้งแต่ทางหน้าบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยสำหรับวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงตอนล่างด้วยส่วนในช่วงรอยต่อวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันออกก็คือต้องเตรียมรับมือในหลายๆอย่างเพราะว่าเวลาที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันออกเวลาที่เขาฝนตกหนักมันจะค่อนข้างที่จะรับมือยากเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค
1: ่
0: ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะฮะระมัดระวังกันนะครับช่วงนี้ก็พกร่มกันไปก่อนนะครับถ้ามีรองเท้าบูทก็พกกันได้สำหรับใครที่เดินทางโดยรถสาธารณะนะครับ
2: ค่ะ
1: ผมปิดท้ายข่าวสั้นๆนะครับออสเตรเลียครับคุณฟังตอนนี้เปิดทางเลือกใหม่โลงศพเห็ดนะครับก็มีรายงานมานะครับบอกว่าครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของหญิงวัย70ปีเขาใช้นามสมมตินะครับว่าแคโรลินนะครับนำร่างของเธอเนี่ยไปประกอบพิธีฝังในโลงศพที่ทำมาจากไมซีเลียมหรือว่าโครงสายโครงข่ายเส้นใยของเชื้อราที่สุสานสปริงวูดของรัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศที่มีการใช้โลงศพจากวัสดุนี้นะครับโลงศพที่ผลิตโดยบริษัทจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาใช้ไมซีเลียมผสมกับเส้นใยกัญชงและก็เพาะขึ้นในรูปแบบของแม่พิมพ์ใช้เวลาผลิตประมาณ1สัปดาห์จุดเด่นคือพอฝังลงดินโลงสามารถย่อยสลายได้ประมาณ45วันแล้วก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินและขณะที่โลงไม้แบบดั้งเดิมเนี่ยอาจจะใช้เวลาย่อยสลายประมาณ50ปีอันนี้ก็คือสอดคล้องกับแนวคิดของภรรยาของเขานะครับคนที่ตายเนี่ยก็บอกว่าอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นดูแลธรรมชาติงานศพสีเขียวนะครับกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในออสเตรเลียเพื่อให้ร่างของผู้ตายเนี่ยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้รวดเร็วและก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับย่อยสลายไปเลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนึงที่ผู้เสียชีวิตสามารถสั่งไว้ก่อนได้นะคะทั้งหมดนี้คือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้ค่ะดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟัง

0: ไปก่อนนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลค่ากับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมากันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
2: ็
4: ด
2: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2-4โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
7: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
8: สวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่9เดือน9คือเดือนกันยายน2506นะครับอยู่กับเรา2คนพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลดาและผมก็สุชาติชวางคุณครับ
7: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราทั้ง2คนค่ะเตรียมเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็สถานการณ์โลกนะคะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะแล้วช่วง 6:40 นค่ะคุณชูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมานะคะ

0: คะจะมาเล่าในประเด็นความร่วมมือฮะระหว่างเวียดนามกับเมียนมานะคะว่าได้มุ่งไปสู่ความเป็นพันธมิตรนะคะความร่วมมือพันธมิตรแบบเบ็ดเสร็จแล้วด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือปฏิบัติการสแกมออนไลน์ในเมียนมานั้นยังคงเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นที่สอดส่องตรวจสอบนะคะอย่างเข้มข้นค่ะในเมียนมาค่ะ
1: ครับผมและในช่วง 7:10 น.ต่อลึกอาเซียนรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจะพาเราไปดูเรื่องของภูเขาไฟที่อินโดนีเซียภัยซ่อนเร้นหรือโอกาสของอินโดนีเซียในวิกฤตจะมีโอกาสหรือไม่เดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามกันนะครับ
0: ค่ะพี่ต้นคะก่อน ที่เราจะไปเล่าสถานการณ์โลกนะคะอันนี้ขอเล่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นค่ะกับสำนักข่าวไทยอสมทก่อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของคลื่น FM 100.5 นะคะรายการ Good Morning อาเซียนค่ะที่กรุณาให้พื้นที่รายการเช้าวันนี้นะคะกับการแถลงเจตนารมณ์ยืนยันนะคะจุดยืนของสำนักข่าวไทยบมจ.อสมท.นะคะหลายๆท่านในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาอาจจะได้เห็นทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วนะคะว่ามีบุคคลนะคะองค์กรสื่อบางสำนักข่าวที่นำเรื่องการรายงานสัมภาษณ์พิเศษเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD 30เมื่อวันที่4กันยายนนะคะจำวันแม่นเพราะว่านี้เป็นรายงานที่ตัวเองไปทำเองค่ะก็ต้องขอเรียนแบบนี้นะคะหลังจากที่มีบุคคลแล้วก็สำนักข่าวอื่นๆนำประเด็นเรื่องนี้ไปพาดพิงนะคะแล้วก็กล่าวหาว่าสำนักข่าวไทยไปรับงาน PR จากสถานเอกอัครราชทูตใดๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอยืนยันอีกครั้งค่ะในฐานะที่จะเป็นผู้ทำรายงานเรื่องนี้ขึ้นมานะคะว่าเจตนารมณ์ของเราวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยค่ะก็คือเพื่อที่จะเปิดประเด็นแล้วก็นำเสนอมุมมองอย่างรอบด้านเรายึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพสื่อนะคะและก็การที่เราตั้งใจจะนำเสนอรายงานพิเศษการสัมภาษณ์ดร.อโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเนี่ยค่ะก็ได้ผ่านความคิดเห็นแล้วก็ผ่านการกลั่นกรองนะมาอย่างรอบด้านแล้วโดยผู้บริหารสำนักข่าวไทยนะคะที่ประสงค์จะนำเสนอข้อมูล2ด้านค่ะและในขณะเดียวกันเราก็ต้องการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็นำเสนอข้อมูลอย่างสมดุลโดยปราศจากอคติค่ะเพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยได้รับข้อมูลครบถ้วนจากทุกมุมมองนะคะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ใดๆแอบแฝงหรือไม่ได้รับงาน PR นะฮะจากที่มีคำกล่าวหาหรือว่าเป็นที่ครหาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสำนักข่าวใดสำนักข่าวหนึ่งที่นำเรื่องนี้ไปขยายความต่อนะฮะซึ่งวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเนี่ยค่ะมันก็คือเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นภารกิจของสำนักข่าวไทยอสมทค่ะที่เรายึดมั่นนะคะมาโดยตลอดและในฐานะที่เจวัชรินทร์สัตกุดันผู้อำนวยการฝ่ายข่าวต่างประเทศเป็นผู้ไปทำรายงานเรื่องนี้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะก็ต้องยืนยันนะคะว่าคำกล่าวหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดนะฮะและก็จะเห็นได้ว่าทุกๆครั้งที่เกิดประเด็นอะไรก็ตามนะฮะเกี่ยวกับต่างประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกับประเทศไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านฝ่ายข่าวต่างประเทศขององค์กรสำนักข่าวไทยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญอยู่แล้วค่ะที่เราจะต้องไปติดต่อนะฮะเพื่อขอสัมภาษณ์เรียกว่าอะไรแหล่งข่าวนะแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆนะฮะและในขณะเดียวกันค่ะก่อนหน้าที่จะมีการรายงานเรื่องนี้นะคะเรื่องการสัมภาษณ์พิเศษทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเนี่ยสำนักข่าวไทยเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นสื่อแรกๆด้วยซ้ำนะคะที่เปิดประเด็นเรื่องนอมินีทุนข้ามชาตินะฮะที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะแล้วก็ยังมีอีกหลายรายงานค่ะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนอิสราเอลนะฮะและก็การกระทำที่ผิดกฎหมายของคนอิสราเอลในแผ่นดินไทยนะคะคือเรื่องทุนข้ามชาตินอมินีทุนข้ามชาติบนเกาะพะงันเนี่ยสำนักข่าวไทยเราได้นำเสนอรายงานเรื่องนี้มาไปตั้งแต่วันที่

0: ที่23เดือนพฤษภาคมด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ขยายความขยายผลต่อนะคะไปทำสกู๊ปพิเศษนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลตามพื้นที่ต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพฉะเชิงเทราอันนี้เนี่ยชี้ให้เห็นชัดเจนนะคะว่าสำนักข่าวไทยเราเนี่ยยังคงยึดมั่นค่ะในพันธกิจนะคะที่จะนำเสนอข้อมูลทุกด้านอย่างครบถ้วนนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการไปสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในพันธกิจของเราค่ะว่าทูตท่านมีความเห็นอย่างไรและคำถามที่จะตั้งถามเนี่ยมันก็มีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คนไทยให้ความสนใจและก็มีความวิตกกังวลนะคะว่ามันกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยเศรษฐกิจชุมชนสังคมของไทยเราบ้างคือถามหมดแม้กระทั่งเรื่องชาบัตรหรืออะไรยังไงก็ตามไม่ว่าท่านทูตจะตอบเป็นบวกเป็นลบอย่างไรมันคือความเห็นและสิ่งที่ออกมาจากปากของเอกอัครราชทูตเอกอิสราเอลประจำประเทศไทยใช่ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยการทำหน้าที่ของสื่อเราไม่มีสิทธิ์และไม่ควรที่จะนำเสนอเรื่องใดๆก็ตามที่ก่อให้เกิด
1: มันเป็นในแนวเดียว
0: ใช่ค่ะดังนั้นแล้ว
1: รายงานอันนี้เนี่ยเขาจะมีคนสามารถที่จะกลับไปดูได้ไหมครับ
0: มีค่ะที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของสำนักข่าวไทยนะคะเราเมื่อวานนี้ได้ออกแถลงการยืนยันเจตนารมณ์ที่ถูกต้องและก็ปฏิบัติตามนโยบายและก็หลักจริยธรรมทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนค่ะสามารถไปดูได้นะคะมีหลายตอนเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นถอดรหัสชาบัตรเมื่อสัญชาติไทยกลายเป็นตั๋วกองทุนข้ามชาตินะฮะอันนี้ก็รายงานไปเมื่อวันที่7สิงหาคมแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้บอกเอาไว้ว่าสำนักข่าวไทยเราได้เปิดประเด็นมาตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมอันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาะพะงันโดยเฉพาะนะฮะซึ่งมีหลายตอนมากเลยค่ะสามารถไปดูกันได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยฮะต้องดูข้อมูลก่อนให้รอบด้านก่อนนะคะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นอย่างไรและการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวไทยเป็นอย่างไรเรามองด้านเดียวหรือไม่นะคะก่อนที่จะให้ความเห็นว่าเราไปรับงาน PR หรืออะไรยังไงก็ตามคือจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเวลาที่เรานำเสนออะไรอีกแง่หนึ่งเนี่ยที่เป็นอีกมุมหนึ่งมักจะถูกมองหรือถูกเชื่อมโยงไปอยู่เสมอว่าเราเนี่ยเลือกข้างไปแล้วหรืออะไรไปแล้วสื่อไม่สามารถที่จะเลือกข้างได้นะคะในบริบทของการทำงานแล้วก็สื่อที่แท้จริงไม่สามารถที่จะเลือกข้างได้ค่ะเราเลือกได้ข้างเดียวก็คือข้างประเทศชาติและประชาชนของเราค่ะสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยก็คือเพื่อนำเสนอข้อมูลให้รอบด้านเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นไปติดตามกันต่อได้นะครับในเพจของสำนักข่าวไทยแล้วคุณก็จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วก็จะได้มีมุมมองที่เห็นอีกต่างอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะได้เข้าใจอะไรดีขึ้นนะครับลองขอความเป็นธรรมกับเราด้วยน
0: ะครับ
1: ว
0: ่
1: าการทำหน้าที่สื่อนะครับเราต้องทำตามแบบนี่แหละตามจรรยาบรรณวิชาชีพคือให้ข้อมูลทุกด้านให้ครบถ้วนคุณผู้ฟังก็จะได้ไม่แบบว่าโดนล้างสมองไปทางใดทางหนึ่งนะครับเอาละเรากลับกันมานะเรื่องก็เป็นเรื่องอะไรที่อีก2วันนะครับก็จะถึงวันครบรอบ25ปีของเหตุการณ์9/11ครับพี่เจเจจำได้ไหม
0: จำได้
1: 25ปีแล้วครับวันนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังหรือพี่เจเจอยู่ที่ไหนระหว่างที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับ
0: เจเจยังทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยค่ะถูกปลุกขึ้นมากลางดึกเลยค่ะ
1: กลางดึกใช่ไหมกระชากขึ้นมาม
0: ารายงาน
1: ผมอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับตอนนั้นอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยอยู่ที่บนถนนบรอดเวย์กับตัดกับแฟรงคลินก็ห่างขึ้นมาจากทางตึกเวิลด์เทรดเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรประมาณนั้นนะครับก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเขาบอกว่าตอนนี้เมื่อวันศุกร์นี้จะถึงครบรอบ25ปีเมื่อวานนี้ได้รายงานข่าวไปว่าอดีตนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับรูดอล์ฟจูเลียนี่เนี่ยเขาไปล่ารายชื่อผู้คนบอกว่าหากไปล่ารายชื่อผู้คนได้กว่าแสนรายชื่อเพื่อที่จะต่อต้านไม่ให้นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันโซแลมันเดอรี่เนี่ยเข้าร่วมในพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์9/11นะครับซึ่งเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นน่ะโซแลมันเดอรี่อายุ9ขวบเองนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้โซแลมันเดอรี่ก็ได้มีคำสั่งให้สำนักงานของ

0: นายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กเนี่ยเปิดเผยเอกสารซึ่งถูกเก็บเอาไว้นะครับถึง868กล่องมีจำนวนถึง 170,000 หน้านะครับเกี่ยวกับคุณภาพอากาศหลังเหตุการณ์ใน11ซึ่งในช่วงเวลานั้นพอตึกมันถล่มแล้วเนี่ยมันจะมีพวกมลพิษมลภาวะพวกฝุ่นที่มันมาเขาเรียกว่าเป็นแร่หินอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อะไรอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยฟุ้งกระจายอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุนะแล้วก็บอกว่าหลังผ่านไปแล้วเนี่ยถึง10เดือนสิ่งเหล่านั้นก็ยังฟุ้งกระจายอยู่ในบริเวณนั้นนะครับแต่ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในเวลานั้นก็คือจูรอฟรูดอฟจูเลียนี่เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็กลับประกาศบอกว่าเออตรงนี้พื้นที่อากาศโอเคปลอดภัยแล้วไม่มีอะไรกลับมาทำงานได้กลับเข้ามาอยู่อาศัยได้แต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นนะครับผู้คนที่กลับเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับรวมทั้งคนที่ไปทำงานไม่ว่าจะเป็นนักผจญเพลิงพวกอะไรต่างๆที่ไปเก็บเคลียร์พื้นที่ผู้คนที่กลับไปทำงานที่นั่นกลับเกิดอาการที่เป็นผลพวงมาจากอากาศที่ไม่ดีนะครับทำให้เป็นมะเร็งแล้วก็เป็นมะเร็งปอดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคระบาดทางเดินหายใจทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันไปแล้วมากกว่าจำนวนคนที่เสียชีวิตในวันเกิดเหตุซึ่งก็ตอนนั้นก็มีประมาณ 3,000 กว่าคนเนี่ยเขาบอกตอนนี้ผู้คนที่พิดับเหตุจากตรงนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตไปมากกว่านั้นแล้วนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องนะครับให้เปิดเผยข้อมูลว่าที่แท้จริงแล้วเป็นยังไงโซลามันเบอร์นี่ก็เลยเอาข้อมูลนี้ออกมาว่าจริงๆแล้วคือนิวยอร์กเนี่ยนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กรู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ปลอดภัยในการที่จะเข้าไปอยู่อาศัยหรือกลับเข้าไปทำงานแต่ด้วยเหตุผลของทางธุรกิจนะครับเพื่อต้องการที่จะเร่งเปิดสต็อกมาร์เก็ตก็คือวอลล์สตรีทให้กลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจของนิวยอร์กแล้วก็ของอเมริกาก็เลยทำให้เอาตะหลิวตาไปข้างหนึ่งแล้วก็ปากโกหกประชาชนนะครับคราวนี้แหละครับเมื่อเหตุการณ์อันนี้เปิดเผยออกมาปั๊บมันก็จะมีเรื่องของการฟ้องร้องตามกันมาแน่นอนแล้วคราวนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยซอรัมรูดอฟจูเลียนี่เนี่ยชี้นิ้วไปที่ซอรัมแมมดานี่ว่าเพราะเขาเป็นอิสลามเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในกระบวนการของอิสลามที่พยายามจะยึดครองนิวยอร์กและยึดครองพื้นที่บางพื้นที่ในอเมริกาแต่วันนี้นิ้วกำลังชี้ไปที่รูดอฟจูเลียนี่แล้วว่าเป็นผู้ที่ปกปิดข้อมูลความจริงกับประชาชนครับรายงานนี้มาจากนิวยอร์กไทมส์ครับ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะคะยังคงเป็นเหตุพิพาทขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเช้าวันนี้ค่ะรอยเตอร์รายงานนะคะ Iran says it captured US submarine drone in Straits of Hormuz นะคะก็คืออิหร่านเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดเผยนะคะว่าสามารถยึดโดรนดำน้ำนะคะไม่ใช่เรือดำน้ำโดยเป็นโดรนดำใต้น้ำนะคะในบริเวณช่องแคบฮอร์มูซได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะ IRGC นะคะหรือเป็นกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านได้เปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะตามเวลาในท้องถิ่นก็คือวันอังคารค่ะว่าสามารถยึดเรือดำน้ำที่มีลักษณะคล้ายๆกับโดรนนะคะได้ในบริเวณปากช่องแคบฮอร์มูซค่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นภาพใหม่นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็โดรนเนี่ยที่มันสามารถมุดใต้น้ำได้เนี่ยถูกใช้โดยปฏิบัติการทางทหารได้จริงหรือนะคะเรื่องนี้สื่อของทางการอิหร่านค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าโดรนดำน้ำเนี่ยนะคะที่พบได้นะคะเขาใช้คำว่า dive LD ค่ะนะถือได้ว่าเป็นยานใต้น้ำที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองนะคะและก็สร้างขึ้นโดยบริษัทสัญชาติสหรัฐค่ะสัญชาติอเมริกันนะคะเป็นบริษัทที่มีชื่อว่าอันดูริโอค่ะนะคะมีขนาดนะฮะความยาวเนี่ย19ฟุตนะฮะแล้วก็สามารถบรรทุกขีปนาวุธรวมถึงเขาเรียกว่าอะไร mine countermeasures อาหารก็คือสิ่งที่ต่อต้านทุ่นระเบิดใต้น้ำได้นะฮะนอกจากนี้แล้วยังสามารถที่จะเดินเรียกว่ามี สามารถเคลื่อนที่ได้เองนะคะแล้วก็มีการกำหนดจุดบริเวณก้นทะเลได้อีกด้วยแล้วก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยนะสำรวจสภาพ

0: ใต้น้ำนะคะอย่างเช่นสายเคเบิลท่อส่งใต้น้ำได้อีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่ยิ่งทำให้ประชาคมโลกตื่นตกใจกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปกติแล้วโดรนเนี่ยเรามักจะเห็นว่าบินมาใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยโดรนดับใต้น้ำมานะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: คราวนี้อิหร่านเขาจับได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็คงไปถอดชิ้นส่วนแล้วก็คงจะผลิตได้อีกในไม่ช้าเหมือนกัน
0: ค่ะในขณะเดียวกันค่ะพี่ต้นคะโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะก็เปิดเผยค่ะว่า underwater drone หรือว่าโดรนที่มาใต้น้ำเนี่ยนะคะเป็นยุทธปกรณ์หนึ่งค่ะที่ทำงานผิดพลาดนะคะแล้วก็ตกลงไปอยู่ใต้น้ำมาได้มากกว่า1วันแล้วโอ้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอย่างไรนะเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีข้อมูลตามมาอีกแน่ๆถ้าหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมในเช้าวันนี้เดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ
1: ครับผมพาไปดูกันเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติบ้างนะครับก็มาใกล้แล้วนะญี่ปุ่นนะครับบอกว่าฝนตกหนักมากเลยจากรายงานของสำนักข่าว NHK นะครับบอกว่า Emergency Flood Warning Issue for Central Japan River ก็คือมีฝนตกหนักตอนนี้นะครับอยู่ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นตกต่อเนื่องมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนะครับ Japan Meteorological Agency ประกาศเตือนฉุกเฉินระดับ5เลยซึ่งก็เป็นการเตือนระดับสูงสุดนะครับว่าตอนนี้นะครับแม่น้ำโชไนซึ่งไหลผ่านจังหวัดอิฟุและก็จังหวัดไอจินะครับจะมีระดับน้ำที่สูงขึ้นล้นท่วมออกมานะครับจากริมตลิ่งเนี่ยก็ขอให้ประชาชนนั้นระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในที่เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์พักพิงนะครับก็ให้รีบไปเลยแต่ถ้าไปไม่ได้เพราะว่าน้ำมันมาแล้วเนี่ยก็พยายามหาขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ที่สูงของอาคารนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมเขาบอกฝนเป็นตกนะครับภายใน1ชั่วโมงเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนถึง 104.5 มิลลิเมตรนะครับซึ่งอันนี้เป็นปริมาณที่วัดได้ที่จังหวัดไอจินะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นปริมาณน้ำฝนที่สูงที่สุดนะครับที่เคยได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเมืองนาโกย่าเลยนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลส่วนที่เมืองทาจิมิจังหวัดอิฟุก็มีปริมาณน้ำฝน93มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงเหมือนกันซึ่งก็เยอะมากมายนะครับก็เตือนกันต่อไปนะครับว่าคนญี่ปุ่นจะต้องเจออะไรน้ำฝนอย่างเงี้ยแล้วก็เจอพายุแบบนี้ในอีกนานแค่ไหนครับก็เอาใจช่วยนะครับ
0: ค่ะเราจะเห็นได้เลยนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะว่าช่วงปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเลยเนี่ยเราได้เห็นปรากฏการณ์หลายๆอย่างนะคะที่แม้กระทั่งคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราหรือคนในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโคลนถล่มดินถล่มฝนตกก็ตกแบบบ้าคลั่งเนี่ยนะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะและในขณะเดียวกันกับพี่ต้นคะเราใจตรงกันคือวันนี้ก็มีนำเสนอเรื่องโลกร้อนโลกเดือดด้วยเช่นกันนะคะมีเบาะแสใหม่ค่ะว่าโลกเนี่ยอาจจะร้อนเร็วกว่าที่คิดนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็มาจากผลของอากาศนะฮะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอันนี้เป็นรายงานจาก BBC นะคะมีรายงานค่ะบอกว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่ามกลางฤดูร้อนที่ร้อนจัดทำลายสถิติของอังกฤษเนี่ยก็มีข้อถกเถียงกันใหญ่โตเลยนะคะบนแพลตฟอร์ม X ค่ะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศซึ่งเรื่องนี้เนี่ยริชาร์ดไทส์นะคะซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรครีฟอร์มก็แชร์บทความมาจากหนังสือพิมพ์ The Telegraph ค่ะที่พาดหัวข่าวว่าคลื่นความร้อนเกิดจากมลพิษที่ลดลงชัวร์เหรอต้องอาศัยต้องอ้างอิงคำพูดของน้องโยนะชัวร์ก่อนแชร์โดยคุณริชาร์ดไทส์เนี่ยบอกว่าอากาศที่สะอาดขึ้นเป็นต้นเหตุของอุณหภูมิที่สูงขึ้นแทนที่จะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็อ้างว่าประชาชนเนี่ยกำลังถูกชี้นำให้เข้าใจผิดเอาละสิทีนี้จะเชื่อใครดีล่ะจะมาแบบเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ก่อนหน้านี้ไม่เชื่อในหลักการที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังคุณผู้ฟังยังคงจำกันได้หลายปีก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์นะคะในยุคที่เขายังไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2เนี่ยนะคะเขาเคยพูดนะคะว่าการที่นำเสนอเรื่องปรากฏการณ์โลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องแหกตาไม่ลุ่งหลอกลวงไม่เป็นความจริงนะคราวนี้มาได้ยินเรื่องแบบนี้อีกนะฮะคือริชาร์ดไทส์เนี่ยก็บอกว่าการที่เขาบอกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่ตัวการหลักของภาวะโลกร้อนนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดแต่หลักทางวิทยาศาสตร์ที่เขากำลังบิดเบือน

0: อยู่ในเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีความน่าสนใจมากกว่าคำกล่าวอ้างเดิมนะโดยบอกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราเผาผลาญกันมานานมากกว่า100ปีเนี่ยมันเกิดให้ก่อให้เกิดมลพิษ2ประเภทที่แตกต่างกันค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยทำให้โลกของเราอุ่นขึ้นจนถึงขั้นร้อนขึ้นแต่มลพิษทางอากาศที่น้อยคนนักจะพูดถึงก็คือมลพิษซัลเฟอร์ค่ะที่สร้างอนุภาคขนาดจิ๋วจำนวนมหาศาลในอากาศทำหน้าที่สะท้อนแสงอาทิตย์กลับสู่อวกาศแล้วก็ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะคะของคาร์บอนไปได้ส่วนหนึ่งด้วยนโยบายอากาศสะอาดทั่วโลกที่ตอนนี้กำลังใช้กันอยู่นะอย่างเช่นโครงการฝนกรดของสหรัฐในช่วงต้นทศวรรษที่1990เนี่ยที่ช่วยลดมลพิษจากโรงไฟฟ้าก็ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ลดลงอย่างหนักในขณะที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดดังนั้นแล้วนักวิทยาศาสตร์จึงมีความเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังคะว่าการสูญเสียตัวช่วยนะคะที่จะช่วยลดอุณหภูมิลงเนี่ยมันกำลังเร่งให้ภาวะโลกร้อนเกิดเร็วขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วค่ะ
1: ก็มันก็ตอนนี้ว่าอุณหภูมิในมหาสมุทรบางพื้นที่มันสูงขึ้นถึง4องศาเซลเซียสเลยนะซึ่งสูงมากนะครับเนี่ยโอ้เป็นความรู้ใหม่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอย่างนี้แต่ที่ว่าเอ๊ะถ้าอากาศดีเกินไปทำให้โลกร้อนขึ้นเหรอ
0: มันก็ดูแปลกๆเน
1: า
0: ะใช่
1: มันดูฟังดูย้อนแย้ง
0: แต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ภาวะเรือนกระจกนี่แหละค่ะมันมีความสอดคล้องกันค่ะเพราะว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยมันจะผันผวนตามธรรมชาติในแต่ละปีอย่างเช่นปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยซึ่งเป็นภาวะอุ่นขึ้นตามธรรมชาติของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยสามารถจะดันให้อุณหภูมิสูงขึ้นชั่วคราวได้ดังนั้นอุณหภูมิที่ทำสถิติร้อนติดต่อกันหลายปีไม่ได้หมายความว่าอัตราที่แท้จริงของโลกร้อนมันจะเพิ่มขึ้นเสมอไปนะคะแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆและฝุ่นละอองบนเรือนกระจกเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญด้วยเช่นกันค่ะ
1: เชื่อว่ามีตัวแปรกันเยอะแยะเลยทีเดียวพากันไปที่อินโดนีเซียบ้างนะครับก็คงจะก็เกี่ยวกันกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศธรรมชาติของโลกนี่แหละสรุปสถานการณ์ภูเขาไฟอานักตรากะตั้วนะครับซึ่งก็ปะทุกันมานะครับตั้งมายาวนานกว่า25ชั่วโมงติดต่อกันตั้งแต่วันที่4กันยายนจนกระทั่งถึง6กันยายนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้สิ้นสุดการปะทุต่อเนื่องแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลับสู่การปะทุแบบสตรอมโบเลียนคือหมายความว่ายังไงการปะทุแบบสตรอมโบเลียนการปะทุแบบสตรอมโบเลียนนี้คือเป็นการปะทุแล้วก็เป็นการระเบิดที่เป็นจังหวะสม่ำเสม
0: อ
1: พ่นเศษหินแล้วก็ลาวาเป็นลูกไฟขึ้นไปในอากาศคล้ายๆกับพลุดอกไม้ไฟนะครับแต่ว่าไม่รุนแรงถึงขั้นทำลายล้างเป็นบริเวณกว้างนะครับก็บอกว่าให้นึกถึงสภาพของเวลาเราต้มซุปเนี่ยแล้วเราอังไฟเอาไว้แบบหลีไฟเอาไว้พอมันเดือดแล้วเราก็หลีไฟเอาไว้ใช่ไหมฮะไม่ได้ร้อนมากมันก็จะดวดปุดอะไรประมาณนั้นก็จะมีแต่คือมันก็ดูน่ากลัวอยู่นะเพราะมันภูเขาไฟมันเป็นแบบเนี้ยแต่เขาบอกว่าจากทางการสำรวจทางธรณีวิทยาเนี่ยนะครับพบแผ่นดินไหวจากการปะทุนี่3ครั้งรวมถึงการสั่นสะเทือนที่ต่ำและระแบบแบบผสมอีกหลาย10ครั้งกราฟวัดความสั่นสะเทือนนะครับเริ่มลดลงตั้งแต่วันที่6กันยาแต่การพบการบวมตัวเล็กน้อยของพื้นดินตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับคงเตือนภัยไว้ในระดับ3นะครับซึ่งเขาบอกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่3กิโลเมตรจากปล่องภูเขาไฟเนี่ยก็เตือนว่าให้ออกจากพื้นที่นะครับอย่าเข้าไปอยู่ใกล้เพราะก็ยังมีเรื่องของไอ้ก๊าซซัลเฟตอะไรที่ออกมาจากตัวปล่องภูเขาไฟเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าอย่าไปหลงเชื่อเรื่องข่าวลือเรื่องสึนามินะครับแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ใส่สวมหน้ากากด้วยทางการของอินโดนีเซียได้สั่งปิดสนามบินเนื่องจากความเสี่ยงจากเท่าภูเขาไฟนะครับได้แก่สนามบินสุการโนอัตตาสนามบินฮาลิมเปิร์ดดานากุซุมาที่จาการ์ตาสนามบินรานดินอินเตน2ที่ลำปุงนะครับแล้วก็สนามบินฮูเซนซัสตาเนกาบันดุงรวมถึงสนามบินในจูรุกลาตังเกรังใต้เบอร์กีราบาตัดแล้วก็ปากาอาลัมนะครับเปิดสนามบินอีก5แห่ง24ชั่วโมงเลยเป็นสนามบินทางเลือกเพื่อให้พื้นที่ที่สนามบินที่มันบินอยู่แถวๆนั้นแล้วมันเข้าในพื้นที่รับไม่ปลอดภัยเนี่ยไปลงอีกที่อื่นนะครับคือที่สนามบินเคอร์ตาจัตตีที่จามาจาเลงกาแล้วก็ที่เซมารังน ะครับแล้วก็อีก3

0: สนามบินก็เขาบอกว่าคือพอคนไปลงอย่างว่าเราจะต้องลงสุวรรณภูมิแต่ว่าพาเราไปลงที่อุตภาวเงี้ยบ้านเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมเราจะกลับยังไงล่ะทางการของอินโดนีเซียเขาก็บอกว่าจัดเตรียมรถไฟและก็รถบัสรับส่งผู้ตกค้างที่สนามบินกลับไปยังสนามบินที่ปลายทางที่ควรจะต้องไปเนี่ยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ
1: ค่ะก็เป็นภาวะนะคะที่ส่งผลกระทบอย่างมากนะคะต่อนักเดินทางนะคะแล้วเราก็ทราบกันดีว่าอินโดนีเซียเนี่ยนอกจากรถบัสนอกจากเรือเฟอร์รี่แล้วนะคะเครื่องบินเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งในเส้นทางการเดินทางที่สำคัญนะคะของประเทศเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศหมู่เกาะนะคะมีหมู่เกาะมากกว่า 18,000 แห่งนะคะดังนั้นแล้วการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยจึงเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ผู้คนเขานิยมใช้กันมากแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะคุณเบอร์นี่มากิไม่ใช่คุณเบอร์นี่มากิแล้วคุณยานวาตี้นะคะคุณอัสรียานวาตี้ผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียก็รายงานในรายการนี้เช่นกันนะคะว่าช่วงนี้ทางการต้องประกาศเตือนให้บรรดานักเดินทางทั้งหลายเนี่ยต้องคอยตรวจสอบตารางการบินให้ดีๆค่ะเพราะว่าภูเขาไฟอันดากากาตัวเนี่ยยังคงปะทุคุกรุนอยู่นะคะดังนั้นแล้วการกำหนดเที่ยวบินหรือว่าการจะเปิดจะปิดสนามบินเนี่ยจึงต้องอัปเดตกันเรียกว่าแทบจะรายชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะ
0: เรื่องของภูเขาไฟนี่นะครับมันรู้สึกผมจำได้ครับคล้ายครับคราวว่าเคยมาทำเป็นภาพยนตร์นะตั้งแต
1: ่
0: สมัยเรายังเด็กมากเราไม่ทันดูเรื่องอะไรกับตะกะตัวอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเขาบอกภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในทะเลนะครับก่อตัวตั้งแต่นู่นปี1883นะครับระเบิดเป็นครั้งแรกแล้วก็พอระเบิดปั๊บในกันในทะเลนะฮะทีนี้ไอ้หินที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยทับพบทับผมทับผมทับขึ้นมาเรื่อยเรื่อยโผล่พ้นน้ำในปี1927นะครับแล้วกลายเป็นเกาะถาวรในปี1930แล้วก็แต่ละปีแต่ละปีเขาบอกภูเขาไฟลูกนี้ก็โตขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: ปีละ4เมตรถึง9เมตรต่อปีนะครับแล้วก็มีการประทุทุกๆ1ถึง6ปีจะประทุครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดไป1แล้วประมาณ1ปีถึง8ปีเนี่ยก็หยุดไปสงบนิ่งแล้วก็กลับมาประทุใหม่แบบนี้อีกนะครับก็มีการประทุมากกว่า50ถึง60ครั้งแล้วในวัฏจักรของภูเขาไฟลูกนี
1: ้
0: อานักกรากาตัวก็คือบุตรแห่งกรากาตัวครับผม
1: พอพี่ต้นพูดถึงเรื่องหนังนะก็เลยไปหาดูใน Google มีจริงๆด้วยค่ะพี่ต้นคะคือฉายตั้งแต่ยังไม่เกิดด้วยซ้ำนะคะกรากตัว East of Java นะคะเปิดฉายในปี1968หรือว่า2511นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเล่าข่าวกันต่อค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
9: โอ้ย
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
10: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วง Good Morning อาเซียน
1: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้02 3

0: มีข่าวจะมาเล่าให้ฟังต่อใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เลยครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่แคนาดานะคะกล้าที่จะต่อกรกับสหรัฐอเมริกาค่ะนะคะเราได้เคยเห็นการแสดงท่าทีแล้วก็บทบาทที่ชัดเจนของผู้นำแคนาดามาแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นที่จู่ๆประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าสักวันหนึ่งเถอะฉันจะเอาพื้นที่ของแคนาดามาเป็นของสหรัฐบ้างหรืออะไรบ้างแบบนี้นะคะล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีการรายงานจากหลายสำนักข่าวนะคะที่รายงานตรงกันค่ะว่ามาตรการนโยบายการตอบโต้ทางการค้าของแคนาดานะคะที่จะลงดาบกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐเนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วนะคะแคนาดา's retaliatory tariffs take effect as Trump threatens to ban Bombardier jet sales in US นะคะมาตรการนี้นะคะเป็นมาตรการที่รัฐบาลแคนาดาเนี่ยเคยประกาศค่ะว่าจะต้องนำมาใช้นะคะและก็มีผลบังคับใช้จริงแล้วค่ะเมื่อเลยเที่ยงคืนวันอังคารที่ผ่านมาอันนี้ถือว่าเป็นการยกระดับการทำสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐกับแคนาดาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกันนะคะแล้วก็สงครามการค้านี่ก็ยืดเยื้อมานานมากและดีไม่ดีอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมีขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าเราสำรวจดูหน้าสื่อข่าวของสำนักข่าวระดับโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็น CNN BBC หรืออะไรก็ตาม The Guardian หรืออะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งCNBC อะไรแบบนี้นะคะก็รายงานว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งเดโมแครตแล้วนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยมองการไกลข้ามช็อตไปถึงว่าการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยค่ะผู้สมัครนะคะจากพรรคเดโมแครตนะอาจจะตีตื้นนะแล้วก็นำมีคะแนนนำได้ด้วยซ้ำทีนี้กลับมาที่มาตรการตอบโต้ทางการค้าของแคนาดากันบ้างนะคะที่มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อเที่ยงเลยเที่ยงคืนวันอังคารที่ผ่านมาก็จะครอบคลุมสินค้านำเข้าจากสหรัฐค่ะมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินบาทก็มากกว่า 650,000 ล้านบาทนะคะพร้อมทั้งจะปรับขึ้นภาษีอลูมิเนียมและเหล็กกล้านะคะขึ้นเป็น2เท่าค่ะไปเรียกเก็บในอัตรา 50% ซึ่งก็เท่ากับอัตราที่สหรัฐเนี่ย เคยเรียกเก็บจากโลหะประเภทอลูมิเนียมและเหล็กกล้าจากแคนาดามาแล้วนอกจากนี้นะคะผลิตภัณฑ์กระดาษวัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านรวมไปจนถึงสินค้าเกษตรจากสหรัฐก็จะต้องเจอกับอัตราภาษีนำเข้าชุดใหม่ด้วยเช่นกันคือการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดาเนี่ยมันล่มนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะในช่วงนาทีสุดท้ายถึงแม้ว่าทรัมป์จะเคยเลื่อนกำหนดเส้นตายการบังคับใช้ภาษีที่ตั้งเอาไว้ออกไปโดยอ้างว่าข้อตกลงเนี่ยมันใกล้และใกล้จะบรรลุแล้วแต่จนแล้วจนรอดทั้งสองฝ่ายก็ไม่สามารถที่จะหาจุดร่วมนะฮะไว้ในหาจุดร่วมในประเด็นที่ยังคงเห็นต่างหลงเหลือกันได้นะคะเพราะว่าคณะผู้แทนเจรจาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสรุปนะคะแล้วก็คงไว้ซึ่งประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายได้ในรายละเอียดขั้นสุดท้ายค่ะนั่นจึงเป็นสาเหตุและในขณะเดียวกันเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ได้ระบุนะคะว่ายังขู่นะคะว่าจะแบนเครื่องบินบอมบาร์เดียนะคะซึ่งเป็นบริษัทอากาศยานชั้นนำของแคนาดาค่ะ
0: ก็เรียกว่าแลกกันคนละหมัด
1: คนละหมัด
0: สองหมัดนะ
1: แ
0: ล้วแบบดูแบบเหมือนว่าดูแล้วเหมือนสหรัฐนี่เขาแบบว่าก่อศัตรูทั่วเลยนะชกกับเขาทั่วไปหมดยุโรปก็ทำแบบนี้กับเขาสเปนนะครับฟาฟานูนี่นั่นโน
1: ้
0: นแล้วก็ทางฝั่งทางกลุ่มนาโต้งนาโต้แล้วก็แคนาดาด้วยทางเอเชียก็เรียกว่าเหมือนกับมีสงครามกับทั้งไม่สงครามที่ระเบิดกันจริงๆหรือว่าสงครามทางการค้านี่กับทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมพาไปดูสิ่งที่พี่เจเจนำมามอบให้นะครับข่าวนี้เนี่ยก็ต่อเนื่องกันจากเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้น้องน้ำหวานเนี่ยได้นำเสนอว่าเราเงินเดือนของผู้นำสิงคโปร์เนี่ยแบบแหมมันสูงมากที่สุดในโลกเลยนะครับซึ่งทาง BBC ก็นำไปขยายความด้วยในเรื่องนี้ว่าสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มีเงินเดือนสูงที่สุดในบรรดาในบรรดาผู้นำของโลกใบนี
1: ้
0: ประเทศเล็กๆที่มีขนาดประมาณเกาะภูเก็ตเนี่ยนะครับแต่ว่านายกของเขาเนี่ยเงินเดือนนะครับตาม BBC ได้ลงเอาไว้ว่าจะได้รับการเพิ่มขึ้นนะนี่ไม่ใช่ฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีก 1.4 ล้านนะครับสิงคโปร์ดอลลาร์หรือประมาณ

0: 1.1 ล้านดอลลาร์ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นคนอันดับหนึ่งใครล่ะที่ได้เงินเดือนมากเป็นอันดับที่2นะครับเขาบอกว่าคนที่ได้เป็นอันดับที่2ก็เป็นนี่เลยนะครับไปดูกันว่าคนที่ได้อันดับที่2ก็คือผู้นำของฮ่องกงจอห์นลีนะครับแต่ว่าช่วงมันห่างกันเยอะนะจากเป็นล้านเนี่ยจอห์นลีได้ปีละ 719,000 นะครับ US ดอลลาร์แล้วก็คนที่3ก็คือกายพามิลินนะครับกายพามิลินนี่เป็นประธานาธิบดีของสวิตเซอร์แลนด์ได้ 606,000 US ดอลลาร์ลำดับต่อมาคือท่านโดนัลด์ทรัมป์กลัวคุณผู้ฟังจะคิดถึงนะก็เลยคนโดนัลด์ทรัมป์ได้ปีละ 400,000 นะครับแล้วก็ลำดับต่อมาลำดับสุดท้ายก็คือนายกรัฐมนตรีของอังกฤษแอนดี้เบอร์ฮัมได้ปีหนึ่ง 230,000 US ดอลลาร์แต่ว่าทางของสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกไม่ได้ขึ้นเงินเดือนมาตั้งแต่ปี2011นะครับก็คือปีน้ำท่วม2554ปีน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาไม่ได้มีการปรับเงินเดือนขึ้นเลยนะครับปีนี้นะครับคือหลังจากนั้น15ปีถึงจะปรับเงินเดือนขึ้นปกติแล้วเนี่ยถ้าอันนี้เป็นเงินในสกุลของสิงคโปร์นะครับเขาได้รับเงินเดือน2,200,000ต่อปีนะแต่พอปรับเงินเดือนในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น3,600,000สำหรับนายกนะระดับรองนายกก็จะได้จาก1,870,000เป็น3,600,000นะครับระดับรัฐมนตรีกระทรวงระดับรัฐมนตรีเขาก็จะมีเกรดนะเกรด1เกรด2เกรด3เกรด1จะได้1,760,000นะจะปรับเพิ่มเป็น2,880,000รัฐมนตรีเกรดที่2จะเป็น1,540,000ปรับเป็น2,340,000นะครับระดับที่2ระดับที่3จะได้เงินเดือนเท่ากันแล้วก็ปรับเงินเดือนหมดทั้งระบบเลยนะครับรวมทั้งข้าราชการด้วยครับ
1: อ๋อเขาก็คือได้ไปเห็นข่าวมาเมื่อเช้านี้นะคะพอดีเลยค่ะจนค่ะคือ ในประเทศสิงคโปร์นะคะบังเอิญว่ามีข้อมูลที่วันนี้จะต้องไปเล่าในรายการ9 World News ช่อง9ตอน 8:30 ด้วยนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันคือปัจจัยสำคัญนะคะที่สิงคโปร์ขึ้นเงินเดือนให้กับผู้นำทางการเมืองรวมทั้งตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็หวังที่จะดึงให้คนเก่งๆจากภาคเอกชนมาบริหารประเทศดูความคิดเขานะ
0: ใช่
1: นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีเขาก็ทำงานจริงจังนะรวมไปถึงคณะข้าราชการรัฐมนตรีแล้วก็ทุกฝ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องเพราะว่าสิงคโปร์นี่ค่ะต้องเรียนคุณผู้ฟังนะคะว่าเป็นประเทศที่เกิดมาจากดินแดนที่ไม่มีอะไรเลยทรัพยากรธรรมชาติ
0: ก็ไม่มีธรรมชาติ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็คือทั้งผู้นำและทั้งประชาชนของเขาเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือมีจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นนะสิงคโปร์จึงได้เติบโตมาแล้วก็เป็นประเทศที่เทียบชั้นกับประเทศที่พัฒนาได้แบบทุกวันนี้นะคะค่ะเอาละค่ะขาเชิญพี่ต้นค่ะเชิญพี่ต้นค่ะ
0: ครับก็แล้วก็เป็นประเทศที่คนเนี่ยมีแต่คนที่มีปัญญาในการที่จะทำแล้วก็รัฐบาลเขาเนี่ยครับคณะรัฐบาลเขาก็เล็กมากด้วยเขาไม่ได้แบบใหญ่เทอะทะเหมือนประเทศอื่นๆดังนั้นจึงให้เงินเดือนสูงได้นะครับในช่วงนี้คุณสุมอนพร้อมแล้วครับพี่เจเจครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลจากเมียนมากับเราครับ
1: ค่ะ
2: Good Morning World
3: Mingalaba, good morning.
1: Good morning, how are
0: you? Good morning.
3: I am good. How are you too?
1: We are doing great.
3: Very glad to hear that.
1: So, how's the weather today in Myanmar?
3: Actually, it was cloudy and it was raining last night. And this day is quite heavy rain.And Yangon and others, southern part of Myanmar, as this is, you know, usually, normally, deep raining in the mostly in the lower part and also the upper part in somewhere in the Shan State, close to Thailand, something like this. Yeah,
1: I'm so happy to hear your Gefu voice.
3: Yes.
0: So you seem like you have a good news in Myanmar to tell.

0: border along to Myanmar and Thailand are still going on. So, yeah, Myanmar authorities are continuing investigation into online scam activities in those areas, especially in the Nyawari from Myanmar side and May South from our Thai side. So Myanmar government's just been investigating and identifying foreign nationals who illegally enter and stay in border areas and become involved in criminal activities, including online gambling and online scams. So this time, so they just deported two foreign nationals. One is from China, so one is from Nigeria. So they just had illegally enter site around Nyawari in Kenya State through an authorized the part after passing through Thailand and some other neighboring countries. So they just been detained. Mm. So then they just moved to get back their home countries by the scams operations groups, which is working together with the Thai and Myanmar tech force.
1: Mm.
0: I heard that these operations are still ongoing in along the Thai Myanmar border, and also they just working with some others international community like international Interpol and also ASEAN nations. And I heard that up to 6th of September this year, a total of 14769 foreign nationals who had illegally entered Nyawari Township were detained. Yeah.
2: Mm-hmm. Oh.
0: So almost 15,000 foreign nationals they just been detained. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: So and also around 14,000 were systematically transferred to their respective countries to through the Thailand in accordance with the law and procedures. Yeah.
1: Oh.
2: Right. It seems like it's getting better that you can get rid of these scammers and criminals that use the Myanmar area to commit crime.
0: Thank you so much, Buman.
1: Please take good care of you.
0: Stay safe.
1: Bye bye.
0: Have a good day. Bye bye.
2: You too. Have a great day. Bye.
0: Yeah. Bye.
2: Thank you. ครับเชิญพี่เจเจเลยครับ
1: คุณซูมอนนะคะผู้สื่อข่าวจากเมียนมาค่ะสังเกตไหมคะคุณผู้ชมคะพี่ต้นคะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเสียงคุณซูมอนจะดูร่าเริงแจ่มใสขึ้นนะคะ
2: ใช่ครับผมก็สถานการณ์บ้านเมืองมันก็ดีขึ้นนะเมื่อมีความสงบความอะไรต่ออะไรมันก็เดินไปได้นะ
1: ค่ะเรื่องแรกที่คุณซูมอนมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือหลายท่านอาจจะจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เล่าไปนะคะว่าพลเอกอภิสมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาเนี่ยค่ะเดินทางเยือนเวียดนามนะคะเป็นประเทศที่11นับตั้งแต่เขาเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้นำของเมียนมานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณชูมอนก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าผลจากการเยือนของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่เวียดนามเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็ได้พบหารือค่ะกับผู้นำเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะคะซึ่งก็คือในต่วนหลำนั่นเองค่ะนอกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีด้วยนะคะและก็เห็นพ้องต้องกันค่ะที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับเมียนมาให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือแบบเบ็ดเสร็จนะคะในเชิงที่จะมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นคือทั้งคู่เนี่ยเขาก็ได้พบหารือกันเมื่อวันที่5กันยายนค่ะและในขณะเดียวกันนะคะพลเอกอาวุโสมินอองไลเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นจากประธานาธิบดีโตหลัมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการตอกย้ำความสำคัญนะคะของการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็มักจะมีการร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีมาโดยตลอดนะคะตามเนื้อความที่คุณซูมอนเล่าให้ฟังและพลเอกอภิสมบูรณ์อิงหลายเนี่ยก็ยังได้พูดด้วยนะคะว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันทางการเมืองมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีก็คือระดับ2ประเทศนั่นเองนะคะให้มีพลังมากยิ่งขึ้นค่ะในการที่จะพัฒนา

0: พัฒนานะประเทศกันละกันต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและก็การพัฒนาทั้งเวียดนามและเมียนมาค่ะรวมไปถึงการสร้างสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาคด้วยภูมิภาคใช้คำว่าอินเดียเรจิเอนนี่ก็น่าจะเป็นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นแหละนะคะ
1: ครับผมก็เรียกว่าไปได้เงินลงทุนการยิงสัญญาว่าจะลงทุนอะไรต่างๆนานาจากเวียดนามมาเยอะเลยทีเดียวนะครับเรื่องที่สองที่คุณเมียนมาไม่ใช่คุณซูมอนนะครับเล่าให้ฟังจากเรื่องจากเมียนมาก็คือทางการของเมียนมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องของการปราบปรามพวกอาชญากรรมออนไลน์ทั้งหลายนะครับปรากฏว่าก็ได้มีการจับเพิ่มขึ้นอีก2รายแล้วก็เตรียมดำเนินคดีแล้วก็ส่งตัวกลับประเทศของบุคคลเหล่านั้นทีนี้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยเขาบอกว่าสอบสวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศเขาแล้วก็มาอยู่แบบผิดกฎหมายเนี่ยซึ่งก็มาทำกิจกรรมทางอาญาอะไรที่เป็นผิดกฎหมายอาญารวมถึงการพนันออนไลน์และการหลอกลวงออนไลน์โดยการส่งตัวบุคคลเหล่านั้นกลับประเทศอย่างเป็นระบบนะครับเขาบอกว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมชาวจีน1คนแล้วก็ชาวไนจีเรีย1คนซึ่งลักลอบเดินทางเข้าสู่พื้นที่โดยรอบของเมืองเมียวดีในรัฐกะเหรี่ยงผ่านเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตหลังจากที่2คนนี้ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนะคือมาถักมัดที่ประเทศไทยแล้วก็ออกต่อไปที่บ้านเขานะครับทีนี้เขาบอกว่าคุณอูเยลินมองนะครับซึ่งประธานฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหารเขตเมียวดีรวมทั้งผู้บริหารเขตเนี่ยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลต่างๆรวมทั้งตอบเอกสารกิจกรรมมาทำอะไรมาหากินมาทำงานอะไรก็ได้ผู้คนจับผู้คนมาเยอะเลยเขาบอกว่าจับกลุ่มชาวต่างชาติที่มาทำอะไรแบบนี้ผิดกฎหมายในประเทศเขาได้มากกว่า 14,000 คนนะครับก็เป็นตัวเลขที่เก็บมาตั้งแต่มกราคมปี25จนถึง6กันยา26มีผู้ที่ถูกจับกลุ่มแล้ว 14,769 คนนะครับแล้วก็มีจำนวน 13,888 คนที่ถูกส่งตัวกลับประเทศของต้นทางของตัวเองไปแล้วนะครับซึ่งสำหรับชาวต่างชาติที่เหลืออีก881คนเนี่ย661คนจะถูกดำเนินคดีตามมาตรา3วรรค1แล้วก็มาตรา13วรรค1ของกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเมียนมารวมถึงกฎหมายยาเสพติดแล้วก็สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทส่วนอีก220คนอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมส่งตัวกลับประเทศนะครับนั่นก็เป็นการปราบปรามอาชญากรรมของเมียนมาที่คุณสุมนในงานให้เราทราบครับ
0: ค่ะเป็นเรื่องราวที่เราจะได้ฟังนะคะจากประเทศเพื่อนบ้านของเราจากผู้สื่อข่าวในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะแบบนี้ค่ะในรายการ Good Morning ASEAN นะคะเป็นประจำนะคะบางวันเราก็จะมีผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะคะคุณแฟรงกี้ชานซึ่งเป็นขวัญใจของผู้ฟังหลายๆท่านนะคะเพราะว่าเธอในผู้ภาษาไทยเก่งมากนะแล้วก็มาทุกครั้งเนี่ยก็มาพร้อมกับความสดใสนะฮะแล้วบางวันก็จะมีผู้สื่อข่าวมาจากประเทศอินโดนีเซียบ้างนะคะมาจากสิงคโปร์บ้างและอะไรอีกนะ
1: เวียดนาม
0: าเลเซียนะคะ
1: ใ
0: ช่ค่ะคุณโตมาโต้
1: นะครับ
0: ผู้สื่อข่าวชายคุณเบอร์นี่มากิลัสนะคะก็เป็นผู้สื่อข่าวมาจากฟิลิปปินส์หรือคุณโตมาโต้นะคะหรือว่าเป็งชูเพียนะคะก็เป็นผู้สื่อข่าวจากกัมพูชานะคะถึงแม้ว่าหลังๆเธอจะไม่ค่อยได้มีเวลามาเข้ารายการนักแต่เธอก็มีมุมมองนะคะที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวที่น่าสนใจจากพี่ต้นและเจเจกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6